0: ไอ้ล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตัวโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้หนึ่งทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17 นาฬิกาทางไทย PBS
1: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: วิ่งเลย Running Day เสาร์นี้ชวนออกมาวิ่งสัมผัสบรรยากาศเมืองน่านจังหวัดที่มีดีมากกว่าความสงบแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวและวิถีชีวิตของชุมชนเมืองเก่าภาคเหนือลอดซุ้มลีลาวดีสัมผัสอีกมุมสวยๆของจังหวัดน่านพร้อมแวะชมความสวยงามของวัดคูมินโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3

0: ทางกรรมาธิการเราเนี่ยจะทำให้บุคคลที่ต่อไปนี้เนี่ยจะทำการเปิดเผยเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นการกล่าวหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
1: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกรณีนะครับไม่ใช่แค่ในกรณีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องผู้ให้เบาะแส

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับกันยายนเขาว่าการเมืองน่าจะเดือดนะครับมีทั้งคดีการเมืองที่จะได้ข้อสรุปแล้วก็มีความชัดเจนกันหลายๆคดีนะครับในสภาเองนะครับก็คาดการว่าเดี๋ยวจะมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับและยังต้องรับมือกับเกมนอกสภาด้วยสำหรับครม.นะครับเพราะว่ามีการนัดหมายจะเตรียมประกาศชุมนุมทางการเมืองกันแล้วนะครับ7กันยายนนี้เดี๋ยวรอความชัดเจนว่าจะมีรูปแบบของการเคลื่อนไหวกันยังไงนะ
1: ครับแล้วก็ปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินก่อนหน้านี้เราชวนคุณเกตมณีมานั่งพูดคุยครม.ไปสัญจรภาคใต้เราก็สงสัยทำไมไม่เลี้ยวไป3จังหวัดสักนิดนึงนะครับเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยมีปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นระยะหลายเดือนแล้วนะครับและถ้าว่ากันจริงๆความพยายามในการด้วยวาทกรรมดับไฟใต้มีความพยายามทำมาเกิน20ปีแล้วครับคุณผู้ชมมันไม่สำเร็จเมื่อวานนี้มีการตั้งกระทู้พูดคุยกันในสภาถึงเรื่องนี้นะครับแต่ว่าพี่ประจักษ์ครับบรรดาบิ๊กเนมนักการเมืองทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กที่ลุกขึ้นพูดเนี่ยด้วยเนื้อหามันทำให้บรรยากาศร้อนแรงทีเดียวนะครับ
2: จริงๆแล้วก็ต้องชื่นชมนะครับเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกในรอบ10กว่าปีอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปครับที่เรามีเวทีในการที่จะเปิดอภิปรายอย่างตรงไปตรงมาอย่างครบถ้วนนะครับเมื่อวานนี้และที่สำคัญเราไม่เห็นส.ส.ลุกขึ้นทำหน้าที่ในการประท้วงคือคนที่อภิปรายเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นระดับบิ๊กเนมและมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคร
1: ับ
2: สิ่งที่เราได้พบเห็นก็คือการสะท้อนปัญหาข้อที่จริงรวมทั้งสิ่งที่นำไปสู่ความล้มเหลวสำหรับการแก้ไขปัญหาภาคใต้นับตั้งแต่การปล้นปืนที่ค่ายปีเหล็ง20กว่าปีแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งและที่สำคัญมีการประมวลถึงปัญหาข้อบกพร่องต่างๆเดี๋ยวจะมาว่ากันในรายละเอียดครับว่าปัญหาที่ทั้งส.ส.ฝ่ายรัฐบาลส.ส.ฝ่ายการเห็นตรงกันเมื่อวานนี้ครับที่มีการวิพากษ์เรื่องแนวทางในการดับไฟใต้นั้นมีอะไรที่มันยังขาดตกบกพร่องและเป็นประเด็นปัญหาสำคัญอยู่ครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่แหมมันก็วนๆเนาะเพราะว่าคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องนี้มานานนะเรื่องหัวสวนะครับเมื่อวานนี้คณะกรรมการตำรวจเขาเชิญคนที่เกี่ยวข้อง
0: ครับ
1: ในรอบไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดในคดีหัวสวมีการตั้งคำถามว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมาจากไหนของจริงหรือเปล่า
0: ครับ
1: เฟกหรือเปล่าเป็นสำนวนหรือเปล่าคณะกรรมการตำรวจเขาก็เลยเชิญทุกๆฝ่ายเข้าไปพูดคุยหนึ่งในนั้นก็คือคุณผลิตวัชรศิลป์นะครับคุณยิ่งชีพอัชชานนท์คุณผลิตเนี่ยพอประชุมเสร็จเดินออกมาฟ้องนักข่าวถามผมเนี่ย 90% เลยถามตำรวจนิดเดียวเอง
0: ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันว่าการที่กรรมาธิการนะครับกลไกของสภาเนี่ยเชิญคุณผลิตนะครับไปขอความชัดเจนว่าข้อมูลที่คุณผลิตได้มาเนี่ยนำมาจากไหนนะครับหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งเป็นเรื่องของเกมในทางการเมืองไหมนะครับแต่ว่าทางฝักฝั่งของกรรมาธิการเขาเมื่อวานนี้พอหลังจากที่ได้รับฟังข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วเขาก็ออกมาชี้แจงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นการกลั่นแกล้งหรือว่าเจตนาที่จะดึงเรื่องนี้ไปเป็นเกมทางการเมืองนะครับเมื่อวานนี้ในการประชุมกรรมธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณผู้ชมเขาพิจารณาการเผยแพร่เอกสารซึ่งเป็นเอกสารรายงานการสอบสวนของการสอบสวนคดีพิเศษนะครับในความผิดฐานอ้างยี่แล้วก็ความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อสาธารณะโดยมีการเชิญคุณไอติมครับผลิตวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนและคุณเป๋าไอลอครับคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอเชิญอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยแล้วก็ทางผู้บังคับการกองปราบปรามด้วยนะครับเข้าไปชี้แจงทางประธานคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณวัชรพงษ์คูวิจิตรสุวรรณก็บอกว่ากรณีที่ DSI ร้องทุกกล่าวโทษให้กองปราบปรามดำเนินคดีกับบุคคลที่นำเอกสารนำมาเผยแพร่นะครับทีนี้กรรมธิการก็เลยต้องแสวงหาข้อเท็จจริงว่าเอ๊ะเอกสารทั้งหมดเนี่ย มันหลุดออกมาอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้สังคมเนี่ยได้รับทราบข้อเท็จจริงกันแล้วก็ยืนยันด้วยเพราะว่าหลายๆคนแน่นอนเชิญคุณพฤทธิ์เชิญคุณเป๋าไปนะครับแล้วก็กรรมธิการก็เป็นสัดส่วนของทางภูมิใจไทยด้วยไง
1: ครับเขาก็เลยเป็นปม
0: ข้อสังเกตเป็นหนึ่งปมที่เขาก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งทางการเมืองเป็นเรื่องของเกมการเมืองหรือเปล่าเพราะก็ต้องยอมรับว่าคุณพฤทธิ์กับคุณเป๋าเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวหอกหลักๆเลยนะครับที่นำข้อมูลเรื่องของการหัวสวเนี่ยนำมาเผยแพร่นักข่าวก็เลยไปถามกับคุณวัชรพงศ์ประธานกรรมธิการการตำรวจบอกว่าเอ๊เนี่ยมันเป็นเกมการเมืองหรือเปล่าแต่ว่าเจ้าตัวปฏิเสธนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของประธานวัชรพงศ์กันหน่อยฮะ
3: ไม่หรอกฮะผมอยากให้มองอย่างนี้มากกว่าว่าทางกรรมธิการเราเนี่ยจะทำใหบุคคลที่ต่อไปนี้เนี่ยจะทำการเปิดเผยเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นการกล่าวหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกทั้งในวันนี้เนี่ยเท่าที่มีการหยิบยกมาเนี่ยก็จะมีกรรมธิการจากพรรคการเมืองอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็เรียนตามตรงว่าเป็นข้อกังวลของผมแล้วก็กรรมธิการเหมือนกันนะครับ
1: คุณผู้ชมอันที่จริงเรื่องนี้เนี่ยทางประธานกรรมธิการคุณวัชรพงศ์เขาอย่างที่คุณอนุชาได้เล่าไปคือเขาย้อนไปถึงเรื่องที่ DSI ร้องทุกข์กล่าวโทษให้กองปราบปรามดำเนินคดีกับคนที่นำเอกสารมาเผยแพร
0: ่
1: ปัญหาก็คือคุณพฤทธิ์บอกว่าผมไม่เคยเผยแพร่เอกสารอะไรเลยนะ
0: ครับ
1: ที่ออกมาชี้แจงออกมาแฉเรื่องหัวสวเนี่ยไม่เคยนำเอกสารทางราชการอะไรมาเผยแพร่ไอ้ที่เห็นโยงเส้นอะไรทั้งหลายนั่นอันนี้ผมตีความเป็นกราฟิกให้เห็นเส้นทางความเชื่อมโยงนะครับทำขึ้นมาเองเขาบอกว่าเขาตั้งข้อสังเกตถึงเจตนาของคณะกรรมการเชิญไปให้ข้อมูลมีทั้งตัวคุณพฤทธิ์มีทั้งตัวแทนจาก DSI มีกองปราบด้วยนะครับเขาก็เลยชี้ว่าคดีหัวเลือกสว.อยู่ในความสนใจของสาธารณชนครับถ้าข้อกล่าวหาเรื่องนี้มันเป็นจริงเรื่องของหัวสว.ถ้ามีการหัวเกิดขึ้นจริงถ้าสิ่งที่คุณพฤทธิ์ตั้งประเด็นไว้มันเป็นจริงมันก็หมายความว่ามีคนบางกลุ่มพยายามกินรวบประเทศครับเมื่อวานนี้หลังจากเข้าประชุมเสร็จคุณพฤทธิ์ออกมาพูดคุยกับนักข่าวคือฟ้องด้วยบอกโหถามผมซะเยอะเลยแล้วก็คือถามคนอื่นนิดเดียว
0: ครับ
1: ถามแต่ผมนะฮะแล้วก็มีพูดถึงชี้แจงถึงเรื่องประเด็นที่สังคมให้การสนใจนี้อยู่ด้วยไปฟังคุณพฤทธิ์พูดกับนักข่าวครับ
4: หนึ่งในสิ่งที่สำคัญและถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยนะครับก็คือว่าหากเราต้องการจะแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกรณีนะครับไม่ใช่แค่ในกรณีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องผู้ให้เบาะแสนะครับดังนั้นเนี่ยหากสมมติมีเจ้าหน้าที่ที่เห็นถึงการทุจริตเกิดขึ้นหรือว่าเห็นถึงเบาะแสเกี่ยวกับการใช้อำนาจโดยมิชอบนะครับเกี่ยวกับคดีทุจริตใดคดีหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่เราผู้แทนราษฎรทุกคนและก็สังคมทุกส่วนเนี่ยต้องมาช่วยกันออกแบบแล้วก็ยืนยันว่าต้องมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแส
0: โดนไป 90% ของคำถามทั้งหมดก็ต้องก็มันเขามีเหตุผลของมันนะเพราะว่าคุณพฤทธิ์นะครับก็ถือว่าเป็นคนหลักๆที่นำข้อมูลนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการหัวสวนอกเหนือจากคุณเป่าไอร
1: อ
0: นะครับแล้วก็ถ้า DSI ไปก็จะไปถาม DSI ก็เยอะยังไง ก็ต้องไปถามต้นทางก่อนซึ่งหมายถึงคุณพฤทธิ์นะฮะก
1: ็
0: เลยต้องตอบเยอะหน่อย 90% จนต้องมาฟ้องนักข่าว
1: เยอะมากเลยแหละ
0: เ จ้าตัวบอกว่าชวนตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับกระแสเรื่องของการเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI คนใหม่นะครับร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลซึ่งคุณพฤทธิ์บอกว่าร้อยตำรวจเอกปิยะเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะอนุไต่สวนชุดที่36ของกกต. ก็เลยอยากจะชวนสังคมเนี่ยตั้งข้อสังเกตกันนะครับที่คณะอนุกรรมการไต่สวนชุดนี้แน่นอนพิจารณาคดีหัวสว.ถ้าเรื่องนี้มันเป็นจริงนะก็เท่ากับว่ามีความพยายามของรัฐบาลไหมในการโยกย้ายข้าราชการเพื่อที่จะให้เกิดคุณต่อคดีที่ถูกกล่าวหาอยู่หรือเปล่านะครับต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสข่าวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวอธิบดี DSI ทีนี้ถ้าเอาคุณปิยะนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในอนุไต่สวนชุดที่36ของกกต.มาคุณพฤทธิ์ก็กังวลบอกว่ามันเป็นความพยายามที่จะท ทำให้เกิดคุณต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือเปล่า
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอดูความชัดเจนเรื่องนี้กันแล้วก็ย้ำด้วยบอกว่าการเข้าให้ข้อมูลกับกรรมาธิการตำรวจในครั้งนี้เนี่ย 90% อย่างที่บอกไปมีความพยายามที่จะสอบถามเกี่ยวกับที่มาที่ไปของข้อมูลที่ได้มานำเสนอนะครับได้มีการตรวจสอบคดีหัวเลือกสว.นะครับโดยข้อมูลแล้วก็เบาะแสที่ได้รับมาจากหลายๆช่องทางหลายๆรูปแบบนะครับซึ่งเจ้าตัวบอกว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันเยอะแล้วก็มาจากหลายช่องทางมาจากหลายรูปแบบแต่อย่างไรก่อนที่จะนำมาเปิดเผยเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็มั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่มันถูกต้อง
1: ครับ
0: ก่อนที่จะนำมาเสนอต่อสาธารณะเนี่ยก็มีการตรวจสอบกันกรองก่อนแล้วนะ
1: ครับก่อนหน้านี้มีการเชื่อมโยงไปว่าสิ่งที่คุณผลิตกับสิ่งที่คุณยิ่งชีพเอามาเผยแพร่อยู่เนี่ย มันคือสำนวนใช่ไหมนะครับมีการหยิบยกคลิปวิดีโอบางช่วงบางตอนที่ทั้งคู่หรืออาจจะเป็นคุณยิ่งชีพเนี่ยก็เคยพูดว่าเขาได้อ่านมานะสำนวนนะครับบางคนกล่าวอ้างว่าเขามีก็เลยมองว่าเอกสารราชการหลุดไปได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ภูมิใจไทยตั้งคำถามมาเป็นสเต็ปเลยเราเล่าไปแล้วไล่ตั้งแต่เช้าคุณสุภชัยจะสมุดเปิดเก
0: ม
1: ลากยาวมาเลยนะครับ DSI ไปแจ้งความมีการตื้อให้กกต.ไปแจ้งความด้วยเอกสารหลุดไปได้ยังไงตรวจหาซิใครเป็นคนปล่อยมันส่งผลเสียต่อรูปคดีไหมมันทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ไหมมันไม่เป็นธรรมหรือเปล่าที่นำเอกสารมาปล่อยอยู่ฝ่ายเดียวคณะชุดที่26แต่36กลับไม่ปล่อยนะครับมันไม่เป็นธรรมนี่อะไรทำนองนี้คำถามก็คือการนำเอกสารลักษณะนี้มาปล่อยคุณผู้ชมมันส่งผลเสียต่อการพิจารณาของกกต.จริงหรือเปล่ามันส่งผลเสียต่อภาพรวมของสังคมที่กำลังเกาะติดคดีนี้อย่างใกล้ชิดจริงหรือเปล่ามันส่งผลเสียต่อการดำเนินคดีการพิจารณาคดีในชั้นศาลหากกกต.มีมติส่งชื่อทั้งหมดหรือบางรายชื่อเข้าสู่การพิจารณาของศาลจริงหรือเปล่าเมื่อวานนี้ในรายการตอบโจทย์เราได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ2ท่านนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออัยการปรเมศวร์อินทรชุมนุมนะครับไปฟังท่านอธิบายเรื่องนี้ครับ
5: คิดเอาเองนี่เปิดแล้วจะเสียเปิดแล้วจะเสียไม่ใช่ถ้าอย่างของตำรวจผมยกตัวอย่างนะ

0: การสอบสวนธรรมดาเนี่ยพนักงานสอบสวนเอามาบอกเนี่ยคนที่สอบนะเอามาบอกไม่ได้อันนี้คือหลักก่อน
1: ครับ
0: ถ้าอาจารย์ธนชัยไปนั่งประชุมอยู่อาจารย์ธนชัยออกมาพูดว่าแม้แต่พูดแต่กระบวนการอาจารย์ธนชัยก็ผิดที่อยู่ในห้องประชุมต้องอยู่ในห้องประชุมแต่คนอื่นที่เขารู้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูด
1: ครับ
0: ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วคำถามที่สองคือว่าการที่นำเสนอเนี่ยมันเป็นประโยชน์สาธารณะหรือเปล่าลองคิดตรงนี้ดีกว่า
1: ครับ
0: เพราะว่าจะไปคิดเรื่องหมิ่นประมาทเรื่องอะไรเรื่องเอกสารเอาไปเสียซึ่งเอกสารมันไม่ได้เสียหายเอกสารนี่ก็ยังคงอยู
1: ่
0: ตอนนี้ผมเข้าใจว่าเขาทำเนี่ยที่เขาทำกันอยู่เนี่ยก็เพื่อบอกว่า36ว่าไง26ว่าไงใช่ไหมถึงไม่เปิดเผยเนี่ยนะเชื่อผมไหมตอนสุดท้ายเนี่ยคดีพวกนี้ศาลเขาไต่สวนได้เองเขาอาจจะขอดู26ส่วนจะพิพากษาเกินคำขอหรือไม่คนละประเด็น
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยผมว่านะแต่ถ้าถามว่าจะเป็นการเอาไปซึ่งเอกสารทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่ผมว่าไม่ได้เสียหาย
1: บางคนอาจจะบอกว่ายังเรื่องยังไม่ไปถึงศาลด้วยซ้ำแต่การมาเปิดก่อนแบบนี้สมมติว่าสุดท้ายเรื่องไปถึงศาลจริงๆมีผลอะไรต่อการพิพากษาของศาลไหมครับ
0: ไม่มีหรอกครับ
1: ไม่เกี่ยวเลยนะ
0: เชื่อผมแต่ศาลเขาไม่ได้สนใจเขานิ่งเฉยเพราะศาลจะไม่เอาเหตุการณ์นอกสำนวนเข้ามาวินิจฉัยเนี่ยผมต้องบอกมันไม่เสียหายเราเห็นอย่างตำรวจทะเลาะกับตำรวจที่เป็นโฆษกเป็นผู้สอบสวนหยิบคลิปมาเปิดเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหมซึ่งอันนั้นผิดประชาชนไม่ใช่ศาลแล้วเรื่องนั้นไม่ใช่ประชาชนไม่ควรรู้แต่เรื่องต้องเข้าใจนิดนึงว่าเรื่องสว.น่ะมันเป็นเรื่องของประชาชน
1: ครับมันมีคำถามเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ด้วยคือระหว่างที่ทุกฝ่ายกำลังมารุมมาตุ้มกันเนี่ยคำถามจากฝ่ายหนึ่งก็คือกกต.ติดคุกแง่ๆเนี่ยเราได้ยินหลายๆคนพูดแบบนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าโหกกต.ได้ยินคงใจสั่นทำงานอยู่ดีๆต้องติดคุกด้วยเหรอเมื่อวานนี้ก็ในเมื่อมาอยู่กันหมดนะฮะอีกท่านหนึ่งก็คืออดีตกรรมการการเลือกตั้งนะครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรผมก็ถามทั้งคู่แหละ
0: ครับ
1: กกต.เนี่ยในการทำคดีนี้มีความเสี่ยงขนาดนั้นจริงเหร
0: อ
1: ฟังคำตอบของทั้งคู่ครับอาจารย์แล้วตอนนี้หลายคนบอกว่าโหกกต.ชุดนี้ติดคุกแง่ๆปลายทางคือกกต.ท่านฟังอยู่ท่านก็คงแบบเสียกำลังใจนะแหมอุตส่าห์ทำงานอาจารย์ปรเมศมองว่าเขามีความเสี่ยงไปไกลถึงขั้นนั้นจริงๆเหรอครับ
2: อาจารย์ไม่ให้กำลังใจเลยเหรอ
0: ไม่คือผมบอกว่าผมให้กำลังใจคุณจบอาทิตย์นี้ได้ไหมส่งมาเลยแค่ไหนกี่คนคือต้องมีเหตุผลอันที่ยืดออกมาอีก2อาทิตย์อาจจะเป็นอย่างที่กำลังผมพูดก็ได้เขาอาจจะแยกไอ้นี่ส่งไอ้นี่ไม่ส่งไอ้ที่ไม่ส่งเนี่ยต้องทำเหตุผลที่ชัดเจน
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็เหมือนกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลปกครองเนี่ยเขาจะวินิจฉัยส่วนตัวก่อนนะครับแล้วลงมติว่าจะส่งหรือไม่ส่งบังเอิญของกกต.เนี่ยเขาไม่มีระบบนี้อยู่ไม่มีใช่ไหมครับ
2: คือ
0: ไม่มีว่าคำวินิจฉัยส่วนตัวต้องเปิดเผย
2: คือในส่วนของอนุวินิจฉัยเนี่ยตอนเข้าลงถ้า
0: ของกกต.
2: กกต.ใหญ่ไม่มี
0: นี่ไง
2: แต่มีบันทึกการประชุมว่าใครโหวตอะไรนะอย่างเช่นว่าสุดท้ายนะครับว่ากกต.มีการโหวตกัน5-2สมมุตินะว่าไม่ส่งนะบัตรตกหมดก็จะมีการบันทึกไว้ว่า5คือใคร2คือใคร
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ถ้าจะเอาผิดเนี่ยก็คงค่อยไปดูไอ้บันทึกการประชุมดังกล่าวว่า5คือใครสองก็พ้นไปแต่5ก็ผิดแต่5ก็มีการเอาเรื่องกัน
0: ผมว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรแก้กฎหมายฉบับนี้นะ
1: ครับ
0: ให้มีคำวินิจฉัยส่วนบุคคล
1: ครับ
0: เราจะได้รู้ไงพวกนั่งเรือหรือพวกอีแอบนั้นจะได้ไม่มี
1: ครับ
0: แค่นั้นเอง
2: แต่ในชุดของอนุวินิจฉัยมีนะฮะไอชุดเนี้ยชุด36เนี้ย
0: มี
2: ฮะ
1: มีส่วนบุคคล
2: มีส่วนบุคคล
1: ซึ่งอาจารย์ยังอ่านไม่ถึง
2: ยังเดี๋ยวผมค่อยไปเฉลยค่อยไปเฉลยนะครับเพราะตรงนี้จะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดว่าที่มันเป็น5-2เนี่ยมันคลี่คลายมาต่างๆเป็นอย่างไร
1: ครับ
2: แต่เขาจะมีคำวินิจฉัยส่วนบุคคลซึ่งกำลังจะแหมไม่อยากจะเปิดเผยเลยนะครับว่าเรารู้สึกว่าวิธีการเขียนมันเป็นแบบคล้ายๆกันอย่างนี้แล้วกันนะฮะ
1: อาจารย์สมชัยปิดท้ายคำถามเดียวกันกับที่ผมถามอาจารย์พลเมธกกต.ชุดนี้เขาเสี่ยงที่จะโดนโทษทางคดีเหมือนที่ฝ่ายตรงข้ามกกต.เขาวิพากษ์วิจารณ์หร
2: ือ
1: เปล
2: ่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกกต.ถ้าคุณเอาเรื่องที่มันเป็นจริงพยานหลักฐานเอาหลักการเหตุผลเอากฎหมายเป็นที่ตั้งโดยไม่ได้เอาเรื่องของความคุ้นเคยส่วนบุคคลต้องเกรงใจใครต่อใครเว้นใครลงใครอะไรก็แล้วแต่

0: นะถ้าคุณตรงไปตรงมาเนี่ยอย่างไรก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าคุณตัดสินใจบนพื้นฐานว่าส่วนนี้แตะไม่ได้ตรงเนี้ยลงไม่ได้ตรงนี้เอาผิดไม่ได้เนื่องจากอย่างงู้นอย่างนี้ก็แล้วแต่นะอันนั้นน่ะจะเป็นปัญหาเอง
1: ตอนนี้มันก็เลยเป็นช่วงเวลานับถอยหลังของทุกฝ่ายของกกต.ด้วย มีเวลาอีก2สัปดาห์นะครับกกต.ถึงจะลงมติในสำนวนคดีหัวสว.ว่าจะส่งชื่อไหนหรือส่งทุกชื่อหรือไม่ส่งเลยตามการพิจารณาของอนุกรรมการชุดที่36นะครับทีนี้อาจารย์สมชัยเขาก็มีแถมเขาบอกว่าเขาได้มาแล้วไอการพิจารณาของชุดที่36เนี่ยและเขาก็พยายามเผยแพร่หลักการกับวิธีการในการตรวจสอบเขาบอกว่ายังไม่ประทับใจเท่าไหร่ผมว่า2สัปดาห์นี้ไม่ใช่2สัปดาห์ที่กกต.ต้องนำไปคิดอย่างเดียวมันเป็น2สัปดาห์ที่กกต.ต้องลุ้นด้วยว่าจะมีอะไรเปิดเผยขึ้นมาอีกนะครับ
2: เดี๋ยวรอดูนะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจองกฐินเอาไว้แล้วสำหรับกกต.นะครับไม่ว่าผลจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็จะเป็นที่พอใจของสังคมหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันนะครับ14กันยายนใช่ไหม
1: ครับ
2: ครับน่าจะชัดเจนนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้รัฐบาลถูกถาโถมแล้วก็หลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วใน2คนในเบื้องต้นนะนายกอนุทินแล้วก็คุณชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีดีก็ตกเป็นเป้าของฝ่ายค้านที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเมื่อวานนี้ทางฝ่ายค้านเขาก็มั่นอกมั่นใจแหละครับว่าจะสามารถที่จะยื่นยติแล้วก็อภิปรายกันได้ทันสมัยประชุมนี
1: ้ครับ
2: แต่ไม่ใช่แค่ศึกในสภานะครับคุณผู้ชมตอนนี้กำลังจะมีศึกนอกสภาอีก1ศึกนะครับก็คือเรื่องของการประกาศลงถนนเดี๋ยววันจันทร์นี้นะครับคุณสนธิลิ้มทองกุลก็จะมีการแถลงแนวทางของการเคลื่อนไหวของการชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้นักข่าวก็เลยไปถามเรื่องนี้กับนายกอนุทินนะครับนายกบอกว่าไม่ต้องมาทวงคืนอะไรประเทศหรอก
1: ครับ
2: เพราะว่าประเทศเนี่ยเป็นของทุกคนแล้วนะครับนี่แหละครับเป็นช่วงที่นายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้การต้อนรับนะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ไปเข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลคือรัฐมนตรีท่องเที่ยวคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเนี่ยนำคณะไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนายกก็ให้สัมภาษณ์ยอมรับแหละครับว่าการชุมนุมแล้วก็การเรียกร้องเนี่ยเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนที่จะสามารถแสดงออกแต่นายกก็ย้ำว่าการแสดงออกการเคลื่อนไหวใดๆเนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็จะต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาแล้วก็สวนกลับด้วยคำถามไปถึงกรณีที่คุณสนธิลิ้มทองกุลนะอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคือคุณสนธิเนี่ยแกนัดแถลงข่าววันจันทร์7กันยายนนี้นะครับเพื่อที่จะเตรียมนำมวลชนเนี่ยลงถนนแล้วก็ประกาศทวงคืนประเทศจากทุนเทานายกบอกว่าประเทศเป็นของทุกคนไม่ต้องมาทวงคืนไปฟังเสียงนายกพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับ
3: ประเทศไทยไม่ได้ไปคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครนะครับประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ต้องมีใครมาทวงคืนนะเป็นของคนไทยทุกคนอยู่แล้วนะครับ
4: ว่าจะไม่มีปัญหาอะไร
3: ครับก็มันเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับ
1: คุณผู้ชมอีกหนึ่งโจทย์ที่รัฐบาลต้องเผชิญหน้านะครับไอ้ที่คุณอนุชาเล่าเนี่ยนอกสภาลงถนนนะฮะแต่ว่าในสภาเองก็จ่อที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วอันนี้เป็นแบบลงมตินะครับมาตรา151ของรัฐธรรมนูญคุณรังสิมันโรมนะครับบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเขารับมอบหมายในการเดินหน้าเรื่องยื่นยติก็อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดจากพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคนะครับเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยว่าข้อมูลเพียบข้อเท็จจริงเพียบมีเยอะมากมีหลายการกระทําที่เข้าข่ายความผิดกฎหมายและรัฐธรรมนูญเขาว่าอย่างนั้นนะทีนี้ในยติกำลังพิจารณาชื่อรัฐมนตรีว่าจะเพิ่มใครหรือไม่อย่างไรเมื่อวานเราเล่าไป2คนก็คือคุณอนุทินอันนี้โดนแน่อยู่ในบทบาทที่ต้องโดนแน่กับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่ามีใครอีกนะครับแต่เจ้าตัวมั่นใจว่าจะยื่นและได้รับการบรรจุวาระเพื่อเปิดการอภิปรายได้ทันประชุมสภาสมัยนี้ที่เราได้ยินมาก็อาจจะเป็นช่วงปลาย นะครับ

0: ายเดือนตัวคุณรังสิมันเขาบอกว่าฝ่ายค้านมีการประชุมหารือกันทั้งเป็นทางการทั้งไม่เป็นทางการพูดคุยกันมาตลอดแต่ยังคงอยู่ในเรื่องของวาระเรื่องลับเดี๋ยวถึงเวลาแล้วจะเปิดเองนะครับทิ้งท้ายว่ามันลับมากเพราะว่าคนที่ทำงานใกล้ชิดตัวกับบุคคลในรัฐบาลเนี่ยโหนี่แหล่งข้อมูลเวลิกูดเลยแสดงว่าได้ไส้ศึกไหม
1: อยากรู้เกิดว่าไส้ศึกคนนี้จะเป็นใคร
0: ไส้ศึกตัวจริงหรือเปล่า
1: เพราะว่าเขาเป็นเขาบอกว่าเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีชั้นยอดด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะมีข้อมูลอะไรจากแหล่งข้อมูลชั้นดีที่เป็นไส้ศึกจากทางรัฐบาลนะครับแต่ว่าเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองตอนนี้หลายๆคนตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่าการนัดหมายชุมนุม7กันยายนนี้จะมีความชัดเจนแต่ว่ารูปแบบเรื่องของการเคลื่อนไหวรวมไปถึงผลของการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อการเมืองของเรามากน้อยแค่ไหนในช่วงเวลานี้นะครับชวนวิเคราะห์กับคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับคุณจตุพรสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: ครับเดี๋ยวจะมีการชุมนุมทางการเมืองกันแล้วนะครับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จ่อจะยื่นยติกันแล้วก็ยังมีคดีทางการเมืองอีกหลายๆคดีคุณจตุพรประเมินรัฐบาลประเมินครม.คุณอนุทินไหวไหมครับหลังจากนี
2: ้คือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ครับ
2: หรือเรื่องการชุมนุมเนี่ยโดยบทเรียนทางการเมืองคือแทบจะ 100% เนี่ยรัฐบาลจะผ่านไปได
1: ้
2: เพียงแต่ว่าจะผ่านกันไปลักษณะอย่างไรเพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าพรรครัฐบาลไม่หักหลังกันเองนั้นเนี่ยหรือเนี่ยนะครับรัฐบาล อยู่ในสภาพที่ตอบไม่ได้นี่ก็เป็นปัญหากับประชาชนส่วนเรื่องการชุมนุมนั้นในช่วงสงครามสีเสื้อที่ผ่านมานั้นไม่สามารถเปลี่ยนผลหรือว่าเปลี่ยนรัฐบาลได้โดยตรงนะครับก็จะเกิดเหตุการณ์อื่นเป็นเครื่องเคียงประกอบกันผมว่าเนี่ยนะครับวันที่7กันยาที่คุณสนธิประกาศนั้นเป็นเพียงแค่ขั้นตอนการแถลงข่าวว่าจะทำอะไรเช่นว่าไปสถานทูตอิสราเอลหรือจะไปทำเนียบรัฐบาลแต่ไม่ใช่ลักษณะการชุมนุมใหญ่ผมไม่ได้เข้าไปร่วมด้วยนะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าปฏิทินเนี่ยนะครับที่มันสำคัญคือวันที่14และวันที่28เพราะเนี่ยนะครับถ้าวันที่14เนี่ยกกต.นะครับวินิจฉัยออกมาแล้วมันสวนทางกับความรู้สึกไอ้ช่องว่างนะครับในช่วง14วันเนี่ยมันจะเป็นความผันไหวทางการเมืองที่เรียกว่าเป็นความระบาดทางอารมณ์แล้ววันที่28เนี่ยที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยเรื่องบัตรเลือกตั้งซึ่งถ้าเราแลว่าวันที่มีการไต่สวนพยาน5ปากนั้นเนี่ยทางศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปร่วมรับฟังด้วยและรุ่งเช้าก็เดินไปเชิญสืบครั้งแรกตั้งแต่มีศาลรัฐธรรมนูญมาถ้าผลการวินิจฉัยว่าไม่เป็นความลับเนี่ยนี่ก็คือคว่ำกันทั้ง500คนของสภาผู้แทนราษฎรผมก็ยังมองว่าเนี่ยนะครับฝ่ายค้านถ้ายังเงื้อง่าราคาแพงถ้าเกิดเหตุการณ์อิสเดนในวันที่28กันยาเนี่ยการเคลื่อนการที่จะอภิปรายไม่วางใจก็จะไม่ได้อภิปรายก็คือจะไปด้วยเรื่องบัตรเลือกตั้งซึ่งขณะนี้ถ้าผมประเมินก็คือครึ่งห้าสิบห้าสิบกับความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได
0: ้ครับคุณจตุพรมองว่าณนาทีนี้กระแสมวลชนบรรยากาศโดยทั่วไปมันสุกงอมพอที่จะลงถนนกันหรือยังครับ
2: คือโดยประสบการณ์เลยนะครับคือในช่วงสงครามสีเสื้อ20ปีเนี่ยนะครับมันเป็นคนละสถานการณ์ทั้งบริบทการเมืองไม่เหมือนในขณะนี
0: ้ครับ
2: ผมเนี่ยนะครับบรรดาพี่น้องหมู่มิตรเนี่ยชุมนุมใหญ่ครั้งสุดท้ายก็คือช่วงคลิปหลุดนั่นก็คืออารมณ์ร่วมคนแห่กันมา อย่างรวดเร็วแต่เป็นการชุมนุมในระยะเวลาอันสั้นก็คือวันเดียวเลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ประเภทชุมนุมยืดเยื้อยาวนาน คนเป็นแสนแ

0: หลายแสนคนนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะในยุคสื่อสารไร้พรมแดนโซเชียลมีเดียในขณะนี้เนี่ยการระบายทางโทรศัพท์หรือการระบายอย่างอื่นนั้นคนมันมีช่องทางยกเว้นว่าเป็นเรื่องที่คนรับไม่ไหวแล้วก็พริบตาเดียวถึงหน้าขณะนี้ถ้าดูอารมณ์เนี่ยนะครับผมเองเห็นหน้าการนั้นมันยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับยกเว้นว่ามันมีสถานการณ์ที่กระแทกยกตัวอย่างเรื่องคำวินิจฉัยของกกต.เรื่องสว.ซึ่งแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับจุดที่26ลง229จุดที่36ปล่อยหมดเนี่ยซึ่งผมก็เชื่อว่ากกต.เนี่ยจะไม่ได้ยึดทั้งสองแนวทางนี้เข้าใจว่าคงจะฟ้องบางส่วนเพียงแต่ว่าเมื่อเอกสารหลุดเนี่ยแล้วก็คณะอนุชุดนี้นะครับทั้ง26 36เนี่ยคือเลือกดำเนินการสีเดียวกันมาตั้งแต่ต้นซึ่งมันผิดหลักความเป็นจริงถ้าดำเนินการทุกสีเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยแล้ววันที่14นัดวินิจฉัยในคราวเดียวกันมันจะเป็นแรงกระเพื่อมทางการเมืองที่มีพลานุภาพที่ยิ่งกว่าแต่ว่าความที่มันมีปัญหาในรัฐบาลชุดของคุณเศรษฐาแล้วก็ชุดของคุณลุงวิ้งที่มีปัญหาภายในเนี่ยจึงเป็นที่นะครับเป็นที่มาของการปฏิบัติการสายเดียวคือสายสีน้ำเงินทั้งที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเรื่องสวนั้นมาจากทุกสีไม่ว่าสีส้มสีแดงหรือแม้กระทั่งสีขาวในขณะนั้นเพราะว่ายังไม่มีเขียวเนี่ยผมก็ยังมองว่านี่นะครับนี่คือความผิดพลาดของกกต.เพราะเนี่ยนะครับดันไปเดินตามเกมของความขัดแย้งในรัฐบาลแทนที่ว่าจะสั่งการให้ DSI ทำอย่างเดียวกันครบกับทุกฝ่ายนะครับแต่เรื่องมันก็เลยเถิดจนกระทั่งเอกสารหลุด
1: ครับ
0: และก็เสร็จแล้วก็ปล่อยจนกระทั่งเป็นที่รับรู้ของประชาชนทั้งสองจุดซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยที่มันสวนกับความรู้สึกแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายที่เปิดเนี่ยอย่างไอติมไมลอง
1: ม
0: ีข้อมูลเท่ากับกกต.นี้และรวมกระทั่งอาจารย์สมชัยนั้นผมก็มองว่าถ้าวินิจฉัยสวนทางชนิดที่คนรับไม่ได
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นั้นแหละอาจจะเกิดภาวะคนลงฟ้องกันหมด
1: ครับนอกจากเรื่องของคำวินิจฉัยของกกต.เรื่องของคดีหัวสว.ถ้ามันไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนไม่เป็นไปตามสิ่งที่สังคมเนี่ยคาดหวังเอาไว้ยังมีปัจจัยอื่นๆไหมครับที่อาจจะทำให้เป็นการจุดชนวนแล้วก็เติมเชื้อไฟให้การชุมนุมมันจุดติดรวมไปถึงปัจจัยที่จะทำให้ทางครม.ปัจจัยที่ทำให้รัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยต้องเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองแล้วก็ล้มลงได้ไหมครับ
0: คือที่ล้มมีโอกาสล้มได
1: ้ครับ
0: ขณะนี้มีเรื่องเดียวคือเรื่องบัตรเลือกตั้งแต่ว่าล้มทั้งฝ่ายการและรัฐบาล
1: ครับ
0: นะครับเรื่องอื่นๆผมยังดูว่ายังมีเส้นทางเพราะว่าเรื่องหัวสวเนี่ยเป็นอำนาจของกกต.นะไม่ได้เป็นอำนาจของรัฐบาล
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ถ้ารัฐบาลยืนเรื่องอำนาจในทางปฏิบัติว่ารัฐบาลเองไม่มีอำนาจซึ่งข้อเท็จจริงก็ไม่มีอำนาจจริงเพราะบัตรนี้อยู่ในมือกกต.แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เรื่องการอภิปรายอย่างที่ผมบอกว่าถ้าไม่เกิดปรากฏการณ์แดงควบเขียวนะครับเพื่อแลกไปจับมือกับพรรคฝ่ายการที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่ากล้าทำยุบแล้วก็ไปรวมกับพรรคเพื่อไทยเนี่ย
1: ครับ
0: ตายเป็น132เนี่ยแล้วก็เดินสายไปจับมือกับพรรคฝ่ายการที่เหลือเพราะหมดเงื่อนไขไม่มีกล้าทำแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดปรากฏการณ์เนี้ยแน่นอนที่สุดพรรคภูมิใจไทยเขาก็ต้องตัดสินใจยุบสภา
1: ครับ
0: นี่ก็มีโอกาสเส้นทางเดียวที่จะไปนะครับนอกเหนือจากเรื่องบัตรเลือกตั้งซึ่งจะไปพร้อมกันทั้งหมด
1: ครับปรากฏการณ์ที่คุณจตุพรพูดมาเนี่ยแดงรวมกับเขียวเนี่ยตอนนี้โอ้โหหลายๆคนพูดถึงเหลือเกินแล้วก็คิดว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงคุณจตุพรพอจะมีข้อมูลหรือว่าได้รับกระแสข่าวนี้มามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: คือโอกาสเป็นไปได้สูงในทางการเมืองนั้นเนี่ยยุทธการเรียกว่าตีให้ร้องก็คือหมายความว่าพอประเด็นนี้เนี่ยซึ่งตลาดการเมืองมันแคบอยู่แล้วนะครับข่าวก็เริ่มได้ยินกันจะสังเกตเห็นว่าทั้งสองพรรคการเมืองนี้ไม่เคยออกมาปฏิเสธเรื่องนี้เลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับข่าวจะออกมาเรื่องการควบรวมตอนแรกผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
1: ครับ
0: แต่ทันทีที่คุณทักษิณ นะครับไปพูดแสดงวิชั่นที่ดุสิตธานีนั่นแหละมันก็สอดคล้องเวลานี้กรุงแคร์คิดเคลื่อนไทยก็เริ่มขยับนะเริ่มกลับมาจัดรายการเพราะฉะนั้นมันก็มองเห็นกันได้อย่างชัดเจนว่าการไม่ตอบเนี่ยมันก็คือนะครับกับการยอมรับอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นคำถามใหญ
1: ่ครับ
0: เพียงแต่ว่าการเมืองนั้นเนี่ยนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นมาได้เพราะว่าช่วงรัฐบาลตั้งแต่พรรคเพื่อไทยข้ามขั้วปี66และรวมกระทั่งไปหักกันกับพรรคภูมิใจไทยและจนกระทั่งเนี่ยนะครับเป็นที่มาของรัฐบาลอนุทิน1จนกระทั่งอนุทิน2ก็เห็นอะไรพิสดารกันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมมองว่าทุกเรื่องมีความเป็นไปได้แทบทั้งสิ้นเรื่องนี้ถ้าไม่มีข้าวอยู่เลยนั้นก็เรียงหน้าออกมาปฏิเสธแล้ว
2: ครับ
0: แต่การไม่ออกมาปฏิเสธนั้นก็ผมก็มองเห็นว่ามันก็ถึงยอมรับกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นถ้าเขาพบความชัดเจนว่าไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นแล้วเนี่ยเขาก็ต้องตัดสินใจยุบสภาโครมเขาให้เขาจะนอนรอเพื่อเป็นฝ่ายค้านนอนรอความตายทำไม
2: อ่าครับมันจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าขนาดไหนครับคุณจตุพร
0: คือการเมืองนั้นเองนะครับมันแค่คืนเดียวมันก็เปลี่ยนแปลงได้แล้วเพราะนี่นะครับทั้งกล้าทำเพื่อไทยก็มีความเป็นศึกโดยใช้คนเพียงแค่สองคนก็จบละ
2: ครับ
0: ซึ่งก็จะแตกต่างไปจากพรรคการเมืองอื่นๆแต่ผมก็เชื่อว่านะครับเขาต่างฝ่ายต่างก็จะช่วงทำนองที่เรามาตะวันก็อ่านออกเหมือนกัน
2: ครับ
0: ว่าภูมิใจไทยถ้าเขารับรู้ชัดเจนเขาไม่มีทางที่จะนั่งรอนอนวันตายพอยื่นอภิปรายเนี่ยถ้าบรรจุระเบียบวาระเนี่ยนายกก็ยุบสภาไม่ได้แล้วเหลือช่องทางอย่างเดียวคือลาออกแล้วหรือว่าไปเสี่ยงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
2: ครับ
0: ซึ่งเขาไม่ได้กลัวเรื่องการอภิปรายเขากลัวพรรคร่วมหักหลังเพราะนี่นะครับถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ยกมือให้พรรคเดียวก็แพ้เพราะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลกับสองพรรคใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดปรากฏการรวมเนี่ยผมเชื่อว่าภูมิใจไทยก็ไม่เสี่ยงส่วนนะครับเรื่องบัตรเลือกตั้งเนี่ยผมเชื่อว่า 50-50 ก็ขึ้นอยู่ภาวะแวดล้อมเนี่ยจากกกต.วันที่14ต่อเนื่องถ้ามันเป็นกระแสสังคมไปไกลนั้นวันที่28ซึ่งถ้าเราฟังทั้งอาจารย์วิษณุและอาจารย์บวรศักดิ์หลังจากเลือกตั้งเสร็จนั่นเนี่ยจะเห็นว่าอาจารย์วิษณุบอกไม่เป็นความลับอาจารย์บวรศักดิ์ขนาดนั้นนะบอกว่าเป็นความลับ
2: ครับ
0: แต่ว่านี่นะครับก็ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญแต่ถ้าเราดูว่าการเดินหรือการกำหนดย่างก้าวของศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้นในคดีนี้ในสำนวนของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นเต็มไปด้วยการเก็บรายละเอียด
2: ครับ
0: นะครับผมก็ยังเชื่อว่า50-50และผมก็เตือนพรรคฝ่ายค้านว่าถ้ายังไม่รีบยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นจะไม่ได้อภิปรายถ้าผลการเลือกตั้งมันเป็นโมฆะ
1: ครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปซะก่อนนะครับขอบคุณนะครับช่วงนี้คุณจตุพรนะครับมาร่วมวิเคราะห์กันขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดี
1: ครับสวัสดีครับคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับแกนวิทยากรคณะรอมรวมประชาชนน่าสนใจเรื่องของคดีนะครับที่เกี่ยวข้องในทางการเมืองเนี่ยตอนนี้2คดีทั้งเรื่องของหัวสวนะครับที่กกต.เนี่ยจะนัดแล้วก็ชี้ขาดกัน14กันยายนนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงคดีบัตรเลือกตั้ง28กันยายน QR code barcode เนี่ยจะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าขัดกับกฎหมายหรือเปล่านะครับ2คดีนี้เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองโดยเฉพาะคดีบัตรเลือกตั้งคุณจตุพรบอกว่าตอนนี้เนี่ยประเมินดูแล้ว 50-50 นะครับมีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องล้มทั้งกระดาน
2: 50-50 นี่เยอะนะ
1: เยอะ
2: กับผลที่ว่าล้มทั้งกระดาน
1: ครับล้มทั้งกระดานก็คือไปทั้งทางรัฐบาลด้วยแล้วก็ไปทั้งฝ่ายค้านคือไปทั้งสภาว่าอย่างนั้น คือไปทั้งหมดเลยนะครับ โอกาสสูงส่วนเรื่องของคดีหัวสวถ้าเกิดว่าออกมาแล้วมันไม่ตรงใจกับประชาชนมันไม่ตอบโจทย์ที่สังคมเนี่ยตั้งความคาดหวังเอาไว้เนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่ประเด็นที่มันจะเป็นเชื้อไฟในการชุมนุมได้อีกหนึ่งประเด็นแต่อย่างไรคุณจตุพรบอกว่าถ้าย้อนจากเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยการจุดติดเนี่ยมันช่วงเวลานี้มันจุดติดยากละการจะรวมตัวคนมาเยอะๆนะครับมารวมกลุ่มกันเพราะว่าตอนนี้มันมีช่องทางในการระบายเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกหลายๆช่องทางโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียนะครับเดี๋ยวรอดูกันเพราะว่ากันยายนนี้เขาบอกว่าเป็นกันยายนเดือดนะ
2: อารมณ์คนเนี่ยมันติดตามมากับทุกเคสที่คุณอนุชาได้กล่าว

0: ไ
1: ป
0: มีอารมณ์คนอยู่เสมออีกเรื่องนึงที่อารมณ์คนเองก็ดุเดือดเพราะว่าความสูญเสียเกิดขึ้นจริงแก่ชีวิตด้วยก็คือสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกเองก็โดนตั้งคำถามว่าแหม

0: แรกในรอบ10กว่าปีอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปครับที่เราไม่เคยเห็นการเปิดเวทีอย่างครบถ้วนอย่างเปิดกว้างแล้วก็คนที่ขึ้นไปอภิปรายเกี่ยวข้องกับกรณีความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้1เป็นบิ๊กเนม
1: ครับ
0: 2ก็คือเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะครับที่สำคัญเมื่อวานนี้ต้องชื่นชมว่าไม่มีส.ส.หรือไม่มีใครพยายามที่ไปก่อวอร์ดหรือไปคัดค้านไปประท้วงหลังจากที่มีการอภิปรายในยัตตินี้แล้วนะครับนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกครับอย่างที่เรียนไว้ครับอาจจะ10กว่าปีด้วยซ้ำไปเราไม่เคยเห็นการเปิดเวทีที่เปิดกว้างครบถ้วนและคนที่อภิปรายนั้นก็รู้แล้วแต่เป็นระดับบิ๊กเนมและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นคำเฉลย อยู่ในทีนะครับว่าทำไมการดับไฟใต้ในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมามันจึงยังไม่บรรลุผลนะครับนี่เป็นการอภิปรายนะครับที่เกิดขึ้นจากการเสนอยัตติด่วนด้วยวาจานะครับเรื่องแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะครับถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลากว่าที่จะฝ่าฟันอุปสรรคกว่าที่จะเสียเวลานะครับในการที่จะยื้อกันไปดึงกันมานะครับระหว่างส.ส.ของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านครับอันเป็นผลจากเรื่องข้อเสนอให้มีการสลับวาระในการพิจารณาครับจนนำไปสู่การออกมาตั้งเป็นคำถามบอกว่านี่เป็นการหักข้อตกลงหรือเปล่าประเด็นที่ทางฝ่ายค้านหยิบยกขึ้นมาเมื่อวานนี้บอกว่าเอาเรื่องเกี่ยวข้องกับยัตติที่เสนอด้วยวาจานะครับเป็นการเร่งด่วนเอามาขั้นกลางเพื่อไม่ให้สภาได้พิจารณารายงานของกกต.ซึ่งแน่นอนที่สุดครับพอพูดถึงรายงานของกกต.ในช่วงปีที่ผ่านมายังไงเสียทุกคนก็มองออกนะครับว่ายังไงเสียฝ่ายค้านชำแหละกกต.แน่นอนนะครับในหลายเรื่องรวมทั้งประเด็นหัวสว.ด้วยนะครับเมื่อวานนี้เสียเวลาไปประมาณ3ชั่วโมงกว่านะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็ต้องบอกว่ามันคุ้มครับสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่ทำให้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้เพิ่มความเข้มข้นดูเดือดเร้าใจชวนติดตามอย่างยิ่งครับมันเกิดขึ้นก่อนที่จะถึงการอภิปรายในยัตติเร่งด่วนที่ว่านี้นะครับกรณีแรกกรณีของคุณไอซ์ลักชนกศรีนอกครับนี่เมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าโดนรุมถล่มนะครับโดนรุมถึงแต่เธอก็พยายามสู้ยิบตานะครับหลังจากที่พยายามที่จะระบุว่านี่เป็นวิธีการที่ฝ่ายรัฐบาลต้องการที่จะสกัดต้องการที่จะปิดปากไม่ให้สภานั้นพิจารณารายงานกกต.ครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อวานนี้ก็เข้มข้นไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการประกาศตัดพี่ตัดน้องครับระหว่างคุณรังสิมันโรมครับส.ส.ของพรรคประชาชนครับกับคุณมณิกาจิรพันธ์วณิชครับซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเมื่อวานนี้ก็ดูเดือดเข้มข้นอย่างยิ่งเลยนะครับแต่สุดท้ายครับคนที่เสนอยัตติด่วนด้วยวาจาและได้มีการอภิปรายนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างที่บอกครับล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับเรื่องความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะครับเราไล่เรียงกันตั้งแต่คุณจาตุรนต์ฉายแสงครับคุณจาตุรนต์ถึงแม้จะเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยอยู่ในซีของฝ่ายรัฐบาลครับแต่ว่าคุณจาตุรนต์เป็นอดีตประธานกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับซึ่งกรรมธิการชุดนี้ใช้เวลาในการศึกษาใช้เวลาในการเปิดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนนานถึง2ปีนะครับและเป็นรายงานเดียวนะครับที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนะครับว่าครบถ้วนสมบูรณ์อย่างยิ่งแต่มันไม่ได้ไปต่อครับจากเหตุผลในเชิงทางการเมืองนะครับถัดจากคุณจาตุรนต์เมื่อวานนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับอดีตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต้องบอกว่าคุณอภิสิทธิ์เมื่อวานนี้แสดงบทบาทที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะครับคือยืนหยัดสู้กับพลพรรคของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลรวมไปจนกระทั่งถึงประธานในที่ประชุมคุณมณิกาจิรพันธ์วณิชคือยืนหยัดสู้แบบไม่ลดลาวาศอกเลยครับเกี่ยวข้องกับเรื่อง

การกางระเบียบข้อประชุมข้อว่าด้วยการประชุมของสภานะครับเมื่อวานนี้ก็ซดกันมันหยดเลยนะครับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นคนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลหรือไม่ก็เป็นคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ดูแลพื้นที่ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้มานั่งฟังมาตอบคำถามนะครับสำหรับประเด็นสำคัญก็คือเรื่องนโยบายของรัฐบาลต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งคุณอภิสิทธิ์บอกว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับแทนที่จะส่งระดับรัฐมนตรีมานั่งฟังเมื่อวานนี้ครับอันนี้เป็นบทบาทของคุณอภิสิทธิ์เมื่อวานนี้ถัดมาอีกคนก็ไม่ธรรมดาครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าเทงครับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าเข้มข้นมากนะครับเป็นคนระบุชัดเจนนะครับบอกว่าลำพังมาตรการทางกฎหมายรวมไปจนกระทั่งถึงการใช้อำนาจด้านความมั่นคงเนี่ยครับเพียงแค่อย่างเดียวมันไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาไม่สามารถที่จะสร้างความสันติสุขสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้เมื่อวานนี้หัวหน้าเท้งเรียกหาความกล้าหาญจากผู้นำรัฐบาลนะครับนอกจากนี้ยังมีคุณกมลศักดิ์ลีวาเมาะครับนี่เป็นส.ส.เขต5จังหวัดนราธิวาสของพรรคประชาชาติหลายคนคงจะจำได้ครับคนนี้เป็นส.ส.ที่ถูกรอบสังหารนะครับในวันที่มาโหวตเลือกคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีครับและเป็นต้นทางสำหรับการนำไปสู่ความรู้สึกไม่เชื่อมั่นไม่มั่นใจในสวัสดิภาพและความปลอดภัยรวมไปยังก็ตั้งถึงการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในพื้นที่เพราะขนาดส.ส.ยังโดนและที่สำคัญความคืบหน้าของคดีนั้นมีน้อยมากนะครับถัดมาอีกคนครับคุณรมดอนปัญจอครับนี่เป็นส.ส.พรรคประชาชนนะครับเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นคนที่ทำการศึกษาเรื่องปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้มาต่อเนื่องครับคุณอามีนมะยูโซสสนราธิวาสนี่พรรคกล้าทำนะครับเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าเสนอเป็นยติด่วนด้วยวาจาเช่นเดียวกันคุณอามีนเนี่ยพูดชัดนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยไปดักรอพบนายกรัฐมนตรีพร้อมกับชาวบ้านที่ต้องการที่จะไปสะท้อนปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ในวันที่นายกเดินทางลงไปในพื้นที่แล้วก็กำหนดไปพบปะกับประชาชนคุณอามีนบอกว่าตัวเองก็ไปรอครับไปนั่งรอครับนั่งรอ3ชั่วโมงแต่ไม่มีโอกาสได้เสนอความเห็นข้อเสนอแนะจากส.ส.ในพื้นที่เพราะว่านายกนั้นไม่ได้เปิดโอกาสให้ครับอีกคนหนึ่งต้องพูดถึงนะครับก็คือคุณสักกริยาสะอิครับคนนี้เป็นส.ส.นราธิวาสเช่นเดียวกันพรรคภูมิใจไทยเป็นคนแรกที่เสนอยัตติด่วนด้วยวาจาครับนะฮะเรื่องของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้เป็นคนแรกที่เสนอและถือเป็นคิวสอดแทรกสำคัญครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นต้นทางครับที่นำไปสู่การเปิดวิวาทะกันระหว่างส.ส.ฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านครับนะฮะคุณสักกริยาเนี่ยให้เหตุผลบอกว่ารายงานของกกต.ซึ่งอยู่ในคิวต่อไปนะครับวาระที่ต้องพิจารณาถัดไปเนี่ยก็มีความสำคัญแต่ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็สำคัญกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยให้มีการพิจารณาสำหรับเรื่องยัตติด่วนนี้ตัวคุณสักกริยาเนี่ยบอกด้วยนะครับบอกว่าตนเองเคยยื่นไปแล้วยัตติด่วนนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเพียงแต่ว่าตนเองก็หลีกทางให้เรื่องที่มันด่วนกว่าก็คือเรื่องอุทกภัยที่จังหวัดน่านนะครับโดยรวมแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการยื้อมีการดึงเกิดความเข้มข้นดุเดือดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ3ชั่วโมงกว่าเราก็ได้เห็นการอภิปรายครับในเนื้อหาสาระในประเด็นต่างๆครับที่ต้องบอกว่าครบถ้วนครบคันและก็สะท้อนให้เห็นครับเป็นการฉายภาพและสะท้อนถึงปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับโดยเฉพาะการขีดกรอบเวลาประมาณ20กว่าปีนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนที่ค่ายปีเหล็งครับกองพันพัฒนาที่4ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อวันที่4มกราคม2547คอการเมืองคงจะจำกันได้ครับสมัยรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรและก็เป็นที่มาของวลีโจรกระจอกครับนี่กลายเป็นปฐมบทที่หลายคนเชื่อว่านำไปสู่เหตุการณ์คุกคุนความรุนแรงในพื้นที่ระลอกใหม่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับสิ่งที่มีการวิพากษ์เมื่อวานนี้
ทั้งส.ส.ฝ่ายรัฐบาล

อันและสสฝ่ายค้านครับหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยมันตรงกันครับไล่เรียงเรื่องนโยบายที่ทำให้ปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างคาราคาซังอยู่มันเริ่มต้นตั้งแต่นโยบายล้มเหลวบกพร่องซ้ำซากครับอันเป็นผลพวงจากความคลุมเครือของนโยบายของฝ่ายรัฐบาลและความมั่นคงตกลงจะเอากันอย่างไรกันแน่ครับที่สำคัญเนี่ยมันไม่ชัดเจนไม่เข้าถึงปัญหาไม่เข้าใจบริบทของคนในพื้นที่ครับรวมทั้งยังไม่เข้าใจแนวทางพระราชฐานด้วยนะครับก็คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาประเด็นนี้คุณจาตุรนต์ฉายแสงครับเป็นคนพูดชัดเจนบอกว่าบางครั้งเนี่ยในช่วงที่ผ่านมากองทัพเอาทหารที่อยู่ในภาคอีสานที่อยู่ในภาคเหนือลงไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคใต้ทั้งที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจนะครับทั้งในเรื่องพื้นที่ทั้งในเรื่องแนวคิดทั้งในเรื่องวัฒนธรรมทั้งในเรื่องศาสนาสารพันครับแต่เอาลงไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ครับซึ่งมันก็เกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องนโยบายแนวทางที่ชัดเจนของทางรัฐบาลตกลงการเมืองนำการทหารหรือการทหารนำการเมืองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสำคัญครับต่อเรื่องทิศทางและวิธีการที่จะนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่และมันเป็นสิ่งที่ค้างคาใจของผู้คนมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีการวิพากษ์ด้วยนะครับบอกว่าทุกครั้งที่มันมีวงจรความรุนแรงเกิดขึ้นฝ่ายรัฐบาลก็จะเลือกใช้วิธีการกำชับนำกฎหมายไปใช้บังคับอย่างเข้มข้นรวมไปจนกระทั่งถึงการควบคุมคนในพื้นที่อย่างเข้มงวดครับกฎหมายสำคัญ3ฉบับที่เกี่ยวข้องพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ร.บ.ความมั่นคงกฎอัยการศึกถูกนำไปใช้บ่อยครับและที่สำคัญทุกครั้งที่มีการเกิดเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นมักจะมีการปิดถนนปิดเส้นทางการสัญจรคมนาคมเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตการเดินทางของผู้คนที่ต้องไปทำมาหากินนี่คุณกบลศักดิ์รีวาเมาะเป็นคนพูดถึงในเรื่องประเด็นนี้ครับความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นครับถัดมาเป็นเรื่องงบประมาณที่ใช้ครับ20ปีงบประมาณที่ใช้แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้500,000 ถึง 600,000 ล้านครับแต่ปรากฏว่าความรุนแรงในพื้นที่ก็ยังไม่หายไปนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในเรื่องของการใช้งบประมาณและนัยยะที่มันเคลือบแฝงอยู่จากการใช้งบประมาณหรือไม่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อวานนี้ถึงขั้นตอกย้ำถามอีกรอบนึงครับบอกว่านี่เป็นการเลี้ยงไข้หรือเปล่าครับประเด็นหนึ่งที่คุณจาตุรนต์พูดนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจบอกว่าแนวทางหรือแนวคิดเรื่องการปราบให้ปราบปรามให้สิ้นซากเนี่ยมันบอกว่ามันเป็นวิธีการที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับมีนำซ้ำยังก่อให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจไม่ได้ความเป็นธรรมถูกรีดรอนสิทธิเสรีภาพรวมทั้งสิทธิมนุษยชนของคนในพื้นที่ถูกละเมิดด้วยนะครับกระทั่งมีคำถามเกิดขึ้นด้วยนะครับบอกว่าทำไมไม่มีความจริงใจในการที่จะสร้างกระบวนการยุติธรรมให้มันชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังไม่เห็นการใช้นิติวิทยาศาสตร์เข้าไปใช้ในการพิสูจน์หลักฐานเพื่อสร้างความกระจ่างให้กับคนในพื้นที่มีการยกตัวอย่างกรณีที่บอกว่ามีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ไปใส่เยาวชนด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ควรที่จะมีการพิสูจน์ทราบนะครับยังมีเรื่องที่ไม่เชื่อมั่นต่อเรื่องความคิดความเข้าใจความเชื่อของฝ่ายความมั่นคงที่บอกว่าโรงเรียนตาดีกาก็ดีโรงเรียนปอนอกก็ดีนี่เป็นแหล่งเพาะบ่มนะครับสำหรับเยาวชนให้กระด้างกระเดื่องและใช้วิธีการตอบโต้ภาครัฐด้วยวิธีการที่มันรุนแรงประเด็นนี้สสหลายพรรคนะครับที่เสนอญัตติด่วนแล้วอภิปรายเมื่อวานนี้พูดตรงกันว่าตัวเองเนี่ยก็ผ่านโรงเรียนเหล่านี้มาไม่ได้เห็นมีไปก่อปัญหาความไม่สงบในพื้นที่นะครับย้ำว่านี่เป็นความเชื่อเป็นความคิดที่มันผิดนะครับแต่ว่าในทางกลับกันก็มีการสะท้อนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับครูผู้สอนในโรงเรียนปอนเนาะในโรงเรียนตาดิกาครับบอกว่าบ่อยครั้งที่ครูในโรงเรียนตาดิกาเนี่ยครับค้างจ่ายเรื่องเงินเดือนครับตอนนี้ค้างจ่ายไป3เดือน6เดือนแล้วทั้งที่แต่ละคนมีเงินเดือนประมาณ 4,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับอันนี้เป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์นอกเหนือจากประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเรื่องการไม่ยอมเข้าไปลงทุนของกลุ่มธุรกิจเนื่องจากว่าสถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยครับเรื่องปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่
คนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้ต่อคนต่อหัวต่ำที่สุด

0: ในประเทศครับจังหวัดนราธิวาสเฉลี่ยแล้วต่อคนต่อปี 64,000 บาทครับก็ประมาณเดือนละประมาณ 5,000 บาทเท่านั้นเองครับต่ำกว่าทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับยังมีข้อวิตกนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติหรือมุมมองของคนจากภาคอื่นที่มองไปยังคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลไปทำความเข้าใจนะครับให้เข้าใจเข้าถึงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนะครับนี่ยังไม่นับรวมเรื่องปัญหาภัยแทรกซ้อนนะครับที่มีการพูดถึงเหมือนกันเมื่อวานนี้มีการกล่าวอ้างเรื่องกลุ่มกระบวนการขนสินค้าหนีภาษีและกลุ่มกระบวนการค้ายาเสพติดบอกว่าเป็นฝีมือของกลุ่มนี้ที่ออกมาตอบโต้เมื่อวันที่22-23สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ทางฝ่ายรัฐบาลใช้มาตรการที่เข้มข้นดำเนินการก็มาอ้างว่าเป็นฝีมือของกลุ่มกระบวนการเหล่านี้ซึ่งหลายคนก็ถามว่ามันจริงหรือเปล่าครับนี่ทั้งหมดจำเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับที่สะท้อนปัญหาเมื่อวานนี้ในการอภิปรายยังมีหลายประเด็นนะครับแต่ในทางกลับกันมันก็เป็นคำตอบอยู่ในทีเช่นเดียวกันครับว่าทำไมการดับไฟใต้20กว่าปีมันจึงไม่บรรลุผลนะครับซึ่งแน่นอนตราบใดที่ยังมีมุมมองยังมีความเชื่อไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือไม่เปิดโอกาสฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่ครับตราบนั้นครับแนวทางที่มีการประกาศว่า2070ปีหน้าครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเกิดความสงบแน่นอนจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหลายคนบอกว่ายังมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะสงบตรงไหนนะครับ
1: บางคนอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำนะครับ
0: ครับ
1: ว่ามีแผนระยะยาวแบบนี้นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ครับ
2: ครับอาจจะต้องรอกันนานหน่อยแต่ว่าโอ้ตอนนี้คนในภาคใต้เขาก็ยังรอความหวังเพราะว่าสถานการณ์ในทุกวันนี้เนี่ยทุกคนก็ยังคงอยู่อย่างหวาดระแวง
1: ครับ
2: เพราะว่ายังมีสถานการณ์เนี่ยเกิดขึ้นรายวันเหมือนกันนะ
3: สิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าเศร้าและสะเทือนใจที่สุดในช่วงหลังเนี่ยพอเรารู้สึกว่าปัญหามันลากยาวกันมา2ทศวรรษแก้ไม่ได้เวลาผมถามหลายๆคนที่เกี่ยวข้องกับงานในพื้นที
1: ่ครับ
3: หรือแม้แต่ภาคประชาชนผมจะติ่งท้ายเสมอว่าเหนื่อยไห
1: ม
3: ผมเคยถามคำถามนี้กับสสรมดอนปัญจอ2ปีที่แล้วว่าเหนื่อยไหมคนในพื้นที่รู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่กับความขัดแย้งสสยอมรับว่าเหนื่
1: อ
3: ยคนในพื้นที่ก็เหนื่
1: อ
3: ยผมถามคุณติชิลาพุทธสารพันธ์นะครับผู้อาวุโสของเราในพื้นที
2: ่หนักเลยคนนี้
3: เหนื่อยเหนื่อยทั้งงานเหนื่อยทั้งความรู้สึกเหนื่อยทั้งอารมณ์ที่เขาได้รับเวลาพูดคุยกับภาคประชาชนผมถามอาจารย์เอกลินตวนสิริซึ่งอาจารย์ท่านก็เป็นนักรัฐศาสตร์ในพื้นที
1: ่
3: ท่านก็ว่าทุกคนที่พูดก็มีความรู้สึกเหนื่
1: อ
3: ยแล้วอยากให้สันติสุขสันติภาพมันเกิดขึ้นจริงและนี่คือสิ่งที่เราหวังเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เราติดตามต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์กับประเด็น10โมงเช้ามุมการเมืองกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำระไทใสสะอาดฉลมล่า

ยามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันศุกร์ที่4กันยายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับอยู่กับน้องพรีนพิชญาพรโพสง่าและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระนิธิธนันท์ครับ
1: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook Thai PBS X Live TikTok @ThaiPBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างบอกเราพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางนะคะและต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ด้วยค่ะคุณดารินสารพัฒน์ค่ะ
0: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันนี้ราคาทองคำพุ่งขึ้นใช่ไหมเร
1: ีย
0: กพุ่งได้ไหมมันขึ้นเยอะไหม
1: เรียกพุ่งได้เหมือนกันเพราะว่าบวกเป็นพันเหมือนกันนะคะใครที่ลงทุนทองสะสมทองเมื่อวานเห็นยิ้มแฉ่งกันเยอะเลย
0: อ
1: าพิมีรายงานมาให้ฟังสักนิดนึงละกันคุณผู้ชมคะสำหรับราคาทองวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นทองแท่งเนี่ยรับซื้ออยู่ที่68,950 บาทขายออก 69,150 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณเนี่ยรับซื้ออยู่ที่ 67,568 บาทนะคะขายออกอยู่ที่ 69,950 บาทค่ะหลายคนก็หวังไงว่าจะไปรับคนบนดอยใช่ไหม ตอนที่ราคาสูงที่สุดเนี่ยตอนนั้นก็ 7-80,000 เหมือนกันนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงบางคนก็ลุ้นเอาว่าจะได้ไปถึงดอยภายในปีนี้ไหมนะคะอีกไม่กี่เดือนหรือว่าจะขยับไปอีกปีหน้า
0: อ่ะก็ร่ำรวยกันทุกคนนะส่วนใครไม่มีทองก็ไม่เป็นไรครับต
1: ื่
0: นมาออกไปทำงานหากินแล้วเกิดถ้าเกิดหมดเงินมาก็เอาไปใช้เนี่ยวันนี้มีสถานที่ที่อยากชวนคุณผู้ชมไปใช้ไทยช่วยไทยพลัส
1: ค่ะที่ไหน
0: อ่ะพากันไปในจานเด็ดวันใหม่ครับไม่เป็นไรค่อยทำทีหลังก็ได้แต่วันนี้อย่ารอช้าครับถ้าพูดถึงขาหมูคุณผู้ชมอาจจะชินกับข้าวขาหมูใช่ไหมน้องพรีนดูข้างหน้าเรานี
1: ้
0: นั่งคือขาหมูที่ร้านนี้เขาให้กินอย่างนี้เลยนะ
1: อลังการมากคุณผู้ชมคือมันใหญ่จนรู้สึกเหมือนกับว่าชามเนี่ยจะเล็กไปหรือเปล่านะฮะคือใหญ่มากพี่ไม่เคยได้สัมผัสขาหมูที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้วไม่ใช่ขาหมูเพียวๆธรรมดาน
0: ี
1: ่เป็นก๋วยเตี๋ยวขาหมูค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวขาหมูปกติเราจะเจอเอาขาหมูไปผัดกระเพรา
1: หรือว่าเป็นข้าวขาหมู
0: ใช่แต่ว่าร้านนี้เขาเอาไปทำเป็นก๋วยเตี๋ยวน้องพรีนเป็นก๋วยเตี๋ยวขาหมูแล้วเขาเสิร์ฟมาแบบอย่างที่เห็นหน้าจอเนี่ยคุณผู้ชมครับแบบจุกๆใหญ่ๆทั้งแข้งทั้งน่องของหมู
1: คือถ้าเกิดว่าใครวันนี้นึกอยู่ในใจนึกมาตั้งแต่เมื่อคืนว่านอนฝันอยากกินขาหมูนะขอให้มาดูร้านนี้เลยสะใจเต็มอิ่มแน่นอน
0: โอเคไปดูเลยครับกับก๋วยเตี๋ยวขาหมูเสิร์ฟแบบยกขาในจานเด็ดวันใหม่ตามไปเลยครับ

มาแล้วครับคุณผู้ชมครับกับจานเด็ดวันใหม่ครับวันนี้ท็อปและทีมงานครับมาแถวสายไหม56คุณผู้ชมครับอยู่ๆไปๆมาๆขับรถก็รู้สึกหิวขึ้นมาครับก็ถ้าอยากจะกินแบบเมนูอะไรที่มันแบบทำลายร่างกายนิดนึงแต่อร่อยกับถูกใจนั่นก็คือขาหมูถ้าคุณขาหมูเราก็จะเป็นข้าวขาหมูใช่ไหมคุณผู้ชมครับลองมานั่งคิดตามเล่นๆนะถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะขาหมูกับก๋วยเตี๋ยวมารวมกันปึ้งรวมก๋วยเตี๋ยวขาหมูฮะอ่ะใครยังไม่เคยกินผมล่ะคนนึงยังไม่เคยกินคุณผู้ชมระหว่างที่เราจะมารอดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงลองพิมพ์มาบอกคุยกันหน่อยเดี๋ยวอ่านให้ดูในรายการว่าก๋วยเตี๋ยวกับอะไรแล้วคุณผู้ชมว่ามันว้าวมันแปลกแต่สำหรับผมวันนี้ก๋วยเตี๋ยวขาหมูที่นี่เลยสายใหม่56ตามเข้ามาเลยครับ

0: แล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะครับร้านชื่อว่าริมทางไทยครับที่นี่อย่างที่บอกไปว่าวันนี้เราจะมาลองกินก๋วยเตี๋ยวขาหมูแต่ร้านนี้ไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวขาหมูนะครับจริงๆก็มีอีกหลายเมนูเลยแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีอินโนเวชั่นสามารถสั่งอาหารได้เลยนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือของเราดูซิมีเมนูอะไรบ้างอันนี้มี
1: ข้าวยำหมูแดดเดียวเด็ด

0: เดี๋ยวรอกันนะครับว่าหน้าตาของแต่ละเมนูจะเป็นอย่างไร
1: สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับ
1: โอ้ก๋วยเตี๋ยวขาหมู
2: ก๋วยเตี๋ยวขาหมูอ
1: ๋
2: อนี่ฮันยองกัสโย
1: สวัสดีคร
2: ับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเด็กเสิร์ฟที่ได้รู้จักครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กเสิร์ฟที่นี่เป็นเกาหลีด้วยเดี๋ยวเอามาอีกได้เลยนะครับที่ฝากไปเอามาเลยครับมาเลยครับนี่คุณผู้ชมครับเป็นไงฮะ
1: ข้าวขาหมู
2: ข้าวขาหมูนี่ว้าว
1: แกงเขียวหวานไก
2: ่แกงเขียวหวานไก่กับขนมจีนนี
1: ่ผัดไทกุ้ง
2: ผัดไทกุ้งด้วยอันนี้
1: ข้าวยำหมูแดดเดียว
2: ข้าวยำหมูแดดเดียวโอเคครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับทนายอย่ารอนะครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ร้านนี้ไม่ธรรมดานะครับถึงเมนูจะไทยแต่ว่าหัวใจเกาหลีแน่โอป้าเมื่อกี้นะครับก็เป็นหนึ่งในทีมงานของทางร้านนั่นแหละทีนี้อยากรู้ถึงความเป็นมาแล้วแหละครับว่าเอ๊ะทำไมไม่แค่ข้าวขาหมูทำไมจะต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวขาหมูแบบนี้วันนี้เรามาคุยกับผู้ประกอบการกันเลยดีกว่าครับคุณโบสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญนั่งเลยครับคุณโบมาคุยกันก่อนมีหลายเมนูแต่เดี๋ยวค่อยพูดถึงขอพูดถึงเรื่องของก๋วยเตี๋ยวขาหมูก่อนปกติเนี่ยโอเคขาหมูที่จะเอาไปทำก็เป็นกระเพราขาหมู
3: ใช
2: ่ไหมฮะหรือว่าเมนูขาหมูอะไรต่างๆก็ว่ากันไปกินเป็นข้าวขาหมูก็ได้แต่พอมาเป็นก๋วยเตี๋ยวขาหมูเล่าที่มาที่ไปของเมนูนี้ของร้านนี้ให้ฟังหน่อยครับ
3: จริงๆแล้วร้านเราเริ่มต้นจากหมูแดดเดียวมากกว่า
2: ก็คือเมนูนี้
3: ใช่ค่ะแล้วทีนี้แม่เราอ่ะมีสูตรขาหมูอยู่ขายมาแบบนานมาก30ปีเราก็เลยแบบมีข้าวขาหมูแล้วลูกค้าค่ะเราเอาใจ FC มาเมนว่าสายใหม่มันต้องมีก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวขาหมู4ข้าวขาหมูมีแล้วบาจีตามทำตามแต่ทีนี้จะทำยังไงให้มันแตกต่างจากที่อื่นใช่ไหมคะเราก็คิดว่าถ้าเกิดเราสับมันก็เหมือนทั่วไปเราลองยกขาให้ลูกค้า
2: อ๋อก็เลยเป็นอย่างนี้เลย
3: ใช่ค่ะ
2: คือหมายความว่าลูกค้าที่มากินที่ร้านเนี่ยทุกท่านก็จะได้เป็นแข้งอย่างนี้ไปเลย
3: ใช่ค่ะความขาหมูอ่ะมันนุ่มละลายในปากแล้วไม่จำเป็นต้องสับแค่ลูกค้าแบบว่า
2: เอาแบบเคี่ยวๆออกมันก็ร่อนออกแล้ว
3: ใช
2: ่แบบนี้เป็นที่มาแล้วปกติเนี่ยโอเคถ้าขาหมูที่เราทำเป็นข้าวเนี่ยคือเขาก็จะแล่นแล้วก็สับมานี่คือแบบข้าวเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบเนี้ยมันกินยากไหมมีคนแบบเขารีวิว
3: ไม่มีเลย
2: กินง่ายใช่ไหม
3: ทุกคนบอกว่านุ่มละลายในปากหากินที่ไหนยากมากแบบนี
2: ้ไม่เคยเห็นนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ผมก็ไม่เคยเห็นก็กล้าพูดได้เลยว่าเนี่ยที่นี่ที่แรกที่ทำขาหมูกิน
3: ใช่ค่ะ
2: ความยากความง่ายและเทคนิคของการทำให้ขาหมูของเราเนี่ยอร่อยเพราะคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะขาหมูเนี่ยมันมีเครื่องเทศมันต้องมีความแบบกลิ่นแรง
3: ใช่ไห
2: มแต่พอมันกินกับข้าวเนี่ยมันจะพอดีเนี่ยพอมันต้องมาเป็นซุปเป็นเมนูน้ำเป็นเมนูเดี๋ยวเนี้ยก็ต้องไปปรับสูตร
3: ใช่ค่ะสูตรขาหมูที่ทำก๋วยเตี๋ยวกับที่ราดข้าวจะต่างกันนะคะจะต้องปรับตอนแรกทำเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เพราะว่าเครื่องเทศมันแรงก็เลยต้องปรับให้รสชาขาหมูที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอ่อนลงเพราะว่าความที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยรสชาติเครื่องเทศเขาจะแรงอยู
2: ่แล้ว
3: ใช่ไ
2: ม่งั้นมันยิ่งแบบแรงยิ่งประโคมไปม
3: ัน
2: ช็อกเกิด
3: ก็เลยต้องปรับสูตรเพิ่ม
2: ทีนี้มาลองดูกันว่าเมื่อปรับเพิ่มแล้วเนี่ยเขาจะเป็นยังไงขออนุญาตไม่ใช้ตะเกียบนะฮะคุณผู้ชมไม่ทราบผมเนี่ยเทคนิคทักษะตะเกียบคือแย่มากๆขออนุญาตใช้ช้อนเดซ่อมไม่เพื่อความสวยงามเพื่อจะได้แบบเขี่ยง่ายๆนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าความลงตัวที่ได้รับการปรับปรุงธุรกิจคนมาแล้วจากคุณโบและทางร้านเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าขาหมูในข้าวก็อีกแบบนึงพอมาอยู่ในก๋วยเตี๋ยวก็ต้องอีกแบบนึงนะครับขออนุญาตขยับมาก็ความใกล้ชิดให้มันแนบชิดกันมากขึ้นโอ้มันร่อนจริงๆนะเนี่ยคุณโบนะนี่คือขาหมูเนี่ยคนจะเข้าใจว่ามันมีแต่หนังจริงมันมีเนื้อด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: นี่คุณผู้ชมเทรนเนอร์เห็นที่เทรนเนอร์กินแล้วนะผมลงสตอรี่ไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวขออนุญาตกินทั้งหนังแล้วก็ทั้งเนื้อเลย
3: ตุ๋นประมาณ4ชั่วโมง
2: หมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยนะฮะ
3: ค่ะ3ถึง4ชั่วโมง
2: อ่ะนี่คุณผู้ชมครับนี่หน้าตาตอนแบบล่อนออกมาแล้วเป็นไงฮะแหมมันล่อนง่ายจริง

0: นะอันนี้ผมไม่ได้เวอร์นะบางทีไปบางร้านเนี่ยขาหมูมันจะเหนียวมากแต่เนี้ยคือแบบเหมือนวุ้นเลยคุณผู้ชมอ่ะมาดูกันปกติแล้วคุณผู้ชมกินข้าวขาหมูเนี่ยมันจะมีความแฉะเยอะๆใช่ไหมแต่เนี้ยงงมากเลยมันไม่แฉะมันเนื้อข้างในมันไม่ไงเดียวไม่เปื่อยแต่เคี้ยวง่ายบอกไม่ถูกคุณผู้ชมที่พูดแบบเนี้ยคือรอซื้อให้มากินเพราะว่าเหล้าเนี่ยไม่เท่าเดินมากินเองนะครับสายใหม่56มากินได้เลยอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องความอร่อยกันไปแล้วหลังหลักเนี่ยก็มีก๋วยเตี๋ยวขาหมูเนี่ยเป็นตัวชูโรงของที่นี
1: ่
0: แต่ข้าวขาหมูปกติก็มี
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะก็อย่างที่บอกคือพอเป็นหม้อขาหมูที่เป็นข้าวเนี่ยก็จะเป็นอีกรสชาตินึงเลยแยกหม้อเลยใช่ไหมอ๋อเพราะคนละสูตรคนละน้ำ
1: ใช่ค่ะข้าวขาหมูเนี่ยจะเป็นสูตรโอวัลตินค่ะ
0: ก็คือใส่ไอ้นมไอ้อมตินลงไป
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะมีความหวาน
1: ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้หวานเลี่ยนนะคะจะต้องลองชิม
0: ต้องลองชิมให้ลองชิมเลยไหมฮะทีมงานให้ชิมเลยแล้วกันนะเพราะไหนๆเราก็จะได้กินไปแล้วนะชิมไปเลยนะที่นะ
1: น้ำจิ้มก็รสเด็ด
0: น้ำจิ้มก็รสเด็ดโอเคต้องราดน้ำส้มนิดนึงไปกับหนังล้วนนะฮะเพราะว่าขาหมูที่ดีคือต้องกินกับหนังเพราะเนื้อเนี่ยมันดีอยู่แล้วคุณดีครับคุณผู้ชมรู้สึกกินลิ้นหมูไหมไม่รู้จักมารู้จักได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกินและเพื่อการตัดเลี่ยนก็คือต้องใส่น้ำส้มเข้าไปด้วยอร่อยจังเลยอ่ะคุณโบจานนึงเนี่ยกี่บาท
1: เริ่ม69บาทค่ะ
0: 69บาท
1: ใช่ค่ะถ้าเพิ่มไส้เพิ่มไข่ก็จะอย่างละ10บาท
0: ก็ไม่แพงก็เมคเซนส์นอกเหนือจากเมนูขาหมูทั้งข้าวทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยก็มีอย่างอื่นๆอีก
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นว่าเมนูอีกหนึ่งอย่างที่
1: ลูกค้าสั่งเยอะ
0: ลูกสั่งเยอะก็คือนี
1: ่ใช
0: ่อะไรครับในมือผมนี
1: ้ข้าวยำหมูแดดเดียว
0: ข้าวยำหมูแดดเดียว
1: ค่ะประยุกต์เหมือนคล้ายๆกับข้าวคุกกะปิแต่ไม่ใช
0: ่
1: นะคะจะมีความรสชาติแบบเปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวานอันนี้คือน้ำยำเขาหรอ
1: ใช่ค่ะน้ำยำราดเข้าไปเลย
0: ราดเข้าไปแล้วคลุก
1: คลุกบีบมะนาวรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆแซ่บค่ะ
0: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานๆแซ่บอันนี้ผมต้องกินไหมคะทีมงานอยู่ระดับไหนผมกินของแกงขาเป็นมารยาทกันเลยฮะมันเด็ดตรงไหนรู้ไหมคุณโบคุณผู้ชมนางมีกากหมูจ้ะหมูแดดเดียวไม่พอมีกากหมูอีกนี่ทำไมพรกีฟอกแตกไปแล้วนะฮะเพราะว่าอยากกินแต่กินไม่ได้ที่ทำงานมีเพื่อนอยู่คนนึงเขากินของมันไม่ได้กินแล้วจะไอคุณโบน่าสงสารเขาจังเลยนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูแลเธอเองเรื่องนี้เราจัดการเองแล้วก็บีบมะนาวลงไปวันหนึ่งเนี่ยใช้ขาหมูไปเยอะนะครับ
1: เยอะค่ะเป็นถ้าวันที่แบบพีคๆเลยก็จะเป็นมากกว่าร้อยขา
0: ร้อยขาเลย
1: ค่ะ
0: แล้วใช้ทุกส่วนของหมูไหมครับ
1: ใช้ค่ะก็คืออย่างข้าวขาหมูก็จะใช้ขาหมูขาหลัง
0: ครับ
1: ส่วนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะใช้ขาหน้าค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแยกกันยังไงหมูเนี่ยเรียกว่าตายคุ้ม
1: คุ้มหมูแดดเดียวแล้วก็มีส่วนอื่นอีกอะไร
0: น้องเกิดมาทั้งทีน้อง
1: คุ้มเลย
0: กลับไปอย่างมีเกียรติด้านหน้าค่อยว่ากันใหม่แต่ทีนี้เนี่ยอยากทราบถึงราคาเพราะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นจากหน้าตาอาหารที่เขาตัดเตรียมมาแต่ละจานแต่ละชามไหมมันไม่ได้น้อยเลยในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยขายกันเท่าไหร่เอาจริงเล่ากันตรง
1: ก๋วยเตี๋ยวขาหมูเริ่ม89บาท
0: 89บาท
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นขาหมู1ชิ้นจะ89อันนี้เราใส่มา2ก็จะเพิ่มแค่60บาท
0: 60บาท
1: ลูกค้าตกใจได้กำไรไหมตามตลอดเลย
0: แต่ได้ไหมฮะ
1: ได้น้อยค่ะ
0: เน้นแบบเน้นสบายใจ
1: คนมากินบ่อยๆ
0: ใช่ไหมเน้นกินซ้ำ
1: ใช่
0: เติมเบิ้ลอะไรก็ว่ากันไป
1: ใช่
0: นะฮะอ่ะอย่างข้าวยำนะข้าวยำ
1: 79บาท
0: 79บาทคุณผู้ชมดูสิเนี้ยมาดูรีวิวกันหน่อยแน่นอนแหละขนาดผมเพิ่งมาครั้งแรกผมรู้สึกว่าอร่อยเลยผลตอบรับจากกระแสที่ทำอะไรใหม่ๆลูกค้าเนี่ยเอาทั้งรุ่นเก่าก่อนที่เขาเคยกินแต่ขาหมูแบบเป็นข้าวเนี่ยเขาสะท้อนอะไรมาบ้างไหมครับ
1: คนจะเยอะค่ะที่ร้านปกติเขาจะมานั่งที่ร้านเขาก็บอกว่ารอไม่ไหวเดลิเวอรี่ละกันก็จะมีแบบนี
0: ้ก็คือเคยกินกับตอนเป็นข้าวขาหมูมาเนี่ยพอมันมีเมนูนี้มาปุ๊บเขาก็บอกว่าคนเยอะเกินแต่ว่ากระแสตอบรับดี
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ครับคุณโบครับแน่นอนผมเองและทีมงานเนี่ยได้กินของอร่อยอร่อยก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้มากินในฐานะเป็นผู้ประกอบการเชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยให้มาลองเปิดประสบการณ์ในการกินเมนูนี้หน่อยกับจานเด็ดบางใหม่ครับ
1: ค่ะก็ถ้าเกิดมาร้านริมทางไทยนะคะก็อย่าลืมสั่งก๋วยเตี๋ยวขาหมูนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเตี๋ยวตกยกขานะคะแล้วก็เมนูเด็ดๆแนะนำอื่นๆก็จะมีข้าวขาหมูข้าวยำหมูแดดเดียวแกงเขียวหวานรสเด็ดนะคะแล้วก็มีผัดไทยด้วยนะคะร้านของเราอยู่ที่สายใหม่56นะคะใกล้ๆกับปั๊มปตท.เลยค่ะ
0: โอเคครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมง
1: เปิด10โมงปิด1ทุ่มค่ะ
0: ครับมีบริการเดลิเวอรี่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โอเค4โมงถึง1ทุ่มนะคุณผู้ชมแล้วมีแม้บางวันยังไม่ดึกแล้วหมดของหมดบ่าย
1: มีค่ะปิดเร็วๆเลยก็จะประมาณ5โมงค่ะปกติร้านเราปิด1ทุ่ม
0: โอเคโอเคอ่ะมากันตามลายแทงที่คุณโบได้บอกเอาไว้นะครับอย่าลืมนะครับไหนๆก็ไหนๆเนี่ยเราก็อย่าลืมไปอุดหนุนผู้ประกอบการจริงๆแล้วมีเมนูอีกหลายอย่างเลยคุณผู้ชมครับที่จานเด็ดวันใหม่อยากนำเสนออย่าลืมส่งเรื่องราว

0: มาและนี่ก็คืออีกหนึ่งจานที่มีคุณผู้ชมเขาแนะนำมาและอยากให้เรามาลองจานเด็ดกันที่นี่วันนี้ขอบคุณคุณโบมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครั้งหน้าจานเด็ดวันใหม่จะพาไปที่ไหนก็ห้ามพลาดนะครับวันนี้ต้อมและคุณโบขอตัวไปจัดการสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซะก่อนเขาบอกว่าไม่มีอะไรมีความสุขเท่าสิ่งที่เราชอบทำนั่นคือการกิน

0: โอ้โหแบบเยอะใหญ่จริงให้ยกขาแบบนี้จริงๆคุณผู้ชมจริงๆที่ร้านมีอีกหลายเมนูนะน้องพลีนอกเหนือจากขาหมูเนี่ยพี่ขอแนะนำเป็นแบบข้าวยำหมูแดดเดียว
1: เมื่อกี้นี้ใช่ไหมดูหน้าอีสมากๆเลยนะคะว้าวมากเลยอ่ะเนี่ย
0: ข้างหน้าเนี่ยเป็นขาหมูแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือความเด่นก็คือเขาให้ทั้งขายกขาแบบนี้ไงเคยเห็นไหมล่ะ
1: ยกมาเลยบางทีเราไม่ได้เห็นนะเราเห็นแต่เนื้อมาแล้วนะคะอันนี้ก็มาแบบอลังการเขาบอกว่าขาหมูเนี่ยนะตุ๋นนานกว่า4ชั่วโมงเลยนะคุณผู้ชมก็ทำให้เนื้อมันจะนุ่มหนึบนะคะรับประทานได้ง่ายเสาะออกมาจากกระดูกแบบกึบกึบกึบเขาบอกว่านุ่มละลายในปากกินง่ายรสชาติของน้ำซุปก็เข้มข้นกลมกล่อมแบบสุดๆเมื่อกี้เห็นหน้าพี่ต๊อบเนี่ยโอ้โหสดชื่นชื่นบานมากเลยนะ
0: ฟินเวอร์เขาบอกราคาเริ่มต้นเนี่ยที่ไปกินกันวันนั้นเนี่ย59 บาทเองคุณผู้ชมครับอย่าลืมไปลิ้มลองความอร่อยสนับสนุนผู้ประกอบการไทยแล้วก็กินเมนูที่แปลกใหม่เคยกินขาหมูที่ไหนลองน้ำตกขาหมูยกขาแบบนี้รับรองถูกใจที่ร้านริมทางไทยครับเขาอยู่ซอยสายไหม56สายไหมกรุงเทพมหานครร้านเปิดจันทร์ถึงเสาร์นะจ๊ะจันทร์ถึงเสาร์10โมงเช้าถึง1ทุ่มครับ
1: ค่ะพี่ต๊อบบอกว่าใช้ไทยพัดได้ใช่ไหม
0: ได้
1: ไทยช่วยไทยโอ้โหคุณผู้ชมไปลองดูหลายคนบอกว่าเอ๊ะจะไปเนี่ยรอนานไม่นะดูคนน่าจะเยอะเลยลองไปกันดูคุณผู้ชมคะบางท่านบอกว่าชอบกินแก้มกับผักดองแล้วก็ใส่กระเทียมด้วยนะรสมันจัดจ้าน
0: อร่อย
1: อร่อยเลยขาหมูใหญ่ๆแบบนี้พวกเรา2คนดูตัวเล็กไปเลยอะ
0: ดูตัวเล็กไปเลยนะฮะแต่คือให้เยอะจริงๆคุณผู้ชมกินไม่หมดหอกกลับบ้านได้นะครับไม่จำเป็นต้องแบบทนกินที่ร้านวันนี้แน่นอนครับทุกวันศุกร์ครับเรามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ส่งเมนูของคุณร้านของคุณมาในรายการเราได้ผู้โชคดี3คน3ท่านด้วยกันนะครับสำหรับวันศุกร์นี้นะครับ Facebook นะฮะที่ส่งกันมาทางแฟนเพจ Facebook สารดีไทย PBS ครับท่านแรกครับคุณปิยธิดาจันทรมานันครับท่านที่2คุณอาทิมาสาสงเคราะห์ท่านที่3คุณธานินอาจเที่ยงธรรมครับเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปครับ
1: นะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและท่านใดที่อยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะคะก็สามารถมาร่วมสนุกได้เสนอเมนูจานเด็ดวันใหม่ให้พวกเรานะคะได้ชมได้ชิมกันนะคะสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะแหมต้องบอกว่าคือหลายเมนูนะอยากจะไปชมไปชิมกันทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมส่งกันมาเยอะทีเดียวนะคะก็เราขอคัดเลือกแต่ว่าใครที่เป็นผู้โชคดีเนี่ยจะได้อะไรบ้างมีหลายอย่างมีหมอนน่ารักน่ารักแบบนี้น่ารักมากเลยมีเสื้อวันศุกร์มีเสื้อ7วันไปเลยนะคะสุขกายสบายใจแจ่มใสตลอดวันแล้วถ้าใส่ไปกินอะไรอร่อยๆนะ อย่าลืมถ่ายภาพเอามาอวดมาฝากกันบ้างนะคะ
0: นะมินิมอลมินิใจนะครับแค่สีเสื้อกับวันเนี่ยแค่นี้ก็เท่แล้วนะครับส่งกันมาเยอะได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันในเรื่องของสีสันวาไรตี้วันนี้มีอีกหลายเร
1: ื่อง เสิร์ฟยิ้มก่อนดีไหม
0: โอ้
1: เราขอให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เสิร์ฟยิ้มไปดูอะไรน่ารักน่ารักกันสักนิดนึงของกินก็น่ากินไปดูคือต้องบอกว่าทุกวันนี้หลายคนเป็นนักเอฟพี่ต๊อบปกติชอบเอฟป่ะชอบเอฟนะพี่เนี่ยก็บางทีจะมีคนมาส่งของเขาก็ต้องโทรมาบอกก่อนนะคะว่าเดี๋ยวรอรับนะเขาบอกว่าให้รอรับแต่ว่าบางทีก็ขี้เกียจจะออกไปหน้าบ้านบางพื้นที่เขามีตัวแทนออกไปรับพัสดุวัสดุเขาบอกว่ารายนี้เนี่ยน่ารักมากๆเลยนะจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันค่ะ
2: ส่งพัสดุเขย่าถุงอาหารเดี๋ยวหมาตัวขาวมารับของคืออะไรเนี่ยหมาตัวขาวเขย่าสิในหมาตัวขาวเฮ้ยนี่มาจริงด้วยอ่ะเฮ้ยสุดมารับพัสดุแล้วนะลูกค้าลูกค้ามารับพัสดุแล้วหมาตัวขาวยิงเงินไม่ได้ร้อยหนึ่งลูกค้าลูกค้าครับมานี่ครับพัสดุโอ้ลูกค้าลูกค้าตัวขาว
1: โอ้โห
0: ดูหน้า
1: ดิยกนิ้วให้เนี่ยตัวแทน
0: แล้วดูทำหน้าคืออะไรเด้อเศร้าดัง
1: คือตัวแทนนักเอฟต้องบอกว่าเขาแสนรู้รู้ดีมากจริงๆนะนี่คือเจ้าขาวค่ะคุณผู้ชมมีเขาเรียกระบบอะไรสักอย่าง
0: ออโต้
1: เขามีเงื่อนไขนะเขย่าถุงก่อนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวน้องจะเดินออกมาแล้วน้องเดินออกมาจริงๆ
0: มีระบบเซ็นเซอร์
1: มีระบบเซ็นเซอร์เราไม่ได้เดินออกมาตัวเปล่านะจ๊ะไม่เงินน่ะที่จะต้องให้เขาเอามาด้วยโอ้โห

0: นี้นะครับคุณผู้ชมครับมากันแบบรู้หน้าที่เจ้าขาวตัวอ้วนในตัวนี้เนี่ยนะน้องชื่อขาวครับนะมาจากเพจ TikTok นะครับของใบเล่ฟาร์มผักไฮโดรครับกลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำให้คนดูยิ้มตามเนี่ยเพราะน้องไม่ได้ออกมาแค่เดินดูเฉยๆนะจะออกมารับเงินด้วยอ่ะ
1: เนี่ยแหละเลี้ยงไม่เสียข้าวสุกนะคุณผู้ชมเป็นความน่ารักจริงๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสะท้อนถึงน้ำใจถึงความซื่อสัตย์ของคนในสังคมเพราะอะไรอ่ะคนไม่ได้มาจริงๆแต่ว่าส่งเนี่ยตัวแทนมาเนี่ยคนที่มาส่งของอ่ะเขาก็ปฏิบัติตามเนี่ยก็คือให้ของไปจริงๆนะคะแล้วเราก็เชื่อใจกันไงเงินที่ให้ฝากน้องไปเนี่ยก็ไปถึงมือของคนที่มารับพัสดุมาส่งของให้จริง
0: ๆโอเคมีเขาบอกมีอีกความน่ารักอีกคลิปหนึ่งไปดูกันหน่อยซิว่ามันทำอะไรอีก
1: ร้านนี้เดี๋ยวมาดูกันร้านนี้ยังไงบ้างนะฮะตอนนี้คือขายดีใช่ไหมมีลูกค้าเดินเข้ามาแต่ไม่เห็นคนขายนะแต่มีกล่องวางไว้
0: นั่นน่ะสิ
1: แล้วคนที่มาซื้อก็เอาเงินเข้าไปวางในกล่อง
0: ก็นั่งดูอยู่เอ๊ะแล้วคนซื้อคนขายเมื่อไหร่จะออกมารับเงินอ๋อปรากฏว่าเป็นความน่ารักใช่ไหมฮะเมื่อเจ้าของร้านเผลอหลับลูกค้าที่แวะมาซื้อผักเนี่ยก็ไม่อยากปลุกครับแต่เลือกผักที่ต้องการแล้วก็นำเงินไปใส่ไว้ในกระปุกด้วยตนเองก่อนจะกลับไปถือว่าแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าเมืองไทยของเราเป็นอย่างนี้จริงนะ
1: เคยมีหลายร้านอ่ะไม่ใช่แค่สนิทใจกันได้ง่ายนะ
0: เ
1: ชื่อใจกันด้วยนะคะก็จริงๆไม่ได้มายืนรอรับเงินแต่เงินก็ไม่ได้หายไปไหนลูกค้าก็ซื่อสัตย์แล้วก็มีน้ำใจเอาเงินมาหยอดใส่กระปุกให้นะคะมันอาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอ่ะแต่จริงๆมันคือความไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจกันจริงๆค่ะที่มันยังมีโมเมนต์นี้ในสังคมเราอยู่นะ
0: คือติดกล้องเนี่ยไม่ได้ติดไว้จับผิดนะติดไว้เอาคลิปมาลงให้มิวเห็นความน่ารักอันนี้เดี๋ยวแก้ตัวให้แบบอ้าวถ้าเกิดสมมติอ้าวทำไมไว้ใจแต่ติดกล้องเขาติดกล้องเก็บมีม
1: อ๋อนี่ไงคือเราไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนเน
0: า
1: ะแต่มันยังมีอยู่ในสังคมซึ่งชาวต่างชาติอ่ะหลายหลายกรณีเลยนะเวลาเขาไปวิ่งที่สวนลุมอย่างเงี้ยแล้วคนวางของไว้เพียบหรือไปลงอาหารอย่างเงี้ย
0: แล้วเอาเป๋าตังวางซอง
1: แคนทีนอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็อึ้งว่าเฮ้ยมันไม่หาย
0: จริง
1: แล้วคือต่างคนก็ต่างให้ความเคารพแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเอาของอยู่ที่เดิม
0: ก็มีคนนึงบอกว่าเนี่ยอย่างตอนไปกินร้านอาหารกินฟู้ดคอร์ทใช่ไหมเอากระเป๋าตังค์อะวางไว้กระเป๋าตังค์ไม่หายนะแต่โต๊ะหายเก้าอี้อะ
1: ขอยืมไปหน่อยข้างๆเก้าอี้ขาด
0: คนนึงก็มาคอมเมนต์บอกว่าก็คุณวางจองโต๊ะคุณไม่ได้วางจองเก้าอี้
1: อย่างนี้ก็มีเหรอ
0: เออคุณผู้ชมลองไปเนี่ยห้างในเมืองอะเขาเวลากลางวันเนี่ยจะเห็นภาพชัดเขาจะเอาทั้งกระเป๋าโทรศัพท์มือถือนะวางไว้แล้วเองก็เดินไปสั่งข้าวไงกลับมาถ้าเก้าอี้มันเลื่อนได้อะก็จะเหลือแค่โต๊ะ
1: แล้วสักพักก็เดินไปเออขอเก้าอี้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็น่ารักนี่เห็นไหมซื้อผักแล้วเจ้าของร้านหลับอยู
1: ่
0: ลูกค้าก็รู้เนี่ยเอาเงินหยอดหน
1: ึ่
0: งจริงเขาตั้งไว้เพราะแม่ค้าหลับเป็นประจำอยู่แล้ว
1: ลูกค้าคือขาประจำคุ้นเคยอย่างนี้หรือเปล่าหรือบางที่อย่างนี้นะเขาบอกว่าแล้วแต่จะให้แต่เชื่อไหมบางทีกลายเป็นว่าได้มากกว่าราคาที่คิดว่าจะได้อีกด้วยซ้ำน้ำใจคนไทยนะคุณผู้ชมทำให้เรียกว่าเราเองก็ตื่นตาAmazingนะคะต่างชาติมาเห็นก็โอ้โหนี่หรือไทยแลนด
0: ์
1: แบบนี้จริง
0: ต่างชาติเขาบอกนะคือเมืองไทยเป็นเมืองที่แบบทำให้พวกเขาเนี
1: ่
0: ยไม่กระตือรือร้นไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ
1: ผ่อนคลายผ่อนคลาย
0: ผ่อนคลายรู้สึกขี้เกียจถึงแม้กระทั่งไปร้านสะดวกซื้อซื้อของอ่
1: ะ
0: เรายังกดสั่งให้เดลิเวอรี่มาส่งอ่ะเขาบอกว่าทำไมอยู่คนไทยไม่ค่อยเดินกันเหรอบอกอ๋อไม่หรอก300เมตรไอก็นั่งวินมอไซค์
1: เราแบบว่าค่อนข้างรีแลกซ์ใช้ชีวิตสบายสบายสโลไลฟ์ได้เลยประเทศไทยอย่างล่าสุดเนี่ยพินไปเข้าห้องน้ำในห้างสรรพสินค้าเนาะแล้วจริงๆห้องน้ำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรับตาแล้วพอเข้าไปแล้วทุกคนเขาก็คือเข้าไปในห้องน้ำใช่ไหมแต่มีคนวางขนมเอาไว้วางอะไรเอาไว้เพียบเลย
0: เพื่อแบบไม่ได้ของไม่อยากถือเข้าไป
1: ใช่แต่ว่าเดี๋ยวออกมาเอานะตรงที่ล้างมือแล้วก็ไม่หายจริง
0: ๆอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งค่านิยมนะครับที่เป็นเสน่ห์ของคนไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะครับเช้านี้เราเสิร์ฟยิ้มด้วยรอยยิ้มแห่งความน่ารักของคนไทยนะครับอ่ะหลังจากนี้ครับไปสีสันวาไรตี้มีให้ดูแน่นอนแล้วครับติดตามกันต่อเลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันศุกร์วันนี้ใครเปิดมาเจอเราสองคนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันหน่อยนะครับวันนี้วันศุกร์ครับเราใส่ชุดไทยผ้าไทยมานำเสนอผ้าไทยแล้วก็ลายแบบเสื้อผ้าที่เราใส่กันวันนี้หน่อยละกันนะครับเอาไปกันที่น้องพรีนก่อนดีกว่าน้องพรีนครับน้องพรีนที่ใส่อยู่วันนี้นะครับเป็นเสื้อผ้าฝ้ายแขนสั้นครับแต่งลายผ้าตีนจกที่ปกเสื้อออกแบบมาอย่างสวยงามเลยแหละครับเพื่อสวมใส่สบายๆไม่ร้อนเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราในตอนนี้ได้รับการสนับสนุนจากสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
1: ขอบคุณด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูของพี่ตอบบ้างดีกว่าวันนี้ของพี่ตอบก็จะเป็นแจ็คเก็ตใช่ไหมเอ่ยโอ้โหเป็นผ้าทอเหมือนกันนะคะสวยมากสีสันของจริงเนี่ยเห็นมาแต่ไกลนะคะของพี่ตอบเนี่ยเป็นแจ็คเก็ตผ้าไหมทอลายปกเชิ้ตซิปหน้าสวมใส่ออกงานหรือว่าลำลองก็ได้ใส่ได้ทุกโอกาสเลยค่ะก็ได้รับการสนับสนุนจากอิทธิกรและบุญโรจน์ครับนะคะ
0: ครับขอบคุณทั้งสองร้านสองท่านครับนะเสื้อสวยๆก็ไปอุดหนุนกันได้ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าของคนไทยไปที่สีสันวาไรตี้เรื่องแรกครับมากันที่เรื่องของการเพราะกล้าพันหมากนะและหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าอุ้ยหมากเนี่ยจะถูกใช้ในอุตสาหกรรมไหนบ้างแต่จริงๆทุกวันนี้หมากยังคงมีการปลูกแล้วขายอยู่อย่างต่อเนื่อง
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็มูลค่ารายได้เนี่ยไม่น้อยเลยนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าขายปีละหลายหมื่นตันทีเดียวนะคะแล้วก็สร้างรายได้ได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะมาดูกันดีกว่านะคะจริงๆชาวบ้านในตำบลในเตาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเนี่ยเขามีรายได้เสริมหลังจากกีดยางพาราก็คือเรื่องของการส่งขายพันกล้าหมากนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ขายกันทางออนไลน์นะคะให้กับลูกค้าที่ต้องการพันกล้าหมากทั่วประเทศปีละหลายหมื่นตันจนทำให้เป็นอาชีพมีรายได้มา4ปีแล้วค่ะโดยในพื้นที่ที่ใช้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ว่างใกล้ๆกับริมสวนยางพาราคุณอมรรัตน์บอกว่าตนเองมีอาชีพทำสวนยางพาราเป็นหลักค่ะแต่มีอาชีพเสริมก็คือเพาะกล้าพันหมากขายโดยเขาเพาะเนี่ยนะคะก็ส่วนหนึ่งมาจากหมากที่สุกปลูกเอาไว้เองในสวนหรือพื้นที่ว่างแต่จะไม่พอขายก็ไปรับซื้อจากเพื่อนบ้านในตำบลในเตานะคะก็เอามาช่วยกันค่ะปลูกเกือบทุกครัวเรือนเลยซึ่งหมากสองลักษณะนะคะคือหมากลักษณะผลกลมแล้วก็หมากลักษณะผลรีตุดแหลมค่ะที่ชาวบ้านเรียกชื่อติดปากว่าหมากเวียดนามตุดแหลมนั่นเองนะคะซึ่งเป็นหมากพันพื้นเมืองทั่วไปมีลักษณะทรงผลเนี่ยทรงลีแล้วก็ก้นเนี่ยจะตูดแหลมๆหน่อยแต่กล้าพันหมากที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดเนี่ยเขาก็บอกว่าคือหมากตูดแหลมผลรีเนื้อสีขาวแล้วก็สีนวลค่ะ
0: ซึ่งวิธีการเพาะด้วยกระสอบปุ๋ยเนี่ยมันเกิดจากความพยายามทดลองหาวิธีการเพาะหมากให้ได้ผลผลิตดีๆของคุณอมรรัตน์เองนั่นแหละครับซึ่งก็ทดลองมาหลายวิธีแล้วครับทั้งการเพาะลงดินการเพาะในถุงชำแต่พบว่าการเพาะในกระสอบเนี่ยโดยการเก็บผลหมากสุกใส่ในกระสอบปุ๋ยจากนั้นก็ไปวางในพื้นที่ว่างบริเวณบ้านหรือในสวนแล้วก็ใช้วิธีกรีดตรงกลางกระสอบปุ๋ยให้ขาดเป็นทางยาวเพื่อเปิดช่องระบายอากาศเพิ่มอากาศภายในกระสอบครับทำให้ผลหมากเนี่ยมีเปลือกที่นุ่มสามารถเก็บรักษาความชื้นได้ดีผ่านไปประมาณ2เดือนก็พบว่าหมากเนี่ยก็จะแตกหน่อและเจริญงอกงามดีเพราะหมากในกระสอบปุ๋ยมีความชื้นที่เหมาะสมนอกจากนั้นก็ไม่มีแมลงหรือหนอนมากัดกินทำให้ผลผลิตนั้นที่ได้มาเยอะแบบสูงสุดครับ
1: ซึ่งอาชีพขายต้นกล้าพันหมากเนี่ยค่ะแม้ว่าเป็นอาชีพเสริมนะแต่ว่ามีรายได้ทุกวันเลยหากมีออเดอร์เข้ามานะคะแล้วก็ในช่วงฤดูฝนหรือว่าช่วงปิดกรีดยางเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายได้หลักเลยแหละเพราะว่าในพื้นที่มีหมากเป็นจำนวนมากนะคะชาวบ้านก็พลอยมีรายได้เข้ากระเป๋ากันอย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้ในพื้นที่ตำบลในเตาก็มีคนเพาะกล้าหมากประมาณ5รายและส่งขายทั้งในแล้วก็ไปต่างประเทศด้วยนำไปใช้งานบางทีก็ออกไปผลิตสินค้าต่างๆนะคะซึ่งเคยเป็นรายได้ให้กับชาวบ้านหลังจากที่ได้รายได้จากการกรีดยางแล้วคือบางทีอ่ะต้องบอกว่าเกษตรกรในพื้นที่หลายแห่งเนาะเขาจะมีฤดูกาลในการเพาะปลูกของเขาถ้าเกิดว่ามันพ้นฤดูกาลไปแล้วอ่ะอยู่เฉยๆมันก็ว่างรายได้ก็ไม่เข้ากระเป๋านะคะอันนี้ก็เลยเป็นวิธีการคิดหารายได้เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาก็ยกนิ้วให้เลยนะมีคุณผู้ชมส่งข้อความมานะบอกว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยนิยมกินหมากและแต่อย่างที่ว่านะเอาไปใช้ผลิตสินค้าก็ได
0: ้
1: เอาไปทำประโยชน์อื่นๆก็ได้
0: คืออย่างบางทีในข้อตามความเชื่อเนี่ยหมากยังถูกใช้ในพิธีกรรมพิธีการนะครับหรืออย่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอย่างเมียนมาเองเนี่ยนะครับเขาก็ใช้หมากยังคงมีการใช้หมากอยู่ในชีวิตประจำวันมันเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมยังส่งออกเป็นแบบหมื่นๆตันก็แปลว่าตลาดนี้ยังคงต้องการอยู่อ้าวเป็นไอเดียที่คุณอมรรัตน์นำมาฝากนะครับปลูกหมากในกระสอบนะครับ เรื่องที่2ก็ยังอยู่กับการเกษตรคุณผู้ชมครับแต่ลองคิดดูว่าถ้าทุกวันนี้โลกของเราเปลี่ยนไปการทำนาหรือว่าทำเกษตรกรรมมันอาจต้องพึ่งพาน้ำใช่ไหมครับแล้งแค่ไหนถ้าเรามีวิธีการรับมือก็ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีเหมือนกันครับจะพาไปดูการเปลี่ยนผืนดินแห้งแล้งสู่เกษตรทฤษฎีใหม่สร้างรายได้ที่ยั่งยืนที่จังหวัดอุทัยธานีไปดูสวนแห่งนี้กันหน่อยครับที่นี่คือสวนเกษตรผสมผสานครับของจ่าสิบเอกเชือนและคุณประนอมทองงามครับสองสามีภรรยาที่ร่วมกันเปลี่ยนพื้นที่กว่า17ไร่ที่มีอยู่ของตัวเองนั้นจากผืนดินแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้เขาบอกมันแล้งหนักเลยน้องพีนจนพืชผลเนี่ยเสียหายไม่โตเลยนะไม่โตไม่ว่าไอ้ที่มีอยู่มันเสียหายไปด้วยตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ที่สามารถสร้างทั้งอาหารและรายได้ให้กับครอบครัวในทุกๆวันครับ
1: ทางคุณประนอมทองงามนะคะเล่าว่าเดิมเนี่ยพื้นที่แห่งนี้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำก็เลยตัดสินใจปรับพื้นที่ทั้งหมดนะให้สามารถมีน้ำแล้วก็มีผลผลิตไว้กินไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีโดยเขาทำยังไงเขาเนี่ยไปขุดสระน้ำทำคลองไส้ไก่ปลูกหญ้าแฝดติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับสูบน้ำขึ้นมาใช้งานกระจายความชุ่มชื้นไปทั่วพื้นที่เลยล่ะค่ะ
0: จากนั้นเนี่ยเขาก็แบ่งพื้นที่ประมาณ9ไร่ครับทำเกษตรผสมผสานทั้งปลูกข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวเหนียวซึ่งเกิดจากพื้นที่เดิมเนี่ยเขาทำนาแต่ว่าทำได้แค่ปีละครั้งใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยทำได้ปีละ2ครั้งกันไปเลยส่วนพื้นที่ที่เหลือก็เอาไปปลูกผักสมุนไพรผลไม้และเลี้ยงปลาหลากหลายชนิดครับทั้งปลานวลจันทร์ปลาหมึกปลาตะเพียนปลาทับทิมผลผลิตที่ได้เนี่ยนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตัวเองแล้วนะครับก็ยังมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อกันถึงหน้าบ้านเลยสร้างรายได้เฉลี่ยวันละ300-500 บาทขณะที่ผลผลิตบางส่วนยังเอามาแปรรูปเป็นกล้วยเขย่าแล้วก็พริกแกงเพิ่มมูลค่าทำให้มีรายได้หมุนเวียนทั้งรายวันรายเดือนและรายปีครับ
1: ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้นะคะยังพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่มีเกษตรกรจากหลายพื้นที่เดินทางมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องค่ะสะท้อนให้เห็นว่าการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนผืนดินที่เคยแห้งแล้งให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความมั่นคงทางอาหารสร้างรายได้แล้วก็นำไปสู่ความยั่งยืนของครอบครัวและชุมชนได้จริงๆค่ะเรียกว่าชื่นใจแทนนะคะเนี่ยแหละเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ผสมผสานกับหลักคิดต่างๆในการเอามาบูรณาการก็ช่วยชาวบ้านได้จริงๆนะคะพามาดูอีกหนึ่งกิจกรรมโครงการดีๆน่าสนใจค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะคุณผู้ชมเขาจัดกิจกรรมลงแขกดำนาแล้วก็การประกวดหุ่นไล่กาตามโครงการเกษตรตะโกรายร้อยดวงใจดำนาเกี่ยวข้าวก้าวตามรอยพ่อค่ะ
2: คณะวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาล
1: ัยนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณแปลงนาสาธิตคณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรศูนย์การศึกษาหนองระเวียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมคะโดยมีนายสรวิทย์ต่อสิริวัฒนารองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นประธานเปิดงานด้วยมีนักศึกษาชั้นปีที่1มีรุ่นพี่อาจารย์คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมเพื่อให้การเรียนรู้วิธีการลงแขกดำนาตระหนักถึงความสำคัญของข้าวและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกดำนาให้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทยตลอดจนสารสัมพันธ์คณาจารย์บุคลากรนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องร่วมกันปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ค่ะที่แปลงนาสาธิตจำนวน2แปลงปักดำข้าวพันหอมใบเตยและพันมะลิดำน้องคาย
0: ใครยังไม่เคยมีประสบการณ์ได้ไปดำนานะไปหาเวลา
1: ต้องลองสักครั้งหนึ่ง
0: คุณผู้ชมมันไม่ได้ง่ายนะแค่เดินลงไปเนี่ยก็ยากแล้วและการปักเพื่อให้มันดำลงไปในนาเนี่ยก็ยากอีก
1: ใช่เป็นที่มาเห็นไหมคุณผู้ชมหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
0: แล้วคิดดูต่อให้ทุกวันนี้มีเครื่องดำนาแบบแถวแบบเรียงอะไรก็ตามมันก็ยังเหนื่อยอยู่ดีนะครับอันนั้นไปลองใช้กันได้นอกจากให้ทดลองสาธิตในการปลูกข้าวดำนากันแล้วคุณผู้ชมเขามีการประกวดหุ่นไล่กาด้วยนะเป็นหุ่นไล่กาจำนวน19ตัวครับก็เป็นผลงานของนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่เขาส่งกันมาประกวดนั่นแหละซึ่งเกณฑ์การตัดสินเนี่ยจะพิจารณาจากการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นหุ่นไล่กาและต้องมีความน่ากลัวฮะมันต้องไล่กาให้ได้นะทำมาน่ารักไม่ได้นะต้องน่ากลัวนะครับหรือมีลักษณะท่าทางที่ทำให้นกตกใจได้รวมทั้งมีการจัดวางองค์ประกอบที่เหมาะสมประณีตสวยงามโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงและทนต่อสภาพแวดล้อมซึ่งผลการประกวดเนี่ยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่น้องชั้นปีที่3ครับสาขาสัตวศาสตร์อันดับ2จากงานสาขาสัตวศาสตร์เทียบโอน1และอันดับ3จากสาขาสัตวศาสตร์เทียบโอน2โดยหลังจากการประกวดเนี่ยเขาจะเอาผลงานหุ่นไล่กาเหล่านี้ครับไปวางในแปลงนาที่ได้ลงแขกนำนาเอาไว
1: ้หุ่นไล่กามีหลายแบบ
0: มาทันที
1: เอาบางอันนั้นมีขาด้วย
0: น่ากลัวไหมดูผมว่ากลางวันดูไม่ค่อยน่ากลัว
1: เอ้ยอันนี้มี
0: อันนี้ดูไม่เหมือนหุ่นไล่ก
1: ามีที่ข้าวเหนียวอะค่ะ
0: มีซึ้งข้าวเหนียวด้วยใช่ไหม
1: มีหลายคีเอทเขาคีเอทเหมือนกันนะคะถ้ากลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ใช่แค่กาที่หนีคนก็วิ่งเหมือนกันนะ
0: บางทีเดินไงสมมติมีคนถามว่าแล้วคุณต๊อปไปทำอะไรเห็นหุ่นไล่กากลางคื
1: น
0: ก็เผื่อบ้านผมมันเดินผ่านตรงนั้นไงมันน่ากลัว
1: บ้านคุณนี่อยู่ไกลแล้วมีทุ่งนาอยู่ด้วยเนาะ

0: ปทุมมานาเยอะ
1: ปทุมนาเยอะจริงแม้ว่าปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีสื่อโซเชียลมีเดียจะเข้ามามีบทบาทมากมายทำให้เด็กๆหลายคนแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยบางทีก็หลงลืมการทำนาอย่างดั้งเดิมไปแล้วนะคะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงทำให้เรารู้จักแล้วก็เรียนรู้การทำนาแต่ว่าเป็นเหมือนพื้นที่เล็กๆค่ะที่เด็กๆรุ่นใหม่คณะครูอาจารย์ได้จัดกิจกรรมร่วมกันใช้เวลาว่างให้เกิดคุณค่าและคุณประโยชน์สูงสุดไม่เพียงแค่การดำนานะแต่เราเชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เขาได้เรียนรู้อะไรมากกว่าการดำนาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างความอดทนความกตัญญูกตเวที
0: คุณค่า
1: คุณค่าของอาหารน่ะเมื่อก่อนเนาะกว่าจะกินข้าวได้ต้องมีการท่องใช่ไหมคะ
0: ข้าวทุกอย่างอาหาร
1: ข้าวท
0: ุ
1: กจาน
0: อาหารทุกอย่าง
1: คุณท่องจริงปะเนี่ย
0: ไม่แน่ทำถั่วแปบถั่วงามตามเพื่อนไปไม่รู้เพื่อนพูดอะไรงับๆไปก่อน
1: เรียกว่าเป็นการชวนนึกถึงบริบทนะคะเพราะสมัยก่อนคนไทยอ่ะเราก็ทำนากันเป็นหลักนะถึงทุกวันนี้เกษตรกรรมทำนาก็ยังกินพื้นที่จำนวนมากของไทยเช่นเดียวกัน
0: แต่ชื่นใจนะเพราะว่าก็เห็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาสนใจทำอะไรแบบนี้คือไม่ใช่แค่โครงการนี้มีหลายโครงการเนี่ยนะครับนะต่อให้มันมีผลกับเกรดก็เถอะแต่ผมว่าไม่มากก็น้อยเนี่ยน้องๆก็จะได้แหละได้ความรู้สึกที่ดีอ่ะ
1: บางทีเป็นกิจกรรมจิตอาสานะคะมันเป็นประสบการณ์อะใน
0: ไม่ได้เพราะเกรดใช่ไหม
1: พื้นที่มหาวิทยาลัย
0: หรือว่าเพราะเกรด
1: เพราะเกรดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ
0: แซวเล่นแซวเล่น
1: ยังไงอ่ะก็มันได้อ่ะมันได้กับตัวของทุกๆคนที่ได้เข้ากิจกรรมนี่คุณผู้ชมนะคุณปลายนะคะบอกว่าเกษตรกรสันหลังคือกระดูกของชาตินะชาติไทยเนี่ยเจริญถึงทุกวันนี้
0: เกษตรกรคือกระดูกสันหลังของชาติ
1: เขาพิมพ์มาอย่างนี้ไง เราก็จริงใจ อ่านไปตามนั้นเลย
0: กระดูกสันหลังคือเกษตรกรของชาติ
1: เอาใหม่นะเอาใหม
0: ่เกษตรกร
1: เกษตรกรชาวนาเนี่ยคือกระดูกสันหลังของชาติ
0: แต่ว่าคุณผู้ชมก็พิมพ์มา
1: คุณผู้ชมอาจจะพิมพ์เร็ว
0: สันหลังของชาติคือเกษตรกร
1: เราก็อ่านไวด้วยไง
0: วันนี้สรุปนิดหนึ่ง
1: พาไป
0: เที่ยวกันต่อนะสงสัยเมามันขาหมูคุณผู้ชมพวกเราเนี่ยนะครับไปเที่ยวกันต่อคุณผู้ชมพอทราบกันไหมครับมันจะมีภาพยนตร์ระดับโลกระดับฮอลลีวูดที่มาถ่ายในบ้านเราเยอะแยะมากมายมันจะเป็นไวท์โรตันเนี่ยที่น้องลิซ่าก็มาถ่ายที่ไทยนะครับหรือจะเป็นหนังหลายเรื่องหลายฟอร์มซีรีส์ก็มีวันนี้จะพาไปย้อนรอยกับจูราสสิกเวิลด์ครับคุณผู้ชมครับที่เขามาถ่ายที่พังงาเขาเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่คุณผู้ชมได้ไปตามรอยกันไปดูเส้นทางนี้กันหน่อยครับรอบนี้ต้องไปแล้วนะฮะพี่โปรดิวเซอร
1: ์ไปอันนี้คือบอกโปรดิวเซอร์รายการเลย
0: ไม่ก็ที่เราเคยไปมาเนี่ยไงนี้ใช่ไหมคุ้นมากเลยฮะพี่แคทโปรดิวเซอร์ตรงนี้แหละพังงานที่เราลากเรือกันเนี่ยนะครับอ่ะนี่คือบรรยากาศของกิจกรรมภายใต้แคมเปญ10บวก10 Miles Adventure Work HardX Play Smart ที่กรมการท่องเที่ยวพาอินฟลูเอนเซอร์และสื่อมวลชนเข้าลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวคุณดูสิเนี่ยเขา
1: สวยมากสวยมากค
0: ่
1: ะ
0: ใช่อันนี้คือบ้านต้นแบบบ้าน3ช่องเหนือตำบลกะไหลอำเภอตะกั่วทุ่งพังงานะครับเริ่มต้นกันที่กิจกรรมใกล้ชิดธรรมชาติด้วยการพายเรือคายักชมป่าชายเลนและอุโมงค์โกงกางและเรียนรู้ระบบนิเวศของชุมชนก็ร่วมกันปล่อยปูแสมคืนสู่ธรรมชาติครับจากนั้นก็พายกันต่อครับมาล่องเรือชมความงามของอ่าวพังงาตามรอยโลเคชั่นภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง Jurassic World บริเวณเกาะ2พี่น้องและเกาะนากายาก่อนแวะชมความโดดเด่นของเขาตาปูหรือเมื่อกี้ที่เห็นน่ะ
1: สวยมาก
0: เขาเจมบอนส์เนี่ยนี่ไงที่เราไปกันมาใช่ไหมพี่เนี่ยไปหลายที่จนลืม อันนี้ไปกันมานะครับตรงเนี้ยเป็นไฮไลท์เลยคุณผู้ชมครับเพราะจะมีกิจกรรมพายแคนูบริเวณเกาะห้องที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความสวยงามของภูเขาหินปูนทะเลและธรรมชาติในมุมที่แตกต่างออกไปครับ
1: สำหรับแคมเปญนี้นะคะกรมการท่องเที่ยวก็ต้องการเชื่อมโยง10จังหวัดไมซิตี้และจังหวัดเครือข่ายค่ะเข้ากับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัยโดยนำธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนแล้วก็กิจกรรมทีมบิลดิ้งเนี่ยมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพราะว่าโจทย์ของนักเดินทางยุคใหม่นะเขาบอกว่าไม่ได้ต้องการเพียงแค่ห้องประชุมหรือว่าห้องสัมมนาเท่านั้นค่ะแต่ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆที่ช่วยสร้างความประทับใจแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ของคนในทีมด้วย
0: คือ
1: หมายถึงว่าถ้าจะมาศึกษาดูงานที่ต่างประเทศอ่ะก็รวมเรื่องของการท่องเที่ยวไปด้วยเลย
0: ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ก็ยังช่วยกระจายรายได้ไปยังชุมชนโฮมสเตย์แล้วก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นครับแล้วมันก็สามารถต่อยอดองค์ความรู้และมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อรองรับตลาดไมซ์และยกระดับพังงาให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านแอดเวนเจอร์ทัวริซึมหรือการท่องเที่ยวแบบผจญภัยโดยเฉพาะเส้นทางภูเก็ตพังงาที่บริเวณนั้นเนี่ยมีทั้งภูเขาทะเลธรรมชาติวัฒนธรรมและกิจกรรมมากมายหลากหลายอย่างให้ทำก็สามารถไปผสมผสานกับการประชุมสัมมนาและกิจกรรมสร้างทีมได้อย่างลงตัวครับ
1: ค่ะเรียกว่าเป็นอีกภาพของการท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีแค่เที่ยวให้สนุกค่ะแต่ยังเรียนรู้ธรรมชาติสัมผัสวิถีชุมชนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในทีมไปพร้อมกันกับแนวคิด work hard play smart ที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยการทำงานให้ได้ผลนะมันคือการที่เริ่มต้นจาก

การพาทีมออกจากห้องประชุมแล้วไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกันค่ะทางด้านกรมการท่องเที่ยวก็เตรียมเดินหน้าประชาสัมพันธ์แคมเปญนี้อย่างต่อเนื่องนะคะหวังผลักดันประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทาง Miles Adventure แห่งใหม่ของเอเชียค่ะควบคู่กับการสร้างรายได้และความเข้มแข็ง

0: ในพื้นที่เดียวเลยค่ะในงานลาดกระบังนิทรรศ2569ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด From Lab to Life ค่ะบรรยากาศภายในงานลาดกระบังนิทรรศ2569นะคะ KMITL Expo 2026 Form Lab to Life ค่ะก็เต็มไปด้วยผลงานนวัตกรรมจากนักศึกษานักวิจัยบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือว่าสจล.นำองค์ความรู้จากห้องเรียนแล้วก็ห้องปฏิบัติการมาเป็นผลงานที่เชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตจริงค่ะ
1: ภายในงานเนี่ยเขาก็มีการจัดแสดงผลงานที่หลากหลายด้านครับทั้งวิทยาศาสตร์และสุขภาพอาหารพลังงานเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI วัสดุขั้นสูงรวมถึงนวัตกรรมด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมเรียกได้ว่าเดินชมงานหนึ่งรอบเนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นไอเดียใหม่ๆจากคนรุ่นใหม่ในหลายมิติครับ
0: ค่ะน่าสนใจทีเดียวนะคะจุดเด่นอีกอย่างเนี่ยคือการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักวิจัยได้ถ่ายทอดแนวคิดเบื้องหลังผลงานของตัวเองให้ผู้ชมไม่ได้เห็นเพียงตัวนวัตกรรมแต่ยังได้รู้ว่ากว่าจะออกมาเป็นผลงาน1ชิ้นเนี่ยนะต้องอาศัยทั้งความรู้การทดลองแล้วก็การแก้ปัญหาด้วยค่ะ
1: งานนี้จึงไม่ได้จำกัดเฉพาะคนในแวดวงวิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีเท่านั้นนะครับแต่ยังเหมาะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่สนใจนวัตกรรมไทยอยากไปเปิดไอเดียเปิดมุมมองไปดูกันได้นะครับกับงานลาดกระบังนิทรรศ2569งานจัด 1-6 กันยายนนี้ครับที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังผู้ที่สนใจเข้าได้เลยครับชมฟรีไม่คิดเงินนะครับ
0: มีโอกาสไปเที่ยวพาน้องๆหนูๆไปดูกันค่ะ
1: มาติดตามมาต่อกับความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับที่ได้ตีตั๋วไปโอลิมปิกนะหลังจากที่รอมา10ปีวันนี้ก็ทำได้สำเร็จแล้วนะครับทางไทยพีบีเอสเลยอยากชวนผู้ชมครับดูเส้นทางความเป็นมาของตำนานเจ็ดเซียนสู่ตั๋วโอลิมปิกวันนี้ตอนที่4ในวันที่4ขออภัยครับตอนที่3ในวันที่4กันยายนครับนี่เลยครับรวมทุกช็อตทุกน้ำตาทุกชัยชนะจากรุ่นพี่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเจ็ดเซียนครับที่เขาคุยทางมาจนทำให้ปัจจุบันนั้นเราได้ตั๋วไปโอลิมปิกคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่4แล้วน้องทีน5โมงเย็นนี้ทางไทยพีบีเอสรับชมได้เลยนะครับกับสู้สุดใจไปโอลิมปิกเป็น EP ที่3แล้วนะครับ
0: โอ้นี่อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะเพราะว่าโอกาสแบบนี้มันเป็นช่วงเวลาที่อยากให้เห็นนะกว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้อะกว่าความสำเร็จจะมาเป็นยังไงวันนี้นะคะนัดการ5โมงเย็น17นาฬิกานะเปิดทีวีดิจิตอลหมายเลข3ไทย PBS รอไว้เลยเปิดได้ตั้งแต่ตอนนี้ยาวไปจนถึงเย็นเลยยังได้
1: ดูทุกช่วงข่าวไปเลยทุกวันนะ
0: พาคุณผู้ชมนะคะมาชวนติดตามปลายปีนี้หลายท่านทราบข่าวไปแล้วแล้วก็ฝึกซ้อมกันแล้วใช่ไหมเรื่องของการวิ่งนั่นเองนะคะกับไทย PBS King Bridge Run ค่ะชวนคนไทยวิ่งข้าม2สะพานนะคะภูมิพล1แล้วก็ภูมิพล2ด้วย
1: เดี๋ยวเราได้วิ่งกันแน่นอนนะครับเราได้วิ่งแน่นอนแต่ว่าที่จะชวนไปวันนี้ก่อนวิ่งคุณผู้ชมครับเราไป World Skill กันหน่อยดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เรานำเสนอกันไม่แต่แบบช่วงประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วนะครับต้องตามติดเหมือนกันส่งกำลังใจนะครับกับการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือว่า World Skillเชียงไฮ2026นะครับ1สาขาอาชีพที่ไทยส่งเข้าไปแข่งขันก็คือการซ่อมตัวถังรถยนต์จากเยาวชนที่เขาซ้อมมาตั้งแต่1ปีที่แล้วไปดูผลงานและติดตามส่งกำลังใจให้พวกเขากันหน่อยไปชมกับสกู๊ปชุดนี้เลยครับ
2: คาดหวังเหรียญทองอยู่แล้วครับเพราะพี่ๆทุกคนก็ฝากความหวังมาซ้อมอย่างหนักเทรนอย่างหนักเพื่อจะเอาเหรียญทองมาให้ประเทศไทยให้ได้ครับสวัสดีนะครับผมชื่อนายธีรพงษ์บุญเรือนครับที่เล่นชื่ออาร์มครับเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยที่เก็บตัวฝึกซ้อมสาขาตัวถังรถยนต์ครับหรือออโต้บอดี้รีแพร์ครับจุดเริ่มต้นของผมนะครับคือผมเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคชุมแพนะครับได้เข้ามาสัมภาษณ์เพื่อมาฝึกงานอยู่ที่ K Consulting and Supply จำกัดนะครับแล้วก็ได้มาฝึกงานอยู่ที่ K-Con นะครับแล้วก็ที่พี่ๆหรือรุ่นพี่ที่เคยแข่งขันมาได้เห็นแววนะครับเลยชักชวนเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเป็นตัวแทน World Skill นะครับการฝึกซ้อมนะครับมันเข้มข้นมากครับตั้งแต่ตลอด1ปีที่ผ่านมาที่ฝึกซ้อมมาเราซ้อมวันละหลายๆชั่วโมงมากครับบางช่วงก็ซ้อมวันอาทิตย์ด้วยอย่างงี้ครับก็เริ่มแต่การวัดตัวถังการเคาะขึ้นรูปหรือการตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังครับแล้วก็การเชื่อมด้วยครับเราก็จะมีเป็นอุดรวัดครับที่จะวัด

0: วินิจฉัยตัวถังรถยนต์ครับเพื่อซ่อมแซมจุดที่เสียหายแล้วดึงตัวถังออกมาเพื่อให้ได้ค่ามาตรฐานครับ
1: สวัสดีครับผมสัจวัชระศรีสวัสดิ์นะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาซ่อมตัวถังรถยนต์นะครับหรือว่าออโตบอดี้รีแพร์ปีนี้เองเนี่ยเราถูกตั้งความหวังไว้ค่อนข้างสูงทั้งจากตัวเราเองที่คราวที่แล้วเนี่ยเราได้เหรียญรางวัลมาแล้วก็รวมถึงคู่แข่งต่างๆซึ่งเขาก็อาจจะเตรียมตัวมามากขึ้นไม่ให้ประมาทนะครับในครั้งนี้เองเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เราเตรียมตัวได้ค่อนข้างดีนะครับฝีมือเนี่ยเรามีความพร้อมค่อนข้างมากที่เหลือเนี่ยอยู่ที่โจทย์กับรูปแบบการแข่งขันละว่าดอกเป็นยังไงครับซึ่งก็คงจะมีความท้าทายมากขึ้นเรียกได้ว่างานแข่งขันของสาขาซ่อมตัวถังรถยนต์เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามองถึงขอบเขตงานเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างยากนะครับหรือว่าท้าทายเพราะว่าน้องหนึ่งคนเนี่ยที่จะทำได้จบโมดูลเนี่ยถ้าเป็นช่างทั่วไปตามตลาดแรงงานเนี่ยอาจจะอายุอยู่ที่ประมาณสัก30-35แต่นี้เรามาฝึกน้องๆที่อายุไม่เกิน22 ปีในงานแข่งขันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทียบในส่วนของน้องที่ผ่านการฝึกซ้อมในระดับเวอร์ตกิลแล้วเนี่ยนะครับย่อมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานแน่นอนอยู่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเรายังมองว่าในการที่เราไปแข่งขันระดับนานาชาติเนี่ยนะครับยังช่วยที่จะพัฒนาตลาดแรงงานในเรื่องของการเห็นว่าช่างไทยเนี่ยมีคุณภาพช่างไทยเนี่ยบางทีทักษะดีแต่ขาดมาตรฐานในการทำงานที่เป็นระดับสูงเขาเรียกแบบนั้นนะครับซึ่งเราก็ยังมองว่าอันนี้มันจะเป็นก้าวแรกคือนอกจากจะพัฒนาตลาดแรงงานของเราเนี่ยยังช่วยในการเพิ่มโอกาสในการให้นานาชาติเนี่ยรับรู้ว่าเรายังมีช่างฝีมือในสาขานี้ที่สามารถไปทำงานต่างประเทศได้ด้วยครับ
0: ความอดทนครับฝึกกับรับแรงกดดันแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอที่รุ่นพี่คอยกระตุ้นคอยบอกอยู่เสมอว่าต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดอย่ายอมแพ้แล้วก็สู้ทุกวันครับทุกวันเหนื่อยมากๆครับแล้วก็ไม่มีวันไหนที่จะต้องหยุดเลยเราต้องสู้ตลอดเพราะว่าคู่แข่งเราก็เก่งทั้งนั้นเลยครับเก่งมากๆที่ได้เห็นมาก็เก่งๆทั้งนั้นเลยครับขอฝากคนไทยทุกคนนะครับฝากเชียร์ทั้งหมด22สาขาที่ไปแข่งในเวอร์สกิลเซี่ยงไฮ้ในครั้งนี้นะครับขอแรงเชียร์แรงใจจากชาวไทยทุกคนนะครับพวกผมจะทำให้เต็มที่แล้วไปเอาเหรียญทองกลับมาให้ประเทศไทยให้ได้ครับและจะทำให้รู้ว่าประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับ

0: 22-27 กันยายนนี้นะครับโดยไทย PBS ก็จะเกาะติดทุกการแข่งขันคุณผู้ชมก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องๆตัวแทนประเทศไทยได้นะครับช่วงท้ายรายการครับเช่นเคยคุณผู้ชมครับชวนคุณผู้ชมไปร่วมกิจกรรมดีๆกับไทย PBS และมูลนิธิไทย PBS หน่อยดีกว่ากับการวิ่งไทย PBS King Bridge Run ที่ชวนคนไทยนะครับวิ่งบนเส้นทาง2สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาเชิญชวนกันหน่อยเพราะตอนนี้เนี่ยอยากให้สมัครเข้ามาวิ่งกันเยอะๆครับน้องพีนครับ
1: ค่ะงานนี้นะคะหลายท่านติดตามกันค่ะแล้วก็รอวันที่จะถึงงานกิจกรรมแล้วนะคะมาคุยรายละเอียดและที่มาที่ไปของโครงการนี้เพิ่มเติมกันสักนิดนึงค่ะต้อนรับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะท่านดร.ศิรินาโชควัฒนาปวโรลานวิทยาค่ะประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาค่
2: ะ
1: และข้างๆพีนนะคะคุณสิริชัยสาครรัตนกุลประธานมูลนิธิไทย PBS สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: สวัสดีทั้งสองท่านเลยครับโอเคเรามาพูดถึงความเป็นมากันก่อนโดยต้องถามคุณสิรินานะครับอะไรคือสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้ทางมูลนิธิเนี่ยมาร่วมจัดไทย PBS King Bridge กับเราในปีนี้ครับ
2: คือมูลนิธิดร.เทียมเนี่ยนะคะตั้งมา40ปีนะคะตลอดเวลา40ปีเนี่ยเจตนาคือต้องทำสิ่งดีๆให้กับคนไทยสร้างคนดีคนเก่งนะคะตอนนี้คืออันดับที่หนึ่งคือสร้างคนดีคนเก่งให้กับประเทศสองสร้างสุขภาพดีมีความสุขนะคะแล้วก็สามก็คือรักโลกเพราะนั้นมองว่าการที่ไทย PBS มาเจอพบกันนะคะเป็นโชคดีของพวกเราเพราะว่าเราจะได้ร่วมกันทำสิ่งดีๆให้กับคนไทยทุกคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิ่งเนี่ยคือการออกกำลังกายซึ่งหมายถึงว่าต่อไปสุขภาพจะดีนะคะเพราะนั้นถ้าเผื่อเราทำให้คนไทยทุกคนรู้ว่าการออกกำลังกายสำคัญมากถ้าเราวิ่งเราเดินนะคะต่อไปคนไทยจะสุขภาพดีค่
1: ะ
2: เพราะนั้นคือวัตถุประสงค์ค่ะ
1: ซึ่งหลายคนตอนนี้ชอบวิ่งกันเหมือนกันนะไปออกกำลังกายนะคะแถมยังได้สังคมด้วยค่ะแต่เห็นว่าโครงการนี้เนี่ยยังมีการนำรายได้ไปหนุนเสริมเรื่องของการศึกษาด้วยใช่ไหมคะ

0: อยากให้ทางมูลนิธิได้กล่าวเพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะมูลนิธิไทย PBS ค่ะ
1: ครับก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ก็เพื่อที่จะระดมทุนนะฮะไปช่วยเด็กที่กำลังจะหลุดออกจากระบบการศึกษาอ
0: ัน
1: นี้เป็นเป้าหมายหลักของงานครับ
0: ซึ่งมาทำงานร่วมกันกับหลายภาคส่วนด้วยนะคะ
2: เงินในก้อนนี้ที่เราจะจัดกันเนี่ยครับจะไปช่วยพอขยายความได้ไหมครับไปช่วยหน่วยงานไหนหรือว่าช่วยในหมวดไหนการศึกษาการรักษาพยาบาลหรือช่วยอุทกภัยอะไรต่างๆนี้พอเล่าให้ฟังได้ไหมครับ
3: คือโดยตรงแล้วนะคะมูลนิธิทำอยู่แล้วคือการช่วยเหลือคนที่ขาดการศึกษานะคะเรามีการมอบทุนการศึกษาตลอดเวลาท่านนี่อันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราจะทำงานต่อไปตามโครงการรักประชานะคะของรัชกาลที่รัชกาลที่9อีกอันนึงก็คือเรื่องของสุขภาพเรามองว่าสุขภาพต่อไปข้างหน้าสำคัญมากเพราะคนอายุยืนขึ้นถ้าเผื่อเราไม่สนับสนุนให้เขาเดินวิ่งอ่ะเขาอาจจะเป็นเขาอาจจะจากเราเร็วไปหน่อยเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือคนทุกวัยเนี่ยร่วมกันเดินร่วมกันวิ่งนะคะถ้าเผื่อการนี้อยากเชิญชวนเลยนะคะทุกๆเจเนอเรชันมาวิ่งเพราะว่ามาเดินนะคะเพราะว่าจะทำให้เขาสุขภาพดีขึ้นถ้าเขาคุ้นเคยกับการเดินการออกกำลังกายเขาจะได้อากาศที่ดีแล้วก็ได้กำลังกายแขนขาขาดีขึ้นซ
2: ึ่
3: งเดี๋ยวคิดว่าเป็นโอกาสมากๆเลยที่ทำให้เขาแข็งแรงนะคะเป็นสุขภาพดีทั่วประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะเรื่องเส้นทางก็สำคัญนะคะเราเลือกเส้นทางคือมีจุดที่ข้ามสะพานภูมิพล1แล้วก็ภูมิพล2ด้วยเหมือนกันค่ะจัดสรรพื้นที่หรือว่ามีความสำคัญอะไรถึงผ่านพื้นที
3: ่โอ้สำคัญมากเลยค่ะภูมิพล1ภูมิพล2ของรัชกาลที่9นะคะเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าเป็นการสร้างความรักและความผูกพันระหว่าง2จังหวัดนะคะจ
0: ัง
3: หวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพจากเวลาที่ต้องใช้เดินทางไกลมากมาร่วมกันนะคะมีความสามัคคีมีความรักกันเราสร้างความสามัคคีระหว่างประเทศแล้วอีกอย่างนึงคือเราอยากสร้างตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยสะพาน2สะพานนี้เป็นสัญลักษณ์ของภูมิพระราชการที่9นะคะเป็นที่ล้ำลึกเป็นที่จารึกเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเรียนอยากให้ที่ตรงนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยอยากให้คนไทยและคนต่างชาติมาเที่ยวที่ตรงนี้เลยถ้าเป็นไปได้นะ
0: คะ
3: อยากให้มีการจัดทุกปีแล้วก็ให้เป็นเชิญชวนคนต่างชาติมาวิ่งถ
0: ้
3: าเป็นไปได้นะคะ
0: ต่างชาติก็สมัครได้คนไทยก็สมัครได้นะคะสมัครให้ก็ยังได้เลยแล้วเดี๋ยวรับบีบแล้วก็จูงมือกันไปท
3: ี
0: นี้เป็นโอกาสสำคัญจริงๆนะคะเห็นว่างานนี้ไทย PBS เองเราก็มีการถ่ายทอดด้วยค
1: ่
0: ะยังไงบ้างคะ
1: ครับไทยพีเอสก็รับถ่ายทอดงานนะเพราะฉะนั้นนอกจากคนที่มาวิ่งแล้วเนี่ยคนที่ไม่มีโอกาสมาวิ่งและสนใจจะร่วมทำบุญเนี่ยก็สามารถบริจาคตรงเข้ามูลนิธิทั้ง3ได้เลยนะครับเมื่อกี้รายได้นะฮะที่หลังจากที่เราได้มาแล้วหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยจะบริจาคให้3มูลนิธิก
0: ้
1: อนใหญ่จะไปที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์และอีก2ก้อนเล็กๆก็จะมาที่มูลนิธิไทยพีบีเอสกับมูลนิธิเทียมต้องเทียมครับ
2: โอเคฟังแบบนี้แล้วอยากจะร่วมวิ่งเลยครับบอกช่องทางในการสมัครกันหน่อยเพราะยังคงมีโควต้าให้อยู่นะแต่ว่าต้องรีบบอกเพราะเดี๋ยวก่อนจะหมดเต็มกันแล้วสมัครได้ที่ไหนครับสแกน QR code ได้เลยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นนะครับช่องทางในการรับสมัครนะครับวิ่งไทย PBS Cream Bit Run 2026นะครับใครที่ยังไม่สมัครนะมี3เส้นทาง
0: ม
2: ี
0: 3
2: ระยะ
0: 3ระยะนะคะแบบ Fun Run Easy Run ก็คือ5กิโลเมตรค่ะใครที่อยากจะไปจอยๆนะคะมาสมัครกันได้แล้วมี12กิโลเมตรด
2: ้
0: วยนะคะและมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่21กิโลเมต
2: ร
0: ใครอยากจะชาเลนจ์ตัวเองเนี่ยบางทีวิ่งสวนสาธารณะก็ได้สัก8โลอะไรอย่างเงี้ยเพ
2: ิ
0: ่มอีกสักนิดนึงนะ
2: มาวิ่งตัวนี้เลย
0: 12กิโลเอง
2: แล้วบรรยากาศนะคุณผู้ชมจะบอกเลยนะว่าปกติน้องพรีน
0: คือ
2: สะพานนั้นนะเอาไว้ให้รถสัญจรเขาไม่ให้คนนะขึ้นไปเดิน
0: อันนี้เป็นโอกาสเป็นมิติใหม่
2: เป็นมิติอะไรใหม่ๆนะครับก็เสื้ออย่างที่เห็นนี่เลยตอนนี้ในจอที่เห็นเนี่ยก็คือเสื้อในแต่ละระยะนะครับตอนนี้ก็คืออาชาสีตรงน้องพีนเนี่ยเป็น10กิโลใช่ไหม
0: อ
2: ัน
0: นี้คือขอแอบดูนะเขามีเลขมา21กิโล
2: 21กิโล
0: จะได้สีส้มแบบไทย PBS ไปเลยนะคะสีซิกเนเจอร์ของเราน
2: ี่เตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ไปร่วมกันนะครับคุณผู้ชมครับสมัครกันได้เลยเดี๋ยวจะมี QR code ให้6ธันวาคมนี้ยังมีเวลาซ้อมอยู่นะ
0: ค่ะยังมีเวลาเหลืออยู่นะเดือนนี้กันยาตุลาพฤศจิกายนก็ประมาณ3เดือนนะคะแล้วก็วันที่6เนี่ยได้ไปเจอกัน
2: แต่เราจะปิดรับสมัครเนี่ยคือ15ตุลาใช่ไหมฮะ15ตุลาถ้าหมดก่อนก็ปิดก่อน15
0: เห็นว่าตอนเนี้ยเหลือไม่เยอะแล้วนะ
2: รีบเลย
0: รีบเลย ช่
2: นะครับมาบ้างอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะครับกับครั้งแรกในการวิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดิน

0: กับไทย PBS Kingbridge นะครับ
1: ค่ะทั้งสองท่านอยากจะฝากอะไรสักนิดนึงไหมคะ
2: ผมจะขอเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับวิ่งนักวิ่งที่วิ่งอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นโอกาสที่สำคัญนะเพราะปกติท่านจะวิ่งทางราบแต่ครั้งนี้จะวิ่งขึ้นเนินนะขึ้นสะพานซึ่งเป็นอะไรที่ท้าทายเราได้ไปพบผู้ว่าชัดชาตินะซึ่งท่านเป็นนักวิ่งท่านบอกโอ้ท่านถามเลยสโลปเท่าไหร่อะไรต่อไม่ไรแล้วท่านจะไปวิ่งด้วยนะครับ
1: อาจจะวิ่งแล้วไปเจอท่านผู้ว่า
2: เพราะท่านวิ่งเร็ว
0: ตามไม่ทัน
1: ตามไม่ทันดีกว่า
0: โอเคอ่ะ
1: คุณศิรินาค่ะ
3: เพราะฉะนั้นว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่จะได้ร่วมกันออกกำลังกายแล้วก็ร่วมกันทำบุญนะคะวันการวิ่งทั้งนี้นะทุกอย่างที่ทำเนี่ยคือทำการกุศลนะคะออกกำลังกายด้วยได้ความสุขด้วยนะคะที่เราร่วมกันทำเพื่อคนอื่นงานนี้เงินทั้งหมดเนี่ยมอบให้มูลนิธิทั้งหมดนะ
1: คะ
3: ซึ่งมูลนิธิทั้งสามมูลนิธิเนี่ยเจตนาจริงๆก็คือช่วยเหลือคนอื่นนะคะเด็กเยาวชนและคนที่มีปัญหาทั้งหมดนะคะเราร่วมกันทำบุญนะ
0: คะ
3: เป็นความสุขส่งท้ายปีนะคะปีหน้าเราจะได้ช่วยกันเพิ่มขึ้นแล้วประชาชนทุกคนก็จะมีความสุขมากขึ้นขอให้ทุกคนรวมใจกันนะคะอันนี้คือการทำบุญนะคะสร้างกุศลดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะ
0: นี่สแกนได้เลยครับขึ้นบนหน้าจอนี้แล้วคุณผู้ชมลิงก์อยู่บนหน้าจอนี้สมัครให้ทันนะครับปิดรับสมัครวันที่15ตุลาคมนี้หรือจนกว่าจำนวนการสมัครจะเต็มนะครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณด้วยนะคะดร.สิรินาโชควัฒนาปวโรรามวิทยาค่ะประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนานะคะและคุณสิริชัยสาครรัตนกุลค่ะประธานมูลนิธิไทย PBS ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ครบถ้วนครับคุณผู้ชมครับแหมเราเปิดกันมาด้วยก๋วยเตี๋ยวขาหมูเสิร์ฟแบบยกขาพาไปเที่ยวพาไปเสิร์ฟยิ้มเห็นความน่ารักของคนไทยและชวนคุณผู้ชมไปวิ่งกับงานใหญ่ท้ายส่งท้ายปีดังนั้นรีบสมัครกันมาได้เลยนะ
1: ใช่แล้วค่ะโอ้โหจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเยอะเลยก็อยากมาช่วยกันนะคะทำให้พวกเขาได้เข้าสู่การศึกษาอีกครั้งนึงค่ะ
0: วันนี้วันศุกร์หมดเวลาของเราทั้ง2คนแล้วครับเราและทีมงานรวมถึงแขกรับเชิญขอบคุณสำหรับทุกการติดตามหยุดสุดสัปดาห์อยู่ที่บ้านก็ขอให้มีแต่ความสุขแล้วก็ชาร์จพลังให้เต็มที่กลับมาเจอกันจันทร์หน้านะครับ8 นาฬิกาในวันใหม่ที่วันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ความมุ่งมั่นส่วนที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตัวโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS
1: แล้วหลังข่าวคุณหมอเอาที่ไหนมาพูดล่ะครับคุณหมอไม่คิดว่าตัวเองถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจะปล่อยข่าวออกมาหลอกล่อเจ้าหน้าที่บ้างเหรอครับ
2: ครับ
1: และสวมาจากใครก็รู้กันอยู่เขาจะยอมให้แก้ได้ยังไง
3: เดี๋ยวขออนุญาต
1: ให้คุณวิรัตอธิบายให้จบก่อนได้มั้ยฮะ
4: อย่าเพิ่งดีครับ
1: ใช่ครับเชิญครับให้คุณวิรัตอธิบาย
3: เอ
1: ามุมคุณวิรัตบ้างนะอันนี้จินตนาการการเมืองมากเกินไปไหมครับอาจารย์
5: สมมติว่าคนกำลังจะตายเนี่ยคนที่เจอต่อหน้าต่อตานี่ต้องรับมือกับสถานการณ์จำนวนมวลชนมีผลทางการเมืองยังไงกับพรุ่งนี้เป็นไปได้ไหมจะหนีออกพรมแดนธรรมชาติไปยุโรปประเทศไหนก็ได้แต่ข้อมูลล่าสุดยังยืนยันว่าอยู่ในวัดอยู่พักเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะมีบทบาทไม่ค่อยมีราคาว่าอย่างนั้นเถอะของเก่าเนี่ยลบออกขอโทษแก้ไขได้ไหมครับจะได้จบ
0: ตอบโจทย์เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
6: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงศธรสุขพงษ
7: ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
6: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
7: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
6: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
7: เราก็ไม่หยุด
6: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 3:15
7: เริ่ม7กันยายนนี
8: ้ผมจะพาทุกคนไปเปิดตำนานผีเพื่อเข้าใจวิถีคน
9: นำยุรีมียูออกปอบนะพี่ทีแค่ไม่ละ
10: หัวเบลอใหญ่ผมยาวมือยาวใหญ่มาก
11: รายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลทุกวันจันทร์เวลา 22:00 น.เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่7กันยายนนี้ทางไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

ってるからって。頑張ってね。

이 달려.

0: เลนรู้ไหมหนูดีคิดถึงสมัยก่อนที่เราสองคนเป็นแฟนกัน
1: สวัสดีครับผมชื่อเลน
0: ผมโหมีข้อเสนอที่ดีกว่านี้นะสนใจไหม
2: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
3: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จับทับ7 Specialist 7 มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
4: ้มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 นถึง 14:00 นทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

0: าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นส่วนที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 นทางไทย PBS
1: 13 สิงหาคมปี 2026 ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีซันาเอะทาคาอิจิผู้นำญี่ปุ่นเปิดแถลงข่าวแสดงความไม่พอใจอย่างหนักไปถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินเดินทางไปเกาะที่ชื่ออิตูรุกถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำรัสเซียเดินทางไปหนึ่งในเกาะที่เป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นและรัสเซียยังไม่สามารถลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อจบสงครามโลกครั้งที่สองอย่างสมบูรณ์ได้ไม่กี่วันหลังออกมาประกาศจุดยืนของผู้นำญี่ปุ่นรัสเซียเปิดฉากซ้อมรบด้วยกระสุนจริงขีปนาวุธถูกยิงออกมาจากเรือดำน้ำไม่ไกลจากจุดพิพาทมีความพยายามแก้ปัญหานี้มาหลายปีแต่ไม่สำเร็จและวันนี้ความขัดแย้งกำลังถูกยกระดับและสุ่มเสี่ยงต่อการเผชิญหน้าทางการทหารระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นหรือไม่ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่4กันยายนนี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS
2: ในยุคที่มันส่งผลที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
3: ครับ
2: ก็คือปี2554ต้องใช้คำว่ามหันตภัยพิบัติธรรมชาติ
3: ครับ
2: ที่ไม่ได้เป็นธรรมชาติ 100% มันมาผนวกกับสิ่งที่มนุษย์ทำด้วย
3: ครับ
2: กรุงเทพก็เปลี่ยนไปในปัจจุบันนี้อย่าลืมว่าระบบคลองที่มันอยู่ในอดีตนั้นมันถูกถมไปเยอะมากฝนตกยังไงมันก็ท่วมข้อสันนิษฐานนี้ผมว่าตัดทิ้งไปได้เลยคงไม่มีใครปล่อยให้กรุงเทพจมอยู่แล้วตราบใดกรุงเทพยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจมีผลประโยชน์มหาศาลมันก็ต้องมีมาตรการที่ไม่ต้องย้ายถ้าเป็นกรณีผลักภาระไปให้คนอื่น มันก็ต้องแสดงความรับผิดชอบ
4: ต้องเยียวยาคนอื่นหรือเปล่า
2: ใช่
4: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
5: แล้วแหล่งข่าวคุณหมอเอาที่ไหนมาพูดล่ะครับคุณหมอไม่คิดว่าตัวเองถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจะปล่อยข่าวออกมาหลอกล่อเจ้าหน้าที่บ้างเหรอครับ
6: ครับ
5: และสวมาจากใครก็รู้กันอยู่เขาจะยอมให้แก้ได้ยังไง
7: เดี๋ยวขออนุญาต
5: ให้คุณวิรัตอธิบายให้จบก่อนได้มั้ยฮะ
8: อย่าเพิ่งดีครับ
5: ครับเชิญครับให้คุณวิรัตอธิบาย
7: เอ
5: ามุมคุณวิรัตบ้างนะอันนี้จินตนาการการเมืองมากเกินไปไหมครับอาจารย์สมมติว่าคนกำลังจะตายเนี่ยคนที่เจอต่อหน้าต่อตานี่ต้องรับมือกับสถานการณ์จำนวนมวลชนมีผลทางการเมืองยังไงครับพรุ่งนี้เป็นไปได้ไหมจะหนีออกพรมแดนธรรมชาติไปยุโรปประเทศไหนก็ได้แต่ข้อมูลล่าสุดยังยืนยันว่าอยู่ในวัดอยู่พักเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะมีบทบาทไม่ค่อยมีราคาว่าอย่างนั้นเถอะของเก่าเนี่ยลบออกขอโทษแก้ไขได้ไหมครับจะได้จบตอบโจทย์เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
9: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงศธรสุขพงษ
10: ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
9: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
10: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
9: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
10: เราก็ไม่หยุด
9: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 3:15
10: เริ่ม7กันยายนนี้
11: เคยเจอไหมคะมีคนหน้าตาดีทักผิดมาคุยด้วยแล้วคุยดีเลยค่ะสร้างความเชื่อใจให้กับเราจนเรานั้นรู้สึกดีด้วยรูปแบบนี้เรียกกันว่า Pick Butchering Scam นะคะหรือที่เรียกกันว่าหลอกให้อ้วนแล้วเชือดนั่นเองค่ะ มิจฉาชีพจะไม่รีบให้คุณโอนเงินนะคะแต่ว่าจะค่อยๆชวนให้ลงทุนทีละนิดทีละนิดให้เห็นกำไรเล็กๆหรือว่ากำไรปลอมๆบนหน้าเว็บไซต์ที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะจนคุณนั้นตายใจแล้วก็ลงเงินก้อนใหญ่แล้วเขาก็จะหายไปพร้อมกับเงินทั้งหมดวิธีสังเกตง่ายๆมีดังนี้เลยค่ะ 1. คนแปลกหน้ามาชวนลงทุน 2. ผลตอบแทนสูงเกินจริง 3. เว็บไซต์ดูสวยแต่ว่าเพิ่งจดทะเบียนได้ไม่นานทุกคนคะในโลกของการลงทุนความสมเหตุสมผลต้องมาก่อนอารมณ์เสมอนะคะเพราะว่าถ้ามันดีเกินไปนั่นแหละค่ะคือกลโกงร่วมกันตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปกับไทย PBS Verify

0: น้องปาร์คว่ายน้ำแล้วจะชวนพูดซะหน่อย
1: ก็นี่ฮะยกมือ
0: เอาเลยไหม
1: เอาเลย
0: พร้อมนะหนึ่งสองสาม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เราต้องเตรียมไหม
0: ทำไมไม่เหมือนน้องลิซ่าเลยแม้แต่น้อย
1: อย่าเหมือนเขาเลยเขาเป็นคนเดียวหนึ่งเดียวของประเทศนี้เลยตอนนี
0: ้วันนี้ต้องทักทายคุณผู้ชมไทยบันเทิงแบบนี้เลยเพราะว่าเป็นกระแสและไม่ใช่แค่บ้านเราทั่วโลกฮัลโหลสวัสดีค่ะเดชิโกไปแล้วนะคะน้องลิซ่าไปแล้วหนึ่งคือเพลงนี้เป็นเพลงซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาใน EP ล่าสุดปล่อยเมื่อเช้า7โมงเช้านะคะ2ล้านวิวเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะแต่ที่หลายคนฮือฮาอันนี้คือน้องปาร์คเนี่ยเขาปั่นวิวมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะคะต้องบอกว่าสไตลิสต์ของน้องเนี่ยหลายคนจับตามองมากนะคะแล้วบอกว่าเอ็นเครดิตรอบนี้คนไทยหนักมากไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผม
1: มีทีมมวยไฟเตอร์ด้วยนะ
0: ทีมมวย
1: ไทยไฟเตอร์ด้วยนะ
0: ที่เป็นสตันแมนโดยเฉพาะที่โด่งดังมากในเมืองไทยแล้วก็มีผลงานอินเตอร์นะคะและที่สำคัญค่ะหลายคนเขาก็สนใจเพราะจริงๆแล้วคุณผู้ชมแฟนๆนะคะทั้งหลายเขาเดากันตั้งแต่แรกว่าน้องลิซ่าจะถ่ายทำที่ไหนบ้างเพราะเพลงนี้มันชื่อว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้องเป็น
0: สวัสดีค่ะ
1: ต้องเป็นถ่ายทำที่ประเทศไทยอยู่แล้ว
0: ประเทศไทยแน่นอนก่อนหน้านี้มีทีเซอร์เล็กๆเขาก็แคปภาพกันออกมาแล้วบอกนี่หัวลำโพงอย่างแน่นอนรู้ไปถึงว่าชานชาลาที่เท่าไหร่ นักสืบชาวไทยไม่ธรรมดาจริงๆ
1: เดี๋ยวลิซ่าจะทำหัวลำโพงแตกอีกนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปถ่ายทำที่ไหนรอบก่อนตอนนั้นจำได้ว่ามีไปเยาวราช
0: เป็นเยาวราช
1: ก็โอ้โหคนไปลงเยาวราชเยอะมากรอบนี้หัวลำโพง
0: ซึ่งน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าการเข้ามาถ่ายทำในไทยใช้โปรดักชันของไทยแบบนี
1: ้
0: ทำให้รายได้เนี่ยเข้าไทยเยอะมากเหมือนในเพลงของน้องเลยในเพลงของน้องเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเงี่ยหูฟังดีๆนะอันนี้เดี๋ยวต้องไปฟังอีกรอบเพราะว่าเมื่อเช้าได้ดูไปหลายรอบเหมือนกันมีภาษาไทยเนี่ยมีคำว่าเงินบาทมีสวัสดีค่ะแน่ๆและมีคำว่าตุ๊กตุ๊ก
1: Thailand
0: yes คำว่าตุ๊กตุ๊กเนี่ยหลายคนรู้เพราะว่าน้องใช้โปรโมทมาตั้งแต่ต
1: ้
0: นแล้วว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทยแต่ก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าพูดถึงตุ๊กตุ๊กฝรั่งเขาจะชินหรือเปล่าจะทำยังไงให้มันดูแปลกใหม่ให้มันดูแบบสดใหม่สำหรับลิซ่า
1: แต่เป็นปาร์คชินนะเพราะปาร์คชินมาตั้งแต่ประโยคติดหูของเน็ตอนิพร
0: ว่า
1: พอตุ๊กไทยแลนด์ไปปรากฏตัวอยู่บนเวที Miss Universe มาแล้วน่าจะ10ปีได้ตุ๊กไทยแลนด์แล้วครับเนี้ย
0: แล้วหลายคนเดาตอนแรกนึกว่าน้องลิซ่าจะมาชุดแบบนั้นหรือเปล่าปรากฏว่าน้องมาขับขี่แบบไซเบอร์พังค่ะคุณผู้ชมค่ะมีความอินเตอร์สุดๆแล้วต้องบอกเลยว่าจริตเนี่ยเขาเรียกว่าโพสแบบโวกโวกก็คือจะไม่สวัสดีค่ะธรรมดาแต่จะเป็นสวัสดีค่ะอะไรแบบนี้นี่
1: ต้องเป็นการเต้นนิดนึง
0: คือมีความเป็นแฟชั่นไอคอนเพราะว่าน้องเราเนี่ยดังระดับ global อยู่แล้วนะคะคราวนี้เรื่องที่น่าสนใจย้อนกลับไปที่ตุ๊กตุ๊กกันสักเล็กน้อยเพราะหลายคนบอกว่าทำไมต้องใช้ตุ๊กตุ๊กมาเป็นสัญญาเป็นสัญลักษณ์ในเพลงนี้ไทยบันเทิงสักอย่างมีผลงานวิจัยรองรับ
1: ครับ
0: ปาร์คคือเขาบอกว่างานวิจัยนะคะของระดับปริญญาเอกค่ะสาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนะบริหารศาสตร์นะคะของดร.กฤตหงจันยาอันนี้ทำไว้เมื่อปี62คุณผู้ชมเขามีการศึกษาเชิญสัญลักษณ์ A Case Study of Thailand Brand
1: ครับ
0: สมมติไปถามต่างชาติสมมติน้องปาร์คเป็นฝรั่งพี่กิ๊ฟเดินเข้าไปถามเลยว่า5สัญลักษณ์ที่ปาร์คนี่ถึงมากที่สุดพอแบบนึกถึงประเทศไทยคืออะไร
1: โอ้ยอย่าบอกนะ
0: ให้เดาไหมมีอะไรบ้างไอ้ปาร์คเดาก่อนเดาเล่นก่อน
1: ปาร์คไม่ต้องเดาเลยเพราะหน้าจอขึ้นเลยพี่กิ๊ฟ
0: เอา
1: พี่กิ๊ฟอุตส่าห์จะเล่นไทยด้วย
0: ขอโทษคุณผู้ชม
1: ปาร์ครู้ตั้งอันดับแรกยันอันดับ6เลย
0: นี่ถ้าไม่เงยหน้าขึ้นมานี่บอกโหปาร์คทำไมเก่งขนาดนี้นะปาร์คต้องมีจิตวิญญาณอะไรแน่ๆนะคะ6อันดับก็คืออาหารไทยนะคะพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ช้างไทยนวดไทยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเขาบอกว่าตุ๊กได้รับเลือก282ครั้งหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 7.05% ของการจัดอันดับทั้งหมด 4,000 รายการอย่างที่บอกมา
1: ครับ
0: เป็นยังไงปาร์คมันต้องใส่แล้วนะตุ๊กๆอ่ะ
1: มันก็จะเป็นภาพจำอย่างหนึ่งเวลาที่ทำให้ต่างชาติเขาเวลาเราพูดถึงประเทศไทยอ่ะนึกถึงอะไรก็หนึ่งในนั้นตุ๊กๆแต่ปาร์คว่าปาร์คขอเพิ่มอีกหนึ่งอันดับตอนนี้พูดถึงประเทศไทยต้องนึกถึงอะไรพี่กิฟ
0: ต์ค่ะ
1: ต อนนี้นึกถึงลิซ่าแล้วจ้ะ
0: คิดถึงน้องลิซ่าแล้วที่สำคัญไม่ได้มาคนเดียวนะคะชวนในทีม Blackpink ชวนพี่จีซูเขาอึ้งกันทั้งบางอยู่ๆมาถ่ายทำที่สวนสนุกในประเทศไทยด้วย
1: ก่อนหน้านี
0: ้แล้วเพลงกำลังจะปล่อยต่อกันเลยน้องลิซปล่อยวันนี้เดี๋ยวพี่จีซูปล่อยวันเนี้ย 11:00 น. แล้วถ่ายทำในไทยอีกแล้วนะคะและอีกอย่างนึงเห็นร่วมกับทางไปรษณีย์ไทยด้วยสำหรับพี่จีซูเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากๆเพราะตอนนี้กระแสของไทยเนี่ยมีทั้งน้องเนเน่มีทั้งพี่ลิซ่ามีทั้งวอลเลย์บอลโอ้โหตอนนี้คืออุตสาหกรรมไทยของเราเนี่ยขับเคลื่อนหนักมากนะคะส่วนพรุ่งนี้ถ้าใครอยากจะไปเก๋ๆตามรอยน้องลิซ่านะคะเดี๋ยวชวนพี่ปาร์คไปด้วยนะคะเราจะไปแถวเจริญกรุงปากคลองตลาดหัวลำโพงเราอาจจะจัดทริปเดินเล่นตามรอย MV สวัสดีค่ะ
1: พี่กิฟ
0: ยังไงจ๊ะ
1: ปักว่าไม่ต้องทันพรุ่งนี
0: ้ยังไง
1: เดี๋ยวเนี่ยช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยเราน่าจะได้เห็นคอนเทนต์ในโซเชียลในออนไลน์เนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: เขาน่าจะไปเต้นแบบเนี้ยแล้วก็น่าจะไปโชว์ในแบบพื้นที่โลเคชั่นต่างๆมันก็จะกลายเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวในการโปรโมทสถานที่ต่างๆซึ่งอันนี้ชื่นชมนะวิธีการถ่ายเขาถ่ายทำหลายสถานที
0: ่หลายโลเคชั่น
1: หลายโลเคชั่นใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้วิธีการถ่ายทำมาเมานิดนึง
0: แล้วก็น่าชื่นชมที่ใช้คนไทยเป็นเบื้องหลังเกือบทั้งหมดเลยจริงๆ
1: เขาบอกว่ามันง่ายขึ้นมากกว่าแต่ก่อนคุณผู้ชมมาเพราะเดี๋ยวนี้เขามีการพยายามผลักดันให้มันมีซึ่งตอนนี้มีแล้วนะในกรุงเทพแบบเป็นศูนย์ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการถ่ายทำกองถ่ายที่จะมาถ่ายในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายต่างประเทศจะเป็นหนังจะเป็น MV จะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเป็นระบบแบบ one stop service คือแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาถ่ายทำในประเทศไทยเนี่ยเวลาคุณประสานอ่ะคุณจะถ่ายที่ไหนคุณต้องไปหาประสานเอานะเขตเอ่ยตำรวจเอ่ยอะไรเอ่ยเต็มไปหมด
0: ก็คือแต่ละจุดคุณอาจจะต้องไปสิบที่เลยกว่าจะได้ถ่าย MV
1: การจะขอถ่ายทำทีนึงอ่ะเอกสารเป็นตั้งๆใช้ระยะเวลานานแต่เดี๋ยวนี้มันจะง่ายขึ้นมากเพราะเรามีศูนย์ที่มันเป็นอำนวยความสะดวกแบบ one stop service ซึ่งในกรุงเทพเนี่ยมีมันทำให้การถ่ายทำมันง่ายขึ้นส่งเสริมดึงดูดนักท่องเที่ยวเอามาถ่ายทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะประเทศไทยเรามี cash rebate ด้วยไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นกองมิวสิกวิดีโอต่างๆ
0: มากมาถ่ายแล้วได้ตังคืน
1: ได้ตังคืน
0: ได้ตังคืน
1: คือถ้าเป็นหนังเนี่ยเขามีกำหนดนะขั้นต่ำสมมติถ้าเป็นภาพยนตร์เนี่ยใช้งบประมาณแบบต้องมากกว่า50ล้านบาทเนี่ยขึ้นไปเนี่ยคืน
0: 15%
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าน้อยกว่านั้นเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขในการกำหนดอีกว่าถ้าเกิดคุณใช้งบประมาณเท่าไหร่มันจะมีวิธีการคืนอะไรยังไงแบบภาษีเท่าไหร่
0: แล้วก็ที่ใช้คนของประเทศไหนอะไรยังไงเข้ามาทำงานในไทยใช่ไหม
1: มันก็จะมีวิธีการแบบนั้นอีกอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการนึงที่ MV นึงอ่ะเวลาเราเห็นเนี่ยคุณผู้ชมเบื้องหลังเนี่ยมันกระตุ้นองคาพยพที่มันไปหลายอย่างนะทั้งคนทำงานเบื้องหลังคนกองถ่ายนักแสดงคนสร้างงานสร้างอาชีพจนกระทั่งถึงการต่อยอดไปจนถึงล่าสุดอย่างของลิซ่าเดี๋ยวก็น่าจะเกิดปรากฏการณ์ไวรัลอะไรอีกเยอะแยะต่างๆมากมาย
0: เดี๋ยวรอดูรีแอคจากต่างชาติด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆก่อนอันนี้แฟชั่นไอคอนทั้งหลายเนี่ยไปเหมาตุกๆแล้วนะแล้วก็โพสทงโพสท่ากันนะคะเอลเคดกันไปหมด
1: ก็เวลาฝรั่งมาฝรั่งชอบถ่ายคลิปตัวเองอยู่บนตุก
0: ๆแนะนำอย่าไปโพสตอนวิ่งนะคุณผู้ชม
1: อันตราย
0: เอาตอนที่รถจอดดีกว่านะคะ
1: เชียร์บรรยากาศหน่อยเดี๋ยวเชียร์น้องลิซ่าไปแล้วไปอีกหนึ่งข่าวอันนี้เองจากลิซ่าสาวงามโกอินเตอร์มาถึงอีกหนึ่งสาวที่บอกเลยว่าน่ารักแฟนๆเยอะไม่แพ้กันพี่กิ๊ฟ
0: สาวหมวยเหรอ
1: สาววิคนนี้เขาบอกเป็นนางในวรรณคดีตอนนี้อิงวรันธรฮะที่บอกเป็นนางในวรรณคดีเนี่ยไม่ใช่อะไรนะบทบาทในภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของอิงวรันธรก็คือเขาบอกว่าท้าทายยากและหินที่สุดในชีวิตเพราะอิงวรันธรเราจะเห็นลูกสาวใส่ๆน่ารักน่ารัก
0: เรียบร้อยหน่อย
1: แต่รอบนี้เขาไปรับบทในภาพยนตร์เนี่ยเขาเป็นนางวันทองที่หลายคนตีหน้าตีตราว่า
0: หลายใจ
1: วันทองหลายใจวันทองหลายผัว
0: คือจริงๆดูผิดกับลุคคุมอิงมากๆเน
1: าะแต่เรื่องนี้เขามีที่มาที่ไปนะฮะแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังที่ยากที่สุดสำหรับอิงวรันธรเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศเบื้องหลังกองถ่ายทำกันด้วยฮะ
0: ค่ะ
1: ถ้าถามความยากที่สุดตอนถ่ายทำไม่นับแบบบรรยากาศอากาศร้อนๆนี่สวยทะลุควันมานะคุณผู้ชมฮะเขาถ่ายกันตอนช่วงซัมเมอร์หนังเรื่องนี้นะครับนักแสดงสาวอิงวรันธรบอกว่าโอ้โหความยากมีเยอะเลยนะเอาแค่ที่เห็นกันหน้าฉากในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องอัศจรรย์วันทองฮะที่อิงรับบทวันทองก็คือมีทั้งเรื่องของการขี่ม้าการใส่ชุดไทยที่สวยนะแต่ขยับเขยื้อนร่างกายเราไม่แน่ใจว่าขยับเขยื้อนยากไปหน่อยไหมนะฮะไม่ต้องนับเบื้องหลังที่เราอาจจะไม่ได้เห็นตอนถ่ายทำอีกเยอะเพราะเขาบอกว่าถ้าจะนึกออกเนี่ยใครที่เข้าไปดูหนังน่าจะได้นึกออกแล้วว่าเขามีความยากอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องขึ้นสลิงการใช้ CG เพราะว่าหนังมันเป็นแนวแบบว่าแฟนตาซีด้วยนะฮะเรื่องนี้เขาบอกว่าทำให้อิงวรันธรคุณผู้ชมปาร์คไปบุกกองถ่ายมา ไปบุกมาสารภาพพูดตามตรงเลยหนังเพิ่งเข้าฉายกองถ่ายที่ไปบุกมาคือเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้ว
0: ฮะ
1: ล่วงหน้าย
0: าวนานขนาดนั้น
1: ใช่ล่วงหน้ามาก
0: เพราะอะไรอ่ะป้า
1: ตอนนั้นเขาใช้กระบวนการอาจจะใช้กระบวนการในการทำ CG การทำต่างๆด้วยแล้วก็มีไปเทศกาลต่างประเทศด้วยเรื่องนี้อิงบอกว่าน่าจะเป็นการแสดงที่ยากที่สุดในชีวิตของอิงละเพราะถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้อิงเคยแสดงอะไรมาบ้างก็เราจะรู้จักจาก Snap ใช่ไหมฮะเล่นกับพี่โทนี่รากแก่นตอนนั้นเป็นภาพยนตร์เหมือนกันแล้วก็มีซีรีส์เรื่องของอนาคตด้วยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านม
0: า
1: แต่เรื่องนี้ยากเพราะเขาบอกว่าวิธีการคิดการตีความคาแรคเตอร์ของนางวันทองในเรื่องเนี่ยคือในเรื่องอิงรับบทเป็นคนยุคปัจจุบันพิมมาดาหลุดเข้าไปในโลกวรรณกรรมที่ตัวพิมมาดาเนี่ยต้องไปสวมรอยเป็นวันทองอีกทีนึง
0: เหมือนทะลุมิติ
1: ทะลุมิติไปแล้วทีเนี้ยรู้อยู่แล้วว่าตัววันทองเนี่ยตัวละครจบเป็นยังไงตัวพิมมาดาไปสวมรอยวันทองในขณะที่อิงบอกว่าต้องสวมเป็นทั้งพิมมาดาที่ต้องไปสวมเป็น
0: วันทองอีกทีนึง
1: เขาบอกว่าความยากมันก็เลยคือการพยายามเล่นให้แสดงออกหลายเลเยอร
0: ์
1: อันนี้เป็นอีกหนึ่งสเต็ปความยากของอิงวรันทรด้วยคุณผู้ชมฮะดังนั้นเรื่องนี้ท้าทายไม่น้อยไปฟังเธออดครวญการอดครวญอะไรบ้างลองดูฮะ
2: สุดในชีวิตที่เคยทำมาตอนนี้จริงเพราะว่าอันอื่นมันค่อนข้างหาอะไรรีเลทได้ง่ายๆอะค่ะแต่พออันนี้อ่ะด้วยความที่เรารู้จักเรื่องนี้มาก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ที่แบบรีเลทเลยอะไรเงี้ยก็เราก็เรื่องแบบลุคต่างๆบรรยากาศอะไรเงี้ยมันเหมือนใหม่หมดเลยอะค่ะ
3: เราไม่มีใครในใจเลยเนาะตอนที่เราเขียนบทอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะก็จะเป็นคนไม่ค่อยสควีซอะไรอะค่ะก็อยากให้มันเข้ามาในหัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มไปดูภาพเพ้นท์ไปดูโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เจอภาพเพ้นท์แล้วเราก็มีรูปหนึ่งที่เราคิดถึงอิงเราเห็นเป็นอิงขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พอจริงๆโดยคอนเซปต์เราก็คิดว่าเราอยากจะพูดเราอยากจะทำอะไรที่มันมีความเพ้นติ้งของวัดป่าเลไลอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอไปดูเราก็รู้สึกว่าเออน้องน่าสนใจวันที่แคสติ้งเนี่ยตัวน้องเขาก็ประหม่ามากแต่ว่าก็ทำได้ดีแล้วมันก็ประหลาดมากจริงๆในซีนแบบดราม่าที่ทุกคนก็รู้กันเนอะซีนตะแลงแกงอะไรเงี้ยวันที่ออดิชั่นกันอะไรเงี้ยเขาก็เล่นออกมาได้แบบตรงใจเรามากๆแล้วก็ทำได้แบบซึ่งมันเป็นเราว่ามันเป็นเรื่องของความรีเลทด้วยอะค่ะคือความเป็นผู้หญิง
1: ถึงนางจะขึ้นชื่อว่าเล่าเรื่องของวันทองที่ใครๆก็รู้ตอนจบตามวรรณคดีอยู่แล้วนะฮะแต่ขึ้นชื่อว่านี่ผู้กำกับคือใครพี่มุกปิยการจาก Long Live Love แล้วก็ซิทคอมเนื้อคู่ประตูถัดไปฮะเขาบอกเลยว่ามีการตีความใหม่ด้วยและแอบ

0: เอานิดนึงถ้าสังเกตเมื่อกี้พ
1: ี่
0: ก
1: ิ
0: ฟต์คุณผู้ชมพี่มุกขาแพลงนะข้อเท้าอ่ะกระดูกแตกคือวิ่งในกองถ่ายเนี่ยถ่ายงานทำไปทำมาถ่ายแพ้ถ่ายมาเนี่ยพล
1: ิ
0: กกระดูกแตกแต่ใจสู
1: ้
0: มาทำงานนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เขาบอกสนุกมากท้าทายมากเพราะเป็นการตีความใหม่ของพี่มุกด้วยซึ่งเรื่องนี้ทำให้พี่มุกเขาบอกว่าได้เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับตัวละครหญิงตัวนี้มากขึ้นด้วยครับ
2: เพราะว่าจริงๆตัววันทองนี่ถ้าเกิดว่าใครได้อ่านวรรณคดีมาจริงๆอะค่ะก็จะรู้เนาะว่าเขาจะเหมือนเป็นผู้หญิงที่เหมือนโดนโชคชะตานำพาไปอะแล้วก็จะแบบบางทีแล้วแบบอาจจะไม่ได้สามารถตัดสินใจอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะก็มันเป็นเอาเรียกเป็นกรอบของการเป็นผู้หญิงในยุคนั้นอะไรเงี้ยละกันเนาะแล้วก็จริงๆก็มาถูกตีความใหม่โดยมุมมองของผู้หญิงที่เข้าไปอยู่ยุคปัจจุบันที่เข้าไปอยู่อะมันก็อาจจะต้องมีอะไรที่เราก็ทำให้เห็นมุมมองที่แตกต่างมากขึ้นจากเรื่องนี้ละกันอิงอะตอนแรกที่เรียนมาก็รู้สึกว่าเราก็จำอย่างนั้นมาต่อวันทองหญิงสองใจอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเล่นจริงๆอ่ะแล้วพอเปิดมุมมองเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็น่าจะอินสปายอะไรหลายๆอย่างให้ทุกคนได้ไม่ใช่แค่ผู้หญิงด้วยอะค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมฮะไม่ใช่แค่พี่มุกที่เขาตีความใหม่นะอิงที่มารับบทเองเขาบอกได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับบทของความเป็นผู้หญิงจากวันทองด้วยฮะอย่างที่บอกไปย้อนรอยเรื่องการแสดงของอิงวรันทรนี่ถ้าไม่นับมิวสิกวิดีโอที่เยอะมากนะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่3นะครับนับตั้งแต่ Snap แค่ได้คิดถึงปี2558แล้วก็ก่อนหน้านี้มีซีรีส์อนาคตตอนนิราชแกะดำเมื่อ2ปีที่แล้วปี2567ด้วยครับจากงานแสดงจริงๆเยอะเลยนะเห็นล่าสุดประกาศไปเป็นโค้ชรายการเพลงด้วย
1: ทำทุกอย่าง
0: เยอะทุกอย่าง
1: แต่แฟนคลับก็ลุ้นเพราะว่าบทบาทนี้ยากจริงนะคะคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกคนนึงค่ะสารพันลั่นทุ่งบางเขนถ้าใครคิดถึงลูกเทวดาของพ่อลูกเทวดาของแม่
0: ตอนเด็กๆได้ยินบ่อยเลย
1: หันควับเลยนะเวลาใครโดนว่าเป็นลูกเทวดาเดี๋ยวมันก็จะแบบพ่อแม่ก็จะสะอึกนิดนึงนะคะเพราะว่าคำนี้มันโดนใจจริงๆแล้วคุณผู้ชมที่ดูร้องไว้ตั้งแต่มาหลายสิบปีก่อนทุกวันนี้ยังใช้ได้นะสนุกสิ่งมาศคือชื่อนักร้องท่านหนึ่งที่เข้าวงการตอนอายุเกือบจะ40นะคะแต่ตอนนี้เรียกอย่างนั้นไม่ได้ต้องเรียกว่าอาจารย์สนุกค่ะเพราะว่ามีดีกรีปริญญาหลายใบมากปัจจุบันไปถึงปริญญาเอกแล้วแล้วก็ปกติท่านสอนอย่างเดียวไม่ได้ร้องเพลงแล้วแต่มาร้องให้กับสารพันลั่นทุ่งบางเขนเท่านั้นส่งตรงมาจาก101ค่ะ
3: ลูกชาย

0: เพลงโจ๊ตแต่โดนใจนะคะหัวอกพ่อแม่โดนแน่นอนยิ่งเมื่อ16ปีก่อนตอนนั้นลูกใครเป็นสายแว้นหน่อยสายขี้เกียจนะคะถ้าเพลงลูกเทวดาขึ้นนี่คือจี๊ดใจเลยเพราะว่ามันโดนเป็นหนึ่งในเพลงดังมากช่วงปี53ค่ะทำเอาคนพูดถึงชื่อนี้สนุกสิ่งมากนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็โด่งดังมาเยอะจากหลายเพลงค่ะพ่อบักเบ้นแค่เศษผ้านะคะเพลงซึ้งๆเท่านั้นซึ่งต้องบอกเลยว่าสนุกสิ่งมากเนี่ยเข้าวงการอย่างที่บอกคุณผู้ชมไป30ปลายๆแล้วน้องปาร์คจะ40ที่สำคัญอยากทำเพลงตอนนั้นค่ะอาจารย์สนุกบอกว่าผมน่ะเป็นตำรวจอยู่แต่ใจนึงเนี่ยมันถึงทางแยกอยากจะทำงานเพลงทำยังไงดีลองทำแล้วให้เพื่อนที่สถานีวิทยุเนี่ยลองเปิดดูปรากฏว่าเฮ้ยเพลงมันก็พอไปได้เหมือนกันก็เลยถืออัลบั้มเนี้ยเข้าไปเลยที่ค่ายเพลงเองปรากฏว่าเขาชอบเขาบอกว่าถ้าเพลงร็อกมีหนุ่ยอัมพล
1: เพลง
0: หมอลำสายล็อกก็ต้องมีสนุกสิ่งมากโอ้โหเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เลยนะคะแต่ต้องบอกว่าช่วงระยะหลังคุณอาหายไปเป็น10ปีเหมือนกันน้องปาเพราะว่าคุณอาป่วยหนักเนาะ
1: ตอนนั้นป่วยเป็นอัมพฤกษ์ฮะคุณอาพักรักษาตัวอยู่นานแล้วก็เป็นจังหวะเปลี่ยนที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมาลุยงานสายการเป็นอาจารย์นักวิชาการดีกว่า
0: คุณผู้ชมไปฟังอีกหนึ่งเพลงดังดีกว่าค่ะ

ในเรื่องร้ายๆยังพอมีเรื่องดีนะคะเพราะว่าหลังพักฟื้นร่างกายพ่อสนุกก็ไปลุยอีกสายหนึ่งอย่างที่บอกไปนะคะก็คือสายวิชาการเพราะว่ายังได้ใช้สมองแต่ไม่ต้องใช้ร่างหนักมาก

0: ค่ะไปเรียนต่อทั้งในระดับปริญญาเอกแล้วก็เข้าสู่การเป็นสายนักวิชาการแบบเต็มตัวจนตอนนี้โอ้โหตำแหน่งใหญ่คุณผู้ชมผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วนะคะแล้วยังเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการที่วิทยาลัยสงร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนักศึกษาที่เข้ามาเรียนแฟนคลับล้วนค่ะ
1: ก็ห่างหายจากวงการเพลงไปก็ไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัย201ครับอยู่101ก็ไปอยู่ได้สักพักหนึ่งท่านผู้บริหารก็ว่าให้เป็นผอ.ให้หน่อยดูแลงานวิชาการให้หน่อยก็เลยได้รับอาสาท่านว่าจะดูแลงานวิชาการของวิทยาลัยก็เลยทำหน้าที่ผอ.มาตั้งแต่ปี2566นะครับ
2: 3ปีประมาณอุ๊ย3ปีได้ใช่มั้ยฮะ
1: จนถึงปัจจุบันนี้ครับ
3: อาจารย์สอนเกี่ยวกับอะไรคะเอากลับเป็นอาจารย์ไปแล้วในตอนนี้อาจารย์สนุกสอนอะไรคะ
1: ตอนนี้ทำหน้าที่สอนอยู่ประมาณสอนประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตสอนการเมืองการปกครองแล้วก็เป็นผู้อำนวยการอีกผู้อำนวยการนึงก็คือหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตบริหารการศึกษา

0: เส้นทางนักร้องก็สู้นะคะเพราะกว่าจะได้มีเพลงของตัวเองอายุ3ปลายๆเกือบแตะหลัก4ไปแล้วนะคะรวมถึงเรื่องการศึกษาด้วยที่เพิ่งมาลุยจริงๆจังๆในช่วงวัยกลางคนเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นคุณอาเล่าบอกว่าชีวิตมันลำบากลูกไม่มีเงินจะเรียนดีว่ามีคนดูแลนะคะขอคุณอาเอาไปเลี้ยงดูก็เลยได้เรียนต่อนะคะพอมีโอกาสก็เลยอยากจะเรียนมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้พ่อสนุกนี่เป็นนักสู้ตัวจริงเลยนะคะงานร้องเพลงก็ไม่ทิ้งการศึกษาพ่อบอกเราก็ต้องห้ามทิ้งนะคะเพราะมันช่วยให้ต่อยอดได้หลายอย่างแต่พรุ่งนี้น้องปาร์คใช้งานคุณอาหนักมากร้องเต็มรายการเลยนะคะบ่าย 3:05 ค่ะคือต้องบอกว่าไปกู้หนี้ยืมสินเยอะกว่าจะได้เพลงของตัวเองตอนนั้นคุณอาบอกว่า
1: ค
0: ือเป็นราชการใช่ไหมก็ไปกู้เงินราชการออกมาได้ 2-3 หมื่นบาทอยากไปซื้อเพลงโทรขอผู้ใหญ่หำเฉลิมพลมาละคำดิฉันยังให้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านอยู่นะเพราะชิน
1: แต่ตอนนี้จริงไม่ได้ทำแล้วนะ
0: วางมือไปแล้วนะคะแต่ชินพอเรียกติดผู้ใหญ่หำก็บอกอ่ะเอาไปร้องเลยมีตังค์ค่อยเอามาคืนปรากฏว่าเป็นหนี้เต็มไปหมดเลยแล้วพอได้ออกอัลบั้มคุณพ่อสนุกก็เอาเงินมาใช้หนี้ทีละคนแบบเห็นถึงความรักในเสียงเพลงจริงอ่ะ
1: แกรักเรื่องของการร้องเพลงด้วยแล้วก็จริงๆเมื่อกี้ที่พี่กิ๊บแซวปางไม่ได้ใช้งานผู้ใหญ่หำเยอะนะฮะไม่ใช่งานผู้ใหญ่หำ
0: พ่อสนุก
1: เนี่ยคือมาจากต่างจังหวัดให้คุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวลองฟังดูว่าทำไมตัดสินใจกลับมาคืนใหม่แล้วก็ร้องเพลงบนเวทีสารพันลั่นทุ่งบางเขนด้วยเพราะปกติเนี่ยอาจจะเห็นเวลาถ้าเกิดแบบคนใกล้ตัวแกอาจจะรับงานแบบร้องเพลงทั่วไปแบบแค่แบบคนกันเองร้องสักเพลง2เพลง
0: งานในห้องประชุมนิดนึงเบา
1: ๆเต็มๆเพราะอะไรเดี๋ยวเราติดตามกันดูด้วยนะฮะสนุกสิงมาศลูกเทวดาน
0: ะ
1: ส่วนตอนนี้พรุ่งนี้สารพันลั่นทุ่งบางเขน 15:05 แต่ว่าคุณผู้ชมสามารถเปิดหน้าจอรอดูได้ตั้งแต่ 14:05 เลยเพราะว่ายกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ของเราคุณผู้ชมฮะโค้งสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าพรุ่งนี้แล้วฮะวันสำคัญทั้งผู้เข้าแข่งขันทั้งแฟนรายการพรุ่งนี้เราจะประกาศแล้วว่าท็อป5 5ทีมสุดท้ายที่ขับเคี่ยวกันมาเยอะมากจะเป็นทีมไหนนะฮะแต่ยังบอกอะไรมากไม่ได้งานนี้บอกได้อย่างเดียวว่าเขาบอกว่า5ทีมสุดท้ายเนี่ยครบครันทั้งเรื่องราวของสตอรี่น้ำพริกแล้วก็เรื่องของรสชาติด้วยนะฮะเด็ดแค่ไหนกรรมการกับคอมเมนเตอร์เขาบอกว่าเขามีการมาบอกใบให้แฟนๆไทยบันเทิงนิดนึงอ่ะลองฟังดูฮะ
2: 5คำเด็ดๆใช่ไหมชอบเก่งดีอันนะ5คำมีอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นอย่างนี้เหรออ๋อเขาทำกันอย่างนั้นเหรอมันอ๋ออ๋อเฮ้ยฮะอ๋ออย่างนี้ตลอดนะครับเราไ
1: ม่รู้คอมเมนเตอร์ของเรายังตื่นเต้นขนาดนี้นะฮะเชื่อว่าพรุ่งนี้12ทีมผู้เข้าแข่งขันรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2รวมถึงคุณผู้ชมด้วยน่าจะต้องมีส่งเสียงแบบนี้แน่นอนฮะฮะ
0: อึ้งเหรออ
1: ึ้ง
0: อึ้งเหรอ
1: พรุ่งนี้เขามีอึ้งแน่ๆใครที่ติดตามเกาะติดขอบหน้าจอนะเพราะพรุ่งนี้บ่าย 2:05 ได้เวลาสมควรแล้วนะฮะที่หลังจากเราขับเคี่ยวกันมา5เดือนจะประกาศผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ5ทีมสุดท้ายของยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นะครับเมื่อกี้ฟังนาย

0: งไปในโยงเขาการันตีที่นิยาม5คำป้าเข้าใจ3คำได้เก่งชอบดีอีก2คำคืออันนะ
1: คืออะไร
0: ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนายโยก5พยางค์ของนายโยกอันนะคืออะไรไม่รู้นะแต่ว่าที่แน่ๆคือทุกทีมเขามีฝีมือแน่นอนนะมีรสชาติมีกรรมวิธีที่แตกต่างกันที่แม้แต่เชฟตัวจริงก็บอกว่าเอ้ยยังไม่เคยทำอะไรแบบนี้เหมือนกันนะฮะตลอดจนการเล่าเรื่องราวชูวัตถุดิบแล้วก็วิถีท้องถิ่นซึ่งถ้าไม่ใช่รายการยกพลคนน้ำพริกก็ไม่รู้ว่าจะหาชิมน้ำพริกรสเด็ดที่ทั้งรสชาติและก็เรื่องราวเข้มข้นขนาดนี้ได้จากที่ไหนนะครับแถมยังมีการเข้าแคมป์โดยมีเชฟพี่เลี้ยงมาช่วยคิดช่วยเสริมของดีของชุมชนให้สามารถต่อยอดไปได้ไกลชวนฟังเสียงกรรมการบอกใบกันสักนิดว่าเอ๊ห้าทีมสุดท้ายเนี่ยเขามีอะไรดีบ้างฮะ
2: แต่ละชุมชนเนี่ยมีจุดเด่นมีประวัตินะครับมีการเล่าเรื่องมีการพัฒนาของแต่ละน้ำพริกเนี่ยที่แตกต่างกันแล้วเราก็พยายามที่จะเลือกว่ามันจะมียั่งยืนได้ขนาดไหน
3: เชฟพี่เลี้ยงแต่ละคนเนี่ยเขาเข้าไปช่วยในหลายๆอย่างเนาะในเช่นการเปลี่ยนวัตถุดิบของจากที่เขาอาจจะเป็นวัตถุดิบที่ธรรมดาหน่อยเปลี่ยนไปใช้ของที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันก็มีความพิเศษในเรื่องเล่าแล้วครับแล้วก็อีกข้อนึงคือการลำดับรสชาติเนาะเขาจะมีเทคนิคการว่าต้องใส่อะไรก่อน
0: ผู้เข้าแข่งขันใจตุ้มๆต่อมๆแล้วนะฮะว่าใครจะเป็น5ทีมสุดท้ายชวนรู้แล้วก็ย้อนเส้นทางการฝ่าฟันกันมาในวันพรุ่งนี้5กันยายน 14:05 น.ทางไทย PBS นะครับซึ่งหลังจากที่เรารู้แล้วว่า5ทีมสุดท้ายจะเป็นใครนะฮะเราจะมีรอบตัดสินของยกพลคนน้ำพริกถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาเกาะขอบครกเกาะขอบจอชิมน้ำพริกซื้อน้ำพริกลุ้นไปว่าใครชนะเลิศเนี่ยสามารถลงทะเบียนร่วมงานกันได้นะครับกับรายการยกพลคนน้ำพริกของเราพบกันในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้นะฮะงานนี้ใครสนใจเกาะขอบจอมาดูรอบชิงกันแบบสดๆใกล้เวทีนะครับเราเปิดรับสมัครให้ลงทะเบียนสนใจลงทะเบียนร่วมชมได้นะฮะรอบชิงชนะเลิศ027902627นะครับแล้วก็0892032973ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเวลา10โมงจนถึงกระทั่ง5โมงเย็นนะครับโดยรายการของเราแน่นอนว่าแชมป์ที่ชนะเลิศโค้งสุดท้าย19กันยาเนี่ยจะได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วก็มีเงินรางวัลด้วยนะฮะ
1: อยากจะชวนติดตามเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะคุณผู้ชมอ่ะคอมเมนต์มาตลอดเหมือนกันว่าแบบอุ๊ยอยากจะเข้ามาดูอยากจะเข้ามาเชียร์จังเลยต้องทำยังไงนะคะคราวนี้คุณผู้ชมพื้นที่สตูดิโอน้องปาร์
0: ค
1: พื้นที่มันอาจจะจำกัดนิดนึง
0: มันเล็กนิดเดียว
1: นิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้ครกจนพริกกระเด็นเลยเพราะฉะนั้นจำนวนคนที่เรารับเนี่ยมันถึงสเปเชียลมากๆแล้วที่สำคัญชอบมากที่ปาร์คชวนบอกว่าอาจจะมีน้ำพริกขายด้วยพี่ก็คือสนใจ
0: เป็นหนึ่งในทีมที่หลายทีมอ่ะเราอยากชิมอย่างเช่นอุ๊ยแมวเดี๋ยวถ้าบอกนะฮะว่าเขา
1: ค
0: ันทีม
1: ได
0: ้ทีมหนึ่ง
1: คุณพูดไม่ได้ใช่ไหมคุณต้องพูดแบบนายโยงว่าอันนะอันนะเป็นอันรู้กัน
0: แสดงว่าคำว่าอันนะของนายโยงเนี่ย
1: อาจจะมีในใจ
0: อันรู้กันใช้ประโยคอย่างนี้ได้
1: ใช่ไหมอันนะอันนะนะคะซึ่งต้องบอกว่าเราเข้ามาสู่ซีซั่นที่2ได้เนี่ยต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากที่สนับสนุนมาโดยตลอดเพราะว่ายกพลคนน้ำพริกในซีซั่นแรกเนี่ยกระแสตอบรับดีถึงมีซีซั่นที่2ต่อนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมให้กำลังใจกันต่อไปว่าซีซั่นหน้าเราจะยังคงเป็นเรื่องน้ำพริกหรือเราอาจจะขยับไปอาหารการกินอะไรอีกหรือเปล่าร
0: อบชิงชนะเลิศยังไม่ทันถึงเลยนะ
1: ไม่อยากสปอย
0: โอเคเราจะเงียบเอาไว้ตอนนี
1: ้
0: ไม่ให้คุณผู้ชมสปอยแต่ตอนนี้ไปสปอยกันต่อ
1: ไปต่อดีกว่า
0: ขอบคุณทางต่างประเทศพี่หวายวินิการมารออยู่แล้วนะคะ
4: มาอัปเดตนิดนึงกับเทศกาลภาพยนตร์เวนิสนะคะเพิ่งจะคิกออฟไปแล้วก็ประเดิมกันด้วยรางวัลใหญ่เลยเป็นรางวัล Lifetime Achievement นะคะหรือว่ามอบให้กับคนบันเทิงหรือว่านักแสดงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่พูดถึงเป็นรางวัลเกียรติยศก็ว่าได้ปีนี้มอบให้กับจอร์จคลูนีย์ค่ะเพราะผลงานคุณภาพที่ทำมาตลอดการเป็นนักแสดงและผู้กำกับนะคะทำให้พระเอกรุ่นใหญ่จอร์จคลูนีย์ค่ะถูกเลือกให้รับรางวัลอันทรงเกียรติอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จตลอดการหรือว่า Golden Lion for Lifetime Achievement นะคะในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสประจำปีนี้ค่ะ งานนี้นอกจากเจ้าตัวจะควงภรรยาคนเก่งมาร่วมงานแล้วก็ยังขึ้นกล่าวบนเวทีขณะรับรางวัลด้วยว่าภาพยนตร์อาจจะไม่สามารถหยุดยั้งสงครามหรือแก้ปัญหาของโลกได้แต่ก็มีพลังที่ทำให้เราหันมาเห็นอกเห็นใจคนแปลกหน้าที่ไม่เคยพบเจอได้ค่ะแล้วก็ยังพูดติดตลกด้วยว่าลูกๆของเขาเนี่ยน่า

0: ป็นเพียง2คนที่คิดว่าเขาสวมบทบาทเป็นแบทแมนในหนังแบทแมนแอนด์โรบินได้ดีค่ะต้องบอกว่าจอร์จคลูนี่เป็นหนึ่งในขาประจำของงานเวนิสฟิล์มเฟสติวัลนะคะโดยเขาปรากฏตัวครั้งแรกในเทศกาลนี้เมื่อปี1998จากภาพยนตร์เรื่อง Out of Sight ก่อนจะกลับมาที่นี่อีกครั้งค่ะทั้งในฐานะนักแสดงผู้กำกับและโปรดิวเซอร์โดยตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษในวงการบันเทิงจอร์จคลูนี่ได้ฝากผลงานสร้างชื่อเอาไว้มากมายค่ะแล้วก็ยังเคยคว้ารางวัลออสการ์มาได้ถึง2ครั้งด้วยนะคะจึงนับเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของวงการภาพยนตร์ที่คู่ควรกับการได้รับรางวัลเกียรติยศจากเทศกาลหนังเวนิสในครั้งนี้นั่นเองเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสครั้งที่83จะจัดขึ้นเป็นเวลา11วันค่ะปีนี้มีคิวนักแสดงและคนในวงการบันเทิงทั่วโลกมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งรวมถึง2พี่น้องโนและเลียมกาลาเกอร์แห่งวง Oasis นะคะที่เตรียมนำภาพยนตร์สารคดีของพวกเขาที่มีชื่อว่า Don't Look Back in Anger ไปเปิดตัวในเทศกาลนี้ด้วยค่ะอีกข่าวหนึ่งมาต่อกันสั้นๆกันพาไปเปลี่ยนบรรยากาศที่ยุโรปบ้างนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะทิ้งทวนหน้าร้อนแล้วไปกันที่ประเทศเบลเยียมกันบ้างต้องบอกว่างานนี้เต็มไปด้วยสีสันแล้วก็ความหอมจากดอกไม้ค่ะเรียกว่าสู้แดดกว่าคนก็คือพรมดอกไม้ขนาดยักษ์ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเนี่ยแหละค่ะที่ดูสดใสท้าความร้อนได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเราบอกว่ากว่าจะออกมาเป็นงานศิลปะจากดอกไม้แบบนี้เนี่ยทีมงานต้องค่อยๆบรรจงเรียงดอกไม้มากถึง 500,000 ดอกทีเดียวซึ่งก็เลือกใช้ดอกดาเลียหรือว่าดอกรักเร่ค่ะซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในพื้นที่สูงของเม็กซิโกซึ่งคุ้นเคยกับอากาศร้อนแล้วก็แห้งมากกว่าฝนเรียกว่างานนี้ทั้งสวยงามแล้วก็ถูกกับสภาพอากาศตอนนี้มากๆค่ะสำหรับลวดลายของพรมดอกไม้มาในธีมญี่ปุ่นนะคะซึ่งได้แรงบันดาลใจจากภาพพิมพ์ชื่อดังอย่าง The Great Wave of Kanagawa หรือว่าคลื่นยักษ์นอกฝั่งคานางาวะค่ะของศิลปินชาวญี่ปุ่นคาซูชิกะโฮคุไซโดยงานนี้ก็เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ160ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเบลเยียมและญี่ปุ่นด้วยซึ่งการสร้างสรรค์พรมดอกไม้นะคะเป็นงานที่จัดขึ้นทุก2ปีที่จัตุรัสกรองปลาสในกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมโดยในปีนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่24แล้วล่ะค่ะเกือบจะแพ้เสียงในหัวแล้วแต่ก็ขอพูดออกมาละกันบรรจงร้อยเป็นมาลัยมาก นึกถึงเพลงของพี่ป๊อดเลยแต่ว่าไม่ใช่มาลัยไงอันนี้เป็นพรมดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลย
1: ร้องใหม่บรรจงร้อยเป็นพรมมาก
0: เออ
2: ร้องได้แต่อย่ากระโดดแบบพี่ป๊อดละกันนะคะ ขอบคุณหวายค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะพรุ่งนี้ฝาก2รายการค่ะตั้งแต่14นาฬิกา5นาทียาวมาจนถึงสารพันลั่นทุ่งบางเขนเลยนะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตัวโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้หนึ่งทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17 นาฬิกาทางไทย PBS
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิราชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้าประกันภัยพิบัติแห่งชาติ 10,000 ล้านจ่ายคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนจับตาหวั่นจ่ายซ้ำซ้อนเยียวยาภัยพิบัติของปภ.ฝ่ายค้านซัดนโยบายรัฐแก้ปัญหาไฟใต้บกพร่องขณะที่สภาป่วนกลางดึกหลังฝ่ายค้านเสนอนับองค์ประชุมพิจารณายติไฟใต้นายกเปิดประชุม Data Center นัดแรกสั่งเร่งกำหนดนิยามทางกฎหมายและจัดระเบียบหลังพบผุดใจกลางกทม.หลายแห่งอำนาจรื่นเริงอดีตแชมป์โลกถูกล็อกตัวส่งโรงพยาบาลที่อุบลราชธานีหลังเมาไม่ได้สติอีกครั้งในรอบ3เดือน
0: มีเหตุไฟไหม้โกดังรับซื้อของเก่าในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเปลวไฟลุกไหม้รุนแรงมีเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นเป็นระยะมีการระดมรถดับเพลิงมาหลายคันเพื่อสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามค่ะกลุ่มควันและเปลวไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วภายในโกดังรับซื้อของเก่าเนื้อที่ประมาณ2ไร่ในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายในเต็มไปด้วยกองพลาสติกเก่าและกระดาษเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีระหว่างเกิดเหตุมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะค่ะคาดว่าน่าจะเกิดจากถังพลาสติกจำนวนมากที่สะสมความร้อนแล้วระเบิดขึ้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมรถน้ำ8คันฉีดน้ำควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังโกดังข้างเคียงและอู่ซ่อมรถยนต์ซึ่งที่นั่นมีถังทินเนอร์และวัตถุไวไฟอยู่เป็นจำนวนมากใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในที่สุด
2: มันดังแล้วทีนี้ไฟมันก็ลุกเลย
3: ได้ยินเสียงระเบิดเลย
2: ใช่ครับ
3: แล้วเราลุกมาดู
2: ใช่ครับพี่ผมก็เลยวิ่งออกมาดู
3: มันดังยังไงฮะตอนแรกฮะ
2: มันดังเหมือนเป็นเสียงเหมือนคล้ายแก๊สระเบิดอะพี่แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร
1: นายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเบื้องต้นไม่พบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะเกิดเหตุมีคนงานชาวเมียนมานอนพักอยู่2คนแต่ว่าหนีออกมาได้ทันจุดเกิดเหตุเป็นโกดังเก็บพลาสติกเก่าเตรียมส่งขายผู้ดูแลเป็นชาวจีนค่ะมีการประสานพนักงานสอบสวนและอุตสาหกรรมจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง
4: เกิดเปิดเนี่ยมีคนงานเฝ้าอยู่ประมาณ3คนนะครับซึ่งขณะนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับแล้วเบื้องต้นเนี่ยการควบคุมเพลิงนะครับไม่มีชุมชนอยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับก็คิดว่าก็ต้องจำกัดนะครับเพลิงในครั้งนี้ให้อยู่บริเวณโกดังครับ
1: เบื้องต้นประเมินความเสียหายไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทค่ะตำรวจสภ.บางปะอินปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อความปลอดภัยก่อนประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้อย่างละเอียดค่ะ
5: มีเหตุชายอายุ64ปีพกปืน2กระบอกแล้วจ่อยิงเพื่อนที่ขายของอยู่ติดกันจนเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางตลาดโต้รุ่งเมืองลพบุรีท่ามกลางลูกค้าประชาชนจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ใช้ปืนทำร้ายตัวเองเสียชีวิตค่ะตำรวจสภ.เมืองลพบุรีและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูตรวจสอบจุดเกิดเหตุอยู่ภายในตลาดโต้รุ่งเมืองลพบุรีนะคะหลังจากที่มีการรับแจ้งว่ามีผู้ที่ยิงกันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2คนเมื่อคืนวานจุดเกิดเหตุเป็นจุดที่อยู่หลังร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะพบร่างของนายเพ็ญภาคอายุ62ปีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด11มม.จำนวน4นัดแล้วก็พบปลอกกระสุนปืน4ปลอกตกอยู่เหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนตกใจนะคะโดยเฉพาะภรรยาและลูกของผู้เสียชีวิตไม่ห่างกันพบร่างของนายกู้เกียรติอายุ64ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุใช้ปืนขนาดเดียวกันยิงตัวเองเสียชีวิตหนีความผิดจากการตรวจสอบยังมีอาวุธปืนขนาด11มม.บรรจุกระสุนเต็มที่เอวของผู้ก่อเหตุด้วยนะคะตำรวจได้ยึดไว้ตรวจสอบภรรยาผู้เสียชีวิตบอกว่าผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตเป็นเพื่อนกันมานานหลาย10ปีขายของอยู่ร้านติดกันระยะหลังพบว่ามีปัญหาเรื่องหนี้สินแต่ตัวเองไม่ทราบมาก่อนช่วงเกิดเหตุผู้เสียชีวิตนั่งมองสามีประมาณ15นาทีก่อนที่จะเดินเข้ามาจ่อยิงจนสามีล้มลงท่ามกลางความตกใจของลูกค้าและหลังก่อเหตุก็เดินกลับไปนั่งสูบบุหรี่ที่ร้านตัวเองแล้วยิงตัวเองเสียชีวิตตำรวจสอบสวนญาติทั้งสองฝ่ายก็ได้ข้อมูลคาดว่าสาเหตุอาจจะมาจากปัญหาหนี้สินสะสมแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นเจ้าหนี้หลังจากนี้จะเชิญตัวผู้เกี่ยวข้องสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
1: ผู้จัดการคาเฟ่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ออกมาชี้แจงแล้วนะคะหลังมีเหตุการณ์ที่ลูกสิงโตไปกัดหน้านักท่องเที่ยวชาวจีนทางร้านยืนยันบอกว่านักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้แล้วก็มีการจ่ายชดเชยไปแล้ว 4,000 บาทรวมทั้งยืนยันว่าขออนุญาตในการดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องค่ะนายสยามตามีผู้จัดการร้าน Lion World Cafe ในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ออกมาชี้แจงนะคะกรณีที่สื่อของประเทศจีนเสนอข่าวนักท่องเที่ยวถูกสิงโตกัดบริเวณใบหน้าขณะเข้าไปในห้องจัดแสดงนายสยามเปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ช่วงประมาณ 13:20 นาทีตอนนั้นมีนักท่องเที่ยวชาวจีน4คนมาใช้บริการค่ะมีนักท่องเที่ยวชาย2คนที่เข้าไปถ่ายภาพกับลูกสิงโตโดยไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งจะต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่มือและต้องเข้าไปคู่กับเจ้าหน้าที่ไม่สัมผัสหรือว่าใกล้ชิดกับลูกสิงโตโดยตรงแต่ปรากฏว่าลูกค้าเข้าไปอุ้มและสัมผัสโดยตรงทันทีลูกสิงโตก็เลยตกใจแล้วก็งับเข้าที่ใบหน้าจนเป็นแผลลักษณะคล้ายรอยแผลถลอกจากนั้นทางร้านส่งนักท่องเที่ยวไปรักษาที่โรงพยาบาลหลังเจรจาทางร้านคืนเงินค่าแพ็กเกจทั้งหมดพร้อมจ่ายเงินชดเชยให้ผู้เสียหายอีก 4,000 บาท
6: นักท่องเที่ยวทั้ง2คนเนี่ยคือเขานั่งลงเขาเห็นสิงโตเดินมาใกล้ๆเขาก็เลยอุ้มสิงโตขึ้นมาอุ้มสิงโตขึ้นมาแต่ว่าคนแรกเนี่ยเป็นสิงโตตัวสีขาวอุ้มเข้ามาแต่ว่าไม่ได้เอาเข้ามาประชิดตัวแต่ว่าอีกนักท่องเที่ยวอีกท่านหนึ่งที่โดนสิงโตกัดเขาได้อุ้มสิงโตเข้ามาแล้วก็เอาแก้มเข้าไปใกล้ๆเนื่องจากสิงโตมันตกใจมันยังไม่ได้คุ้นเคยกับเราขนาดนั้นแล้วก็มันก็เลยตกใจแว้งกัดนักท่องเที่ยว
1: นายสยามระบุว่าร้านแห่งนี้ขออนุญาตเปิดกิจการอย่างถูกต้องทั้งจากทางเทศบาลนครเชียงใหม่มีการแจ้งกับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและทุกครั้งที่มีการสลับสับเปลี่ยนลูกสิงโตมาแสดงก็จะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16มาตรวจสอบทุกครั้งหลังมีข่าวนี้ทางเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าก็เข้ามาตรวจคาเฟ่ดังกล่าวเบื้องต้นพบว่าดำเนินการถูกต้องก็เลยตักเตือนและแนะนำให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลความปลอดภัยขอไม่ให้นักท่องเที่ยวใกล้ชิดลูกสิงโตจนเกินไปหรือว่าเข้าไปเล่นในลักษณะกอดตอนนี้ทางร้านเพิ่มมาตรการข้อห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวอุ้มหรือว่ากอดลูกสิงโตค่ะสำหรับลูกสิงโตดังกล่าวได้ขออนุญาตจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาให้เคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครองสัตว์ป่าจากจังหวัดชลบุรีไปที่เชียงใหม่เพื่อนำมาจัดแสดงที่คาเฟ่แห่งนี้ตั้งแต่17สิงหาคมถึง16กันยายนนี้เป็นการชั่วคราว4ตัวอายุของสิงโตระหว่าง2เดือนจนถึง4เดือน
5: ที่พัทยาคือคักต่อเนื่องเป็นคืนที่2นะคะหลังจากที่ฐานเรือสหรัฐจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln จำนวน 5,000 นายทยอยขึ้นฝั่งไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วก็มีผลไปถึงธุรกิจร้านอาหารร้านค้าบริการการท่องเที่ยวที่กลับมาดีขึ้นในช่วงโลว์ซีซั่นค่ะการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรียกว่าคึกคักต่อเนื่องเป็นคืนที่2นะคะหลังจากทหารเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ทยอยขึ้นฝั่งไปพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่ช่วงวันที่2ถึง6กันยายนเมืองพัทยาจัดบรรยากาศต้อนรับด้วยการเปิดไฟเป็นบริเวณป้ายพัทยาซิตี้นะคะประดับสัญลักษณ์และธงชาติสหไทยและสหรัฐค่ะแสดงการต้อนรับกำลังพลที่เดินทางมาเยือนส่วน Walking Street พัทยาก็มีกำลังพลสหรัฐที่เดินทางไปเป็นกลุ่มทั้งรับประทานอาหารซื้อสินค้าใช้บริการตามสถานประกอบการต่างๆซึ่งทางผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างก็ได้เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
1: ส่วนบริเวณซอย6ก็มีรายงานว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่กำลังพลสหรัฐได้รับคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงนะคะแต่จากการลงพื้นที่ก็ยังพบทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติรวมถึงกำลังพลสหรัฐเดินทางเข้ามาภาพรวมก็ยังเป็นปกติดีค่ะนายปรเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระ

ระดมกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกทั้งกำลังพลและนักท่องเที่ยวรวมถึงจัดระบบการเดินทางจากท่าเรือแหลมฉบังเข้าสู่เมืองพัทยาการเดินทางมาของกำลังพลสหรัฐครั้งนี้ก็เลยไม่ได้สร้างความคึกคักเฉพาะย่านสถานบันเทิงนะคะ

0: จะเห็นชอบการจัดตั้งจากกองทุนเปลี่ยนมาเป็นการใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกำหนดให้ภาครัฐเนี่ยไปจัดซื้อความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยให้กับประชาชนโดยตรงในช่วง 1-2 ปีแรกนะคะแล้วรัฐบาลบอกว่านี่คือมาตรการเร่งด่วนที่จะนำระบบประกันภัยมาลดภาระงบประมาณของรัฐที่จะต้องจ่ายเงินเยียวยาหลังจากการเกิดภัยพิบัตินั่นเองนะคะสาระสำคัญของโครงการค่ะก็จะเป็นการคุ้มครองประชาชน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศคุ้มครองภัยพิบัติใน3รูปแบบนะคะนั่นก็คืออุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวหรือว่าน้ำท่วมพายุแล้วก็แผ่นดินไหวนั่นเองประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเองภาครัฐจะเป็นผู้ดำเนินการให้ในการชำระค่าเบี้ยประกันทั้งหมดเงินงบประมาณอยู่ที่ 15,500 ล้านบาทต่อปีเป็นประมาณการนะคะและวงเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับแต่ละหลังคาเรือนก็คือ 100,000 บาทนะคะไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีทีนี้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เกิดน้ำท่วมจะจ่ายส่วนแรกก่อน 10,000 บาทต่อครั้งนะคะต่อหลังคาเรือนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพายุกับแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1ก็คือ 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันจากนั้นจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นจะจ่ายหลังจากนั้นอีกประมาณ15วันถัดไปนะคะส่วนการคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาททางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.เนี่ยจะเป็นผู้ที่เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จป้องกันไม่ให้ไปซ้ำซ้อนกับมาตรการที่มีอยู่เดิมนะคะทีนี้ก็มีข้อสังเกตก่อนหน้านี้ว่ารัฐบาลเนี่ยเคยมีมติบอกว่าจะตั้งกองทุนใช้ชื่อว่ากองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยแต่ก็มาเปลี่ยนเป็นระบบนี้แทนสาเหตุที่ไม่ทำเป็นกองทุนผู้ชี้แจงก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าจากการศึกษาเนี่ยพบว่าการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนจะมีข้อจำกัดหลายด้านไม่ว่าจะเป็นแหล่งเงินทุนความคล่องตัวของการบริหารขั้นตอนตามกฎหมายและระยะเวลาในการจัดตั้งเพราะฉะนั้นครม.สัญจรที่ผ่านมาก็เลยทบทวนแล้วกระจายความเสี่ยงไปยังภาคธุรกิจกับตลาดประกันภัยแทนนะคะในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะต้องพัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยระบบประกันภัยต่อและระบบจ่ายค่าสินไหมควบคู่กันก่อนที่จะยกระดับไปสู่ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตรงนี้จะเป็นกลไกกลางของการบริหารและกระจายความเสี่ยงระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนอย่างถาวรต่อค่ะ
1: ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันนะครับโดยสามารถคุ้มครองได้ค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีนะครับถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยาอย่างเดียวเยอะนะครับอันนั้นยังไม่รวมเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารอะไรต่างๆนานานะครับแต่นี่เป็นสิ่งที่เราก็ต้องถือว่าประกันความเสี่ยงนะครับถ้าไม่เกิดพายุเลยก็ถือว่าเราได้มีการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้ในการจำกัดความเสี่ยงวงเงินที่คุ้มครองก็ประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้ประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามรูปแบบที่ทางท่านรองนายกเอกนิติแล้วก็คปภ.ได้คำนวณมาเบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้จ่ายเงินที่ลดน้อยลงแต่การครอบคลุมคุ้มครองพี่น้องประชาชนจะเป็นจำนวนที่มากขึ้น
0: ครม.อนุมัติวันที่1ที่ผ่านมาใช่ไหมคะล่าสุดปลัดกระทรวงการคลังนายรวรนแสงสนิทเปิดเผยถึงความคืบหน้าบอกว่าผ่านความเห็นชอบของบอร์ดคปภ.เรียบร้อยแล้วนะคะจุดประสงค์หลักการโอนย้ายความเสี่ยงจากภาระงบประมาณภาครัฐเพื่อลดภาระการจัดสรรงบประมาณกลางที่รัฐบาลต้องจ่ายเยียวยาผู้ประสบภัยจำนวนมากในแต่ละปีน่าจะเริ่มใช้ได้ในปีนี้ส่วนสมาคมประกันวินาศภัยจะเป็นคนรับประกันและกระจายความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัยตามศักยภาพและความแข็งแกร่งของแต่ละบริษัทนะคะจากนั้นมีเรื่องของการจัดทำประกันภัยต่อหรือว่ารีอินชูรันไปยังตลาดต่างประเทศก็คือมีบริษัทมารับช่วงด้วยย้ายความเสี่ยงออกนอกประเทศอีกทางหนึ่งทีนี้เรื่องกระบวนการจ่ายสินไหมทดแทนยืนยันว่าจะรวดเร็วและเป็นธรรมมากกว่าเดิมจะนำเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และภาพถ่ายดาวเทียมมาประเมินสถานการณ์น้ำท่วมระดับความสูงของน้ำเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นงวดแรก10,000 บาทได้อย่างรวดเร็ว ความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจริงจะมีการประเมินตามสภาพจริงวงเงินอย่าง

0: ที่ทราบไม่เกิน 100,000 บาทกระบวนการดังกล่าวจะลดขั้นตอนความล่าช้าในการตรวจสอบแบบเดิมลงได้มากนะคะทีนี้ก็มีมุมมองอีกด้านหนึ่งจากหัวหน้าพรรคไทยพักดีคุณหมอวรงบอกว่าคิดต่างแล้วก็ข้อมูลที่ได้ก็ต่างกับรัฐบาลด้วยเบื้องต้นมองว่ากว่า 15,000 ล้านบาทเนี่ยน่าจะหยิบมาเป็นกองทุนมาเป็นทุนตั้งต้นกองทุนดูแลภัยพิบัติมากกว่าเพราะว่าภัยพิบัติขนาดใหญ่ถ้านับจำนวนแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้บ่อยหากรัฐบาลอ้างว่าไปติดขัดข้อกฎหมายก็ควรจะไปแก้ระเบียบข้อกฎหมายมันน่าจะคุ้มกว่าและรัฐบาลไม่สามารถโบยให้เอกชนจากนั้นตัวเองปฏิเสธความรับผิดชอบค่ะ
1: ที่สำคัญที่สุดคือตัวเลขที่รัฐบาลเคยศึกษาตามมติครม. 21 เมษายนปี 69ท่านศึกษาย้อนหลัง23ปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546ถึง2569ค่าเฉลี่ยการเบิกเงินทดลองจ่ายช่วยเหลือภัยพิบัติมันตกปีละ 5,300 ล้านบาทแต่ล่าสุดท่านมาแถลงบอกว่าปกติเราจะจ่ายปีละ 40,000 ล้านบาท 40,000 ล้านบาทของท่านมาจากไหนไม่ใช่ท่านไปดูแลปัญหาเรื่องถนนเรื่องสะพานเรื่องประปาเรื่องไฟฟ้าความเสียหายโรงเรียนความเสียหายพื้นที่เกษตรมันเอามารวมกันไม่ได้เพราะท่านคุ้มครองแค่ชีวิตและครัวเรือนและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำประกันภัยมันมีคอมมิชชั่นมันมีเปอร์เซ็นต์อันนี้อันตรายครับ
2: พูดคุยเพิ่มเติมกับศาสตราจารย์ศิวัฒน์พงเพียจันทร์นะคะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติของนิด้าประเมินกันหน่อยว่าโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติทั่วไทย30ล้านครัวเรือนของรัฐบาลเนี่ยได้คุ้มเสียไหมหรือว่ามีข้อควรห่วงกังวลเหมือนที่คุณหมอวรงตั้งข้อสังเกตด้วยหรือเปล่าเกี่ยวกับคอมมิชชั่นกับอีกประเด็นก็คือการจะไปซ้ำซ้อนกับการจ่ายเยียวยาของปภ.ด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณจิรศักดิ์คุณพีพิมลครับ
2: ค่ะอาจารย์โดยหลักการเนี่ยการที่จะผลักให้ทางประกันมาช่วยในการรับภาระในการดูแลความเสียหายจากภัยพิบัติเนี่ยอันนี้เป็นแนวคิดที่มองแล้วมันสมเหตุสมผลดีหรือไม่คะอาจารย์คะ
3: ครับผมอันนี้มันคิดได้หลายมิติเนาะ
2: ค่ะ
3: เราพูดถึงในประเด็นที่เป็นข้อดีก่อนดีกว่า
2: ค่ะ
3: นะอาจจะข้อเสียเดี๋ยวจะพูดด้วยเหมือนกันนะครับข้อกังวลใจก็จะพูดด้วยเหมือนกันนะฮะข้อดีก่อนคืออย่างที่เราทุกคนทราบกันดีนะว่าระบบการบริหารจัดการของราชการมันมีความอุ้ยอ้ายใช้เวลานานกว่าจะได้รับค่าชดเชยเนี่ยก็ใช้บางคนถึงกับว่ามาเจอภัยพิบัติเรื่องอุทกภัยแต่ไปได้รับเงินชดเชยตอนเข้าสู่ภาวะภัยแล้งหรือบางทีคนจะได้รับเงินชดเชยภัยแล้งมาได้รับอีกทีในช่วงที่เป็นอุทกภัยอย่างเงี้ยนะฮะคือกว่าจะเบิกจ่ายได้มันใช้เวลานานเพราะฉะนั้นในแง่ของความคล่องตัวถ้าให้บริษัทเอกชนมาโดยเฉพาะบริษัทประกันภัยมารับตรงนี้มันก็จะมีความคล่องตัวมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเหมาะกับเงื่อนไขในภาวะที่มันฉุกเฉินจริงๆมันจำเป็นต้องมีการเบิกจ่ายจริงๆการให้บริษัทประกันภัยมารับช่วงตรงในประเด็นนี้มันก็จะมีความคล่องตัวอันนี้ก็คือเป็นข้อดีนะครับทีนี้ข้อเสียมีอะไรบ้างไอ้เนี่ยผมค่อนข้างจะกังวลใจในข้อเสียเนี่ยในหลายมิติมากก็จะค่อนข้างสอดรับกับหมอวรงเมื่อกี้ที่ท่านพูดนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วนานาประเทศทั้งหลายเนี่ยเขาจัดการเรื่องนี้กันยังไงนะครับอย่างประเทศหนึ่งนิวซีแลนด์เนี่ยที่เป็นประเทศที่เจอเรื่องภัยพิบัติค่อนข้างเยอะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องแผ่นดินไหวนะฮะก็เขาจะเจอในลักษณะของเขาบังคับให้ประชาชนทำประกันอัคคีภัยหรือประกันบ้านทั่วไปแต่จะมีกฎหมายบังคับพ่วงความคุ้มครองภัยพิบัติทางธรรมชาติเข้าไปโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้รัฐบาลจะทำหน้าที่เป็นผู้รับประกันชั้นแรกคือจ่ายค่าชดเชยโครงสร้างบ้านและที่ดินโดยตรงให้กับเจ้าของบ้านนะอันนี้คือจะเป็นในลักษณะของการผนวกซึ่งเหมือนกันกับฝรั่งเศสและสเปนก็คือจะมีการจัดตั้งเขาเรียกว่ากองทุนภัยพิบัติแห่งชาติขึ้นมาทีนี้กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติถามว่าเงินตรงนี้มาจากไหนจริงๆเงินพวกนี้ก็จะมาจากเงินประกันภัยปกติได้แหละคือในกรมธรรม์ปกติเนี่ยจะถูกเป็นกฎหมายนะฮะบังคับเลยว่าต้องหักกี่เปอร์เซ็นต์เข้าสู่กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติทีนี้เมื่อเข้าสู่กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติเงินมันจะพอกพูนขึ้นเรื่อยๆแล้วมันสามารถเอาไปลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่มต่อได้นะกองทุนจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่พอเป็นเบี้ยประกันเนี่ยในบางปีที่ภัยพิบัติมันไม่เกิดขึ้นอย่างเมื่อกี้คุณหมอวงบอกนะตัวเลขก็ตรงกันกับที่ผมค้นมาอยู่ประมาณ 5,000 กว่าล้านบาทใช่ไหมขึ้นอยู่กับปีนะแต่ละปีก็มันก็จะไม่เท่ากันแต่ที่แน่ๆมันไม่ถึง 15,000 ล้านอันนี้ชัดนะครับเพราะฉะนั้น 5,000 กว่าล้านตรงนี้ถ้าปีไหนที่มันไม่เกิด

0: ติว่าเราพลิกตัวเลขที่ 15,000 ล้านหลักคิดมายังไงก็คือมาจากครัวเรือนละ500บาทคูณ30ล้านครัวเรือนก็จะกลายเป็น 15,000 ล้านใช่มั้ยฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าหลักคิดเป็นอย่างนี้บางปีที่มันไม่เกิดภัยพิบัติเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นอะไรฮะจ่ายเบี้ยทิ้งถูกมั้ย
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้เป็นเงินสะสมไง
1: ค่ะ
0: นี่คือประเด็นที่1 นะประเด็นที่2คือโดยหลักคิดแล้วบริษัทประกันภัยเขาไม่ใช่มูลนิธิเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นบริษัทต้องแสวงหาผลกำไรถูกต้องไหมครับเขาจะต้องมีการคำนวณมาแล้วว่าเงื่อนไขเนี้ยเขาต้องไม่ขาดทุนนะจำในช่วงที่เกิดโควิดได้ไหม
1: ใช่
0: ตอนนั้นมีบริษัทประกันภัยทำเรื่องโควิดได้จำได้ไหม
1: ค่ะเจอจ่ายจบ
0: แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเจอจ่ายจบถูกต้องเจอจ่ายจบเพราะอะไรครับ
2: บริษัทล้มแล้วก็ไม่ได้เงินค่ะ
0: ถูกต้องครับแล้วทำไมตอนแรกเขากล้าออกแคมเปญแบบนั้นออกมาได้เพราะเขามั่นใจว่าตอนนั้นอะเฟสแรกเนี่ยประเทศไทยบริหารจัดการโควิดได้ดีมากจนเป็นที่ชื่นชมในระดับสากลใช่ไหมฮ
1: ะ
0: จำนวนผู้เสียชีวิตเราน้อยมากแล้วเขาก็ผมไม่มีใครคิดถึงซีนาริโอหรือว่าเหตุการณ์จำลองที่ว่ามันจะมาถึงจุดที่มันแบบเขาเรียกอะไรฮะเขื่อนแตกอะทุกคนติดกันเละหมดเลยแล้วก็มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งไม่มีใครคิดถึงตรงนี้ไงแต่พอมันเกิดขึ้นมาเอาละคำถามในลักษณะเดียวกันถ้าเราไปลักษณะเหมาจ่ายให้กับบริษัทประกันภัยซึ่งใครจะมารับก็เป็นอีกประเด็นนะอันนี้ก็ต้องมานั่งถามต่ออีกแล้วถ้ามันเกิดเหตุภัยพิบัติอย่างรุนแรงเหมือนกับตอนที่เกิดโควิดเฟส2เฟส3ขึ้นมาเนี่ยแล้วบริษัทนั้นเกิดล้มละลายขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถที่จะรับผิดชอบได้เนี่ยรัฐบาลจะบริหารจัดการอย่างไร
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอีกประเด็นประเด็นที่ต้องคิดเนาะแต่ที่แน่ๆเท่าที่ผมไปค้นมาเนี่ยมีอยู่5ประเทศนะฮะมีตุรกีสเปนฝรั่งเศสญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์นะฮะแบบจำลองของเขาส่วนใหญ่แล้วรัฐจะไม่เข้ามารับผิดชอบ 100%
1: ค่ะ
0: แบบอย่างที่ไทยกำลังจะทำตอนนี้ไม่มีแบบนั้นเพราะว่าอะไรฮะ1มันจะไปเข้ากับเรื่องของพระราชบัญญัติวินัยการเงินคลังด้วยนะครับปี61เพราะว่ามันจะมีเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุนด้วยไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งด้วยนะฮะที่จำเป็นจะต้องระวังครับผม
1: ค่ะถ้ากับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยน่าจะทำในลักษณะของให้ประชาชนเนี่ยรับภาระไปด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งรัฐก็จะมีกองทุนภัยพิบัติขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับในส่วนนี้ด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย
0: ์คืออย่างนี้ครับถ้ารัฐเหมารับคนเดียว 100% เลยเนี่ยม
1: ัน
0: จะเกิดอะไรขึ้นคนก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาก็ยังไงรัฐก็รับผิดชอบให้อยู่แล้วเท่ากับว่ามันจะไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนให้อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เสี่ยงอย่างในบางประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเบี้ยประกันของเขาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสถานที่ที่อยู่ด้วยนะเช่นบางที่เขามีการระบุมาแล้วชัดเจนญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เจอแผ่นดินไหวเยอะมากรู้ทั้งรู้ว่าบริเวณนั้นน่ะมันมีรอยเลื่อนทรงพลังอยู่คุณก็ยังไปสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะต้องยอมแบกรับความเสี่ยงสูงกว่าคนอื่นถูกไหมฮะหรือในแง่ของโครงสร้างบ้านเนี่ยคนที่สร้างโครงสร้างบ้านแข็งแรงซึ่งเขาใช้จ่ายเงินเยอะการเก็บเบี้ยประกันเขาก็ต้องถูกลงในขณะคนที่จ่ายเงินน้อยกับการสร้างโครงสร้างบ้านก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันที่แพงขึ้น
1: อ
0: ันเนี้ยมันเป็นหลักสมเหตุสมผลในการจ่ายเงินแต่ตอนเนี้ยหลักคิดของรัฐบาลที่กำลังจะเสนอตรงนี้ง่ายมากเลยก็คือเป็นเบี้ยหัวแตกใช่ไหมฮะไม่ว่าจะคุณจะรวยจะจนคุณได้รับเท่ากันหมดก็เกิดความมันก็เกิดจากความไม่เป็นธรรมละสำหรับบางคนที่อยู่ในพื้นที่สมมติว่าเรื่องในบริเวณประเด็นอุทกภัยแล้วกันคนที่อยู่ในพื้นที่ดอนซึ่งไม่ได้มีความเสี่ยงกับน้ำท่วมจะต้องมาจ่ายภาษีให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงกับน้ำท่วมตลอดอันนี้มันเป็นธรรมกับคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเป็นธรรมในการจ่ายภาษีก็จะมีประเด็นเหล่านี้เข้ามาด้วยครับ
2: ค่ะก็คือมองตามอาจารย์นะคะก็คือตอนแรกก็จะมีความสับสนเรื่องของตัวเลขด้วยเพราะตอนแรกรองปกรณ์ก็บอกว่า20ล้านครัวเรือนถัดมาครม.เคาะออกมา30ล้านครัวเรือนซึ่ง30ล้านครัวเรือนน่าจะทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะก็คือคิดจากประชากรทั้งประเทศทั้งที่เรามีข้อมูลหรือเปล่าว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำพื้นที่ใดควรจะให้น้ำหนักตรงจ่ายตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่รู้ตรงนี้เป็นข้อสังเกตได้หรือเปล่า
0: ก็เป็นข้อสังเกตคือมันคิดแบบง่ายๆครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเราดูในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีความประณีตในการคิดตรงนี้ เพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยความเสี่ยงภัยพิบัติแต่ละที่ไม่เท่ากันนะ
1: ค่ะ
0: นึกออกมั้ยฮะอย่างภาคเหนือเนี่ยจะเสี่ยงต่อสึนามิมั้ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าสึนามิไปถึงภาคเหนือก็คือโลกทั้งใบนี่ก็ไม่เหลือแล้วใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่ความเสี่ยงก็จะไม่เท่ากันแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ผมตั้งเป็นประเด็นมากเลยนะฮะถ้าในแง่ของเอาชีวิตและสุขภาพคนเป็นที่ตั้งเนี่ยภัยพิบัติ3ประเภทที่เขายกขึ้นมาเนี่ยคืออุทกภัยนะฮะแผ่นดินไหวใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอะไรนะ
2: เรื่อง
0: ของ
2: แรงที่เป็นวาตภัย
0: วาตภัยด้วยนะคือว่าเอาคนที่เสียชีวิตจากวาตภัยแล้วเอาคนที่เสียชีวิตจากอุทกภัยมารวมกันเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับคนที่เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศนะไม่มีใครแตะเรื่องนี้เลยนะ WHO ประเมินตัวเลขไว้ 7-8 ล้านคนต่อปีทั่วโลกในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยอยู่ประมาณ 2.5 ล้านคนในประเทศไทยเนี่ยแบบจำลองยังมีหลากหลายแต่ก็เป็นหลักหมื่นนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งมันไม่มีใครเสียชีวิตด้วยโรค PM 2.5 ไงมันไม่มีใครพูดประเด็นนี้ไงนึกออกไหมครับเพราะส่วนใหญ่คนที่เสียชีวิตจะไปเสียชีวิตด้วยเช่นเป็นโรคมะเร็งในปอดเสียชีวิตด้วยในเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจหรือเป็นโรคอื่นๆที่ตามมาซึ่งมันไม่ได้เป็นมันเวลาแพทย์วินิจฉัยก็ไม่ได้ระบุว่าเสียชีวิตด้วยเรื่องของมลพิษทางอากาศก็ไม่มี
2: ค่ะอาจารย์
0: ถ้าดูตัวเลขตรงนี้แล้วเนี่ยคนที่เสียชีวิตด้วยน้ำท่วมเนี่ยมีไม่เยอะครับ
2: ค่ะอาจารย์คะถ้ารัฐบาลเขาต้องการจะเดินหน้าอ่ะอันนี้เราเห็นแล้วล่ะแล้วก็ออกมาในแง่ของหลักการถ้าเราจะตั้งต้นใหม่อ่ะมาทำระบบให้มันปราณีตอย่างที่อาจารย์ว่ามันต้องตั้งจากหลักอะไรกันแน่คะ
0: อันดับแรกนะฮะคือควรจะต้องมีการศึกษาดูก่อนว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายที่เขาจัดการภัยพิบัติกันยังไงนะฮะนี่ข้อประเด็นที่หนึ่งนะ
2: ค
0: ือที่รัฐบาลทำเนี่ยอันดับแรกเราตั้งสมมติฐานไว้ก่อนว่าเจตนาดีเนา
2: ะ
0: ต้องการให้มันมีการเบิกจ่ายได้ทันทีซึ่งเนี้ยเราเข้าใจได้แต่ทีเนี้ยมันก็มีอยู่หลายประเด็นและเป็นข้อกังวลใจมากที่จะต้องทำโดยเฉพาะในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งที่น่าคิดมากเลยนะครับเรื่องของการที่รัฐจะเข้ามาเป็นผู้รับประกันใช่ไหมฮะถูกต้องไหมฮะคือมันจะมีเรื่องของไอ้มาตรา863หลักส่วนได้เสียในเหตุประกันภัยด้วยนะฮะไอ้ตรงนี้อีกก็ว่าสัญญาประกันภัยเนี่ยใครเป็นคนทำในเมื่อรัฐบาลไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเรือนทั้ง30ล้านหลังคาเรือนถูกไหมฮะแล้วการที่รัฐจะเอานำเงินภาษีเนี่ยไปทำสัญญาในฐานะผู้เอาประกันแทนประชาชนทั้งหมดเนี่ยมันก็มีข้อถกเถียงในทางนิติศาสตร์ว่ารัฐมีส่วนได้เสียตามกฎหมายครอบคลุมถึงทรัพย์สินส่วนบุคคลของเอกชนหรือไม
1: ่
0: หรือไม่ก็จะต้องมีขั้นตอนการยินยอมมอบอำนาจจากเจ้าของบ้าน30ล้านหลังคาเรือนเนี่ยก่อนถูกไหมเพราะว่าคนจะเอารัฐจะเป็นตัวกลางไงอันนี้ก็จะมีอีกประเด็นนึงอ่ะกลับมาคำถามแรกแล้วเราจะทำยังไงต่อผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยศึกษาก่อนว่าแต่ละที่เขาใช้โมเดลยังไงนะฮะแล้วแน่นอนถ้าเกิดเป็นลักษณะของกองทุนซึ่งผมเข้าใจนะจับตรงไหนมันก็แตะไปเป็นปัญหาหมดตอนนี้เรามีกองทุนประเทศเนี่ย 2,700 ถึง 3,000 กองทุนนะซึ่งเยอะมากนะฮะมูลค่ารวมถ้าฟังตัวเลขจะตกใจ15-16 ล้านล้านบาทกองทุนในประเทศนี้มีมหาศาลครับมีเยอะจริงๆซึ่งการบริหารจัดการกองทุนแต่ละกองทุนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะแต่อย่างไรก็ตามเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่ควรจะต้องเป็นทิศทางที่ควรจะต้องเป็นคือไม่มีประเทศไหนที่เขาจะแบบรัดมารับภาระ 100% หมดไม่ใช่เพราะมันไม่ยั่งยืนไงแล้วมันจะลักษณะเป็นจ่ายเป็นแบบจ่ายเบี้ยทิ้งเหมือนจ่ายเบี้ยประกันทิ้งอ่
2: ะ
0: บางปีแต่ข้อดีก็คือว่ามันกำหนดเพดานได้นะ
2: ผ
0: มว่ากำหนดไว้ที่ 15,000 ล้านมันจะไม่มีทางไปมากกว่านั้นอะไรที่มากกว่านั้นคือบริษัทเอกชนรับภาระตรงนั้นไปถูกไหมครับแต่ถ้ามันไม่เกิดแบบนั้นก็เท่ากับว่ามันเป็นการไหลเอาเงินภาษีไปเป็นผลกำไรของบริษัทเอกชนที่เขาทำเรื่องประกันถูกไหมครับ
2: ค่ะ
0: ซึ่งในนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเสี่ยงมันจะยั่งยืนกว่าไหมถ้ามันเป็นลักษณะของ1กองทุนแล้วก็เป็นการให้ประชาชนร่วมรับผิดชอบด้วยส่วนหนึ่งว่าคุณก็ไม่ควรจะไปสร้างบ้านอยู่ในที่พื้นที่เสี่ยงนะเช่นพื้นที่ริมแม่น้ำอย่างเงี้ยซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่ควรจะไปสร้างบ้านบริเวณนั้นเลยแล้วเป็นจุดที่เสี่ยงมากที่จะรับผลกระทบตลอดเนี่ยก็ควรจะต้องขยับออกมาเราจะเห็นเลยว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยให้ใครไปรุกในพื้นที่สาธารณ
2: ะ
0: ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อันตรายที่จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแบบนี้เป็นต้นคร
1: ับ ค่ะโอ้แต่มันรายละเอียดมันต้องประณีตจริงๆนะอาจารย์เพราะว่าอย่างบางพื้นที
0: ่มันประณีตเยอะครับ
1: มัน
0: ต้องครอบคลุมด้วยในทุกมิติครับ
1: บางพื้นที่

0: ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่รับน้ำเป็นพื้นที่แก้มลิงแล้วบ้านเขาอยู่มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ด้วยอันนี้จะต้องพิจารณาจะต้องประเมินยังไงโดยเฉพาะในเรื่องของการชดเชยเยียวยาจากทางหน่วยงานภาครัฐที่อาจจะต้องมีอยู่แล้วอย่างเงินทางปปที่เขาจะต้องไปชดเชยบ้านเรือนที่ขาดโอกาสในการทำมาหากินเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่รับน้ำแบบนี้อาจารย์มันจะต้องแยกเป็นรายละเอียดพื้นที่เลยอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ใช่แล้วเงินไม่ได้ไม่เท่ากันนะเขากำหนดผมไม่แน่ใจนะตัวเลขตรงกันไหมตอนนี้ตกถ้าเกิดได้เสียหายนี่ตักตกเกือบแสนถูกต้องไหมฮะผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขนี้ใช่ตรงกันหรือเปล่านะแต่ถ้าเอาจะเป็นตัวเลขใดก็แล้วแต่เนี่ยแต่กำหนดเป็นตัวเลขเดียวฟิกซ์ไว้ไม่ว่าคุณจะเป็นรวยเป็นระดับมหาเศรษฐีนะฮะมีเงินเป็นพันล้านหรือว่าคุณจะเป็นคนหาเช้ากินค่ำมีบ้านหลังเล็กๆอยู่เนี่ยคุณจะได้รับเงินก้อนเดียวกันถูกต้องไหม
0: ใช่
1: ถ้าใช่ซึ่งตรงนี้จะเป็นปัญหาละว่าเอ้ยความเป็นธรรมคืออะไรก็ความเป็นธรรมในเรื่องของภาษีเพราะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยในกลุ่มยุโรปเราจะรู้เลยว่าอะไรฮะคนคุณยิ่งเป็นมหาเศรษฐีเท่าไหร่อ
0: ั
1: ตราในการจ่ายภาษีคุณจะสูงมากใช่ไหมฮะเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราก็จะพูดแต่ในด้านดีๆเป็นรัฐสวัสดิการเขาดีเหลือเกินอะไรก็ฟรีไปหมดแต่เบื้องหลังไม่ได้มีใครพูดเลยว่าการจ่ายภาษีอย่างมหาโหดโดยเฉพาะคนที่มีรายได้สูงเนี่ยในกลุ่มประเทศเหล่านั้นเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เราแบบฟิกไว้หมดเลยเป็นเลทเดียวเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันครับผม
0: โอ้ถ้าเกิดจะทำจริงๆเนี่ย ก็อาจจะต้องมีหลายสิ่งที่ต้องพิจารณาแต่เห็นเบื้องต้นทางคปพ.เขาก็คุยไปแล้วดูแนวทางมันน่าจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะสามารถไปตั้งคำถามหรือว่าจะทำให้เกิดความโปร่งใสที่สุดได้ยังไงเหมือนกันนะคะอาจารย
1: ์ทิ้งท้ายไว้นิดเดียวครับ
0: ค
1: ือปกติเราจ่ายค่าประกันสมมติว่าประกันอุบัติเหตุประกันรถยนต์เนา
0: ะ
1: ถ้าเกิดเรามีอุบัติเหตุชนมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยปีต่อไปเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นไหม
0: แพงขึ้นอีก
2: แพงขึ้น
0: แพงขึ้นแน่ๆ
1: สมมติว่าตอนเนี้ยฟิกเพดานไว้ที่ 15,000 ล้านแล้วเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ขึ้นมาอะไรกระทบหมดเลยเนี่ยถามว่าปีต่อไปเนี่ยบริษัทประกันภัยจะยอมไหมกับเบี้ยประกันเดิม
0: อ๋อไม่มีทางถ้าเกิดว่าเขาทำ
1: เขาไม่ยอมอยู่แล้วนี่ใช่เขาเนี่ยย้ำอีกครั้งนะฮะเขาเป็นบริษัทเอกชนการแสวงหาผลกำไรเป็นเรื่องหลักนะครับไม่ใช่มูลนิธิที่ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะนะโอเคน
0: ะ
1: เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยปีต่อไปเขาก็ต้องเพิ่มเบี้ยประกันและนี่จะเป็นการสร้างภาระระยะยาวต่อรัฐบาลต่อประเทศหรือไม่นี่ประเด็นที่หนึ่งที่เราจะต้องคิดเนาะประเด็นที่สองตรงเนี้ยที่สำคัญกว่าก็คือแล้วเวลาเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยบริษัทประกันภัยนั้นน่ะมีบุคลากรเพียงพอเหรอที่จะเข้าไปสำรวจ30ล้านครัวเรือนน่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เพื่อประเมินน่ะนึกออกมั้ยฮะเวลาเกิดประกาศเวลาเกิดความเสียหายต้องมีคนลงพื้นที่ไปประเมินใช่ไหม
0: อาจจะยกตัวอย่างเหตุน้ำท่วมปี54เงี้ยที่ท่วมกัน60จังหวัดแบบนี
1: ้โอ้ยอันนี้งานช้างนะอันนี้งานช้างเลยครับแล้วความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยแล้วบริษัทไหนจะได้เค้กก้อนนี้ไปก็เป็นอีกประเด็นอีกเหมือนกันว่ามันมีความโปร่งใสมากน้อยแค่ไหนซึ่งแต่ตรงไหนก็เป็นประเด็นหมดแล้วครับ
0: ค่ะได้ค่ะอาจารย์
2: หลายข้อสังเกตนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะช่วงนี้ขอบคุณ
1: ค
2: ่ะ
0: ค่ะศาสตราจารย์ศิวัฒน์พงเพียจันทร์นะคะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันจัดการภัยพิบัติคือโดยหลักคิดของรัฐบาลเนี่ยมันก็ดูเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคือพยายามที่จะจำกัดเรื่องของงบประมาณในการที่จะมาเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าถ้าดูในรายละเอียดแล้วมันมีสิ่งที่น่าท้วงติงสิ่งที่ต้องคิดต่อหลายอย่างจริงอย่างที่อาจารย์ได้ให้มุมมองเอาไว้นะคะเอาแค่อันดับแรกว่าถ้าสมมติเราจ่ายเป็นประกันกันเนี่ยถ้าเราทำกันเองจ่ายกันเองเนี่ยไม่ได้เบิกไม่ได้อะไรแต่ว่าซื้อความคุ้มครองเอาไว้เท่ากับเราจ่ายทิ้งกันทุกปีแต่ถ้าเป็นเงินภาษีมันควรหรือไม่ที่จะไปทำในลักษณะนั้นน่าจะเป็นการจัดตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาบริหารจัดการเพิ่มเติมไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าปีไหนไม่ได้มีภัยพิบัติร้ายแรงอะไรมากเงินก้อนนี้มันยังอยู่นะคะแล้วก็มันสามารถที่จะเอาไปบริหารจัดการให้มีเงินที่มันงอกเงยเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าผักพลาให้ทางเอกชนเขารับกันหมดปีนี้ภัยพิบัติรุนแรงหนักๆขึ้นมาศักยภาพในการที่จะจ่ายชดเชยเยียวยามันเพียงพอหรือไม่การที่จะลงพื้นที่ไปดูความเสียหายในแต่ละจุดเนี่ยมันได้หรือเปล่าแล้วที่สำคัญคือถ้าปีไหนมันไม่มีอะบริษัทประกันเขาก็ได้รับไปเป็นกำไรเลยหรือเปล่าทั้งที่มันเป็นภาษีประชาชน
2: ค่ะอีกข้อนึงที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ตั้งข้อสังเกตคือข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวเลขของการ ใช้เงินงบประมาณในการที่มาเยียวยาค่ะ

0: คือรัฐบาลบอกว่า 30,000 40,000 ใช่ไหมคะและนายกรัฐมนตรีบอกว่า 40,000 แต่มันจะค่อนข้างขัดแย้งกับตัวเลขที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ค้นพบเหมือนกันว่ามันเป็นหลักพันล้านตรงนี้มันอาจจะต้องแยกออกมาเพราะว่าการประกันนี้มันเกิดขึ้นกับเฉพาะบ้านเรือนและชีวิตของประชาชนแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเลขของรัฐบาลคือตัวเลขรวมก็คือการทำถนนซ่อมสร้างหรือทุกสิ่งทุกอย่างมารวมในนี้หมดเลยใช่หรือไม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นฐานข้อมูลควรจะต้องเป็นฐานเดียวกันเพื่อที่จะได้สร้างความเข้าใจแล้วก็เป็นหลักการเดียวกันที่จะตั้งต้นไปสู่การเดินหน้าในโครงการนี้นะคะค่ะในหลายจังหวัดภาคอีสานตอนนี้ก็เจอเรื่องของฝนตกหนักนะคะก็มีการเฝ้าระวังกันด้วยรวมถึงน้ำท่วมฉับพลันระหว่าง 4-12 กันยายนมีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและบุคลากรที่ตอนนี้บอกว่าพร้อมแล้ว24ชั่วโมงค่ะสถานีอุตุนิยมวิทยายโสธรมีการประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดยโสธรในช่วงวันที่4ถึง12กันยายนนะคะซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและที่ดอนใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะยโสธรที่ฝนมากขึ้นมีคำเตือนให้ประชาชนระมัดระวังจากภัยฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าในช่วงนี้เช่นเดียวกับที่จังหวัดหนองคายนะคะที่มีการแจ้งเตือนสถานการณ์ให้ประชาชนติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอาจจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะเทศบาลเมืองหนองคายวางแนวป้องกันตลิ่งใช้กระสอบทรายบิ๊กแบ็กตามจุดเสี่ยงต่างๆแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ตามที่ลุ่มต่ำและริมโขงสูบระบายน้ำออกสู่แม่น้ำโขงถ้ามีน้ำท่วมขังนอกจากนี้ก็ยังแจ้งเตือนประชาชนตามลุ่มต่ำนะคะแล้วก็ภาคการเกษตรให้เก็บอุปกรณ์เก็บเครื่องมือการเกษตรไว้ในที่ปลอดภัยสัตว์เลี้ยงจัดหาสถานที่เลี้ยงดูให้เหมาะสมเป็นการชั่วคราวถ้าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นฉับพลันก็จะได้เตรียมการอพยพได้อย่างทันท่วงทีส่วนทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬค่ะแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำท่วมดินโคลนถล่มสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่ะน้ำตกถ้ำลอดจะต้องมีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้อพยพให้เพียงพอถ้าเกิดสถานการณ์อุทกภัยด้วยนะคะรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวและเตรียมพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะและบุคลากรที่จะเข้าปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: คุณผู้ชมมาดูเรื่องทางการเมืองกันบ้างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ค่ะดูจะดุเดือดร้อนแรงกันตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำเลยนะคะคือจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยมีวาระในการพิจารณารายงานของกกต.ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับคดีหัวสว.ด้วยแต่ปรากฏว่าสส.นราธิวาสพรรคภูมิใจไทยค่ะเขาเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องของการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ขึ้นมาก่อนวาระการพิจารณารายงานของกกต.อ้างเหตุผลแบบนี้ว่าความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตกันของสองน้าหลานฝ่ายค้านอย่างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ด้วยนะคะที่บอกว่าจริงๆอ่ะเห็นด้วยนะว่าความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยระดมความเห็นแก้ไฟใต้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าจะบอกว่าให้เวลาพูดเต็มที่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องยกเรื่องนี้มาแทรกในประเด็นที่วางไว้ราวกับว่ามันมีวาระซ่อนเร้นอะไรหรือไม่ค่ะ
3: ครับความจริงวันนี้เนี่ยถ้าเราไล่ไปตามระเบียบวาระที่มีการประสานกันมาล่วงหน้านะครับเราจะเห็นว่าหลังจากกระทู้สดและกระทู้ทั่วไปเสร็จสิ้นลงเนี่ยเราก็จะเดินหน้าสู่การพิจารณารายงาน2ฉบับฉบับ1ก็คือรายงานของกกต.ฉบับที่2คือรายงานของกพฐ.นะครับและเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าจะมีเวลาเต็มที่ในการพิจารณายัตติเรื่องของชายแดนใต้ผมก็เลยอยากจะถามตรงๆครับว่าเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเอายัตติเรื่องชายแดนใต้ขึ้นมาก่อนรายงานของ2หน่วยงานเนี่ยคืออะไรถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องด่วนเนี่ยเราเห็นตรงกันนะครับแต่อย่างที่ผมย้ำในข้อเสนอของฝ่ายค้านยังไงก็ได้พิจารณาเรื่องชายแดนใต้วันนี้อย่างเต็มที่แน่นอนฉะนั้นเนี่ยผมยังไม่เห็นความจำเป็นว่าเหตุใดถึงจะต้องมีการสลับลำดับของระเบียบวาระเช่นนี้ถึงขั้นต้องมาฉุกละหุกประสานงานกันในช่วงเที่ยงเพื่อบอกให้หน่วยงานแทนที่จะมาตอนเย็นเนี่ยต้องขึ้นมาเร็วขึ้นมันคิดเป็นอื่นไม่ได้ครับว่าเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยมีความพยายามหรือเปล่าที่จะไม่ให้สภาแห่งนี้เนี่ยได้พิจารณารับทราบรายงานหน่วยงานกกต.
4: วันนี้เนี่ยสิ่งที่มันผิดปกติก็คือความพยายามที่จะ บอกว่าเรื่องของกกต.เนี่ยไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแล้วเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนผมจึงกราบเรียนหารือท่านประธานก่อนนะครับว่าถ้ามีการเลื่อนยัตติจริงวันนี้จะมีการรับทราบรายงานของกกต.หรือไม่เพราะอย่างที่เพื่อนฝ่ายค้านได้พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าเราพร้อมที่จะพิจารณาทุกเรื่องครับ
2: ท้ายที่สุดก็ได้อภิปรายนะคะแต่ว่าเป็นการอภิปรายในประเด็นแก้ปัญหาไฟใต้ก็มีส.ส.จากทางฝากฝั่งของรัฐบาลกับฝ่ายค้านมีการเสนอแนะในแนวทางแก้ไขปัญหาค่ะอย่างน้อยๆ2คนก็คุณอภิสิทธิ์ก็มีการพูดถึงแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาที่เอามาวางเป็นกรอบในการแก้ปัญหาแต่กลับขาดในรายละเอียดที่จะนำไปปฏิบัติเช่นเดียวกับคุณจาตุรนต์ฉายแสงนะคะพรรคเพื่อไทยก็ตั้งคำถามเรื่องของเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเช่นเดียวกันรวมไปถึงกรอบแนวคิดทางการเมืองนำการทหารด้วยแต่ก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้ามีแนวคิดดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยทำไมยุทธศาสตร์และนโยบายที่ดีเหล่านี้จึงไม่เกิดผลในทางปฏิบัตินะคะนอกจากนี้ยังมีคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านที่เสนอให้ทบทวนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาชายแดนใต้โดยเฉพาะต้องมีความกล้าหาญและเจตจำนงทางการเมืองของผู้นำรัฐบาลในการแก้ปัญหาที่มันเรื้อรังมา20ปีใช้งบลงในพื้นที่แล้วไม่ต่ำกว่า 500,000 ล้านบาทค่ะส.ส.อามินมายูโซะของส.ส.นราธิวาสของพรรคกล้าทำก็มีการเสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาการสร้างกระบวนการสันติภาพและแก้ไขภัยแทรกซ้อนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายกมลศักดิ์ดีวาเมาะส.ส.นราธิวาสพรรคประชาชาติเรียกร้องรัฐบาลหันกลับมาพิจารณาความบกพร่องของตัวเองค่ะไม่ใช่แค่มองว่าใครเป็นคนก่อเหตุและเกิดขึ้นเพราะอะไรพร้อมกับบอกว่าความรู้สึกไม่ดีกับรัฐความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมและความไม่ไว้วางใจต่อระบบการปกครองนี่แหละมันเป็นเงื่อนไขสำคัญที่รัฐจะต้องลดเรื่องนี้ให้ได้ค่ะในข้อเสนอเนี่ยมันมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะแต่ดูเหมือนว่าความป่วนที่เกิดขึ้นในสภามันไม่แผ่วเลยค่ะเพราะตั้งแต่เริ่มอภิปรายในประเด็นใต้ก็มีคนต่อแถวอภิปรายมากมายจนล่วงเลยไปถึงสัก2ทุ่มแล้วก็เลยมีคำถามจากคุณประกรณ์วุฒิอุดมพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็ตั้งคำถามไปตรงๆเลยค่ะไปยังคุณโสพลสารัมรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะว่าจะเปิดโอกาสให้อภิปรายจนจบในวันนี้ตามที่สองฝ่ายเขาตกลงกันไหมแต่ด้วยความที่ประธานการประชุมนะตอนนั้นเหลืออยู่คนเดียวแล้วค่ะแล้วก็ทำงานยิงยาวมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วเพราะว่ารองอีกสองท่านเขาติดภารกิจไม่มีคนมาสลับสับเปลี่ยนคือก็เลยบอกว่าถ้าจะอภิปรายให้จบมันอาจจะยิงยาวไปห้าทุ่มซึ่งยอมรับเลยว่าไม่น่าจะไหวนะคะก็เลยเสนอปิดประชุมไปก่อนไหมจากนั้นมันก็เลยเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ
1: ยตินี้เป็นยติที่สำคัญฉะนั้นประชุมไปผมก็จะขอปิดประชุมแล้วก็จะประชุมในคราวหน้าแล้วก็จะขอร้องให้ทางรองนายกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้มาร่วมรับฟังมาก
5: ๆเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับถ้าไม่จบในวันนี้นะครับทางพวกกระผมขออนุญาตนับองค์ประชุมครับขอผู้รับรองครับ
6: พอท่านคนของท่านอภิปรายหมดและท่านก็มานับองค์ประชุมแบบนี้แหละครับไอ้ในข้อที่ตกลงก็ไม่ได้ตกลงกันไว้แบบนี้นะครับเพื่อนสมาชิกของพวกผมเนี่ยรออภิปรายหลายท่าน
1: ท่านประธานวิปครับ
7: ที่ท่านประธานวิปรัฐบาลพาดพิงมานะครับจะบอกว่าทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยยังไม่ได้อภิปรายสักคนเลยนะครับคนแรกกำลังจะลุกขึ้นอยู่เนี่ยครับยังไม่ได้อภิปรายเลยครับเพิ่งจะเสนอกันจบกันเองครับ
6: ก็ถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกันกับพวกผมครับ
7: แล้วก็ไม่มีอะไรครับคือถ้าอยู่กันครบก็ไปต่อครับแค่นั้นเองครับ
6: ครับก็มันเสนอนับองค์ประชุมอะฮะ
7: เห็นว่าสำคัญนะครับ
6: เข้าใจว่าอะไร
7: ไปไหนกันนะครับ
6: ก็อยู่กันนี่ฮะท่านแพนกล้องสิครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครอยู่มากกว่ากัน
7: โอเคครับถ้างั้นก็นับองค์ประชุมเลยครับจะได้รู้ว่าอยู่กันครบไหมครับ
6: ท่านประธานครับ
1: ครับ
6: เราจะเดินกันยังไงครับถ้าแบบนี้
1: เดี๋ยวคือ
6: เขาบอกว่ามีการเจรจาพวกผมก็พยายามนะครับแล้วเราจะเอายังไงครับ
8: พูดต่อ
6: ท่านอภิปรายไปแล้ว
8: กับเรียนท่าน
6: แล้วบอกมาเสนอนับองค์ประชุมเนี่ย
8: อีกชั่วโมง
6: นะครับการนับองค์ประชุมคืออะไรครับ
8: นะครับ
1: ครับ
8: เรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจะมาเล่นเกมในสภานี่ไม่ได้
2: สุดท้ายก็อภิปรายไม่จบค่ะวาระที่ต้องรับทราบก็ไม่ได้รับทราบแล้วก็ต้องปิดประชุมไปตอน 2:24 น. จบดราม่ากลางสภาไปอีกวันนึงนะคะแต่ว่าเรื่องของการแก้ปัญหาไฟใต้เนี่ยก็ยังเดินต่อนะอย่างคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเองก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมเดินทางไปมาเลเซียในวันที่6กันยายนนี้แล้วนะคะก็จะไปหารือในหลายประเด็นทั้งความร่วมมือแก้ปัญหาด้านความมั่นคงและความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้พูดคุยเรื่องของการสร้างและขยายรั้วชายแดนด้วยนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยมองว่าจะเป็นประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วก็จะมีการหารือถึงกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่เคลื่อนไหวกันข้ามเขตแดนบางรายเนี่ยมีหมายจับแล้วก็เป็นบุคคลสองสัญชาติด้วยว่าสรุปเรื่องนี้จะมีแนวทางในการทำงานร่วมกันยังไงคุณศิริศักดิ์บอกด้วยว่าเดี๋ยวจะพาคุณธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ไปทำความรู้จักกับรัฐมนตรีต่างประเทศกับสภาความมั่นคงแห่งชาติของมาเลเซียด้วยนะคะก่อนที่จะเริ่มกระบวนการพูดคุยสันติสุขกันอีกครั้งค่ะ
0: สำหรับเช้านี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center วางแนวทางเป็นกรอบในการร่างระเบียบการขออนุมัติอนุญาตนะคะหลังจากที่มีประเด็นปัญหาที่หลายๆฝ่ายได้รับทราบนะคะทั้งเรื่องของผลกระทบด้วยติดตามจากคุณศิริภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิริภาเชิญค่ะ
9: หลังจากที่มีการตั้งคำถามจากหลายฝ่ายถึงการวางกรอบการขออนุมัติอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจ Data Center นะคะเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำถึงความรอบคอบและเข้มงวดในการเขียนบทนิยามค่ะหลังจากที่มีประชาชนร้องเรียนเรื่องการประกอบธุรกิจ Data Center ทั้งผลกระทบจากน้ำและน้ำมันนำมาซึ่งการตั้งคำถามถึงการวางกรอบกฎหมายในการขออนุมัติในช่วงเช้าที่ผ่านมาในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าจะต้องกำหนดกรอบ Data Center ของประเทศไทยให้มีความชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นความท้าทายเพราะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและดึงดูดนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศค่ะพร้อมกับยอมรับนะคะว่าเกิดความกังวลจากสังคมโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองขณะที่กฎหมายก็ยังไม่พัฒนานะคะจึงจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องพัฒนาถึงความเหมาะสมโดยเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่การลงทุนเช่นนี้จะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการพัฒนาบุคลากรในระยะยาวซึ่งจะผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเฉพาะเรื่องของการวางบทนิยามค่ะ
10: ขณะนี้เราเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วในโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรายังไปไม่ถึงยังพัฒนาไม่ถึงนะครับจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
9: ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะคะที่ออกมาระบุว่าใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ล้มเหลวนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวชี้แจงนะคะว่าไม่ได้ล้มเหลวค่ะแต่ยืนยันว่าใช้งบประมาณทุกอย่างอย่างคุ้มค่าเพราะต้องพิจารณาอย่างดีก่อนชี้นะคะว่าฝ่ายค้านไม่เข้าใจค่ะนายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำนะคะว่าระบบรัฐสภาระบบตรวจสอบสามารถที่จะเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ตอบยติหรือแม้กระทั่งหากไม่มีความมั่นใจก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ทางมาตรา151และมาตรา152ค่ะ
10: แล้วก็งบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลได้ใช้เนี่ยมันต้องคิดมาก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าวันนี้เหมือนมีเงินในกระเป๋าอยากจะไปใช้อะไรก็ใช้ไม่ใช่เขาไม่เข้าใจนะ
11: นอกจากนี้เขาบอกว่าอยากให้ใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหานี
10: ้รัฐบาลไม่มีความกล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้ยังไงใช่ไหมอย่าไปถามอะไรที่มันน้องชอบถามคนนี้พูดทีคนนี้พูดทีแล้วก็มาเอามาชนกันเดี๋ยวเราก็มีเวลาเขามีในระบบรัฐสภาระบบตรวจสอบเขาก็สามารถที่จะเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ยื่นยัตติ
9: ส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นนายกรัฐมนตรียังคงยืนยันนะคะว่ายังทำงานได้ดีไม่มีปัญหาค่ะเพราะไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถตรงกับวิชาชีพแต่หากจำเป็นต้องปรับจะปรับในส่วนของพรรคการเมืองหรือปรับในส่วนของเจ้ากระทรวงเป็นผู้อนุมัตินั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ค่ะส่วนการร่วมรับประทานอาหารของพรรคร่วมรัฐบาลในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าถูกเลื่อนออกไปค่ะเนื่องจากนายกรัฐมนตรีนั้นติดภารกิจสำคัญค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ดูเหมือนจะเริ่มมีการส่งสัญญาณเขย่าเสถียรภาพพรรคร่วมรัฐบาลแล้วนะคะเมื่อวานนี้สสพรรคประชาชนโชว์ฟอร์มว่าการซักฟอกที่กำลังจะมีขึ้นมีสายตรงจากคนใกล้ชิดรัฐบาลร่วมส่งข้อมูลให้ฝ่ายค้านในสภาอภิปรายตรวจสอบรัฐบาลด้วย
2: ค่ะซึ่งนอกจากการเมืองในสภามันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับการเมืองนอกสภาด้วยนะคะและถึงแม้นายกรัฐมนตรีจะบอกว่าการชุมนุมมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญแต่ก็มีรายงานเหมือนกันว่าเตรียมถกแผนรับมือเคลียร์ปรมร้อนเอาไว้แล้วด้วยติดตามกับคุณสวรักษ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

0: มีคนในรัฐบาลเล่าแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังค่ะว่ารัฐบาลนี้ต้องการจะอยู่ครบเทอมแต่ถ้าไม่ได้ตามความต้องการเก่งสุดก็ต้อง3ปีค่ะแม้สถานการณ์การเมืองในเวลานี้จะเรียกว่าลมก้อนใหญ่กำลังก่อตัวเป็นมรสุมและเตรียมแสดงศักยภาพถล่มรัฐบาลโดยก้อนหนึ่งก่อตัวในสภาส่วนอีกก้อนหนึ่งอยู่นอกสภาแต่รัฐบาลก็ไม่หวั่นไหวค่ะลมก้อนหลักก็คือลมในสภาของ6พรรคฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันในเป้าหมายการซักฟอกเพื่อมุ่งถล่มระบอบสีน้ำเงินผ่านการเปิดอภิปรายนายอนุทินชาญวีรกุลและนายชัยชนกชิดชอบและประเด็นหลักๆก็ล้อกันตามกันอยู่กับลมอีกก้อนหนึ่งนอกสภาซึ่งหมายถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งจากนักการเมืองนักเคลื่อนไหวองค์กรเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนที่กำลังลุ้นค่ะว่าจะมีการแสดงศักยภาพแสดงตัวเพิ่มเติมกันอีกหรือไม่แต่ล่าสุดนายกรัฐมนตรียอมรับแล้วล่ะค่ะว่าการชุมนุมเป็นสิทธิของประชาชนแต่จะไม่กลายเป็นปัญหาบานปลายก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญพร้อมบอกค่ะว่าประเทศเป็นของทุกคนไม่มีเหตุให้ใครต้องออกมาทวงคืนค่ะ
1: ประเทศไทยไม่ได้ไปคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครนะครับประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ต้องมีใครมาทวงคืนนะเป็นของคนไทยทุกคนอยู่แล้วนะครับ
2: ว่าจะไม่มีปัญหาอะไรใ
1: ช่ไหมคะก็มันเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับ
0: ในสภานอกสภารวมตัวกันแล้วกลายเป็นมรสุมรุมเร้าถล่มรัฐบาลก็ต้องลุ้นกันต่อละค่ะว่ามีศักยภาพทำลายล้างแค่ไหนเสียงส.ส.6พรรคฝ่ายค้านรวม208เสียงไม่เพียงพอต่อการโหวตไม่ไว้วางใจซึ่งต้องใช้250เสียงขึ้นไปค่ะแต่ปัญหาอยู่ที่ความไม่ไว้วางใจและการขาดความเชื่อมั่นค่ะคนในรัฐบาลคนเดิมนี่แหละค่ะที่บอกเอาไว้แล้วก็วิเคราะห์ว่ารัฐบาลภูมิใจไทยอยู่ยาวแม้ไม่ครบเทอมก็จะอย่างน้อย3ปีเน้นนะคะว่าอย่างน้อยและตอนนี้วางใจกับคดีบัตรเลือกตั้งปี2569หลังกกต.ชี้แจงเคลียร์แล้วว่า QR code และบาร์โค้ดบนบัตรคือหลักการบริหารจัดการภายในแต่ยังกังวลใจกับมติกกต.ส่งคดีหัวเลือกสว.ฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วยหลังส่งฟ้องไทม์ไลน์ไต่สวนคดีในชั้นศาลทั่วๆไปจะใช้เวลา6เดือนหรือ1ปีซึ่งนั่นหมายถึงเวลาของการนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของนายอนุทินชาญวีรกุลด้วยเพราะถ้ากกต.ไม่ฟ้องหัวหน้าและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยศาลก็สามารถไต่สวนแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มได้ภูมิใจไทยจึงมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเอาไว้แล้วด้วยแผน1คือการปรับครม.จะเป็น 2/2 หรืออาจหมายถึง 2/3 ไปด้วยเพื่อซื้อเวลาและต่ออายุให้ยังคงถืออำนาจรัฐไว้ในมือให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้แผน2คือการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีแต่ยังคงสถานะการเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไว้แต่เปลี่ยนจากนายอนุทินส่งไม้ต่อให้นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยอีกคนหนึ่งและท่ามกลางความไม่ไว้วางใจกันจะในพรรคร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยเพื่อไทยหรือใน6พรรคฝ่ายค้านที่หมายถึง3พรรคหลักประชาชนประชาธิปัตย์และกล้าธรรมเมื่อวานนี้นายรังสิมันต์โรมออกมาเขย่าขวัญรัฐบาลแล้วค่ะยัตติซักฟอกช้าหน่อยแต่ไม่ช้ามากเหตุที่ช้าเพราะข้อมูลและข้อเท็จจริงมีจำนวนมากพร้อมการันตีซักฟอกครั้งนี้ทันสมัยประชุมสภาสมัยนี้แน่มีข้อมูลเชิงลึกเพียบค่ะเวลานี้ขอปิดเป็นเรื่องลับก่อนเพราะมีคนที่ทำงานและใกล้ชิดกับตัวบุคคลในรัฐบาลเป็นแหล่งข้อมูลให้พรรคฝ่ายค้านอยู่ค่ะ
3: เอาว่ามีหลายคนนะครับแล้วก็เราผมอยากให้วันนี้ให้เวลาเรานิดหนึ่งในการที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วเดี๋ยวเป้าเป็นใครบ้างอ่ะมันจะออกมาอย่างไม่ชักช้าแน่นอนแต่รับรองว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับเรามีข้อมูลเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบรรดาคนที่เอาว่าทำงานใกล้ชิดกับตัวรัฐบาลเองเนี่ยนะครับก็เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดี
0: ฟังแบบนี้แล้วก็เชื่อได้ค่ะว่าดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลวันอาทิตย์นี้ที่บ้านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการบ้านพักส่วนตัวของนายกอนุทินชาญวีรกุลไม่ว่าจะคุยอะไรยังไงสุดท้ายก็ต้องออกมาเขย่าเอกภาพของพักฝ่ายค้านเช่นเดียวกันค่ะและน่าจะเห็นภาพทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลงัดข้อกันอย่างนี้หรือว่าคล้ายๆกันแบบนี้ไประยะหนึ่งละค่ะเว้นแต่ว่าจะเขย่ากันแรงขึ้นเรื่อยๆละค่ะ
4: ขอบคุณสาวละค่ะคุณผู้ชมคะทนายอั๋นบุรีรัมย์ทวงถาม DSI ให้เร่งตรวจสอบคดีเขากระโดงหลังจากที่ยื่นเรื่องมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะบอกว่าขอตรวจสอบ13บริษัทและบุคคล33คนกรณีบุกรุกที่ดินการรถไฟและพื้นที่สาธารณประโยชน์แต่ยังไม่มีเลขสืบสวนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการถ่วงเวลาค่ะนายพัทรพงศ์สุภักษรหรือทนายอั๋นบุรีรัมย์เดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะไปติดตามความคืบหน้าคดีเขากระโดงหลังจาก8มิถุนายนยื่นเรื่องให้ตรวจสอบ13บริษัทเอกชนและบุคคล33คนบุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงการถมดินทับห้วยคลองลำรางและทางสาธารณประโยชน์นายพัทรพงศ์ระบุว่าขณะนี้ผ่านมากว่า2เดือนแต่ DSI ยังไม่มีการออกหมายเลขสืบสวนจึงตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงล่าช้าทั้งที่มีการเลขสืบสวนนั้นจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เป็นระบบก่อนพิจารณารับเป็นคดีพิเศษพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าการไม่ออกเลขสืบสวนอาจเป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบและอาจทำให้คดีถูกเตะถ่วงจึงเรียกร้องให้ DSI กำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจน
5: นี่คือขบวนการทั้งระบบเลยที่พยายามจะดึงครับจะเตะสุทวงคดีเขากระโดงทำไมพูดอย่างนั้นอธิบดีทำไมไม่เซ็นรู้ไหมครับอ้างว่ารอระวางจากในส่วนของนะครับกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณยังไม่มีระวางที่มันชัดเจนในสิ่งที่ท่านนายอ่านเอามาร้องนี่ไม่รู้ของจริงไม่จริงอย่างไรไปขอบุรีรัมย์มาก่อนไปขอสำนักงานที่ดินสาขาบุรีรัมย์มาก่อนแล้วรู้ไหมครับเอาอาศัยอำนาจอะไรครับ DSI อาศัยอำนาจอะไรครับกองทรัพยากรอาศัยอำนาจอะไรที่จะไปขอครับขอความร่วมมือเขาจะให้ไหมครับไม่มีทางดังนั้นหมายก็ว่าสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีทางส่งระวางตัวจริงมาให้ DSI แน่นอนเพราะอะไรครับเพราะไม่มีอำนาจยังไม่รับเป็นเลขสืบหากรับเป็นเลขสืบแล้วจะเข้าพ.ร.บ. DSI ทันที
4: ส่วนกรณีพื้นที่สาธารณะและสนามบินขนงพระจังหวัดนครราชสีมานายพัทรพงศ์มีการตั้งข้อสังเกตถึงการใช้ประโยชน์และออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่เห็นว่าแม้สนามบินจะหยุดใช้งานแล้วแต่การใช้ประโยชน์ที่ผ่านมาก็ยังต้องตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดหรือไม่นายพัทรวงศ์ยืนยันว่าจะเดินหน้าติดตามคดีต่อถ้าไม่มีความคืบหน้าก็เตรียมยื่นเรื่องต่อปปช.ให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ DSI โดยเฉพาะประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตว่าอาจเข้าข่ายละเลยหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
6: ผู้เชี่ยวชาญเผยถึงเหตุโจมตีงานแต่งทางตอนใต้ของอิหร่านนะคะว่าน่าจะเกิดจากการถูกยุทธภัณฑ์ของสหรัฐพุ่งเป้าถล่มโดยตรงซึ่งทางสหรัฐก็ออกมาบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่เช่นกันค่ะชาวอิหร่านหลายร้อยคนพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีศพของผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีพิธีแต่งงานในอำเภอซีริกทางตอนใต้ของประเทศค่ะโดยสื่ออิหร่านระบุว่าเป็นฝีมือของกองทัพสหรัฐเหตุโจมตีนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บอีก68

0: คนล่าสุดสื่ออิหร่านรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเพิ่มอีก1คนส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมเป็น5คนแม้กองทัพสหรัฐจะยืนกรานปฏิเสธว่าไม่เคยพุ่งเป้าโจมตีไปที่พลเรือนแต่ล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในพิธีแต่งงานดังกล่าวน่าจะเกิดจากการถูกโจมตีโดยตรงไม่ใช่เศษซากจากการกระดอนของเป้าหมายอื่นคาดว่าอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของระบบนำวิถีจนพลาดเป้าหมายหลักผู้เชี่ยวชาญ3ใน4คนมองว่าอาวุธดังกล่าวน่าจะเป็นของสหรัฐมากกว่าขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของอิหร่านที่ยิงพลาดเป้าทางด้านเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าเมื่อวันอังคารกองทัพสหรัฐโจมตีในพื้นที่ดังกล่าวโดยมีเป้าหมายหลักคือหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมของเมืองขณะที่ภาพถ่ายดาวเทียมชี้ว่าหอส่งสัญญาณอยู่ห่างจากสถานที่จัดงานแต่งประมาณ135เมตรค่ะทางด้านของเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐกำลังสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็ให้สัมภาษณ์สื่ออังกฤษยืนยันว่าตนทำถูกแล้วเรื่องอิหร่านและยินดีที่ได้ตัดสินใจเช่นนั้นเพราะเป็นการยับยั้งไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์
1: ประเด็นร้อนในอินเดียตอนนี้หนีไม่พ้นกรณีที่มีการบุกทลายโรงงานปลอมวันหมดอายุและข้อมูลโภชนาการบนซองผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทยักษ์ใหญ่หลายรายนะคะแล้วส่งออกไปขายในต่างประเทศด้วยคุณทิพย์ตะวันทำแบบนี้น่ากังวลมากๆเลยคงจะกังวลกันไปในวงกว้างเลยทีเดียว
2: ใช่ค่ะเรียกได้ว่าสั่นสะเทือนไปทั้งวงการส่งออกอาหารสำเร็จรูปของอินเดียนะคะซึ่งในตอนนี้ยังไม่ชัดเจนด้วยว่าบริษัทผู้ส่งออกเนี่ยเขาได้มีการทำพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมานานแค่ไหนแล้วแล้วก็ส่งออกไปประเทศไหนบ้างแล้วหรือยังนะคะคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะที่เราในฐานะผู้บริโภคเวลาจะซื้ออาหารหรือว่าขนมอะไรก็มักที่จะทำกันเนี่ยก็คือพลิกดูข้อมูลโภชนาการบนฉลากที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์รวมไปถึงดูวันหมดอายุด้วยนะคะบางคนเนี่ยต้องคำนวณด้วยว่าจะกินอาหารนั้นหมดทันหรือเปล่าแต่ที่อินเดียกลับมีผู้ค้าขี้โกงทำฉลากปลอมนะคะเพื่อให้ยังคงขายอาหารได้ต่อไปแม้ว่าสินค้าจะหมดอายุแล้วก็ตามค่ะนี่เป็นภาพการลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังสินค้าแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติในมุมไบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะถือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการสอบสวนนาน6วันของเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยอาหารหลังจากหัวหน้าสำนักงานอาหารและยารัฐมหาราชตระคนใหม่เนี่ยยกระดับการคุมเข้มในเรื่องนี้ซึ่งสิ่งที่เจ้าหน้าที่พบเนี่ยเรียกได้ว่าน่าตกใจเลยทีเดียวคุณผู้ชมโดยเขาจะในเหตุการณ์ที่เขาบุกตรวจค้นเนี่ยค่ะน้ำแดงขวดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาชี้ให้ดูนะแต่ว่าเห็นไม่ชัดนะคะแต่ที่เขาชี้คือเป็นวันหมดอายุคุณผู้ชมซึ่งตรงกับวันที่15สิงหาคมปี2026หรือหมดอายุไปแล้วมากกว่า1สัปดาห์ในวันที่มีการบุกตรวจค้นค่ะโดยภายในโกดังเจ้าหน้าที่พบลังสินค้าเกือบ 5,000 ลังมีทั้งอาหารกระป๋องนะคะขนมขบเคี้ยวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและอื่นๆส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอาหารที่หมดอายุไปแล้วหรือว่าใกล้หมดอายุนอกจากนี้ยังพบสารเคมีที่ใช้ในการเปลี่ยนฉลากสินค้าเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์สำหรับใช้เนรมิตให้อาหารที่หมดอายุแล้วกลายเป็นของใหม่ค่ะมีวันผลิตใหม่หรือว่ามีโภชนาการทางอาหารที่ต่างออกไปจากเดิมโดยสินค้าที่ยึดได้ในการบุกตรวจค้นครั้งนี้มีมูลค่าเกือบ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 2,600,000 บาทด้วยกันค่ะตลาดอาหารสำเร็จรูปของอินเดียเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะคะจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วรายได้ของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็รูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนไปปัจจัยเหล่านี้ค่ะทำให้ความต้องการในการบริโภคอาหารประเภทนี้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเมื่อปีที่แล้วคุณผู้ชมตลาดอาหารสำเร็จรูปในอินเดียมีมูลค่าตัวเลขเนี่ยเกือบ 130,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยข้อมูลจากบริษัทวิจัยตลาดในอินเดียชี้ว่าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ค่ะถือว่ามีส่วนแบ่งมากที่สุดตัวเลขอยู่ที่ 22.5% นะคะตามมาติดด้วยผลิตภัณฑ์นมเครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานโดยมีการคาดการณ์ว่าตลาดอาหารประเภทนี้จะมีมูลค่าสูงทะลุ 238,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2034ซึ่งอินเดียค่ะไม่ได้บริโภคแค่ในประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังส่งไปขายในตลาดทั่วโลกด้วยทั้งที่สหรัฐอเมริกาอังกฤษหลายชาติในยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็ออสเตรเลียค่ะแต่ว่าการกวาดล้างขบวนการปลอมฉลากอาหารสำเร็จรูปล่าสุดกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่นะคะที่บั่นทอนความน่าเชื่อถือของอาหารจากอินเดียและทำลายความเชื่อมั่นของตลาดในต่างประเทศค่ะแคนาดาเป็น

0: ชาติแรกคุณผู้ชมเขาออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้นะคะหลังจากสื่อบางสำนักตั้งข้อสังเกตว่าฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหารในโกดังที่มุมไบเป็นฉลาก2ภาษาค่ะคือมีภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศสซึ่งดันไปตรงกับระเบียบของแคนาดาพอดีค่ะโดยสำนักงานตรวจสอบอาหารแคนาดาระบุนะคะว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบข้อมูลว่าแคนาดาได้มีการนำเข้าอาหารเหล่านี้จากอินเดียหรือไม่และมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนพร้อมทั้งยืนยันด้วยว่าทางการแคนาดาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆค่ะเบื้องต้นทางการอินเดียระบุแค่ว่าเจ้าของโกดังสินค้าในมุมไบเนี่ยดำเนินการในนามของบริษัทผู้ส่งออกรายย่อย19แห่งนะคะแต่ไม่ได้เปิดเผยว่ามีอาหารถูกส่งออกไปแล้วหรือยังหรือว่าเตรียมจะส่งออกไปยังประเทศไหนค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในอินเดียหนีไม่พ้นการจัดทำฉลากเตือนบนบรรจุภัณฑ์ของอาหารนะคะโดยเมื่อปลายเดือนที่แล้วค่ะสำนักงานความปลอดภัยและมาตรฐานอาหารอินเดียเสนอให้มีการติดฉลากรูปหกเหลี่ยมสีแดงเพื่อบอกว่าอาหารดังกล่าวมีสารอาหารอะไรในปริมาณที่สูงบ้างโดยจะพิจารณาจากไขมันอิ่มตัวน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะสารอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมีเกณฑ์ของตัวเองนะคะแล้วก็ต้องเกินเกณฑ์อย่างน้อย2สารอาหารถึงจะต้องมีการติดฉลากเตือนยกตัวอย่างง่ายๆมันฝรั่งทอดที่คุณผู้ชมเห็นค่ะมันฝรั่งทอดถุงนี้ติดฉลากเตือนว่ามีไขมันและเกลือสูงนะคะแต่ถ้าบริษัทผลิตโดยลดปริมาณไขมันลงแล้วเจอแค่เกลือสูงเกินเกณฑ์อย่างเดียวไม่จำเป็นต้องมีการติดฉลากเตือนแต่อย่างใดจุดนี้แหละค่ะที่ถือเป็นปัญหาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเขามองนะคะว่าการเลือกติดฉลากเตือนเฉพาะเมื่ออาหารดังกล่าวต้องมีปริมาณสารอาหารเกินเกณฑ์อย่างน้อย2ชนิดขึ้นไปจะทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับทราบข้อมูลทางโภชนาการอย่างรอบด้านและอาจจะเข้าใจผิดค่ะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการบริโภคนะคะนอกจากนี้ยังย้ำถึงความสำคัญของการติดฉลากเตือนสารอาหารทุกตัวแบบแยกกันไปเลยค่ะคือพูดง่ายๆบอกให้ครบแล้วก็ให้เห็นชัดเจนนะคะรวมทั้งยังต้องอุดช่องโหว่ที่มีการยกเว้นสารอาหารบางประเภทด้วยอย่างเช่นน้ำผึ้งแล้วก็น้ำตาลโตนดเป็นต้นซึ่งการระบุข้อมูลเหล่านี้อย่างชัดเจนเชื่อนะคะว่าจะช่วยลดการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพลงได้ค่ะฉลากอาหารมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคนะคะซึ่งในกรณีของการปลอมฉลากเนี่ยทางการอินเดียบอกว่าไม่ได้กล่าวโทษบริษัทเจ้าของแบรนด์อาหารค่ะเพียงแต่อยากจะเรียกร้องให้ทางบริษัทเนี่ยเพิ่มความรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพของบริษัทที่มาร่วมผลิตหรือว่ารับช่วงเพื่อส่งออกด้วยนะคุณพิมพิมลคุณจชตางานนี้อินเดียต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนนะคะเพราะว่าถ้าความเชื่อมั่นเนี่ยสูญเสียไปแล้วการกู้คืนกลับมายากจริงๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะผู้ชมวิกฤตพลังงานที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้ต้นทุนของภาคการผลิตสูงขึ้นไม่ได้กระทบแค่การผลิตขั้นปลายน้ำเท่านั้นค่ะต้นน้ำเองอย่างภาคการเกษตรเขาก็ได้รับผลกระทบหนักเหมือนกันตอนนี้กำลังพยายามหาแนวทางในการลดต้นทุนอย่างยั่งยืนติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ

0: ความผันผวนด้านพลังงานยังเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับประเทศไทยนะครับนี่เป็นปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต้องวางกรอบการทำงานและความร่วมมือร่วมกันนะครับโดยเฉพาะการนำเอาเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาใช้ในการอุดความเสี่ยงปัญหาพลังงานของประเทศโดยเฉพาะในภาคการเกษตรครับการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและรับมือกับวิกฤตพลังงานเป็นความท้าทายที่ทำให้หน่วยงานด้านพลังงานและหน่วยงานด้านการเกษตร8หน่วยงานตั้งเป้าความร่วมมือนะครับโดยเน้นไปที่การส่งเสริมองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและเครื่องมือการเกษตรอัจฉริยะอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระบุนะครับว่าจำเป็นจะต้องส่งเสริมการมุ่งเป้าลดการใช้พลังงานและนำพลังงานทดแทนมาใช้ให้เหมาะสมอย่างเช่นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำภาคการเกษตรการนำวัตถุดิบเหลือใช้ไปเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงการตั้งเป้าไปสู่การทำเกษตรคาร์บอนต่ำด้วยครับ
1: โดยเราจะเข้ามาให้คำปรึกษาแนะนำแล้วก็ให้การบริการทางวิชาการในการตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์สภาวะการใช้งานนะคะพร้อมทั้งสนับสนุนการสาธิตเทคโนโลยีและก็การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรหรือการนำวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน
0: ขณะที่อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมระบุนะครับว่าการพัฒนาด้านพลังงานต้องทำควบคู่กับการลดการปล่อยคาร์บอนซึ่งจะมีส่วนช่วยต่อการยกระดับ

0: ครับผมจึงย้ำว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการลดก๊าซเรือนกระจกไม่ใช่ภาพลักษณ์แต่เราต้องการสร้างความเข้มแข็งเชิงเศรษฐกิจ
1: นอกจากนี้ครับยังมีการกำหนดเป้าหมายในการนำเอาข้อมูลในเชิงสถิติและการวิเคราะห์มาประเมินผลมาตรการด้านพลังงานนะครับเพื่อนำไปสู่การผลิตที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับคุณพิมพิมลคุณจิรชาตาครับนอกจากภาคการเกษตรแล้วนะครับจะมีการวางแผนจะขยายมาตรการรวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนขยายไปใช้กับภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจรวมไปถึงภาคการขนส่งและที่สำคัญก็คือภาคที่อยู่อาศัยซึ่งมีส่วนสำคัญในการใช้พลังงานค่อนข้างสูงและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงด้วยเช่นกันครับ
2: ขอบคุณคุณนิติเทพค่ะ
3: คุณค่ะตอนนี้มีปัญหาที่รุนแรงเกี่ยวกับยาเสพติดที่แฝงมากับการค้าออนไลน์รวมทั้งมีความเสี่ยงที่จะเป็นผู้ป่วยจิตเวชด้วยนะคะมีข้อมูลจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่พบเรื่องสถิติการเปิดหน้าร้านผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสูงกว่าร้อยละ70ที่มีการซุกซ่อนไอซ์ในบุหรี่ไฟฟ้าแล้วทำให้ผู้เสพเนี่ยเสี่ยงป่วยเป็นจิตเวชสูงถึงร้อยละ50-55ตอนนี้มีข้อแนะนำสำหรับครอบครัวให้เฝ้าระวังพัสดุต้องสงสัยสกัดนักเสพหน้าใหม่ค่ะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดเผยสถานการณ์ตลาดยาเสพติดออนไลน์ในไทยที่กำลังน่ากังวลนะคะก็พบว่าผู้ค้าเปลี่ยนมาใช้ระบบนิเวศการตลาดดิจิทัลคล้ายๆกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซเปิดหน้าร้านผ่านแพลตฟอร์ม X มากที่สุดถึงร้อยละ 73.1 ตามมาด้วย LINE และ Facebook นะคะก็จะใช้วิธีการมีคำแสดงอีโมจิรหัสลับหลบเลี่ยงการตรวจสอบก่อนที่จะส่งผ่านไรเดอร์เก็บเงินปลายทางข้อมูลสถิติที่น่าเป็นห่วงก็คือเด็กเยาวชนอายุ 15-19 ปีเสี่ยงเป็นจิตเวชเฉียบพลันจากการเสพยาผสมผสานและกลุ่มประชากร 20-34 ปีกว่าร้อยละ 50-55 มีแนวโน้มเป็นผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติดด้วยนะคะนักวิจัยหน่วยวิจัยสารเสพติดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าปัญหานี้ต้องเร่งจัดการโดยเฉพาะการดัดแปลงพอร์ตบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ใช่มีแค่น้ำยาบุหรี่ทั่วไปแต่ว่าซุกซ่อนสารเสพติดอันตรายทั้งไอซ์กัญชายาสลบหรือว่าสาร DMT ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทสังคมและครอบครัวจำเป็นต้องรู้เท่าทันกับรูปแบบที่เปลี่ยนไปค่ะ
4: เราง่ายๆพอร์ตบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมคะแล้วตอนนี้มีกระแสของพอร์ตเคข่าวล่าสุดก็คือว่ามีพอร์ตเคพอตรวจแล้วพบว่ามีผสมของเมทแอมเฟตามีนหรือว่าไอซ์ตัวพอร์ตนั้นนะตัวหัวพอร์ตอะโดยทั่วไปอะเราคิดว่าในพอร์ตนั้นนะเป็นน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้าแต่จริงๆอะไม่ใช่มันคือน้ำยาเอโทมิเดตหรือเป็นยาเสพติดเท่าที่เราเฝ้าระวังในบนรอออนไลน์เราพบว่ามีการเอาไอซ์มาละลายเพื่อที่มาทำเป็นน้ำยาเหมือนบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ไปดูดเพราะฉะนั้นจากที่เราเห็นตัวพอร์ตบุหรี่ไฟฟ้าทั่วๆไปอ่ะมันไม่ใช่บุหรี่ไฟฟ้าธรรมดาแต่มันจะอาจจะเป็นพอร์ตสารเสพติด
3: ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักสสส.บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมครอบคลุม42จังหวัดขับเคลื่อนผ่านกลไกจังหวัดอีก10จังหวัดดึงเยาวชนที่ก้าวพลาดกลับสู่สังคมแต่ก็ยังพบช่องว่างสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งสนับสนุนก็คืองบประมาณสำหรับแกนนำชุมชนค่ะ
5: ชุมชนค่อนข้างสำคัญครอบครัวสำคัญที่จะทำยังไงหลังจากที่เขาเข้ากระบวนการบำบัดเรียบร้อยแล้วออกกลับมาสู่ครอบครัวแล้วเนี่ยครอบครัวชุมชนแกนนำชุมชนต้องช่วยกันดูแลแล้วก็เชื่อมประสานหน่วยงานทั้งฝั่งส่วนของสาธารณสุขในระดับพื้นที่หรือฝั่งปกครองในระดับพื้นที่เข้ามาร่วมประสานการทำงานร่วมกันรวมถึงอาจจะมีทางด้านฝั่งตำรวจด้วยเข้ามาดูแล
3: แนวทางการเฝ้าระวังและลดปัญหาสำหรับประชาชนที่จะรับมือความเสี่ยงบนโลกออนไลน์นะคะก็มีคำแนะนำ4วิธีคือ1รู้ทันสัญญาณสังเกตการชักชวนที่ผิดปกติหยุดปฏิสัมพันธ์ไม่ทักไม่ซื้อเพื่อพิสูจน์เก็บหลักฐานเท่าที่ทำได้และส่งต่อรายงานเรื่องที่พบผ่านแพลตฟอร์มหรือว่าแจ้งสายด่วนปปส.1386นอกจากนี้ครอบครัวกับสถานศึกษาก็ต้องช่วยกันสังเกตพัสดุที่มาส่งค่ะตรวจสอบสิ่งของที่คล้ายกับเครื่องเขียนในกระเป๋านักเรียนอาจจะเป็นการดัดแปลงเป็นอุปกรณ์สารเสพติดนะคะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและตัดวงจรของนักเสพหน้าใหม่ค่ะ
6: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณไพฑูรย์รติวิริยพงษ์ค่ะ

0: วัสดีครับกีฬาเป็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางกายและสติปัญญาให้กับน้องๆนักกีฬาเปตองหญิงผู้บกพร่องทางปัญญาจากโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลที่ใช้เปตองเปิดประสบการณ์อย่างมีความสุขและล่าสุดประสบความสำเร็จครับคว้าเหรียญทองได้เป็นครั้งแรกในศึกกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติบุรีรัมย์พาราเกมไปติดตามได้จากรายงานของคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลครับ
1: ขอบคุณที่ได้มา
2: เพลงขอบคุณจากเด็กๆโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลสะท้อนถึงความสุขเล็กๆที่พวกเธอได้รับจากผู้ใหญ่ใจดีครับโดยเฉพาะน้องๆทีมเปตองผู้บกพร่องทางปัญญาที่เดินทางไกลจากภูเก็ตกว่า 1,318 กิโลเมตรมาแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติบุรีรัมย์พาราเกมโดยรอบ8ทีมสุดท้ายน้องนาโอมิมรกตเด็กออทิสติกวัย13ขวบนำทีมเฉือนชนะชลประทานสงเคราะห์นนทบุรีไปบุดวิด11ต่อ10คะแนนในประเภททีมหญิงอายุ10ถึง15ปีสร้างความสุขความสมหวังให้กับเด็กๆจากภูเก็ตทีมนี้รวมถึงครูผู้สอนที่ต่างภาคภูมิใจที่ได้เห็นลูกศิษย์ใช้เปตองในการฝึกสมาธิควบคุมอารมณ์และเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในสังคมผ่านน้ำใจนักกีฬาที่สอนให้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยน้องนาโอมิมีคุณพ่อบุญธรรมเป็นชาวญี่ปุ่นและอาศัยอยู่กับคุณแม่ที่ทำอาชีพค้าขายที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตโดยความฝันของเธอคือการเติบโตเป็นศิลปินและติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังที่มีชื่อเสียงเพื่อหาเงินเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวให้อยู่สุขสบายครับ
1: ได้ความแบบอดทนแล้วก็ได้ความชื่นชมสอนโยนบ้างสอนให้โยนถูกแล้วก็สอนให้อยู่ทุกที่ทุกทางมีความสุขครับเช่นได้ชนะอยากเป็นคนติ๊กต็อกดังแต่บางทีไม่ได้ดังเดียวบางทีต้องหาเงินทำด้วยหางานทำเพราะว่าเห็นคุณทำแอนิเมชันแบบดีๆมากๆก็เลยอยากทำบ้างตั้งแต่ตอนหนูอยู่ป.2
3: ครับในของส่วนของกีฬาเปตองหรือว่าทุกที่กีฬาอันดับแรกเลยคือฝึกให้น้องเขามีสมาธิมากๆเลยครับผมทุกกีฬาเลยครับผมการฝึกสมาธิเนี่ยก็คือพูดคือน้องเขาเป็นเด็กปัญญาครับผมในรายการนี้เรื่องสมาธิเรื่องของความแอบจะชั่งใจเรื่องของพฤติกรรมน้องเขาอาจจะมีเรื่องของการควบคุมได้น้อยแต่ในเอากีฬาเข้ามาจับเพื่อให้น้องเขาฝึกสมาธิมากขึ้นคาดหวังก็คืออยากให้น้องเขาออกไปใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่เป็นภาระของครอบครัวให้น้องเขาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครับ
2: ไม่เพียงแค่ความสามารถทางกีฬาที่โดดเด่นน้องนาโอมิยังชื่นชอบการวาดภาพแอนิเมชันผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นกิจกรรมสุดโปรดระหว่างการพักผ่อนที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ที่พักในรายการนี้ที่สำคัญเด็กๆจากภูเก็ตปัญญานุกูลยังถูกปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมตามหลักศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามอย่างเหมาะสมในสังคมพหุวัฒนธรรมทั้งที่โรงเรียนและยามเดินทางมาแข่งขันกีฬาในต่างจังหวัดซึ่งถือเป็นโอกาสในการท่องโลกกว้างรวมถึงการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมไทยแค่นี้พวกเธอก็สุขใจอินทัศน์เพชรประสมกูลไทย PBS รายงานจากจังหวัดบุรีรัมย์
0: ไปต่อกันที่เรื่องราวที่น่ากังวลครับของอำนาจรื่นเริงอดีตแชมป์โลกที่ล่าสุดถูกล็อกตัวส่งโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารอีกครั้งหลังกลับมาเมาไม้ไม่ได้สติจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญขึ้นอีกครั้งครับสภาพของเพชรอำนาจรื่นเริงอดีตแชมป์โลกและนักมวยสากลทีมชาติไทยที่กลายเป็นข่าวเช้าอีกครั้งครับหลังจากเมาไม่ได้สติอยู่ที่อำเภอศรีราชาเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยนี่ครับถือเป็นการกลับมาสร้างความเดือดร้อนรำคาญขึ้นอีกครั้งจากพฤติกรรมเดิมก็คือดื่มสุราและจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนโดยก่อนจะเกิดเหตุครั้งนี้ครับอำนาจถูกจอนนี่มือปราบดึงตัวไปเป็นครูสอนมวยให้กับเด็กและเยาวชนที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งในช่วงเวลานั้นอำนาจมีท่าทีว่าจะเลิกอบายมุขได้ทุกอย่างแต่เมื่อวานนี้ครับตัวเขาขออนุญาตกลับมาเยี่ยมคุณแม่และก็กลับไปดื่มจนเมาไม่ได้สติอีกครั้งซึ่งพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ครับจึงได้ขับรถพาอำนาจจากอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีไปส่งที่อุบลจังหวัดอุบลราชธานีครับเพื่อส่งต่อให้กับจอนนี่มือปราบช่วยดูแลแต่ว่าเมื่อพอถึงที่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารจอนนี่มือปราบพยายามพูดคุยกับอำนาจให้เข้ารับการตรวจร่างกาย

เพื่อเข้าสู่ขบวนการรักษาแต่ว่าพูดคุยกันไม่รู้เรื่องครับจนต้องให้ตำรวจช่วยกันล็อกตัวห้ามขึ้นเปลตรวจเช็คร่างกายสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับนักมวยรุ่นพี่อย่างสมรักคำสิงรวมไปถึงสามารถพยัคฆ์อรุณได้โทรหาจอนี่มือปราบเพื่อขอให้ช่วยดูแลพาไปรักษาให้เลิกขาดจากสิ่งมอมเมาเนื่องจากทางบ้านของอำนาจก็ไม่มีใครที่จะสามารถดูแลได้แล้วครับขณะที่เพจ Facebook ของจอนี่มือปราบครับได้โพสต์ข้อความอธิบายการล็อกตัวอำนาจเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอาไว้ว่าทำไปเพราะความรักและชี้แจงว่าอาการของอำนาจไม่สามารถรักษาได้ด้วยการตักเตือนสั่งสอนหรือว่าขอสัญญาลูกผู้ชายได้อีกต่อไปเพราะว่าสารเคมีในสมองเสียหายเกินกว่าจะควบคุมจิตใจตัวเองได้ต้องบังคับรักษาทางจิตเวชเชิงลึกและจำเป็นต้องใช้พรบสุขภาพจิตนำตัวอำนาจเข้าสู่โรงพยาบาลเพื่อรับยาต้านอาการซึมเศร้ายาปรับสารเคมีในสมองและรับการบำบัดภาวะถอนพิษสุราอย่างเป็นระบบเพื่อให้สภาพจิตใจของอำนาจกลับมาเป็นปกติอีกครั้งกลับมาเป็นครูสอนมวยให้กับลูกศิษย์ได้อีกครั้งหนึ่งครับแอคชั่นทูเดย์วันนี้ครับไปดูประตูชัยของศิวาพิกุลหอมที่สวมบทฮีโร่ครับพาทีมชาติไทยเฉือนชนะเติร์กมินิสถาน 1-0 คว้าชัยชนะ2นัดรวดในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกที่จังหวัดชลบุรีหมดเวลาของข่าวกีฬาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะมีประกาศเตือนภัยวันนี้ไปจนถึงวันจันทร์ที่7กันยายนนะคะเบื้องต้นวันนี้ประกาศเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง33จังหวัดติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฉบับใหม่นะคะซึ่งจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้วันศุกร์ที่4ไปจนถึงวันจันทร์ที่7กันยายนค่ะสาเหตุหลักๆนั้นเป็นเพราะว่าวันนี้ร่องมรสุมนั้นจะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบนนะคะแล้วก็จะเข้าไปหากลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่แถวบริเวณอ่าวตังเกียค่ะประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นจะพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยค่อนข้างแรงนะคะในขณะที่พายุโซนร้อนโซเดลนั้นได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะและหลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงมากลายเป็นพายุดีเพรสชันลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทำให้สภาพอากาศในช่วงตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์นะคะในบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะจะเกิดฝนตกหนักมากค่ะส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้เองก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะในส่วนของชาวเรือทั้งในบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยช่วงนี้นะคะทะเลจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและช่วงนี้เรามาตรวจดูรายชื่อจังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสำหรับวันนี้เริ่มต้นด้วย33จังหวัดนะคะแบ่งออกเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงนะคะภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารค่ะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เสี่ยงน้อยนะคะสีเหลืองอีก26จังหวัดภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและที่อุบลราชธานีภาคกลางที่บริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีปิดท้ายภาคตะวันออกที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดค่ะคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบรายชื่อจังหวัดเสี่ยงนะคะโดยดูรายละเอียดของวันที่5 6และก็7เพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บไซต์ของกรมอุตุหรือว่าโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1182สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ในวันนี้นะคะเราทั้ง2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: มวนซื่นอีสานสมรภูมิปิ่นโต
1: ผมให้ไปหาสาวสาว
2: สาวเรือน้อย
3: แม่ไม้กับว่าแม่ไม้เกี้ยงแหละเพราะว่าแม่ไม้เกิดก่อนแม่ว่าเป็นคนโบราณโบราณอยู่แต่ว่าแม่งสวยเด้ง
4: อุ้ยก
5: ็เหลืองเด้งเลย
6: ลาบเป็ดของนี่มีความมันนุ่มๆเค็มๆหนุ่ม
7: ๆเนื้อกับนุ่มอยู่เพียดย่างเดียวหนังเหนียว
0: แซ่บหนัวกันวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 17:05 น.สมอลพูล
8: เลนรู้ไหมหนูดีคิดถึงสมัยก่อนที่เราสองคนเป็นแฟนกัน
9: สวัสดีครับผมชื่อเลน
8: ผมมีข้อเสนอที่ดีกว่านี้นะสนใจไหม
10: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
11: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7 กันยายนนี้

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าครับอำนาจรื่นเริงอดีตแชมป์โลกเผยปมในใจบาดแผลจากชีวิตวอนสังคมรับฟังทำความเข้าใจอย่าด่วนตัดสินด้านจอนนี่มือปราบผู้ดูแลรับหลังจากนี้ต้องส่งต่อให้ทีมผู้เชี่ยวชาญบำบัดทั้งยาเสพติดและสุขภาพจิตใกล้แล้วประกันสามภัยพิบัติรัฐบาลเตรียมใช้งบปี70วงเงิน 15,000 ล้านบาทครอบคลุม30ล้านครัวเรือนขณะมีคำเตือนพื้นที่ตอนบนของไทย 4-7 กันยายนนี้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำหลากญาติยื่นกมธ.กิจการเด็กสภาให้ตรวจสอบการเสียชีวิตของหญิงชาวกะเหรี่ยงหลังคลอดในโรงพยาบาลจังหวัดลำพูนข้องใจขั้นตอนการดูแลด้านอดีตส.ส.ชาติพันธุ์พรรคประชาชนเสนอยกระดับศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล
1: ผมเหนื่อยต่อยผมเจ็บแต่ผมไม่เคยบอกครอบครัวผมว่าผมเจ็บอ่ะสุดท้ายมันก็พังลงไปแบบมาเป็นอำนาจขี้เหล้าขี้ยา
2: เขาลงทางด้วยแผลบางอย่างที่มันเกิดทำให้เกิดและกัดหัวใจเขาหากเราสามารถเอาอะไรมารักษาแผลตรงนั้นได้มันก็จะสามารถทำให้คนคนนี้เขาคืนกลับมาได้
0: คุณผู้ชมครับกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ช่วง 1-2 วันที่ผ่านมานะครับจากกรณีคลิปของนายอำนาจรื่นเริงอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยครับแล้วก็เป็นถึงอดีตแชมป์โลกสหพันธ์มวยนานาชาติหรือว่า IBF ที่อยู่ในสภาพมึนเมาสุราแล้วก็โวยวายอยู่ที่งานวัดไร่กล้วยตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงวันเดียวครับหลังจากที่เขาสมัครใจแล้วก็เดินทางกลับมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับหลังจากเข้าไปเลิกยาเสพติดกับจอนนี่มือปราบพอมีคลิปเผยแพร่ออกมาแบบนี้นะครับมีหลายความคิดเห็นเลยทีเดียวที่มีความรู้สึกผิดหวังต่อพฤติกรรมของเขาซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางไทย PBS เองก็ได้นำเสนอในอีกแง่มุมหนึ่งโดยเฉพาะในมุมของอำนาจนะครับถึงเบื้องหลังของชีวิตที่ผ่านทั้งเรื่องราวร้ายๆและก็มักจะถูกสังคมนั้นด่วนตัดสินรวมไปถึงท่าทางที่เผยแพร่ในคลิปเชื่อมโยงเกี่ยวกับบาดแผลทางจิตใจล่าสุดครับคุณผู้ชมในโลกออนไลน์มีการแสดงความคิดเห็นหลายคนบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนนะครับแล้วก็เห็นใจเมื่อได้ฟังเรื่องราวของเขาครับคุณผู้ชมครับชวนดูคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมานะครับโดยบางคนเนี่ยก็บอกว่าเพิ่งจะรู้แล้วก็เข้าใจว่าอำนาจต้องผ่านเรื่องอะไรมาบ้างในชีวิตบางคนบอกว่าชีวิตของอำนาจเหมือนกับตัวเองไม่มีคนคอยรับฟังบางความคิดเห็นก็ให้กำลังใจนะครับและอยากให้เริ่มต้นใหม่ได้เอาใจช่วยนี่เป็นกระแสตอบกลับอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่มีคลิปเผยแพร่ออกไปว่าอำนาจมาโวยวายอยู่บริเวณงานวัดไร่กล้วยตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีและในโลกออนไลน์ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นและรู้สึกผิดหวังต่อพฤติกรรมของเขานะครับชวนคุณผู้ชมดูท่าทางของอำนาจหน่อยนะครับซึ่งมีจุดที่น่าสนใจที่คุณผู้ชมเห็นอยู่3ภาพนี้นะครับแล้วก็นำมาสู่การอธิบายเพิ่มเติมว่าอะไรเกิดขึ้นกับอำนาจนี่คือภาพที่ได้จากคลิปที่ไลฟ์สดนะครับขณะที่กำลังร้องไห้ภายในรถที่กำลังจะขับไปส่งเขาที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อกลับไปหาจอนนี่มือปราบหรือว่าดาบตำรวจนะครับยุทธพลศรีสมพงศ์อดีตตำรวจที่ช่วยเหลือเขาและก็ช่วยเลิกยาเสพติดด้วยซึ่งท่าทางของอำนาจที่มีลักษณะแบบตีอกชกตัวกอดอกแบบในภาพที่เห็นนี้นะครับในทางจิตวิทยาเรียกว่าการปกป้องตัวเองจากประสบการณ์เจ็บปวดหรือบาดแผลร้ายรุนแรงทางใจในวัยเด็กที่ส่งผลต่อความป่วยในวัยผู้ใหญ่หรือว่า ACE นะครับหมายถึงสถานการณ์ที่เด็กคนหนึ่งหรือว่าตัวเองในอดีตต้องอยู่ในภาวะเครียดกดดันอย่างเช่นการถูกทอดทิ้งทางใจถูกทำร้ายร่างกายหรือว่าหาที่พึ่งคนพักพิงไม่ได้ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นแค่ส่งผลลัพธ์ตรงไปตรงมาเมื่อเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นอย่างเช่นเรื่องของการติดเหล้าใช้ยาแล้วก็สารเสพติดแต่ยังรวมไปถึงสภาวะทางสมองและก็จิตใจด้วยนะครับ คุณผู้ชมครับและก่อนหน้านี้ทีมงานของชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเคยไปสัมภาษณ์อำนาจตอนที่อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้ฟังเรื่องราวหลากหลายเลยทีเดียวของเขาในวัยเด็กการประสบผลสำเร็จในชีวิตการหักหลังการถูกเอาเปรียบการถูกตัดสินครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไร้คนคอยรับฟังจนตกไปเป็นเหยื่อของยาเสพติดนะครับแม้ชีวิตที่คนภายนอกอาจจะมองเห็นอาจจะเต็มไปด้วยความสำเร็จจากการเป็นแชมป์โลกนะครับแต่ว่าในมุมของเขาคำว่าแชมป์โลกเนี่ยแหละครับกำลังกลับมาย้อนทำร้ายเขาเพราะว่าทุกครั้งที่เขาก้าวพลาดสังคมก็มักจะตัดสินและคาดหวังว่าเขาจะเป็นคนดีกว่านี้มีบางครั้งนะครับที่เขาเคยบอกว่าคิดจะจบชีวิตของตัวเองครับ
3: ชีวิตอำนาจรื่นเริงเนี่ยเกิดมาเป็นยังไงบ้างคะ
1: ผมเกิดชลบุรีนะครับเกิดมาแต่ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงตายายก็รับจ้างนะครับรับจ้างตากหมึก
3: เกิดมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เนาะ
1: ไม่มีคำว่าความสุขครับผมตั้งแต่ผมเกิดมาผมจำความได้ครอบครัวผมพ่อแม่ผมแตกแยกแล้วก็มาตายายก็แยกกันอีก
3: แล้วเราได้เข้าโรงเรียนไหมคะ
1: ผมได้เข้าเรียนนะครับผมเข้าเรียนผมเรียนถึงป.2นะครับแล้วก็ผมพอดีครูใหญ่เขาช่วงนั้นเขาเริ่มเข้มงวดเกี่ยวกับใบเกิดนะครับใบเกิดที่อยู่อะไรเงี้ยนะครับแล้วผมมันไม่มีใบเกิดนะครับไม่มีใบเกิดแล้วก็ครูใหญ่ก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีใบเกิดอ่ะเธอก็เรียนไม่ได้นะช่วงที่ผมเรียนน่ะคือมันเป็นช่วงที่ผมกําลังต่อยมวยด้วยแล้วผมต่อยมวยผมมีรายได้เลี้ยงยายได้ผมได้เงินมา120ผมให้ยายผมเอาไปใช้จ่ายได
3: ้รู้สึกณตอนนั้นน่ะเราเรียนแค่ป.2เอง
1: ป.2
3: แต่โรงเรียนเนี่ยมันอยู่ยากเกินไปแล้วสําหรับเรา
1: ใช่ครับ
3: ก็เลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนมาแล้วก็ดีกว่านั้นก็คือว่าได้มาต่อยมวยมีรายได้
1: ใช่ครับ
3: แต่ละครั้งเนี่ยเพื่อเอาเงินไปให้ยายด้วย
1: ให้ยายครับให้ยาย
3: ตอนป.2เนี่ยนะ
1: ใช่ครับป.1ผมเริ่มต่อยแล้วครับป.1ผมเริ่มแข่งแล้วเริ่มแข่งมันเป็นเรื่องปัญหาเรื่องครอบครัวเนี่ยครับพี่ปัญหาสุดท้ายคือเรื่องครอบครัวผมที่ผมพังเนี่ยที่มีข่าวที่มีอะไรที่ผมเมาสัมภเวษีเมาตำรวจจับแล้วจับอีกเงี้ยนั่นแหละคือผม

0: ผมเลือกที่จะหยุดตัวเองแล้วผมเป็นเด็กที่มันแตกแยกมาอยู่แล้วไงผมไม่อยากให้ครอบครัวผมแตกแยกแล้วมันพอมันแตกปุ๊บอ่ะผมไม่สามารถที่ป้องกันครอบครัวผมได้มันทำให้จิตใจผมมันรับไม่ได้รับไม่ได้แล้วมันก็เลยแบบในเมื่อเราปกป้องตัวครอบครัวไม่ได้เราก็ไม่อยากจะไปอยู่ไม่อยากไปเดินบนถนนหรือว่าบนแผ่นดินอีกอ่ะผมเหนื่อยต่อยผมเจ็บแต่ผมไม่เคยบอกครอบครัวผมว่าผมเจ็บอ่ะสุดท้ายมันก็พังลงไปแบบมาเป็นอำนาจขี้เหล้าขี้ยามันเหมือนกับแบบเราไม่มีทางที่จะแบบออกหรือทางคุยกับใครให้มันแบบให้เขาเข้าใจเราอ่ะในสิ่งที่เราเจ็บในสิ่งที่เราโดนโกงไปเงี้ยเรื่องค่าตัวมั่งเรื่องทุกๆอย่างอ่ะผมว่าเจ็บการที่เราโดนโกงอ่ะมันเจ็บมากกว่าเฮ้ยเราทำงานเต็มที่อ่ะแต่คุณอยู่ๆมาผมเคยได้5บาทอยู่ๆมาคุณมาบอกว่าเหลือบาทเดียวเงี้ยแล้วเราทํา5บาทเราทําไปแล้วอ่ะเราทําขึ้นไปอีกเป็น6บาท7บาทอ่ะแต่คุณลดลงมาเราเหลือบาทเดียวเหมือนเดิมอ่ะเราก็ไม่ได้บอกหัวหน้าค่ายอ่ะว่าเราเจ็บเราไม่เคยเล่าให้เขาฟังแต่ที่เราเจ็บที่สุดก็คือการที่คุณไม่ซื่อสัตย์น่ะนั่นแหละมันเจ็บสุดแล้วก็ผมมีครอบครัวผมต้องดูแลยายผมอ่ะต้องดูแลตัวเองใช่มั้ยครับผมก็ต้องเก็บต้องสะสมแต่สุดท้ายมันไม่เหลืออะไรอ่ะ
1: คือส่วนหนึ่งก็อยากให้คนเข้าใจและยอมรับในมุมอับของชีวิตแชมป์โลกด้วย
0: มันเป็นมุมที่ผมไม่สามารถที่จะปรึกษากับใครได้แต่สุดท้ายผมก็เปิดปากออกมาจากรายการพี่หมดแล้ว

0: ังสัมภาษณ์นะครับของเขาที่มีการพูดคุยออกมาในช่วงที่มีการสัมภาษณ์ก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะมีภาพเผยแพร่ในโลกออนไลน์ 1-2 วันที่ผ่านมานะครับขณะที่อาการล่าสุดของอำนาจรื่นเริงที่ไปถึงโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับยังไม่สามารถสื่อสารกับแพทย์ได้เลยมีแพทย์นะครับที่ให้ยาสลบแล้วก็นอนยาวไปจนถึง6โมงเช้านะครับด้านจอนนี่มือปราบครับที่เป็นผู้ดูแลก็ระบุว่าหลังจากนี้เรื่องของการบำบัดอาการทางจิตจากยาเสพติดจะส่งต่อให้อยู่ในมือของบุคลากรทางการแพทย์นะครับรวมไปถึงทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
1: เมื่อเช้าได้วิ่งไหม
2: วิ่ง
0: ทีมข่าวได้คุยกับจอนนี่มือปราบหรือดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์นะครับอดีตตำรวจที่ตอนนี้รับเป็นผู้ดูแลอำนาจรื่นเริงครับบอกกับเราว่าอำนาจยังไม่สามารถสื่อสารเพื่อที่จะพาตัวกลับไปบำบัดที่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานีได้เนื่องจากสารเคมีในสมองเสียหายเกินกว่าจะควบคุมด้วยจิตใจตนเองจำเป็นที่จะต้องใช้พรบสุขภาพจิตส่งตัวเข้าสู่การรักษาจิตเวชในโรงพยาบาลเพื่อที่จะทำให้สภาพจิตใจของอำนาจกลับมาเป็นปกติมาเป็นครูสอนมวยให้กับลูกศิษย์และลูกชายของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเขายังบอกอีกว่าต้องการให้โอกาสกับอำนาจแม้ว่าจะพ่ายแพ้ในการต่อสู้กับสุราและยาเสพติดอีกกี่ครั้งเพราะเชื่อว่าสังคมที่ให้โอกาสจะล้อมกรอบให้ผู้ที่กำลังเข้ารับการบำบัดสามารถทำได้สำเร็จนะครับแต่หลังจากนี้ก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีในการรักษาให้อยู่ในมือแพทย์ตามแนวทางการรักษาที่ถูกต้องและในฐานะอดีตมือปราบยาเสพติดนะครับเขาก็มองว่านี่ถือว่าเป็นช่องโหว่สำคัญด้านนโยบายที่ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดได้ทั้งหมดครับ
3: อำนาจเลื่อนเลินในการรักษาผมก็ว่างบประมาณไม่รู้ว่าเขาจะต้องเอาอยู่ในโรงพยาบาลได้กี่วันถ้าเอาไปอยู่จริงๆก็ได้แค่21วันถ้าเขารับนะถ้าไม่รับเขาก็ให้ยาแล้วก็ปล่อยกลับบ้านมากินถามว่าถ้าไม่มีบ้านล่ะอย่างเขาเนี่ยตอนนี้ศรีราชาก็ไม่เอาเขาแล้วญาติพี่น้องก็ไม่เอาแล้วสุดท้ายก็มีผมเป็นบ้านถ้าไม่มีผมเป็นบ้านนะครับจะไปอยู่ไหนการติดตามควบการติดตามสอดส่องผู้มีพฤติการในลักษณะกล่าวที่พ้นโทษพ้นการรักษามาจิตเวชชุมชนได้มีการออกมาตรวจสอบอย่างจริงจังหรือไม่แผนการรักษาในระยะเบื้องต้นระยะกลางระยะยาวเป็นแบบไหนอย่างไรเอาถามว่าณเวลาเนี้ยคนที่เอามาส่งมันมีที่เอาไปส่งไหมในประเทศนี้ไม่มีอ่ะพอไม่มีผมก็ต้องรับครับก็เพราะความเป็นเพื่อนมนุษย์อย่างน้อยๆเราเคยผูกพันกันมันเลยปฏิเสธไม่ได้นี่แหละมันต้องเอาเรื่องนี้ไปเป็นโมเดลถกปัญหาสังคมนะ
0: คุณผู้ชมครับสถานการณ์ผู้ติดยาเสพติดและผู้เข้ารับการบำบัดณเมษายน2569มีอยู่ประมาณ 1.9 ล้านคนนะครับที่เข้าข่ายเป็นผู้ใช้สารเสพติดและต้องการความช่วยเหลือซึ่งจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดรายปีที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดหรือสบยช.ระบุว่ามีผู้เข้าสู่ระบบการบำบัดอยู่ที่ประมาณ 220,000 คนต่อปีนะครับพุ่งสูงขึ้นกว่า 77% เมื่อเทียบกับปี 2568และจากการติดตามผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับก็คือผู้ที่พ้นระยะการบำบัดภายใน1ปีสามารถหยุดเสพต่อเนื่องและไม่กลับไปเสพซ้ำคิดเป็นกว่า 56% นะครับเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับนายแพทย์อภินันท์อรังรัตน์นักวิชาการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับที่ระบุว่าสถานการณ์ยาเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหน่วยงานรัฐจึงไม่สามารถทำงานตามลำพังเพียงหน่วยงานเดียวหากไปเน้นเพียงแค่การค้นหาผู้เสพและเข้าสู่ระบบแบบเร่งด่วนเพียงเพื่อสร้างผลงานโดยไม่มีระบบดูแลต่อเนื่องจะส่งผลให้สถานการณ์กลับไปแย่เหมือนเดิมและสูญเสียงบประมาณหรือทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์สิ่งสำคัญก็คือการประเมินผลการส่งต่อข้อมูลและดูแลระยะยาวนั่นเองครับ
4: หลัง90วันแล้วมีระบบที่จะดูแลเขาต่อนะไม่ว่าจะเป็นของมหาไทยเองหรือว่าของกระทรวงสาธารณสุขเองหรือว่าของกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงพม.ที่ดูแลเรื่องการทำงานการอาชีพกระทรวงศึกษาธิการดูแลเรื่องการศึกษาและการหน่วยงานอื่นๆนะหลัง90วันก็มารองรับการดูแลในกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลนะอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะ
0: ด้านความคืบหน้าทางนโยบายนะครับเวลานี้กรมสุขภาพจิตมีการเปิดรับฟังหลักการเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพ.ศ. 2551นะครับระหว่างวันที่1กันยายนถึง1ตุลาคมนี้เพื่อจัดการกับปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักการสากลและสถานการณ์ในปัจจุบันหนึ่งในนั้นครับคุณผู้ชมมีเรื่องของกลไกทางการเงินหรืองบประมาณและกลไกกำลังคนด้านสุขภาพจิตเพื่อให้การผลิตและพัฒนากำลังคนรวมไปถึงสถานที่รองรับผู้ที่ผ่านการบำบัดด้านสุขภาพจิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับตามต่อกันที่อีกประเด็นหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของในช่วงปีงบประมาณ70คาดว่าน่าจะเริ่มต้นครับในช่วง1ตุลาคมนี้รัฐบาลเองจะบังคับใช้แล้วนะครับสำหรับมาตรการประกันภัยพิบัติครอบคลุมทั้งหมด30ล้านครัวเรือนด้วยกันนะครับที่ครม.เพิ่งจะมีการอนุมัติออกมาเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับขณะที่วันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำหลากแล้วก็ฝนตกหนักจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านช่วงตอนบนของประเทศนะครับด้านสทนช.เองก็ออกประกาศเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อยๆ 2-4 เมตรนะครับเสี่ยงที่จะเกิดล้นตลิ่งได้ครับคุณผู้ชมครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 2.0 ถึง 4.8 เมตรในช่วงวันนี้ไปจนถึง6กันยายน2569นะครับซึ่งก็เสี่ยงต่อการหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารครับในขณะวันที่5ถึง7กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเนื่องจากมีร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียด้านอาจารย์ชวลิตจันทรรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำทีมกรุ๊ปวิเคราะห์แนวโน้มฝนนะครับว่าแม้ระยะนี้พายุใหญ่จะไม่เข้าไทยโดยตรงแต่ว่าก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำลูกเล็กๆในทะเลจีนใต้ที่เคลื่อนเข้ามาบริเวณรอยต่อชายแดนไทยลาวและก็กัมพูชาทำให้มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดศรีสะเกษจันทบุรีและตราดนะครับสิ่งที่จำเป็นจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตั้งแต่วันที่4ไปจนถึง10กันยายนนี้ก็คือปรากฏการณ์เรนบอมหรือว่าฝนตกหนักเฉพาะจุดนะครับหากมีปริมาณฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรติดต่อกันจนถึง2วันในพื้นที่ลาดชันเชิงเขาจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดดินเลื่อนและถลายและน้ำป่าไหลหลากฉับพลันนะครับโดยเฉพาะลุ่มน้ำลักษณะที่คล้ายขนนกอย่างจังหวัดน่านที่จะรวมตัวกันไหลลงสู่ตอนล่างอย่างรวดเร็วครับ
2: 4-10 นี่เป็นฝนที่กระจายตัวดีนะครับอันนี้กรมอุตุก็บอกว่ามันก็ยังจะมีเป็นหย่อมๆอยู่นะบริเวณหย่อมที่ตกหนักก็ต้องระมัดระวังว่าถ้าไปอยู่ในที่สูงชันก็เชิงเขานะครับก็จะต้องระมัดระวังถ้าว่าตก100มิลลิเมตรนะ2วันติดกันนะครับเกิน100ไปนะ2วันติดกันก็มีโอกาสที่ดินจะเลื่อนถลายด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมครับจากแนวโน้มภัยพิบัติที่รุนแรงแล้วก็คาดเดาได้ยากขึ้นกระทรวงการคลังจึงเร่งผลักดันระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครม.เพิ่งจะอนุมัติไปเมื่อ1กันยายนที่ผ่านมานะครับให้เริ่มใช้ได้ในปีงบประมาณ2570โดยกรอบกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติหลัก3ประเภทด้วยกันนะครับมีเรื่องของน้ำท่วมลมพายุและแผ่นดินไหวพร้อมทั้งมีการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมมาช่วยตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยางวดแรกให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโดยรัฐบาลเองก็จะสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเบี้ยประกันภัยราว 15,000 ล้านบาทต่อปีถือเป็นการโอนย้ายความเสี่ยงจากเดิมที่รัฐต้องดึงงบกลางมาจ่ายเยียวยาปีละกว่า 30,000 ล้านบาทเข้าสู่กลไกประกันภัยที่เป็นสากลโดยประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนก็จะได้รับประโยชน์จากวงเงินคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินสูงสุดเหล่านี้นะครับไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนและกรณีเสียชีวิตก็จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดอยู่ที่รายละ2ล้านบาทด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับการรับมือกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตนอกจากจะต้องการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้แม่นยำและก็เข้าถึงชุมชนที่มีความเสี่ยงแล้วนะครับ การลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงทางการเงินผ่านระบบประกันภัยก็ถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะทำให้การยกระดับความสามารถในการฟื้นตัวของประชาชนให้กลับมาตั้งหลักได้รวดเร็วยิ่งขึ้นหลังจากเผชิญวิกฤตภัยธรรมชาตินะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สังคมก็ต้องติดตามด้วยเหมือนกันในช่วงนี้นะครับก็คือกรณีการเสียชีวิตของหญิงชาวกะเหรี่ยงและลูกนะครับหลังจากที่ไปคลอดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนครับโดยสามีแล้วก็ญาตินั้นยังติดใจแล้วก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนของการดูแลก่อนคลอดแล้วก็ระหว่างการคลอดด้วยนะครับจึงยื่นเรื่องเนี่ยร้องเรียนไปถึงสภากรรมาธิการกิจการเด็กสภาผู้แทนราษฎรให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับด้านสสชาติพันธ์เองก็สะท้อนปัญหาในเชิงโครงสร้างเสนอให้มีการยกระดับศักยภาพโรงพยาบาลในชนบทนะครับทั้งบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เครื่องมือด้วยเหมือนกันในการพร้อมที่จะรองรับประชาชนครับคุณผู้ชมครับคุณมานพสิคิรีภูวดลอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสัดส่วนพรรคประชาชนที่เป็นสัดส่วนกลุ่มชาติพันธ์นะครับพร้อมด้วยนายชาคริตชาตรียินดีสามีรวมทั้งญาติของผู้เสียชีวิตเข้าไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อพัสรินรามวงศ์รองประธานคณะกรรมการเด็กกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศคนที่2ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีภรรยาของนายชาคริตเสียชีวิตภายหลังคลอดบุตรที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยครอบครัวยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการดูแลก่อนคลอดและก็ระหว่างการคลอดจึงยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านพร้อมกับขอความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียชีวิตและก็ครอบครัวตลอดจนหาแนวทางเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยครอบครัวก็ได้นำข้อมูลลำดับเหตุการณ์เสียชีวิตไปยื่นประกอบการร้องเรียนด้วยครับ
5: ที่หมอได้โทรมาหาผมว่าตอนที่เกิดเหตุคือเหตุฉุกเฉินนะผมแต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้โทรหาผมนะครับก็ไม่ได้มีการชี้แจงอะไรนะครับอันนั้นคือตอนที่อยากคันตอนนี้ยังคาใจที่ว่าการประเมินหรือว่าการดูแลรักษานะครับเพราะก่อนหน้านี้ภรรยาผมก็ได้เข้าแต่ละฝัดคานคือตามนับปกติทุกอย่างนะครับคือสุขภาพก็ดีทุกอย่างนะครับ
0: ด้านนายชัชพีวรรณพิสัยพิรัตน์นะครับสสพรรคประชาชนจังหวัดลำพูนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่กล่าวว่าภายหลังจากที่ได้ทราบเรื่องทราบข้อเท็จจริงก็ได้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและก็มอบหมายทีมงานลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริง

0: และความเดือดร้อนของครอบครัวในเบื้องต้นซึ่งครอบครัวนั้นยังมีข้อสงสัยและเห็นได้ว่ายังไม่ได้รับความกระจ่างชัดเกี่ยวกับเรื่องของการวินิจฉัยและการดูแลรักษาจึงนำเรื่องมายื่นต่อคณะกรรมการในครั้งนี้นะครับด้านนายมานพก็เห็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นสะท้อนปัญหาในเชิงโครงสร้างโรงพยาบาลดังกล่าวนั้นมีประชาชนเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมากทั้งประชาชนในพื้นที่และกลุ่มชาติพันธุ์จึงเห็นว่าควรมีการพิจารณาให้ยกระดับศักยภาพของโรงพยาบาลเพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับและให้บริการประชาชนในพื้นที่ครับ
1: ของกรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับจะไต่สวนจะสอบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยนี่ก็เป็นประเด็นที่กรรมาธิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องให้ความกระจ่างประเด็นที่ผมอยากจะฝากถึงท่านรัฐมนตรีครับพื้นที่ชนบทนะครับในประเทศไทยผมว่าไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ของพี่น้องชาติพันธุ์เท่านั้นนะครับบุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลหรือผู้สนับสนุนแพทย์ต่างๆนะครับรวมถึงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับมันมีความจำกัดนะครับไม่เพียงพอนะครับทั้งอุปกรณ์ทั้งงบประมาณนะครับและล่าสุดมีไม่กี่วันนี้ผมก็ทราบข่าวว่าที่อำเภอขุนยวมเนี่ยก็เกิดลักษณะกรณีคล้ายๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าเราอยากจะให้ประเทศนี้สังคมนี้นะครับมีคนสุขภาพที่ดีนะครับเข้าถึงการบริการสาธารณสุขเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ควรจะกระจุกเฉพาะในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่นะครับมันควรจะกระจายซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระจายอำนาจกระจายกระบวนการรักษา
0: ด้านคณะกรรมการก็ระบุว่ามีการรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงติดตามแนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็เยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพต่อไปนะครับมาต่อกันที่ประเด็นของการควบคุมกรณีกลุ่ม Data Center นะครับที่จะมีการก่อสร้างในลักษณะที่สร้างในเมืองที่เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับหลังจากได้มีการติดตามนะครับว่ามีการลักลอบกักตุนน้ำมันหรือไม่นะครับเรื่องนี้เมื่อวานก็ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแจ้งความเอาผิดแล้วก็มีการขนย้ายน้ำมันที่ระบุว่ากักตุนเอาไว้ออกมาจากในพื้นที่แล้วนะครับแต่ว่าหลายคนก็จับตาด้วยเหมือนกันว่าหลังจากนี้เนี่ยทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้นะครับมีการตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยระบุถึงการวางกรอบขออนุญาตประกอบกิจการ Data Center เนื่องจากตอนนี้ยังมีช่องโหว่ทางกฎหมายตอนนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก็ได้เปิดการประชุมแล้วก็มอบนโยบายโดยมีนายเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานก็จะนำไปประมวลและออกมาเป็นระเบียบรวมไปถึงกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อทำให้มั่นใจนะครับว่าทุกความกังวลของประชาชนจะได้รับการพิจารณาและจะนำไปสู่การทำให้ทุกคนนั้นมีความเป็นธรรมมากที่สุดนะครับเมื่อนักข่าวถามว่ามองเห็นถึงความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะตั้งเป็นศูนย์ของรัฐบาลหรือไม่นะครับแล้วก็จะแล้วเสร็จเมื่อใดนายกระบุว่าความจริงนั้นมีการทำมาตลอดอยู่แล้วและขณะนี้ไม่ได้มีการอนุมัติโครงการใหม่ๆส่วนโครงการที่อนุมัติไปแล้วก็คงจะต้องปล่อยให้ดำเนินการไปซึ่งส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำและก็ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ที่ผ่านมาที่เป็นปัญหาทุกวันนี้ก็คือการขออนุญาตไว้ก่อนทั้งเรื่องของการใช้ไฟฟ้าการขอใช้น้ำและขอใบอนุญาตหวังว่าจะนำมาทำการค้าในเชิงพาณิชย์มาเก็งกำไรซึ่งคงให้ไม่ได้นะครับแต่ว่าจะให้เฉพาะคนที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่ได้ตั้งขึ้นมาขอยืนยันว่าไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นกังวลนะครับประเทศไทยต้องให้การสนับสนุนและมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการที่จะทำให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีทางด้าน AI ขั้นสูงถามไปอีกนะครับว่าในการลงทุนในครั้งนี้เนี่ยนักลงทุนจะเสียความมั่นใจหรือไม่นะครับนายกก็กล่าวว่าไม่เสียความมั่นใจอย่างแน่นอนถามไปอีกนะครับว่ามีการลักลอบตั้ง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพในหลายพื้นที่นายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่าคำว่าลักลอบก็จะต้องโดนใครไปลักลอบเปิดก็จะต้องถูกปิดไปเรื่องมีอยู่แค่นี้นะครับเพราะคำว่าลักลอบก็คือผิดกฎหมาย คนที่จะมาทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำด้วยวิธีการที่ถูกต้องสำหรับ Data Center นะครับคนที่ทำผิดกฎหมายก็คือพวกที่ขุดบิตคอยน์ซึ่ง Data Center อย่างหนึ่งที่ลักลอบใช้ไฟฟ้าต่อสายโดยตรงพยายามตั้งนอกพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมนอกกรุงเทพนอกเมืองใหญ่และใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่กินไฟและยังขโมยไฟไปใช้ซึ่งทางภาครัฐก็จะต้องพยายามปราบปรามอย่างเด็ดขาดและก็กำชับให้ทางด้านของกรุงเทพมหานครในการขออนุญาตตั้ง Data Center หรือไม่นะครับเพราะจะนำไปสู่การทุจริตนายกก็ไม่ได้ตอบคำถามนะครับก่อนที่จะเดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปในทันทีเนี่ยเรื่องของประเด็นการสร้าง Data Center นี้นะครับก็ยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องดูว่าคณะกรรมการที่มีการตั้งขึ้นมาหลังจากนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็นำไปสู่การสร้างความเชื่อมโยงนะครับระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน AI ไปจนถึงการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีการเข้ามาก่อตั้งได้อย่างไรบ้างนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นๆได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอวันโมลีค่ะคุณผู้ชมคะยืดเยื้อมานานกว่า30ปีนะคะสำหรับปมพิพาทที่ดินวัดป่าอรุณยารามจังหวัดขอนแก่นประเด็นสำคัญที่ถูกตั้งคำถามรวมถึงจับตามมาตลอดช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาค่ะก็คือความเป็นเจ้าของสิทธิ์ที่ดินกว่า20ไร่ซึ่งทางวัดและทายาทยังคงเห็นไม่ตรงกันนะคะคุณกัญญารัตน์ ลิ้มอุ่นเวลารายงานสดและติดตามความคืบหน้าจากวัดป่าอรุณยารามค่ะคุณกัญญารัตน์คะ
1: ค่ะคุณอรชินีคุณผู้ชมคะตลอด1เดือนที่ผ่านมานะคะปัญหาข้อพิพาทที่ดินระหว่างวัดป่าอดุลยารามกับทายาทนะคะของผู้ที่มอบที่ดินให้กับทางวัดซึ่งเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมาเกือบ30ปีนะคะ1เดือนที่ผ่านมานั้นนับว่ามีการเข้ามาตรวจสอบในหลากหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นที่มาของที่ดินนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอกสารสิทธิ์รวมถึงนะคะการอุทิศที่ดินให้วัดแล้วก็กระบวนการตรวจสอบของทางภาครัฐด้วยนะคะแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อยุติข้อพิพาททั้งหมดนะคะส่วนบรรยากาศล่าสุดวันนี้นะคะแล้วก็แต่ละวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาที่วัดแห่งนี้อย่างต่อเนื่องค่ะบรรยากาศเช้านี้ที่วัดป่าอดุลยารามถนนกาลปพฤกษ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาทำบุญอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าจะไม่ได้คึกคักเหมือนในช่วงแรกๆค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ยังคงมีตำรวจสลับกำลังเข้ามาดูแลความปลอดภัยภายในบริเวณวัดค่ะวันนี้นะคะพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามมีนัดเข้ารับการฟอกไตนะคะและอนุญาตให้ทีมข่าวได้เข้ากราบนมัสการค่ะโดยได้เปิดเผยว่าตลอด1เดือนที่ผ่านมาทางวัดปล่อยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นดำเนินการตามขั้นตอนและไม่ได้คาดหวังนะคะว่าคดีนั้นจะจบลงอย่างไรแต่มีความรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นหลังจากที่หน่วยงานนะคะเข้ามาช่วยเหลือค่ะ
2: ส่วนมากระยะ1เดือนนี้มันไม่ใช่1เดือนมัน22ปีแล้วมันไม่ใช่1เดือนแค่นี้นะเรื่องมันเกิด22ปีแล้วแต่มันเริ่มจะเข้มข้นขึ้นมามันสารสุดท้ายแล้วมีอะไรถามอีกไหม
1: ค่ะหลวงตาหลังจากนี้ก็คือหลังจากที่เหตุการณ์มันกลับมาตอนนี้หลวงตาก็เป็นไงบ้างคะสำหรับความรู้สึกก็คือมีความคาดหวังว่าน่าจะยุติน่าจะเสร็จสิ้นได้สักทีเข้าสู่กระบวนการจริงๆจังๆอีกแล้ว
2: เราไม่คาดหวังไม่เราไม่ได้คาดหวังอะไรมาก

0: มายเพราะว่าทุกคนก็เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราไม่ได้คาดหวังแล้วแต่แล้วแต่ฝ่ายนั้นก็จะว่าไงคือเราอยู่เฉยๆมานานแล้ว
1: นอกจากนี้นะคะเจ้าอาวาสวัดป่าดุลยารามนะคะยังเปิดเผยว่าเงินที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาทําบุญบริจาคนั้นนะคะทางวัดก็จะนําไปก่อสร้างเตาเผาศพระบบไฟฟ้าค่ะล่าสุดมีผู้รับจ้างเข้ามาตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ประเมินราคาค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารแล้วก็ติดตั้งเตาเผาศพระบบไฟฟ้าแทนการใช้ฟืนนะคะโดยเตาเดิมนั้นก็เริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี2529แล้วนะคะโครงการนี้นะคะก็ใช้งบประมาณ2ล้านบาทค่ะซึ่งทางบริษัทผู้รับจ้างเองก็ได้ร่วมทำบุญ 250,000 บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเหลือเงินอีกจำนวนหนึ่งที่จะต้องมาทำเตาเผาศพค่ะ
0: ใจหลวงพ่อเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่อยากได้มากที่สุดคือเตาเผาศพเพิ่มขึ้นอีกอันนึงเพราะว่าอันที่แล้วก็ได้แต่ว่าเราเป็นรับวัดบริการเผาศพคืออยากช่วยเหลือสังคมในจุดนี้เพราะว่าคนเราส่วนมากเวลาสิ้นชีวิตไปแล้วก็มีตังค์วันนี้ก็ได้ยินข่าวว่ามีศพมาศพหนึ่ง
1: สำหรับปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินวัดป่าอดุลยารามนะคะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือในเรื่องของคดีความค่ะตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็อยู่ระหว่างการรอศาลฎีกาพิจารณาว่าจะมีการรับฟ้องหรือไม่นะคะส่วนที่2ค่ะคือการดําเนินการเปลี่ยนชื่อในโฉนดค่ะซึ่งเป็นกระบวนการที่ทางปกครองโดยสํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและสถานะของที่ดินว่าจะสามารถดําเนินการเปลี่ยนชื่อไปเป็นของวัดได้หรือไม่นะคะซึ่งล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็ได้ยื่นความเห็นทางกฎหมายพร้อมกับแนบคำพิพากษาศาลฎีกาเสนอกรมที่ดินและสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้ใช้ประกอบการพิจารณาในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดป่าอดุลยารามนะคะโดยเห็นว่าการโอนกรรมสิทธิ์นั้นสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ทายาทเข้ามาจดทะเบียนโอนค่ะคุณออนซินีคุณผู้ชมคะปัญหาข้อพิพาทที่ดินวัดนะคะยังคงมีปรากฏให้เห็นในอีกหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็ยังคงต้องรอการแก้ไขนะคะมีอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือข้อพิพาทที่ดินของวัดป่าเขาโต๊ะที่ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์หลังจากที่ทายาทของเจ้าของที่ดินนะคะซึ่งอุทิศให้กับวัดนั้นได้ออกมาทวงสิทธิ์ในที่ดินคืนส่งผลให้คนในชุมชนนะคะก็ออกมาคัดค้านเช่นกันแล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ไปติดตามเรื่องนี้กับคุณพจนีใสกระจ่างค่ะ
2: พื้นที่15ไร่ภายในวัดป่าเขาโต๊ะตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์แวดล้อมไปด้วยต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างภายในวัดที่กลมกลืนกับธรรมชาติวัดป่าเขาโต๊ะก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2545หลังเจ้าอาวาสทำสัญญาเช่าที่ดินกับกรมป่าไม้เพื่อก่อสร้างวัดก่อนจะมีการผนวกพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเป็นป่ากันชนและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเจ้าอาวาสซื้อที่ดินเพิ่มบางส่วนชาวบ้านบริจาคแต่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสปก.ทำให้ยังไม่มีการเพิกถอนรายชื่อผู้ถือครองที่ดินผ่านมาเกือบ20ปีทายาทผู้อุทิศที่ดินบางส่วนอ้างสิทธิ์ขอที่ดินคืน
3: แต่ที่ส่วนที่ที่ของวัดที่แบบป่าสงวนต่างหากนี่ไม่มีปัญหาเราเช่าถูกต้องตามระเบียบแต่ท่านนู้นเป็นสปก.ชนประธานสมัยนั้นอ่ะบอกจะถ้าชาวบ้านเซ็นก็จะไปเพิกถอนให้ไปเพิกถอนรายชื่อนะว่าของใครบ้างที่อุทิศให้เป็นทรัพย์ประโยชน์ให้แก่ส่วนร่วมพูดง่ายๆทำอ่างบังเอิญกรมชลประทานสมัยนั้นก็ไม่ทราบยังไงก็ไม่ได้เสนอไปเพราะก็บอกว่าที่ดินอะไรก็แล้วแต่ตามที่บอกว่าป่าสงวนก็แล้วแต่สปก.ก็แล้วแต่ผมก็จะได้ไปให้เขายกเลิกมันไปยกเลิกเออทีนี้ทำอ่างนะกรมชลประทานรู้สึกไม่ดำเนินการก็เลยติดพอดีโยมก็เห็นชื่อกันมั้ง
2: พื้นที่เกือบ30ไร่ที่อยู่ในความดูแลของวัดป่าเขาโต๊ะถูกแผ้วถางเพื่อทำการเกษตรส่งผลให้คนในชุมชนออกมาคัดค้านเพราะมองว่าไม่เป็นธรรมเนื่องจากเจ้าของที่ดินอุทิศให้วัดเพื่อทำสาธารณประโยชน์และที่ดินแปลงดังกล่าวเจ้าอาวาสได้ซื้อมาอย่างถูกต้องแม้จะไม่มีการโอนสิทธิ์พร้อมบอกว่าพื้นที่ดังกล่าววัดและคนในชุมชนช่วยกันดูแลมาอย่างต่อเนื่อง
4: คือเรื่องนี้หลักๆก็คืออยากจะให้ทางหน่วยงานรัฐนะครับที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วย ช่วยนะครับปัญหาตรงนี้ให้ด้วยครับว่าบางทีเราก็มารู้ว่าจะไปยังไงนะครับว่าเขาบอกเขาอ้างว่าเป็นชื่อของเขาชื่อสปกรเป็นชื่อของพ่อเขาเขามีสิทธิ์โดยชอบธรรมแต่ทางเราก็บอกว่าที่ตรงเนี้ยก่อนหน้านู้นนะคุณอยู่ไหน28ปีแล้วคุณก็ไม่มาคือเพิ่งมาเอาปีที่แล้วเนี่ยทำไมเพราะอะไรนะครับเพราะนั่นคือทางชาวบ้านก็ไม่ยอมนะครับเพราะว่ามันเป็นความไม่ชอบธรรมแล้วก็เป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ครับ
2: ปัจจุบันที่ดินซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างวัดป่าเขาโต๊ะถูกทายาทของผู้อุทิศที่ดินให้วัดพยายามเข้าไปใช้พื้นที่แต่ถูกคัดค้านจากคนในชุมชนจึงชะลอการดำเนินการซึ่งเจ้าอาวาสและชาวบ้านอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหาทางออกด้วยการเพิกถอนรายชื่อผู้ถือครองที่ดินและให้วัดเป็นผู้ดูแลอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพจนีใสกระจ่างไทย PBS รายงาน
1: ค่ะไม่เพียงแต่ข้อพิพาทปัญหาที่ดินของวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นและวัดป่าเขาโต๊ะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะยังมีอีกหลายวัดค่ะที่ตอนนี้ยังคงประสบปัญหาข้อพิพาทเรื่องของที่ดินที่กำลังรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขนะคะยกตัวอย่างกรณีของวัดป่าอดุลยารามแห่งนี้ค่ะคุณอัญชลีคุณผู้ชมคะการดำเนินการนั้นอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะนะคะเพราะว่านับว่าเป็นกรณีที่ได้รับความสนใจจากสังคมแล้วก็น่าจะเป็นกรณีพิพาทที่จะต้องเป็นตัวอย่างในการดำเนินการอีกด้วยนะคะ
5: ขอบคุณคุณกัญญารัตน์ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญนะคะแล้งจัดฝนทิ้งช่วงนานค่ะปรากฏการณ์นี้มาให้เห็นเร็วกว่าที่คิดนะคะอย่างตอนนี้ค่ะพื้นที่ในตำบลแม่วะอำเภอเถินจังหวัดลำปางชาวบ้านเขาเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภครวมถึงแหล่งน้ำตามธรรมชาติแห้งขอดนะคะแม้ว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนก็ตามสภาพของอ่างเก็บน้ำหนองซับฟากหมู่8บ้านแม่วะหลวงตำบลแม่วะอำเภอเถินจังหวัดลำปางอยู่ในสภาพที่แห้งขอดเหลือน้ำอยู่แค่ก้นอ่างเล็กน้อยเท่านั้นค่ะอ่างเก็บน้ำนี้มีขนาดกว้าง88เมตรยาว238เมตรลึก5เมตรปกติในช่วงเวลาเดียวกันจะมีน้ำจากอุทยานแห่งชาติแม่วะไหลลงมาเติมนะคะแต่ว่าปีนี้ฝนทิ้งช่วงทำให้ไม่มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเลยส่งผลกระทบกับชาวบ้านขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคนางสาวพนิดามีเดชกำนันตำบลแม่วะประเมินว่าปีนี้แล้งหนักที่สุดในรอบ7ปีเพราะว่าแหล่งน้ำแห้งขอดจึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำน้ำมาเติมแทงน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านได้ใช
6: ้น้ำอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ที่เจอปัญหาหลักๆ ก็คือประมาณ 3-4 หมู่ที่เจอปัญหาเพราะหนึ่งเขาไม่มีแหล่งน้ำในเรื่องของบ่อบาดาลบ่อบาดาล นี้ก็คืออย่างกรณีบ้านน้ำดิบหมู่3การหาแหล่งน้ำค่อนข้างที่จะลำบากแล้วก็มีน้อยพบแหล่งน้ำแต่ว่าทีเนี้ยมันไม่เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค
5: ล่าสุดเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถินจังหวัดลำปางเข้าสำรวจพื้นที่เป็นจุดที่มีการใช้น้ำของชาวบ้านในตำบลแม่วะค่ะประสบกับปัญหาภัยแล้งทุกปีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอาจจะมีการบรรทุกน้ำออกมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านไปก่อนส่วนระยะยาวกำลังวางแผนขยายพื้นที่ที่จะส่งน้ำมาช่วยเหลือ
7: ในปีนี้นะครับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถินได้มีแผนรองรับในการรับกับปัญหาภัยแล้งนะครับเป็นขั้นตอนนะครับจะมีขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่1ก็คือในการสังเกตการระดับน้ําในทุกช่วงเวลานะครับติดตามอย่างสม่ําเสมอจากข่าวสารจากส่วนกลางจังหวัดไล่ลงมาตามอําเภอต่างๆที่แม่น้ําวังไหลผ่านนะครับเราก็จะมีสถิติน้ําเก็บไว้แล้วก็มาวิเคราะห์กันว่าช่วงไหนเราควรจะมีการเริ่มปฏิบัติการป้องกันในการเกิดภัยแล้ง
5: ทำความรู้จักกับพื้นที่ตำบลแม่วะอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะคะที่นี่ไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ประกอบกับสภาพพื้นที่เป็นพื้นดินปนทรายค่ะทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำเอาไว้ได้นานเวลาที่ฝนตกหนักก็จะเกิดน้ำท่วมส่วนฤดูแล้งก็จะแล้งจัดชาวบ้านขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้นะคะจึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวค่ะเพราะไม่คาดคิดแล้วค่ะว่าภัยแล้งนั้นจะรุนแรงที่สุดในรอบ7ปีนะคะทำให้ตอนนี้ชาวนาในตำบลแม่วะได้แต่ทุกข์ใจรวมถึงยังมองไม่เห็นทางออกค่ะหลังจากที่นาข้าวซึ่งเพิ่งลงทุนปลูกไปเมื่อไม่นานนี้ตอนนี้เริ่มทยอยแห้งตายแล้วตอนนี้ก็ได้แค่หวังนะคะว่าขอให้มีฝนตกลงมาบ้างค่ะติดตามจากรายงานคุณเกษมแซ่กือ

นาข้าวของชาวบ้านแม่วะหมู่2ตำบลแม่วะอำเภอเถินจังหวัดลำปางทยอยแห้งตายหลังจากขาดน้ำหล่อเลี้ยงเนื่องจากฝนทิ้งช่วงชาวบ้านเปิดเผยว่าฝนที่ไม่ตกมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน

0: ็จะสิ้นเดือนแล้วยังไม่มาเลยค่ะ
1: ตอนนี้ที่เจอคืออะไร
0: เจอคือไม่มีน้ำเข้าตายค่ะแรงมาก
2: สิ่งที่ชาวบ้านอยากได้คือการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพื้นที่เพื่อรองรับน้ำไหลลงมาเพื่อให้ใช้ทำการเกษตรรวมถึงการอุปโภคบริโภค
3: ถ้าอ่างตัวนี้ถ้าได้ปุ๊บมันจะเลี้ยงชาวบ้านทั้งตำบลเลยน้ำก็จะไม่ขาดแคลนและชาวบ้านหมู่7หมู่3กันเรื่องน้ำประปาเขาก็ยังไม่ขาดแคลน
2: สำหรับพื้นที่ตำบลแม่วะอยู่นอกเขตชลประทานอาศัยน้ำธรรมชาติที่ไหลลงมาจากอุทยานแห่งชาติแม่วะปกติทุกปีต้องมีฝนตกและมีน้ำไหลมาจากอุทยานแห่งชาติแม่วะแต่ปีนี้ฝนตกน้อยลำคลองสายต่างๆแห้งขอดการแก้ปัญหาเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะระยะสั้นคือแจ้งเตือนประชาชนห้ามปลูกพืชที่ใช้น้ำมากการแจกจ่ายน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคส่วนระยะยาวได้ประสานและทำเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำไว้กักเก็บน้ำช่วงฤดูฝนและแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาว
4: นายกคุยกับทางผู้นำเขาบอกว่าให้ทำประชาคมเข้ามาทำประชาคมเข้ามาตอนนี้ก็ได้รับหนังสือแล้วเป็นหมู่บ้านหมู่ที่3หมู่บ้านหมู่ที่7แล้วก็หมู่บ้านหมู่ที่8บ้านหมู่ที่8กำลังส่งเรื่องมาแล้วก็นายกก็จะฝากท่านสสไปเพื่อจะไปคุยกับกลุ่มชนค่ะ
2: สำหรับตำบลแม่วะอำเภอเถินจังหวัดลำปางมีทั้งหมด8หมู่บ้านมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 2-3,000 ไร่กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงข้าวทยอยแห้งตายสิ่งที่ชาวบ้านต้องการคือให้เร่งทำฝนเทียมมาช่วยเหลือเฉพาะหน้าก่อนและหากยังไม่มีฝนตกลงมาคาดว่าผลผลิตจะเสียหายทั้งหมดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเกษมแซ่กึดไทย PBS รายงาน
5: นอกจากแรงจัดความแปรปรวนของสภาพอากาศทำให้เห็นปรากฏการณ์อีกด้านนึงค่ะก็คือฝนที่ตกหนักและน้ำท่วมอย่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือก่อนหน้านะคะตอนนี้มวลน้ำทั้งหมดกำลังเริ่มทยอยไหลลงมายังพื้นที่ภาคกลางค่ะมีการทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทด้วยนะคะนี่อาจจะเป็นการส่งสัญญาณให้พื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางโดยเฉพาะจุดที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากเตรียมพร้อมรับมือกล้องวงจรปิดริมแม่น้ำทั้ง10ตัวของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบการใช้งานและเตรียมความพร้อมหลังจากสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือและการระบายน้ำเพิ่มที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังต้องเฝ้าระวังค่ะสำหรับกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไม่ใช่แค่ดูแลความปลอดภัยเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามระดับน้ำตามจุดเสี่ยงสำคัญทั้งริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักรวมถึงสะพานที่หน้าวัดแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนริมน้ำเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามระดับน้ำได้หากระดับน้ำเพิ่มสูงค่ะเจ้าหน้าที่จะใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดประกอบกับการประเมินสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงขณะที่ประชาชนก็สามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชันของเทศบาลและย้ำว่าขอประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะคะนี่เป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงที
6: กำลังเช็คกล้องอยู่ครับแล้วก็สามารถที่ว่าพี่น้องประชาชนเข้าดูได้หากปริมาณน้ำปล่อยเกินกว่าประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรนะฮะเพราะว่าปริมาณน้ำจะมากองรวมกันที่เกาะเมืองนี้เขื่อนเจ้าพระยาก็จะผ่านจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและมายาป่าสักก็ลพบุรีสระบุรีแล้วก็อยุธยา
7: เห็นหมดเลย
6: จะเห็นภาพหมดเลยครับ
5: ขณะที่วัดสาราปูนวรวิหารพระวชิโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าทางวัดได้ร่วมกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเตรียมจัดตั้งศูนย์ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภายในวัดเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีอยู่ประมาณ 6,000 หลังคาเรือนด้วยกันค่ะเวลาที่เกิดน้ำท่วมหรือว่าได้รับความเดือดร้อนประชาชนก็สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลือจากทางวัดได
8: ้เทศบาลเองก็ได้วางจุดไว้ว่าจะต้องใช้สถานที่วัดเป็นพักสนามเพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยประมาณ 5,000 กว่าครอบครัว
7: ทุกปีเราก็ทำอย่างนี
8: ้ก็ทุกปีแล้วก็เมื่อน้ำมาเนี่ยวัดเองเป็นสถานที่พร้อม
5: ส่วนสถานการณ์น้ำในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าข้อมูลระดับน้ำไปเทียบกับคันป้องกันน้ำท่วมยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะโดยนิคมอุตสาหกรรม

0: นครหลวงระดับน้ำยังต่ำกว่าคันป้องกันน้ำท่วม6เมตร90เซนติเมตรนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินระดับน้ำต่ำกว่าคันป้องกัน3เมตร55เซนติเมตรและนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าระดับน้ำต่ำกว่าระดับป้องกัน2เมตร90เซนติเมตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินไปตรวจสอบความพร้อมและแผนการรับมือป้องกันน้ำท่วมค่ะโดยรอบพื้นที่นิคมมีการเสริมระดับคันป้องกันน้ำท่วมสูง6เมตรจากระดับน้ำท่วมเมื่อปี2554เตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่รอบนิคมและจากการประเมินข้อมูลการระบายน้ำเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่คาดว่าในปีนี้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไม่น่าจะมีปัญหาน้ำท่วม
1: ปีนี้เนี่ยระดับน้ำหรือว่าปริมาณน้ำฝนไม่น่าจะเรียกว่าไม่น่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นนะครับแต่ถึงกระนั้นก็แล้วแต่วันนี้เรามาตรวจเยี่ยมเพื่อให้มีความมั่นใจครับว่าถ้าหากว่ามีปัญหาน้ำท่วมมานะครับเราจะแก้ไขอย่างไร
0: นอกจากนี้นายวราวุฒิยังให้การนิคมอุตสาหกรรมวางแผนติดตามปริมาณฝนที่ตกน้อยกว่าปกติเพื่อรับมือกับภาวะเอลนีโญซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดภัยแล้งในช่วงปลายปีไปจนถึงต้นปีหน้าโดยเฉพาะเรื่องของการหาพื้นที่ในนิคมเพื่อรองรับน้ำเพิ่มเติมพัฒนาบ่อรับน้ำถังเก็บน้ำทั้งบนดินและใต้ดินรวมทั้งประเมินการใช้น้ำของผู้ประกอบการในนิคมเพื่อให้มีน้ำใช้ที่เพียงพอค่ะในช่วงเวลานี้ไม่ใช่แค่ภาคการเกษตรเท่านั้นนะคะที่กำลังแย่ค่ะตอนนี้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมตามชุมชนต่างๆในท้องถิ่นก็ทยอยปิดตัวลงนะคะเพราะว่ามีสินค้าลอกเลียนแบบจากต่างประเทศเข้ามาตีตลาดในราคาที่ถูกกว่าหลายเท่าตัวค่ะคุณวิรพัฒน์ญาตราไปติดตามฝันร้ายของผู้ประกอบการไทย
2: ผ้าใยกันชงด้านซ้ายคือสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศส่วนผ้าใยกันชงด้านขวาเป็นของที่ชาวบ้านในตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ผลิตขึ้นจะเห็นได้ว่าลักษณะต่างกันโดยผ้าใยกันชงที่นำเข้ามาจะมีลักษณะเรียบผิวไม่ฟูและสัมผัสไม่นุ่มเท่ากับผ้าทอมือของชาวบ้านที่สำคัญราคาถูกกว่าหลายเท่าสินค้าจากต่างประเทศเหล่านี้มีแนวโน้มที่กำลังเข้ามาตีตลาดสินค้าไทยอย่างต่อเนื่องและมักจะมีกลยุทธ์ดึงดูดผู้บริโภคด้วยราคาที่ต่ำกว่าทำให้ผู้ประกอบการ SME ไทยตกเป็นรองทั้งด้านต้นทุนและการทำการตลาดอีกทั้งยังติดข้อจำกัดในด้านการปรับตัวเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม
3: ่ต้องอันนี้คือว่าต้องมาดูแลผลิตภัณฑ์แล้วก็ต้องเข้ามาเสนอแนวทางให้ด้วยนะคะก็ต้องวางการตลาดหรือต้องทำตลาดยังไงถึงจะได้ขายของได้แล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าหากว่าขายเราขายไม่ค่อยได้ทางกลุ่มก็รู้สึกว่ามันไม่มีกำลังใจจะสู้ต่อไปแบบนี้ค่ะแต่ถ้าหากว่าเราขายได้เราก็จะมีกำลังใจว่ายังขายได้แล้วก็ยังไปต่อทีละสเต็ปได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่ามันขายไม่ได้เลยสมมติว่าเดือนนี้ขายไม่ได้เลยขายได้แค่ไม่กี่ตัวมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ไม่หมดกำลังใจนะคะ
2: ด้านประธานสมาพันธ์ SME กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนระบุถึงข้อจำกัดของธุรกิจ SME ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือว่าจากการประชุมของสมาพันธ์ SME ไทยได้มีการยื่นข้อเสนอสำคัญ5ประการได้แก่การแก้หนี้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนการส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดการลดต้นทุนและการแก้ไขกฎหมายโดยในความเป็นจริงผู้ประกอบการแต่ละรายอาจไม่ได้ประสบปัญหาเหมือนกันทั้งหมดแม้ผู้ประกอบการแต่ละรายจะเจออุปสรรคต่างกันแต่ปัญหาหลักคือสินค้าไทยมักถูกต่างชาติลอกเลียนแบบแล้วนำกลับมาขายในราคาตัดหน้าเนื่องจากต้นทุนผลิตของไทยสูงกว่าจึงมีข้อเสนอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการใน2ส่วนสำคัญคือบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์สินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างจริงจังและเร่งส่งเสริมการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อสร้างเอกลักษณ์และความคุ้มครองสินค้าท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4: สิ่งที่เป็นตัวเกราะสำคัญที่จะปกป้องสินค้าของประเทศไทยซึ่งหนึ่งต้องใช้ต้นทุนเยอะต้องใช้ความกลมกล่อมของวัฒนธรรมไปผลิตเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาที่จะผลิตเนี่ยสิ่งที่เป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของเราเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากคือนอกจากเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยการจดเรื่องของ GI หรือสินค้าเฉพาะถิ่นบางส่วนก็จะมีส่วนทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์มากขึ้น
2: ล่าสุดรัฐบาลมีนโยบายดำเนิน

0: เป็นการเสริมความเข้มแข็งให้ SME โดยใช้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นเหมือน One Stop Service และเป็นที่ปรึกษาในด้านการขายและช่องทางการขยายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและต่อยอดโดยตั้งเป้าจะเพิ่มรายได้ของ SME เป็นร้อยละ40ภายใน5ปี
1: นะคะสำนักงานนะคะแต่เราก็มีโครงการดีๆมากมายที่ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ SME นะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเข้าถึงหรือ SME หลายๆรายเนี่ยก็พลาดโอกาสที่จะเข้าถึงโครงการดีๆของสสว.เพราะว่าอาจจะไม่รู้จักหน่วยงานเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็เลยเปลี่ยนแนวนโยบายมาเป็นเชิงรุกมากขึ้นเราก็พยายามที่จะผลักดันนโยบายต่างๆของภาครัฐนะคะเพื่อให้เข้าถึง SME ได้ทุกภาคส่วนหรือทั่วประเทศนะคะโดยว่าเราก็มีศูนย์บริการ SME หรือศูนย์ให้คำปรึกษา SME นะคะ อยู่เรียกว่าศูนย์ OSS นะคะมีอยู่77แห่ง77จังหวัดทั่วประเทศ
0: ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระบุว่าในปี2568ประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SME มากกว่า 3,280,000 ล้านรายคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของวิสาหกิจทั้งหมดสร้างการจ้างงานกว่า 13.6 ล้านคนและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 6.6 ล้านล้านบาทหรือร้อยละ 34.82 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP ขณะที่ไตรมาสแรกของปี2569มูลค่าทางเศรษฐกิจไทยมีมูลค่าสูงกว่า 1.73 ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 35.13 ของ GDP ประเทศและขยายตัวเป็นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนวีรภัทรยาตราไทย PBS รายงาน
2: และส่งท้ายสัปดาห์นี้กับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆในธรรมชาติค่ะกับปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนที่แก่งลำดวนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะต้องเดินทางไปถึงมืดสักหน่อยนะคะในช่วงประมาณ2ทุ่มกำลังดีเลยค่ะสำหรับการไปชมปรากฏการณ์กุ้งนับล้านตัวเดินขบวนจากแก่งลำดวนบนเทือกเขาพนมดงรักในพื้นที่บ้านหนองขอนตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีล่าสุดเส้นทางนี้กลับมาเปิดแล้วนะคะหลังจากปิดไปจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนเมื่อปีที่แล้วค่ะวิธีไปดูเนี่ยไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือว่าไม่ต้องมีพิธีรีตรองให้ยุ่งยากนะคะแค่มีไฟฉายก็สามารถเห็นกองทัพกุ้งตัวเล็กๆเดินแถวเรียงกันมาแบบนี้ค่ะปรากฏการณ์นี้ถูกค้นพบเมื่อราว20ปีก่อนโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนทุกปีซึ่งเป็นฤดูน้ำหลากมักจะมีกุ้งก้ามขนกุ้งฝอยแล้วก็กุ้งชดาซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดขนาดเล็กนับล้านๆตัวค่ะพากันเดินเกาะกลุ่มลัดเลาะไปตามโขดหินของแก่งเพื่อหลีกกระแสน้ำเชี่ยวมุ่งหน้าขึ้นไปผสมพันธุ์วางไข่ที่ต้นน้ำในลำน้ำดมใหญ่บนเทือกเขาพนมดงรักนั่นเองในแต่ละวันค่ะกุ้งจะออกมาเดินมากน้อยไม่พร้อมกันนะคะเวลาก็อาจจะไม่เป๊ะไม่ตรงกันมากเท่าไหร่ค่ะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติทั้งเรื่องของปริมาณน้ำฝนระดับน้ำในแต่ละวันแต่ว่าปีนึงจะมีให้ชมช่วงเดียวนะคะคือช่วงเดือนประมาณสิงหาถึงกันยายนโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกชุกและมีน้ำไหลแรงค่ะกุ้งก็มักจะออกมาเดินขบวนแบบนี้ผู้ที่สนใจสามารถที่จะไปขอชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนติดต่อขอข้อมูลได้ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสัปดาห์นี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเรานักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026

0: 9ของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
1: จากวันที่7เสียนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตัวโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS

0: ป่าผายองหมู่9ตำบลแม่สาอำเภอเสมอจังหวัดเชียงใหม่ยากต่อการเข้าไปดับไฟของเจ้าหน้าที่ครับ
1: น้ำท่วมใต้ครั้งนี้หนักสุดในรอบ25 ปีที่ยังรอคอยการช่วยเหลือ
2: IPS เองจะส่งต่อสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
1: ไทย PBS เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤต

0: การแข่งขันนี้ไม่มีเครื่องยนต์ครับมีเพียงหัวใจและความเร็วยินดีต้อนรับสุ่มแมชการแข่งขันของเหล่านักซิ่งจากยอดดอยสูงในรายการชาวเขาเจ้าความเร็วครับสวัสดีแฟนกีฬาไทย PBS ทุกท่านครับเดียวอติชาติพงไพรครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่มันสุ่มแมชรีแคปครับวันนี้ครับพาคุณผู้ชมขึ้นมานี่ยอดดอยครับอากาศเย็นๆสบายๆครับมาดูการแข่งขันครับที่มีทั้งความสนุกและมรดกทางวัฒนธรรมครับของเหล่าชาวเขาเผ่ามงในรายการชาวเขาเจ้าความเร็วรายการนี้อย่างที่บอกครับไม่มีเครื่องยนต์ครับมีแต่อาศัยครับหลักแรงโน้มถ่วงและการควบคุมรถล้วนๆเลยครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารีแคป2สนามที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับสนามแรกเกิดขึ้นที่ม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับกับการแข่งขันในทางวิบากส่วนสนามที่2ครับเกิดขึ้นที่บ้านขุนสถานจังหวัดน่านครับกับการแข่งขันแบบพื้นปูนทางเรียบครับผมเอาแหละไม่รอช้าครับส่งไปดูกันตั้งแต่สนามแรกเลยที่ม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: หมายเลข22ครับอินทปกรณ์นะครับปีที่แล้วสนามนี้เขาคว้าอันดับที่3มาได้นะครับเทสลันทำเวลาเข้ามา 25.54 วินาทีครับ
2: เจอกับทรงเกียรติถนอมวรกุลค่ะจากยอดดอยมั่นแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในรอบคัดเลือกค่ะทำเวลาไป 24.58 วินาทีค่ะ
1: ถือว่าเวลาก็ไม่หนีกันเท่าไหร่ครับในรอบเทสลันครับ
2: สูสีนิดเดียวพี่ทรงเกียรตินี่มาเจอกับเบอร์แข็งเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับว่าพี่นุปกรณ์ก็อันดับที่3ของปีที่แล้วครับของสนามนี้นะ
2: ใช่ใช่
1: โอ้แต่ว่าสิ่งที่แปลกตาคือพี่ทรงเกียรติเนี่ยเป็นนักแข่งจากม่อนแจ่มจากเชียงใหม่แต่ว่าใช้3ล้อนะ
2: ความถนัดไม่เหมือนกัน
1: เขาอาจจะมองว่า3ล้อทำความเร็วได้ดีแล้วก็ล้อหน้าล้อใหญ่ด้วยนะ
2: ล้อหลังหายไปแล้ว
1: ยังหิวอยู่ไปแล้วครับออกตัวครับเลือกล้อหน้าล้อใหญ่กว่าล้อหลังเลยครับนี่ครับสำหรับพี่ทรงเกียรติครับแล้วก็ความเร็วของ3ล้อนี่ถือว่าทำได้ดีกว่าครับที่เหลืออยู่ที่การควบคุมของตัวเองแล้วครับถือว่าบางลายได้มิดเลยครับพี่นุกรหาช่องแทงยังไงได้ครับแบบนี้ดูการควบคุม3ล้อโอ้โหมีข้างหลังมีดิฟครับโอ้โหไปแล้วเลยไงครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหโ
2: ดนเกียบ
1: โอ้โหกิ้งนาเซนกระโดดดีครับโอ้โหเรียกว่ามีพกมากับดวงเขามากับดวงเลยครับพี่นุกรมงไพพัฒนาครับคือโดนบางลายแบบไม่มีจังหวะให้ได้แซงแล้วอะแต่นี่ครับ
2: เซ็งเลยอ่ะพี่ทรงเกียรติอ่ะบอกโอ้โหไปได้

0: าย
1: อะไรครับเนี่ย
0: รอบนี
2: ้นำมาอยู่ดีๆครับแต่พอเนี่ยพอเป็น3ล้อการบังคับรถมันยากกว่าครับแล้วตัวเองก็เสียหลักก่อนเข้าเส้นชัยนิดเดียวครับ
0: อีกไม่ถึง5เมตรจะถึงเส้นชัยครับ
2: คือถ้าเขากิ้งอ่ะแล้วเขาเอารถเข้ามาด้วยเนี่ยเขาชนะนะ
1: คือถ้ากิ้งปุ๊บเรามือแขนเขินแล้วเกี่ยวล้อมาซะหน่อยอ่ะงั้นอาจจะได้ไง
2: แต่จังหวะนั้นคงแบบว่า
1: เก็บล้อเข้าดีกว่าเข้าพร้อมกันเดี๋ยวดูภาพช้าคุณผู้ชมคะ
3: เปิดฉากสนามแรกที่ม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับไฮไลท์ของรอบแรกอยู่ที่คู่ของคุณทรงเกียรติพบกับคุณนพกรในรอบ16ทีมสุดท้ายครับคุณทรงเกียรตินำมาแบบม้วนเดียวจบครับแต่ทว่า3ล้อของเขาก็เสียการควบคุมกลิ้งต่อหน้าต่อตาเลยครับก่อนถึงเส้นชัยเพียง5เมตรเท่านั้นส่งผลให้คุณนพกรพงษ์ไพพัฒนานั้นสอยชัยชนะไปแบบไม่น่าเชื่อสายตาครับ

0: คู่แรกครับวิชัยเตชะเลิศพนานะครับเจอกับสุภชัยชัยรักบาลีครับม่อนแจ่มครับเจอกับบ้านแม่ขี่ครับจากเชียงใหม่ทั้งคู่ครับ
1: รอบ8ทีมนะคะวิชัยเอาชนะประทีปมาได้ค่ะแล้วสุภัชชัยนะคะก็เอาชนะนุพัลลอยได้ค่ะ
2: ขอเดี๋ยวด้วยเอา
3: หลังหลัง
2: ขอขึ้น
3: ไหมครับ
2: ขอขึ้นไห
3: มครับขอขึ้นไหมครับ
2: ขอขึ้นไหมครับ
0: โอ้โหนั่งสบายเลยครับนี้ครับดูฮะ
1: น่ารัก
0: ไม่รู้ไปไหน
1: จ
0: ัก
1: รตา
3: เราทั้ง4คันเราขึ้นแล้วไปนะครับทั้ง4คันเราขึ้นแล้วไปนะคร
0: ับ บอก
1: น
0: ั่
1: งสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: แม่บอกเดี๋ยวให้พี่เขาแข่งกันลูกให้ดูให้ลุงนะไม่ยอมด้วยดูเอาแล้วมีงองแงแน่อย่าง
1: น
0: ี
1: ้แม่บอกแม่จะไม่พูดแล้วนะลูกเอ้ยหนูจะนั่งหนูจะนั่งนี่สบายรถนี้เป็นของเรา
0: แม่บอกเอางี้ขึ้นแล้วเลยไหมถ้าไม่ลุก
1: สุภชัยเจอกับ
0: วิชัย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ปีนี้เราจะมีภาพแบบมุมแบบ FPV ด้วยนะ
1: เออแบบ
0: เร็วมาขนาดไหนก็จะไล่ตามไม่ทันให้ดูแหละครับ
1: ไม่มีอะไรที่ไทย PBS ทำไม่ได้
0: เราพยายามเขาเรียกว่าเพิ่มมุมภาพในการถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยครับ
1: เพิ่มมุมภาพแล้วก็เพิ่มอรรถรสในการรับชม
0: พอกีฬาแบบว่าความเร็วแบบนี้มี FPV เข้ามาด้วยนะเหมาะกันดีจริงครับนี่แหละครับสุภชัยชัยรักวาลีนะครับ
1: จากยอดดอยม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: เอาช่วยจับนะ
1: ขออภัยค่ะสุภชัยชัยรักวาลีจากแม่ขีดจังหวัดเชียงใหม
0: ่ครับนี่ครับวิชัยเตชะเลือพนาครับนี่แหละครับจากม่อนแจ่มครับ
1: เชียงใหม่เหมือนกัน
0: เชียงใหม่เหมือนกันครับ
2: เราเนี่ยมันต้องหัวแล้วเนาะน้ำมันรอเลี้ยงมันต้องหัวเสีย
0: พี่สุภชัยที่พี่วิชัยนี่ต้องบอกว่ามาไกลจริงๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเราดูจากสถิติในรอบเทสลันเนี่ยเข้ามาเป็นอันดับที่15เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีลุ้นติด1ใน4แล้วครับ
4: 30ต่อเลยจ้ะ
1: เริ่มแบบบีบหัวใจขึ้นมาเรื่อยๆค่ะสำหรับการแข่งขันในสนามนี้ค่ะคุณผู้ชม
5: เตรียมตัวปล่อยตัวนักกีฬาพร้อม5 4 3 2 1ปล่อยตัว
0: มาครับออกตัวมานะครับวิชัยหรือสุภชัยครับของนักแข่งจากเชียงใหม่ครับจะเป็นวิชัยครับออกนำอยู่ครับโอ้แล้วปิดลายเลยครับทีนี้ครับจะปิดได้มิดหรือเปล่าครับแล้วก็จะควบคุมการเข้าโค้งได้ดีหรือเปล่าครับวิชัยเตชะเลิศพนาครับนำไปแบบสบายๆครับมอนแจ่มบ้านเขาด้วยครับแล้วดูโค้งสุดท้ายครับโอ้โหเนียนกริบครับแบบนี้ครับ
1: ใสๆค่ะ
0: เอาละครับวิชัยเตชะเลิศพนาครับชนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับ
1: วิชัยจากยอดดอยมอนแจ่มค่ะบ้านนี้บ้านเขาค่ะ
0: สบายแล้วบอกว่าแชมป์ต้องอยู่กับเนี่ยแหละเจ้าถิ่นนะ
1: จะบอกว่าเวลาเขาขับแข่งไม่มีกระจกดังนั้นเวลาที่ใครขึ้นนำเขาจะใช้เซนในการแบบต้องใช้ประสบการณ์คือถ้าขับรถทั่วไปเรายังจะมองกระจกหลังได
0: ้
1: กระจกข้างอะไรได
0: ้
1: แต่
0: นี่ไม่ได้เลย
1: ต้องมองข้างหน้าอย่างเดียวพร้อมกับใช้ขาในการบังคับทิศทางของรถนะคะผู้ชม
6: ไปนะครับ
0: พี่วิชัยเทสลันเนี่ยเวลาเข้ามาเป็นอันดับที่8นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วครับลุ้นว่าจะเป็น1หรือ2ฮะ
1: ต้องบอกว่าในรอบนี้เนี่ยพี่ชัยช่วงชิงการปิดลายได้ก่อนค่ะเข้าโค้งได้แล้วก็ปิดลายได้แล้วไม่สามารถทำให้สุภชัยเนี่ยเบียดขึ้นแซงได้เลยค่ะเลยทำให้การแข่งในรอบนี้เนี่ยเข้าเส้นชัยไปแบบสบายตามความคาดหมายแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: เนี่ยแล้วคุมรถได้นิ่งมากเลยนะดูครับ
1: เนียนๆเนียน
0: ๆเข้าโค้งนี่ไม่มีบานออกเลยนะครับ
1: พี่สุภชัยก็เหมือนจะไม่ไหวเหมือนกันนะคะก่อนจะเข้าเส้นชัยแต่ก็เอาอยู่
0: เกือบไม่หลุดเหมือนกัน
1: แต่นี่หลุดไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเข้าไปแล้ว
0: เขาสู่รอบชิงไปแล้วนะครับวิชัยเตชะเลิศพนานะครับจากม่อนแจ่มครับเจ้าถิ่นครับ
1: ที่เห็นว่าจุดเข้าเส้นชัยมาแล้วเนี่ยแล้วทุกคนเหมือนแบบว่าปล่อยตัวเนี่ยเขารู้ว่าตรงนี้เป็นจุดเซฟตี
4: ้
1: ปลอดภัย
4: มาดูครับรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ครับสันติแซ่ย่างครับเจอกับเยะแซ่ย่างครับ
1: เยะแชมป์เก่าอ่ะพี่เยะแชมป์เก่าน
4: ี่ครับพี่เยะแซ่ย่างครับ1เดียวจากจังหวัดน่านนะครับในรอบรองชนะเลิศครับต้องมาดูว่าเขาจะป้องกันแชมป์สนามนี้ไว้ได้หรือเปล่าครับ
1: มากับ3ล้อคู่ใจค่ะ
4: ส่วนนี้ครับสันติแซ่ย่างครับหมายเลข20ครับ
1: มาจากบ้านแม่ขี่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
4: เจ้าของวลีท้ายผมสวยมากแม่ก็เข้ามา
1: สันตินี่จะเห็นท่าทางคือเอามือตบขาเรียกสติเรียกขวัญเรียกกำลังใจ
4: เพราะขานี่สำคัญนะในการแข่งขัน
1: ถูกต้องค่ะ
4: รถล้อเลื่อนไม้เนี่ยครับเพราะว่าต้องควบคุมครับ
1: ส่วนพี่เย้เนี่ยคือควบคุมอารมณ์อย่างเดียวควบคุมใจอย่างเดียว
5: เตรียมตัวปล่อยตัวนักกีฬาพร้อม
1: 4ล้อค่ะ
5: 5 4
4: มาดูครับใครจะเข้าชิงกับพี่วิชัยครับติหรือพี่เยะครับออกตัวมาแล้วครับเอาครับสันติออกนำครับสันติแซ่ย่างครับเอาแล้วครับแล้วก็เริ่มปิดบังลายครับต้องหาดูว่าพี่เยะจะหาจังหวะแซงได้จากโค้งไหนไว้บ้างครับเกาะติดมาแล้วครับโอ้โหแต่ว่าสันติไวมากครับสันติแซ่ย่างครับมาดูโค้งนี้ครับคุมอยู่ไหมคุมอยู่ไหมแล้วคุมอยู่ครับแต่ว่าพี่เย้ผมหลุดไปแล้วครับโอ้โหแล้วเป็นสันติแซ่ย่างครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับเจอกับวิชัยครับ
1: สันติล้มยักษ์สันติล้มยักษ์สันติล้มชั้นเก่าของ
6: เยี่ยม
4: พี่เยคุมไม่อยู่ครับหลุดครับ
7: วิชัยพบสันติครับวิชัย
4: ต้องไปชิงอันดับที่3ครับโผปีนี้
1: เซ็งเล็กน้อยอ่ะ
7: พี่น้องแม่
1: ที่สนามนี้แชมป์เก่าของเขาเมื่อปีที่แล้วค่ะ
4: จริงเขาต้องมีถุงเขียวคู่ใจแหละจริงๆนะ
1: พี่เอาตุ๊กตาพี่ไปก่อนเลยมาชมภาพช้ากันค่ะนี่ค่ะตอนจุดสตาร์ทปล่อยตัวค่ะ

0: รถได้ดีเข้าโค้งได้สวยค่ะปิดเหลี่ยมปิดลายได้ดีด้วยค่ะแล้วก็เข้าเส้นชัยไปแบบเกินคาดที่สำคัญเนี่ยคู่นี้ลมยักษ์ลมแชมป์เก่าอย่างพี่เยะค่ะ
1: เนี่ยพอตัวเองแซงได้แล้วเนี่ยก็ที่เหลือคือควบคุมนะครับการเข้าโค้งให้ดีเป็นพอนะครับแต่ว่าเขาก็นิ่งพอนะสันติใช้ย่างครับดูดีครับ
0: เข้าโค้งแบบไม่มีอะไรแต่ส่วนพี่เยะเนี่ยเหมือนจะปัดไปปัดมาแต่ก็เป็นไง
1: เข้ากองฟางเรียบร้อย
0: เข้ากองฟางโค้งพี่ดัก
1: เนี่ย
0: นะคะจังหวะนี้จะเห็นว่าเหมือนรถแบบว่าเสียหลักค่ะ
1: สันติเลือกใช้โค้งได้สวยมากเลยนะครับติดเลาะ
0: สันติเขามีการควบคุมรถได้ดีอ่ะ
1: แล้วพอบานออกมาเนี่ยรถก็อยู่ตรงกลางเลนพอดีเลยครับ
0: จะสังเกตเห็นว่าเวลาสันติถ้าขึ้นนำและปิดเลนได้ก่อนปิดไลน์ได้ก่อนคือจะแซงสันติได้ยากแล้ว
1: คู่ชิงอันดับที่3นะครับในเชือกที่1ครับสุภชัยชัยรักวาลีนะครับจากบ้านแม่ขี่จังหวัดเชียงใหม่ครับเจอกับเยะแซ่ย่างครับจากบ้านขุนสถานจังหวัดน่านครับ
0: เชียงใหม่เจอกับน่านค่ะตัวแรกจะเข้าเส้นชัยไปได้ก่อน
2: เอาละครับตอนนี้มาถึงรอบชิงอันดับที่3แล้วนะครับโดยรอบชิงอันดับที่3เนี่ยเราจะแข่งกันแบบ2ใน3เที่ยวนะครับถ้าเกิดว่าจะทั้งคู่จะได้ขับทั้ง2เลนครับสลับกันนะครับนี่คือเที่ยวแรกของคู่ชิงที่3ครับมาถามความรู้สึกของนักแข่งทั้งคู่ก่อนดีกว่าเริ่มจากพี่สุภชัยชัยรักวาลีครับเมื่อสักครู่นี้มีการแก้ไขรถก่อนขึ้นมาด้วยเกิดอะไรขึ้น
3: น็อตมันหลุดครับ
2: อย่างนี้จะมีผลต่อการแข่งรอบนี้ไหมครับเนี่ย
3: ผมว่าน่าจะไม่มีนะครับ
2: นี่ไม่มีซ่อมแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้พลาดไปนะต้องมาเอาคืนกับเที่ยวชิงอันดับที่3นะครับ
3: ครับรอบนี้จะพยายามครับ
2: แล้วคู่ต่อสู้นี่พี่ต้องเจอเนี่ยคืนนี่เลยนะระดับซีเนียร์แห่งวงการเลยนะครับพี่เยะรู้สึกว่าไหวไหมเกรงไหมเวลาเจอเขา
3: ไม่กลัวนะแต่ขาสั่น
2: ไม่กลัวแต่ไม่รู้ทำไมขาสั่นโอเคขอให้โชคดีกับการแข่งขันนะครับเดี๋ยวที่ต้องมาถามกันคือคนนี้ครับเมื่อสักครู่นี้ระดับตำนานของวงการเจอกับวันเดอร์คิดคนเขาเรียกว่าเป็นม้ามืดใหม่แห่งปีนี้เลยครับเจอน้องสันติไปเมื่อกี้ไปพลาดท่าเสียทีตรงไหนพี่เอ๋
4: อ๋อพลาดท่าออกตัวไม่ดีครับตามไม่ทันก็เลยเสียหลักเองอีก
2: ก็คือพอออกตัวพลาดนิดเดียวตอนช่วงออกตัวนะพอโดนเขานำแล้วม้วนเดียวจบเลยใช่ไหมครับเอาแหละและตอนนี้ต้องมาแก้มือแล้วกับการชิงอันดับที่3พี่มั่นใจแค่ไหน
4: 100% ครับ
2: 100% ครับเห็นมีบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเมื่อกี้ช่วงเข้าเส้นชัย
4: เมื่อกี้รถหล่นมาทับหน่อยนึง
2: รถหล่นมาทับหน่อยนึงไม่เป็นอะไรมากแต่ว่าเดินโอดเลยเมื่อกี้เดินตัวงอเลย ยังไหวนะไหวครับเอาล่ะครับทั้งคู่ไหวแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นคนให้สัญญาณปล่อยตัวในรอบชิงอันดับที่3นี้เลยแล้วกันนะครับขออนุญาตกรรมการด้านบนด้วยนะครับเอาแหละเดี๋ยวให้น้องบอมช่างภาพของผมถอยออกจากแล้วปล่อยตัวก่อนเอาละครับให้เวลาเตรียมตัวหายใจครับ1นาทีก่อนปล่อยตัวครับนี่คือเที่ยวแรกของแมตช์ชิงอันดับที่3ในสนามแรกนะครับมีความหมายแน่นอนครับใครได้เที่ยวนี้ไปก่อนก็จะเบาใจไปก่อนฮะเอาละครับและตอนนี้ทั้งคู่พร้อมนะครับนับถอยหลัง5 4 32 1ปล่อยตัว
1: ปล่อยตัวออกมาแล้วครับคู่ชิงอันดับที่3ครับในเที่ยวที่1ครับสุภชัยชัยรักวาลีครับเจอกับเยะแซ่ย่างครับเยะบอกว่าเที่ยวที่แล้วพลาดตอนปล่อยตัวออกมาครับแต่ตอนนี้ยังคงตามอยู่ครับเดี๋ยวดูครับว่าโค้งออกมายังแซงได้ไหมยังไม่ได้ครับเป็นสุภชัยครับพยายามที่จะบังลายพี่เยะเลยครับสุภชัยชัยรักวาลีครับเดี๋ยวมาดูจังหวะโค้งขวานี้มีปัญหาไหมไม่มีปัญหาครับเก็บชัยชนะไปก่อนในเที่ยวที่1ครับสุภชัยชัยรักวาลีครับ
0: ไม่รู้ว่าในเที่ยวนี้พี่เยะเขาจะฝ่อหรือเปล่าร
5: อบแรกปรากฏว่า
1: แกบอกว่ามีอาการบาดเจ็บอยู่บ้างเล็กน้อยเพราะว่าโดนรถทับนะครับ
0: เหมือนว่าในเที่ยวนี้เนี่ยพี่เยะเขาจะมีอาการฝ่อๆลงไปนิดนึงค่ะเหมือนโดนทำลายความมั่นใจไปเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมคะ
5: สุดยอดของสุดยอดม่อนแจ่มปี69
1: พี่เยะบอกว่าโอ้โหระบมไปหมดแล้วสนามนี้ครับ
0: พี่เยะบอกว่าถ้าพี่เป็นกระท้อนตอนนี้พี่ก็หวานเจี๊ยบแล้วค่ะ
1: โอ้โหโดนทุบแล้วทุบอีกอะเนี่ย
0: นี่ค่ะตอนปล่อยตัวค่ะปล่อยตัวมานี่สูสีกันค่ะส่วนสุภชัยนี่ก็ชำเลืองม องพี่เย้ค่ะว่าจะขึ้นนำไหมสุภชัยก็เร่งค่ะเร่งค่ะเร่งค่ะแล้วก็ขึ้นนำมาได้ก่อนพอคราวนี้ก็ปิดเลนปิดไลน์เลยค่ะพี่เย้ก็พยายามนะคะพยายามที่จะหาจังหวะมุดนะคะเพื่อที่จะขึ้นนำค่ะแต่ก็มุดไม่สำเร็จค่ะคุณผู้ชมคะบวกกับการเข้าโค้งดีด้วย
1: ใช่ครับสุภชัยเข้าโค้งดีมากครับเนี่ยแล้วดูจังหวะนี้โอ้เข้าโค้งนี่แบบว่าลายเดียวกับสันติอ่ะคือบ้านเดียวกันซ้อมมาเหมือนกันแน่นอนครับ
0: มากับโซฟาคู่ใจเลยค่ะเหมือนไหม
1: เหมือนเหมือน

0: ส่วนพี่โอ้โหพี่เย่เข้ารถด้วยครับ
1: เข้ามุมอีกแล้ว
0: ไม่ไหวพี่เย่บอกโหหลายทีแล้วนี่ครับเที่ยวที่3ครับรอบชิงชนะเลิศนะครับสันติแซ่ย่างครับหมายเลข20นะครับจากบ้านแม่ขี่จังหวัดเชียงใหม่ครับเจอกับพิชัยเตชะเลิศพนาครับหมายเลข28ครับจากม่อนแจ่มเชียงใหม่ครับป้ายมาครับใกล้จะได้รู้แล้วนะครับว่าแชมป์สนามนี้ในปีนี้จะเป็นของใครครับแต่ว่าแน่นอนว่าแชมป์อยู่กับนักแข่งเชียงใหม
1: ่ใช่ค่ะ
2: นักกีฬาพร้อม5 4 3 2 1ไปก่อน
0: ที่พาไปเมื่อเที่ยวที่แล้วเนี่ยจะฝ่อหรือเปล่าครับแล้วออกตัวมาก็ยังคงออกตัวได้ดีครับสันติแซ่ย่างครับแล้วก็เบียดขึ้นนั่งอีกแล้วครับปิดเลนแล้วครับทีนี้อย่าผิดพลาดนะครับสำหรับสันติแซ่ย่างครับวิชัยก็พยายามที่จะยกซ้ายยกขวานะครับหาช่องที่จะแซงให้ได้ครับแล้วก็มาดูโค้งนี้ครับจะพลาดไหมในเที่ยวนี้ครับสันติแซ่ย่างแล้วก็ไม่มีปัญหาครับเรียบร้อยครับโอ้โหจัดใจเลยครับสันติแซ่ย่างครับ
1: เที่ยวที่2เนี่ยเขาแพ้เนี่ยเขาต้องรวบรวมความมั่นใจกลับมาให้เร็วที่สุดเพื่อทำการแข่งขันในเที่ยวที่3แต่ตอนนี้เนี่ยพี่วิชัยอยู่ไหนก่อน
0: เข้าฟางดูล้อเก็บฟางมาแล้วนะฮะ
1: โอ้โห
0: กลายเป็นรอบที่3ที่วิชัยคนพลาด
1: มันจะเป็นภาพซ้ำภาพซ้อนหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะม้ามือของเราตัวจริงค่ะน้องสันติค่ะจากบ้านแม่ขี่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะรู้สึกจางแซ่หลี่ค่ะ
0: โอ้แล้วในเที่ยวที่3เหมือนเขาจะเลือกเข้าโค้งด้วยลายเดิมที่เป็นลายเก่งของเขาในเที่ยวสุดท้ายเลยนะครับไม่เอาแล้ว
1: ไม่เอาพี่อะไร
0: น่าจะถามว่าเอาอีกไหมดูทรงแล้ว
1: เจ้าอู่หยางใช่ไหมเจ้าอู่หยาง
0: น่าจะถามว่าเหมือนอยากจะแข่งอีกไหมอะไรอย่างนี้ก็บอกไม่เอาแล้วล่ะก็ได้แชมป์แล้วล่ะ
1: ก็ได้แชมป์ปุ๊บก็แฟนของแฟนคลับชาวบ้านชาวบ้านเพื่อนฝูงก็มาดีใจจับมือแต่เมื่อกี้ตอนที่เข้าฟางนี่ทุกคนวอยวายเลยนะ
0: โอ้ยจะไม่ล้มแล้ว
1: สันติบอกจะวูบค่ะ
3: ส่วนรอบชิงชนะเลิศเองครับสันติแซ่ย่างมามือจากบ้านแม่ขี่ครับใช้หลักโมเมนตัมดักปิดเลนครับเอาชนะวิชัยเตชะเลิศพนาคว้าแชมป์ในสนาม1ที่ม่อนแจ่มไปได้เก็บ20คะแนนเต็มครับและสังเกตให้ดีครับคู่นี้อยากให้ดูสันติแซ่ย่างตอนเบรกหลังจากเข้าเส้นชัยครับ

0: เป็นยังไงล่ะครับสนามแรกผ่านไปทางวิบากสะใจแฟนแฟนล้อเลื่อนไม้ของไทย PBS ไหมล่ะครับเอาละครับมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับสนามที่2ครับที่บ้านคุณสถานอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านครับระยะทาง450เมตรแต่ว่าเป็นพื้นปูนทางเรียบครับแตกต่างกันนิดนึงก็คือทางเรียบเนี่ยรถ3ล้ออาจจะได้เปรียบกว่าครับแล้วก็ถึงแม้จะออกตัวช้ากว่าแต่ว่าทางตรงในระยะยาวเนี่ยความเร็วปลายเนี่ยเหนือกว่าแน่นอนครับจะไปเดือดกันช่วงใกล้ๆเส้นชัยครับเอาแหละไม่รอช้าบรรยากาศจะเป็นยังไงการแข่งขันจะเป็นยังไงแล้วใครจะได้แชมป์ในสนามนี้ไปดูกันเลย
1: นี่ครับเราได้เห็นนะฮะการถ่วงรถแล้วนะครับผู้ต่อไปนะครับสันติแซ่ย่างครับหมายเลข20นะครับแชมป์ของสนามที่1นะน้องสันติครับจากบ้านแม่ขี่จังหวัดเชียงใหม่ครับเจอกับสุภกรแสนย่างนะครับหมายเลข32ครับจากบ้านขุนสถานจังหวัดน่านครับ
2: ใช่แล้วค่ะสำหรับพี่สันตินะคะทำเวลาเข้ามา 45.53 วินาทีและพี่สุภกรที่

0: 45.83 วินาทีค่ะคุณผู้ชมตื่นเต้นดูทรงนี้นี่น่าจะเครียด
1: สันตินี่สนาม1ฟอร์มดีมากนะน้องสันติเนี่ยล้มแบบยักษ์มาหมดเลยครับเป็นแชมป์สนาม1คะแนนสะสมเขาก็อยู่อันดับที่1
0: คุณต้องห้ามพูดว่าล้มโลเวนนานนะดิฉันก็คิดว่าเฮ้ยเขาล้ม
1: อ๋อไม่ใช่ล้มแข่งเก่งมาหมดแล้ว
0: นึกว่าคุณจะเล่นมุกบอกว่าเขาล้มอ๋อล้มยักษ์ใหญ่ของสนามนั้นมา
1: ถ้าสนามแบบทางเรียบเขาไม่ถนัดอ่ะเขาต้องพยายามทำคะแนนให้ดีที่สุดไปก่อนเพราะสนามสุดท้ายที่พะเยาก็จะเป็นทางวิบาก
0: ก็เป็นสิ่งที่ถนัด
1: ใช่เป็นสิ่งที่เขาถนัดเดี๋ยวต้องมาดูก่อนนะว่าจะหยุดอยู่แค่รอบ16ทีมหรือผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมได้ครับ
0: เอาใจช่วยทั้งคู่นะคะรวมไปถึงพี่สุภกรเช่นเดียวกันค่ะซึ่งการแข่งขันในรอบนี้ก็จะเป็นการแข่งขัน4ล้อเจอ4ล้อค่ะทุกคน
2: ได้กันแล้วพร้อมแล้วครับ
0: ครู่เดียวเท่านั้นเราจะได้รับการแข่งขันต่อจะออกตัวแล้วค่ะ
2: 2 1ออกตัว
1: มาแล้วครับออกตัวมาแล้วครับสันติชัยย่างหรือว่าออกตัวได้ดีกว่าครับโอ้โหแล้วก็โจกเต็มกำลังเลยครับมาแล้วครับแล้วก็ขึ้นนำอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเอาละครับต้องฟังลายให้ดีเท่านั้นพอครับสันติชัยย่างครับหมายเลข20ครับจากแม่ขี่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: นี่เขาเป็นม้ามืดเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ฟอร์มดีมากครับสนามที่1นี่ฟอร์มดีสุดๆเลยครับเดี๋ยวมาดูฝีมือทางเรียบของเขาข้างหน้าครับผ่านโค้งสองมาไม่มีปัญหาครับโอ้นี่พยายามมองซ้ายมองขวาครับพยายามจะบังลายเพื่อนเลยครับใช้ตัวโยกครับ
0: แต่
1: จะโดนไหมจะโดนไหมโยกไปสันติโยกเขาลูกเลือกโยกโยกลูกแล้วก็หมุนโอ้ยเอาแล้วครับโอ้เอาลูกต
0: ู
1: มากอดครับโอ้โหได้เฉยเลยครับแบบนี้ครับ
0: คุณผู้ชมโอ้โหจังหวะน่าจะเบรกไม่ทันนะเน
1: า
0: ะ
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถึงแม้ว่าตัวเองจะนำมาแล้ว2โค้งครับสันติ
0: คือเหลือนิดเดียว
1: แต่ย่างครับ
0: จะเข้าเส้นชัยแล้วจริงๆอะค่ะอ่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีกับทางพี่สุภกรแสนย่างด้วยนะคะซึ่งพี่สันตินี่ก็ทำเต็มที่แล้วเหมือนกันนะวางแผนมันอย่างดีแต่อาจจะยังไม่ได้เชี่ยวชาญสนามมากขนาดนั้น
1: ถูกต้อง
3: สนามบ้านขุนสถานจังหวัดน่านครับพลิกล็อกตั้งแต่รอบแรกสันติแซ่ย่างแชมป์ในสนามที่1ครับเกิดรถเสียหลักตกรอบ16คนสุดท้ายไปอย่างน่าผิดหวังครับ

0: ดูรอบ8ทีมกันนะครับคู่แรกครับสมพงษ์เตชะเลิศพันนาครับหมายเลข13ครับเจอกับสุภกรแสนย่างครับหมายเลข32ครับ
1: จะเป็นคู่ที่1นะคะคู่ชนะคู่ที่1แล้วก็ผู้ชนะคู่ที่8ค่ะมาเจอกันค่ะก็มาพี่สมพงษ์ทำคะแนนไว้มาเป็นอันดับ1ตอนนี้จะยังสามารถรักษาแชมป์ในเที่ยวนี้ได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันแล้วก็ทางด้านนะคะพี่สุภกรเนี่ยเมื่อกี้จ
0: ัง
1: หวะสุดท้ายที่เราเห็นนะคะจังหวะเอาเบียดเข้าแล้วกลับมาทรงตัวเข้าเส้นชัยได้นะจะเป็นยังไงเดี๋ยวได้รอลุ้นกันแน่นอนค่ะ
0: ก็สุภกรแสนย่างจากบ้านขุนสถานนะครับพี่สมพงษ์เตชะเลือพนาจากยอดดอยม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: สักครู่หนึ่งเท่านั้นนะคุณผู้ชม
2: สู
1: ้ๆๆก็ว่าอยู่ทำไมไม่ให้ปิงปองไปอ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะ
0: 1นาทีครับผมดูรูปที่ทีมงานส่งมาปกติคุณอติชาติพงไปเขาก็ไม่ได้ไปอยู่แถวจุดปล่อยตัวเนี่ยครับทำไมวันนี้เขาอยู่ผมงงอยู่ตอนนี้
1: เหรอคะเขาไม่กลับมาเลยเหรอคะ
0: ไม่ลงมาดูเหตุผลอยู
1: ่ไม่ลงมาดูเส้นชัยเลยเหรอคะ

0: เนี่ยสักครู่เดียวเท่านั้นค่ะ
1: นักกีฬาพร้อม
2: มารอบ8ทีมครับชนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเลยทันทีครับ
1: 1ออกตัว
2: มาดูครับว่าจะเป็นใครครับสมพงษ์หรือว่าสุภกรครับสมพงษ์เตชะเลิศพนาครับหมายเลข13ครับโอ้โหแล้วก็ออกนำได้ตั้งแต่ออกตัวเลยครับแต่ต้องดูครับพี่สุภกรเองเนี่ยรอบที่แล้วเขาก็โดนนำแบบนี้แล้วเขาไปแซงในช่วงท้ายครับ
0: มาดูกันค่ะว่าจะสามารถแก้มือได้หรือเปล่า
2: โอ้โหแต่ดูครับนำเมื่อกี้ดูจากมุมสูงถือว่านำห่างเลยนะครับสำหรับสมพงษ์เตชะเลิศพนาครับเนี่ยครับแล้วก็เข้าโค้ง2ไม่มีปัญหาครับดูแล้วแบบนี้นำแบบนี้แค่คุมรถให้อยู่ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับสำหรับสมพงษ์เตชะเลิศพนาครับ
3: ไปแล้วไปแล้ว
0: ยังไงคะลงมาได้ไหมคะพี่สมพงษ์สบายสบายสบาย
2: โอ้โห
0: ลองเพลงแล้ว
2: ตามฟอร์มของคนที่ทำเวลาเทสรันได้ดีที่สุดเลยครับสมพงษ์เตชะเลิศพนาจากยอดดอยม่อนแจ่มครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูจังหวะภาพช้ากันค่ะคุณผู้ชม
2: นี่ครับสมพงษ์ครับมาจากโอ้โหมาจากมั่นแจ่มแท้ๆเลยจริงมั่นแจ่มเวลาเขาฝึกซ้อมเนี่ยก็จะเป็นทางดินเป็นทางกูขาเหมือนทางวิบากครับแต่ว่าวันนี้พอมาเจอทางเรียบนี่ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยครับ
0: แล้วตอนนี้คุณผู้ชมใน Facebook เนี่ยโหก็คอมเมนต์นะคะให้กำลังใจกันมาแบบเต็มที่จริงๆค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจังหวะที่ลงมาค่ะคุมเกมมาได้ดีตั้งแต่แรกเลยนะคะ
2: ใช่ครับ
0: นะแล้วก็ไม่มีจังหวะให้ทางด้านพี่สุภกรแซงได้เลยแล้วทิ้งห่างกันพอสมควรเลยค่ะแต่พี่สุภกรก็มีการโยกตัวนะเหมือนจะพยายามแซง
2: ช่วยแล้วแหละแต่ว่าไม่ทันจริงๆถือว่ามาได้เร็วมากเลยนะครับสำหรับสมพงษ์เตชะเลิศพนาครับ
0: ไม่ทันจริงๆ
2: คือพอเป็นรถแบบเนี้ยไม่ได้มีในเรื่องของเครื่องยนต์ช่วยอ่ะคือเขาต้องแบบเลือกการโยกตัวให้ดีเนาะแล้วก็การคุมรถให้ดีด้วยครับแบบต้องไม่ให้เสียจังหวะเลยครับ
0: แล้วรถปกติรถแบบนี้ปีนึงเขาก็ใช้ครั้งเดียวในการแข่งขันเนี่ยนะคะอ๋อก็มาดูแลกันทีนึงนะ
2: มาคู่ต่อไปนะครับพี่เยะแซ่ย่างครับเจอกับคันชิดแซ่จางครับ
0: อ่ะแซ่ย่างกับแซ่จางมาเจอกันเนี่ยจะเป็นยังไงต้องมารอลุ้นกันเนี่ยพี่เยะก็กดดันนะคนพื้นที่
2: เจอกับนี่ครับนี่การชิดแซ่จางครับจากพะเยาครับมงพะเยาครับ
0: มงพะเยาเจอกับมงน่านขุนสถานจะเป็นยังไงเดี๋ยวได้ลุ้นกันแน่นอนค่ะนี่ปีแรกๆเนี่ยพี่เยะเขายังจะเขินกล้องอยู่นะ
2: เดี๋ยวนี้โอ้โหชินกล้องแล้วพ
0: ู
2: ดเก่งด้วยเวลาไปสัมภาษณ์แต่สถานที่แล้วเนี่ยพี่เยะถือว่าล้มลุกคลุกคลานมากเวลาเข้าเส้นชัยทีไรเนี่ยรถไปทับเขาตลอดช่วงหลังเขาเรียกว่ารอบหลังๆอ่ะเจ็บพี่เยะบอกเจ็บแต่ต้องดูว่าวันนี้น่าจะกลับมาสมบูรณ์แล้วแหละครับเพราะว่าพักไป2อาทิตย์ครับ
0: ค่ะก็
2: อีก30วินาทีครับ
0: ขออนุญาตที่หายไปเมื่อกี้แอบขำเล็กน้อยทีมงานเราน่ารักมากๆจริงนะอ่ะมาค่ะคุณผู้ชมรอกันสักครู่นึงนะคะ30วินาทีจะได้ดูการแข่งขันที่ดุเดือดมากๆอีก1คู่ค่ะสำหรับพี่เยสแซ่ย่างแล้วก็พี่คันชิดแซ่จางตอนนี้พร้อมปล่อยตัวแล้วค่ะ
1: นักกีฬาพร้อมนะครับ
0: ซึ่งแน่นอนว่าสไตล์การออกตัวไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะ
1: 3 2 1ออกตัว
2: ออกตัวมาแล้วครับเอาละครับโอ้ยพี่เยะโดนนำอีกแล้วครับต้องดูครับพี่เยะเหมือนรอบก่อนหน้านี้เลยครับที่ใช้ตัวโยกเท่านั้นนะครับในการส่งตัวเองออกมาครับมาดูว่าโอ้โหโค้ง1ยังคงตามอยู่ครับจะแซงโค้ง2เหมือนเดิมได้หรือเปล่าครับพี่เยะครับโอ้โหแต่เริ่มไกลแล้วตอนนี้ครับโค้งนี้แซงได้ไหมก็ยังไม่ได้ครับเยะแซ่ย่างครับเขาจะเสียตำแหน่งแฮมสนามนี้ไปหรือเปล่าครับในปีนี้ครับ
0: พี่เยะยังไงคะหรือว่ามีแผนอะไรอยู่หรือเปล่า
2: โอ้แต่ทางตรงนี้เนี่ยยังคงโยกสุดตัวแกโยกมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับโยกไม่หยุดเลยครับไม่รู้จะทันหรือเปล่าครับ
0: จังหวะนี้เหมือนจะไม่ท
2: ันได้ไหมได้ไหม
0: โอ้โ
2: หไม่ทันครับ
0: นิดเดียวเท่านั้นจริงๆแต่ก็ไม่ทันค่ะเสร็จมงพะเยานะคะพี่คันชิดแซ่จางไปเลยค่ะคุณผู้ชม
2: ฟอร์มพี่เยปีนี้ถือว่าตกไปพอสมควรเลยครับ
0: อาจจะยังมีอาการตกค้างจากการบาดเจ็บในสนามที่แล้วอยู่เพราะว่าเพิ่งผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นค่ะ
2: เนี่ยมงพยาวอะโชว์ให้ดูเลยครับบอกโหแล้วสนามหน้าบ้านเขาด้วยฮะ
0: คนนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้
2: มาแข่งกับเราทุกปีเลยนะจำได้เนี่ยพี่คันชิดแซ่จางเนี่ยครับ
0: แล้วเน้นม่วนจอย
2: พี่เย่พี่เย่ปีนี้ฟอร์มไม่มาเนี่ยคือออกตัวมาเหมือนรอบ16ทีมก่อนในนี้เนาะที่เขาแบบว่าใช้ตัวในการโยกออกขนาดนั้นเห็นไหมครับแล้วมันไปเสียจังหวะเยอะพอสมควร
0: ทำให้โดนนำแล้วพอโดนนำแล้วก็ไม่สามารถเบียดกลับมาแซงได้อีกเลยอ่ะเขาคุมลายดีด้วยนะต้องบอกเลยพี่คันชิดอะค่ะคุมลายสนามดีมากไม่มีจังหวะให้พี่แม้จังหวะอีกหนึ่งจังหวะที่ใกล้เส้นชัยเขาเบียดกันเข้ามาเลย
2: ใช่เกือบโดนแซงแล้วครับเพราะว่าพี่เย่นี่แกก็โยกมาตลอดทางเลยนะ
0: เนี่ยก็บังลายไว้หมดนะคะก็เป็นเรื่องยากแล้วก็ต้องชื่นชมพี่คันชิดด้วยเองเหมือนกันที่วางแผนมาดี
2: ครับคู่ต่อไปนะครับทรงเกียรติถนอมวรกุลนะครับหมายเลข24นะครับจากยอดดอยม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับเจอกับปกรณ์แสงทรงครับหมายเลข18จากบ้านขุนสถานจังหวัดน่านครับเนี่ยปกรณ์แสงทรงครับ
1: ดูกล้องโน้น
0: พี่ปกรณ์นะคะขุนสถานเนี่ยเจอกับพี่ทรงเกียรตินะถนอมวรกุลพี่ทรงเกียรตินี่ก็พี่เกมมาเหมือนกันนะแล้ว3ล้อเจอ3ล้องานนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวได้ลุ้นกันพี่ทรงเกียรตินี่ใช่ที่ The Matrix ใช่ไหม
2: ที่ตอนเข้าเซตที่รถไปแล้วแต่ตัวเขาลุกขึ้นยืนได้ครับ
0: อย่างเท่นะคะอ่ะรอบนี้มาดูกันว่าจะสร้างมีมอะไรอีกหรือเปล่าเป็นคู่ที่สนุกในการมาเจอกันนะคะจังหวะเวลาป้ายถือเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีใครพูดอะไรเท่าไหร่คุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจ
2: ในระวังนะไม่ผมกำลังดูว่าคนชนะคู่นี้จะเข้าไปเจอกับใคร
0: ใช่หรือเปล่าคุณป๊อปอ
2: ย่าทักให้เสียอาการ
0: ค
2: นที่ชนะรอบนี้นะครับจะเข้าไปเจอรอบรองกับพี่คันชิด
0: กลับไปเจอพี่คันชิด
2: จังหวะหมดเลย
1: สาม
0: แซวนิดเดียวนิดเดียวเลยนะเราอ่ะออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมหมุนเหมือนกันเลยค่ะจังหวะนี้ขอนิดเดียวน้ำมันอย่ากระเด็น
2: ได้ครับจะดูครับพี่ทรงเกียรติก็เหมือนเดิมครับตามอีกแล้วแต่ในรอบ16นี่เขามาแซงทางตรงช่วงท้ายครับวันนี้ต้องหาลายตัวเองที่จะแซงให้ได้ครับเพราะว่าตามอยู่ครับทรงเกียรติถนอมวรกุลครับส่วนที่ประกรณ์ครับบานเขาเองครับดูครับแซงได้ไหมโค้งนี้โอ้โหก็ยังไม่ได้ครับเป็นประกรณ์แสนทรงยังคงขึ้นนำอยู่ครับ
0: แล้วนำห่างด้วยนะตอนนี้แต่ก็ต้องมาลุ้นกันว่าคันนี้จะแรงไปหรือเปล่า
2: โอ้ดูดิว่างจนเอามือยกนิ้วโป้งแบบให้ข้างทางได้คิดดูชิวขนาดไหนครับปกรณ์แสนทรงครับถ้าแพ้มาจะโดนหัวล้อนะฮะแบบนี้ฮะแต่ก็ไม่เป็นปัญหาคร
0: ับผมยินดีกับพี่ปกรณ์แสนทรงนะคะไม่ทำให้ผิดหวังในฐานะเจ้าบ้าน
2: โอ้โหขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบเลยนะครับปกรณ์แสนทรงครับเข้าไปเจอรอบรองชนะเลิศกับคันชิดแซ่จางครับ
0: คู่ต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาดูการแข่งขันระหว่างพี่ประหยัดแล้วก็พี่สุภชัยนี่ค่ะชมหน้าของผู้ชนะ
2: นำม้วนเดียวจริงๆนะครับนี่ครับออกตัวมาก็เนี่ยขึ้นนำตั้งแต่ช่วงออกตัวเลยครับแล้วก็เข้าโค้งหนึ่งไม่มีปัญหาแล้วโหดูกองเชียร
0: ์กองเชียร์คือเชียร์มันมากอ่ะเนี่ย
2: ดูแบบยกหายกมือให้กับกองเชียร์ข้างทางด้วยครับชิลมากครับรอบนี้ครับของประกรณ์แสนโซงครับชัยชนะไปครับเจ้าถิ่นนะครับนะครับชนะเข้าชิงครับเป็นการเจอกันนะครับระหว่างสมพงษ์เตชะเลิศพนาครับหมายเลข13นะครับจากยอดดอยม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับเจอกับสุภชัยชัยรักวาลีนะครับหมายเลข1ครับจากบ้านแม่ขิงจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: สำหรับคู่นี้ใครชนะไปชิงชนะเลิศค่ะใครแพ้ไปชิงที่3นะคะ
2: ครับ
0: สุภชัยชัยรักวาลี และทางด้านพี่สมพงษ์เตชะเลิศพนา

0: ค่ะ
1: ครับสุภชัยก็ชาวบ้านแม่ขี่นะครับทีมงานเรียกว่าเป็นทีมใหญ่ครับเจอกับคนนี้นะครับสมพงษ์เตชะเลิศพนาครับคนที่ทำเวลาเทสรันมาดีที่สุดของสนามนี้ครับ
0: ซึ่งบอกเลยว่าไม่มีใครยอมใครจริงๆค่ะสำหรับสนามนี
1: ้เชียงใหม่ตัดกันเองอ่ะคู่เนี้ย
0: ค่ะ
1: เราก็จะมีการปิดเส้นทางเป็นช่วงๆเนา
0: ะ
1: แข่งจบก็ให้รถได้สัญจรกันได้ตามปกตินะครับ
0: เพราะว่าเนื่องจากด้านบนนะเป็นอุทยานนะคะก
1: ็
0: จะต้องมีรถขึ้นลงนักท่องเที่ยวขึ้นลงบ้างอย่างเงี้ยค่ะเอาละค่ะการแข่งขันคู่ต่อมากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกว่าน้องเต้นมันมากน่าจะแก๊งที่อยู่บนแค่นั่น
1: แหละวัยรุ่นแก๊งวัยรุ่นใช่ไหม
0: แก๊งที่อยู่บนแค่วัยรุ่นตัวน้อย
1: ใครจะชนะครับชนะนี่คือรอเข้าชิงเลยนะครับเที่ยวเดียวเท่านั้นครับ
0: ตอนนี้พร้อมปล่อยตัวแล้วนะคะสมพงษ์หรือสุภกร
2: ได้กระพร้อมนะครับ5 4 3 2 1ออกตัว
0: มาค่ะคุณผู้ชมปล่อยตัวออกมาแล้วค่ะ
1: เอาละครับเป็นสุภชัยชัยลวารีออกตัวได้ดีกว่าแล้วครับมาดูจังหวะการเข้าโค้งนะพี่สมพงษ์จะหาลายไหนในการแซงครับโค้ง1ผ่านมาครับมาดูโค้งนี้ครับเล็งเข้าขวาเพื่อที่จะเก็บโค้งในให้ได้ครับสมพงษ์เตชะเลิศพนาแล้วก็โอ้โหแซงได้แล้วเปลี่ยนกันครับเอาแล้วครับมีเปลี่ยนแล้วเข้ากองฟางทั้งคู่แล้วก็ขาตั้งกล้องนั้นพอดีเลยครับเอาแล้วฮะเอาแล้วใครตั้งตัวได้ดีกว่ากันครับ
0: ตากล้องเราเป็นยังไงบ้างคะ
1: น่าจะยังอยู่ดีเพราะภาพยังออนมาได้ครับแต่ดูเอียงนิดนึงนะฮะตั้งลูกหนาก่อน
0: คุณผู้ชมนะก็จะเข้าเป็นตะคอกท่านนี้ตลอดเลยก็ไม่ทราบว่าทำไม
1: โอ้แล้วดูครับแล้วพอเนี่ยรถไม่ได้มีคันเร่งอ่ะพอเสียหลักเขาก็ต้องมาตั้งความเร็วกันใหม่แล้วคนที่นำอยู่คือสุภชัยชัยลักษณ์วารีครับที่เมื่อกี้นำรถตัวเองเข้าสู่สนามได้ดีกว่าแล้วดูครับเอาอีกแล้วฮะกอดอกเข้าเส้นชัยอีกแล้วฮะ
0: พี่สมพงษ์นิดเดียวจริงนะ
1: นิดเดียวครับ
0: นิดเดียวจริงนะพี่สมพงษ
1: ์รู้ว่าพี่สุภชัยอ่ะคือคนเดียวกับคนที่เบียดกันในรอบแรกเลยอ่ะจำได้ใช่ไหม
0: จำได้
1: รอบนี้เบียดอีกครับ
0: เนี่ยจังหวะเบรกเขาอ่ะเป็นซิกเนเจอร์มาก
1: โอ้โหแต่ว่าเมื่อกี้มันเป็นจังหวะแซงกันนิดเดียว
0: นิดเดียวจริงๆค่ะแต่ก็ทุกอย่างคือการแข่งขันเนี่ยผู้ชมมีแพ้มีชนะเป็นปกตินะคะบอกเลยพี่สมพงษ์มีเสียดายแน่นอนจังหวะนั้นแต่รีบนะจริงๆเขาก็รีบมาไวมาก
1: ใช่ครับคือเขาตั้งใจอ่ะคือถ้าเลยโค้งนั้นไปเขาพูดตรงๆอ่ะยากเพราะว่าโค้งนั้นแล้วเขาเลือกเข้าโค้งในแล้วด้วยครับน่าจะได้เปรียบครับ
0: แต่ก็มาถึงรอบรองชนะเลิศได้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปอะไรก็เกิดขึ้นได้กับการแข่งขันรอเลื่อนหมาย
1: เนี่ยมาดูครับเขาเลือกโค้งขวาไปเนี่ยแล้วไปเบียดขวากันนะ
0: เกี่ยวล้อกันนะ
1: ใช่เกี่ยวล้อกันแล้วดูครับนู่นนะเข้าตรงกล้องพอดีกลัวกล้องมองไม่เห็นนะฮะ
0: คิดสิเขาว่าถ้าไม่มีกองฟางคือตรงนั้น
1: โอ้โหดูเดี๋ยวดูแล้วก็ไม่มีใครบาดเจ็บเป็นเท่าไหร่ครับแล้วก็เนี่ยครับใครตั้งรถได้ก่อนตั้งความเร็วได้ดีกว่ากันนะครับ
0: คือพี่สมพงษ์เนี่ยมองแค่อย่างเงี้ยเหมือนเดทพูอยู่เหมือนกันชุดแกเหมือนมากๆเลยแต่ก็ทำเต็มที่ค่ะส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะพี่สมพงษ์เดี๋ยวเราไปแก้มือในรอบชิงอันดับ3กันค่ะคู่ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเจอการแข่งขันระหว่างพี่คันชิดแซ่จางค่ะแล้วก็คุณปกรณ์แสนโซง
1: ครับเจ้าถิ่นครับปกรณ์แสนโซงครับเจอกับม้งเบยาวครับคันชิดแซ่จางครับ
0: แล้วบอกเลยว่าพี่คันชิดเนี่ยวันนี้ดูมั่นใจมากนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวได้รู้กัน
1: เมื่อก่อนบอกว่าก็นี่บ้านเขานะเสียชื่อไม่ได้ครับอย่างน้อยขอเข้าชิงก่อนนะครับเจ้าถิ่นครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยสนามเนี้ยเจ้าถิ่นยังไงก็เข้าชิงหมดเลยเนาะ
0: แต่พี่ป๊อปอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าคู่แข่งเขาเตรียมตัวมาดีอะนะรอลุ้นกันส่งกำลังใจให้ค่ะคุณผู้ชมบอกโหคู่เมื่อกี้มันมากสนุ
1: กมากเลยนะ
0: สนุก
1: จังหวะเบียดกันอะ
0: แต่ความโชคดีคือมันจะยังไม่มีอะไรรุนแรงนะเพราะทุกคนแบบมีความเป็นมืออาชีพมาก
1: ๆแล้วก็ดูแบบเขาไม่โกรธ

0: เลยผมเห็นมักกี้ท่านามแล้วว่าคือจังหวะเขาก็เข้าใจว่าเป็นจังหวะในเกมมันไม่ได้มีใครตั้งใจด้วยครับแล้วพอแข่งจบก็จับไม้จับมือกันนะครับ
1: เป็น

0: แล้วมาดูโค้ง2ครับอุปกรณ์ยังคงอยู่โค้งด้านนอกอยู่ครับมีลูกเบี่ยงครับแล้วก็คันชิดเองเข้าโค้ง2ได้ก่อนครับหลุดโค้งออกมาก็ขึ้นนำเลยครับดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับคันชิดแท้จางครับมงจากบ้านแสงไซจังหวัดพะเยาครับนำโด่งมาเลยครับก่อนแสนสงเองหาจังหวะแซงไม่ได้ครับแล้วก็เป็นคันชิดแท้จางครับทะลุผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับ
1: เท่ากับว่านี่คือครั้งแรกค่ะในรอบชิงชนะเลิศที่เรายังไม่มี
0: เจ้าถิ่น
1: เจ้าถิ่นเข้าเลยเออนี่คือครั้งแรกเลยนะที่โดนบทขยี้ขาบ้านขนาดนี
0: ้ใช่ครับแบบนี้ครับต่อไปทุนสถานนี่ต้องเตรียมรถกันใหม่ครับคันชิดแท้จางขนาดนี้ฟอร์มดีมากเลยนะครับ
1: ใช่อย่างที่เราบอกไปวันนี้พี่คันชิดดูมั่นใจมากอ่ะมั่นใจในทุกๆครั้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมรอบชิงชนะเลิศค่ะพี่สุประชัยนะคะจะได้มาเจอกับพี่คันชิดและพี่สมพงศ์จะได้ไปชิงที่3กับพี่ประกรณ์ค่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะจังหวะลงมาคุณผู้ชมไม่มีลายไหนที่ทางด้านพี่ประกรณ์จะสามารถแซงได้เลยค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะพี่ป๊อปสนามนี้นี่อาจจะเป็นแววๆแชมป์หรือเปล่า
0: โอ้น่าสนใจนะ
1: น่าสนใจ
2: นะครับตอนนี้ผมอยู่กับคู่ชิงอันดับที่3ครับมาต้องถามความรู้สึกของเที่ยวที่แล้วก่อนรอบรองชนะเลิศเพิ่งจบไปแบบสดๆร้อนๆครับทั้งคู่ต่างแพ้มาในรอบเมื่อสักครู่นี้ครับถามพี่สมพงศ์ก่อนแล้วกันพี่สมพงศ์แพ้ให้กับพี่สุประชัยมาเป็นยังไงบ้างพี่แมตช์เมื่อกี
3: ้สีมากครับนิดเดียวเองเสียหลังนิดหน่อยครับเสียทางเสียเทคนิคนิดหน่อย
2: ครับผมแต่ไม่เป็นไรวันนี้ยังอยู่ในเส้นทางของ4อันดับแรกในสนามนี้ยังอยู่ในเส้นทางของการคว้าแชมป์ประเทศไทยสนามหน้าที่พะเยาเจอกันไหม
3: เจอกันแน่นอนครับ
2: เพราะว่ายังอยู่ในเส้นทางการคว้าแชมป์นะครับอีกหนึ่งคนครับเจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นพี่ประกรณ์นะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างเมื่อสักครู่นี้แพ้นักแข่งจากพะเยามาร
4: ถช้าเกินครับสู้ไม่ไหว
2: แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะต้องไปเจอเขาที่บ้านเขาที่พะเยาจะกลับไปล้างตาหรือไงไหม
4: ครับต้องล้างตาแน่นอน
2: โอเคแต่แมตช์นี้ทั้งคู่ต้องเจอกันก่อนครับ3ล้อของเราจะต้องเจอกับ4ล้อจากเชียงใหม่ครับมั่นใจไหมวันนี้สนามบ้านเราม
4: ั่นใจครับ 100% นะ
2: และเราแหละครับ4ล้อจากเชียงใหม่ครับวันนี้เจอ3ล้อเจ้าบ้านครับ
3: มั่นใจเกิน100ครับ
2: โอเคมั่นใจเกินร้อยนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวส่งต่อให้กับการแข่งขันของคู่นี้เลยละกันนะครับผมเชิญครับ
0: มาดูกันนะครับก็ต่างคนต่างมั่นใจนะครับชิงอันดับที่3ครับสมพงษ์เตชะเลิศพันนาครับ
2: 1นาที
0: ก่อนแสนโซงครับ
2: ก่อนการแข่งขันครับรอดูสักครู่เดียวครับ4ล้อจากเชียงใหม่และ3ล้อจากจังหวัดน่านครับ
1: มา
0: เที่ยวเดียวเท่านั้นนะครับจากเชียงใหม่เจอกับขุนสถานจังหวัดน่านครับนึกว่าปกรณ์แสนโซงนี่ต้องกู้หน้ากู้ตาของเจ้าทีมก่อนเนาะ
1: 30วิเท่านั้นพี่ประกรณ์ส่งกำลังใจให้ค่ะยังไงจะโดนพี่สมพงษ์ปาดหน้าหรือเปล่าอันนี้ต้องมารอลุ้นกัน
0: ผลงานดีแบบเมื่อเที่ยวที่แล้วมีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะมาเดี๋ยวเราไปปล่อยตัวกับเดลดิชาติพงไพกันเลยนะ
2: เอาละครับตอนนี้นักกีฬา2คนพร้อมแล้วครับคู่ชิงอันดับที่3ไม่มีแก้ตัวครับเที่ยวเดียวรู้ผลทันทีถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1ปล่อยตัว
0: เอาละครับออกมาแล้วครับก็ดันที่ล้อด้วยกันทั้งคู่ครับประกรณ์กับสมพงษ์ครับจะเป็นใครครับตอนนี้เป็นประกรณ์แสงสงขึ้นนำอยู่นิดๆครับส่วนพี่สมพงษ์ก็มองลายในการแซงโค้งอีกแล้วครับ
1: พี่สมพงษ์เนี่ยจะถนัดลายขวานะคะต้องมาดูกันว่าจังหวะนี้จะสามารถแซงได้หรือเปล่าค่ะ
0: เนี่ยประกรณ์ก็มองแล้วนะว่าจะโดนเบียดโค้งในครับแต่ตัวเขาเองก็ไม่ได้เลือกที่จะเบียดมาป้องกันอันตรายและโดนแซงสำเร็จครับ
1: โอ้โหเรียบร้อยเลยค่ะจังหวะนี้ถ้าปล่อยให้แซงได้นี่ก็อาจจะยาวเลย
0: ใช่ครับโดนแซงโค้งใหญ่ๆแบบนี้แล้วทางตรงนั้นแซงยากครับเดี๋ยวต้องดูประกรณ์แห่งโซงเนี่ยพยายามที่จะใช้ตัวโยกช่วยแล้วจะทันไหมทันไหม
1: ทัน
0: ไม่ทันครับแล้วเป็นสมพงษ์เตชะเลิศพันนาครับจากยอดดอยม่อนแจ่มครับชนะไปคว้าอันดับที่3มาได้สำเร็จครับ
1: ยินดีกับพี่สมพงษ์เตชะเลิศพันนานะคะคว้าอันดับที่

0: แล้วก็คะแนนเก็บสะสมเพิ่มเติมไปได้ในสนามนี้ค่ะพี่ปกรณ์ก็คว้าอันดับที่4ไป
1: คว้าอันดับที่4แต่เมื่อกี้เรามองเห็นน้ำใจนักกีฬาแล้วแหละเพราะว่าเขามองแล้วแหละว่าโค้งขวาที่เป็นโค้งในเองอ่ะพี่สมพงษ์น่าจะเข้าคือถ้าเกิดเขาเลือกที่จะเอารถไปขวานิดนึงอ่ะน่าจะชนกัน
0: ใช่ก็จะเกิดอุบัติเหตุ
2: ในขณะที่รอบชิงอันดับที่3สมพงษ์เตชะเลิศธนาพบกับปกรณ์แสงโสงครับคู่นี้ไม่ต้องลุ้นกันเยอะสมพงษ์นำแบบม้วนเดียวจบคว้าอันดับที่3ไปครองครับครับวันนี้แมตช์นี้แต่ละแมตช์ได้เดือดๆทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับสนามบ้านขุนสถานครับ2นักกีฬาในรอบชิงชนะเลิศของสนามนี้อยู่ข้างๆผมแล้วครับไม่มีใครเป็นเจ้าบ้านเลยครับมาจากต่างถิ่นทั้งคู่ครับเริ่มจากนี่ครับคันชิตแซ่จาครับนักแข่งจากจังหวัดพะเยาครับสนามที่แล้วหายไปไหนมา
3: ฝึกงานครับ
2: ไปฝึกงานตรงนี้ไปฝึกงานอยู่นะครับแล้วสนามนี้วันนี้มาต่างที่ต่างถิ่นแต่ว่าทำผลงานดีตั้งแต่รอบคัดเลือกมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศเลยคิดยังไงบ้าง
3: ดีใจครับเอาแชมป์ไปฝากทางพะเยาครับ
2: แล้วหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวสนามหน้าเนี่ยไปที่พะเยาเนี่ยเขาพร้อมจะไปแก้มือกับคุณนะคุณรู้สึกยังไงครับต้อนรับพวกเขาหน่อย
3: ก็รู้สึกภูมิใจครับที่ขอให้มากันเยอะ
2: ๆยินดีต้อนรับนะฮะผู้แข่งทุกคนไปสู่พะเยาในสัปดาห์หน้านะครับเอาละครับอีกหนึ่งคนครับสุภชัยชัยรักวาลีครับอีกหนึ่งคนเหมือนกันที่ทำผลงานดีมาตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วนะครับ44วินาทีใช่ไหมครับมาจนถึงตอนนี้ทะลุมาถึงรอบชิงมั่นใจแค่ไหนครับ
4: ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะเพราะผมว่าเส้นทางมันค่อนข้างที่อนุบาลไปหน่อยมันไม่ตื่นเต
2: ้นแหมไม่เข้ามาถึงรอบชิงแล้วนะอะไรก็พูดได้แล้วนะตอนนี้นะครับวันนี้รอบชิงต้องมาเจอเขาคันชิตแต่จางเขาก็เป็นม้ามืดเหมือนกันสนามนี้ทำเวลาดีตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบชิงเลยมีอะไรจะฝากถึงคันชิตไหมฮะ
4: นำดีๆนะครับ
2: ทำไมให้เขานำดีๆล่ะเราไม่ได้นำเหรอ
4: ไม่ได้สู้ไม่ได้
2: แหมถ่อมเนื้อต่อมตัวคันชิตสุดท้ายมีอะไรฝากถึงสุภชัยหน่อย
3: ก็ขอให้สู้เต็มที่นะครับ
2: โอเคครับไม่รู้แหละแมตช์นี้จะเป็นยังไงครับทุกคนเต็มที่แน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วครับส่งต่อให้กับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกันเลยครับ
1: หนึ่งนาทีครับชอบทางอนุบายมาหน่อยแต่สักพักบอกว่านำดีๆนะน่าจะสู้ไม่ได
0: ้ยังไงตอนแรกก็
1: บอกว่าอ๋อนำถ้านำแล้วนำให้ดีนะเดี๋ยวจะรอแซงอะไรอย่างเงี้ยเปล่า
0: เนี่ยก็ดูอ่อนน้อมถ่อมตนแต่นะ
1: แต
0: ่ต้องรอดู
1: คนต้องเต็มที่แหละครับเพราะว่าเที่ยวเดียวรู้ผลนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์สนาม2นะครับที่บ้านขุนสถานจังหวัดน่านครับไปดูการปล่อยตัวกับเดียวอดิชาติพงไพกันเลยครับ
2: นี่คือแมตช์สุดท้ายของวันนี้แล้วครับทั้งคู่ไม่มีโอกาสแก้ตัวครับใครชนะเป็นแชมป์ของสนามนี้เก็บ20คะแนนไปเลยครับถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1ปล่อยตัว
1: นะครับออกตัวมาแล้วครับเหมือนต่างฝ่ายต่างใช้วิธีเดียวกันคือโยกรถออกมานะครับไม่ได้ปั่นล้อกันออกมาครับแล้วก็เป็นคันชิดแท้จางเนี่ยออกนำเลยฮะนี่ไงแต่ไปบอกเขานำดีๆเขาก็เลยนำให้เลยฮะ
0: นำไปเลยค่ะอย่างที่บอกไปปีนี้พี่คันชิดมั่นใจสุดๆเลยค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอลุ้นกันแล้วนำไปไกลเลยทีนี
1: ้แล้วดูครับเข้าโค้งนี้ก็ยังคงนำอยู่ครับโอ้มีตกนิดนึงครับพี่สุประชัยครับตกถนนนิดนึงครับเสียหลักไปเล็กน้อยครับความเร็วตกเลยครับแล้วดูครับดันเป็นตามคำพูดเขาเลยครับนำดีๆนะน่าจะสู้ไม่ได้โอ้แล้วดูกอดอกอ๋อถึงแพ้ก็กอดอกฮะ
0: ไม่เป็นไรเทไว้ก่อนเทไว้ก่อนอะไรก็ไม่รู้แต่ยังไงต้องเทมีมต้องได
1: ้ไม่ว่าไม่เทไม่ได้ฮะ
0: แต่ต้องเทไว้ก่อน
1: โอ้โหแล้วกลายเป็นคันชิดแซ่จางครับจากม้งพะเยาครับบ้านแสงไซครับชนะไปครับคว้าแชมป์ในสนามนี้ได้ครับ
0: สุดยอดจริงๆค่ะเห็นไหมบอกแล้วออร่า
1: โอ้ออร่าแชมป์ม
0: าออร่าออร่าเขามาจริงๆคนนี้
1: เสียดายแค่ที่สนามที่แล้วอ่ะเขาดันไปติดฝึกงานแบบเลยทำให้แบบคะแนนสะสมไม่ได้มีอ่ะใช่ครับ
2: ในขณะที่คันชิดแซ่จางคัมแบ็กมาในสนามนี้ด้วยรถ3ล้อครับจับความเร็วทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและบดเอาชนะสุภชัยชัยรักวาลีแบบม้วนเดียวจบเช่นกันคว้าแชมป์ในสนามที่2บ้านขุนสถานไปครองอย่างงดงามครับ

บทสรุปผ่านไป2สนามครับตารางคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยสุภชัยชัยรักวารีนำเป็นอันดับที่1ด้วยคะแนนทั้งหมด34คะแนนครับต้องมารอลุ้นกันต่อในสนามสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยากับคะแนนคูณ2ครับซึ่งใครๆก็มีสิทธิ์คว้าแชมป์ประเทศไทยได้ครับและนี่คือความมันในระดับอัลตร้าสมูทครับที่เกิดขึ้นในชาวเขาเจ้าความเร็วกับมันทุกแมตช์รีแคปสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันนะครับกับการแข่งขันในสนามที่3ที่มีคะแนนคูณ2ครับเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยานะครับมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้เป็นเจ้าแห่งประเทศไทยครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้ผมเดียวอติชาติพงไพรครับรวมถึงทีมงานไลฟ์สปอร์ตไทยพีบีเอสทุกคนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันศุกร์หน้าสวัสดีครับ

0: วรรษแห่งความมุ่งมั่นส่วนที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS
1: เมื่อสายน้ำโขงลุกเป็นไฟเปิดปฐมบทแห่งศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19บนผืนน้ำแห่ง2แผ่นดินรวมสุดยอดเรือยาวไทยลาวประจันหน้าชิงชัยณหอคำบึงกาฬใครจะประเดิมเจ้าสายน้ำสนามแรกศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่1ศึก2ฝั่งโขงถ่ายทอดสดจากบริเวณเทศบาลตำบลหอคำอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬในวันอาทิตย์ที่6กันยายนตั้งแต่เวลาบ่าย 3:05 นาทีเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข 3และทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

กำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้

0: สวัสดีค่ะได้เวลาทันข่าว 14:00 น.ทางไทย PBS กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะในการประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกค่ะเตรียมจัดระเบียบ Data Center ทุกประเภทโดยกำหนดกรอบใน1เดือนต้องมีมาตรฐานควบคุมด้านเทคนิคและกรอบแนวทางปฏิบัตินายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกได้มีการพิจารณาเรื่องการบูรณาการข้อมูล Data Center ให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันอย่างเร็วที่สุดเร่งจัดระเบียบและวางกติการ่วมกันในการกำกับดูแล Data Center ในกรอบ1เดือนเบื้องต้นได้มีการออกแบบ Data Center ที่ประเทศไทยต้องการโดยกำหนดให้ Data Center มีการใช้ไฟฟ้าเกินกว่า2เมกะวัตต์จะถือเป็นกิจการประเภทอุตสาหกรรมและกำหนดอัตราค่าใช้ประโยชน์ทรัพยากรต่างๆให้สะท้อนต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมถึงสนับสนุนการใช้พลังงานสีเขียวใน Data Center และ Green Data Center นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะด้าน4ชุดเพื่อพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางเทคนิคและกรอบแนวทางปฏิบัติทั้ง4มิติได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และอาคารและด้านสิ่งแวดล้อมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปัจจุบันในกทม.มีการยื่นขอดำเนินการทั้งหมด6โครงการขนาด9ถึง23เมกะวัตต์เปิดแล้ว3โครงการซึ่งต้องกำกับดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่ที่จะออกมาส่วนอีก3โครงการที่ยังไม่อนุมัติจะชะลอและไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นด้วยคาดว่า1เดือนจะทราบผลส่วนผังเมืองฉบับใหม่ของกทม.จะเพิ่มการระบุประเภทอาคาร Data Center เข้าไปด้วยจากเดิมที่ไม่มีอาคารประเภทนี้ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาสกัดยาเสพติดบนถนนมิตรภาพสามารถจับผู้ต้องหาได้7คนค่ะยึดยาบ้าได้กว่า3ล้านเม็ดและพบว่าเตรียมที่จะส่งพัสดุลงไปพื้นที่ภาคใต้ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาทหารฝ่ายปกครองและปปส.แถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญโดยจับกุมผู้ต้องหาได้รวม7คนพร้อมกับยึดของกลางเป็นยาบ้ารวมกว่า3,78,000เม็ดหลังจากเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนมิตรภาพพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าคดีสำคัญเกิดขึ้นเมื่อวันที่2กันยายนตำรวจสภ.บัวลายสกัดจับรถยนต์กระบะขนยาบ้าสูงถึงกว่า2,600,000เม็ดซุกซ่อนอยู่ในกระสอบท้ายรถจากการสอบสวนสารภาพว่ารับจ้าง 150,000 บาทขนยาบ้าจากจังหวัดอุดรธานีมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่นครราชสีมาต่อมาวันที่3กันยายนตำรวจสภ.นนท์สูงสกัดจับรถเก๋งขนยาบ้าอีกกว่า 380,000 เม็ดโดยซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทางท้ายรถเตรียมนำไปส่งที่ปั๊มน้ำมันย่านวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่ตำรวจจะขยายผลตามไปจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้เพิ่มเติมรวม4คนซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนพบข้อมูลสำคัญว่าเครือข่ายนี้เตรียมนำยาเสพติดบรรจุลงกล่องพัสดุเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้นอกจากนี้ตำรวจยังได้ขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายในพื้นที่อำเภอสูงเนินยึดยาบ้าได้จำนวนหนึ่งซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งขยายผลยึดทรัพย์และติดตามจับกุมในทุนใหญ่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังต่อไปศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายณรงค์ฤทธิ์พรหมจักรอายุ34ปีสูงประมาณ170ซมรูปร่างสมส่วนผิวขาวผมสั้นรองทรงหายจากตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีตั้งแต่วันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111อีกสักครู่รับชมรายการสถานีประชาชนค่ะและคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งในทันข่าว 15 นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: แล้วแหล่งข่าวคุณหมอเอาที่ไหนมาพูดล่ะครับคุณหมอไม่คิดว่าตัวเองถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจะปล่อยข่าวออกมาหลอกล่อเจ้าหน้าที่บ้างเหรอครับและสว.มาจากใครก็รู้กันอยู่เขาจะยอมให้แก้ได้ยังไง
2: เดี๋ยวขออนุญาต
1: ให้คุณวิรัติอธิบายจบก่อนดี
3: คร
1: ับ
3: อย่าเพิ่งดีครับ
1: ใช่ไหมครับให้คุณวิรัติอธิบายในมุมคุณวิรัติบ้างนะอันนี้จินตนาการการเมืองมากเกินไปไหมครับอาจารย์สมมติว่าคนกำลังจะตายเนี่ยคนที่เจอต่อหน้าต่อตานี่ต้องรับมือกับสถานการณ์จำนวนมวลชนมีผลทางการเมืองยังไงครับพรุ่งนี้เป็นไปได้ไหมจะหนีออกพรมแดนธรรมชาติไปยุโรปประเทศไหนก็ได้แต่ข้อมูลล่าสุดยังยืนยันว่าอยู่ในวัดอยู่พักเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะมีบทบาทไม่ค่อยมีราคาว่าอย่างนั้นเถอะของเก่าเนี่ยลบออกขอโทษแก้ไขได้ไหมครับจะได้จบต อบโจทย์เริ่ม7 กันยายนนี้ทางไทย PBS

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสถานีประชาชนมาแล้วค่ะทางไทย PBS นะคะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:05 นแบบนี้กับน้องแป้งค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะน้องแป้งค่ะ
1: วันศุกร์แบบนี้ความจริงแล้วอยากจะนำเสนอเรื่องเบาๆแต่ว่าเรื่องราวที่เรานำเสนอคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและระเบียงเศรษฐกิจ EEC อาจจะมีความกังวลแล้วล่ะค่ะว่า data center ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยมันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขนาดไหนวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องนี้เป็นหลักค่ะกับแขกรับเชิญ2ท่านในวันนี้นะคะด้านขวามือของหนูก่อนค่ะอาจารย์สนธิคชวัฒน์ค่ะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะทางฝั่งนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่เขียนเรื่องนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนค่ะคุณมาร์คค่ะ
2: ครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: ค
1: ุ
0: ณมาร์คค่ะแต่ก่อนเราจะไปเรื่องเบาๆอย่างที่น้องแป้งเกริ่นไว้นะคะเรามีเรื่องอื่นใช่ไหมคะ
1: มีอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมค่ะเช่นเดิมค่ะตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาไทย PBS ของเราเกาะติดนะคะเรื่องของน้ำท่ว
0: ม
1: ที่ทางภาคเหนือนะคะความจริงแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมาเหมือนกันว่าวันที่4ถึงวันที่10ต้องเฝ้าระวังฝนแต่ก่อนหน้านี้ระลอกแรกค่ะที่น้ำป่าไหลหลากลงมาที่จังหวัดน่านปรากฏว่ามันทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้เยอะเหลือเกินหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ดค่ะอยู่ที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเป็นหนึ่งสถานที่หมุดหมายที่ไทย PBS จะนำสิ่งของไปมอบให้คุณชานนท์ขุมทรัพย์เข้าไปสำรวจพื้นที่มานะคะเขาบอกว่าชั้นหนึ่งของโรงเรียนเนี่ยตอนนี้ต้องทำการเรียนแบบปิดการเรียนการสอนชั้นหนึ่งไปเรียนชั้นอื่นก่อนเนื่องจากว่าที่เนี่ยมันเดือดร้อนเรื่องน้ำบ่อยครั้งเหลือเกินคุณชานนท์ถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะ
3: ครับคุณธิดารัตน์อาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนบ้านม่วงตื๊ดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านครบ2สัปดาห์แล้วนะครับที่โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติแต่วันนี้ผมเข้ามาสำรวจโรงเรียนครับก็พบว่าอุปกรณ์การเรียนระบบน้ำระบบไฟยังไม่ได้กลับมาแบบเต็ม 100% นะครับหลายๆจุดยังคงมีปัญหาอยู่โรงเรียนนี้ยังคงรอคอยการฟื้นฟูอยู่ครับทีมช่างและเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับโดยเขื่อนสิริกิติ์ช่วยกันล้างโคลนออกจากปั๊มน้ำของโรงเรียนนะครับพร้อมกับซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติหลังได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาพร้อมกับตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณชั้นหนึ่งของอาคารเรียนซึ่งโดนน้ำท่วมทุกห้องเลยนะครับแม้จะทำความสะอาดมาแล้วหลายครั้งแต่อุทกภัยครั้งนี้ยังคงทิ้งร่องรอยเอาไว้ที่ผนังของห้องเรียนบริเวณชั้นหนึ่งของอาคารเรียนนี้จะสังเกตเห็นครับว่าทุกห้องถูกเจาะรูเอาไว้บริเวณพื้นห้องไม่ต่ำกว่า2รูนะครับคุณครูอธิบายว่าบริเวณชั้นหนึ่งตรงจุดนี้ถูกน้ำท่วมขังทุกปีจึงต้องเจาะรูระบายน้ำออกไปทางด้านหลังของโรงเรียนไม่สามารถทำการเรียนการสอนบริเวณชั้นหนึ่งได้อุปกรณ์การเรียนส่วนใหญ่จึงถูกนำขึ้นไปไว้บริเวณชั้น2แต่ก็ไม่ได้แปลว่าครูพันธ์ไม่ได้รับความเสียหายนะครับเพราะเมื่อชั้นหนึ่งไม่ได้ทำการเรียนการสอนก็ถูกปรับมาเป็นห้องเก็บของแทนคราวนี้พอไปดูห้องเก็บของครับก็พบว่ามีโต๊ะนักเรียนเก้าอี้ป้ายชื่อโรงเรียนแล้วก็อุปกรณ์อีกหลายอย่างครับที่เอาไว้ใช้ทำกิจกรรมของเด็กๆได้รับความเสียหายเต็มไปด้วยโคลนนอกจากอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับความเสียหายแล้วนะครับสิ่งที่ครูกังวลไม่แพ้กันก็คือระบบโครงสร้างโดยเฉพาะบันไดขึ้นชั้น2ซึ่งเป็นบันไดไม้ถูกน้ำท่วมรุนแรงต่อเนื่อง3ปีเลยนะครับไม้มีสภาพบวมน้ำผุพังมีความเสี่ยงที่จะพังเสียหายเมื่อเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต้องเดินขึ้นไปเรียนบริเวณชั้น2ทุกวันนะครับขณะเดียวกันครับบ้านของเด็กนักเรียนหลายคนก็ประสบปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับสังเกตได้จากจักรยานเด็กๆที่ปั่นมาโรงเรียนครับยังคงเต็มไปด้วยโคลนพวกเขายังต้องการการสนับสนุนทั้งอุปกรณ์การเรียนและก็ชุดนักเรียนด้วยครับ
4: อยากจะให้สนับสนุนเป็นพวกชุดนักเรียนนะครับรองเท้าเด็กนะครับแล้วก็เสื้อผ้าเด็กนะครับเนาะบางบ้านก็ประสบแบบจมน้ำนะครับนะครับก็คือนักเรียนของเรามีอยู่ทั้งหมด51คนนะครับใน51คนนี่ที่ว่าน้ำท่วมแบบชนิดแบบออกไปไหนไม่ได้เลยนะครับประมาณอยู่37รายนะครับก็คือตัดจากโลกภายนอกนะครับเนาะเวลาท่วมนะครับก็พวกอุปกรณ์พวกเสื้อผ้าอะไรนี่ก็คงจะเสียหายนะครับเนาะก็ยังขาดแคลนอยู
3: ่จุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดครับหนีไม่พ้นน้องเล็กของโรงเรียน

0: คือห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลเพราะบริเวณชั้น1เดิมทีห้องเรียนนี้จะมีเสื่อน้ำมันปูพื้นเอาไว้นะครับแต่น้ำท่วมครั้งล่าสุดนำพาเอาดินโคลนเข้ามาด้วยจึงต้องรื้อเอาเสื่อน้ำมันไปทิ้งเพื่อทำความสะอาดก่อนจะพบว่าพื้นห้องเรียนได้รับความเสียหายมีหลายจุดเป็นไม้ผุพังกลายเป็นรูคุณครูต้องนำชั้นวางของเอามาวางไว้ผมเช็ดเท้ามาขวางปิดเอาไว้ชั่วคราวด้วยครับเพื่อลดความเสี่ยงที่เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจะได้รับบาดเจ็บและจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับคือบริเวณชั้น2ของอาคารเรียนหลักนะครับตรงนี้เนี่ยเด็กๆชั้นประถมศึกษาก็จะมาเรียนหนังสือกันที่นี่ถ้าสังเกตบริเวณด้านบนนี้ครับจะเห็นว่ามีถุงใส่ของเอาไว้เต็มเลยของเหล่านี้แหละครับคือของที่เด็กนักเรียนและคุณครูช่วยกันขนขึ้นมาจากชั้น1ตอนนี้น้ำลดไปแล้วทำความสะอาดหมดแล้วแต่ก็ยังไม่กล้าเอาของพวกนี้ลงไปไว้ชั้น1นะครับเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอีกโรงเรียนแห่งนี้ยังคงรอคอยการฟื้นฟูอยู่ครับคุณธิดารัตน์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับ
1: ขอบคุณคุณชานนท์ค่ะบอกน้องๆนักเรียนแล้วก็คุณครูด้วยนะคะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวพี่ๆจะลงพื้นที่ไปช่วยนำสิ่งของไปให้ที่โรงเรียนแห่งนี้สิ่งของทั้งหมดนะคะมาจากคุณผู้ชมบริจาคให้18กันยายนนี้เจอกันเลยนะคะโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ดนะคะทีมงานของเราจะลงพื้นที่ไปอาจารย์ยิ่งศักดิ์
2: ค
1: ่ะน้ำเนี่ยมันท่วมทุกปีแต่มันเป็นการยืดช่องว่างระหว่างความเหลื่อมล้ำเด็กๆ เขาบอกว่าพ่อแม่บอกเลยว่ายากจนขึ้นจะมีเงินซื้อของให้ลูกเขาก็บอกว่ามีน้อยเสื้อผ้าชุดนักเรียนรองเท้านักเรียนใหม่ๆเนี่ยแทบไม่ต้องหวังมันหายไปกับน้ำบางครั้งครูต้องอนุโลมว่าใส่รองเท้าแตะมาเรียนก็ได้ไม่ต้องมีถุงเท้านักเรียนก็ได้นี่แหละเป็นปัญหาสำคัญยังไม่จากได้อยู่
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะไป18นี้นะคะแต่คุณผู้ชมระหว่างนี้วันนี้เลยมาได้เลยนะคะชุดนักเรียนหมอนมุ้งสำหรับเด็กๆก็มาได้นะคะมาบริจาคได้เลยที่ไทย PBS ค่ะ
2: เราบอกว่า18นี้จะไปไม่ได้หมายความว่าเรามีของพอแล้วแล้วเราจะไป18 ตอนนี้ของยังไม่พอเลยน้อยมากค่ะ
1: ค่ะ
2: บริจาคนะคะคุณผู้ชมคะช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อด้วยนะคะเรายังต้องการของอีกเยอะมากค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะกลับมาเกาะติดเรื่องของ Data Center กันหน่อยนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงมายาวตลอดสัปดาห์จนถึงวันศุกร์นี้ปรากฏว่าวันนี้เลยค่ะสดๆร้อนๆนะคะคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ประชุมกันตั้งแต่ 8:00 น.เช้าเพิ่งประชุมเสร็จไปแต่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะสรุปผลในที่ประชุมออกมามันดูเหมือนจะไม่มากสักเท่าไหร่เขาบอกว่าขอเวลาในการไปตรวจสอบก่อน1เดือนว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีกี่แห่งกันแน่นะคะ
2: จนเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้อีกเหรออนุมัติไปกี่แห่ง
1: ตัวเลขมันไม่ตรงกันค่ะอาจารย์คือบางข้อมูลก็บอกว่ามี20กว่าแห่งบางข้อมูลกับ30กว่าแห่งหรือบางที่ก็บอกว่า40กว่าแห่งเดี๋ยวขอไปตรวจสอบให้แน่ชัดกันก่อนแต่ที่แน่ๆให้คุณผู้ชมดูภาพนี้กันหน่อย
2: ค่ะ
1: คือที่พระราม9เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ค่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกรุงเทพมหานครเลยสั่งชะลอการออกใบอนุญาต Data Center เพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวก่อนระงับไว้ก่อนหลังเกิดข้อกังวลจากประชาชนนะคะต่อโครงการที่ใกล้โรงพยาบาลพระราม9แล้วก็โครงการในซอยรามคำแหง28ทั้งเรื่องของความปลอดภัยการเก็บน้ำมันดีเซลสำรองการใช้ไฟฟ้าการใช้น้ำและผลกระทบต่อชุมชนเนื่องจากว่าที่พระราม9เนี่ยวันก่อนชาวบ้านในพื้นที่เขาร้องมาเขาบอกว่ามันได้กลิ่นน้ำมันตอนไปตรวจสอบไปเปิดฝาท่อเขาบอกว่ากลิ่นน้ำมันมันแตะจมูกขึ้นมาเลยค่ะน้ำมันมันหลุดรั่วออกมาในขั้นตอนไหนนาะเรื่องนี้ค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านยืนยันกับว่าโครงการ Data Center เป็นแบบstand alone เนี่ยขนาดใหญ่ที่ยื่นขออนุญาตในช่วงปี2564ถึงปี65มี6โครงการอนุญาตไปแล้ว3โครงการและให้ชะลออีก3โครงการเพื่อทบทวนมาตรฐานใหม่ค่ะวันนี้เราจะชวนคุยกันไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่กรุงเทพมหานครนะอาจารย์ขาระเบียงเศรษฐกิจอย่าง EEC ค่ะ3จังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราระยองก็ส่งข่าวมาเหมือนกันอยากให้วงสนทนาในวันนี้เราช่วยฟันธงหน่อยว่า Data Center มันจะไป3จังหวัดนี้ด้วยไหมหากไปคนในพื้นที่เขาต้องรับมืออย่างไรแล้วมันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขนาดไหนคะ
2: ค่ะคุยกับใครก่อนดีแล้วดิฉันอยากถามคุณมาร์กก่อนจังเลย
1: ได้ค
2: ่
1: ะ
2: ได้มั้ยคะ
3: ค
2: ุณมาร์กคะเขาสร้างกันมาตั้งนมตั้งนานแล้วก็เสร็จกันไปตั้งหลายอย่างทำไมอยู่เรื่องนี้เพิ่งจะผุดจะโผล่มาอีกตอนนี้คะ
3: ครับผมก็ต้องบอกว่า data center ในไทยเนี่ยถ้าเอา data center แบบดั้งเดิมเลยเนี่ยมีมานานมากแล้วนะฮะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเป็นขนาดเล็กนะครับที่ใช้กำลังไฟฟ้าเนี่ยไม่เยอะนะฮะก็คือไม่เกิน10เมกะวัตต์โดยเฉลี่ยนะครับบางที่ก็1เมกะวัตต์บ้าง2เมกะวัตต์บ้างนะครับพวกนี้มีมานานแล้วนะฮะพวกธนาคารไทยนะครับบริษัทขนาดใหญ่นะฮะหรือว่าหน่วยงานราชการเนี่ยมี data center มานานแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อย นะครับจนกระทั่งจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยคือปีที่แล้วนะฮะ2568นะครับเป็นปีที่ถ้าเกิดว่าเราไปดูสถิติของ BOI นะครับก็คือบริษัท Data Center เนี่ยที่มาขอรับการลงทุนนะครับจาก BOI เนี่ยเยอะมากนะครับที่ BOI ออกข่าวเองเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วรวมถึงปีนี้ด้วยเนี่ยเป็นมูลค่านะครับมูลค่าการลงทุนเนี่ยเป็นหลักแสนล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเรียนว่าก่อนหน้านี้เนี่ย BOI เนี่ยเขาไม่ได้แยกหมวด Data Center ออกมาด้วยเขารวม Data Center เนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มดิจิตอลนะครับแปลว่าผมจะเปิดบริษัทซอฟต์แวร์เนี่ยอันเนี้ยจ้างงานคนเป็นธุรกิจไฮเทคอันเนี้ยก็ดิจิตอลขอเปิด Data Center ก็เป็นดิจิตอลอะไรที่เป็นดิจิตอลเป็นเรื่องไฮเทคเป็นเรื่องรู้สึกว่ามันดีก็ดังนั้นเนี่ยมันพอตกหมวดดิจิตอลปุ๊บเนี่ย BOI ใส่เกียร์เต็มพิกัดว่าสนับสนุนเต็มที่เพราะว่า BOI เองเนี่ยก็มี KPI ที่จะต้องโกยเงินเข้าประเทศจากการลงทุนใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ย Data Center เนี่ยที่เข้ามาทีเนี่ยเป็นแสนล้านเนี่ย BOI เนี่ยได้ไม่กี่โครงการปุ๊บเนี่ยเรียกถึงเป้าถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดบริษัทซอฟต์แวร์มาขอครั้งละ 2-300 ล้านหลักพันล้านเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้ถึงเป้าใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยพอได้สตอรี่นะครับว่าประเทศไทยมีคนสนใจลงทุนเยอะใช่ไหมฮะเป็นหลักแสนล้านบาทในธุรกิจที่เป็นดิจิตอลเนี่ยทุกคนก็ดีใจกับความสำเร็จนี้แต่ว่าถ้าเกิดไปดูไส้ในจริงๆเนี่ยคำขอการลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากธุรกิจที่เป็น Data Center นะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องดูรายละเอียดแล้วแหละว่ามันส่งผลกระทบยังไงบ้างนะครับซึ่งก็ในรอบประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะฮะหรือว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่มันมีกรณีหลายกรณีเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้ Data Center เนี่ยกลายมาเป็นจุดสนใจของคนไทยนะครับซึ่งก็อย่างที่เราก็ถกเถียงกันไปเยอะนะครับว่าผลกระทบก็มีทั้งเรื่องการใช้ไฟฟ้านะครับเรื่องมลภาวะทางเสียงนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องน้ำนะครับก็มีไหมมีจริงๆนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนนะฮะว่า Data Center เนี่ยถ้าเทียบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยกับโรงงานยุคดั้งเดิมนะครับที่เราเห็นใช่ไหมฮะปล่อยน้ำเสียปล่อยขยะนะครับมีการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์มีการปล่อยก๊าซที่เผาไหม้ไม่หมดก๊าซพิษอะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้ไปไกลถึงขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่ามีผลกระทบไหมก็มีบ้างในระดับหนึ่งนะครับมีอันที่ผมว่าคิดว่า impact เยอะจริงเนี่ยคือเรื่องของการใช้ไฟนะครับ Data Center เนี่ยเป็นธุรกิจที่มีการใช้ไฟฟ้าเนี่ยสูงมากนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมันก็คือมีแต่คอมพิวเตอร์เต็มไปหมดซึ่งคอมพิวเตอร์ยุคหลังเนี่ยที่เราเห็นข่าวกันเรื่องเอามาทํา AI เนี่ยมันจะต้องใช้ตัว GPU นะครับที่มีการบริโภคไฟเนี่ยที่สูงมากนะครับ GPU ถ้าเกิดว่าท่านไหนเล่นเกมนะครับซื้อ GPU มาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนระบบไฟของคอมพิวเตอร์ตัวเองนะครับใน Data Center เนี่ยมี GPU เกรดที่มันใหญ่กว่านั้นเนี่ยเป็นหลักหลายพันตัวหลายหมื่นตัวนะครับดังนั้นเนี่ยปริมาณไฟที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราดูข่าวต่างประเทศนะฮะก็จะมีปัญหาลักษณะเดียวกันทั้งโลกนะครับก็คือ Data Center ไปที่ไหนเนี่ยมันจะมีผลกระทบว่าเฮ้ยไฟแถวนั้นเนี่ยเขาจะมีปัญหาพอหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องมาดูบริบทละว่าไฟในแต่ละพื้นที่นะครับมีพอไหมนะครับบางประเทศอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะมีปัญหาว่าไฟบางที่อาจจะไม่พอนะครับเพราะว่าประเทศเขาใหญ่นะครับแต่ว่าของประเทศไทยเนี่ยไฟรวมของเราเนี่ยพอนะครับกำลังการผลิตไฟฟ้าของเราเนี่ยเกินนะครับแต่ว่าถ้าไปดูรายพื้นที่เนี่ยมันไม่ใช่เอาไฟทั้งหมดทั้งประเทศไทยมากองอยู่ที่นี่ที่เดียวนะฮะมันจะมีเรื่องสายส่งนะครับเรื่องตัวสับสเตชันอีกมันก็เป็นไปได้นะครับว่าบางพื้นที่ที่มีคำขอ Data Center มาเยอะๆเนี่ยไฟเนี่ยอาจจะไม่พอใช้นะครับซึ่งในการมาธิการนะครับเรามีทั้งการมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับการมาธิการอุตสาหกรรมนะครับก็เชิญทางการไฟฟ้าเข้ามาคุยด้วยนะครับอย่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาก็พูดชัดเลยว่าตัวเลขที่ขอมาทั้งหมดเนี่ยให้ไม่ได้นะครับไฟไม่พอนะครับถ้าเอารวมตัวเลขของ Data Center ที่ขอ BOI เนี่ยแล้วเอาไฟที่ทุกเจ้าขอมาเนี่ยเอามาให้เนี่ยเขาบอกว่าโดยความศักยภาพของสายส่งของ Substation ในตอนนี้เขาไม่สามารถทำให้ได้ก็อาจจะเป็นมาก่อนได้ก่อนหรืออะไรก็ว่ากันไปเขาก็บอกว่าเขาก็รอคำตอบจากทางบอร์ด Data Center เหมือนกันว่าจะเอายังไงเพราะว่าการไฟฟ้าในฐานะหน่วยงานที่เป็นฝ่ายปฏิบัติเนี่ยเขาก็รอดูฝ่ายนโยบายอยู่ว่าจะทำยังไงนะครับว่าจะเป็นมาก่อนได้ก่อนหรือจะเป็นคนที่ผ่านอนุญาตยังไงถึงจะได้นะครับผมคิดว่าเรื่องไฟเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไปยังประเด็นเรื่องของพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปตอนต้นนะฮะว่าData Center ที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเอาข้อจริงใช้ไฟไม่เยอะ นะครับหลักผมชี้ตัวเลขให้ดูนะครับถ้าเป็น data center รุ่นเก่าเนี่ยใช้ไฟระดับเป็นหลักหน่วยเมกะวัตต์นะครับอย่างเช่น1เมกะวัตต์5เมกะวัตต์อย่างเงี้ยนะครับถ้ารุ่นใหม่หน่อยหลัก10นะครับ20 50รู้สึกที่ดูจากข้อมูลนะฮะมากที่สุด50เมกะวัตต์นะครับภาคตะวันออกนะครับขอกันทีเป็นหลัก100เมกะวัตต
1: ์
3: นะครับ data center บางแห่งเนี่ยขอมา300เมกะวัตต์ที่ยังไม่ได้สร้างนะครับบางแห่งก็หลัก200บ้าง101บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแปลว่าถ้าเป็นภาคตะวันออกเนี่ยแล้วขึ้น data center เต็มรูปแบบเนี่ยปริมาณการใช้ไฟเนี่ยจะเยอะกว่าที่กรุงเทพเยอะนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลนะครับว่าผลกระทบในเรื่องของพลังงานในภาคตะวันออกเองเนี่ยจะเป็นอย่างไร
1: อันนี้น่าสนใจถ้ากับว่าวันนี้เรามอง data center เป็น2พื้นที่กรุงเทพมหานครท่านมองว่ายังไม่น่ากังวลแต่ตัวเลขต้องไปสรุปให้แน่ชัดมีจุดไหนบ้างและมีกี่แห่งกับที่ภาคตะวันออกภาคตะวันออกทุกอย่างมันสามารถเคลียร์ฟลอร์ได้เลยไหมคะหากไปตั้งอยู่ในฐานเศรษฐกิจที่มันควรจะตั้ง
3: ครับต้องเรียนว่า data center นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบริษัทต่างชาตินะครับซึ่งก็มีหลายสัญชาตินะครับมีทั้งสหรัฐสิงคโปร์จีนญี่ปุ่นนะครับอันนี้ต้องเรียนทั้งมีจากดูไบก็มีนะฮะมีหลายสัญชาตินะครับแต่ว่าพอเป็นทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งแรกที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนะครับจะเป็นการง่ายกว่าเขามากกว่าเพราะว่ามีเรื่องจัดการที่ดินจัดการไฟฟ้าสาธารณูปโภคนะฮะน้ำเสียอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยทุนต่างชาติเข้ามาตั้ง data center ในไทยเนี่ยเขาจะคิดเหมือนกับการตั้งโรงงานนะครับไปตั้งในนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งภาคตะวันออกของไทยเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมมากที่สุดนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกนะฮะว่าการที่ data center เนี่ยมาตั้งในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยถือว่าดีคืออย่างน้อยรู้ว่าอยู่ตรงไหน
2: เออใช่
3: นะฮะdata ถ้าไปดูข้อมูลนะครับ data center ของบริษัทที่เป็นบริษัทระดับโลกนะครับอย่างเช่นพวก Amazon อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพวกนี้ก็จะอยู่ในนิคมนะครับเรารู้พิกัดชัดเจนอยู่ตรงไหนจัดการยังไงนะครับแต่ว่าต้องเรียนนะฮะว่า data center เนี่ยเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตนะครับประเทศไทยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าใบอนุญาต data center นะครับอาจจะมีถ้าทำอาคารใหญ่เกินกำหนดเนี่ยจะต้องไปขอทำ EIA เรื่องอาคารขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าถามว่าประเภทไหนเนี่ยมันเรียกว่าเป็นอาคารเชิงพาณิชย์ก็คือไม่ได้แยกหมวด data center ออกมาน
1: ะ
3: ครับอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำใหถ้า data center มาเปิดเองไม่ได้ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่ได้ขอ BOI ไม่ได้อยู่ในนิคมเราจะแทบไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนบ้างยกเว้นชาวบ้านมาชี้กันเองไงว่าเอ้ยตรงนี้ก่อสร้างนะน่าจะใช่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ารัฐไทยเนี่ยไม่มีข้อมูลตรงนี้อย่างเป็นทางการเพราะมันไม่มีระบบใบอนุญาตมาก่อน
1: ค่ะ
3: นะครับ
2: ประธานโทษแล้วคุณก็เป็นฝั่งฝ่ายค้านทำไมไม่ชงเรื่องนี้ให้มันมีกฎมีระเบียบออกมาจากในรัฐสภา
3: ชงเต็มที่เลยครับสัปดาห์นี้นี่เราชงกันทั้งสัปดาห์
2: มันควรมีกฎมีระเบียบก่อนที่มันจะออกมาสร้างกันไปตั้งเยอะตั้งแยะเรียนถามอาจารย์ได้ไหมคะเรียนแปลกใจค่ะเขามีการกำหนดขนาดใหญ่เล็กกันยังไงคะอีใจกลางกรุงถึงได้ทำสมโหฬารเก็บน้ำมันซะเยอะแยะชาวบ้านผมตั้งกลัวไปหมดมันจะตุ้มต้ามอะไรเงี้ยข่าวแบบลบมันไปกระจายชาวบ้านตกใจค่ะ
4: ที่คือ data center มันมีเมื่อก่อนมันมีอยู่2แบบก็คือว่านี่คือบริษัทเขาทำซัพพอร์ตของเขาเอง
2: ค่ะค่ะ
4: แล้วก็อีกส่วนก็คือว่าให้เช่าอันนี้จะเป็นขนาดใหญ่หน่อยซึ่งตอนนี้คือกทมก็บอกตอนนี้มาขออนุญาตอยู่แค่6โครงการอนุมัติได้แค่3นะอีก3เนี่ยยังไม่อนุมัติประเด็นคือว่ากทมตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก45แห่งนะที่มีข้อมูลนะแล้วก็ทั่วประเทศประมาณ65แห่งที่มาขออนุญาตแล้วนะตอนนี้ประเด็นก็คือที่ผ่านมาขออนุญาตเป็นแบบ warehouse ก็คือเป็นโกดังสินค้าเป็นโกดังสินค้าคือจริงๆมันก็คือพรบการสาธารณสุข2535นะก็คือว่ากิจการอันตรายต่อสุขภาพนะก็คือมันมีโกดังอ่ะต้องมาขออนุญาตเขตหรือว่าท้องถิ่นนะครับตอนนี้พอขอเนี่ยเค้าเข้าใจว่าไอ้สินค้าที่เก็บก็คือคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์แต่จริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยมันมีการประมวลผลใช่มั้ยมันต้องใช้น้ำใช้ไฟใช่มั้ยแล้วก็ต้องใช้น้ำมันเนี่ยเอาไว้ปั่นไฟหรือว่ามันจะมีฟาร์มร้อนมีคูลลิ่งทาวเวอร์มีฟาร์มร้อนที่จะออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคือไม่ได้คิดก็อนุมัติไปนั้นอนุมัติไปก็คือขอนะงั้นท้องถิ่นต้องรู
2: ้ไม่ได้คิดหรือไม่รู้
4: ฮ
2: ะต่อค่ะ
4: เขาไม่ได้ไปดูเขานึกว่าเป็นคลังสินค้าก็อนุมัติไปสุดท้ายก็มาสร้างเป็นอาคารใช่มั้ยแล้วก็โครงการพวกนี้มันไม่เข้าขาย EA เพราะว่าถ้า EA เนี่ยคือต้องอาคาร23เมตรสูง23เมตรเป็นอาคารสำนักงานหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอันก็คือว่าไอ้คลังสินค้าเนี่ยมันมีอยู่ในพรบ.สาธารณสุขมันเห็นลำค้างนะปรับ 2,000 กันนั่นแหละแล้วมันไม่มีอะไรใช่ไหมก็อาศัยช่องว่างเนี้ยมาข
2: อ
4: ตอนนี้พอให้ไปเนี่ยมันก็เป็นขนาดเล็กอย่างที่ท่านสสพูดนะก็มีขนาดเล็กกับ2เมกะวัตต์8เมกะวัตต์เต็มที่กับ10ถึง20เมกะวัตต์ก็มีนะครับก็ก ็มันแต่มันกระจายอยู่ทั่วไปไงใช่ไหมชาวบ้านไม่รู้ไม่มีใครรู้สุดท้ายเนี่ยมันก็ที่ไปเจอมันเอ๊ะเอาน้ำมันมาเก็บกักไว้นะน้ำมันดีเซล200,000 ลิตรมั่งใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วมันก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะเหมือนกันนะเพราะว่ามันใช้น้ำใช้ไฟเยอะนะครับที่สำคัญคือมันมีการปล่อยไอ้อากาศร้อนออกไปด้วยนะแล้วก็มีคุ

0: ลิ่งก็คือว่าต้องเอาน้ำนะมาทำให้เย็นนะน้ำที่มันร้อนๆนะนะให้เย็นแล้วก็ปล่อยออกไปซึ่งมันอาจจะไปกระทบกระเทือนสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในแหล่งน้ำก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ว่ากันประเด็นคือผมอยากจะให้ว่ามันจะต้องศึกษาเรื่อง carrying capacity ของนะกรุงเทพมหานครนะนะมันควรจะมีได้ชักเท่าไหร่กี่เมกะวัตต์แล้วก็ตรงไหนบ้างต้องจับโซนนิ่งไม่ใช่ว่าตั้งสเปซสปาใช่ไหมแล้วประชาชนเขาร้องแล้วอย่างกรมอัลพิษเนี่ยไปตรวจบอกเจอน้ำมัน
1: อ่
0: ะก็แสดงว่ามีกินไม่ใช่ไปวัดเจอน้ำมันด้วยนะสารไว้ VOC วอลาไทล์วอลนิคอมเพลว์นะไอเหลือสารอินทรีย์เนี่ยก็แสดงมันมีน้ำมันรั่วมาน้ำมันรั่วมาที่ไหนก็ลงไปที่ไหนไปแหล่งน้ำไปในท่อระบายน้ำของกทมแล้วก็ลงคลองใช่ไหมเนี่ยมันมีอย่างนี
1: ้
0: สุดท้ายไปเจอแก๊สไข่เน่าเจอตรงนี้คือผมไปอยู่กระทรวงกรมควบคุมมลพิษมาก่อนนะผมรู้ว่าเงี้ยไอ้ตรงเงี้ยนะมันมีปัญหาแล้วน้ำมันรั่วก็แสดงว่าน้ำมันไปเก็บ200,000 ลิตรเนี่ยคุณไม่ได้มีมาตรการเลยไม่มีบันวอลนะกำแพงกันใช่ไหมมันต้องมี2 ชั้นใช่ไหมต้องมีเซ็นเซอร์ว่าน้ำมันจะลดหรือเปล่านะนี่ไงคือสิ่งที่ประชาชนไม่รู
2: ้แล้วก็เลยเกิดสาเหตุว่าประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจแล้วก็คิดไปไกลว่าถ้ามันเกิดระเบิดตูมตามหรือติดไฟขึ้นมาหน่วยงานของรัฐจะสามารถควบคุมหรือป้องกันอะไรไหมหรือไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนนอนผวาทุกคืนมันจะเกิดอะไรเมื่อไหร่เขาก็คิดกันไปใช่ไหมคะ
0: คือในนั้นมันต้องมีระบบเซฟตี้และสิ่งสำคัญคือมันมีเสียงดังน
1: ะ
0: มันมีเสียงอื้อตลอดเวลาเนี่ยนะก็สุดท้ายเนี่ยประชาชนก็บอกให้นอนไม่หลับมันนอนไม่หลับเพราะว่ามันเครียดมันเสียงดังตลอดเวลาอื้ออึงตลอดเวลาแล้วก็อุณหภูมิมันก็สูงขึ้นประมาณสัก2 องศาเซลเซียส
1: อาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดมันหนูไหมสมมติว่าถ้าหากในพื้นที่พระราม9พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยเขาไม่บอกว่าเขาได้กลิ่นน้ำมันไม่รู้ว่าหน่วยงานจะไปตรวจสอบแล้วหรือเปล่านะ
2: ก็คงสร้างเสร็จไปแล้วสัก40 อันไหมคะ
1: ก็เนี่ยพอบอกว่ามีกลิ่นน้ำมันถึงไปตรวจสอบก็ถึงรู้ว่าโอ้มีการเก็บเยอะขนาดนี้แล้วมันตั้งกี่จุดในกรุงเทพก็เลยเป็นเผือกร้อนขึ้นมาแต่อาจารย์สนธิหนูสนใจเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมตรงนี้นิดนึงคือพระราม9เข้าใจสมมติถ้าหากตั้งตึกตรงนั้นมันใช้น้ำเสร็จใช้น้ำเข้าไปหล่อเครื่องใช่ไหมคะได้ข่าวว่าจำนวนมากมหาศาลเหมือนกันเพื่อที่จะไปหล่อให้เครื่องมันเย็นใช้เสร็จเขาเอาปล่อยไปไหน
0: ก็คือว่าจริงๆเขาอาจจะต้องมันก็คือปล่อยลงแหล่งน้ำนะ
1: ลงท่อแ
0: ต่จริงๆมันอาจจะต้องทำให้เย็นก่อนนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ทำเนี่ยมันก็ประมาณสัก35-36 องศาเซลเซียส
1: ก็เหมือนน้ำโดนแดดนิดนึงแล้วก็ปล่อยลงท่อแล้วมันจะมีสาร
0: เนี่ยมันมีใส่สารเคมีลงไปเพื่อกำจัดพวกตะไคร่น้ำนะกำจัดพวกแบคทีเรียนะครับเหมือนในโรงงานเนี่ยก็ใส่คลอรีนไฮโปคลอไรด์พวกนี้ลงไปนะซึ่งมันก็มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ
1: อันตรายไหมคะ
0: มันก็ทำให้ระบบนิเวศเสียนะมันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เอาน้ำนั้นมาใช้นะนะ
2: อันตรายฉันลงสระน้ำคลอรีนยังทำผิวเสียเลย เดินถามคุณมาร์คนิดนึงไอ้การที่ว่าพรบควบคุมน้ำมัน500,000 ลิตรแต่เขาเก็บ200,000เก็บ300,000เก็บ400,000เนี่ยคือเดินเข้าใจอะค่ะมันจะได้ไม่ต้องไปขอใบอนุญาตคือมันไถสีข้าวมันหลบเลี่ยงหรือมันอะไรหรือเปล่าคะความรู้สึกมันเหมือนความไม่จริงใจหมกเม็ดเรื่องสร้างต่างๆก็ไม่พูดให้ประชาชนรู้ไม่ถามไม่ได้กลิ่นก็ไม่รู้คือไม่ได้บอกหรือเจตนาปกปิดอันนี้ดินก็เลยต้องถามงงไปหมดอะค่ะ
3: ครับอันนี้ก็พูดยากนะครับแต่ว่าก็เห็นด้วยนะฮะว่าพอตัวข้อจำกัดของมันคือขั้นต่ำ500,000 ลิตรใช่ไหมครับเขาก็ขอมาเก็บที่200,000 ลิตร400,000 ลิตรอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นวิธีการเลี่ยงแบบนึงได้นะครับก็เป็นไปได้นะฮะก็อย่างที่แจ้งนะฮะว่าพอมันเป็นธุรกิจที่มันไม่ได้มีการเงื่อนไขในการควบคุมเลยนะครับมันก็เป็นช่องว่างเหมือนกันนะครับที่คงจะต้องมาคุมกันนะครับซึ่งผมฟังท่านรัฐมนตรีพลังงานแถลงเมื่อเช้านะฮะกับบอร์ด Data Center เนี่ยนะครับก็เราก็จะเห็นเลยว่าวิธีการที่รัฐมีรัฐไม่มีอะไรที่มันไปคุม Data Center โดยตรง
1: มันเดินตามหลัง
3: ก็เลยต้องใช้ทีละแยกนะเมื่อเช้ามีรัฐมนตรีมาร่วมแถลงเนี่ย3 ท่านนะครับถ้าไม่รวมท่านรองนายกเอกนิตินะครับก็คือมีรัฐมนตรีพลังงานก็จะมาควบคุมพลังงานนะครับมีท่านรัฐมนตรี DE นะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพรวมนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีมหาดไทยก็จะเป็นเรื่องผังเมืองเรื่องไฟฟ้าเรื่องประปานะฮะจะเห็นว่าถ้า3 กระทรวงเนี้ยไม่ทำงานร่วมกันนะครับรวมถึงเจ้าของพื้นที่ด้วยนะอย่างเมื่อเช้ามีท่านผู้ว่าชัดชาติมาใช่ไหมแต่ว่าภาคตะวันออกเขาก็ยังไม่ได้พูดถึงตรงนั้นนะครับจะเห็นว่ามันต้องบูรณาการข้ามหน่วยงานกันเยอะมากแล้วเมื่อไรที่ประเทศไทยเนี่ยบูรณาการข้ามหน่วยงานทีไรเนี่ยมีปัญหาทุกรอบ นะครับเพราะว่าหน่วยงานเนี่ยไม่ทำงานร่วมกันนะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันก็เป็นช่องว่างสำคัญเนี่ยที่ทำให้ data center เนี่ยเข้ามาแล้วก็พอไม่มีกฎไม่มีอะไรชัดเจนใช่ไหมฮะแล้วก็หน่วยงานไทยก็ไม่ทำงานประสานกันเนี่ยก็เลยยิ่งมีปัญหาเข้าไปอีก
1: แต่ในวงสนทนาเมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกว่าขอเวลาเดือนนึงในมุมพี่ว่าเร็วหรือช้า
3: ครับอันนี้ก็ต้องเรียนนะฮะว่ารัฐไทยเนี่ยก็น่าผิดหวังเล็กน้อยนะครับ ที่เมื่อเช้าทุกท่านก็ที่รัฐมนตรีทุกท่านก็ยอมรับนะฮะว่าท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอยู่กี่แห่งนะครับก็ต้องขอเวลาหน่อยนะครับอันนี้ก็ในมุมนึงก็น่าผิดหวังนะครับแต่ในอีกมุมนึงก็พอเข้าใจได้ก็อย่างที่บอกนะฮะเพราะว่าในระบบรัฐไทยมันไม่เคยมีนะครับคนที่มีเยอะที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นการไฟฟ้าแต่ว่าการไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาไปทำอะไรก็ขอไฟเฉยๆเนี่ยอันนี้ต้องมานั่งเดาแล้วว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่นะครับก็เป็นเรื่องยาก
2: ประธานโทษฝ่ายค้านนั่งอยู่ในรัฐสภาเวลาประชุมเขาไม่มีการรายงานหรอครับว่า BOI ทำอะไรไว้บ้าง
3: มีครับเรา
2: ไม่รู้หรอกค่ะเรื่องนี
3: ้เราก็เรียกร้องกับ BOI เรื่องนี้มาตลอด
2: ค่ะ
3: นะฮะว่า BOI เนี่ยจะมองแต่ตัวเลขการลงทุนเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยไม่ได
2: ้
3: นะครับต้องเรียนอาจารย์ว่า BOI เนี่ยคือการยกเว้นภาษีใช่ไหมฮะคือบริษัทที่มาขอลงทุนกับ BOI ใช่ไหมฮะ BOI บอกว่าโอเคคุณขนเงินมาให้ประเทศไทยเยอะมากเลยเรางดเว้นภาษีให้คุณ5ปี8ปี10ปีบ้างอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่ามองว่าธุรกิจที่ประเทศไทยต้องการมากๆอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าผมอยากจะเปิดบริษัทซอฟต์แวร์ผมอยากจะเปิดบริษัทแอนิเมชันทำ AI อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเอ้ยอันนี้มันก็ make sense ประเทศไทยจะได้มีคนเก่งๆมาทำงานเรื่องนี้เยอะการยกเว้นภาษีให้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องสมเหตุสมผลใช่ไหมครับแต่พอเป็น data center ตอนนี้นะครับคนเนี่ยแห่กันมาที่ประเทศไทยเยอะมากนะครับเดี๋ยวเหตุผลเนี่ยผมจะว่าต่อไปว่าเพราะอะไรนะครับแต่ว่าถ้าแห่กันมาเยอะขนาดนี้ในระดับที่ที่ดินเริ่มไม่พอนะครับไฟฟ้าเริ่มไม่พอนะครับแบบนี้เนี่ยเราควรจะต้องคิดกลับข้างกันนั่นก็คือ BOI เนี่ยไม่ต้องให้สิทธิ์ได้ละนะครับแต่ว่าในหลายประเทศเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยทำกันแบบนี้ก็คือว่าถ้า data center เนี่ยอยากจะไปที่เมืองนี้เนี่ยเขาจะเสนอแพ็คเกจมอบให้เมืองนั้นนะครับอย่างเช่นเข้าไปดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม
2: เข้
3: าไปจ้างงานเข้าไปทำ CSR เข้าไปทำอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมก็เรียกร้องมาตลอดนะครับว่าถึงจุดนี้เนี่ยBOI ไม่ต้องให้สิทธิ์อะไรแล้วเพราะว่าดีมานด์เนี่ยมันเยอะกว่าซัพพลายนะครับเป็นฝ่ายที่ทางผู้ประกอบการ Data Center เนี่ยจะต้องมาเสนอเมืองไทยว่าเฮ้ยถ้าให้ฉันตั้งนะฉันจะให้อย่างงู้นฉันจะให้อย่างนี้นะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยค่อยเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด
1: เราต้องเล่นตัวสักหน่อย
3: ครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยฟังบอร์ดพูดเนี่ยก็บอร์ดก็พูดเรื่องนี้ก็น่าดีใจนะฮะที่บอร์ดก็เห็นด้วยกับแนวทาง
1: ค่ะ
2: อันนี้เดี๋ยวก่อนนะคะที่เธอบอกว่าต้องเล่นตัวสักหน่อยหนึ่งที่ตอนก่อนนั้นรัฐบาลที่ผ่านมาถ้าไม่ให้ทุกอย่างแบบพิเศษแบบ EOI ปัจจุบันจะมีใครมาลงทุนไหมคะคุณก็ต้องมองอีกหนึ่งมุมพอเข้ามาเสร็จเราก็เตรียมตัวไม่ทันคนที่อนุมัติคนที่เปิดไฟเขียวก็ไม่ส่งสัญญาณให้คนอื่นนี่คือความไม่สอดคล้องในการทำงานของภาครัฐด้วยกันเองมันเป็น inside problem ของคนในประเทศใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ คืออย่างนี้คือท่านนายกเขาไปประกาศว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็น regional digital economy ครับของอาเซียน
2: ค่ะ
0: เพราะว่าสิงคโปร์อะไรมาเลย
2: ติงดิกมา
0: ให้มาอยู่ที่นี่หมดเขาบอกว่านี่คือตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาวะที่โรงงานหนีออกไปหมดนะครับก็ตรงนี้จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแต่ว่ามันสามารถเก็บภาษีได้เยอะใช่ไหมตอนก่อสร้างก็มีแต่ว่าพอหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยชาวบ้านไม่ได้อะไรนะเพราะมีไม่เกิน150คนมีแต่ยามนะรปภ.แล้วก็มีแล้วก็วิศวกรบางส่วนที่ดูแลนะครับแล้วก็แย่งน้ำแย่งไฟเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เชิญชวนเข้ามา BOI ให้8ปียกเว้นอากรนำเข้าทั้งหลายหมดเลยนะแล้วก็ให้วีสมาร์ทวีซ่าให้อะไรเยอะแยะหมดมากันเยอะแยะตอนนี้ BOI ให้ไปแล้ว57แห่งนะที่ผมดูนะ57โครงการน
1: ะ
0: อนุมัติไปแล้วเงินเป็นแสนล้านเลยนะทั้งภาคตะวันออกทั้งในกรุงเทพเนี่ยนะครับก็ประเด็นก็คือว่าพอมาอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีกฎกติกาเพราะเราไม่มีคำนิยามของคำว่า data center คืออะไรเราไปบอกเหมือนทำโกดังอย่างเงี้ยอย่างนี้จบเลยนะประชาชนก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ผมก็เลยมองว่าอย่างเงี้ยมันจะต้องมาจัดระเบียบกันใหม่ใช่ไหมหนึ่งก็คือคุณดูคาลิอิงก่อนว่าที่ไหนรับได้แค่ไหนน้ำไฟพอไหมควรจะมีเท่าไหร่ในแต่ละพื้นที่นะอันที่สองคือจะต้องไปประกาศประเภทและขนาดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือว่าจะเอาขนาดใหญ่ทำกันไหนอย่างอเมริกานิวยอร์กบอก50เมกะวัตต์ทำตามวันนี้ทำรายงานสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นแต่ทั้งหมดจะต้องรับฟังความเห็นประชาชนด้วย
1: แต่นี้ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการนั้นเลย
0: ถูกต้อง
2: ค่ะ
0: นี่คือปัญหา
2: น้องแป้งถามอะไรคะลูก
1: อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากฟังท่านนายกรัฐมนตรีตอบหน่อยไหมคะหลังจากออกมาจากห้องประชุม
2: จังหวัดชั้นหนึ่งเขาร้องเพลงอยู่นะ
1: ตอนนี้เขาเข้าไปประชุมด้วยค่ะนักข่าวก็เลยถามว่าท่านนายกขามีการลักลอบตั้ง data center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ท่านว่ายังไงคะท่านตอบว่าคือคำว่าลักลอบเนี่ยลักลอบก็ต้องโดนใครไปลักลอบเปิดก็ต้องถูกปิดแค่นั้นเองเพราะคำว่าลักลอบคือผิดกฎหมายคนที่จะมาทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับ data center คนที่ทำผิดกฎหมายคือพวกขุดบิตคอยซึ่งเป็น data center อย่างหนึ่งที่ลักลอบใช้ไฟฟ้าต่อสายตรงพยายามตั้งนอกพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมนอกกรุงเทพนอกเมืองใหญ่ๆและใช้เครื่องหมายเครื่องมือที่กินไฟและยังมาขโมยไฟใช้อีกซึ่งเราต้องพยายามปราบปรามอย่างเด็ดขาดพอตอบคำถามนี้จบปุ๊บนักข่าวน่าจะยังไม่เคลียร์ก็เลยถามต่อจะต้องกลับไปกำชับทางกรุงเทพต่อไหมคะเรื่องของการขออนุญาตการตั้ง data center ท่านนายกไม่ตอบอ่ะท่านเดินหนีเลย
2: ท่านรีบไปนัดต่อไปหรือเปล่าคะท่านมีประชุมห้องอื่นไหมเรียนตอบแบบดูเซฟท่านนายก
3: ต้องเรียนนะครับว่าจริงๆธุรกิจของท่านนายกก็มีเอี่ยวด้วยเหมือนกันกับ data center นะครับ
2: มาพูดอะไรอ่ะเรียนไม่ได้ถามนะนายมาพูดการอธิบายซิมาพูดหมายถึงอะไร
3: ก็ data center บางแห่งในภาคตะวันออกแล้วกันนะครับก็อันที่เป็นข่าวจริงๆไทย BBS ก็เคยไปทำข่าวนะครับอยู่ที่ตรงคลองตำลุนะครับก
2: ็
3: ชื่อว่าบริษัทบริด data นะครับก็สั่งซื้อน้ำนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะฮะตรงนี้ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องปกตินะ
2: สั่งซื้อน้ำ
3: ไปใช้นะครับจากบริษัทอุตสาหกรรมนะครับซึ่งโรงงานในนิคมเนี่ยก็สั่งซื้อน้ำไปใช้อยู่แล้วนะครับจะมีบริษัทจัดหาน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมนะครับเพียงแต่ว่าบริษัทที่ Data Center แห่งนี้เนี่ยไปเลือกใช้เนี่ยก็คือเป็นบริษัทร่วมทุนของท่านนายกด้วยนะครับก็คือชื่อ East Water นะครับซึ่ง East Water เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำเรื่องน้ำอยู่แล้วอันนี้ปกตินะฮ
1: ะ
3: ไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
2: แต่ว่าไม่มีธุรกิจนายกมาตัวเปล่าๆก็เลยมาเป็นนายก
3: เนี่ยสติคอนบริษัทที่ท่านนายกเคยทำงานอยู่แล้วก
2: ันอดีตมาพูดไปหมด
3: ไปทำงานนะครับก็ท่านนายกอาจจะไม่รู้นะเพราะว่าท่านนายกก็คงไม่ได้เกี่ยวข้องแล้ว
2: ท่านไม่เกี่ยวแล้ว
3: นะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนนะครับว่าก็มีเอี่ยวด้วย
2: ค่ะค่ะค่ะก่อนที่อุ้ยอะไรติดคอเนี่ยไปหมดเลยนะคะเน้นถามอาจารย์นิดนึงนะคะภาครัฐของเรามองอย่างหนึ่งในขณะที่ลูกค้าจากต่างประเทศมามองอีกหนึ่งอย่างเราจะเจอกันยังไงอย่างเช่นนะคะเราเขามองเอาพุทธว่าเนี่ยความหนาแน่นในกรุงเทพตรงนี้จะต้องตั้ง data center ตรงนี้เขามองความหนาแน่นมองเอาพุทธว่าคนจะใช้เยอะแต่ในขณะที่เราบอกว่าปลอดภัยไหมน้ำพอไหมสิ่งแวดล้อมดีไหมไฟฟ้าจะพอหรือเปล่าคือเรามองอะไรกันนะคนละมุมคนหนึ่งมองข้างบนคนหนึ่งมองข้างล่างจะเจอกันตรงกลางไหมคะเนี่ย
0: ไม่คือผมเรียนอย่างนี้คือเรื่องอย่างนี้นะในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ประสบกันมาอย่างที่ท่านสสบอกก็คือว่าเวลาไปคุณต้องทำ CSR ใช่ไหมคุณต้องมีตั้งอะไรพวกนี้เอาพลังงานสะอาดมาใช้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีเงื่อนไขก่อนนะเราจะต้องตั้งกฎกติกาก่อนว่าตั้งตรงไหนตั้งพอไหมบริเวณไหนให้แค่ไหนไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขาบอกเนี่ยผมมาขอตรงนี้นะแล้วมาอนุมัติโรงใบโรงอย่างนี้มันไม่ได้ใช่ไหมเพราะมีผลกระทบทั้งเรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีโซนนิ่งให้เขาอยู่จะเป็นพื้นที่สีม่วงนะอย่างในอเมริกาเขาบอกว่าถ้าเป็นขนาดใหญ่นะคุณอยู่ในพื้นที่สีม่วงถ้าเป็นขนาดเล็กนะคุณอยู่ในพื้นที่สีแดงได้เล็กๆนะแต่ต้องเป็นแดงที่เบาบางนะก็คือพื้นที่เบาบางแต่ทั้งหมดเนี่ยคุณจะต้องถามความเห็นประชาชนอย่างรัฐนิวยอร์กบอกว่ามันแย่งไฟเยอะจนคนร้องเงี้ยไฟมันแพงเพราะดันเอาไฟไปพ่วงกันด้วยนะก็คือพี่หยุด1ปีอันไหนเกิน50เมกะวัตต์ไปเงี้ยทำ EIA ถามประชาชนก่อน
1: คือ
0: ตอนนี้ผมห่วงอยู่นิดนึงคือว่าคือในภาคตะวันออกเนี่ยมันน้ำมันไม่ค่อยพอน้ำเนี่ยมันใช้ทั้งท่องเที่ยวนะสวนผลไม้โรงงานอุตสาหกรรมก็อีสวอเตอร์แหละเป็นเจ้าใหญ่ที่ทำนะตอนนี้พอไปทำสัญญาบอกว่า data center คุณต้องมีน้ำตลอดเวลานะต้องใช้ตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดน้ำไม่พออ่างเก็บน้ำบางพระไม่พอหนองปลาไหลดอกกายที่ระยองไม่พอแต่ data center ขาดน้ำไม่ได้ว่าทำสัญญาไว้แล้วชาวบ้านนะ
2: ก็ใช้ระบบอื่นทำให้มันเย็น
0: ไม่เอาน้ำไปเลี้ยงผลไม้เนี่ย
1: ก็ใช่มันก็จะยิ่งอย่าลืมนะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นระเบียงเศรษฐกิจ EEC ก็ตามแต่ในพื้นที่มันเป็นพื้นที่สีเขียวยังมีชาวบ้านที่ประกอบอาชีพที่เป็นเกษตรกรอีกเยอะ
0: เยอะเนี่ย
1: อาจารย์กำลังจะสื่อว่าสมมติถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเราเซ็นสัญญาเราลงทุนไปแล้วต้องเอา
0: ต้องให้
1: data center เป็นหลักแล้วเกษตรกรค่อยว่ากันนั่นหรอ
0: ก็ต้องให้เขาก่อนเพราะสัญญาว่าเขาขาดไม่ได้ไ
1: ง
0: ม
1: ัน
0: ต้องใช้เพราะคอมพิวเตอร์มันหยุดไม่ได้ประมวลผลหยุดไม่ได้
2: แล้วเราจะกินกินผลประโยชน์จาก Data Center แทนข้าวแทนผักได้อย่างนั้นเหรอคะ
0: อันนี้ก็ต้องถามว่ารัฐบาลเอาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแยกกันนะน้ำชาวบ้านต้องพอด้วยน
1: ะ
0: ถ้าให้ Data Center ก่อนนะเรื่องนี้มันมีปัญหาที่อเมริการัฐเวอร์จิเนียน้ำมันแห้งเพราะไปให้ Data Center หมด
1: นี่
0: เขาถึงร้องไง
1: หนูมีตัวอย่างมาให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กับคุณผู้ชมด้วยค่ะนักข่าวของเรานะคะน้องมิวก็เลยไป

0: มาว่าต่างประเทศเขาว่ายังไงบ้างกับ Data Center สิงคโปร์ค่ะ
1: สิงคโปร์ได้ข่าวว่าเขา
0: ชะลอเลยค่ะคราวนี้ค่ะมาต่อไอร์แลนด์ค่ะเขาบอกว่าจำกัดหน่อยค่ะเรื่องของการเชื่อมต่อไฟฟ้าอันนี้เป็นปัญหาค่ะเนเธอร์แลนด์ก็บอกต้องชะลอโครงการเหมือนกันเพราะต้องกลับไปทบทวนผังเมืองใหม่หน่อยค่ะสหรัฐค่ะเขาร้องเรียนในพื้นที่ตั้งตรงไหนเขาบอกว่าเสียงหึ่งมันคือเสียงจากเครื่องที่ตั้งอยู่ข้างในกระทบชุมชนอีกด้วยค่ะเห็นป่าวว่ารัฐใหญ่ๆประเทศใหญ่ๆเขาก็ชะลอกันแล้วนะคะ
1: เขาชะลอแต่สำหรับเราเดี๋ยวหันมาทางคุณมาร์กนะคะที่ไม่ใช่เป็นคนนึกอยากจะชวนใครมาลงทุนมาพอเข้ามาสุดเฮ้ยมีปัญหาหยุดเดี๋ยวไม่ใช่คนแบบนั้นเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าเราเหมือนเป็นประเทศผีเข้าผีออกเราเชิญเข้ามาแล้วเขาตัดสินใจมาเป็นข่าวไปทั่วโลกอนาคตเราอาจจะดีก็ได้เพราะว่าอุตสาหกรรมเราไม่ดีเขาย้ายไปประเทศอื่นอันนี้เป็นความหวังอีกหนึ่งความหวังของประเทศชาติ
2: ไม่จริงขนาดนั้น
1: อ๋อเหรอ
2: ครับต้องเรียนฮะว่า Data Center เนี่ยเป็นเหมือนกับโครงสร้างพื้นฐาน
1: ค่ะ
2: นะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการที่ประเทศไทยเนี่ยหรือทุกประเทศเนี่ยต้องมีโอเคตั้งโรงไฟฟ้าใช่ไหมฮะแต่ถามว่าประเทศจะร่ำรวยได้จากการตั้งโรงไฟฟ้าอย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะแต่ประเทศจะร่ำรวยได้เนี่ยคือเอาไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าไปทำอย่างอื่นสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับก็คล้ายๆกันนะครับผมเป็นFacebook ก็ได้นะครับตัวอย่างนะครับผมเป็น Facebook เนี่ยผมมาตั้ง Data Center เนี่ยมันของมันจำเป็นต้องใช้นะครับแต่ถามว่า Facebook รวยจาก Data Center หรือเปล่าไม่ใช่นะครับ Facebook เอาพลังงานประมวลผลที่ได้จากData Center ใช่มั้ยครับไปสร้างแอป Facebook แล้วไปขายโฆษณาร่ำรวยใช่มั้ยฮะดังนั้นเนี่ย Data Center เนี่ยเป็นแค่พื้นฐานจริงๆนะครับแต่เวลาเราพูดกันเนี่ยฝ่ายที่สนับสนุน Data Center แบบค่อนข้างจะออกหน้าหน่อยเนี่ยเขาจะบอกว่านี่คือหัวรถจักรเศรษฐกิจอันใหม่ประเทศไทยสูญเสียอุตสาหกรรมแบบเดิมไปแล้วเราจะต้องหาอุตสาหกรรมใหม่มาทดแทน
1: ค่ะ
2: อันนั้นจริงแต่ว่า Data Center เนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่มันจะมาสร้างมูลค่าระดับแสนล้านตัวใหม่อันนั้นเนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะครับประเทศไทยมี Data Center ได้สำหรับการประมวลผลต่างๆนะครับเราใช้แอปธนาคารเราดูคลิปออนไลน์เราทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยอันเนี้ยอยู่บน Data Center แต่ตัวมูลค่าจริงๆเนี่ยมันไปอยู่อีกระดับนึงก็คือระดับของแอปพลิเคชัน
1: ค่ะนะครับอาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิชาการนะคะเราต้องเดินหน้ากับคำว่า Data Center แล้วรัฐบาลต้องเร่งทำอะไรคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ
3: ครับคืออันที่1คือว่าต้องให้คำนิยามก่อนเนา
1: ะ
3: ไอ้ Data Center เนี่ยมันคืออะไรนะมันคืออะไรนะมันเป็นไอ้โครงสร้างพื้นฐานอีกแบบนึงนะครับแล้วก็ในเมื่อมันมีผลกระทบต่อสิ่งล้อมแล้วก็ต้องจัดโซนนิ่งให้มันนะเวลาเขาจะมาอยู่บอกคุณต้องอยู่โซนนี้ต้องอยู่ที่นี่ไม่ใช่เขามาเลือกนะอันที่2ก็แล้วอย่างที่ผมเรียกคือต้องศึกษาศักยภาพการรองรับก่อนว่ามันพอมั้ยกรุงเทพฯเอาแค่ไหนและระยองชลบุรีเอาแค่ไหนนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปประกาศประเภทแล้วกันนะให้ทำรายงานผลกระทบสิ่งล้อมนะขนาดใหญ่นะทำ EA นะขนาดเล็กทำรายงานสิ่งล้อมเบื้องต้นน
1: ะ
3: มีมาตรการป้องกันลดผลกระทบก็ว่าไปแล้วก็ต้องรับฟังความเห็นประชาชนนะครับอีกอันก็คือว่าต้องแยกน้ำแยกไฟออกจากการใช้ของประชาชนนะครับอย่างในอเมริกาอเมซอนหรือว่า Google เนี่ยเขามาตั้งเนี่ยเขาบอกกันเขาจะทำฟาร์มโซลาร์เซลล์ด้วยซ้ำไปใช่ไหมเขาจะใช้ตรงนั้นเพราะงั้นเนี่ยพวกนี้อาจจะต้องติดไอโซลาร์ลูปหรืออะไรใช้ไฟของเขาก่อนด้วยนะครับก็ต้องมีเงื่อนไขให้เขานะครับแล้วก็จะต้องควบคุมเรื่องสิ่งแวดล้อมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันนะเรื่องเกาะความร้อนหรือว่าอุณหภูมินะฮะหรือว่าเรื่องมลพิษทางอากาศเวลาเดินเครื่องนะครับ แล้วก็เรื่องน้ำเสียเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์นะอย
1: ่
3: างเงี้ยนะครับก็ต้องมีมาตรการป้องกันเสียงอะไรพวกนี้นะป้องกันเสียงอะไรพวกนี้ทั้งหมดที่สำคัญคือต้องบอกด้วยว่าประชาชนจะได้อะไร
1: ประชาชนจะได้อะไร
3: จากการพัฒนาตรงน
1: ี้ไม่เห็นได้อะไรเลยใช่ไหมคะหรือไงคะ
3: ใช่ไหมคือการพัฒนามันต้องพัฒนาอย่างยั่งยืนน
1: ะ
3: ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังประชาชนต้องได้ด้วย
1: ค่ะสรุปแล้วก็อาจารย์คิดว่าเราควรจะต้องเป็นผู้กำหนดว่าเขาควรอยู่ตรงไหนและเราก็ต้องมีความพร้อมทั้งหมดใช่ไหมคะ
3: คือเขาไม่ผู้ร้ายนะเขามีสิทธิ์มาลงทุนนะแต่เราต้องเป็นคนกำหนดกติกา
1: ค่ะ
3: ต้องมีระเบียบจัดระเบียบให้ชัดเจน
1: ค่ะคุณมาร์คคุณมีอะไรไหมคะนิดหนึ่งเดือนได้อีกสักหนึ่งประเด็นที่คุณอยากพูดสั้นๆค่ะ
2: ครับก็จริงๆก็อยากจะเสริมอาจารย์นะฮะว่าถ้าเกิดเราไปดู Data Center ในต่างประเทศนะครับไปเซิร์ชในเว็บก็ได้นะฮะ Data Center แล้วก็ตามด้วยชื่อบริษัทอะไรก็ได้นะครับจะเห็นว่าภาพส่วนใหญ่ที่ออกมานะครับจะเป็น Data Center อยู่กลางทุ่งนะครับจะไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกเลยนะฮะว่าเขาก็จะเอา Data Center เนี่ยไปในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเยอะนะครับก็ผมก็คิดว่าแนวทางของประเทศไทยเนี่ยก็ควรจะคล้ายๆกันนะก็จริงๆก็เห็นด้วยกับอาจารย์ทั้งหมดก็คือเราควรจะเริ่มจากการวางแผนก่อนว่าควรจะมีพื้นที่ตรงไหนบ้างที่ตั้งได
1: ้
2: แล้วก็

0: เกิดการควบคุมง่ายแล้วก็ผลกระทบน้อยครับ
1: ค่ะยังไงเด้งก็มีความเชื่อมั่นนะคะอย่างน้อยที่สุดคนไทยมีคนเก่งเยอะค่ะประเด็นนี้คนเก่งในบ้านเราอีกไม่กี่วันก็น่าจะคลี่คลายกันนะคะเรายังมีความหวังค่ะว่าบ้านเราเต็มไปด้วยคนที่มีมันสมองและไม่ใช่เป็นปัญหาค่ะทุกอย่าง

0: าณสัก 800,000 คนได้รับผลกระทบเรื่องนี้และกปว.ก็ยังคงค้างจ่ายอีกตั้ง 50,000 ล้านบาทความจริงวันนี้เขาเดินทางกันไปนะคะ
1: ค่ะ
0: อยากจะเจอคุณเอกนิติใจจะขาดสุดท้ายไม่ได้เจอค่ะ
1: อ้าว
0: คลาดกันค่ะอยากจะไปยื่นหนังสือถึงแต่ท่านไม่มาวันนี้ก็เลยเฟลนิดหน่อยแล้วก็วันนี้หักหัวรถมาที่รายการสถานีประชาชนเดี๋ยวประมวลภาพให้ฟังสั้นๆนิดหนึ่งค
1: ่ะ
0: โอ้โหมากันเยอะนะคะเนี่ยมาด้วยความเดือดร้อนจริงๆค่ะต่างคนต่างมาค่ะประชาชน10กว่าคนในฐานะตัวแทนเจ้าหนี้ของบริษัทประกันภัยที่เลิกกิจการไปมีบริษัทเอเชียประกันภัยเดอะวันประกันภัยอาคเนย์ประกันภัยไทยประกันภัยและสินมั่นคงประกันภัยค่ะเขาไปรวมตัวกันที่หน้าห้องประชุมในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเพื่อรอยื่นหนังสือถึงคุณเอกนิติค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะที่มีการกำหนดว่าจะมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรปี2569คือที่ไปกันเขาบอกว่าอยากจะขอความชัดเจนจริงๆในการจัดหางบประมาณให้กับกองทุนประกันวินาศภัยหรือว่ากปว.เพื่อนำมาจ่ายหนี้แทนบริษัทประกันภัยที่เลิกกิจการไปก่อนหน้านี้เพราะว่าค้างจ่ายมาตั้งหลายปีแล้วแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายจริงๆค่ะที่คุณเอกนิติแจ้งยกเลิกการมาร่วมงานแบบกระทันหันเลยเพราะว่าติดภารกิจด่วนที่ท่านนายกมอบหมายให้แหมคลาดกันนะคะตัวแทนเจ้าหนี้จึงได้มีการพูดคุยแล้วก็ฝากหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีท่านผู้บริหารของสำนักงานคปภ.และกปว.ค่ะสรุปกันหน่อยคุณผู้ชมขายอดหนี้ตอนนี้ของ5บริษัทนะคะรวมกันเนี่ยมันมากเกือบ 50,000 ล้านบาทเจ้าหนี้เนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะ 800,000 คนค่ะหากรัฐบาลไม่จัดงบประมาณมาแก้ไขปัญหานี้นะคะไม่รู้ว่าชาตินี้จะได้เงินหรือไม่นี่ไม่ใช่คำพูดของหนูนะอาจารย์ขาแต่ว่าเจ้าหนี้เขาบอกว่าชาตินี้จะได้ตังหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะมูลหนี้มันสูงมีเงินเข้ามาที่จะให้พวกเขาเนี่ยเพียงแค่ปีละ 1,300 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งมันกระชิดริดเหลือเกินค่ะ
1: ทำยังไงอ่ะเจ้าหนี้ต้องเยอะยอดเงินก็ต้องเยอ
0: ะ
1: มองก็รู้แล้วไม่มีปัญญาจ่ายต้องหาทางจบรัฐบาลจะช่วยจบประเด็นนี้ยังไงแขกของเราคงจะมีคำตอบมั้ง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: สองท่านบนเวทีนะคะท่านแรกค่ะขวามือของหนูนะคะพี่ต้องแอดมินเพจประกันว่าไงค่ะพี่ต้องสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทางฝั่งของอาจารย์นะคะเป็นตัวแทนคนหนึ่งนะคะในฐานะเจ้าหนี้ประกันภัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค
1: ่ะคุณเอแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: คงไม่ใช่ชื่อเอหรอกเราก็เรียกไปงั้นนะตามสมมติอะไรเงี้ยนะคะคุณเอเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะทำประกันอะไรยังไงเล่าสิ
3: คือทำประกันโควิดของสินมั่นคงแล้วก็อาคเนย
1: ์ค่ะ
3: ค่ะก็ล้มทั้งสองอัน
1: ล้มทั้งสอง
3: บริษัทค่ะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะก็ไม่ได้อะไรรอมาประมาณ5ปีแล้วค่ะ5ปีก็ตอนแรกก็ไม่ได้ใส่ใจกับตรงนี้ก็รอให้เหมือนตามกระบวนการนะคะ
1: ค่ะ
3: แต่ว่ามัน5ปีแล้วค่ะ
1: 4 5ปี
3: รอมา5ปีแล้วค่ะ
1: 10ปีเค้าหมดอายุความเค้าจะรอ10
3: จะหมดอายุหนูด้วย
1: จะหมดอายุหนูด้วย
3: ค่ะ
1: ถามเบ้นนั่นถามตามตรงจากใจจริงนะคะไม่ได้ก็คือไม่ได้สมมติอันนี้คิดเองนะอยากจะทัวร์มาลงชนะแต่เบ้นก็อยากจะถามบอกว่าถ้ามันไม่มีเราก็ต้องเดินหน้าทำมาหากินเขาไม่มีให้เราคิดไงอ่ะ
3: ก็ไม่มีก็บอกมาเพราะว่าคือจริงๆแล้วเราก็ต้องทำมาหากินอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
3: ใช่
1: แต่ควรได้เพราะเราจ่ายเงินไป
3: เราควรจะได้มันเป็นส่วนสิทธิ์ที่เราต้องได้เพราะว่าเราซื้อประกันเนี่ยเราก็เสียตังค์ซื้อใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
3: เพราะฉะนั้นคือเราก็อยากได้รับความคุ้มครอง
1: เพราะว่าอันนี้คือสิทธิ์ที่เขาควรได้
3: ใช่ค่ะแล้วก็มันไม่ควรจะนานขนาดนี
1: ้อันนี้ยังเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เขายังกลับมายังฟื้นตัวได้แต่ถ้าเกิดวันนี้มันคือเรื่องของคำว่าอัคคีภัยสมมุติไม่ไปหมดแล้วรอ5ปี
3: นั่นแหละค่ะจะไปอยู่ที่ไหน
1: อันนี้แป้งคิดยังไงทีนี้อีกเรามานั่งวิเคราะห์กันนิดหนึ่งว่าตอนก่อนที่จะประกาศขายประกันโควิดซึ่งตอนนั้นเรียนก็ทราบเนาะร้านสะดวกซื้อก็ขายใครๆก็วิ่งไปซื้อกันใหญ่ด้วยความหวังว่าตัวเองป่วยเนี่ยอย่างน้อยจะต้องใช้เงินใช้ทองไม่รบกวนพ่อแม่งานการก็ไม่ได้ทำมันจะได้มีเงินก้อนนี้มาชดเชยแต่ในขณะเดียวกันพอโควิดเป็น

0: เยอะมากเขาคงไม่คาดคิดจ่ายไม่ไหวน้องแป้งคิดยังไง
1: เอาจริงๆตอนนั้นดูก็เป็นหนึ่งในคนที่ซื้อจ่
0: าย
1: แต่ในช่วงที่ซื้อไม่ได้ติดโควิดก็เลยไม่ได้มีการเคลมประกันภัยเพื่อนๆที่ร่วมงานด้วยกันก็ซื้อมันเป็นเหมือนการบริหารความเสี่ยงและเชื่อว่าพี่ๆหลายคน 800,000 คนที่ซื้อพอคิดว่าตัวเองก็จะไม่ติดแต่สุดท้ายมันมาติดมันเลยกลายเป็นความหวังไงคะอาจารย์คือเขามองว่าจ่ายเงินไปแล้วบริษัทก็รับเงินไปแล้วแล้วไหนจุดอยู่มันล้มซะงั้นแล้วเงินพวกเขาที่จ่ายไปมันไปอยู่ตรงไหนกันแน่พี่ต้องตอนนี้มันไม่ใช่เพียงแค่ประกันภัยโควิดแล้วล่ะค่ะคือมันลามไปถึงอัคคีภัยน้ำถ่วงน้ำท่วมบ้านพงบ้านพังไปขนาดนั้นเลย
2: จริงๆต้องบอกว่ามันลามมาอย่างนี้ตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าโควิดเป็นปฐมบทที่ทำให้เกิดวิกฤตแบบนี้เพราะว่าณวันนั้นต้องเข้าใจก่อนอย่างที่อาจารย์เข้าใจครับว่าการขายโควิดขายประกันโควิดเนี่ยบางครั้งบางบริษัทเองไม่ได้เต็มใจขายนะครับ
1: ค่ะ
2: แต่โดยการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐอยากจะให้มีประกันสักตัวนึงที่ประชาชนจะอุ่นใจเพราะฉะนั้นนโยบายภาครัฐแบบนี้ครับมันกำลังกลับมาอีกครั้งนึงนะครับอาจารย์แถวนี
0: ้คุณคิดว่ามันเป็นนโยบายภาครัฐเหรอ
2: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่แต่ละบริษัทหวังผลประโยชน์จะเอาเบี้ยซื้อประกันรีบไปขอรัฐบาลว่าประกันโควิดสุขภาพ
2: เราเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับอาจารย
1: ์ oh.
2: ที่ขายประกันโควิดก่อนใครอันนี้ข้อมูลอ้างอิงได้นะครับเราก็สามารถหาข้อมูลได้เพียงแต่ว่าณวันนั้นต้องเข้าใจว่ามีรัฐมนตรีท่านหนึ่งครับบอกว่าเป็นโควิดกระจอกก็เลยต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคน
0: ไทย
2: จำไม่ค่อยได้เหมือน
0: ใครพูด
2: นะฮะก็เลยสร้างความเชื่อมั่นว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆถ้าใครเป็นก็ทำประกันละกันเดี๋ยวถ้าเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยประกันจ่ายให
1: ้
2: ก็เลยคิดว่าเจอจ่ายจบแล้วทุกบริษัทก็ขายเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นสินค้าที่บริษัทคิดเองทำเองสินค้าน่าจะใกล้เคียงกันและไม่เหมือนกันแต่ทำไมมันกลับเหมือนกันล่ะครับนั่นแสดงว่าทึกทักว่าผมสมมติว่าอาจจะเป็นนโยบายของรัฐหรือไม่ขอความร่วมมือหรือไม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแต่ในขณะเดียวกันครับประชาชนก็มองว่าเอาล่ะฉันก็อยากกระจายความเสี่ยงและซื้อความเสี่ยงเหมือนที่แป้งทำซื้อครับทำครับมันก็เลยทำให้ความเสี่ยงเนี่ยมันไปกองอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวพอสุดท้ายครับหมดหน้าตักบริษัทที่ปิดตัวลงเนี่ยนะครับบนหน้าตักนะครับหลายหมื่นล้านนะครับเขากำลังขออนุญาตปิดบริษัท 60-70 ปีนะไม่ธรรมดานะครับจ่ายไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็ให้กองทุนประกันวินาศภัยเนี่ยเป็นผู้ชำระแทนเพราะในกฎหมายเขียนไว้ครับว่าความคุ้มครองเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคที่จะต้องรับคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้รับคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยก็ควรจะได้รับสิทธินั้นแต่สิทธินั้นครับมันกลายเป็นเงินก้อนโตที่รัฐแบกรับแต่รัฐไม่เดือดร้อนคนที่เดือดร้อนคือประชาชนครับตลอดระยะเวลาผ่านมา 4-5 ปีมีคนจากไปหลายราย
1: รอไม่ไหวมันนาน
2: รอยังไงครับมีคนหลายคน
0: แต่บางคนก็เครียด
2: เป็นสโตรกติดเตียง
0: เพราะความคิดมากอ
2: าจารย์ครับไอ้กระดาษที่คลิกคำทวงนี้เนี่ยเป็นเอกสารของราชการใช่ไหมครับออกโดยกปว.นะครับเอกสารราชการฉบับเนี้ยไปซื้อข้าวได้สักมื้อไหมครับไปซื้อยาได้สักห่อไหมครับเขาเป็นเจ้าหนี้รัฐนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหนี้รัฐแต่รัฐกับมีเงิน 15,000 ล้านไปซื้ออะไรนะครับ
1: ประกันภัยพิบัติ
2: มันกำลังแยกกลไกอะไรไหมครับเราจะเอนจอยกับลูกหนี้เราไหมครับที่สามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้กินหรูอยู่แพงได้แต่เงินไม่จ่ายหนี้
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ไหมว่ารอให้ 15,000 ล้านเซ็นอนุมัติไปเสร็จบริษัทประกันเหล่านี้ก็อาจจะฟื้นคืนชีพแล้วก็อาจจะมาจ่ายเราหรือเปล่า
2: บริษัทมันล้มไปแล้วครับอาจารย
0: ์
2: แต่ไอ้ 15,000 ล้าน
0: กองทุน
2: ใช่ครับกองทุนได้ครับได้มา75ล้านบาทเท่านั้นจ
0: ่
2: าย 15,000 ล้านมีหนี้เท่าไหร่นะฮะเป็น
1: 1,300 เอ้ยไม่ใช่ใช่มีหนี
2: ้ประมาณ 80,000 ล้าน
1: ฮะ80,000
2: 80,000 ครับแต่เคลียร์แล้วนะวันนี้เนี่ยเจ้าหนี้หลายคนได้รับ SMS ว่าปิดเรื่องแล้วปฏิเสธการจ่ายแล้วนะครับมีครับก็อาจจะลดเหลือสัก 50,000 ล้านแต่ 50,000 ล้านเนี่ยก็ยังเป็นตัวเลขที่คง
0: แปลว่าอะไรครับปิดเรื่องและปฏิเสธการจ่าย
2: ในกรณีที่บริษัทปิดตัวลงนะครับอาจารย
0: ์
2: ณวันที่ปิดตัวลงกรมธรรม์จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
1: ค่ะ
2: เพราะคู่สัญญาไม่อยู่เพราะฉะนั้นคนที่ถือกรมธรรม์อยู่แล้วยังไม่ขาดอายุเนี่ยexpire นะครับไม่รับคุ้มครองนะครับแต่ดันไปติดเชื้อโรคหลังวันนั้นรถชนไฟไหม้หลังที่ถูกปิดกิจการไปแล้วเขาไม่ทราบเลยครับ เขาก็เลยมาขอการชดเชยรถต้องซ่อมต้องเอาไปซ่อมบ้านไฟไหม้ต้องซ่อมบ้าน
0: ทีนี้แล้วก็อีนุงตุงนังไปหมด
2: ใช่ครับวันนี้มีรถหลายคันจอดอยู่อู่นะครับ5ปีแล้วยังไม่ได้ซ่อม
1: พี่ต้องกำลังกระสือลึกๆข้างในว่าความจริงแล้วประกันภัยเจอจ่ายจบมันไม่ควรออกมาขายตั้งแต่แรกมันควรถูกควบคุมและสั่งเบรกโดยรัฐบาลว่าคุณอย่าเพิ่งจ่ายเพราะถ้าหากคนติดกันเยอะรัฐจะเป็นหนี้สูง
2: คำถามง่ายๆครับถ้ารัฐใส่ใจในการควบคุมดูแล
1: ตั้งแต่วันนั้น
2: ตั้งแต่วันนั้นทำไมไม่ตั้งเพดานว่าบริษัท A ขายได้เท่าไหร่ทุนประกันสูงสุดได้เท่าไหร่ทำไมไม่ทำ
1: ตอนนี้ซื้อไม่อัน
0: เรียนคิดอย่างนี้ค่ะ
2: แทงไม่อัน
0: อันนี้มุมของน้องแป้งว่าเราพิธีกรต่างออกความเห็นกันได้ด้วยคุณก็ลองฟังนะคุณเอฉันคิดว่าหน้าสิวหน้าขวานในช่วงวิกฤตโรคภัยไข้เจ็บกำลังระบาดความเป็นความตายทุกลมหายใจรัฐบาลเองจะรับผิดชอบทั้งหมดนะวันนั้นคงไม่รอดเพราะยังประเมินไม่ได้เงินก็ไม่ได้มีในช่วงนั้นหรือเปล่าบริษัทประกันรับกันไปก่อนแล้วประเดี๋ยวก็คิดว่ายังไงก็คงจะช่วยกันได้อันนี้เรนคิดไปเองนะอาจจะผิดหมดเลยก็ได้คุณผู้ชมเขาอย่ามาโทษอย่าโกรธเรนนะคะถ้าพอถึงเวลาเสร็จปรากฏว่ามันก็เกินบริษัทประกันจะรับผิดชอบเรนถามคำถามเดียวเท่านั้นค่ะความรับผิดชอบก็ควรจะไปตกอยู่กับบริษัทประกันหรือเปล่าเนื่องจากบริษัทประกันก็เป็นแค่หนึ่งอุปกรณ์ของภาครัฐไหมรัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบต่อความเดือดร้อนของประชาชนทั้งหมดกลุ่มนี้หรือเปล่าเรนถาม
2: ถูกต้องครับอาจารย์แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยตอนที่มีวิกฤตและการจ่ายเคลมนะครับทุกบริษัทกรมการเนี่ยมีสินไหมกว่าแสนล้านนะครับที่จ่ายออกในระบบจ่ายไปแล้วนะครับไม่ใช่ไม่จ่ายรวมถึงบริษัทที่ปิดตัวลงด้วยน
0: ะ
2: จ่ายหลักหมื่นล้านนะครับเพียงแต่ว่ามันมีหนี้ส่วนที่เหลือที่จ่ายไม่ได้จริงๆบริษัทก็หมดตังค์แล้วระดมทุนก็ไม่ได้ก็ต้องจำใจที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่เหลือไม่ได้เยอะนะครับแต่ไอ้แปดหมื่นล้านนี่มีเยอะนะมันก็มาที่กองทุนที่ควรจะมีแต่บังเอิญอย่างที่บอกครับกองทุนไม่มีตังค์มากพอที่จะชำระ
0: มันได้นิดเดียวเองอ่ะ
1: 1,300 ล้านต่อปี
0: แต่มันอยู่ไม่ได
2: ้รายได้ของกองทุนไม่ใช่แค่จากเงินสมทบนะครับ
0: อ้าว
2: มันมีเงินอาจจะออกบอนด์ก็ได้พันธบัตรรัฐบาลก็ได้มาช่วยเขาด้วยก็ได้นะครับหรือจะง่ายสุดเลยก็ได้ครับตามมาตรา80วงเล็บ11อ่ะคือเงินสนับสนุนจากภาครัฐรัฐสามารถให้เงินสนับสนุนจากกับกปวได้นะครับเพราะการที่เราทำประกันครับอาจารย์ทำประกันบ้านประกันรถอ่ะอาจารย์ต้องมั่นใจว่าถ้าวันหนึ่งบริษัทเจ๊งขึ้นมารัฐบาลผู้ออกใบอนุญาต
0: ให้กับบริษัทประกัน
2: และเป็นผู้อนุญาตให้ขายก็ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
1: เดี๋ยวต้องมาขยายความกันต่อคำว่าร่วมรับผิดชอบนี้แล้วปล่อยให้ประชาชนรอยาวนานหลายปีมันต้องคิดดอกเบี้ยไหมหรือมันควรจะต้องเป็นรูปแบบไหนกันต่อใครที่เป็นเจ้าหนี้อยู่นะเวลานี้นะคะ 800,000 คนคุณดูอยู่คอมเมนต์เข้ามาเลยค่ะผ่านทางช่องทางออนไลน์3ช่องทางเท่านั้น Facebook YouTube และ TikTok ส่วนทางหน้าจอทีวีเดี๋ยวหมดเวลาตรงนี้ก่อนค่ะ
0: ค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันอรศินีอมรโมลีค่ะตำรวจจับชาวสิงคโปร์หลบหนีคดีอยู่ในไทย3ปีพบสารประกอบระเบิดและใบสั่งซื้อสารพิษเป็นจำนวนมากโดยอ้างว่าเตรียมไว้สำหรับทำร้ายตัวเองแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อและจะขยายผลต่อจับกุมนายโจเอลอองเซิงยงอายุ40ปีชาวสิงคโปร์ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางแคกรุงเทพมหานครพร้อมกับไอซ์3กรัมอุปกรณ์เสพยาจำนวนมากเงินสด 200,000 บาทและโทรศัพท์มือถือ2เครื่องซึ่งพบหลักฐานการสั่งซื้อสารพิษมูลค่า 18,000 บาทสารเคมีประกอบวัตถุระเบิดสารอันตรายดินประสิวครึ่งกิโลกรัมโซเดียมเมตาไบซัลไฟสารละลายแอมโมเนียกรดไนตริกบอแร็กและอุปกรณ์จุดชนวน2ชิ้นซึ่งจะตรวจเตรียมว่าอ้างว่าเตรียมไว้สำหรับปลิดชีพตัวเองจากการประสานข้อมูลกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดกลางสิงคโปร์พบว่านายโจเอลเป็นอาชญากรระดับเฝ้าระวังที่มีหมายจับติดตัวในประเทศสิงคโปร์โดยแฝงตัวเข้ามาศึกษาในประเทศไทยเกือบ3ปีในคราบนักศึกษาและขณะนั้นยังไม่มีชื่อในอินเตอร์โพลตำรวจได้แกะรอยมานานกว่า3เดือนซึ่งการสืบสวนยังพบหลักฐานสั่งซื้อสารพิษชนิดรุนแรงและยาที่ใช้การุญฆาตสัตว์จากดาร์กเว็บเบื้องต้นแจ้งข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดและเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดในส่วนข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมวัตถุระเบิดและการสั่งสารอันตรายอยู่ระหว่างการสอบสวนเลขาธิการนายกรัฐมนตรียอมรับว่าได้เลื่อนกำหนดการกระชับความสัมพันธ์กับพรรคร่วมรัฐบาลในวันที่6กันยายนนี้ออกไปก่อนนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีติดภารกิจแต่โฆษกรัฐบาลชวนติดตามรายการใหม่คุยกับครม.อนุทินเริ่มในวันเสาร์นี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:05 นเริ่มวันที่5กันยายนนี้โดยรายการเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรมีเป้าหมายอย่างไรและจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจากผู้กำหนดและรับผิดชอบนโยบายโดยตรงเพราะนอกจากการรับรู้ว่านโยบายคืออะไรแล้วสิ่งสำคัญคือประชาชนควรได้ทราบถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของรัฐบาลขณะที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่าจากกำหนดการเดิมในวันที่6กันยายนนี้ที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้นัดหมายรัฐมนตรีและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลร่วมรับประทานอาหารณบ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีเบื้องต้นได้เลื่อนกำหนดการดังกล่าวออกไปก่อนเนื่องจากในสัปดาห์หน้านายรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญส่วนจะจัดงานดังกล่าวเมื่อไหร่นั้นนายรัฐมนตรีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งราคายางก้อนที่ขยับขึ้นแต่กิโลกรัมละ40บาททำให้ชาวสวนยางพาราบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสุรินทร์เร่งกรีดยางและเก็บยางขายค่ะเพราะกังวลว่ามิจฉาชีพจะฉวยโอกาสนี้เข้ามาขโมยยางชาวสวนยางพาราในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเร่งนำผลผลิตยางก้อนถ้วยส่งลานรับซื้อยางในพื้นที่บ้านไทยสมบูรณ์ตำบลบ้านชกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์หลังจากราคายางพาราขยับขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ40ถึง41บาทบรรยากาศการซื้อขายคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าชาวสวนยางพาราบอกว่านอกจากราคาที่ดีขึ้นก็ยังมีข้อกังวลว่าอาจจะมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสเข้ามาตระเวนขโมยยางพาราตามหมู่บ้านและสวนยางทำให้หลายคนไม่กล้าเก็บยางไว้เป็นเวลานานเลือกที่จะเร่งเก็บผลผลิตออกมาขายทันทีเมื่อมีโอกาสขณะที่ถนนทางเข้าลานรับซื้อยางมีรถของเกษตรกรต่อแถวยาวเกือบร้อยคันเพื่อนำยางพารามาขายพร้อมกับสะท้อนความต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาให้เกิดความชัดเจนและได้ข้อยุติโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและประกอบอาชีพได้อีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคค่ะและคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งในทันข่าว16นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้าน ปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับคนสู้โรคเดลี่กันอีกครั้งช่วงฤดูฝนแบบนี้นอกจากอากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วยังเป็นช่วงที่โรคติดต่อหลายชนิดแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรงเต็มที่คุณพ่อคุณแม่จึงต้องคอยสังเกตอาการและดูแลกันมากเป็นพิเศษวันนี้เราจะชวนทุกครอบครัวมาทำความรู้จักกับโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนวิธีเฝ้าระวังสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้ามรวมถึงความสำคัญของวัคซีนที่แม้อาจไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ทั้งหมดแต่มีส่วนช่วยลดโอกาสเกิดอาการรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงพบกับคำแนะนำจากนายแพทย์สุรพงษ์ลีโทชวลิตกุมารเวชอายุรกรรมเด็กในหัวข้อเกราะป้องกันโรคร้ายของลูกหลานไปพร้อมกันค่ะ
1: ช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆโรคที่มาตามฤดูกาลหลายโรคมากเลยใช่ไหมคะคุณหมอมีโรคอะไรบ้างคะ
2: คือปัจจุบันเนี้ยนะครับโรคที่มาหาหมอในช่วงฤดูกาลนี้นะครับก็คือเด็กเปิดเทอมแล้วก็ช่วงหน้าฝนเนี่ยหลักๆเราก็จะมีไข้หวัดใหญ่นะครับผมแล้วก็โควิดนะครับโควิดกลับมาอีกแล้วนะครับกลับมาเต็มๆเล
1: ย
2: แล้วก็มือเท้าปากนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ RSV นี่ก็เยอะมากนะครับแล้วก็อีกโรคหนึ่งคือไข้เลือดออกนะครับซึ่งหน้าฝนเนี่ยระบาดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผม
1: คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายว่ายังไงบ้างคะป่วยเป็นประจำใช่ไหมคะพบป่วยบ่อยคุณแม่บอกว่าอ้าวมาอีกแล้วเหรอเป็นประจำเลยค่ะเริ่มจะชินแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ชินได้หรือเปล่าคะคุณหมอหรือว่าเราต้องเตรียมตัวป้องกันตลอดทุกปี
2: คือความจริงแล้วว่าสิ่งที่เราควรจะเตรียมตัวก็คือป้องกันนะครับผมเนื่องจากว่าโรคบางโรคเนี่ยอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันก็ระบาดทุกปีก็จริงนะครับผมแต่ว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์รุนแรงได้นะครับแล้วก็เรื่อง RSV เนี่ยถ้าเกิดว่าเคยทราบไหมครับว่าถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เป็น RSV เนี่ยจะเหมือนกับไข้หวัดธรรมดาเลยแต่เมื่อเราเอาไปติดน้องตอนน้องอายุต่ำกว่า2ปีเนี่ยมีโอกาสปอดอักเสบปอดบวมได้ค่อนข้างจะเยอ
1: ะ
2: แล้วน้องจะนอนโรงพยาบาลนานมากนะครับ
1: แสดงว่าสามารถติดจากผู้ใหญ่ในบ้านอย่างพวกเรานี่แหละออกมาข้างนอกกลับเข้าไปในบ้านเป็นพาหะ
2: ใช่ครับ
1: นำโรคไปติดเด็กๆได้
2: เพราะว่ามีหลายๆบ้านนะครับที่มาปรึกษาผมว่าเอ๊ะเขาไม่ได้พาน้องออกจากบ้านเลยแต่ว่าเขาออกไปซื้อของนอกบ้านหรือว่าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ดังนั้นเนี่ยเชื้อมันอาจจะติดตามเสื้อผ้ามาได้นะครับ
1: แล้วน้องก็ป่วยได้ยังไงอยู่แต่บ้าน
2: คือโดยทั่วไปเราก็คือพอเวลาที่เราออกนอกบ้านนะครับแล้วเราไปสัมผัสเชื้อแล้วมาอุ้มน้องเลยโดยที่เราไม่ได้ล้างมือหรือเปลี่ยนชุดนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเชื้อมันอาจจะติดตามเสื้อผ้ามาได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยพอเวลาน้องสัมผัสหรือว่าน้องหายใจเข้าไปเนี่ยน้องมีโอกาสติดเชื้อได้เช่นกันนะครับ
1: แล้วถ้าอย่างเด็กเล็กๆที่เข้าโรงเรียนแล้วค่ะไปติดมาจากโรงเรียนวันนี้เรามีวัยเก่าเยอะซะด้วยมาติดวัยเก่าได้ไหมคะคุณหมอ
2: เคยทราบไหมครับว่าในเด็กอะครับผมปริมาณเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียจะเยอะมากดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ที่เข้าไปสัมผัสเนี่ยมีโอกาสติดทุกรายเลยครับผม
1: โอ้แล้วอาการจะรุนแรงไหมคะ
2: คือมันขึ้นอยู่กับโรคนะครับเนื่องจากว่าเราผ่านเชื้อกันมาเยอะมากแล้วนะครับเราติดเชื้อกันมาบ่อยละดังนั้นเนี่ยบางโรค ก็จะรุนแรงบางโรค ก็จะไม่รุนแรงอย่างที่หมอบอกอะครับว่า RSV อะในเดนถ้าเกิดว่าในผู้ใหญ่อาจจะไม่รุนแรงแต่ว่าถ้าเกิดว่าในผู้สูงอายุอ่ะมีโอกาสรุนแรงได้นะครับดังนั้นอ่ะเขาถึงให้ฉีดวัคซีน RSV ตอนผู้สูงอายุอีกทีนึง
1: นี่ไงถึงเป็นที่มาของกิจกรรมวันนี้ว่าถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีเราต้องสุขภาพดีทั้งครอบครัวนะคะยกครอบครัวไปเลยนะคะวันนี้สร้างเกราะป้องกันกันทั้งครอบครัวค่ะคุณหมอคะอยากถามก่อนเลยว่าเราจะสังเกตอาการของลูกหลานของเราได้ยังไงบ้างคะว่าตอนนี้ติดเชื้อไวรัสมาหรือเปล่ามีไข้หรือเปล่าหรือว่ามีอาการอะไรที่น่าเป็นห่วงที่เป็นโรคตามฤดูกาลมาบ้าง
2: คือโรคตามฤดูกาลเดี๋ยวนี้นะครับก็คือไข้หวัดใหญ่อันดับแรกคือไข้หวัดใหญ่หมอจะอธิบายว่า1ก็คือว่าจะมีไข้นะครับสูงประมาณ 3-5 วันนะครับผมแล้วก็จะมีไอจะมีน้ำมูกร่วมด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตัวนี้เนี่ยไข้หวัดใหญ่ปัจจุบันนี้มียารักษานะครับถ้าเกิดว่ากินยาเนี่ยไข้จะลงไวกว่านะครับผม2คือ RSV เนี่ย RSV น้องจะมีไข้สูงราวๆสัก7วันเลยนะครับแล้วก็ไอประมาณ14วันซึ่งถ้าเกิดว่าน้องติด RSV ในเด็กเล็กๆเนี่ยมีโอกาสที่ หลอดลมอักเสบถึงขนาดเข้า ICU ได้ค่อนข้างจะเยอะ
1: อาการรุนแรง
2: อาการรุนแรงพอสมควรแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่ามันจะทิ้งความไวของหลอดลมในลักษณะคือถ้าเกิดว่าเป็นหวัดนิดหน่อยเนี่ยมีโอกาสที่จะหอบเหนื่อยแล้วไอเยอะมากขึ้นนะครับทิ้งรอยโรคไว้ประมาณสัก 3-6 เดือนเลยนะครับผมแล้วก็อีกโรคนึงคือโควิดตอนนี้เนี่ยคือความรุนแรงน้อยลงในปีนี้นะครับก็คือจะไข้สูงประมาณ1วันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีในเด็กบางรายอ่ะที่เขาไม่เคยเป็นโรคโควิดมาเลยก็อาจจะมีอาการรุนแรงถึงลงปอดได้อยู่เหมือนกันนะครับผมเนาะแล้วก็ส่วนไข้เลือดออกเนี่ยจะเป็นลักษณะคือไข้สูงลอยเลยประมาณ4วันแล้วพอไข้ลงปุ๊บอาจจะมีจุดจ้ำเลือดตามตัวหรือว่าน้องอาจจะซึมลงหรือว่ามีอาการช็อกได้นะครับสิ่งนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับผมอีกเรื่องนึงคือมือเท้าปากเนี่ยมือเท้าปากตอนนี้ระบาดหนักมากเลยครับผม
1: ติดกันง่าย
2: ติดง่ายมากเลยคือแค่เอามือไปสัมผัสตุ่มหนองหรือว่าเชื้อเนี่ยก็มีโอกาสติดได้สูงนะครับผมดังนั้นเนี่ยเน้นเรื่องการล้างมือบ่อยๆจะดีกว่า
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: อย่างมือเท้าปากเนี่ยเชื้อโรคเขาเนี่ยล้างมือต้องล้างด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์คะ
2: แอลกอฮอล์เดี๋ยวนี้เอาไม่อยู่นะครับตามงานวิจัยหลายๆงานวิจัยเนี่ยพบว่าแอลกอฮอล์เนี่ยไม่สามารถฆ่าเชื้อมือเท้าปากได้ดังนั้นต้องใช้ล้างมือด้วยสบู่ประมาณ20วินาทีนะครับแล้วก็ต้องล้างมือด้วยวิธีที่ถูกต้องด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ทั่วไปล่ะคะแอลกอฮอล์ยังพอได้
2: ไข้หวัดใหญ่ทั่วไปแอลกอฮอล์ยังพอได้อยู่ครับ
1: โควิดแอลกอฮอล์ก็ยังได้
2: ก็ยังได้อยู่ครับ
1: ตอนนี้มีอีก1เชื้อที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเหมือนกันนะคะ HMPV
2: คือ HMPV เนี่ยเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดไข้หวัดนะครับผมก็อาการจะคล้ายๆกับ RSV แต่ว่าไข้จะไม่สูงเท่านะครับจะเฉลี่ยแล้วไข้จะประมาณ5วันแต่ว่ามันทำให้หลอดลมอักเสบได้เยอะเหมือนกันนะครับผม
1: ต้องบอกว่าเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะคุณหมอท้อแล้วนะใครมีลูกมีหลานก็คือโอ้ยเวลาเด็กป่วยขึ้นมาแต่ละครั้งนี่ร้องไห้คุณพ่อคุณแม่แทบจะขาดใจ
2: ใช่ครับนะคะ
1: ถ้ามีอาการไข้สูงแบบนี้หลายคนแบบว่าจะดูแลได้ยังไงบ้างคะต้องเช็ดตัวไหมต้องห่มผ้าไหมหรือว่าต้องให้กินยาปฏิชีวนะไหมคะคุณหมอ
2: การดูแลของเด็กนะคะผมอย่างแรกก็คือถ้าเกิดเด็กมีไข้สูงให้กินยาลดไข้เช็ดตัวลดไข้บ่อยๆนะคะผมส่วนยาฆ่าเชื้อเนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆครั้งที่ไปร้านขายยาเขาอาจจะจ่ายยาฆ่าเชื้อให้แต่ถามว่ายาฆ่าเชื้อจำเป็นสำหรับหวัดทุกชนิดไหมไม่ได้จำเป็นเพราะว่าไวรัสบางตัวก็เป็นเองหายเองได้นะครับผมแล้วก็ไวรัสบางตัวเนี่ยอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันต้องใช้ยารักษาโดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อโดยเฉพาะนะครับแต่ว่ายาแก้อักเสบที่จ่ายตามนั้นคือยาส่วนใหญ่เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับผม
1: ยาของผู้ใหญ่กับยาของเด็กต้องบอกว่าไม่ใช่ยาตัวเดียวก
2: ัน ใช่ครับไม่ใช่ยาตัวเดียวกันแล้วยาบางอย่างปลอดภัยกับผู้ใหญ่แต่ว่าก็ไม่ได้ปลอดภัยกับเด็กนะครับผม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการนะคะปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้เช็ดตัวบ่อย
2: ๆแล้วก็หลายๆบ้านบอกว่าห่มผ้าหนาๆจะช่วยลดไข้อันนี้จะยิ่งทำให้ไข้ขึ้นมากขึ้นนะคร
1: ับ ใช้ไม่ได้นะเห็นว่ามีอาการบางคนแบบมีอาการหนาวสั่นอย่างนี้กลัวว่าบุตรหลานจะหนาวหรือเปล่าก็ห่มผ้าให
2: ้ต้องรีบกินยาลดไข้เช็ดตัวลดไข้ไว้ก่อนนะครับผม
1: ไข้สูงแบบไหนที่จะต้องรีบมาพบแพทย์คะ
2: คือไข้สูงเนี่ยนะครับผมเราก็อาจจะกินยาลดไข้เช็ดตัวลดไข้ได้ประมาณสัก 2-3 วันนะครับผมดูอาการที่บ้านก่อนก็ได้ยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าไข้สูงแล้วน้องดูกินได้น้อยซึมลงอันนี้เนี่ยต้องรีบมาโรงพยาบาลทันทีนะครับหรือว่ามีอาการไอเยอะขึ้นหอบเหนื่อยเยอะขึ้นก็อันนี้ก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลนะครับผมอีกอาการนึงที่ต้องมารีบมาโรงพยาบาลเลยก็คืออาการชักนะครับผมเพราะว่าในเด็กต่ำกว่า5ปีเนี่ยมีโอกาสชักได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับผม
1: อย่าปล่อยให้มีอาการดีกว่าจริงๆมีบางโรคเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันได้ใช่ไหมคะมีอะไรที่ป้องกันได้บ้างคะ
2: คือตอนนี้เนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีวัคซีนป้องกันนะครับผมถามว่าจำเป็นไหมเนื่องจากว่าบางคนก็บ่นว่าได้ฉีดไปก็ยังติดอยู่ดีแต่ว่าไข้หวัดใหญ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์รุนแรงได้ในปีนั้นๆ นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนปีละ2ครั้งนะครับก็คือเป็น Northern Strain กับ Southern Strain ซึ่งมันจะเปลี่ยนประมาณเดือนเมษากับเดือนตุลานะครับผม
1: หมายความว่าถ้าใครฉีดไปในช่วงก่อนเดือนเมษานะคะก็ยังไม่ต้อง
2: ครับผม
1: ยังไม่ต้องฉีดไปจนถึงช่วงตุลาอาจจะฉีดอีกทีนึงก็คือหลังตุลาไปจนถึงก่อนเมษาปีหน้าก
2: ็
1: จะเป็นช่วงเดียวกัน
2: ใช่
1: ไหมคะอันนี้เป็นความรู้เพราะว่าหลายคนบอกว่าฉีดช่วงปลายปีอ่ะพอกลางๆปีต้องฉีดใหม่ไหมนะมีคำถาม
2: โดยทั่วไปแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าตามงานวิจัยจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันเป็นการคาดการณ์ของอนามัยโลกนะครับผมก็คือเปลี่ยนสายพันธุ์ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยตามงานวิจัยล่าสุดหลังๆเนี่ยจะพบว่าภูมิคุ้มกันจะตกประมาณ6เดือนซึ่งอาจจะต้องฉีดปีละ2ครั้งแล้วนะครับผม
1: อันนี้ไข้หวัดใหญ่นะคะ
2: ครับผม
1: ฉีดได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะคุณหมอ
2: ไข้หวัดใหญ่ฉีดได้ตั้งเด็กแต่เด็กอายุ6เดือนขึ้นไปนะครับผมแล้วก็วัคซีนตัวที่2อ่ะก็คือวัคซีนมือเท้าปากนะครับวัคซีนมือเท้าปากเนี่ยถามว่าจำเป็นไหมคือมือเท้าปากเนี่ยก็คือเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับผมที่เป็นเองหายเองได้ก็จริงแต่ว่าวัคซีนมือเท้าปากเนี่ยมันจะเป็นเชื้อเอนเทโรไวรัส71ซึ่งอันนี้เป็นเชื้อที่หมอเด็กกลัวมากที่สุดเพราะว่า1ก็คือว่ามันอันตรายขนาดขึ้นสมองแล้วก็ลงปอดได้ค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเนี่ยก็ให้เฝ้าระวังนิดนึงถามว่าวัคซีนมือเท้าปากเนี่ยมันป้องกันมือเท้าปากสายพันธุ์รุนแรงได้แต่ว่าป้องกันมือเท้าปากทั้งหมดได้ประมาณ 10-30% นะคะผมเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแนะนำได้ก็แนะนำให้ฉีดเพราะว่าหมอเด็กกลัวตัวนี้มากที่สุดนะคะผมเน
1: า
2: ะวัคซีนตัวที่3ที่เราแนะนำกันจริงๆก็คือตัว IPD ซึ่งตอนต้นปีเราได้ยินกันไหมครับเรื่องที่ว่าหมอกุมารแพทย์ส่วนใหญ่จะพยายามไฟกับสปสช.ครับผมอันนั้นอ่ะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีโปรแกรมว่าจะฉีดฟรีแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้รับทุกคนนะครับผม
1: เหมือนมีการฉีดฟรีเป็นบางพื้นที่ตามนโยบายนะคะเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมา
2: ใช่ครับแล้วก็ถามว่าตัวนี้เนี่ยอันตรายไหมคือเชื้อตัวนี้เป็นเชื้ออันดับหนึ่งของเจ็บคอในผู้ใหญ่นะครับแต่พอเอาไปติดเด็กต่อม5ปีมีโอกาสปอดอักเสบปอดบวมได้ค่อนข้างเยอะนะครับผม
1: เสียชีวิตได้เลยไหมคะคุณหมอ
2: ก็มีโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูงเหมือนกันซึ่งต่างประเทศเขาก็เลยกลายเป็นวัคซีนหลัก
1: ค่ะจริงๆประเทศไทยเองก็ต้องเป็นวัคซีนพื้นฐานแล้วนะเพราะว่าเป็นวัคซีนที่เรียกว่าเราคาดการไว้ได้อยู่แล้วว่าเด็กส่วนใหญ่ติดนะคะมีอุบัติการแล้วก็การลงทุนในเรื่องของการป้องกันเนี่ยน้อยกว่าการรักษาด้วยซ้ำไป
2: แล้วอีกตัวหนึ่งที่วัคซีนที่มาแรงตอนช่วงนี้ซึ่งระบาดตอนช่วงนี้เหมือนกันก็คือไข้เลือดออกนะครับผมไข้เลือดออกเนี่ยฉีด2เข็มมาปัจจุบันนี้เนี่ยเขามีงานวิจัยว่าป้องกันได้ประมาณ 7-10 ปีนะครับผมเนาะก็ฉีดแค่2เข็มเท่านั้นอ่ะแล้วก็ลดความรุนแรงได้เยอะแล้วก็ลดการติดได้เยอะมากนะครับผม
1: จะเห็นว่าวัคซีนบางวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนทางเลือกนะคะซึ่งต้องประเมินตามความรุนแรงซึ่งถ้าถามคุณหมอก็บอกว่าถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นเด็กเล็กมีโรคประจำตัวนะคะก็เป็นการป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
2: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีวัคซีนอีกตัวหนึ่งก็คือ RSV RSV นี่มันเป็นลักษณะคือไม่ใช่วัคซีนนะครับมันเป็นภูมิคุ้มกันแบบฉีดถามว่าถ้าเกิดว่าในเด็กต่ำกว่า2ปีเนี่ยเขายังแนะนำให้ฉีดอยู่นะครับผมเพราะว่ามันจะลดการนอนโรงพยาบาลและลดความรุนแรงได้ค่อนข้างเยอะนะครับผม
1: ในผู้สูงอายุที่อายุสูงกว่า60ปีก็แนะนำให้ฉีดเหมือนกัน
2: ก็แนะนำให้ฉีดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิน60ปีเนี่ยมันเป็นวัคซีนแต่ว่าถ้าเกิดว่าในเด็กต่ำกว่า2ปีเนี่ยยังเป็นภูมิคุ้มกันแบบฉีดอยู
1: ่พอคุณหมอพูดถึงภูมิคุ้มกันขึ้นมาผู้ปกครองบางท่านบอกว่าปล่อยให้ติดไปเลยเพราะติดโรคแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองอันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมคะ
2: อันนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ค่อยถูกต้องนะครับเพราะว่าเชื้อบางเชื้อเนี่ยมันถ้าเกิดว่าปล่อยให้ติดเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูงแล้วก็มีโอกาสที่ความรุนแรงของโรคจะค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นที่บอกว่าเป็นภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติเนี่ยอันนี้เนี่ยผมว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าที่ควรนะครับ
1: ค่ะใครมีคำถามนะคะเกี่ยวกับโรคที่เราสงสัยว่าจะเกิดกับลูกหลานหรือเปล่าหรือว่าการฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุในบ้านที่อาจจะต้องป้องกันตัวเองด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากับเราเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้กังวลมากนักเพราะว่าอาการไม่ได้รุนแรงแต่ว่าถ้าในบ้านมีเด็กเล็กแล้วเราบังเอิญไปติดแล้วไปติดในเด็กเล็กค่ะก็อาการรุนแรงอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เราก็เลยต้องมีสุขภาพดีกันไปทั้งครอบครัวนะคะใครมีคำถามสามารถยกมือถามได้นะคะนี่มีคำถามค่ะคุณหมอ
2: ครับผม
3: วัคซีนงูสวัดนะคะ
2: อ๋อครับ
3: คือเคยฉีดเมื่อ3ปีมาแล้ว
2: ครับผม
3: ปัจจุบันมันมีตัวใหม่หรืออะไรต้องฉีดอีกไหมคะ
2: คือความจริงแล้ววัคซีนงูสวัดไม่มีตัวใหม่นะครับผม3ปีที่แล้วก็ยังเป็นตัวนี้อยู่นะครับผม
1: วัคซีนงูสวัดใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: ถ้าเป็นในผู้ใหญ่
2: คือวัคซีนงูสวัดเนี่ยส่วนใหญ่จะฉีดในผู้ใหญ่นะครับผมเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเนี่ยมันจะเป็นวัคซีนอีสุกอีใส
1: ใช่ไหมคะมันคือโรคอีสุกอีใสในเด็กแต่ว่าถ้าเกิดในผู้ใหญ่
2: มันเป็นเชื้อเดียวกันนะครับผม
3: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วความรุนแรงนะเหมือนความรุนแรงจะแตกต่างกันอยู
2: ่คือถ้าเกิดว่าในเด็กนะครับผมว่าเรามีวัคซีนตัวอีสุกอีใสถามว่าอีสุกอีใสในเด็กเนี่ยมันจะป้องกันก็คือว่า1คือแผลเป็นมันจะน้อยนะครับก็คือตุ่มตามตัวเนี่ยจะน้อยกว่านะครับแล้วก็มีโอกาสลดความรุนแรงเรื่องลงปอดเรื่องขึ้นสมองได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับผม
1: ความเข้าใจเราเมื่อก่อนนี้เราจะเข้าใจว่าถ้าตอนเด็กๆ เคยเป็นอีสุกอีใสแล้วใช่ไหมคะโตมาเราจะไม่เป็นแล้วจริงไหมคะ
2: อันนี้ไม่จริงครับผมเพราะว่าปัจจุบันนี้ยังมีการพบว่าเป็นอีสุกอีใสซ้ำได้นะครับ
1: แล้วก็อาการก็จะรุนแรงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็หลายๆโรคที่บอกว่าปล่อยให้ติดไปเถอะเพราะว่าจะได้สร้างภูมิคุ้มกันวิธีนี้ใช้ไม่ได้กับโรคไข้เลือดออก
2: ใช่ครับผมเพราะว่าไข้เลือดออกถ้าเกิดว่าเป็นครั้งที่2 อาการจะรุนแรงขึ้นนะครับผมเขาก็เลยแนะนำว่าให้ฉีดวัคซีนป้องกันไว้ดีกว่านะครับผม
1: มีใครฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปแล้วบ้างคะฉีดแล้วเกือบทุกคนอันนี้ปีที่แล้วหรือปีนี้คะปีนี้เหรอปีนี้เมื่อต้นปีก่อนเมษาไหมคะก่อนเมษาก็ยังอยู่ได้นะยังเป็นวัคซีนที่ประคุมไป
2: ต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันเพิ่งเปลี่ยนตอนช่วงเมษาถ
1: ้
2: าเกิดว่าจะฉีดซ้ำนั่นเนี่ยก็ประมาณ6เดือนก็ฉีดซ้ำได้แล้วนะคร
1: ับฉีดซ้ำได้นะคะคำถามคือวัคซีนมีหลายตัวมากเราสามารถฉีดพร้อมกันได้ไหมคะ
2: ฉีดได้นะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันนะครับมันจะขึ้นแต่ละตัวเนี่ยมันจะจับกับรีเซพเตอร์แต่ละอันคือมันจะมีตัวรับคนละตัวกันดังนั้นน่าฉีดพร้อมกันได้นะครับผมมันไม่กวนกันนะครับเรื่องภูมิคุ้มกัน
1: โควิดปัจจุบันถ้ายังไม่เคยฉีดวัคซีนมาเลยเด็กๆต้องฉีดไหมคะ
2: คือปัจจุบันนี้เนี่ยวัคซีนเด็กอ่ะหาค่อนข้างยากนะครับผมแต่ว่าตามงานวิจัยจริงๆเขาแนะนำให้ฉีดอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้ในไทยอ่ะหาค่อนข้างยากอยู่นะครับผม
1: แล้วเวลาที่เราจะต้องให้ลูกๆเนี่ยไปอยู่ในสถานที่คนเยอะๆอย่างไปโรงเรียนนะคะหรือว่าพาไปเที่ยวข้างนอกแบบนี้เราจะสร้างเกาะป้องกันให้ลูกได้ยังไงบ้าง
2: สิ่งที่เราแนะนำกันจริงๆก็คือการล้างมือบ่อยๆนะครับผมเนาะ2ก็คือการใส่แมสนะครับซึ่งเด็กตอนช่วงนี้ก็อาจจะไม่ชอบใส่แมสกันนะครับผมเนาะดังนั้นเนี่ยก็เน้นเรื่องการล้างมือบ่อยๆใส่แมสแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสัมผัสผู้ป่วยนะครับผม
1: และในเรื่องของวัคซีนพื้นฐานล่ะคะคุณหมอที่จะต้องฉีดเป็นประจำหรือว่าจำเป็นต้องฉีดเนี่ยมีอะไรบ้าง
2: คือวัคซีนพื้นฐานที่ตามกระทรวงกำหนดเนี่ยก็พวกคอติดไอคอนบาดทะยักโปลิโออะไรพวกนี้ครับก็เราจะมีการคือหมอเด็กส่วนใหญ่ก็จะนัดตามรอบอยู่แล้วหรือว่าฉีดตามอนามัยก็จะนัดตามรอบอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีวัคซีนหลายๆตัวที่อนามัยอ่ะไม่ได้ซัพพอร์ตเนื่องจากว่ามันเป็นวัคซีนเสริมนะครับผมเนาะก็อันนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเลือกฉีดได้ก็จะดีนะครับผม
1: ซึ่งสามารถปรึกษากับกุมารแพทย์ได้ทุกโรงพยาบาล
2: ใช่ครับกุมารแพทย์ทุกโรงพยาบาลยินดีให้คำปรึกษานะครับผม
1: ค่ะมีใครมีคำถามไหมคะเกี่ยวกับวัคซีน
4: วัคซีนที่ว่าต้องฉีดนอกจากวัคซีนที่คุณหมอบอกไปเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
4: คือตัวไหนบ้างคะ
2: คือ
4: ไข้หวัดใหญ่
2: อันดับแรกก็คือว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า 4-5 โรคที่ระบาดตอนช่วงนี้เลยไข้หวัดใหญ่เนี่ยแนะนำว่าต้องฉีดนะครับผมเนาะตัวถ้าเกิดว่า RSV เนี่ยในเด็กเล็กที่ต่ำกว่า2ปีนะครับก็แนะนำให้ฉีดแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อายุเกิน60ก็แนะนำให้ฉีดนะครับผมเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นตัวไข้เลือดออกปัจจุบันเนี้ยเขาก็แนะนำให้ฉีดกันนะครับ
4: อายุเท่าไหร่คะ
2: คือความจริงอ่ะไข้เลือดออกเนี่ยคือฉีดได้ตั้งแต่ตอนอายุ4ปีขึ้นไป นะครับผมเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะอย่างไข้หวัดใหญ่ฉีดเป็นประจำทุกปีฉีดได้ตั้งแต่อายุ
2: 6เดือนขึ้นไป
1: 6เดือนขึ้นไป1เข็มเลย
2: ใช่ครับ
1: อยู่ได้1ปี
2: ถ้าเกิดว่า6เดือนขึ้นไปเนี่ยอาจจะฉีด2เข็มก่อนในปีแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นน่ะก็จะฉีดปีละเข็มนะครับ
1: สำหรับ RSV ล่ะคะฉีดกี่ครั้ง

0: กี่เข็มคะคุณหมออายุเท่าไหร
1: ่สำหรับวัคซีน RSV จริงๆอ่ะในเด็กที่เล็กๆจริงๆอ่ะครับผมมันจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าไม่ใช่วัคซีนมันจะเป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่ฉีดเข้าไปแล้วมันจะกระตุ้นภูมิได้ทันทีประมาณสัก1อาทิตย์แล้วก็จะวัคซีนตัวนี้เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณสักแค่6เดือนนะครับ5ถึง6เดือนเท่านั้นนะครับดังนั้นน่ะข้อแนะนำจริงๆแล้วก็คือว่าเขาบอกว่าให้ฉีดตอนช่วงที่มันระบาดก็คือตั้งแต่ช่วงหน้าฝนก็คือตั้งแต่พฤษภาถึงประมาณเดือนตุลานะครับผม
0: สุดท้ายค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอแนะนำสักนิดหนึ่งสำหรับผู้ปกครองละกันเพราะว่ามีทั้งคุณปู่คุณย่าไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
1: วัคซีนนะครับอย่างที่บอกว่ามีประโยชน์ก็คือว่าวัคซีนปัจจุบันนี้เนี่ยมันป้องกันโรคความรุนแรงของโรคได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ถ้าเกิดว่าได้รับวัคซีนก็น้องก็จะปลอดภัยกับโรคหรือว่าลดความรุนแรงของโรคไปได้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผม
0: ค่ะเรียกว่าวันนี้ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งของขวัญในการป้องกันนะคะกลับไปดูแลสุขภาพดีกันทั้งครอบครัวด้วยนะคะช่วงนี้ต้องขอบคุณนายแพทย์สุรพงษ์ลีโทชวลิตนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้คุณหมอด้วยนะคะ
2: ในช่วงที่โรคติดต่อแพร่กระจายได้ง่ายการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวจึงไม่ใช่แค่การรักษาเมื่อเจ็บป่วยแต่คือการเฝ้าระวังป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันไว้ล่วงหน้าการได้รับวัคซีนตามคำแนะนำที่เหมาะสมแม้อาจไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อได้ทั้งหมดแต่ช่วยลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษอย่างเด็กเล็กผู้สูงวัยผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเพราะเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของครอบครัวเริ่มต้นจากความรู้ความใส่ใจและการดูแลกันในทุกๆวันคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th และช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของคนสู้โรคเดลี่นะคะสำหรับวันนี้คนสู้โรคเดลี่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ในยุคนี้ที่ใครก็สร้างยานอวกาศไปดวงจันทร์กันแล้วแต่ผมก็ยังเต็มใจที่ยังรักษาสูตรขนมโบราณเอาไว้และทำมันทุกวันอย่างมีความสุขจริงๆอาชีพนี้มันสืบทอดกันมาตั้งแต่เมืองจีนเลยนะมันน่าภาคภูมิใจจริงๆอ่ะสามารถสืบทอดต่อได้ตั้ง5รุ่น
1: ต่างวัย I Will ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นทางไทย PBS
2: ติดตามชมเรื่องราวหมู่บ้านที่ดำรงชีวิตด้วยอาชีพการทำหอมในจังหวัดบุรีรัมย
3: ์หัวหน้าไม่มาไม่สนุกเลย
2: ไม่ว่าจะเป็นดอกหอมหัวหอมต้นหอมล้วนสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านรายการซีรีส์วิถีคนพร้อมให้คำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันเสาร์เวลา 16:30 นทางไทย PBS ครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิดนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับเสียงอังกะลุงแห่งชมรมผู้สูงอายุตำบลนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรใช้ดนตรีปลดปล่อยความเครียดคลายความเหงาสอนผู้สูงวัยฝึกหัดดนตรีไอเดียทำไอศกรีมรูปไข่ไก่เสมือนจริงหรือเอกป๊อปเจ้าเดียวในตรังทำยอดขายปังราคาหลัก10แต่รายได้หลักแสนต่อเดือนสารสนีพลอยวิไลพาไปที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทชาวบ้านรวมกลุ่มนำปลาช่อนมาแปรรูปเป็นปลาช่อนย่างสินค้าตัวใหม่ขายดีกระแสของน้องเนเน่คนไทยที่ไปประกวดบนเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปแล้วด้วยน้องเนี่ยสวมใส่เสื้อผ้าของฝีมือคนไทยนะครับนั่นคือผ้าลายดุดดาวซึ่งตอนนี้รับผู้ผลิตที่จังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยเขาหันมาต่อยอดให้เข้ากับยุคสมัยด้วยเอาอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาผสมผสานกับแฟชั่นสมัยใหม่ยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นชัดเจนเลยครับผ้าสีดำลายดุดดาวผืนนี้แหละครับคุณผู้ชมที่นำไปตัดเป็นเสื้อกั๊กที่น้องเนเน่หรือว่าแพรวรัตติการอำลอยสาวน้อยจากจังหวัดภูเก็ตนะครับวัย16ปีเขาใส่ประกวดในรายการอเมริกา Got Talent ที่สหรัฐอเมริกาครับตัดเย็บโดยทีท่าสไตล์ผสมผสานกับผ้าไทยเข้ากับหนังแล้วก็ทอจากชุมชนภูริสาผ้าไทยบ้านดินทรายอ่อนที่ตำบลหัวนาอำเภอเมืองหนองบัวลำพูครับมีนางพัชรินชัยรัตน์เป็นประธานกลุ่มผ้าภูริสาผ้าไทยที่เขาผลิตผ้าแล้วก็ทำการค้าร่วมกับดีไซเนอร์มานาน
1: เราก็จะทอผ้าแล้วก็ส่งกับทางทีท่าเนี่ยประจำไม่ว่าจะเป็นลายราชวัตรลูกแก้วเกตเตาต่างๆเนี่ยแล้วก็รวมถึงตัวนี้ด้วยค่ะตัวดุดดาวเนี่ยก็ทอให้กันมาเป็นระยะเวลานานแล้วเพิ่นก็จะสั่งสีตามเทรนของแต่ละปีค่ะเพื่อนจะมีดีไซเนอร์ทีมดีไซเนอร์ก็จะคาดการว่าปีหน้าสีไหนจะมาเพื่อนก็จะออเดอร์เราก่อนเลยเพื่อที่จะทำการตลาดออนไลน์ก็ร่วมกันกับทีมดีไซเนอร์ของเพื่อนในการทอลายต่างๆกับสีค่ะ
2: แต่อันนี้เป็นสีที่เราเคยส่งเข้าไปแล้ว
1: เคยส่งไปใช่ค่ะเพื่อนก็เลยคือมันค่อนข้างด่วนกับงานเดเน่ค่ะพอดุดดาวอยู่ที่เพื่อนคือชื่อมันคือดุดดาวมันเปล่งแสงเหมือนดาวเพื่อนก็เลยเอาไปรวมกับผ้าลายประแจของทางภาคใต้เพราะน้องเนเน่เป็นคนภูเก็ตของเราอยู่ด้านนอกลายประแจเป็นอยู่ด้านในค่ะมันจริงๆแล้วเสื้อตัวนั้นน่ะจะมียันหลวงปู่คูณพูดแล้วขนลุกอยู่ในนั้นด้วยค่ะเพื่อนก็มูด้วยเหมือนกัน
3: นี่คือทางพุ่ง
0: ทุกเส้นได้ถูกถักทอด้วยมือแล้วก็ตั้งใจของช่างในชุมชนนะครับเขาใช้โทนสีธรรมชาติอย่างสีเทาเข้มสีเทากลางสีเทาอ่อนและปัจจุบันนี้ครับพัฒนาการย้อมสีมาจากต้นชนวนด้วยที่เป็นราชินีแห่งสีเทาเลยครับนี่เป็นพืชอัตลักษณ์ของหนองบัวลำพูตอนนี้หลายคนถามหาผ้าลายดุดดาวเข้ามานะครับสั่งเข้ามาเยอะมากบรรดาแม่ๆก็เตรียมเร่งผลิตเพิ่มขึ้นนะครับจำหน่ายเม็ดละ380บาทเท่าเดิมและไม่ปรับราคาเพิ่มด้วยครับ
1: ตอนนี้พวกฝ้ายเข็นมือก็จะมีราคาสูงกว่าฝ้ายจากเรามีทั้ง2อย่างทั้งฝ้ายเข็นมือแล้วก็ฝ้ายที่เป็นเส้นใยมาแล้วสำเร็จมาแล้วค่ะได้ค่ะหรือว่าท่านใดมีผ้านะคะก็ไม่มีช่างตัดก็สามารถนำเข้ามาได้เช่นกันยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ
0: ไปชมแหล่งปลูกฝ้ายเพื่อนำมาทอผ้ากันต่อรับชาวบ้านที่นี่ช่วยกันปลูกทำเส้นใยในชุมชนมีสมาชิกอยู่35คนนะครับรวมกลุ่มกันมาตั้งแต่ปี2559แล้วนะครับปลูกฝ้ายหลายพันเลยมีสายพันธุ์พื้นเมืองที่มีขนาดต้นใหญ่อายุหลายปีแล้วแล้วก็สายพันธุ์ที่พัฒนาให้ได้สีฝ้ายแตกต่างกัน
1: อันนี้ที่เราชมอยู่นี่ก็จะเป็นพันธุ์โบราณดั้งเดิมเนาะแล้วก็จะมีพันธุ์ที่ให้สีที่ปลูกในรอบปีนะคะก็จะมีอยู่4สีนะคะก็จะมีสีขาวโดยทั่วไปเนาะแล้วก็จะมีกระตุ่ยค่ะสีน้ำตาลอ่อนๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นตุ่นๆแล้วก็จะมาสีน้ำตาลเข้มเลยตัวนี้ก็ เหมือนขนพุดเดิ้ลสีน้ำตาลเลยค่ะนะคะบางทีลูกค้ามาเห็นก็บอกว่าเออมันเน่าหรือเปล่าหรือว่าตัวพุดเดิ้ลนอนอยู่หรือเปล่าเพราะสีมันคล้ายคลึงกันมากโชคดีมากๆเลยนะคะแล้วก็พันธุ์ล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวตัวนี้ก็จะเป็นเขียวพาเทลเขียวอ่อนๆตัวนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมากแต่ว่าเขาจะค่อนข้างเป็นสายพันธุ์คุณหนูคือปลูกยากแมลงชอบมากค่ะต้นนี้ค่ะก็ไม่แปลกใจเลยที่เขาเกือบจะสูญพันธุ์ไปค่ะตัวนี้ค่ะก็มีที่เราที่ภูริสาผ้าไทย4สายพันธุ์นะคะเราปลูกครบทุกสายพันธุ์เลยถ้าใครๆอยากมาศึกษาอยากมาเรียนรู้ก็แวะมาได้ที่ศูนย์เรียนรู้ฝ้ายหนองบัวลำพูภูริสาผ้าไทยโอ้ฝ้ายนี่จริงๆแล้วคุณยายเนี่ยปลูกมาจำความได้ก็เห็นเพื่อนปลูกแต่จะไม่ได้ปลูกเชิงพาณิชย์จะปลูกทั่วไปคือฝ้ายผูกข้อมือเนาะอาจารย์อาจจะเป็นฝ้ายเวลามีพิธีมงคลต่างๆค่ะก็จะใช้ฝ้ายตัวนี้ในการผูกแขนของเวลาทำพิธีกรรมค่ะก็นำฝ้ายตัวนั้นอ่ะก็ปลูกเรื่อยๆแต่ว่าที่ปลูกจริงๆจังๆก็เริ่มเมื่อปี5960เพราะว่าปีนั้นนี่ได้รับรางวัลเส้นใหญ่ธรรมชาติและสีธรรมชาติจากโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยของประชาก็เป็นแรงผลักดันค่ะให้เราทำเส้นใหญ่ตัวนี้เรื่อยๆต่อมาก
0: ลุ่มยังได้แรงสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับรวมทั้งหน่วยงานต่างๆจัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้สำหรับผู้สนใจพัฒนาทักษะการเรียนรู้กันนะครับตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวการทำเส้นใยจากฝ้ายจนเป็นผืนผ้าเลยครับ
1: ใครอยากได้พันธุ์เมล็ดพันธุ์ต่างๆค่ะมาแวะได้มาสอบถามได้ติดต่อมาได้ค่ะเผื่อใครอยากปลูกตอนแรกไม่ต้องคิดว่าจะปลูกเยอะก็ได้ค่ะปลูกตามรั้วตามอะไรก็ได้ค่ะ
2: ติดต่อมาได้ที่ไหน
1: ติดต่อมาได้ที่ภูริสาผ้าไทยนะคะเบอร์โทร081ค่ะ592-6185จ้ะติดต่อมาได้เลยเน
2: า
1: ะ
2: แล้วเรียนรู้ก็มาได้
1: มาได้เลยค่ะมาลองปลูกฝ้ายเก็บฝ้ายถ้ามาช่วงก่อนนี้อ้อยก็จะให้ลงแปลงปลูกค่ะแล้วก็อีกมาช่วงต่อไปก็อาจจะได้เก็บฝ้ายด้วยกันค่ะก็จะมีลูกค้าบางท่านที่นัดไว้ว่าปลายปีจะมาเก็บฝ้ายถ้าช่วงเก็บแล้วก็จะเป็นการทำเส้นใยค่ะแล้วก็ทอผ้าย้อมผ้าค่ะกิจกรรมภูมิปัญญาของชาวหนองบัวลำพูค่ะ
0: ผ้าไทยหนองบัวลำพูกำลังก้าวเดินจากกี่ทอผ้าสู่โลกแฟชั่นนะครับด้วยพลังคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการท้องถิ่นทำให้ผ้าไทยได้ถูกสวมใส่ได้พูดถึงแล้วก็เดินต่อไปพร้อมกับคนรุ่นใหม่ด้วยครับแล้วก็ที่กลุ่มนี้ยังมีเครือข่ายอีก3อำเภอที่ช่วยกันผลิตผ้านะครับมีอำเภอเมืองหนองบัวลำพูอำเภอศรีบุญเรืองแล้วก็ที่อำเภอโนนสังด้วยครับผ้าลายอีกแบบนึงที่ถูกพูดถึงเหมือนกันแล้วก็เอาไปทำเป็นชุดของน้องเน่เน่อีกเจ้านึงอยู่ที่กระบี่ครับที่ร้านดาลาบาติกเป็นผ้าลายประแจจีนแบบโบราณตามความเชื่อว่าเป็นลายมงคลสร้างความสำเร็จนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายน้องเน่เน่เช่นกันผ้าปาเต้ลายประแจจีนที่ช่างบรรจงพิมพ์อย่างละเอียดอ่อนแม่นยำบนผืนผ้าฝ้ายคุณภาพนะครับอยู่ที่ร้านดาลาบาติกในตัวเมืองกระบี่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเอาไปตัดเย็บเป็นชุดของน้องเนเน่หรือว่านางสาวรัตติการนำลอยครับนักร้องและมือกีตาร์วัย16ปีจากภูเก็ตที่ไปแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์จนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนางสาวระวิพรวงพระจันทร์นะครับเจ้าของร้านบอกว่าทีมงานออกแบบเครื่องแต่งกายเนเน่เนี่ยมาเลือกผ้าปาเต้ลายประแจจีนสีเทาดำนะครับซึ่งเป็นลายประแจจีนที่เป็นลายโบราณมีมากว่า 5,000 ปีแล้วที่สื่อถึงความสำเร็จด้วย
3: แล้วบังเอิญว่าทางดีไซเนอร์ของทีมเนเน่อยากได้ผ้าที่มีคอนเซปต์ที่แสดงถึงความเป็นพารานากันก็เลยนึกถึงเป็นผ้าบาติกแต่ผ้าบาติกที่อยากจะได้เนี่ยก็คือน้องเขาอยากได้เป็นโทนสีเทาดำซึ่งบาติกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโทนสีสดใสใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยดาราเนี่ยค่ะเรามีสีที่ทำในโทนแนวคลาสสิกอยู่แล้วก็คือเป็นโทนเทาดำทางทีมดีไซเนอร์ก็เลยเลือกลายประแจจีนซึ่งเป็นลายที่มีความหมายมงคลบวกกับความที่น้องเป็นคนภูเก็ตแล้วเราอยากจะโชว์ความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็เลยเลือกนำลายผ้าบาติกก็คือปะเต๊ะเนี่ยแหละค่ะไปแมทช์กับความเป็นเสื้อหนังของน้องนะคะโดยผ้าบาติกของเราจะอยู่ ป็นจะอยู่ในส่วนด้านในอะค่ะของเสื้อหนังเมื่อน้องเน่เปิดซิปรูดซิปออกมาก็จะเจอกับลายผ้าที่เป็นลายผ้าประแจจีนซึ่งจะมีความหมายว่าเป็นการที่จะส่งมอบพลังใจให้น้องประสบความสำเร็จโดยใช้ลวดลายผ้าเป็นแรงสนับสนุนให้น้องได้ไปเอาชัยชนะมาค่ะ
0: หลังจากที่เรื่องราวผ้าปาเต้ลายประแจจีนได้เผยแพร่ในสื่อต่างๆก็ทำให้ลูกค้าสนใจสั่งซื้อผ้าลายนี้จากร้านเพิ่มขึ้นด้วยครับแล้วก็ที่ร้านดาราบาติกเนี่ยยังมีผ้าบาติกทำมืออีกเรียกว่านับพันลายรับพร้อมจะให้บริการลูกค้าหันมาอุดหนุนผ้าไทยกันครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับกลุ่มผู้สูงอายุเขามีชมรมผู้สูงอายุตำบลนครชุมที่มหัดเรียนอังกะลุงกันนะครับแล้วก็รวมกลุ่มเล่นดนตรี

0: ช่วยปลดปล่อยความเครียดฝึกสมาธิห่างไกลจากอัลไซเมอร์ด้วยครับอายุร่วมกันเขย่ากระบอกไม้ไผ่อังกะลุงนะครับดังกังวานไปทั่วศาลาวัดสว่างอารมณ์ตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับเป็นกิจกรรมที่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนครชุมสอนเล่นอังกะลุงให้กับผู้สูงอายุกันนะครับแต่ละคนก็จะเล่นโน้ตเสียงต่างกันไปครับต้องอาศัยสมาธิหูฟังจังหวะมือก็เขย่าตามทำนองอย่างแม่นยำนะครับหวังจะใช้เสียงดนตรีเนี่ยเติมพลังกายพลังใจให้ผู้สูงวัย
1: คืออย่างนี้นะครับคือเรามาได้เรียนแต่ภาควิชาการไม่มีความรื่นเริงก็ได้ร้องเพลงก็เฉยๆก็ติดต่อกับอาจารย์ลังบอกว่าท่านสามารถที่จะสอนอังกะลุงได้ไหมแต่นี้อังกะลุงตอนนั้นของเทศบาลยังมีไม่ครบเราก็ปรึกษากันว่าจะเอาเงินตรงไหนซื้อก็พยายามที่เก็บหอมรอมริบจากที่กิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ได้เงินส่วนหนึ่งไปซื้ออังกะลุงได้ครึ่งนึงแล้วก็ให้กำลังมาสอนนะครับ
0: การเล่นอังกะลุงนะครับกระตุ้นความทรงจำพัฒนาสมองนะครับต้องจำทำนองจังหวะแล้วก็ได้ขยับข้อมือแขนนั่งทรงตัวนะครับคลายความเหงาป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงวัยด้วย
2: ไม่ยากลูกก็เรียนทุกครั้งที่เขาซ้อมให้ต้องมาทุกครั้งที่เขาซ้อม
3: เขาสอนเป็นตัวโน้ตอย่างเงี้ยนะ
2: คะเขาจะอยู่คนละตัวโน้ตยายอยู่ตัวไหนยายก็ต้องเล่นตัวนั้น
3: หล
2: ัง
3: จากมาเรียนสภาพจิตใจเป็นไงบ้างคร
2: ับ ดีอะยาย84แล้วยังสมองยังดีเปี้ยหนังสือนี่ยังอ่านได้หมด
3: แล้วเขาเขย่าอยู่ไหนเ
2: ขย่าก็
3: เขย่าตามจังหวะ
2: ค่ะแล้วแต่ตัวโน้ตของใครของมัน
4: ในแต่ละครั้งที่ร้องแต่ซ้อมแต่ละเพลงนะคือเราพยายามเลือกเพลงที่นักดนตรีของเราเคยได้ยินเพลงเคยร้องได้เคยเล่นได้แล้วนำมาประกอบกับตัวโน้ตแกะมาแล้วก็มาประกอบอันนี้จะง่ายขึ้นบางเพลงที่ไม่เคยได้ยินจะซ้อมยากมากเพราะว่าอังกะลุง1ตัวเท่ากับ1ตัวโน้ตแล้วนำ7ตัวโน้ตโดเรมีฟาซอลมารวมกันเป็นบทเพลงค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะซึ่งถ้าเป็นเด็กมัธยมหรือประถมเนี่ยเขาจะซึมซับได้ไวในการบังคับจังหวะแต่ของเราด้วยอายุเราค่อนข้างจะเยอะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ก็พอสมควรอยู่ครับเพลงนึง
0: พอจบการซ้อมอังกะลุงจังหวัดดนตรีก็ปรับเปลี่ยนกันต่อครับมาสู่ความสนุกสนานในสไตล์ไทยพื้นบ้านด้วยเสียงกลองยาวชิงฉาบโมงนะครับจังหวะครื้นเครงสมาชิกคนอื่นๆก็มาร้องรำทำเพลงกันนะครับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะให้เห็นว่าความชราเนี่ยไม่เป็นข้อจำกัดของความสุขเลยครับแล้วก็วงบรรดาแม่พ่อพวกนี้ครับก็ยังรวมกลุ่มกันนะครับออกไปเล่นตามงานเทศกาลหรือว่างานต่างๆที่ทางอบต.หรือว่าหน่วยงานท้องถิ่นจัดขึ้นที่วงก็ได้ออกไปแสดงจริงด้วยครับไปดูไอเดียทำไอศกรีมเป็นรูปไข่ไก่แบบเหมือนจริงมากๆนะครับหรือเรียกกันว่าเอกป๊อปที่ถือว่าเป็นเจ้าแรกของจังหวัดตรังเลยครับราคาขายไม่แพงแต่เดือนนึงเขาขายได้รายได้ถึงหลักแสนบาทเลยครับใช้วัตถุดิบหลักคือนมสดวิปปิ้งครีมแล้วก็ไวช็อกโกแลตนะครับเอามาเคลือบแม่พิมพ์รูปไข่ไก่เหมือนไข่ไก่จริงๆเลยครับแต่ว่าด้านในเนี่ยเป็นเนื้อผลไม้รสส้มนะครับแล้วก็เวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยพอผ่าดูด้านในจะเห็นไอศกรีมรสส้มที่เป็นเหมือนไข่แดงและเหมือนไข่ต้มด้วยนี่เป็นความสร้างสรรค์ที่ร้านเค้กกนิษฐาตำบลละมออำเภอนายงจังหวัดตรังของนางณัฐศินาถชัยคดหรือว่าเจอินนะครับถือเป็นเจ้าแรกของจังหวัดตรังเลยครับมี2สีครับมีสีที่เหมือนไข่ไก่ของจริงทำจากไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็สีเหมือนไข่เยี่ยวมาด้วยด้านนอกเนี่ยเคลือบด้วยสีชมพูอมม่วงของสตรอเบอรี่ครับด้านในก็เป็นรสสตรอเบอรี่บรรจุแพ็คละ6ถึง8ลูกนะครับขายตั้งแต่99ถึง189บาท
5: ผลิตไม่ทันวันนึงตอนนี้ก็ตุนที่ประมาณ250ถ้วยนะ250ถ้วยแบบนี้ค่ะแล้วก็เรายังมีขายรสชาติประมาณ10กว่ารสชาติ15 16รสชาติคลักกันไปใน1กระปุกแบบนี้ถ้าเป็นไข่ก็99 189เป็นผลไม้ก็69 160
6: ผลตอบรับเป็นไงบ้างคะ
5: ดีมากค่ะกระแสตอบรับดีมากเพราะมันเป็นของกินเล่นของเด็กแล้วก็มีประโยชน์นะคะ
0: นอกจากนี้ครับมีไอศกรีมรูปผลไม้ที่คะรวมกันในถ้วยเดียวเลยครับซึ่งทำจากผลไม้แช่แข็งเกรดพรีเมียมนะครับเอามาปั่นให้เนื้อเป็นไอศกรีม

พิมพ์ใส่แม่พิมพ์รูปผลไม้ลงไปอย่างแม่พิมพ์รูปสตรอเบอรี่ข้างในก็เป็นรสสตรอเบอรี่นะครับมี15ถึง16รสชาติได้โดยเฉพาะไอศกรีมทุเรียนนะครับที่ออกตามฤดูกาลราคาตั้งแต่ถ้วยละ69จนถึง160บาทนะครับ

0: วันนี้น้องอ้อเลยขอเป็นแมว1วันค่ะอยากจะขโมยปลาย่างเขากลับไปกินเพราะว่าหอมมากๆนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าเขามีขั้นตอนการทำยังไงขายที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามค่ะงั้นไปกันเลยค่ะ
1: ไปกันเลยค่ะ
2: ปลาช่อนย่างของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนสำโรงจะใช้ปลาช่อนที่รับซื้อมาจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อช่วยชาวบ้านสร้างรายได้ค่ะโดยมีพี่ณภัสยาช่างประดับหรือพี่เพนประธานกลุ่มเป็นผู้ริเริ่มแปรรูปปลาช่อนย่างมากว่า1ปีค่ะแต่ละเดือนจะรับซื้อปลาช่อนจากเกษตรกรประมาณ300ถึง500กิโลกรัมซึ่งปลาช่อนย่างก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของกลุ่มที่ขายดีมากค่ะการแปรรูปเริ่มจากนำปลาช่อนมาล้างทำความสะอาดซึ่งทางกลุ่มจะให้ความสำคัญเรื่องของการทำซีโร่เวสต์ค่ะใช้ประโยชน์จากตัวปลาทุกส่วนอย่างเกล็ดปลาก็จะนำไปทำน้ำหมักค่ะ
0: คุณผู้ชมนี่เป็นปลาช่อนที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งปลาช่อนที่เลือกนำมาแปรรูปเนี่ยเขาจะใช้ขนาด3ขีดขึ้นไปเพราะอะไรคะพี่เพ็ญ
3: 3ขีดขึ้นไปเพราะว่าถ้าเกิดเล็กกว่านั้นเนี่ยเวลาย่างพอย่างเสร็จแล้วมันจะหดแล้วเราต้องไปตากตู้พลังงานมันจะทำให้เหลือน้อยแต่ว่าก็จะมีลูกค้าหลายๆกลุ่มที่แบบอยากได้ตัวเล็กเพราะว่าเขากินคนเดียวแล้วอย่างไปทำต้มโค้งใส่อย่างเงี้ยจานนึงก็คือ100หม้อตัวนึงอ่ะ100นึงแต่ถ้าตัวใหญ่เนี่ยที่เป็นปลาย่างนอกจากทำต้มโค้งแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปทำเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนปลาใส่หน้ากระ
4: ทำปลา
3: หน้าปลาแห้ง
4: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง
3: ใช่
0: ใหญ่ใหญ่แบบนี้ก็มีอันนี้ขนาดเท่าไหร
3: ่อันนี้โลกว่า
0: ก็ใช้เหมือนกัน
3: ใช่พอเราทำแบบเบ็ดเสร็จแบบนี้ย่างเสร็จไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ไม่มีหัวแบบนี้โลละ500
0: อย่างปลาตรงนี้ก็คือเอามาจากไหนบ้างพี
3: ่1ในกลุ่มสมาชิก2ก็คือชาวบ้านในหมู่บ้านในชุมชนก็คือว่าเขาก็จะไปหาน่านแบบนี้ได้เป็นปลานาแท้ๆค่ะ
0: ปลานาแท้ๆมีข้อดียังไงพี
3: ่ข้อดีก็คือเนื้อจะแน่น
2: ความสะอาดปลาเสร็จแล้วก็จะนำมาย่างบนเตาประมาณ30นาทีค่ะ
0: ต้องบอกว่าขั้นตอนการย่างถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆสำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะพี่เพ็ญ
3: ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างคะตรงนี
3: ้เห็นไหมเนี่ยมันจะขาวๆแบบนี้1ไฟ2เราต้องใช้นี่ด้วยนะ
0: สั่งข้าวโพด
3: สั่งข้าวโพดเพื่อจะทำให้ควันอะหอมเวลาทานแล้วมันจะได้กลิ่นถ้าไม่งั้นมันก็เหมือนกินปลาย่างตลาดอะไรเงี้ยแต่ที่นี่มีเทคนิคก็คือเราต้องปลอดสารพิษนะได้จากเกษตรกรภายในกลุ่ม
0: สุดยอด
3: ทานก็สำคัญ
0: ค่ะ
3: ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างได้จากชุมชนเราหมดอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มมาก
0: เยี่ยมเลยแล้วก็เห็นบอกว่าการวางตัวปลาก็ต้องมีเทคนิคในการวางเรียงด้วย
3: ใช่ค่ะถ้าตัวไฟเนี่ยมันจะออกแรงตัวใหญ่เราต้องไว้บนเพราะว่าบางครั้งปลามันไม่เท่ากันแต่เราจะเลือกไซส์เล็กก็วางข้างล่างแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นแต่ตัวบนเราต้องเอาไว้ตัวใหญ่
0: ๆค่ะแล้วก็เตาย่างเรานี่ทำไมเป็นรูปแบบนี้คะพี
3: ่เขาออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งได้ผลมากนอกจากปลาแล้วเนี่ยย่างหมูย่างอะไรได้หมดเลยนะ
0: ค่ะ
3: อันนี้ต้องขอบคุณกรมประมงจังหวัดชัยนาท
2: ย่างปลาช่อนจนได้ที่มีสีเข้มแล้วก็จะนำไปเข้าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ต่อประมาณ3วันเพื่อให้แห้งสนิทค่ะสามารถเก็บได้นานนับปีค่ะปลาช่อนย่างจะจำหน่ายในพื้นที่ขายที่หน้าร้านจะส่งทั่วประเทศราคาอยู่ที่หลักร้อยซึ่งเขาจะทำขายกันตลอดทั้งปี
0: กลุ่มลูกค้านี่เป็นที่ไหนบ้างคะของเรา
3: ลูกค้าในจังหวัดแล้วก็ลูกค้าที่เดินทางสายเอเชียที่ร้านแปรยิ้มก๋วยเตี๋ยวเรือคือชุมชนวิสาหกิจชุมชนเราหรือว่ากลุ่มแปรรูปเนี่ยอยู่ติดเราโชคดีตรงนี้ที่เรามีตลาดของเราแล้วก็พอแล้วก็บอกปากต่อปากแล้วก็บอกต่อแล้วก็ถ้าเราลงเฟซนี่แป๊บเดียวไม่ทันขาย
0: ก็คือตอนนี้คือไม่พอขายเลย
3: ไม่พอขายบอกได้เลย
0: เนี่ยก็จะมีราคายังไงบ้างคะพี่เพ็ญ
3: ถ้าอย่างถุงเนี้ย3ขีดก็ประมาณ150บาทค่ะสำหรับคนที่แบบงบน้อยๆแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อกันเป็นกิโล
0: กิโลละเท่าไหร่คะ
3: 5

0: 500บาทค่ะ
1: ถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากจะสั่งซื้อโทรมาจัดส่งไหมพี่
0: จัดส่งค่ะแต่เสียค่าขนส่งเองนะตอนนี้เพราะว่าต้นทุนมันสูง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ต้องมีเขาเรียกว่าต้องสั่งจองล่วงหน้า
0: ต้องสั่งจองล่วงหน้าค่ะเพราะว่ามาปุ๊บเพราะว่ามันออกไม่ทัน
1: มันตัวปลาช่อนย่างคุณผู้ชมเขาก็จะมีหลายแบบให้ลูกค้าเลือก
0: ใช่ค่ะ
1: แบบไหนบ้างคะพี่เพ็ญ
0: ถ้าเป็นแบบนี้ก็คืออย่างลูกค้าที่แบบพอย่างเสร็จจากที่ตู้มาปุ๊บอย่างเงี้ยเขาจะไปทานกับน้ำพริกก็คือสำหรับคนที่นิ่มๆแล้วหอมๆมันจะได้กินแบบควันไฟแบบหอมมากค่ะ
1: เอาเข้าตู้อบเป็นไง
0: ข้าวตู้อบปุ๊บอย่างแกเป็นแข็งๆแบบนี้สามารถเก็บได้1ปีนะคะ อย่างต่ํา1ปีแล้วก็เอาไปทําต้มโครงเอาไปทําแบบแกงเลียงเอาไปบางคนเค้าก็ไปทําหน้าปลาแห้งค่ะ
1: แล้วก็มีที่เด็ดๆเลยคุณผู้ชมก็ขายดีเหมือนกันคือหัวปลา
0: หัวปลาค่ะโลละ50บาทเราถ้าเราไม่เอาไปทําน้ําหมักนะเราก็มาทําแบบนี้แต่ลูกเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วทําน้ําหมักใช้แค่เกล็ด
1: เกล็ดเอาไปทำคือเขาก็เอาไปทำอะไรกิน
0: เขาเอาไปต้มเขาเอาไปต้มโคลงเอาไปต้มปลาช่อนใส่ใบมะขามอ่อน
2: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนสำโรงยังได้รวมเป็นกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบ้านดอนสำโรงค่ะได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณและองค์ความรู้จากสำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท
3: สำหรับกลุ่มนี้นะคะสำนักงานประมงจังหวัดชัยนาทนะคะได้สนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาทค่ะเพื่อให้ทางกลุ่มมาจัดซื้ออุปกรณ์ตามแผนการใช้ตามแผนที่เขาเสนอโครงการกับเราอะค่ะซึ่งทางกลุ่มก็เอามายกตัวอย่างเช่นเตาที่ใช้ย่างปลานะคะโต๊ะสแตนเลสที่ใช้งานหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ทางกลุ่มเขาเขียนขอนะคะสำหรับเงิน 100,000 บาทซึ่งเป็นเงินที่เราเรียกว่างบอุดหนุนนะคะเป็นเงินที่ให้เปล่าโดยไม่ได้เรียกคืนเพียงแต่ว่าเป็นตัวชี้วัดก็คือกลุ่มจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นก่อนมากกว่าตอนที่ก่อนจะได้รับงบประมาณค่ะอย่างน้อย 5% ซึ่งทางกลุ่มทำได้ค่ะ
2: การรวมกลุ่มแปรรูปปลาช่อนย่างยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนและสมาชิกปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม15คนค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนสำโรงก็ยังได้รับรางวัลชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปี2569และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตประจำปี2569อีกด้วยค่ะ
4: เราก็มีสระอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์แล้วก็มีปลาก็เราก็มาขายในกลุ่มเราก็ไม่ต้องไปขายที่อื่นเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะเราตั้งกลุ่มมาแล้วเนาะก็ตอนนี้ก็เราไม่ต้องไปขายที่อื่นแล้วเรื่องราคาแล้วก็คุยกันได้เพราะในกลุ่มเพราะจะเงินหมุนเวียนก็อยู่ในกลุ่มอยู่เลยใช่ไหมล่ะเนาะ
5: ก็อันนี้จะมีรายได้เสริมตรงที่ว่าเราช่วยกันทำในกลุ่มแล้วเราจะได้เปอร์เซ็นต์ตรงที่ว่าเราเป็นการตลาดเอาไปขายในตลาดก็จะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กันออกมาก็จะเป็นคนไปขายอาจจะได้พิเศษนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าเดินทางบ้างอะไรบ้างเพราะเป็นปลาช่อนอย่างนี้เราทำอยู่ตัวแล้วคือทำเป็นอาชีพอยู่แล้วของกลุ่มแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็คือมีรายได้เสริมที่ดีมากกับกลุ่มเลยค่ะทุกคนมีรายได้คือเงินติดกระเป๋าไม่ขาดกระเป๋า
0: โหพี่นะเป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยที่พี่ทําให้เกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเลยก็คือปลาช่อนเนี่ยมันขายไม่ได้หรือว่าไม่จําเป็นเฉพาะปลาช่อนนะมันขายไม่ได้แต่พอพี่มารวมกลุ่มกันปุ๊บเนี่ยทําให้มันมีรายได้และชาวบ้านเขาก็แบบทําให้มีรายได้ทุกวันน่ะถ้าเราขยันไม่อดตายแล้วก็อย่างนึงก็คือเหมือนแบบมีช่องทางการจำหน่ายได้ด้วยไงคะขอบคุณจริงๆค่ะโหประทับใจมากต้องขอบคุณสมาชิกกลุ่มคือถึงแม้เขาจะมีอายุเยอะแต่ว่าเขาไม่มีการหยุดนิ่งคือน้ำไม่เต็มแก้วเรียนรู้ตลอดเวลารู้จักใช้จีมินายรู้จักใช้คือสมัยใหม่อ่ะ AI เข้ามาเกี่ยวข้องจะมีคนประชาสัมพันธ์มีคนคือประชาสัมพันธ์ก็คือแบบโปรโมทกันอะแล้วก็บอกต่อแต่สำคัญที่สุดของเราต้องดีแล้วก็อร่อยต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้าแล้วก็จะเขาก็มีความเชื่อมั่นแล้วมีการจดบันทึกมีการทุกสิ่งทุกอย่างทำตามกฎระเบียบของการรวมกลุ่มถึงจะอยู่ได้สำคัญที่สุดต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็พากันไปให้ได้อย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังตรงนี้สำคัญที่สุด
2: เรียกว่าเป็นการทำปลาช่อนย่างที่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นปลาช่อนย่างที่เกิดจากความตั้งใจและความสามัคคีของคนในชุมชนที่ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งวันนี้พี่เพ็ญประธานกลุ่มก็ใจดีทำเมนูปลาช่อนย่างต้มโคลงให้ได้ชิมเรียกว่าเป็นเมนูพื้นถิ่นที่อร่อยมากๆเลยค่ะ
6: อ วของพี่เพนที่เป็นประธานกลุ่มเนี่ยมีฉายาว่าเป็นเจ้าแม่แปรรูปเพราะว่าสามารถสร้างสรรค์สินค้ามาแปรรูปสร้างรายได้เพิ่มเติมได้อีกหลายอย่างและยังไม่หยุดแค่นี้ด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยบรรดาสายมูแห่ไปปูเสื่อนอนรอกว่า500คนเลยครับไปต่อคิวเพื่ออาบน้ำมนต์เจิมหน้าเจิมมือกันเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อที่วัดดอนทองตำบลวัดโบสถ์ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อน

0: กำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
1: ้ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: ค่ะป้องกันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพิณภาคล้องพยาบาลค่ะชุดสืบสวนตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าบุคคลคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางแคนะคะพร้อมกับจับกลุ่มชายชาวสิงคโปร์ที่หนีคดียาเสพติดกว่า3ปีมากบดานในไทยค่ะพร้อมพบพฤติการนะคะสั่งสารพิษแล้วก็สารประกอบวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่เกรงว่าจะนำมาใช้ในการก่อเหตุทำร้ายบุคคลอื่นค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่เจ้าพี่เจ้าพี่เจ้าถามมันของมันใส่แข็งไหนถามมัน
0: พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังชุดจับกลุ่มเข้าจับกลุ่มตัวนายโจเอลชาวสิงคโปร์ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางแคกรุงเทพหลังพบนายโจเอลมีหมายจับในประเทศสิงคโปร์เป็นจำนวนมากค่ะจากการตรวจค้นภายในห้องพักตำรวจพบของกลางเป็นไอซ์น้ำหนัก3กรัมพร้อมอุปกรณ์เสพยาทั้งยังพบหลักฐานการสั่งสารพิษสารเคมีประกอบถูกระเบิดแล้วก็สารอันตรายเช่นดินประสิวครึ่งกิโลกรัมโซเดียมเมตาบอริซอนไฟสารละลายแอมโมเนียมกรดไนตริกบอแรกอุปกรณ์จุดชนวน2ชิ้นและกระป๋องแก๊ส5กระป๋องค่ะก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมกราคมปี69เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่านายโจเอลหลบหนีคดีมากบดานอยู่ในไทยโดยมีพฤติกรรมเสพยาแล้วก็คลุมคลั่งลงมือทำร้ายร่างกายและหน่วงเหนี่ยวกักขังหญิงสาวที่ทำงานรับจ้างเอนเตอร์เทนหลังรับแจ้งตำรวจใช้เวลาแกะรอยนานกว่า3วันนะคะกระทั่งมีการประสานงานกับสำนักปราบปรามยาเสพติดกลางสิงคโปร์จนทราบว่านายโจเอลนั้นแฝงตัวเข้ามาในประเทศไทยประมาณ3ปีค่ะโดยอ้างตัวเป็นนักศึกษาจากนั้นชุดสืบสวนได้แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวตะเวนหาข่าวจนพบสาวเอ็นซึ่งจากการพูดคุยหญิงสาวคนดังกล่าวอ้างว่ารู้จักกับนายโจเอลแล้วก็มักจะใช้ความรุนแรงกับเธอแถมยังมีอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็เคยข่มขู่จะใช้อาวุธมีดทำร้ายชุดสืบสวนจึงเร่งสืบสวนจนพบหลักฐานก็คือข้อมูลที่นายโจเอลนั้นสั่งซื้อยาพิษจากดาร์กเว็บเมื่อรู้ข้อมูลดังกล่าวจึงได้รีบติดตามจับกลุ่มจากการสอบสวนในชั้นจับกลุ่มนายโจเอลรับสารภาพว่าเดิมตนเองอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เคยถูกจับดำเนินคดียาเสพติดมาแล้ว3ครั้งกระทั่งในปี67ค่ะได้กระทำความผิดอีกครั้งแต่ได้หลบหนีออกนอกประเทศมายังไทยจากนั้นได้ขายทรัพย์สินที่ประเทศสิงคโปร์จนได้เงินมาจำนวน1ประมาณ5ล้านบาทแต่ถูกเพื่อนหลอกลวงเงินไป2ล้าน5แสนบาททำให้เกิดความเครียดนายโจเอลยังยอมรับว่าตนเองยังมีการคลุมคลั่งเพราะว่าแฟนสาวคนปัจจุบันนั้นชอบออกไปข้างนอกและไม่กลับบ้านส่วนยาพิษและสารเคมีจำนวนมากที่สั่งมานั้นหวังจะนำมาทำร้ายตัวเองค่ะไม่มีเจตนาจะใช้ในการสังหารเบื้องต้นตำรวจได้ควบคุมตัวนายโจเอลไปสถานีตำรวจนครบาลหลัก2พร้อมกับดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรนั้นสิ้นสุดส่วนข้อหาเกี่ยวกับการเตรียมวัตถุระเบิดแล้วก็สั่งสารอันตรายอยู่ระหว่างการสอบสวนและตรวจพิสูจน์เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไปค่ะทนายอันบุรีรัมย์ได้ทวงถามความคืบหน้าคดีที่ DSI นั้นยื่นเรื่องมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนค่ะขอให้มีการตรวจสอบการบุกรุกที่ดินเขาการบุกรุกที่ดินการรถไฟเขากระโดงแล้วก็พื้นที่สาธารณประโยชน์แต่ว่ายังไม่มีเลขสืบสวนค่ะนายพัทรพงศ์สุภักษรทนายอันบุรีรัมย์เดินทางมายังกรมสอบสวนที่พิเศษเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีเขากระโดงหลังเมื่อวันที่8มิถุนายนได้ยื่นเรื่องให้ตรวจสอบนิติบุคคล33รายและบุคคล39คนการบุกรุกที่ดินของการรถไฟประเทศไทยรวมถึงการถมดินทับห้วยคลองลำรางและทางสาธารณประโยชน์นายพัทรพงศ์ระบุว่าแม้ตัวเองจะยื่นเรื่องให้ตรวจสอบประเด็นดังกล่าวมานานกว่า2เดือนแต่ขณะนี้ DSI ยังไม่มีการออกหมายเลขสืบสวนค่ะพร้อมกับตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการไม่ออกเลขสืบสวนอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบและอาจทำให้คดีนั้นถูกเตะถ่วงจึงเรียกร้องให้ DSI กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนค่ะและหากยังไม่มีความชัดหน้าก็เตรียมที่จะยื่นเรื่องต่อปปช.ให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ DSI โดยเฉพาะประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตว่าอาจเข้าข่ายละเลยหรือไม่ปฏิบัติหน้าที
2: ่ฟังผมดีๆนะครับผมตั้งข้อสังเกตว่านี่คือขบวนการทั้งระบบเลยที่พยายามจะดึงครับจะเตะสุทวงคดีเขากระโดงทำไมพูดอย่างนั้น อธิบดีทำไมไม่เซ็นรู้ไหมครับอ้างว่ารอระวางจากในส่วนของนะครับกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณยังไม่มีระวางที่มันชัดเจนในสิ่งที่ท่านนายอันเอามาร้องนี่ไม่รู้ของจริงไม่จริงอย่างไรไปขอบุรีรัมย์มาก่อนไปขอสำนักงานที่ดินสาขาบุรีรัมย์มาก่อน
0: ส่วนกรณีพื้นที่สาธารณะและสนามบินขนงพระจังหวัดนครราชสีมานายพัทรพงศ์ตั้งข้อสังเกตถึงการใช้ประโยชน์และการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ค่ะโดยเห็นว่าแม้สนามบินจะหยุดใช้งานแล้วแต่การใช้ประโยชน์ที่ผ่านมายังต้องตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดหรือไม่ค่ะสปสช.ลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกย่านหทัยราชหลังผู้ป่วยร้องเรียนแพทย์ส่งข้อความด้อยค่าผู้ป่วย30บาทนะคะด้านหมอคู่กรณีก็อ้างว่าถูกผู้ป่วยนั้นโวยวายก่อนค่ะพร้อมกับยอมรับว่าพูดด้วยอารมณ์ชั่ววูบขณะที่สปสช.เตรียมพิจารณาระงับสัญญาคลินิกในเครือ3แห่งและเกลี่ยสิทธิ์บัตรทองกว่า 26,000 คนไปยังศูนย์บริการสาธารณะกรุงเทพค่ะนายธนกฤษจิตอารีรัตน์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขพร้อมผู้เสียหายเจ้าหน้าที่สปสช.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและตำรวจสน.มินบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกแห่งหนึ่งย่านคลองสามวาหลังมีผู้ป่วยร้องเรียนพฤติกรรมแพทย์ทั้งการแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมปฏิเสธการส่งต่อและก็ส่งข้อความด้อยค่าคนไข้สิทธิ์บัตรทองนายธนกฤษเปิดเผยว่าแพทย์คู่กรณีไม่ได้เข้าปฏิบัติงานในวันนี้นะคะจึงได้โทรไปสอบถามข้อเท็จจริงโดยแพทย์อ้างว่าผู้ป่วยเป็นฝ่ายที่โวยวายก่อนค่ะและก็ยอมรับว่าคลิปเสียงที่เผยแพร่ออกมาเป็นคำพูดที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบหลังมีความเครียดสะสมจากการตรวจคนไข้จำนวนมากส่วนข้อความที่ส่งต่อว่าผู้เสียหายแพทย์อ้างว่าถูกรบกวนเวลาส่วนตัวพร้อมกับตัดพ้อว่าอาจเลิกประกอบอาชีพและขอเวลาเตรียมตัวก่อนออกมาชี้แจงต่อสื่อค่ะ
3: คือทำไมถึงไปด่าว่า30บาทรักษาทุกที่เนี่ยมันมีปัญหาหรืออะไรคุณหมอก็บอกว่าก็ด้วยอารมณ์นะครับตอนนั้นอาจจะเป็นด้วยความที่มีอารมณ์แล้วก็คุณแม่ก็มายืนยันว่าแกเวลาโกรธแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้
0: ขณะที่ผู้เสียหายยืนยันนะคะว่าไม่ได้โวยวายหรือว่าแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวตามที่แพทย์นั้นกล่าวอ้างโดยมีคลิปเสียงการสนทนากับพยาบาลซึ่งระบุว่าวันเกิดเหตุผู้เสียหายไม่ได้มีพฤติกรรมดังกล่าวค่ะด้านในแพทย์วิรพันธ์รีธนกุลรองเลขาธิการสปสช.ชี้แจงนะคะว่าการออกใบส่งตัวต้องเป็นไปตามดุลพินิจทางการแพทย์หากเกินศักยภาพการรักษาจึงจะส่งต่อพร้อมกับขอให้ประชาชนเข้ารับการประเมินอาการก่อนค่ะสำหรับกรณีจ่ายยาไม่เกิน7วันสปสช.ระบุนะคะว่าก่อนหน้านี้พบความผิดปกติในการเบิกจ่ายงบประมาณของคลินิกและเครือข่ายจึงระงับการจ่ายเงินชั่วคราวเพื่อตรวจสอบทำให้คลินิกนั้นขาดสภาพคล่องและจำกัดการจ่ายยาล่าสุดสปสช.อยู่ระหว่างการพิจารณาระงับสัญญาบริการผู้ป่วยบัตรทองของคลินิกในเครือนี้ทั้ง3แห่งนะคะรวมผู้มีสิทธิ์กว่า 26,000 คนค่ะโดยเตรียมที่จะเกลี่ยสิทธิ์ไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม.ค่ะครอบครัวเร่งตามหาลูกสาววัย33ปีที่หายตัวไปนานกว่า7วันค่ะหลังจากที่กล้องวงจรปิดนั้นพบว่าแฟนหนุ่มนั้นมารับตัวออกไปล่าสุดก็พบรถในเชียงใหม่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่พบตัวค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพของนางสาววิชุดาชาญสูงเนินหรือลูกปลาอายุ33ปีขับรถยนต์มาจอดที่บ้านพี่สาวก่อนที่นายนัทซึ่งเป็นแฟนหนุ่มจะขับรถกระบะมารับออกไปเมื่อเวลาประมาณ 22:30 นของวันที่28สิงหาคมหลังจากนั้นครอบครัวก็ไม่สามารถติดต่อนางสาววิชุดาได้อีกค่ะขณะที่แม่แล้วก็ลูกชายของนางวิชุดาวัย13ปีก็ส่งข้อความไปถามแฟนหนุ่มได้รับคำตอบว่าไม่ได้อยู่กับนางสาววิชุดาค่ะยิ่งทำให้ครอบครัวนั้นเกิดความกังวลเนื่องจากที่ผ่านมานางสาววิชุดานั้นไม่เคยหายออกจากบ้านเป็นเวลานานอย่างนี้นรพีชำนาญเรือนซึ่งเคยช่วยติดตามในคดีแอมสยานายเปิดเผยว่าแม่ของนางสาววิชุดาได้ขอให้เข้ามาช่วยติดตามหาให้จึงได้ประสานข้อมูลกับตำรวจในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเชียงใหม่จากข้อมูลการสืบสวนนะคะก็พบรถกระบะมิตซูบิชิ4ประตูสีขาวอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ตรงกับที่นายนัทขับมารับนางสาววิชุดาที่บ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.นาหวายอำเภอเชียงดาวแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบตัวทั้ง2คนค่ะ นายรพีระบุว่าครอบครัวมีความวิตกกังวลอย่างมากโดยเฉพาะแม่ของนางสาววิชุดาที่มีการอ่อนเพลียหลังจากที่เฝ้าติดตามหาแล้วก็รอความคืบหน้ามานานกว่า7วันแล้วขณะที่ลูกชายวัย17ปีของนางสาววิชุดาต้องหยุดเรียนเพื่อช่วยติดตามหาแม่ขณะเดียวกันขอให้ผู้ที่พบเห็นนางสาววิชุดาแล้วก็นายนัทหรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับรถกระบะคันดังกล่าวนะคะแจ้งเบาะแสกับทางตำรวจค่ะเพื่อช่วยติดตามตัวและคลี่คลายข้อสงสัยให้กับครอบครัวนี้โดยเร็วค่ะเกิดเหตุลอบวางระเบิดโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิโดนในอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะทำให้แผงโซลาร์เซลล์นั้นได้รับความเสียหายกว่า10แผงค่ะเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน10ยะลาเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิโดนอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะจากการตรวจสอบพบว่าแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งใช้สำหรับเก็บประจุพลังงานไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับระบบเครื่องสูบน้ำได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดจำนวน10แผงขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจพบเศษชิ้นส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบตเตอรี่และสะเก็ดระเบิดที่มีลักษณะเป็นเหล็กเส้นตัดท่อนตกกระจายอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุน่าจะนำระเบิดแสวงเครื่องเข้าไปซุกซ่อนไว้ใต้แผงโซลาร์เซลล์โดยจุดชนวนด้วยการตั้งเวลาค่ะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ทำการปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วพร้อมกับเร่งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ส่วนสาเหตุและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลจากพื้นที่โดยรอบนะคะเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปค่ะเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนวชิรปาการวิทยาคมค่ะทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็มีการสั่งหยุดเรียนเพิ่มอีก1วันนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุแล้วก็แนวทางปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยค่ะพร้อมกับเตรียมจัดทีมนักจิตวิทยานะคะเข้ามาดูแลประเมินแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจของเรียนครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาค่ะนายสมเกียรติชื่นอยู่ในอำเภอเมืองกำแพงเพชรเรียกประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเครือข่ายผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดค่ะก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียนวชิรประการวิทยาคมหลังเกิดเหตุเด็กนักเรียนชายอายุ14ปีใช้อาวุธปืนยิงกราดภายในโรงเรียนเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาแต่ตำรวจสามารถควบคุมตัวได้อย่างรวดเร็วนะคะจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บโดยที่ประชุมมีมติให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ต่ออีก1วันในวันจันทร์ที่7กันยายนนี้เพื่อใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและแนวทางปฏิบัติต่างๆร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดก่อนที่จะเปิดเรียนตามปกติในวันที่8กันยายนโดยจะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจากทั้งตำรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและเครือข่ายผู้ปกครองตลอดทั้งวันค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมระบุนะคะว่าทางโรงเรียนก็จะจัดทีมนักจิตวิทยาเข้ามาดูแลประเมินแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรการศึกษาด้วยค่ะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่วนมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุได้สั่งการให้ทุกฝ่ายนั้นเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราแล้วก็เฝ้าระวังบุคคลหรือพฤติการที่มีเหตุอันควรสงสัยหรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยและพร้อมสำหรับการกลับมาเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนค่ะ
4: ในเบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่เปิดเรียนไปปกตินะคะก็จะมีทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะรวมถึงท้องถิ่นนะคะจากกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยค่ะมาช่วยดูแลตลอดในช่วงของการเปิดเรียนนะคะแผนนี้ถือว่าเป็นแผนระยะสั้นค่ะส่วนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเนี่ยเราจะทำแบบนี้ต่อเนื่องค่ะส่วนเรื่องของการยกระดับเนี่ยหรือการคัดกรองเนี่ยหรือการป้องกันเนี่ยเราทำมาต่อเนื่องตั้งแต่เปิดภาคเรียนอยู่แล้วนะคะซึ่งเรายังคงทำอยู่เพื่อความปลอดภัยของลูกนักเรียนทุกคนค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีขณะนี้ตำรวจได้ตั้ง4ข้อหากับนักเรียนชายอายุ14ปีก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรโดยตัวเด็กขณะนี้สันให้อยู่ในความดูแลสถานพินิจในช่วงระหว่างการสอบสวนไต่สวนค่ะเพราะว่าแม้จะเป็นเด็กไม่ต้องรับโทษแต่อาจก่อเหตุซ้ำได้อีกนะคะเบื้องต้นก็พบว่าเด็กผ่อนคลายและมีความเครียดลดลงค่ะเจ้าหน้าที่กรมประมงกาฬสินธุ์ยังไม่พบปลาหมอคางดำที่แพร่ระบาดอยู่ในเขื่อนลำเปาจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะหลังจากที่มีการวางตะข่ายดักปลาตลอดคืนแต่เจ้าหน้าที่และก็เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องอยู่ค่ะพร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะงดนำปลาหมอคางดำจากพื้นที่อื่นนั้นเข้ามาในพื้นที่นี้เพื่อที่จะทำคอนเทนต์เนื่องจากว่าผิดกฎหมายค่ะเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมประมงเก็บกู้ตะข่ายดักปลาที่วางไว้บริเวณรอบจุดที่ชาวประมงพบปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวค่ะในช่วงจานบ้านนาอวนตำบลหนองสวนอำเภอหนองกรุงศรีหลังจากที่วางตะข่ายไว้เมื่อช่วงค่ำวันนี้เพื่อตรวจพิสูจน์ว่ามีปลาหมอคางดำแพร่ระบาดในเขื่อนลำปาวหรือไม่ค่ะนอกจากการวางตะข่ายแล้วเจ้าหน้าที่ได้ตรวจปลาที่ชาวประมงจับได้ในช่วงเช้าวันนี้จากการดักด้วยลอยเกือบ10ด้วยลอยนะคะเกือบ100หลังในการยกยอซึ่งก็พบว่าปลาที่จับได้ส่วนใหญ่เป็นปลานิลและก็ปลาพื้นถิ่นค่ะเช่นปลากุ่มปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวปลาตะเพียนขาวยังไม่พบปลาหมอคางดำนะคะแต่อีก2สัปดาห์ก็จะวางตะข่ายเพื่อตรวจสอบซ้ำค่ะ
5: น่าจะต้องติดตามอีกครับก็คืออย่างน้อยถัดจากนี้ไปอาจจะอีก2อาทิตย์หรือ1เดือนเนี่ยเราจะต้องมาติดตามต่ออีกครั้งนึงเพื่อยืนยันว่าแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือถ้าชาวบ้านหรือพี่น้องชาวประมงเจอเนี่ยให้รีบแจ้งทางสำนักงานประมงจังหวัดหรือประมงอำเภอในพื้นที่นะครับเพื่อจะเข้ามาดูแล้วก็จะได้รีบติดตามอย่างทันท่วงทีครับ
0: ส่วนแนวทางการหาสาเหตุหรือว่าที่มาของการพบปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำของชาวประมงเมื่อวันที่31สิงหาคมทางประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งแล้วก็ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันก็ยังได้ขอความร่วมมือจากผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์งดนำปลาหมอคางดำจากพื้นที่อื่นเข้ามาในพื้นที่เขื่อนลำปาวเพื่อทำคอนเทนต์นะคะเนื่องจากว่าผิดกฎหมายต้องระวังโทษจำคุกแล้วก็ปรับหลักล้านบาทค่ะ
6: จากกฎหมายที่ออกมานะครับ

0: ว่าโทษปรับแล้วก็โทษจำนี่ก็สูงมากนะครับเป็นล้านนะครับไม่ล้านหรือ2ล้านบาทนะครับถือว่าเป็นโทษที่สูงอัตราที่สูงแต่ก็ขอฝากผู้ที่จะนำเคลื่อนย้ายมานะครับก็ฝากด้วยเพราะว่าถ้าเราทางกรมประมงจับได้นะครับก็ท่านจะได้รับโทษที่ขั้นสูงนะครับแล้วเพราะว่าก็ฝากอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าท่านมีไว้ครอบครองณตอนนี้นะครับก็ขอให้นำส่งที่ประมงจังหวัด
1: ซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงเกษตรสหกรณ์ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักรปี64นะคะห้ามเพาะเลี้ยงปลาหมอกคางดำห้ามผู้ใดฝ่าฝืนทำการเพาะเลี้ยงปลาหมอกคางดำจะถูกดำเนินคดีตามมาตรา144แห่งพระราชกำหนดการประมงต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและหากนำไปปล่อยในพื้นที่จับสัตว์น้ำก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ค่ะเพื่อที่จะวางแนวทางเป็นกรอบในการร่างระเบียบการขออนุมัติอนุญาตเพื่อให้ประชาชนมั่นใจแล้วก็คลายความกังวลที่เกิดขึ้นนะคะจากการที่มี Data ศูนย์ Data Center นั้นเกิดขึ้นในพื้นที่กลางกรุงติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาคะจากที่ประชาชนได้ร้องเรียนจากได้รับผลกระทบจากธุรกิจ Data Center นะคะวันนี้เองค่ะรัฐบาลก็เรียกที่จะประชุมเพื่อวางกรอบแนวทางปฏิบัติต่อธุรกิจนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะก็จะมีการแยกประเภทชัดเจนในเรื่องของการประกอบกิจการค่ะโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องข้อกังวลของประชาชนที่ร้องเรียนทั้งเรื่องน้ำมันน้ำและไฟฟ้าค่ะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะให้สัมภาษณ์ย้ำถึงกรอบการขออนุมัติอนุญาตประกอบกิจการ Data Center ผ่านการตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการก็จะนำผลไปประมวลและออกมาเป็นกฎระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อให้ประชาชนนั้นเกิดความมั่นใจและคลายกังวลค่ะโดยนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าขณะนี้ไม่ได้มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่มีการอนุมัติไปแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาค่ะต้องปล่อยให้มีการดำเนินกิจการไปนะคะก่อนยอมรับนะคะว่าปัญหาในปัจจุบันคือการขออนุญาตไว้ก่อนและหวังจะมาทำกำไรในเชิงการค้าส่วนการลักลอบเปิดนะคะเมื่อมีการลักลอบก็ต้องถูกปิดค่ะพร้อมระบุนะคะว่าเชื่อว่านักลงทุนจะไม่เสียความมั่นใจค่ะ
3: โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นหนึ่งก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำการค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้อันนี้เราก็คงไม่ให้นะครับเราก็จะให้เฉพาะคนที่มีความพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่เราได้ตั้งขึ้นมาครับไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลนะครับ
2: ส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายไฟฟ้านะคะก็จะกำหนดอัตราไฟฟ้าเฉพาะกลุ่มค่ะซึ่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติจะแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่ม Data Center ออกมาเป็นการเฉพาะค่ะโดยอัตราค่าไฟฟ้าจะสะท้อนถึงต้นทุนจริงค่ะขณะที่เกณฑ์การใช้พลังงานสะอาดนั้นในแผนใหม่กำหนดเป้าหมายในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 60% ค่ะด้านมาตรฐานระบบไฟฟ้าสำรองการสำรองข้อมูลและการใช้ไฟฟ้าสำรองนะคะต้องมีการใช้ระบบแบตเตอรี่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยน้ำมันแบบที่ได้มาตรฐานนะคะส่วนความมั่นคงและความเสถียรของระบบโครงข่ายนะคะก็ต้องมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการเชื่อมต่อค่ะเข้ากับระบบที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผันผวนจากการใช้ไฟฟ้าค่ะค่ะส่วนธุรกิจ Data Center นะคะที่ก่อนหน้านี้เองนะคะมีการใช้ตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์นะคะหลังจากนี้ก็มีการวางหลักเกณฑ์ค่ะว่าจะต้องออกไปตั้งเป็นตึกเดี่ยวค่ะ
1: ขอบคุณคุณศิลปภาค่ะ

0: มาดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลได้ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกมาจากอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำได้เพิ่มอีก2คนค่ะหลังจากที่ต้องติดค้างอยู่ภายในมานานกว่าสัปดาห์หลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันดึงตัวคนงานผู้รอดชีวิต2คนออกมาจากหลุมขนาดเล็กบริเวณที่ตั้งของอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำตรีสุรี 3A ในเนปาลค่ะหลังจากทั้งคู่ต้องติดอยู่ด้านในมานานถึง9วันนับตั้งแต่เกิดเหตุน้ำท่วมดินถล่มเมื่อวันพุธที่แล้วโฆษกกองทัพเนปาลระบุว่าผู้รอดชีวิตทั้ง2คนติดอยู่ภายในอุโมงค์ที่ระดับความลึก170เมตรขณะที่แถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีเนปาลยืนยันว่าได้ส่งตัวผู้รอดชีวิตทางเฮลิคอปเตอร์ไปที่โรงพยาบาลของกองทัพในกรุงกาฬมันดุแล้วแต่พบว่าหนึ่งในผู้รอดชีวิตมีอาการวิกฤตและกำลังเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเดินหน้าค้นหาคนงานอีกหลายร้อยคนที่อาจติดอยู่ภายในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำอย่างน้อย6แห่งแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาแล้วกว่า1สัปดาห์จนทำให้ความหวังที่จะค้นพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเหลือน้อยลงทุกทีทุกทีค่ะโดยเมื่อเช้านี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงตอบรับของคนจากภายในอุโมงค์โรงไฟฟ้าตรีสุรี 3A ซึ่งคาดว่ายังมีคนงานติดค้างอยู่อีกอย่างน้อย39คนขณะที่หน่วยจัดการภัยพิบัติเนปาลยืนยันนะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,287 คนและยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 5,000 คนส่วนในฝั่งทิเบตทางการจีนยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่21คนสูญหายอีก541คนนอกจากนี้ยังมีผู้รอดชีวิตอีกประมาณ 4,000 คนค่ะอาศัยอยู่ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างน้อย34แห่งทั่วเนปาลซึ่งยังคงต้องการสิ่งของจำเป็นอีกมากนะคะทั้งอาหารน้ำดื่มรวมถึงระบบสุขาภิบาลโดยทางการเนปาลประเมินว่าภัยพิบัติครั้งนี้ทำลายบ้านเรือนของประชาชนไปมากกว่า 7,500 หลังและจำเป็นต้องสร้างที่อยู่อาศัยทดแทนอีกประมาณ 20,000 หลังในพื้นที่ประสบภัยค่ะพายุพัดถล่มโตรอนโตของแคนาดาค่ะก็สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินประชาชนแล้วก็ทรัพย์สินสาธารณะเป็นวงกว้างแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะขณะที่ทางการท้องถิ่นระบุว่าเป็นพายุ100ปีค่ะท้องถนนหลายสายในนครโตรอนโตรัฐออนทาริโอของแคนาดากลายสภาพเป็นแม่น้ำรถยนต์หลายคันจอดจมน้ำท่วมสูงครึ่งคันค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในรถขณะที่ผู้โดยสารรถประจำทางบันทึกภาพนาทีที่มวลน้ำไหลทะลักเข้าไปในรถยนต์ขณะที่ขับฝ่าน้ำท่วมภาพความเสียหายเหล่านี้ปรากฏขึ้นหลังพายุรุนแรงหอบเอาสายฝนเทกระหน่ำลงมาในพื้นที่ประกอบกับมีลูกเห็บตกและลมกระโชกแรงจนสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งต่อคานบ้านเรือนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไปจนถึงสนามกีฬาและยังทำให้ไฟฟ้าดับกระทบประชาชนหลายหมื่นคนค่ะแต่ล่าสุดกู้ไฟฟ้ากลับมาได้เกือบทั้งหมดแล้วมีรายงานว่าบางจุดวัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า100มิลลิเมตรซึ่งเกือบเท่าปริมาณฝนที่ตกลงมาทั้งเดือนด้านเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุประมาณ 1,500 ครั้งภายใน24ชั่วโมงขณะที่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากภัยพิบัติในครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่าพายุที่พัดถล่มเมื่อวันพุธที่ผ่านมาถือว่าเป็นพายุ100ปีตามเกณฑ์ของเมืองซึ่งหมายถึงเหตุการณ์ฝนตกหนักที่มีโอกาสเกิดขึ้นเพียงร้อยละ1ในพื้นที่ใดพื้นที่1ของแต่ละปีค่ะผู้เชี่ยวชาญได้เผยเหตุโจมตีงานแต่งงานทางตอนใต้ของอิหร่านนะคะน่าจะเกิดจากการถูกยุทธภัณฑ์ของสหรัฐนั้นพุ่งเป้าถล่มโดยตรงค่ะขณะที่สหรัฐก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุดังกล่าวนี้ค่ะชาวอิหร่านหลายร้อยคนพร้อมใจเข้าร่วมพิธีศพของผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีพิธีแต่งงานในอำเภอซีริกทางตอนใต้ของประเทศโดยสื่ออิหร่านระบุว่าเป็นฝีมือของกองทัพสหรัฐซึ่งเหตุโจมตีในครั้งนี้นะคะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก68คนโดยล่าสุดสื่ออิหร่านรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเพิ่มอีก1คนส่งผลทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมเป็น5คนแม้กองทัพสหรัฐจะยืนกรานปฏิเสธว่าไม่เคยพุ่งเป้าโจมตีไปที่พลเรือนแต่ล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในพิธีแต่งงานดังกล่าวน่าจะเกิดจากการถูกโจมตีโดยตรงไม่ใช่เศษซากจากการกระดอนจากเป้าหมายอื่นซึ่งก็อาจเกิดจากความผิดพลาดของระบบนำวิถีจนพลาดเป้าหมายหลักค่ะ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญ3ใน4คนก็มองนะคะว่าอาวุธดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นของสหรัฐมากกว่าขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของอิหร่านที่ยิงพลาดเป้าค่ะด้านเจ้าที่สหรัฐระบุว่าเมื่อวันอังคารกองทัพสหรัฐโจมตีในพื้นที่ดังกล่าวโดยมีเป้าหมายหลักก็คือหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมของเมืองขณะที่ภาพถ่ายดาวเทียมชี้ว่าหอส่งสัญญาณอยู่ห่างจากสถานที่จัดงานแต่งงานประมาณ135เมตรค่ะด้านเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐยืนยันนะคะว่าสหรัฐกำลังสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์สื่ออังกฤษยืนยันว่าตนเองทำถูกแล้วเรื่องอิหร่านและยินดีที่ได้ตัดสินใจเช่นนั้นเพราะเป็นการยับยั้งให้อิหร่านนั้นครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว 16:00 น.แล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ชาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ปิดพื้นที่จัดเรือพิฆาตเรือตรวจการดูแลความปลอดภัยรอบเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนตำรวจวางมาตรการรอบนอกหวั่นสร้างสถานการณ์ชาวบังคลาฉะเชิงเซาค้านสร้างสุสานหวั่นลักลอบฝังศพกรมการปกครองยันใบอนุญาตหมดอายุไม่ผ่านเกณฑ์สิ่งแวดล้อมบอร์ด Data Center ตั้ง4คณะอนุกรรมการออกระเบียบภายใน1เดือนคุมผังเมืองไฟน้ำสิ่งแวดล้อมตรวจผลกระทบพระราม9หลังผู้ประกอบการรับทำน้ำมันรั่วลงท่อสาธารณะวันนอแจงคุย BRN ไร้ข้อเสนอแบ่งแยกดินแดนรับเสนอเงื่อนไขนิรโทษกรรมนายกเตรียมเชิญสสชายแดนใต้หารือสัปดาห์หน้าติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
2: แล้วหลังข่าวคุณหมอเอาที่ไหนมาพูดล่ะครับคุณหมอไม่คิดว่าตัวเองถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจะปล่อยข่าวออกมาหลอกล่อเจ้าหน้าที่บ้างเหรอครับและสวมาจากใครก็รู้กันอยู่เขาจะยอมให้แก้ได้ยังไง
3: เดี๋ยวขออนุญาต
2: ให้คุณวิรัตอธิบายจบก่อนได้มั้ยฮะ
4: อย่าเพิ่งดีครับ
2: ใช่ครับครับให้คุณวิรัตอธิบายในมุมคุณวิรัตบ้างนะอันนี้จินตนาการการเมืองมากเกินไปมั้ยครับอาจารย์สมมุติว่าคนกำลังจะตายเนี่ยคนที่เจอต่อหน้าต่อตานี่ต้องรับมือกับสถานการณ์จำนวนมวลชนมีผลทางการเมืองยังไงครับพรุ่งนี้เป็นไปได้ไหมจะหนีออกพรมแดนธรรมชาติไปยุโรปประเทศไหนก็ได้แต่ข้อมูลล่าสุดยังยืนยันว่าอยู่ในวัดอยู่พักเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะมีบทบาทไม่ค่อยมีราคาว่าอย่างนั้นเถอะของเก่าเนี่ยลบออกขอโทษแก้ไขได้ไหมครับจะได้จบ
5: ตอบโจทย์เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
6: ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยพยายามจะบอกว่าสายจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสำคัญสำคัญมากมันร้อนแรงมากแต่คุณพิสิทธิ์ถามว่าถ้ามันสำคัญทำไมนายกไม่มา
7: เราจะเห็นไม่เคยมีครั้งไหนที่ฝ่ายก่อเหตุเนี่ยจะสามารถท้าทายอำนาจรัฐขนาดนี
6: ้คืนเดียวเป็นร้อยเหตุการณ
7: ์ครม.สัญจรสงขลาร้องเพลงกันใหญ่บอกว่าข่าวกรองรู้มาล่วงหน้า2 เดือน
6: 2 เดือนนะความหมายก็คือไม่รู้อะไรหรอกคือถ้ารู้2เดือนมันต้องหยุดอะไรได้บ้างดิใช
8: ่หัวสว
6: หัวสว
8: อาจจะ
6: หัวสวเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ต้องน่าทนมากนะถ้าไปไม่ถึงเนี่ยเขาต้องน่าทนมาก
9: ๆพบกับเรา3 คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

0: สวัสดีค่ะสิงห์ปิ่นเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้ติดตามปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักในแม่น้ำกกนะคะเรื่องนี้ยังหยุดแหล่งกำเนิดจากต้นทางไม่ได้ค่ะแถมตอนนี้พบการปนเปื้อนโลหะหนักในพืชและสัตว์น้ำบางชนิดเรื่องนี้ยิ่งสร้างความทุกข์ใจให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับน้ำนะคะยังไม่มีมาตรการการแก้ไขที่ชัดเจนค่ะนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาคุณภาพน้ำนะคะแต่ว่าเชื่อมโยงไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักริมแม่น้ำกกด้วยสุขภาพของผู้บริโภคด้วยเชื่อมไปถึงห่วงโซ่อาหารความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะแหล่งผลิตจุดใหญ่ที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจุดนั้นเกษตรกรกังวลมากๆค่ะคุณผู้ชมเป็นพื้นที่แรกที่แม่น้ำกกไหลเข้าสู่ประเทศไทยคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าเมื่อข้อมูลชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำมันเกิดขึ้นแล้วจะนำไปสู่การจัดการและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไรในระยะยาวเรื่องนี้พูดมาเป็นปีค่ะแต่ยังไม่ค่อยได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะรัฐบาลดังนั้นการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นนะคะมันก็เกิดความกังวลใจว่าสิ่งที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำจะกระจายสู่พื้นที่เกษตรไหมผลผลิตที่ป้อนเข้าสู่ตลาดจะเป็นอย่างไรมีแต่เครื่องหมายคำถามค่ะสิ่งที่ชุมชนกังวลจึงไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพน้ำแต่คือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับรายได้ความปลอดภัยของอาหารและอนาคตของเกษตรกรขณะที่การตรวจสารปนเปื้อนยังต้องอาศัยเวลาคำถามที่ตามมาคือเวลาระหว่างรอผลตรวจเนี่ยเกษตรกรจะรู้ได้อย่างไรว่าพื้นที่หรือผลผลิตของตัวเองปลอดภัยหรือเปล่ามีการปนเปื้อนจากแหล่งน้ำหรือเปล่าและหากเกิดความเสียหายขึ้นใครจะเข้ามารับผิดชอบฟังเสียงจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนคนในพื้นที่ผ่านสื่อออนไลน์คลิปนี้ของสื่อสาธารณะท้องถิ่นเชียงรายสนทนาค่ะ
1: ความกังวลไม่ได้หยุดที่แม่น้ำครับแต่ลามไปถึงพื้นที่ทางการเกษตรและอาหารเพราะมีการตรวจสารปนเปื้อนในพืชและสัตว์น้ำบางชนิดรับพบพืชบางตัวอย่างเกินมาตรฐานขณะที่หอย10ตัวอย่างพบการปนเปื้อนทั้งหมดและดินริมน้ำบางส่วนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงครับคำถามสำคัญคือสารเหล่านี้มาจากเหมืองการเกษตรหรือหลายปัจจัยรวมกันหากยังหาคำตอบไม่ได้ก็แก้ปัญหาก็ไม่น่าจะได้อย่างตรงจุดนะครับประชาชนครับจึงจับตาตรวจสอบน้ำไทยเมียนมาว่าจะตรวจร่วมกันอย่างไรได้ข้อมูลสำคัญจะถูกเปิดเผยให้คนในพื้นที่เข้าถึงมากแค่ไหนสิ่งเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่กังวลนะครับข้อเสนอจึงไปถึงต้นทางตั้งแต่ควบคุมการนำเข้าแร่เครื่องจักรและสารเคมีไปจนถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับว่าแร่ได้มาจากที่ไหนท้ายที่สุดครับประชาชนไม่ได้ต้องการแค่ผลตรวจครับแต่ต้องการคำตอบว่าสารปนเปื้อนมาจากไหนใครต้องรับผิดชอบและรัฐจะทำอย่างไรไม่ให้ความเสี่ยงเหล่านี้กลับมาถึงประชาชนอีกครับ
0: ปัญหาตอนนี้คือความล่าช้าของกระบวนการตรวจสอบสารปนเปื้อนทั้งในแหล่งน้ำและในพืชผลทางการเกษตรนะคะมันต้องใช้เวลานานกว่าจะได้ผลยืนยันเพราะว่าต้องส่งมาตรวจแลบในกรุงเทพไอช่องว่างการรอข้อพิสูจน์ตรงนี้รอข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยค่ะเป็นช่องว่างที่อาจจะทำให้สารโลหะหนักอาจจะเดินทางไปพร้อมกับพืชผักนานาชนิดกระจายไปสู่ห่วงโซ่อาหารเรียบร้อยแล้วเริ่มจากการปนเปื้อนในแหล่งน้ำหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์และถ้าใช่มันจะอาจจะนำไปสู่การปนเปื้อนในดินน้ำสัตว์น้ำพืชผลทางการเกษตรไปสู่ตลาดและสู่จานอาหารของเราทุกคนนะคะพอข้อมูลการตรวจสอบไม่ชัดเจนนอกจากจะจบปัญหาไม่ได้อย่างที่คุณเป๊กเชียงรายสนทนาว่าระหว่างทางก็นำมาสู่วงจรความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรโดยตรงเลยค่ะคือพื้นที่เสี่ยงผลผลิตก็ถูกเหมารวมหมดเลยว่าปนเปื้อนหรือเปล่าตลาดก็กังวลไม่รับซื้อราคาพืชผลทางการเกษตรก็ราคาตกค่ะนำมาสู่เกษตรกรเสียหายสูญเสียรายได้อันนี้มันเป็นวัฏจักรนะคะเพราะข้อมูลไม่ชัดเจนทั้งที่บางจุดอาจจะไม่ได้ปนเปื้อนแล้วปลอดภัยดีข้อเสนอของภาคประชาชนและนักวิชาการจึงอยากให้ภาครัฐมีแผนเชิงรุกค่ะทั้งมาตรการทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบสารปนเปื้อนเพื่อควบคุมไม่ให้ผลผลิตดังกล่าวแพร่กระจายไปสู่ตลาดพร้อมๆกับมีมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเกษตรกรเพราะหากไม่สามารถขายผลผลิตได้เกษตรกรก็สูญเสียรายได้ภาครัฐก็อาจจะต้องมีกลไกการรับซื้อประกันราคาพืชผลไปจนถึงกลไกแก้ปัญหาเรื่องนี้จากต้นทางค่ะทางด้านสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองสิทธิ์ของเกษตรกร มีข้อเสนอมาบอกว่าสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นคือการบูรณาการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบค่ะเพราะขณะนี้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจน้ำตรวจดินตรวจตะกอนในน้ำข้อมูลการตรวจพืชหรือสัตว์น้ำกระจายอยู่ตามหน้างานของหน่วยงานรับผิดชอบแล้วบางส่วนยากจะเข้าถึงข้อเสนอแรกจึงอยากให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลตรวจสารปนเปื้อนเพื่อเปิดเผยข้อมูลการตรวจให้ประชาชนรับทราบโดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นเจ้าภาพร่วมทำค่ะข้อที่2ก็คืออยากจะให้มีการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงกำหนดไปเลยโซนนิ่งจุดไหนเสี่ยงจุดไหนปลอดภัยเพื่อให้นำมาสู่การตรวจสอบอย่างละเอียดและให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่มีโอกาสสัมผัสการปนเปื้อนได้มีการป้องกันตัวเองข้อเสนอที่3คือสร้างระบบรับรองผลผลิตหากเกษตรกรนำผลผลิตไปตรวจแล้วพบว่าค่าเนี่ยไม่เกินมาตรฐานคือปลอดภัยเนี่ยนะคะก็ควรจะมีระบบรับรองเพื่อยืนยันความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดและผู้บริโภคค่ะหนึ่งในความพยายามที่จะทำให้การรับมือปัญหามีข้อมูลรองรับมากขึ้นก็คือโครงการนี้ค่ะของโครงการ CMU River Watch มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ทำงานกับภาคีเครือข่ายทั้งรัฐทั้งภาควิชาการเขานำงานวิจัยหลากหลายสาขาของภาคประชาสังคมด้วยของฝ่ายวิชาการด้วยนะคะมาบูรณาการร่วมกันเป้าหมายไม่ใช่เพียงการตรวจว่าในน้ำมีสารอะไรอยู่บ้างแต่ต้องทำความเข้าใจตั้งแต่ต้นทางของการกระจายตัวสารปนเปื้อนแต่ละชนิดนี่มันตกตะกอนและกระจายไม่เหมือนกันค่ะสารแต่ละชนิดกระทบต่อสุขภาพไม่เหมือนกันกระทบต่อเศรษฐกิจไม่เหมือนกันดังนั้นการทำความเข้าใจแต่ต้นทางจึงเป็นงานสำคัญของโครงการนี้นะคะเครื่องมือสำคัญคือระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์เรียกว่า Water Watch Observation for River Alert ค่ะสถานีเตือนแบบที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่นะคะเป็นสถานีต้นแบบที่สะพานท่าตอนค่ะจะติดตามค่าความขุ่นรวมถึงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำและส่งข้อมูลทุกๆ3นาทีคือมัน alert แบบ real time ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของน้ำอย่างรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เป็นสัญญาณเตือนให้ทีมวิจัยเข้าไปเก็บตัวอย่างเมื่อเจอสิ่งผิดปกติเพื่อนำไปตรวจสอบวิเคราะห์โลหะหนักในห้องปฏิบัติการเพื่อความแม่นยำค่ะ
2: อำเภอแม่อายเป็นพื้นที่ที่น้ำปนเปื้อนไหลข้ามพรมแดนเข้ามาณตรงนี้ถ้าเราสามารถสกัดกั้นหรือแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยปลายน้ำที่ต่อไปถึงจังหวัดเชียงรายหรือที่จะได้ดิสชาร์จสู่แม่น้ำโขงเนี่ยปัญหาก็น่าจะลดน้อยลงไปด้วยนะครับเราถึงเลือกพื้นที่นี้เป็นหัวหาดตั้งต้นนะที่เราจะศึกษาแน่นอนที่สุดอบต.ไม่มีแล็บไม่มีห้องแล็บปฏิบัติการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเก็บตัวอย่างน้ำมาแล้วหรือแม้กระทั่งเป็นแหล่งน้ำผิวดินอบต.ไม่มั่นใจว่าจะให้ชาวบ้านใช้แหล่งน้ำผิวดินที่เขาเพิ่งขุดสระนี่ได้หรือเปล่าเขาสามารถส่งตัวอย่างมาให้เราวิเคราะห์ได้เลยนี่คือสิ่งที่เราช่วยเขาได้เพราะว่าเขาไม่มีห้องแล็บนะครับและอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเรื่องของการประเมินมีข้อเสนอแนะต่างๆนะว่าถ้าแหล่งน้ำตรงนี้ไม่สามารถใช้ได้เขามีแหล่งน้ำอย่างอื่นใช้ได้ไหมนะครับเราก็จะมีเทคโนโลยีการจัดทำแมปจัดทำแผนที่โซนนิ่งดิจิตอลว่าพื้นที่นี้ปลอดภัยเพราะฉะนั้นแหล่งน้ำเอ่ยพืชอาหารเอ่ยตรงนี้สามารถรับประทานได้บริโภคได้ใช้ได้นะครับโดยไม่มีปัญหาอะไรแหล่งน้ำนี้อาจจะอยู่ในโซนสีเขียวสีเหลืองอาจจะโซนสีเหลืองหรือสีแดงซึ่งอาจยังใช้ไม่ได้ทันทีนะครับเราก็จะมีนวัตกรรมการบำบัดที่จะเสนอให้นะครับซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยจะใช้เทคโนโลยีไม่เหมือนกันหรอกนะครับหรือแม้กระทั่งนวัตกรรมทางสังคมที่ทีมสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ที่จะต้องคิดค้นขึ้นมาเนื่องจากว่าแต่ละพื้นที่มีความต้องการไม่เหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเหมือนกันแต่แนวทางการแก้ไขปัญหาอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีข้อเสนอแนะที่มันแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ครับเพราะฉะนั้นมช.เราอยากจะเป็น data center ที่คอยเก็บรวบรวมข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบในช่วงแรกนะครับแต่เราคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราจะมีข้อมูลมากพอทั้งรายวันรายเดือนแล้วก็รายปีหรือแม้กระทั่งรายฤดูกาลเองนะครับที่จะสามารถตอบได้ว่าโอเคเธอเข้าถึงฤดูนี้แล้วนะปริมาณสารอาจจะมีความสูงมากผิดปกตินะครับเราก็สามารถตอบสนองต่อได้เลยว่าควรจะต้องมีการเฝ้าระวังหรือให้หลีกเลี่ยงการใช้น้ำผิวดินในช่วงนี้ไปก่อนไปใช้น้ำทางเลือกไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: ข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินในแม่น้ำกกลำน้ำสาขาแม่น้ำสายแม่น้ำลวกและแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายมีการตรวจสอบกันช่วงมีนาคมปี68ถึงพฤษภาคม2569ที่ผ่านมาค่ะสะท้อนให้เห็นความเสี่ยงของการสะสมโลหะหนักในระบบนิเวศนะคะจากการตรวจสอบคุณภาพตะกอนดิน11ครั้ง จอสารหนูเป็นหนึ่งในสารปนเปื้อนสำคัญโดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำโขงซึ่งผลการตรวจในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบค่าที่อยู่ในระดับสูงหลายจุดเลยค่ะตัวเลขนี้กำลังบอกว่าจำเป็นต้องตรวจสอบต่อให้ถึงระดับดินพืชสัตว์น้ำและผลผลิตเพื่อแยกให้ได้ว่าพื้นที่ใดผลผลิตจุดไหนมีความเสี่ยงจากข้อมูลวิทยาศาสตร์คำถามสำคัญคือจะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการป้องกันความเสี่ยงป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรและเศรษฐกิจอย่างไรสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายและทีมวิชาการเสนอให้รัฐใช้การจัดการความเสี่ยงเชิงรุกค่ะโดยใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์จำแนกระดับความเสี่ยงของพื้นที่และกำหนดมาตรการป้องกันสารปนเปื้อนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารอาจารย์สืบสกุลกิจนุกรท่านย้ำว่าในสถานการณ์ที่การปนเปื้อนกระจายวงกว้างแบบนี้จำเป็นต้องมีห้องแลบในพื้นที่เลยเพราะส่งมาตรวจกรุงเทพมานานหลายเดือนค่ะเพื่อให้การตรวจสอบมันทันท่วงทีและเป็นประโยชน์ต่อคนในพื้นที
3: ่กระทรวงเกษตรเนี่ยต้องตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐภาควิชาการภาคประชาสังคมนะครับผู้เชี่ยวชาญและเกษตรกรนะครับเพื่อเป็นองค์กรหลักในการวางแผนนะครับเฝ้าระวังและตรวจสอบห่วงโซ่อาหารและห่วงโซ่สินค้าเกษตรข้อที่3ต่อมาผมคิดว่ากระทรวงเกษตรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์

0: เพราะดินเพาะปลูกนะครับน้ําการเกษตรและสินค้าและก็ผลผลิตทางการเกษตรเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผลผลิตนะครับหรือดินหรือน้ําการเกษตรทั้งหมดอ่ะถูกส่งไปที่ห้องแลบที่กรุงเทพนะครับใช้เวลา1 เดือนถึง 2 เดือนก่อนที่ผลแลบจะออกมานะครับมันเลยทําให้ไม่ทันการต่อการที่จะมาใช้ประกอบพิจารณาในการจัดทําว่าจะเก็บเกี่ยวหรือหยุดเก็บเกี่ยวลําดับต่อมาผมคิดว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยจะต้องทําแผนที่ความเสี่ยงเนาะเพื่อใช้ประกอบในการเฝ้าระวังนะครับแผนที่ความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยมันควรจะวางอยู่บนพื้นฐานของ1การเคยมีประวัติน้ําท่วมเมื่อปี67ต้องเอาตัวนี้เป็นหลักแล้วก็มาตรวจสอบนะครับดินน้ําเพาะปลูกผลผลิตทางเกษตรแล้วก็จําแนกเป็นสีนะครับข้อหนึ่งต่อมาก็คือว่ากระทรวงเกษตรต้องมีการเยียวยาและชดเชยนะครับให้กับเกษตรกรในกรณีที่พวกเขาเนี่ยอยู่ในโซนสีแดงซึ่งต้องยุติการปลูกพืชนะครับยุติการปลูกสินค้าเกษตรแล้วต้องไปปลูกพืชชนิดอื่นซึ่งตรงนี้จะทําให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยกระทรวงเกษตรต้องมีกองทุนมาเยียวยาชดเชยเกษตรกรนะครับและอีกอันที่สําคัญคือว่ากระทรวงเกษตรต้องจัดหาแหล่งน้ําสํารองแหล่งใหม่เพื่อใช้ทดแทนแม่น้ําที่ปนเปื้อนถ้าตราบใดที่เราใช้น้ําในการเกษตรใช่ไหมครับน้ํามันมาพร้อมกับตะกอนและตะกอนก็จะตกค้างในดินเพาะปลูกของเราซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องหาแหล่งน้ําสํารองให้กับเกษตรกรด้วยครับ
1: แหล่งน้ำสำรองก็จำเป็นค่ะห้องแลบทางวิทยาศาสตร์ในพื้นที่จำเป็นมากๆนะคะนอกเหนือจากอาจารย์ต๊อกสืบสกุลเมื่อสักครู่อาจารย์ว่านวิริยาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ว่านวิริยาจากมหาวิทยาลัยใหม่อาจารย์ก็ย้ำนะคะอาจารย์มองว่าจากมช.อาจารย์ลงพื้นที่ไปทำงานอย่างต่อเนื่องอ่ะอาจารย์เห็นเลยค่ะว่ากว่าผลตรวจจะออกคุณผู้ชมเก็บเกี่ยวไปแล้ว3รอบมันช้าไม่ช้าเก็บเกี่ยวไปแล้ว3รอบตรวจตั้งแต่ต้นปีผลตรวจเพิ่งออกนั่นแปลว่าความเสี่ยงมันอาจจะกระจายพื้นที่ไปแล้วนะคะบทสรุปแล้วเรื่องน้ํากกเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่หน่วยงานในท้องถิ่นทํางานเต็มที่แต่ภาพใหญ่เชิงนโยบายยังไม่มีมาตรการรองรับเพื่อเฝ้าระวังและประเมินผลกระทบโซนนิ่งพื้นที่ความเสี่ยงไปจนถึงยังไม่มีมาตรการเยียวยาเกษตรกรทั้งหมดคือเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้ส่งเสียงเพื่ออยากให้เรื่องนี้เปลี่ยนแปลงนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะไทยบันเทิง 16:45 นวันนี้อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนานะคะเรียกว่าสมมงละค่ะกับการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของการท่องเที่ยวไทยนะคะเพราะว่า MV เพลงสวัสดีค่ะเพลงใหม่ล่าสุดของลิซ่าและลิสามโนบาล นะคะปล่อยออกมาเมื่อเช้านี้26ล้านวิวเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ตลอด3นาทีเต็มๆของเพลงเนี่ยเราได้เห็นไอคอนความเป็นไทยหลากหลายอยู่เต็มไปหมดเลยและหนึ่งในนั้นก็คือตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์นะคะซึ่งก็สอดแทรกอยู่ในสื่อบันเทิงไทยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเรื่องนี้มีเหตุผลให้ชวนวิเคราะห์อยู่ค่ะมาทั้งมวยไทยว่าวจุฬาเครื่องหัวขนนกชุดคอสตูมที่เหมือนมีบ่าอินทนูกับแบบตัวละครตัวพระตัวยักษ์นะคะก็ประกาศไปเลยว่าไทยสุดๆแล้วแหละสำหรับเพลงใหม่ของลิซ่าและลิสามโนบาลค่ะเพลงสวัสดีค่ะนะคะจากโปรเจกต์มินิอัลบั้มใหม่ที่ปล่อยตัวเต็มไปเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเนื้อร้องทำนองท่าเต้นเรียกว่าเพจนะคะเพจแบบไม่มีอะไรมากั้นเลยทีเดียวแถมมาในกลิ่นอายความเป็นไทยแบบเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยและหนึ่งไอคอนที่ลิซ่าใส่มาหลายช็อตก็คือรถตุ๊กตุ๊กค่ะ3ล้อเครื่องที่วิ่งขวักขวายอยู่บนถนนไทยมาหลาย10ปีได้กลายมาเป็นภาพจำที่ถูกหยิบมาใช้สื่อความเป็นไทยหลายต่อหลายครั้งนะคะอย่างนี้ค่ะย้อนกลับไปพ.ศ. 2545ถึง2546เป็นภาพยนตร์โฆษณาบัตรเครดิตชุดวีซ่า Die Another Day นะคะที่นำแสดงโดย Pierce Brosnan ค่ะตอนนั้นก็เป็นเจ้าของบทเจมส์บอนด์007ก็จับเอาตุ๊กตุ๊กเนี่ยมาเป็นแกนหลักค่ะพาสายลับระดับโลกออกไปผจญภัยฝ่าการจราจรอันวุ่นวายจากนั้นข้ามา 2,555 นะคะแนทอนิพรเฉลิมบูรณะวงค่ะ Miss Universe Thailand 2015ก็ปรากฏตัวในชุดประจำชาติตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์นะคะสร้างเสียงฮือฮามากค่ะชุดส่งคนคนส่งชุดนะคะ

ส่งไปเลยจนคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมบนเวที Miss Universe 2015ที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็มาในปีพ.ศ. 2563นะคะตุ๊กตุ๊กยังถูกยกระดับจากพาหนะมาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ทางดนตรีในงาน

0: ชีวิตก็เปิดโล่งไปเลยนะคะรับบรรยากาศ Inner Thailand แบบเต็มๆสำหรับใครที่เพิ่งเคยนั่งครั้งแรกเนี่ยแค่การเดินทางธรรมดาก็อาจจะกลายเป็นประสบการณ์ใหม่ได้ทันทีค่ะคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ตุ๊กๆไม่ได้มีดีแค่ความเป็นไทยนะคะแต่ยังมีทั้งความเคลื่อนไหวและความตื่นตาอยู่ในตัวจึงเหมาะอย่างยิ่งกับงานบันเทิงที่ต้องการทั้งความน่าตื่นเต้นและภาพความเป็นไทยที่ผู้ชมเห็นแล้วเข้าใจได้ในพริบตาค่ะเรื่องนี้ยังมีภาพที่ชัดขึ้นในงานวิจัยระดับปริญญาเอกสาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ของดร.กฤตหงจันยาเมื่อปี2562ค่ะเรื่อง Nation Branding Based on Semiotic Analysis A Case Study of Thailand Brand นะคะโดยงานวิจัยนี้สำรวจชาวต่างชาติ800คนค่ะก็ให้แต่ละคนเขาเลือกแล้วก็จัดอันดับ5สัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยซึ่งก็พบว่าตุ๊กๆค่ะติดอยู่ในนะคะเป็น1ในท็อป6ก็คือมากเป็นอันดับ6ค่ะได้รับการเลือก282ครั้งหรือว่าคิดเป็น 7.05% ของการจัดอันดับทั้งหมด 4,000 รายการนะคะมาเป็นอันดับ6รองจากอาหารไทยพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ช้างไทยแล้วก็นวดไทยค่ะนั่นหมายความว่าแม้ตุ๊กตุ๊กอาจไม่ใช่สิ่งแรกสุดที่ชาวต่างชาตินึกถึงเมื่อพูดคำว่าไทยแลนด์แต่ก็อยู่ในกลุ่มภาพจำอันดับต้นๆที่สามารถเชื่อมโยงแล้วก็กลับมายังประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วนะคะนี่จึงอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเจมส์บอนด์เวทีมิสยูนิเวิร์สเทศกาลดนตรีจนถึงวีซ่าตุ๊กตุ๊กยังคงถูกหยิบกลับมาใช้ครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะเพราะบางทีแค่เห็นรถสามล้อคันเล็กๆคันเดียวก็แทบไม่ต้องมีคำบรรยายว่าโปรดมาเที่ยวที่เมืองของฉันนี่แหละค่ะประเทศไทยนะคะจากคลิปที่แชร์นะคะเพื่อเป็นอุทาหรณ์หลังเล่นกีฬาไฮรอสค่ะของนักแสดงสาวเจนิสตานะคะก็ถูกชาวเน็ตหลายคนเข้าใจผิดว่าเอ๊ะเธอไปออกกำลังกายหนักหรือเปล่าจนต้องเข้ารับการรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดนะคะไปเจอตัวเป็นๆมานะคะขอให้เจนิสเขาเป็นคนชี้แจงแล้วก็เคลียร์เรื่องนี้ด้วยตัวเองค่ะ
1: หนูก็ไม่เคยเจอไม่เคยเข้ากายภาพบำบัดไม่เคยเจอหมอกายภาพด้วยไม่ได้เตรียมใจไปมันเกิดการตกใจมันก็แบบเอ้ยมันเจ็บมากก็อยากใช่ก็เลยอยากแชร์ประสบการณ์ให้ดูว่าเฮ้ยครั้งแรกในวัยเท่านี้อ่ะกับการกายภาพครั้งแรกมันแบบมันอึ้งอยู่มันสุดตาร์ดอยู่ใช
0: ่เป็นความในใจของนักแสดงสาวเจนิสตาพรมพดุงชีพนะคะหลังจากแชร์คลิปคอนเทนต์บน TikTok ขณะทำกายภาพบำบัดค่ะโดยเจ้าตัวโพสต์คลิปนี้พร้อมกับแคปชั่นว่าใครที่ร่างกายไม่พร้อมหรือวอร์มไม่ดีมันบาดเจ็บได้เลยดูสภาพฉันจบที่คลินิกกายภาพจะมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงเยอะนะคะแล้วหลายคนก็ตั้งคำถามไปอีกว่าทำไมนักแสดงสาวร่างบางแบบเธอถึงตัดสินใจลงเล่นทั้งที่ไฮรอกซ์ดูไม่ใช่ทางของเธอเลยเจนิสบอกว่าอยากลองทำอะไรที่ท้าทายกับชีวิตบ้างเพราะหากไม่มีงานเธอก็จะชอบติดเตียงนอนดูซีรีส์อยู่บ้านมากเกินไปค่ะแต่ว่าจากคลิปนี้ที่เธอลงนี่แหละก็เลยเกิดดราม่าว่าเจนิสลงเล่นไฮรอกจนร่างกายสุดหรือเปล่าต้องทำกายภาพบำบัดแบบนี้หรือเปล่านะคะหลายคนก็ตั้งคำถามต่อว่ากีฬาชนิดนี้มันปลอดภัยไหมซึ่งเธอก็ได้ออกมาอธิบายผ่านสื่อว่าคลิปที่เห็นอยู่เกิดขึ้นในช่วงฝึกซ้อมไม่ได้เกิดขึ้นหลังลงแข่งค่ะ
1: เก็บภาพมาแบ่งปันพวกเองไงเพื่อเป็นต้นซ้อม
2: คนที่ว่าเป็นขนาด
1: คือคนแบบว่าประเด็นคือเรากว่าจะตัดคลิปเสร็จอะไรอย่างเงี้ยพี่นึกออกไหมเหมือนแบบทีมตัดต่อบ้านเราก็อันนี้ยังไม่เสร็จครับอะไรลงก่อนเราก็ลงวันนี้ลงถ่ายไม่ต้องตัดก็ลงเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่บางทีพี่เขาไม่สะดวกเห็นหน้าบางทีมันพี่เขาเปิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาไปทีมออกมันก็เลยแบบลงล่าช้าแล้วทุกคนก็เลยเข้าใจผิดตามไทม์ไลน์ใช่จริงๆการเสพคลิปสั้นมันก็แบบเป็นเรื่องเข้าใจผิดได้ซึ่งก็งงเหมือนกัน
0: ทีนี้ถามว่าเข็ดไหมนะคะเจนนิสบอกเลยว่าไม่เข็ดค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ทำให้รู้ใจตัวเองซึ่งเธอบอกว่ากีฬาไฮรอกซ์เนี่ยเป็นกีฬาที่ท้าทายความสามารถของผู้เล่นมากเลยนะแต่ว่าก็ให้ข้อคิดเหมือนกันว่าทำให้รู้ถึงความสามารถแล้วก็ขีดจำกัดของร่างกายตัวเองว่าแข็งแรงระดับไหนไม่อย่างนั้นจากที่เป็นกีฬาเพื่อสุขภาพก็อาจจะเสี่ยงต่อร่างกายพังได้จริงๆนะคะซึ่งปีหน้าถามว่าเจนนิสจะลงเล่นอีกไหมเธอรีบตอบเลยว่าถ้าคิวงานว่างลงอีกแน่นอนค่ะแต่ขอลงเล่นแบบทีมละกันลุยเดี่ยวคงไม่ไหวแล้วค่ะภ ภายใต้เสียงหัวเราะของผลงานที่เคยทำเอาไว้อย่างซิทคอมเนื้อคู่ประตูถัดไปนะคะในฐานะผู้กำกับหญิง

0: ค่ะมุกปิยการบอกว่ายังมีประเด็นหนักๆประเด็นทางสังคมที่เธอสนใจอีกเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์และบทบาทของผู้หญิงในสังคมไทยนะคะซึ่งได้สะท้อนผ่านผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดอัศจรรย์วันทองติดตามจากรายงานมองมุมหนังค่ะ
1: น่าแปลกนะทำไมไม่ยอมเลือกใครสักคน
2: แต่เราไม่เป็นเขาอะเราก็ไม่รู้หรอกเนาะ

0: แม้ไม่ได้เริ่มโปรเจกต์มาตั้งแต่วันแรกหากเพราะในหนังอัศจรรย์วันทองที่สร้างขึ้นมาจากวรรณกรรมรติรสไม่นำพาเล่าเรื่องราวของพิมมาดาที่ได้เข้าไปอยู่ในโลกวรรณกรรมโดยสวมบทเป็นวันทองตัวละครหญิงชื่อดังที่ใครๆต่างก็รู้จุดจบอยู่แล้วเลยทำให้หลังได้รับเลือกให้นั่งแท่นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้มกปิยการบุตรประเสริฐผู้กำกับจากลองลิฟเลิฟและซิทคอมตระกูลเนื้อคู่ประตูถัดไปเลือกที่จะไม่ปฏิเสธเพราะนอกจากประเด็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วนี่ยังเป็นการได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ชื่อดังอย่างจูเลียนจองที่เคยฝากผลงานไว้ในหนังเกาหลีชื่อดังอย่าง Parasite The Host ไปจนถึงหนังฮอลลีวูดอย่าง Snowpiercer ในปี2013
1: หากลับไม่ได้ก็เลิกยุ่งกับข้าเถอะ
2: ตอนแรกเราก็เอาจริงว่าวันที่เข้าไปเจอคุณจูเลียนยังแบบก่อนเข้าหน้าห้องมีตติ้งยังแบบเสิร์ช Google ทีนึงแล้วกันกลัวโดนหลอกเขาสามารถ drive เราโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะแล้วเราก็รู้สึกไม่ถูกสควีซไม่ถูกอะไรเลยแต่ว่าค่อนข้างเปิด open มากๆในการรับฟังอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางอย่างเวลาเขาให้คำปรึกษามาหรือเขาให้ออปชันมาเขาก็จะไม่ได้แบบปฏิเสธออปชันเราอะไรเงี้ยแต่เขาก็แค่อยากให้เราแบบ explore หรือในการ explore นั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราไปเจอนี่อะไรบางอย่างซึ่งเราก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะวิธีที่ drive เราอะค่ะมันสามารถแบบพาเราไปอยู่ในจุดที่บางครั้งเราอ่านแล้วก็รู้สึกแบบมันก็ดีขึ้นจริงๆช่วงที่ได้ทำงานด้วยรู้สึกว่าเขาเข้ามาอุดจุดอ่อนเราอะแบบพอเรากลับไปดูลองรีเฟลฟแล้วเขาก็อุดจุดอ่อนเราเกือบทั้งหมดในการทำภาพยนตร์ในการเขียนบทอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็จริงแล้วเขาบอกว่าให้แบบว่าเชื่อเขาอ่านมาเป็นแบบพันสคริปต
3: ์นางวันทองกอบัตรสีมีสองหัวมีคำสั่งให้นำไปตัดหัว
4: กูไม่ยอม
5: ถ้าจะเมตตาให้โอกาสเองเป็นครั้งสุดท้ายว่าเองจะเลือกอยู่กับคุณช้างหรือคุณแผน
6: นี่มึงฉกฉวยเมียที่กูหมายไปตอนกูไปรบเพื่อแผ่นดินนั้นหรือ
7: แต่กูก็เกิดมาพร้อมกับดวงชะตาที่ยิ่งใหญ
0: ่อีกสาเหตุสำคัญของการรับกำกับเรื่องนี้ของมุกปิยการคือในแง่ของประเด็นที่เจ้าตัวให้ความสนใจนั่นคือมุมมองที่มีต่อเรื่องของความสัมพันธ์และผู้หญิงรวมถึงระบบปิตาธิปไตยที่เจ้าตัวเชื่อว่ายังคงมีอยู่ในทุกวันนี้ไม่ว่าจะในไทยหรือต่างประเทศซึ่งก่อนหน้านี้เคยสะท้อนมุมคิดเรื่องความสัมพันธ์และผู้หญิงผ่านผลงานมาแล้วเช่นในลองลิฟเลิฟ
2: คือเรารู้สึกว่าทุกประวัติศาสตร์ล้วนมีบาดแผลค่ะคือหมายถึงว่าเราทุกวันนี้เราก็ยังต้อง develop ในแง่จิตใจเนาะในแง่ความเชื่อทัศนคติอะไรที่มันกระทบทุกวันนี้เราก็ยังต้องต่อสู้เรื่อง LGBT เรายังต้องต่อสู้อีกมากมายหรือแม้กระทั่งประเทศเราพัฒนามาเท่านี้แล้วแต่ยังมีบางประเทศที่เด็กอายุ14ยังถูกแต่งงานกับผู้ชายอายุ78อะไรเงี้ยค่ะคือมนุษย์มันต้องการการเดเวลลอปอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเราคิดว่าวันทองก็เป็นหนึ่งในไม่อยากจะใช้คำว่าเหยื่อนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะจัสว่าในโมเมนต์ที่เขามีรีเลชั่นชิพกับขุนช้างหรือขุนแผนมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นจริงๆเนาะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็สะท้อนให้เห็นถึงความไม่รู้และเราสามารถรู้และตระหนักรู้กันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในยุคต่อมา
0: ก่อนหน้านี้อัศจรรย์วันทองเคยไปเปิดตัวที่ตลาดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองกาญครั้งที่78ประเทศฝรั่งเศสมาแล้วตั้งแต่ปี2568ที่ผ่านมาก่อนจะเข้าฉายในเมืองไทยโดยโปรเจกต์ต่อไปของมุกปิยการคือการคืนชีพให้กับซิทคอมระดับตำนานอย่างเนื้อคู่ประตูถัดไปที่เพิ่งเปิดเผยไลน์อัพใหม่

0: ื่อกลางปีที่ผ่านมานี
1: ้
0: กวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน
2: บทบาทวันทองนะคะก็รับบทโดยอิงวรันธรหลายคนก็น่าจะคุ้นเคยในฐานะศิลปินนักร้องมากกว่าแต่ก่อนหน้านี้อิงวรันธรก็เคยฝากผลงานการแสดงภาพยนตร์มาแล้วกับเรื่อง Snap นะคะตอนนั้นก็ผู้กำกับก็คือพี่คงเดชแล้วครั้งนี้เรียกว่าเป็นการกลับมารับบทหนักอีกครั้งในเชิงภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ด้วยเวอร์ชันนี้วันทองไม่ได้แค่พก2ปืนเท่านั้นแต่ว่าวันทองยังเรียนคุณไสยอาคมด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการตีความตัวละครหญิงแล้วก็ตีความเนื้อเรื่องประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องเล่าเดิมที่เราเคยค่ะให้มีมุมมองเกี่ยวกับผู้หญิงในมุมใหม่แล้วก็ทันโลกทันยุคสมัยมากขึ้นด้วยนะคะสามารถติดตามรับชมค่ะบันเทิงย้อนหลังได้ค่ะเช่นเดิมนะคะทางเพจไทยบันเทิงไทย PBS สามารถคอมเมนต์กันได้ด้วยนะคะรวมถึงรับชมติดตามค่ะทุกตัวทั้งในรายการไทยบันเทิงช่วงเช้ารวมถึงไทยบันเทิง 16:45 น.นะคะส่วนวันนี้ดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: ปิดพื้นที่จัดเรือพิฆาตเรือตรวจการดูแลความปลอดภัยรอบเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนตำรวจวางมาตรการรอบนอกหวั่นสร้างสถานการณ์ชาวบางคล้าฉะเชิงเซาค้านสร้างสุสานหวั่นลักลอบฝังศพกรมการปกครองยันใบอนุญาตหมดอายุไม่ผ่านเกณฑ์สิ่งแวดล้อมบอร์ด Data Center ตั้ง4คณะอนุกรรมการออกระเบียบภายใน1เดือนคุมผังเมืองไฟน้ำสิ่งแวดล้อมตรวจผลกระทบพระราม9หลังผู้ประกอบการรับทำน้ำมันรั่วลงท่อสาธารณะวันนอแจงคุย BRN ไร้ข้อเสนอแบ่งแยกดินแดนรับเสนอเงื่อนไขนิรโทษกรรมนายกเตรียมเชิญส.ส.ชายแดนใต้หารือสัปดาห์หน้าติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
1: ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยพยายามจะบอกว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสำคัญสำคัญมากมันร้อนแรงมากแต่คุณพิชิตถามว่าถ้ามันสำคัญทำไมนายกไม่มา
2: เราจะเห็นไม่เคยมีครั้งไหนที่ฝ่ายก่อเหตุเนี่ยจะสามารถท้าทายอำนาจรัฐขนาดนี
1: ้คืนเดียวเป็นร้อยเหตุการณ
2: ์ครม.สัญจรสงขล
1: า
2: ร้องเพลงกันใหญ่บอกว่าข่าวกรองรู้มาล่วงหน้า2เดือน
1: 2เดือนนะความหมายก็คือไม่รู้อะไรหรอกคือถ้ารู้2เดือนมันต้องหยุดอะไรได้บ้างสิใช
3: ่หัวสว
1: หัวสว
3: อาจจะ
1: หัวสวเนี่ยแหละแต่เป็นเรื่องใหญ่ต้องน่าทนมากนะถ้าไปไม่ถึงเนี่ยเขาต้องน่าทนมาก
4: ๆพบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

สวัสดีครับสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์นะครับยังเหลืออีกหนึ่งตอนซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนะครับ EP นี้สำคัญมากๆนะครับเพราะนี่เป็นการรวมครับรวมชีวิตหลังจากการแข่งขันของสาวไทยและก็นำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้ก้าวไปสู่ในเวทีโลกอย่างแท้จริงนะครับรวมถึงโค้ชออสเกียรติพงษ์รัศดาเกียงไกรนะครับที่ตั้งใจอย่างมากนะครับและก้าวต่อไปของเขาก็คือการพาทีมสาวไทยไปแข่งขันโอลิมปิกเกมครั้งแรกให้ได้ในชีวิตครับติดตามได้จากสู้สุดใจไทยแลนด์ครับ

ไอ้พวกก

0: ขาก็บอกให้เล่นไปเถอะลูกเขาว่างี้เล่นไปเถอะลูกพ่อก็ชอบเหมือนกันเวลาไปเล่นเวลาแข่งเขาไปแข่งไกลๆมาตีหนึ่งตีสองก็ดูกันดึกๆเดือนก็ดูกันออกมาดูกันชอบอย่างนั้นก็เชียร์ไปเรื่อยไป
1: ชอบทั้ง
0: ว
1: ัน
0: จะบอกว่าดีมากลูกเล่นไปเถอะพ่อชอบว่างี้พอเขาติดทีมชาติไม่กี่ปีพ่อเขาก็มาเสียพอลูกไปติดทีมชาติก็เลยหยุดทำนาก็ขายของขายไก่ย่างไม้ละบาทนึงแต่ก่อนอ่ะ
1: ส่งหนูเรียน
0: ก็ส่งให้ลูกไปเรียนทีละร้อยสองร้อยก็ดีใจอยู่ว่าลูกได้ทำแบบนี้ดีแล้วเขาบอกเขาช่วยชาติแล้วนะแม่เขาบอกก็ดีแล้วลูกเล่นแบบนี้ก็ดีใจเวลาคิดถึงมากๆก็ไปนู่นแหละกรุงเทพไปหาเขาเล่นก็ไปดูเขาบอกจะพาไปดูตรงนั้นตรงนี้เขาก็พาไปดีใจ
1: แม่ภูมิใจหนูไหม
0: ภูมิใจสิลูกแข่งชนะก็ดีใจภูมิใจเลยแหละบอกว่าลูกเก่งแข่งที่แรกติดทีมชาติที่แรกนั่นก็โอ้ดีใจใหญ่เลยเลี้ยงชาวบ้าน เลี้ยงชาวบ้านเลย
1: เงินซีเกมก้อนแรกหนูกลับมาหนูก็มาให้แม่แล้วก็มีเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรอย่างนี้บ้างค่ะตามภาษาคนบ้านนอกอะพี
0: ่ก็ดีใจเขามีเงินมีทองมาให้แม่เก็บบอกเก็บไว้จะไปซื้อที่ซื้อทางให้ลูกเอาไว้เผื่อแก่มามันจะหาไม่ได้ก็เก็บเอาไว้ให้เขาแม่ก็ใช้มากมันไม่ดีก็เลยใช้ทีละน้อยก็บอกเต็มที่เลย
1: ขึ้นอยู่กับที่บ้านเลยถ้าเขาไม่สนับสนุนหรือให้กำลังใจหนูนี่หนูอาจจะหยุดเล่นไปนานแล้วก็ได้เพราะว่าหนูจะมองที่บ้านสำคัญเพราะว่าไม่ว่าหนูจะทำอะไรหนูจะมองถึงแม่ก่อนว่าหนูเนี่ยที่บ้านอ่ะจนมาก่อนอะไรเงี้ยคือหนูต้องทำทุกอย่างให้ที่บ้านดีขึ้นให้แม่ไม่ลำบากหนูเห็นครอบครัวสำคัญที่สุด
0: ก็บอกให้ลูกอยู่ดีมีสุขเด้อลูกเอ้ยไปมีโชคมีชัยได้โชคได้ลาภกลับคืนมาบ้านเรากลับมาช่วยประเทศชาติก็ว่าอย่างนี้แล้วบอกกับลูกรักลูกมาก
1: หอมหอมหอม
0: แต่ก่อนจนมากก็เลยมีลูกเป็นเบสนี่ก็ดีใจเลยที่สุดอย่างที่สุดเลยเพราะว่าลูกทำมาให้แม่สบายมานานแล้วพ่อเลยไม่ได้อยู่ดูลูกเลย
1: ก็หนูก็เชื่อว่าพ่อคงเห็นแหละคงเห็นว่าหนูทำอะไรอยู่แล้วเขาคงเห็นว่าความสำเร็จของหนูมาถึงจุดนี้ได้เพราะเขาก็มีส่วนที่ช่วยผลักดันหนูเหมือนกันหนูก็ไม่อยากพูดเลยว่าหนูคิดถึงเขาตลอดเวลาไม่ว่าจะไปที่ไหนทำอะไรอยู่ที่ไหนหนูจะนึกถึงพ่อด้วยก่อนเดินทางหรือแข่งเนี่ยหนูก็จะนึกถึงพ่อแล้วก็ขอพรจากพ่อเหมือนกัน
2: หลังจากเสร็จศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกออนอุมาได้กลับบ้านที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกครั้งพร้อมๆกับเพื่อนทั้งหมดในทีมได้รวบรวมเงินจำนวนหนึ่งจากผู้มีจิตศรัทธาแฟนคลับเพื่อนๆในวงการกีฬาสมาคมวอลเลย์บอลและชาวบ้านนำผ้าป่าสามัคคีมาทอดที่วัดควรสามัคคีซึ่งเป็นวัดที่พ่อของออนอุมาบวชเป็นเจ้าอาวาสอยู่เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของหลวงพ่อที่อยากเห็นโบสถ์ของวัดซึ่งสร้างด้วยระยะเวลานานได้เสร็จตามความมุ่งหมายและเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจในการนำรายได้ส่วนหนึ่งของการเล่นอาชีพในต่างประเทศมาบูรณะวัดตามที่รับปากไว้กับหลวงพ
3: ่อจากที่วัดเป็นแค่สำนักสงฆ์ควรสามัคคีค่ะพอพ่อหนูได้เป็นเจ้าอาวาสท่านก็อยากจะพัฒนาวัดก็คือไปขอให้เป็นวัดโดยสมบูรณ์ก็คือต้องมีโบสถ์มีอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากจะสร้างโบสถ์ให้เสร็จก็คือมันจะได้วัดจะได้ครบเป็นสมบูรณ์แบบเพราะหาเวลาได้น้อยมากที่เราจะมาร่วมทําบุญกันทั้งทีมมีท่านนายกพร้อมกันแล้วก็มีโค้ชมีอะไรเงี้ยค่ะ
4: เขาก็มาทุก

0: ครั้งเขาก็มาที่วัดก็เคยบอกกันนะเคยบอกว่าเออเมื่อก่อนลูกเป็นได้แต่ผู้รับตอนวัยเยาว์รับจากพ่อรับจากแม่รับจากญาติพี่น้องแต่ตอนนี้ถ้าลูกเป็นผู้ให้ได้บ้างก็ขอให้ลูกให้กับสังคมบ้างให้กับโรงเรียนก็ดีให้กับวัดก็ดีให้กับผู้ด้อยโอกาสก็ดีขอให้ลูกของพ่อจงรักษาความดีที่ลูกทำเอาไว้ให้สม่ำเสมอแล้วชีวิตของลูกจะเจริญยิ่งขึ้นไปตลอดลูกแต่ที่ภูมิใจที่สุดก็เมื่อช่วงที่ว่าเขาได้ทำงานการไฟฟ้าช่วงนั้นก็บรรจุแล้วเขาก็ไปต่างประเทศต่างประเทศเขากลับมาก็เงินเดือนไปเบิกเงินเดือนก็ใส่ซองมาให้พ่อใส่ซองมาให้แม่ที่เขาเขียนก็ตื่นตันใจเหมือนกันแหละเพราะว่าเงินเดือนเดือนแรกของการตำมานของออนถ้าไม่มีพ่อไม่มีออนในวันนี้รักพ่อมากๆก็เขียนแม่ก็เขียนแบบนั้นแหละโอ้ก็ตื่นตันใจเหมือนกันเลยโยมวันนั้นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติยินดีก็มันตื่นตันมาก
1: น้องเคยโทรศัพท์มาบอกว่าเออแม่เหนื่อยมากเหนื่อยเอบรงว่องน้ำประจำเลยชีวิตของเราเคยลำบากมาเหนื่อยเก็บยางกับเหนื่อยไปเล่นกีฬาได้เหนื่อยว่าเปรียบเทียบไปฟังเลยคิดเอาเองท่านเลยคิดว่าเออการเก็บยางการทำงานแต่ว่าเออแต่งตัวเครื่องข้านี่ดีว่าการเนยก็กลับมาตัดยางแต่ถ้าว่าเนยคิดว่าเออการเล่นกีฬาได้พบเพื่อนพุ่งได้มีรู้จักคนใหญ่คนโตก็เนยก็อดทนไปเพราะว่าชีวิตของเนยก็เนยก็ผ่านมาแล้วความลำบากก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าน้องเป็นคนกตัญญูต่อพ่อแม่พี่น้องมากเลยแหละเพื่อนก้นเด็กที่น้องเอวน้องวันได้ออกไปเล่นอาชีพนะไปตุรกีปีเด็กน้องวันมาสร้างบ้านหลังนี้บ่น้องวันบ่แม่ความฝันของเลยคืออยากให้แม่ได้มีบ้านอยู่บ่ายบ่ายเหมือนเพื่อน
2: สองสัปดาห์หลังกลับจากการเล่นลีกอาชีพในต่างประเทศและลีกอาชีพในประเทศไทยรวมถึงการที่นักกีฬาได้มีโอกาสพักผ่อนมีเวลาอยู่กับครอบครัวโค้ชออสก็ได้เรียกตัวนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติทั้งหมดเข้าตรวจสมรรถภาพทางด้านร่างกายเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกับนักกีฬาที่เหลืออยู่เพื่อประเดิมอุ่นเครื่องเป็นครั้งแรกในนามทีมชาติที่ประเทศจีนซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์พิเศษในรายการChina International Women's Tournament 2013ที่เมืองหนิงโบสนามที่1และเมืองเซินเจิ้นสนามที่2

ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อเก็บคะแนนทั้งสองสนามโดยมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด4ทีมได้แก่จีนคิวบาเปอร์โตริโกและไทยถือว่าเป็นการกลับมารับใช้ชาติรายการแรกของโค้ชและนักกีฬาในปีนี้

0: ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับก็แต่ก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับก็นักกีฬาส่วนใหญ่ทุกคนก็มีความตั้งอกตั้งใจดีที่จะรับใช้ชาตินะครับเราก็จะพยายามให้ความช่วยเหลือนักกีฬาเต็มที่นะครับส่วนทีมงานสตาฟโค้ชก็ทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจที่จะเตรียมให้ความช่วยเหลือนักกีฬานะครับในการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ก็เป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่เราจะทําการทดสอบนักกีฬาแล้วก็ดูขีดความสามารถของนักกีฬาแล้วก็เตรียมแผนการเล่นในเกมการแข่งขันในรายการต่อๆไปนะครับดีใจที่ได้เห็นหน้าเด็กๆนะครับแล้วทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจในการฝึกซ้อมดีโดยเฉพาะนักกีฬาที่เตรียมตัวอยู่ที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขที่ได้มาเล่นร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนก็ได้วางแผนกันล่วงหน้าแล้ว6เดือนที่แล้วนะครับว่าเราจะเตรียมงานกันยังไงซึ่งทีมของเด็กๆเยาวชนก็ดีหรือว่าช่วงตัวสำรองที่เหลือก็ทำการฝึกซ้อมรอพี่ๆกลับมานะทุกคนก็มีความสุขในการทำงานร่วมกันดีนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันที่มีความยิ่งใหญ่นะครับได้จัดแข่งขันมาแล้ว23ปีต่อเนื่องนะในทีมที่เชิญมาแข่งขันเนี่ยเป็นทีมระดับชั้นนำของโลกตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมคิวบานะครับซึ่งทีมชาติจีนเนี่ยแล้วก็เขาเป็นทีมชั้นนำของโลกอยู่แล้วในช่วง23ปีที่ผ่านมาแต่ทีมอีก2ทีมที่เขาเชิญมาเนี่ยก็เป็นทีมพวกอเมริกาบ้างพวกยุโรปบ้างอะไรเงี้ยซึ่งปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่เราได้รับเกียรติมากแล้วก็โชคดีที่เราได้มาแข่งในรายการนี้ถือว่าเป็นรายการใหญ่สำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับผมก็คิดว่ารายการนี้จะเป็นรายการที่ทำให้นักกีฬาของเราเนี่ยได้รับประสบการณ์มากในการแข่งขันโดยเฉพาะยิ่งนักกีฬาใหม่ๆนะครับแล้วก็เรื่องของการเตรียมทีมการผสมทีมอะไรต่างๆเทคนิคที่เราเตรียมเอาไว้ว่าจะเอาไปใช้ในการแข่งขันในสำคัญเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการทดสอบนักกีฬาความพร้อมนักกีฬาอีกครั้งหนึ่งแล้วรายการนี้ถือว่าเป็นรายการที่ถ้าเป็นไปได้เราอยากจะมาในทุกๆครั้งที่ได้รับเชิญนะครับเขาก็จะเชิญทีมที่ดีถือว่าเราจะต้องทำเต็มที่นะครับเป้าหมายของเราอย่างน้อยที่สุดเราก็จะพยายามอยู่อันดับที่ดีที่สุดนะครับ Welcome to China International Women's Volleyball Tournament 2013 presented by Kaisa Match number 1 between China and Taiwan
1: เปลี่ยนแปลงผู้เล่นเหมือนกับทีมชั้นนำนะครับมีผู้เล่นใหม่ๆหลายคนนะครับประการที่หนึ่งก็คือเขาเนี่ยต้องการที่จะเตรียมทีมของเขาเนี่ยไปใน4ปีข้างหน้านะครับในจุดเริ่มต้นของเขาในครั้งนี้เนี่ยการสร้างความเชื่อมั่นหรือ confidence เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทีมเขาเราก็ทราบว่าเขาต้องการชัยชนะเขาต้องการให้นักกีฬาของเขาเนี่ยมีความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นในเกมการแข่งขันในทุกๆเกมเนี่ยเขาจะมุ่งมั่นแล้วก็มุ่งเน้นมากทีมจีนเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ในอดีตแล้วก็กีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นกีฬาที่เรียกว่าเป็นกีฬาที่สร้างความสามัคคีให้กับประเทศจีนคนจีนเนี่ยเขาดูวอลเลย์บอลไม่ใช่เป็นเพียงแค่กีฬามันเป็นเหมือนจิตวิญญาณนะเพราะว่าฮีโร่ของเขาไม่ว่าจะเป็นคุณหลานผิงเนี่ยก็เป็นฮีโร่ทางด้านการกีฬาของประเทศจีนนะครับเขาก็สร้างประเทศมากีฬาวอลเลย์บอลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศจีนเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความสามัคคีเพราะนั้นเนี่ยในการเตรียมทีมในครั้งนี้เนี่ยในครั้งนี้4ปีข้างหน้าเนี่ยเขามีความหวังนะครับมีความหวังเต็มเปี่ยมว่าเขาจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะการที่จะเลือกผู้เล่นเนี่ยเขาก็ยอมที่จะเลือกผู้เล่นใหม่ๆหน้าใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเสริมทีมเกือบทั้งนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงผู้เล่นที่สำคัญหลักๆที่สามารถพอจะเล่นได้เนี่ยเอาไว้อยู่เขาพยายามที่จะใช้ผู้เล่นใหม่ๆมากนะครับในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวนะครับในการแข่งขันกับทีมจีนเนี่ยเขาพยายามที่จะใช้เทคนิคการเล่นที่เขามีอยู่ นะทีมจีนเนี่ยหนึ่งคือรูปร่างสูงใหญ่นะการสกัดกั้นเนี่ยค่อนข้างจะดีแต่จุดอ่อนของเขาคือการเคลื่อนที่จะช้าเขารู้อยู่แล้วว่าทีมเราเนี่ยจุดเด่นก็คือเราเล่นเร็วแล้วก็เล่นผสมเนี่ยเยอะทำไงเขาจะทำให้เราไม่สามารถเล่นบอลเร็วและเล่นผสมได้งั้นเขาก็ต้องมีการเสิร์ฟที่หนักนะมีการเสิร์ฟที่รุนแรงสปีดบอลดีหรือว่าตัดทิศทางซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาจะทำอย่างนี้เราก็จะพยายามแก้ทางกันเนื่องจากว่าตัวกลางของเขาเนี่ยมีการเคลื่อนที่สกัดกั้นเนี่ยช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บังคับให้เราเล่นบอลช้านะครับคือจ่ายบอลโค้งหน้าโค้งหลังและ3 เมตรเพื่อที่จะทำการสกัดกั้นได้ง่ายขึ้นนี่เป็นสไตล์การเล่นของทีมจีนนะครับในขณะเดียวกันของเราเนี่ยก็มีผู้เล่นใหม่ๆลงมามีโอกาสบางครั้งเราก็ให้โอกาสกับนักกีฬาใหม่ๆได้ลงมาสัมผัสในเรื่องของการที่จะได้ประสบการณ์จากการแข่งขันโดยตรงคือไม่ใช่จากการฝึกซ้อมอย่างเดียวผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่ในบางครั้งเราก็มีการจัดการเล่นผสมผสานกันเราก็จะดูว่ามันมีความเหมาะสมไหมนักกีฬาของเราตื่นสนามไหมนะครับแล้วก็แผนการเล่นที่เรามอบให้ไปเนี่ยนักกีฬาของเราเนี่ยสามารถที่จะทำได้ไหมสามารถที่จะควบคุมเกมได้ไหม

0: หลังจากที่ไทยพ่ายแพ้การแข่งขันในสนามที่1เมืองนิงโบในสนามที่2เมืองเซินเจิ้นไทยก็แพ้จีนอีกครั้ง3-0เซต
1: ประเมินผลจากคู่แข่งขันแล้วตัวโค้ชของเขาทั้ง2ตัวแล้วก็ตัว B ของเขาเนี่ยอยู่ในวิสัยที่เราสามารถบล็อกได้นะบอลเร็วของเขาบางจังหวะอาจจะตีสูงกว่าเรานะตีเร็วกว่าเราตีสูงกว่าเราแต่ว่าไม่ได้เกินวิสัยที่เราจะบล็อกไม่ได้หรือว่าดีเฟนต์ไม่ได้บางจังหวะเราก็สามารถทำได้ในอยู่ที่จังหวะทำอย่างไรเราจะไม่ให้เขาเล่นบอลเร็วได้หนึ่งการเสิร์ฟต้องเสิร์ฟทำลายเขาเหมือนที่เราชนะเข้ามาเราชนะเขาได้จากการทำเบรกพอยต์ทั้งนั้นคือเราเสิร์ฟดีเราเสิร์ฟทำลายเกมลุกเกมลุกเขาเลยเขาไม่สามารถที่จะเปิดบอลเร็วได้ถ้าช่างโค้งหน้าโค้งหลังอย่างเดียวก็มีโอกาสเซตเราได้งั้นสิ่งนี้เนี่ยครูต้องการให้มันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้เลยเราดูวิดีโอแล้วเราดูสถิติแล้วเราต้องวิเคราะห์ให้เป็นนะการวิเคราะห์เกมการแข่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่งั้นเราจะมาทำไมเราไม่ได้มาแค่เล่นสนุกสนุกหรือเล่นผ่านไปโดยที่เราไม่ได้เลยเราต้องได้นะประโยชน์มันได้จากการเรียนรู้มันได้จากทุกเกมที่เราเล่นนะครับงั้นสิ่งที่ได้ในวันนี้เนี่ยข้อดีของเราก็เก็บเอาไว้นะพยายามรักษาไว้แล้วเอาไปใช้ในวันพรุ่งนี้เราจะมีแข่งอีก2เกมนะครับ

ำหรับทีมทีวานะครับเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่นะครับในอดีตก็เคยเป็นแชมป์โอลิมปิกเคยเป็นแชมป์โลกหลายสมัยในช่วงยุคปี90นะครับเป็นต้นมาหลายปีนะครับจนกระทั่งสุดท้ายก็ไปได้อันดับ4ของโอลิมปิกเมื่อปี2008นะครับทีมคิวบาเป็นทีมที่มีรูปร่างดีนะครับโครงสร้างของร่างกายเนี่ยสูงใหญ่นะครับการตบบอลเนี่ยค่อนข้างจะหนักการสกัดกั้นเนี่ยค่อนข้างจะดีมากการเสิร์ฟค่อนข้างจะรุนแรงนี่คือเป็นจุดเด่นของทีมคิวบาเขานะครับในช่วงระยะ4ปีหลังมาเนี่ยเราได้มีการแข่งขันกับคิวบาเนี่ยหลายครั้งก็มีทั้งแพ้บ้างชนะบ้างทั้งในรายการวัวกลางปีและวัวแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งผู้เล่นในยุค4ปีนี่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีขีดความสามารถสูงมากการที่เราจะชนะคิวบาได้เนี่ยเรา

0: ต้องใช้ความพยายามแล้วก็ใช้ขีดความสามารถสูงสุดที่เรามีนะครับที่จะเอาชนะเขาแล้วก็การชนะในทุกลูกทุกแต้มเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยนะครับเราต้องใช้ความพยายามสูงสุดนะครับในครั้งนี้คิวบาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นไปหลายคนเนื่องจากว่าจะต้องวางแผนในอีก4ปีข้างหน้าก็เหมือนกับทีมระดับโลกทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นทีมจีนทีมอเมริกาทีมทุกทีมในระดับโลกเนี่ยเขาจะวางแผน4ปีนะครับที่จะเอาตัวผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยมาในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะมีผู้เล่นอายุน้อยเด็กนะครับซึ่งต้องการประสบการณ์แต่เขาก็ต้องการเรียนรู้ในอีก4ปีข้างหน้ายังมีผู้เล่นที่ถือว่าอายุน้อยที่สุดเพียง14ปีแค่นั้นเองทีมคิวบาก็เอามาติดทีมชาติสไตล์การเล่นของทีมคิวบาก็ยังคงไว้เหมือนเดิมเป็นทีมเดียวในโลกที่มีการลุกทั้ง6คนนะครับคือตัวเซตสามารถตบได้เขาจะใช้ระบบ 6-2 ก็คือ เป็นตัวตบด้วยเป็นตัวเซตด้วยสลับกันไปนะครับเพราะฉะนั้นคิวบาก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่มีความเข้มแข็งทำแข็งแรงในการตบบอลเนี่ยค่อนข้างจะดีมาก
1: I like the ball, Thailand volleyball. I like because it's the short thing, but he play nice volleyball. I love power, move fast in the court, good technique, and the coach very good person. I like the thing because it's strong thing in the world, not only us in the world. Now it's the thing is four position in the last Grand Prix.But I like every day I play with Thailand I improve too much.
2: และด้วยการเล่นตามแผนของโค้ชรวมถึงชั้นเชิงและประสบการณ์ของทีมไทยที่เหนือกว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ของทีมคิวบาก็ทำให้ไทยชนะไป 3-0 เซต

0: เช้าวันต่อมาไทยก็มีโปรแกรมแข่งต่อกับทีมเปอร์โตริโกเป็นนัดสุดท้าย
1: Tailandia es un equipo que no, o sea, es un equipo que domina, domina muchas destrezas fundamentales, domina los fundamentos del juego de voleibol y no tiene tanta estatura, pero por el fundamento que tiene y por la combinación de juego tan rápido, pues yo entiendo que por eso este, es uno de los mejores equipos, yo diría que del mundo, porque se dice así, ¿entiendes? Y es por eso.
0: และเก็บก็อาศัยการตีบอลที่แม่นยำผ่านบล็อกเอาชนะทีมเปอร์โตริโกไป3ต่อ0เซต
2: ที่5局比赛结束泰国队以15-5
3: ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ก็ถือว่าได้ประสบการณ์มากนะครับในการแข่งขันถือว่าเป็นเกมที่หนักพอสมควรสำหรับทีมเราที่เพิ่งจะเริ่มต้นใหม่แต่ก็ถือว่าเป็นการดีที่เราได้อันดับ2นักกีฬาก็ทุ่มเทให้กับการแข่งขันกันทุกคนนะผมก็ต้องขอขอบใจนักกีฬาทุกคนแล้วก็แสดงความยินดีกับทุกพวกเขาด้วยที่สามารถเอาชนะได้นะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้แชมป์แต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับของการเริ่มต้นของเราแล้วก็เราก็จะพยายามทำผลงานของเราให้ดีที่สุดนะครับดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็น้องๆนักกีฬาใหม่ๆก็มุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้ดีเช่นกันนะครับ
4: ตอนนั้นเขาเรียกว่าเป็นชุด The National Team 2001นะตอนที่ผมไปรับโปรเจกต์นี้ครั้งแรกก็คือการทำทีมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา4ปีคือเริ่มตั้งแต่ปี1997ก็คือปี2540ในอีก4ปีข้างหน้านักกีฬาชุดนี้จะเป็นชุดทีมชาติชุดใหญ่นะครับนี่คือเป้าหมายนั้นการเป็นทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เป้าหมายนั้นเป้าหมายเดียวมันหมายถึงว่าคุณจะต้องเป็นอะไรต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเป็นคนกำหนดนะครับแล้วก็ได้มอบเป้าหมายเนี่ยให้กับทางผู้บริหารสมาคมว่าผมจะทำทีมไปตรงนี้นะก็คือ1เราจะต้องเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนให้ได้2เราจะต้อง

0: ขึ้นมาท็อป4ของเอเชียให้ได้แต่ในการที่ขึ้นมาในท็อป4ของเอเชียมันมีความหมายในนั้นในยะในนั้นอีกก็คือทีมที่อยู่ในท็อป4เนี่ยเป็นทีมที่อยู่ในท็อป6ทีมคืออันดับ1ใน16ของโลกเพราะในขณะนั้นเนี่ยจีนญี่ปุ่นเกาหลีเป็นทีมที่อยู่อันดับท็อป10ของโลกถ้าเราอยู่อันดับ4เนี่ยแสดงว่าเราก็เข้าไปใกล้เขาแล้วนี่คือสิ่งที่เราทำกันนั่นหมายถึงว่าใน4ปีที่เรา เริ่มโปรเจกต์นี้ที่ทำงานกันที่ยะลาเนี่ยเราก็ทำงานกันอย่างตั้งอกตั้งใจเราได้รับการสนับสนุนจากทุกๆภาคนะครับในส่วนตัวผมเองนะครับครอบครัวก็ให้การสนับสนุนเต็มที่รวมทั้งที่สำคัญที่สุดก็คือที่ทำงานผมบริษัทวิทยุการบินก็ให้ตัวผมมาเตรียมโครงการนี้อย่างเต็มที่เลยนะเพื่อที่จะเตรียมทีมชาติไทยของเราในอีก4ปีข้างหน้าสมาคมผู้บริหารสมาคมก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณเรื่องของการบริหารจัดการเต็มที่ที่จะสนับสนุนให้ทีมเนี่ยแข็งแกร่งให้ได้ซึ่งก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเราก็ใช้เวลาประมาณ2ปีเสร็จๆนักกีฬาของเราบางคนก็ถูกเชิญไปเล่นทีมชาติชุดใหญ่อยู่3คนนะครับหลังจากนั้นอีกปีเสร็จๆทุกคนก็ติดทีมชาติชุดใหญ่กันหมดนะพี่ๆก็รีไทร์พอดีแล้วเป็นปี2001ที่มีนักกีฬารุ่นพี่บางคนที่ยังสามารถเล่นได้อยู่รวมกับนักกีฬาชุดนี้มาผสมกันรวมกันเนี่ยเราก็เป็นจุดประกายของการเริ่มต้นที่เราก้าวเข้าไปสู่เป็น1ใน4ของเอเชียโดยเราได้อันดับ3ของเอเชียในปี2001เราชนะทีมชาติญี่ปุ่นในการชิงแชมป์เอเชียแล้วเราก็ได้อันดับ3กีฬามหาวิทยาลัยโลกและในปีนั้นเองผลงานที่เราดีขนาดนี้เราได้รับเชิญเป็น1ใน8ทีมของโลกได้ไปแข่งWorld Grand Prixซึ่งเป็นอะไรที่เราภูมิใจมากเราประสบความสำเร็จมากเราพูดไม่ออกอะว่าสิ่งที่เราทำกันมาอย่างเหนื่อยหนักทุ่มเทมาหน้าอดทนเพียรพยายามแพ้ก็ไม่รู้จะสักเท่าไหร่แล้วเราได้รับเชิญไปเล่นเป็น1ใน8ทีมของโลกเนี่ยWorld Grand Prixมันยิ่งใหญ่มากสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะครับการได้รับเชิญไปเล่นWorld Grand Prixนี่ถือว่าสุดยอดเราดีใจมากๆทุกคนในสมาคมก็ดีใจกับสิ่งนี้นะครับนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะทำโปรเจกต์ต่อไปเป็นโปรเจกต์2004ที่เราจะต้องก้าวเข้าไปสู่ในเวทีชิงแชมป์โลกให้ได้ในปี2002และปี2004เนี่ยเราก็จะพยายามไปโอลิมปิกที่เอเธนส์ให้ได้นั่นคือมีเป้าหมายในระดับโลกส่วนในระดับโลกที่เราจะต้องเล่นในทุกๆปีก็คือWorld Grand Prixซึ่งเขาจะต้องเชิญเราก็ได้รับเชิญอีกในปี2003 2004ในปีแรกถึงแม้ว่าเราจะอยู่อันดับสุดท้ายแต่ในปีที่2เราไม่ละเราขยับเข้ามาทีละก้าวทีละก้าวตลอดเรามีการพัฒนาตลอดในการแข่งขันWorld Grand Prixนี่เป็นสิ่งที่เรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราทำมาใน 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำมาถูกทางแล้วทุกอย่างเนี่ยใช่แล้วแล้วเราพยายามที่จะพัฒนานักกีฬาอย่างถูกต้องแล้วแล้วการที่นักกีฬาของเราได้เข้ามาเล่นในเวทีโลกเนี่ยเป็นการเปิดโลกทัศน์อย่างแท้จริงของตัวผู้สอนและทีมงานเองด้วยตัวนักกีฬาเองด้วยที่จะต้องพัฒนาศักยภาพและฝีมือของตัวเองเนี่ยให้ใกล้เคียงกับผู้เล่นในระดับโลกเวที World Grand Prix เนี่ยเป็นเวทีที่เป็นมาตรฐานโลกที่เราจะต้องเข้าไปอยู่ในนั้นให้ได้เข้าไปมีความใกล้เคียงกับผู้เล่นที่เป็นแชมป์ให้ได้เพราะมันหมายถึงแชมป์โอลิมปิกแชมป์โลกแชมป์เวิลด์กลางปีคนพวกนี้อยู่ในกลุ่มนี้ทั้งนั้นแล้วเราเข้าไปอยู่ในเวทีนี้เราต้องเรียนรู้แล้วก็ที่จะพัฒนาที่จะเติบโตไปให้ได้ในขณะเดียวกันตัวนักกีฬาเองต้องพยายามที่จะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดเพื่อที่จะไปเล่นอาชีพต่างประเทศด้วยนี่คือสิ่งที่เราได้เพียรพยายามกันอย่างต่อเนื่องจนเป็นโปรเจกต์2004 2008และ2012ในโอลิมปิกเทอมซึ่งเราได้เพียรพยายามมา3รอบแล้วสำหรับเทอมที่จะพัฒนาไปสู่โอลิมปิกนะครับแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปใน2016 2020นะครับ
1: แต่โอกาสนะครับที่เราจะก้าวขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับผมเรียนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วจากนี้ไปนะครับผู้ชมเนี่ยนะครับทั่วโลกเดี๋ยวนี้ชอบดูทีมหญิงไทยเพราะเราเป็นทีมชาติที่ตัวเล็กที่สุดนะครับวิธีการเล่นก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะครับมีหลายท่าน นะครับเคยถามว่าทำไมเราไม่เอาโค้ชระดับโลกนะครับเข้ามาทำทีมหญิงทำไมยังใช้แต่เกียรติพงษ์อยู่นะครับเราไปเอาโค้ชนะครับมีชื่อเสียงจากยุโรปจากอเมริกาใต้อะไรมาเนี่ยนะครับเขาเนี่ยไม่เหมือนเรานะครับพวกเขาเล่นเนี่ยเขาเน้นเรื่องการสกัดกั้นเพราะตัวเขาสูงแต่ไอ้พวกเราเนี่ยนะครับเราต้องรับนะฮะต้องรับเร็วแล้วก็รุกเร็วนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ผ่านเขาไม่ได้มันก็เป็นลักษณะพิเศษของพวกเรานะครับสิ่งที่เราอยากเรียนรู้มากๆขณะนี้นะครับในการทำทีมเนี่ยก็คือการสร้างสมรรถภาพร่างกายทำยังไงเด็กเราถึงจะไม่เจ็บนะครับทำอย่างไรเด็กเราถึงจะเล่นในทัวร์นาเมนต์ที่มันยาวๆอย่างเวิลด์กลางปีไงครับเล่นได้ทั้งเดือนนะฮะโดยไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับถ้าไม่มีอุบัติเหตุ
0: ในเป้าหมายของเราเรากำลังจะเข้าไปสู่ในเวทีโลกในเวทีเอเชียที่มันเป็นท็อป4ท็อป3เวทีโลกที่มันเป็นท็อป16 16ทีมเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยมันมีคุณภาพของผู้เล่นเนี่ยขนาดไหนคุณภาพของผู้เล่นในเวทีนั้นเนี่ยต้องกระโดดเสิร์ฟได้ต้องตบบอลจากแดนหลังได้ความเร็วต้องมีขนาดนี้ความรุนแรงของการตบบอลต้องมีขนาดนี้นั่นคือเหตุผลว่าเรากำลังจะก้าวไปสู่ตรงไหนเราถึงต้องทำอะไรทำไมต้องทำอย่างนั้นเราต้องทำเลยครับแน่นอนที่สุดหนึ่งคือเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อการสร้างร่างกายให้มีความแข็งแรงให้สามารถกระโดดเวลาที่เราจะส่งเอกสารไปแข่งขันในเวทีโลกเขาจะมีคำถามตั้งว่าคุณสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่กระโดดตบเท่าไหร่กระโดดสกัดกั้นเท่าไหร่ความสูงกี่เมตรอะไรเงี้ยซึ่งเราดูแล้วณปัจจุบันนี้เราเป็นอยู่เนี่ยเรายังห่างเขาอีกตั้ง 30-40 เซนก็หมายความว่าทางพวกยุโรปพวกจีนพวกอเมริกาเนี่ยเขากระโดดสูงเกินเราเนี่ยเป็นฟุตเราต้องกระโดดให้ใกล้เคียงกับเขาให้ได้ที่สุดนะวอลเลย์บอลมันเป็นเรื่องของความสูงเราก็ต้องพยายามที่จะทำให้ได้นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำแล้วเราทำอะไรก็ต้องเล่นเวทจะต้องวิ่งต้องมีความแข็งแรงต้องมีความเร็วต้องมีความคล่องตัวเมื่อเรามีความคล่องตัวแล้วต่อไปคือเทคนิคที่เราจะเล่นเราจะใช้เทคนิคอะไรเช่นการกระโดดเสิร์ฟเนี่ยมันจะต้องโยนบอลยังไงจุดสัมผัสบอลยังไงการตบบอลจากแดนหลังเนี่ยจะต้องทำยังไงพวกนี้ก็ต้องเอามาฝึกให้เกิดความชำนาญนี่เกิดความชำนาญเนี่ยเมื่อฝึกไปแล้วเขาเก่งแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเก่งในเวทีนั้นโอเคทีมหญิงเนี่ยเอาผู้หญิงมาเล่นในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่มีใครเก่งเท่าเขาแล้วเขาเก่งที่สุดละมันไม่ขนาดมือต้องเอาผู้ชายมาผมก็เอาผู้ชายนี่มาเป็นคู่ซ้อมเอาเทรนเนอร์มาเป็นคู่ซ้อมเทรนเนอร์มาตบบอลให้อย่างเช่นเราวางแผนเตรียมที่จะแข่งกับจีนคุณมาเล่นเลยผมจะมีคอมพิวเตอร์มาบอกเลยว่าตีไปทิศทางนี้ลักษณะการตียังไงเอาผู้ชายมาเป็นเทรนเนอร์เป็นคู่ซ้อมให้อเมริกาเล่นอย่างนี้รัสเซียเล่นอย่างนี้ไม่เป็นเลยเพื่อให้นักกีฬาของเราเนี่ยเกิดความเคยชินนะหลังจากที่เราฝึกร่างกายมาดีแล้วเตรียมตัวพัฒนามาในระยะหนึ่งแล้วเทคนิคก็พัฒนาคู่กันด้วยในขณะเดียวกันเวลาที่ใกล้ถึงคิวจะแข่งขันมันก็เรื่องของยุทธวิธีเรื่องของแทคติกเราจะชนะทีมนี้ทีมนั้นอย่างไรก็เอาพวกข้อมูลคอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์ให้เห็นแล้วก็มาซ้อมเตรียมที่จะแข่งขันกับเขานี่คือสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราทำสำหรับทีมในด้านจิตวิทยาของนักกีฬาเนี่ยแน่นอนที่สุดคือเราทราบดีอยู่ว่าในขณะที่แข่งขันเกมการแข่งขันที่มันอยู่ในเวทีโลกเนี่ยมันเป็นการแข่งขันที่มันมีความก้าวร้าวมันมีความกดดันสูงเพราะว่ามันหมายถึงผลการแข่งขันในระดับโลกมันมีผลมากในแต้มแต่ละแต้มความตื่นเต้นของสกอร์ของแต้มนั้นๆเนี่ยก็จะมีผลก่อนเรื่องของสภาพจิตใจเราต้องสอนนักกีฬาว่าเราจะรับมือกับความเครียดความกดดันอย่างไรประการที่หนึ่งเลยเนี่ยเราทำเขาเรียกว่าการฝึกฝนทางจิตควบคู่ไปกับการฝึกซ้อมเราเรียกว่า psychology skill training เช่นในการฝึกซ้อมที่มันเกี่ยวข้องกับร่างกายคุณจะวิ่งไปทำไมคุณรู้ไหมว่าในขณะที่คุณวิ่งอยู่ทีมคู่แข่งขันเขาก็วิ่งอยู่เหมือนกันในขณะที่คุณเล่นเวทเนี่ยคุณคิดอะไรอยู่คุณต้องยกเวทคุณต้องเล่นคุณต้องคิดว่าคุณจะต้องกระโดดสูงคุณต้องตบให้ได้พลังคือสอนให้เขามีความมุ่งมั่นทางจิตในขณะที่เขากำลังฝึกซ้อมนั่นแหละในช่วงไม่กี่วินาทีนั้นเนี่ยเขาจะมีสมาธิอย่างแน่วแน่นี่คือการฝึกฝนทางจิตที่เราจะมอบให้เขาในขณะที่ฝึกซ้อมทางด้านร่างกาย ในขณะที่ฝึกซ้อมในเรื่องของเทคนิคหรือว่ายุทธวิธีในการเล่นบอลการสร้างสถานการณ์ในการฝึกซ้อมก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักกีฬาเนี่ยมีความมั่นคงทางจิตเช่นเราก็จะฝึกแต้มที่23เท่า24เท่าอะไรอย่างเงี้ยใครแพ้จะต้องถูกทำโทษใครเล่นไม่ดีจะต้องเอาใหม่อะไรเงี้ยฮะหรือเริ่มที่20เท่ากันทีมนี้จะต้องชนะถ้าทีมนี้แพ้ไม่ได้จะต้องถูกทำโทษอะไรแต่เราจะสร้างเงื่อนไขเงื่อนไขที่เรากำหนดที่ผมกำหนดหรือโค้ชกำหนดเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ต้องใช้ความพยายามสูงสุดต้องทำสูงสุดในชีวิตเลยเพราะฉะนั้นความสำเร็จที่ได้มาเนี่ยไม่มีหรอกฮะที่ได้มาจากความฟลุกมันได้มาเพราะความพยายามสูงสุดของนักกีฬามีแต่โค้ชมีแต่ผมแล้วก็สตาฟโค้ชจะดุจะสร้างความกดดันอะไรต่างให้เพื่อเขาเกิดความเคยชินนะแล้วก็รับมือได้เวลาที่ไปเจอสถานการณ์ที่เกมการแข่งขันเนี่ยในที่มันเครียดมันกดดันเนี่ยมันต้องเจอสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยเขาต้องรับมือได้เช่นแต้มดิว24เท่า25เท่าอย่างเงี้ยเด็กจะต้องไม่ตื่นเต้นแล้วสามารถที่ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีมีอารมณ์ที่แจ่มใสให้อภัยซึ่งกันและกันทำได้ก็แสดงความดีใจซึ่งกันและกันทำเสียก็ไม่เป็นไรให้อภัยซึ่งกันและกันรวมตัวกันเข้ามาเล่นใหม่นี่คือสิ่งที่โค้ชสอนให้กับนักกีฬาเราจะต้องมีสิ่งนี้ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เนี่ยเราไปยืนในเวทีโลกไม่ได้เรามีคุณภาพทางจิตไม่พอเมื่อคุณภาพทางจิตคุณไม่พอเนี่ยไม่มีใครเขาจะจ้างคุณไปเล่นอาชีพหรอกการที่เขาจะจ้างคุณไปเล่นอาชีพได้คุณต้องมีจิตใจที่ดีด้วยมั่นคงจิตใจเข้มแข็งแล้วก็มีคุณภาพทางด้านเทคนิคที่ดีด้วยคุณภาพทางด้านแทคติกที่ดีด้วยร่างกายก็ต้องยอดเยี่ยมด้วยนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทำในสถานการณ์ที่คับขันความเป็นผู้นำจะต้องมีในสถานการณ์ที่ปกติความอิสระในความคิดจะต้องมีในสถานการณ์ที่ปกติผมจะไม่บังคับให้นักกีฬาเนี่ยเล่นมากให้เขามีอิสระในความคิดให้เขามีความคิดสร้างสรรค์ในเกมการเล่นแต่เวลาที่เกมคับขันที่จะเอาแพ้เอาชนะจะต้องเชื่อผู้นำเราจะต้องสั่งว่าให้เขาทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องทำตามผู้นำต้องทำตามคำสั่งเท่านั้นแพ้ก็แพ้ด้วยกันชนะก็ชนะด้วยกันทั้งหมดเรารับผิดชอบร่วมกันทั้งทีม
2: ในการเป็นโค้ชเพื่อสร้างทีมให้ประสบความสำเร็จนั้นมีทั้งศาสตร์และศิลป์ต้องเรียนรู้และทำไปพร้อมๆกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการนำเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้กับทีมทำให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆขึ้นมาก็คือการนำหลักชีวกลศาสตร์หรือไบโอเมคานิกมาใช้กับทีมวอลเลย์บอล
3: เป็นความต้องการของโค้ชออสซึ่งเราก็รู้จักดีว่าโค้ชออสเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬากีฬาหลายๆอย่างเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้ชีวกลศาสตร์ตัวอย่างเช่นเวลาที่เขาย่อตัวนะคะข้อเข่าเนี่ยเขาจะย่อลงไปไม่ถึงในจุดที่ควรจะเป็นเราก็บอกว่าย่อลงไปได้อีกนะคะการย่อลงไปได้อีกมันก็จะเพิ่มทำให้กล้ามเนื้อของต้นขาเนี่ยที่ช่วยในการพับยืดของข้อเข่าเนี่ยก็จะดีดตัวได้สูงขึ้นหรือที่เราบอกว่าใช้หลังโดยตรงเนี่ยมากเกินไปซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาว่าเมื่อใช้บ่อยๆหลังก็จะเจ็บเกิดการบาดเจ็บง่ายแล้วไม่สามารถใช้แรงได้เยอะด้วยเขาก็ปรับทันทีเลยเมื่อนักกีฬาเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามหมายถึงว่าเขาเริ่มเปลี่ยนการฝึกซ้อมในท่านั้นก็จะทำให้เห็นชัดเจนว่าผลของการเสิร์ฟเนี่ยแรงขึ้นดีขึ้นแล้วการบาดเจ็บก็จะไม่มีอีกต่อไปกลศาสตร์เนี่ยช่วยในด้านของการได้เปรียบเชิงกลนะเช่นเราใช้ที่เปิดกระป๋องอย่างเงี้ยได้เปรียบเชิงกองหมดในกีฬาก็เช่นกันพูดง่ายๆว่าครั้งแรกแล้วมีผู้ให้ความสนใจเยอะก็คือโค้ชออส
2: ในปี2009โลกทั้งโลกต้องตะลึงกับการที่วอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ด้วยการโค่นจีนมหาอำนาจลูกยางเอเชียสูญเสียตำแหน่งแชมป์11สมัยให้แก่ทีมไทย3-1เซตเป็นโศกนาฏกรรมทางการกีฬาของจีนที่ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง

0: าหนักทุกปีอยู่แล้วเรามีเป้าหมายในแต่ละปีอยู่แล้วเป้าหมายปีนั้นก็มองกันไว้แค่ติด1ใน4เพื่อที่จะได้ไปเล่นเวิลด์กลางปีของปีหน้าคือเราคิดแค่นั้นเองไม่ได้คิดว่าจะต้องเข้าชิงจะต้องได้แชมป์จะต้องได้เหรียญเลยซึ่งมันอาจจะไกลเกินไปที่จะได้แชมป์เพราะว่าแต่ก่อนเราเคยได้ดีที่สุดแค่ที่3เราก็คุยกันว่าโอเคเข้าที่4พอคือเข้า4ทีมพอแล้วที่เหลือคือกำไร
1: อย่างจีนเราคิดอยู่แล้วจีนถ้าพูดถึงจีนใครก็คิดว่าโหจีนถ้าเลือกโอเล่นี้ต้องยกให้เขาเพราะเขาเคยเป็นแชมป์โอลิมปิกมาแล้วก็คือเล่นก็ไม่ได้คิดอะไรกันเราก็ไม่คิดว่าเราจะสู้เขาได้อยู่แล้วแต่เวลาเล่นเราคือเราก็ต้องเล่นเต็มที่เซตแรกเราแพ้แล้วก็โอ้เป็นไงวันนี้3-0แล้วเราคิดในใจว่าเออเราก็ประสบความสำเร็จแล้วเราก็คิดว่าเออเราก็เล่นให้สนุกก็พอจะแพ้ชนะจะอะไรก็แล้วแต่ละกันอย่างเงี้ยพอที่2เกมมันเปลี่ยนไปคือเรากลับมาชนะเราก็เสมอกัน1-1แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยชนะจีนปกติเราแทบจะไม่เคยได้เซตจีนเลยก็ว่าได
2: ้เฮ้ยเราชนะได้นะทุกคนนะผมพอเปลี่ยนเซตข้ามมาปุ๊บผมก็แก้เกมวางแผนจัดผู้เล่นอะไรต่างลงมาก็เหมือนกันเหมือนการทำสถิติก็กับให้กำลังใจก็กระตุ้นเขาเฮ้ยเราชนะเขาได้นะไม่ต้องมีกลัวหรอกเราก็เล่นตามนี้แหละนะเล่นแต่วันนั้นเนี่ยเราเสิร์ฟดีเป็นพิเศษแล้วเสิร์ฟดีแล้วเราสกัดกั้นใช้ได้นะทีมจีนก็ดีไม่สามารถที่จะรับบอลเสิร์ฟได้ดีเท่าไหร่นะนะแล้วเรารับตบได้ดีพอเรารับตบได้แล้วเราลุกกลับเนี่ยมันจะเป็นแต้มเยอะซึ่งวันนั้นก็เป็นวันของเราเราก็ทำอะไรเราก็ดีไปหมดแล้วทุกคนก็เล่นกันด้วยความสุขมาก

0: เราก็รู้สึกไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะตอนนั้นคือเล่นกันทำอะไรก็ดีไปหมดทำอะไรก็ได้แต้มเล่นกันสนุกสนานคือเล่นกันแบบเหนือกว่าแล้วค่ะจนมาเซตสุดท้ายเซตที่4มันก็เริ่มมาตื่นเต้นตอนที่เราจะชนะโค้ชออสเปลี่ยนตัวเอามาเป็นหน้าสามเอาน้องตัวเซตสำรองกับตัวพี่หลังลงมาเราก็เริ่มใจไม่ดีเพราะว่าเราอย่างกิฟต์เนี่ยจะรู้ใจกันกับนุสราไงคะก็จะรู้สึกแต่ก็เข้าใจโค้ชว่าเขาต้องเปลี่ยนมาเพื่อที่จะบล็อกเพราะว่านุสราตัวเล็กนี่ไงค่ะเราก็ใจไม่ดีแล้วเฮ้ยทำไมมันสูสีอย่างนี้ก็เล่นกันไปเล่นกันมาจนเรานำไปเป็น24ต่อ22แล้วลูกเดียวจะเกมใช่ไหมคะน้องก็จ่ายมาให้กิฟต์เราก็คิดเลยว่าลูกนี้ถ้าตีได้ปุ๊บเกมถ้าตีเสียเขาจะขึ้นมาเป็น23 24มันจะเบียดเข้ามาแล้วเราก็ตั้งใจเลยว่าเราจะตีตรงลูกนั้นคิดในใจว่าเราจะตีตรงแต่เราได้ยินเสียงตะโกนเข้ามาของโค้ชบอกว่าชี้ได้ยินเสียงตะโกนว่าชี้แต่เราไม่รู้ว่าใครตะโกนมาแต่ว่าคือในนอกสนามเขาอาจจะมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเปลี่ยนจังหวะช้าไปไงคะก็เลยลูกนั้นจะแบบฝังใจมากเลยว่าโกรธตัวเองว่าทำไมเราไม่เชื่อตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดเรามั่นใจในตัวเองเนี่ยลูกนั้นเราอาจจะปิดเกมได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกแบบผิดหวังมากกับลูกนั้นแล้วเขาก็ตามมาเป็น23ต่อ24
1: คิดเลยว่าลูกสุดท้ายแล้วเราต้องจบเกมนี้ให้ได้ปิดแมตช์ให้ได้คือเราก็เลยเล่นลูกที่เราคิดว่าเรามั่นใจแล้วก็มีหน้าหลักของใครเราอยู่เราต้องรู้ว่าลูกนี้ใครกำลังมาและใครตามแต้มเราก็เลยสั่งลูก X ทับ X อย่างกิฟเป็นตัวของเสาที่จะสามารถลงไปรับเสิร์ฟแล้วก็ขึ้นมาตบด้วยแล้วก็เขามีความไวและอย่างพี่หน่องเขาเป็นคนที่เล่นบอลเร็วที่มีความไวมากแล้วเป็นตัวที่หลอกบล็อกดีมากคือถ้าเขาขึ้นเมื่อไหร่กับบล็อกก็จะขึ้นตามเขา

เราก็ทำได้โอ้มันเป็นอะไรที่แบบตกใจแล้วโล่งมากๆทุกคนดีใจมากนักกีฬาก็ดีใจสตาฟโค้ชไอตัวผมเองก็คือการความดีใจไว้อยู่แฟ้มเฟิร์มก็กระจายโยนแฟ้มต่างๆกับอะไรเงี้ยคือมันทำงานมาหนักแล้วก็ทำงานมาเยอะกับการเตรียมการกับการวางแผนอะไรเงี้ยเราสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยทุก

0: หลังจากนั้นทีมไทยยังคงมุ่งมั่นสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องในการแข่งขันแมตช์สำคัญต่างๆมากมาย
1: เป้าหมายของหนูตอนแรกเนี่ยจะเลิกเล่นแล้วตั้งแต่คัดโอลิมปิกที่ผ่านมาตั้งใจไว้ว่าเนี่ยถ้าคัดได้หนูจะหยุดละถ้าคัดโอลิมปิกผ่านหนูจะไม่เล่นละอาจจะให้น้องไปหรืออาจจะขอเข้าไปในฐานะอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่พอแบบมีกระแสว่าอยากให้พี่นาไปต่ออยากให้พี่นาเล่นต่ออะไรเงี้ยคือหนูหวังมากไงพี่ปีที่แล้วพวกหนูอะ

0: ซ้อมหนักมากสำหรับหนูเองอ่ะหนักมากคือหนูเคยหลุดทีมชาติไปปีหนึ่ง แล้วคราวเนี้ยหนูสู้กับตัวเองพอหนูอายุเยอะหนูสู้กับโค้ชสู้กับน้องๆเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยกลับมายืนอยู่ในใจโค้ชกลับมาเป็นหนึ่งเหมือนเมื่อก่อนที่เราเคยเป็นได้อะไรเงี้ยหนูอดทนใช้ความอดทนสูงมากในปีที่คัดโอลิมปิกมันเหนื่อยมากอะพี่ซ้อมหนักมากจริงแล้วพอคัดไม่ผ่านเงี้ยมันนิดเดียวอ่ะมันได้แล้วแต่มันไม่ได้อ่ะพี่เข้าใจหนูไหมพี่ได้ดูไหมคะนั่นแหละมันเลยแบบแล้วเป็นอะไรที่เสียใจมากๆแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ท้อนะคะคือก็ยังอยากอยู่ถึงแม้ว่าอายุจะเยอะแล้วมันก็ยังอยากที่จะไปให้ได้สักครั้งนึงอ่ะพี่คือหนูไปมาหมดแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กังปีชิงแชมป์โลกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นระดับโลกของหนูไปมาหมดแล้วมันเหลืออยู่อย่างเดียวที่ทีมไทยอ่ะยังไม่ได้ไปหนูก็ยังลึกๆยังอยากจะพาน้องๆไปพาทีมไปให้ได้ส่วนคัดได้แล้วเนี่ยจะได้ไปหรืออะไรในน้ำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือหนูไม่ซีเรียสละถ้าหนูคัดได้นะมองว่าตอนนี้ก็คือจะทำร่างกายตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดถ้าไหวพอที่จะช่วยน้องไปโอลิมปิกเนี่ยหนูก็จะพยายามอยู่ต่อไปให้ได้แต่ถ้ามันไม่ไหวแล้วจริงๆเนี่ยก็จะถ่ายทอดให้น้องๆเล่นต่อ
1: น้องๆบอกว่าไม่ว่าพี่นายจะเป็นไหนต้องรักพี่นายให้ได้เพราะว่าเป้าหมายของสำเร็จร่วมกันรู้สึกยังไง
0: หนูรักน้องๆโทษพี่หนูอยู่กับน้องมาหลายปีอ่ะหนูรักทุกคนแล้วทุกคนก็ให้ความเคารพแล้วก็รักหนูด้วยถึงแม้ว่าจะมีแบบอาจจะมีบ้างที่แบบที่ไม่เข้าใจกันในบางครั้งอะไรเงี้ยแต่พวกเราก็ให้อภัยกันหนูก็รู้สึกดีใจค่ะที่น้องๆรักและยังอยากให้หนูไปด้วยหนูรักพวกน้องๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณเขาอ่ะที่เขาไม่ทิ้งหนูขอบคุณโค้ชด้วยที่ให้โอกาส
2: แต่กว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้วอลเลย์บอลไทยได้ผ่านอุปสรรคมากมายและยังถูกมองว่าน่าจะประสบความสำเร็จได้ยากแต่ด้วยวิสัยทัศน์บวกกับความตั้งใจจริงปราศจากความขัดแย้งภายในของผู้ใหญ่ในวงการวอลเลย์บอลที่ได้พยายามช่วยกันวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารสมาคมทุกยุคทุกสมัยในการวางรากฐานสู่ความสำเร็จ
3: ความสำเร็จเกิดจากความสำเร็จของการที่ประสบชัยชนะในการแข่งขันนะครับแต่ผมคิดว่าในองค์ประกอบของความสำเร็จเนี่ยเราคงต้องให้เกียรติกับคนอื่นๆที่มีส่วนในการสร้างนักกีฬาชุดนี้ไปสู่ความสำเร็จด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเก่าๆผู้มีส่วนสนับสนุนทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาหรือแม้กระทั่งในส่วนของ

0: พี่น้องสื่อมวลชนเองที่ได้ช่วยในการทำงานเพราะฉะนั้นความสำเร็จตรงนี้ผมคิดว่าที่เราสมาคมวอลเลย์บอลเราอย่างที่ผมเรียนมาตลอดว่าเราทำงานเป็นครอบครัวเรามองอะไรที่เป็นทีมนะครับและมองอะไรที่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในความสำเร็จทุกอย่างเนี่ยเรามองว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นมันเกิดจากคนทุกคนและรวมทั้งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความสำเร็จที่เกิดจากพลังของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพลังของชาววอลเลย์บอลที่ได้ช่วยสนับสนุนในทางอ้อมกับเรานะครับซึ่งตรงนี้เป็นกำลังใจที่สำคัญเพราะฉะนั้นความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมเรียนว่ามันเป็นความสำเร็จที่เกิดองค์รวมนะครับไม่ใช่ความสำเร็จจากเกิดจากใครคนใดคนหนึ่งแต่จากการที่เรารวมกันเป็นหนึ่งจากข้างล่างจนกระทั่งไปสู่นักกีฬาที่เป็นผู้ที่จะได้แสดงอย่างจริงจังในสนามในเวทีนะครับผมคิดว่าอันนั้นเราก็คงในที่สุดแล้วเราก็คงต้องยกความสามารถความดีความงามให้กับนักกีฬาที่เขาถือว่าเขาได้ทำหน้าที่ของเขาอย่างสมบูรณ์แบบนะครับในส่วนของเราเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนในการสนับสนุนอยู่ข้างนอกอันนี้ผมคิดว่าเราทุกคนน่าจะร่วมกันภาคภูมิใจได้กับความสำเร็จที่เกิดขึ้น
1: โค้ชออสเป็นคนแรกที่กล้าประกาศว่าทีมชาติไทยจะไปโอลิมปิกใครๆก็บอกว่าฝันไกลเกินไปความฝันของคนเพียงคนเดียวในวันนั้นจะกลายมาเป็นฝันของนักกีฬาสมาคมวอลเลย์บอลรวมถึงคนไทยทั้งประเทศในวันนี้พวกเขาไม่ได้เดินคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่ยังมีคนไทยทั้งประเทศมาเดินเคียงข้างเพื่อร่วมฝันไปด้วยกันพร้อมที่จะส่งมอบความรักความอบอุ่นส่งกำลังใจให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวอลเลย์บอลไทยผ่านเข้าไปเล่นในมหกรรมกีฬาเพื่อมวลมนุษยชาติอย่างโอลิมปิกให้ได้เพื่อความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ในเชิงกีฬาวอลเลย์บอลของคนไทย

0: จากความมุ่งมั่นนะครับและเป้าหมายเดียวก็คือการไปแข่งขันโอลิมปิกเกมให้ได้ครั้งแรกในชีวิตจนปัจจุบันนี้ครับโค้ชออสทำได้แล้วนะครับหลังจากที่พยายามมาอย่างยาวนานถึง22ปีรายการต่อไปนะครับหลังจากที่เราคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสในปี2028มาได้แล้วก็คือการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมที่กรุงนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยสาวไทยจะแข่งขันตั้งแต่วันที่16ถึง22กันยายนนี้มาดูกันนะครับว่าสาวไทยจะสามารถสร้างบริษัทหลังจากคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมครั้งแรกได้หรือไม่นะครับและนี่คือทั้งหมดของสู้สุดใจไทยแลนด์ทางไทย PBS ครับ
1: แล้วแหล่งข่าวคุณหมอเอาที่ไหนมาพูดล่ะครับคุณหมอไม่คิดว่าตัวเองถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจะปล่อยข่าวออกมาหลอกล่อเจ้าหน้าที่บ้างเหรอครับและสวมาจากใครก็รู้กันอยู่เขาจะยอมให้แก้ได้ยังไง
2: เดี๋ยวขออนุญาต
1: ให้คุณวิรัตอธิบายจบก่อนได้มั้ยฮะ
3: อย่าเพิ่งดีครับ
1: ใช่ครับเชิญครับให้คุณวิรัตอธิบาย
2: ใน
1: มุมคุณวิรัตบ้างนะอันนี้จินตนาการการเมืองมากเกินไปไหมครับอาจารย์
4: สมมติว่าคนกำลังจะตายเนี่ยคนที่เจอต่อหน้าต่อตานี่ต้องรับมือกับสถานการณ์จำนวนมวลชนมีผลทางการเมืองยังไงกับพรุ่งนี้เป็นไปได้ไหมจะหนีออกพรมแดนธรรมชาติไปยุโรปประเทศไหนก็ได้แต่ข้อมูลล่าสุดยังยืนยันว่าอยู่ในวัดอยู่พักเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะมีบทบาทไม่ค่อยมีราคาว่าอย่างนั้นเถอะของเก่าเนี่ยลบออกขอโทษแก้ไขได้ไหมครับจะได้จบ
5: ตอบโจทย์เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
6: จัดเรือพิฆาตเรือตรวจการดูแลความปลอดภัยรอบเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนตำรวจวางมาตรการรอบนอกหวั่นสร้างสถานการณ์ชาวบางคล้าฉะเชิงเซาค้านสร้างสุสานหวั่นลักลอบฝังศพกรมการปกครองยันใบอนุญาตหมดอายุไม่ผ่านเกณฑ์สิ่งแวดล้อมบอร์ด Data Center ตั้ง4คณะอนุกรรมการออกระเบียบภายใน1เดือนคุมผังเมืองไฟน้ำสิ่งแวดล้อมตรวจผลกระทบพระราม9หลังผู้ประกอบการรับทำน้ำมันรั่วลงท่อสาธารณะวันนอแจงคุย BRN ไร้ข้อเสนอแบ่งแยกดินแดนรับเสนอเงื่อนไขนิรโทษกรรมนายกเตรียมเชิญสสชายแดนใต้หารือสัปดาห์หน้าติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

0: ่ายรัฐบาลเนี่ยพยายามจะบอกว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสำคัญสำคัญมากมันร้อนแรงมากแต่คุณพิชิตถามว่าถ้ามันสำคัญทำไมนายกไม่มา
1: เราจะเห็นไม่เคยมีครั้งไหนที่ฝ่ายก่อเหตุเนี่ยจะสามารถท้าทายอำนาจรัฐขนาดนี
0: ้คืนเดียวเป็นร้อยเหตุการณ
1: ์ครม.สัญจรสงขล
0: า
1: ร้องเพลงกันใหญ่บอกว่าข่าวกรองรู้มาล่วงหน้า2เดือน
0: 2เดือนนะความหมายก็คือไม่รู้อะไรหรอกคือถ้ารู้2เดือนมันต้องหยุดอะไรได้บ้างดิใช
2: ่หัวสว
0: หัวสว
2: อาจจะ
0: หัวสวเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ต้องน่าทนมากนะถ้าไปไม่ถึงเนี่ยเขาต้องน่าทนมาก
3: ๆพบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้

0: ปิดพื้นที่จัดเรือพิฆาตเรือตรวจการดูแลความปลอดภัยรอบเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนตำรวจวางมาตรการรอบนอกหวั่นสร้างสถานการณ์ชาวบางคล้าฉะเชิงเทราค้านสร้างสุสานหวั่นลักลอบฝังศพกรมการปกครองยันใบอนุญาตหมดอายุไม่ผ่านเกณฑ์สิ่งแวดล้อมบอร์ด Data Center ตั้ง4คณะอนุกรรมการออกระเบียบภายใน1เดือนคุมผังเมืองไฟน้ำสิ่งแวดล้อมตรวจผลกระทบพระราม9หลังผู้ประกอบการรับทำน้ำมันรั่วลงท่อสาธารณะวันนอแจงคุย BRN ไร้ข้อเสนอแบ่งแยกดินแดนรับเสนอเงื่อนไขนิรโทษกรรมนายกเตรียมเชิญส.ส.ชายแดนใต้หารือสัปดาห์หน้า
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะเวลานี้การท่าเรือแหลมฉบังสั่งปิดพื้นที่และมีการจัดเรือพิฆาตเรือลาดตระเวนในการตรวจการรอบๆกองเรือรบของสหรัฐอเมริกานะคะพื้นที่บริเวณจุดจอดเรือจุดนั้นจะเป็นเขตห่วงห้ามค่ะสำหรับเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนนะคะนับว่าเป็นการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดจริงๆก็ดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงแรกที่มีการ

0: เทียบท่ากันแล้วค่ะพื้นที่รอบนอกตอนนี้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบทั้งไทยและของสหรัฐนะคะป้องกันการสร้างสถานการณ์ค่ะเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเป็นวันที่3ค่ะเพื่อให้กำลังพลและลูกเรือได้พักผ่อนท่องเที่ยวกันเป็นเวลาทั้งหมด5วันในพื้นที่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีภายใต้มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยการท่าเรือแหลมฉบังสั่งปิดพื้นที่เป็นพื้นที่เขตห่วงห้ามนะคะงดให้ประชาชนเข้าไปในพื้นที่ท่าเรือบริเวณใกล้เคียงกับเรือหรือว่าเดินทางเข้าไปชมเรืออันนี้ถือว่าทำไม่ได้เขาทำเป็นเขตห่วงห้ามค่ะนักวิชาการอิสระด้านความมั่นคงทางทหารและเทคโนโลยีอาวุธระบุว่าเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์มหาอำนาจทางทะเลสามารถบรรทุกอากาศยานได้มากถึง 80-90 ลำเทียบเท่ากองทัพอากาศขนาดย่อมเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะต้องคุ้มกันอย่างแน่นหนาและสาเหตุที่สหรัฐเลือกที่จะเทียบท่าที่ไทยเพราะว่าได้รับความไว้วางใจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของกองทัพเรือสหรัฐและไทยก็เป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาด้านการป้องกันประเทศกับทางสหรัฐด้วยค่ะสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะจะครอบคลุมทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศโดยไทยรับผิดชอบดูแลพื้นที่รอบนอกและกองทัพเรือตรวจการทางทะเลส่วนทางกองทัพสหรัฐจะมีเรือพิฆาตและเรือตรวจการตระเวนโดยรอบค่ะ
1: เรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยไม่มีทางไปไหนมาไหนลำเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบนี้เราก็จะเห็นในข่าวแล้วว่าเรามีเรือลาดตระเวนติดอาวุธนำวิถีนะครับเรือชั้นไทคอนโดโรกาของสหรัฐ1ลำกับเรือพิฆาตอะไรเบอร์อีก1ลำนะครับที่เข้ามาเทียบท่าเหมือนกันเรือพวกนี้มีหน้าที่คุ้มกันเรือบรรทุกเครื่องบินทางทะเลอยู่แล้วนะครับส่วนเรือดำน้ำเนี่ยยังไม่ปรากฏเพราะว่าเรือดำน้ำเนี่ยเป็นปฏิบัติการที่เป็นชั้นความลับเราไม่มีทางรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้อันนั้นคือทางทะเลซึ่งเรือพิฆาตแล้วก็เรือลาดตระเวนเนี่ยมีขีดความสามารถในการป้องกันอาวุธต่างๆที่ยิงเข้าใส่เรืออยู่แล้ว
2: นักวิชาการมองว่าการเทียบท่าครั้งนี้ครับจะไม่กระทบกับความมั่นคงภายในประเทศนะครับแล้วก็ไม่ทำให้ไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งครับ
1: แค่ครั้งแรกที่เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐมาจอดจ้ะครับเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเนี่ยมาจอดที่บ้านเราเป็นประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวกับการเติมอาวุธหรือใดๆเพราะว่าทางนี้ชัดเจนว่ามันคือการจอดเพื่อให้ลูกเรือเข้ามาพักนะครับเป็นเรื่องปกติเลยครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เปิดรับเฉพาะสหรัฐเราเปิดรับทั้งจีนทั้งรัสเซียแล้วก็ประเทศอีกหลายประเทศที่จะมาที่เราเพราะฉะนั้นในเชิงการทูตเนี่ยผมคิดว่าทางกระทรวงต่างประเทศหรือว่าทางอิหร่านเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเราทำอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วไม่ได้เป็นวาระพิเศษอะไรครับ
2: นายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับเชื่อว่าการเทียบท่าครั้งนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะครับทั้งการทูตความมั่นคงและเศรษฐกิจในพื้นที่ครับ
0: ตลอดทั้งวันค่ะที่เมืองพัทยาก็ยังสังเกตเห็นมีทหารเรือสหรัฐเดินทางไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวกันนะคะแต่บรรยากาศอาจจะไม่ได้คึกคักเหมือน2วันที่ผ่านมาช่วงแรกนี้อาจจะมีการช้อปปิ้งเยอะหน่อยแต่ว่าจากการสำรวจค่ะพบว่าบางคนก็มาเลือกซื้อสินค้าบางคนมาซื้อของที่ระลึกกันภายในห้างสรรพสินค้าธุรกิจบางอย่างอย่างร้านนวดก็ยังไม่มีกำลังพลเข้ามาใช้บริการนะคะจึงมองว่ากำลังซื้อของทหารเรือสหรัฐอาจจะกระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มเท่านั้นค่ะ
3: เขาก็ไม่ได้มาใช้บริการหรอกเขาจะเดินมากกว่าเขาจะลงมาแล้วเขาจะเดินไปเรื่อยของเขาแต่ว่าทำธุรกิจร้านนวดอ่ะมันก็ไม่ได้รับทานบริการเขาไม่ได้มานวดมันก็เป็นทุกปีอันนี้แล้วชินแล้วมันก็เป็นของมันอยู่แล้วทุกปีย
0: ังเหลือเวลาอีก2วันค่ะที่ทหารเรือสหรัฐ 5,000 นายจะขึ้นฝั่งสำหรับการพักผ่อนและท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีก่อนจะครบกำหนดการเดินทางมาเยือนแล้วก็แวะพักนะคะทั้งหมดจะเดินทางกลับขึ้นเรือและออกเดินทางจากประเทศไทยวันอาทิตย์นี้ค่ะ
2: โซเชียลนะครับอาจจะตื่นตาตื่นใจกับทหารสหรัฐ 5,000 นายครับแต่นักสังเกตการเขาตกใจกับสภาพลำเรือที่จอดปุ๊บสิ่งที่เห็นก็คือหัวยันท้ายเนี่ยสนิมครับนี่เป็นภาพของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนนะครับเป็นเรือของกองทัพสหรัฐครับเข้ามาจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบังที่ชลบุรีตั้งแต่เมื่อวันพุธนะครับแสดงให้เห็นว่ามีคราบสนิมเกาะอยู่ทั้งลำครับตั้งแต่หัวจด

0: ้ายสร้างความตกใจให้กับผู้สังเกตการหลายคนนะครับจนเกิดคำถามถึงสภาพความพร้อมรบของเรือระหว่างปฏิบัติภารกิจกลางทะเลในช่วง286วันที่ผ่านมาครับสำนักข่าว CNN รายงานนะครับอ้างว่าได้ความเห็นจากอดีตทหารเรือสหรัฐที่เคยประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบิน3ครั้งบอกว่าสภาพเรือแบบนี้เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นปกติครับสำหรับเรือที่ปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องเกิน60วันนะครับขณะที่การกำจัดสนิมไม่สามารถขัดให้ออกได้ทั้งหมดครับเมื่ออยู่กลางทะเลโดยจำเป็นต้องนำเรือไปจอดนิ่งในจุดที่ปราศจากคลื่นแรงก่อนนะครับจึงจะเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่อยู่ตามแนวระดับน้ำได้ครับแล้วก็คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ30วันจึงจะกำจัดสนิมออกได้ทั้งหมดครับแต่เนื่องจากเรือลำนี้จะจอดที่ไทยเพียงไม่กี่วันนะครับก็เลยคาดว่ากองทัพสหรัฐจะเน้นการกำจัดสนิมในส่วนที่สำคัญเช่นบริเวณหัวเรือและส่วนท้ายของลำเรือเพื่อไม่ให้สนิมลุกลามจนสร้างความเสียหายต่อเรือครับนอกจากปัญหาเรื่องสนิมแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ยังมีรายงานข่าวครับบอกว่าสภาพความเป็นอยู่บนเรือลำนี้ค่อนข้างย่ำแย่ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางนะครับลูกเรือหลายคนให้ข้อมูลกับสื่อสหรัฐครับบอกว่าต้องเจอกับปัญหาทั้งระบบประปาเสบียงอาหารไม่พอทหารมีสภาพจิตใจย่ำแย่เป็นต้นขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐปฏิเสธกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าเรือลำนี้ไม่ได้ทำภารกิจในตะวันออกกลางนานขนาดนั้นครับ
1: ที่ดินที่ปรากฏในภาพด้านหลังเราสองคนนี้อยู่ในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเป็นที่ดินเปล่าค่ะที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อที่ประมาณ6ไร่ด้วยกันแต่ชาวบ้านบางคล้าเขาตั้งข้อสังเกตว่าที่ดินนี้กำลังถูกปรับปรุงแล้วมันมีการก่อสร้างคล้ายๆกับหลุมฝังศพหรือไม่ชาวบ้านก็เลยกังวลว่าที่นี่กำลังจะถูกปรับปรุงแล้วใช้เป็นสุสานนะคะจึงออกมาคัดค้านชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้เคยรวมตัวกันคัดค้านมาแล้วนะคะไม่อยากให้มีการนำร่างหรือว่านำศพมาฝังอยู่ในพื้นที่เพราะว่าจุดนี้มันใกล้ชุมชนแล้วก็ใกล้แหล่งน้ำด้วยค่ะภาพมุมสูงที่ทีมข่าวสำรวจค่ะทำให้เห็นว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ติดกับถนนตอนนี้ยังเป็นที่ดินเปล่าลักษณะมีรั้วรอบขอบชิดเนี่ยนะคะแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างบางอย่างที่ชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตว่ามันคล้ายกับหลุมฝังศพหนึ่งหลุมซึ่งยังไม่มีคำยืนยันแน่ชัดมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพื้นที่ดังกล่าวเนื้อที่ประมาณ6ไร่ด้วยกันมีกำแพงสูงปิดล้อมรอบทุกด้านและถ้าสังเกตจากรถหรือว่าถนนมองจากข้างนอกเข้าไปก็จะเห็นว่ากำแพงมันสูงมากนะคะข้างในเนี่ยจะมีเต็นท์และประตูทางเข้าออกก็ถูกปิดล็อกแน่นหนาค่ะส่วนข้างหลังจะสังเกตเห็นว่าเป็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านชาวบ้านหมู่2และหมู่5ในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราไม่สบายใจก็มารวมตัวกันสังเกตการเนี่ยนะคะบอกว่าบริเวณนี้มันเตรียมปรับปรุงเป็นสุสานหรือไม่เพราะถ้าเป็นจริงตามที่มีข้อสังเกตมีข้อสงสัยกันก็มีความกังวลว่าจะไปกระทบกับทั้งชุมชนโรงเรียนแถวนั้นมีศูนย์เด็กเล็กด้วยแล้วก็มันอยู่ติดกับแหล่งน้ำสาธารณะชาวบ้านจึงเรียกร้องให้ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบชี้แจงอยากให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ
2: ยังไงเหรอฮะแล้วขอโทษแล้วถ้าพวกคุณเนี่ยคุณเป็นพวกคนจะคิดว่าไงเพราะมันเดือดร้อนไหมเพราะน้ำเนี่ยมันจะต้องลงไปไหมถ้าฝนตกใหญ่ๆเนี่ยใช่ไหมเพราะทีแรกอะนะที่เขาโถมเนี่ยตอนนั้นยังไม่เป็นอะไรเลยนะเวลาโถมมันเนี่ยน้ำที่เรามันต่ำใช่ไหมคะน้ำก็ไหลลงไปมันก็ไหลลงไปเนี่ยแล้วมันก็มันจะลงไหม
3: ก็คือไม่กล้าใช้น้ำอยู่แล้ว
2: ใช่เพราะเลยใช้ประปาก
0: ำนันตำบลเสม็ดใต้ครับให้ข้อมูลนะครับบอกว่าตั้งแต่ปี65ครับเริ่มมีการสร้างกำแพงขึ้นมาตอนนั้นชาวบ้านเข้าใจว่าจะทำเป็นธุรกิจอบผลไม้แห้งนะครับต่อมามีบริษัทเอกชนนำรถบรรทุกศพเข้ามาครับแต่ขับเข้าบ้านที่อยู่ติดกันเพื่อขอกุญแจเปิดประตูชาวบ้านก็เลยสันนิษฐานนะครับว่าอาจใช้พื้นที่นี้ในการทำเป็นสุสานหรือไม่ตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านรวมตัวกันครับคัดค้านแล้วก็ให้ย้ายศพออกไปนะครับกระทั่งปี67ครับบริษัทเอกชนมายื่นขอต่อใบอนุญาตแต่ตอนนั้นคณะกรรมการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสุสานและชาปนสถานมีมติไม่ต่อใบอนุญาตนะครับเพราะที่ตั้งเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ครับต่อมาบริษัทเอกชนครับเขาไปยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่กระทรวงไม่รับอุทธรณ์เพราะเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแต่ปัจจุบันเขาไปร้องกับศาลครับ เรื่องเนี่ยอยู่ในศาลปกครองระยองนะครับด้านนายกอบต.เสม็ดใต้ยืนยันครับว่าใบอนุญาตเดิมเนี่ยหมดอายุไปแล้วที่ผ่านมาอบต.อนุญาตให้สร้างแค่กำแพงซึ่งเป็นไปตามพรบ.ควบคุมอาคารนะครับแต่ไม่ได้อนุญาตให้สร้างสุสานและปัจจุบันยืนยันครับไม่มีการฝังศพ
3: ขออนุญาตปลูกสร้างนะครับผมเองเนี่ยของช่างเขาเอาแบบมาดูแล้วผมเองก็ดูด้วยตัวเองเลยนะครับดูกับทางผอ.ว่าเอ๊ะในแบบเนี่ยมันมีที่พักศพเราให้ฟังอย่างนี้นะเริ่มต้นที่พักศพที่ล้างใช่ไหมล่ะเราก็ไม่อนุญาต
1: การตรวจสอบข้อมูลตามพรบสุสานและชาปนกิจสถานพุทธศักราช2528นะคะกำหนดเอาไว้บอกการก่อตั้งสุสานต้องอยู่ห่างจากถนนไปอย่างน้อย50เมตรอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะอย่างน้อย400เมตรและห้ามตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำสถานที่ท่องเที่ยวและเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะทีนี้พอดูจากภาพที่ปรากฏที่มีการสังเกตการก็พบว่าแนวรั้วของสถานที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากถนนเพียง 4-5 เมตรเท่านั้นอันนี้ไม่ตรงตามที่ระบุเอาไว้ในพรบ.อยู่แล้วนะคะส่วนด้านหลังก็พบว่าเป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อการเกษตรรวมทั้งมีการระบายน้ำลงสู่คลองชลประทานค่ะเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมก็ต้องระบายน้ำชาวบ้านจึงตั้งข้อสังเกตว่าถ้าทำจริงนั้นมันอาจจะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และตั้งคำถามว่าจะยังคงดำเนินการตั้งสุสานต่อหรือไม่
0: วันนี้ครับนายกนั่งหัวโต๊ะนะครับประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครับเป็นการประชุมครั้งแรกสิ่งที่นายกเป็นห่วงก็คือปรากฏว่าไปเช็คเนี่ยมันมีคำขอใช้ไฟฟ้าจากกลุ่ม Data Center เนี่ยขอใช้ไฟสูงถึง 20,000 เมกะวัตต์นะครับนายกก็มองว่า 20,000 เมกะวัตต์เนี่ยมันแทบจะน้องๆใกล้เคียงกับการใช้ไฟทั้งประเทศก็เลยห่วงประเด็นนี้ครับแต่ยืนยันนะครับว่าไม่ปิดกั้นการลงทุนในการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569ครับมีการสั่งกำหนดกรอบการดูแลธุรกิจ Data Center นะครับหลังขยายตัวอย่างรวดเร็วจนเกิดความกังวลครับว่าจะกระทบกับการใช้ไฟน้ำที่ดินและกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะครับนายกย้ำครับว่า Data Center เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลแต่การลงทุนต้องคิดให้รอบด้านทั้งการใช้พลังงานจำนวนมากความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และผลกระทบต่อทรัพยากรประเทศครับภาครัฐต้องเร่งกำหนดนิยามและสถานะของกฎหมายนะครับรวมถึงมาตรการในการดำเนินกิจการให้ชัดขณะนี้มีคนยื่นขอใช้ไฟเกี่ยวกับกิจการ Data Center เนี่ยเกือบ 20,000 เมกะวัตต์ซึ่งมันใกล้กับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศครับบางกิจการไปขอสิทธิ์เอาไว้ก่อนจึงต้องมีมาตรการในการควบคุมไม่ให้เกิดการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายหรือการลักลอบดำเนินกิจการครับ
4: ขณะนี้เราเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วในโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรายังไปไม่ถึงยังพัฒนาไม่ถึงนะครับจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีย้ำด้วยค่ะว่าการส่งเสริม Data Center ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์โดยสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้การระเบียบออกประกาศหรือจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อกำกับดูแลรัฐบาลยืนยันบอกเป้าหมายไม่ใช่การปิดกั้นการลงทุนนะคะแต่ต้องทำให้ Data Center สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ประเทศผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคให้ได้ค่ะ
0: ผู้ว่ากทมครับพูดถึงการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในกรุงเทพนะครับบอกกรมธุรกิจพลังงานครับเข้าไปตรวจสอบธุรกิจ Data Center ที่ย่านพระราม9หลังมีข้อร้องเรียนนะครับมีกลิ่นน้ำมันซึ่งกรมควบคุมมลพิษเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุครับเบื้องต้นพบว่า Data Center แห่งนี้นะครับไม่ได้รับใบรับรองขณะที่กรุงเทพมหานครมี Data Center ประมาณ6จุดแล้วก็ได้รับอนุญาตแล้ว3จุดครับส่วนใหญ่ขออนุญาตในรูปแบบคลังสินค้านะครับเนื่องจากกฎหมายยังไม่มีนิยามเฉพาะสำหรับ Data Center ครับ
5: เคยมีอยู่ในนิยามไง ผมว่าจริงแล้วกฎหมายมันอาจจะไม่ทันแล้วที่ผ่านมา data center เนี่ยเวลาขออนุญาตเนี่ยมันก็จะฝังอยู่กับพวกออฟฟิศอะไรเงี้ยมันมีบางส่วนซึ่งเป็นอาคารสำนักงานแล้วก็ทำ EA ปกติแต่ช่วงหลังนี่พอมันเป็น standalone ปุ๊บเนี่ยเขามาขอเป็นรูปแบบคลังสินค้าซึ่งเราถามไปแล้วมันไม่มีคำจำกัดความของ data center เพราะว่าก็เป็นเวลาที่ดีที่ต้องปรับเรื่องคำจำกัดความให้มันชัดเจนขึ้น
0: ผู้ว่าชัดชาติบอกว่า Data Center นะครับมีมานานแล้วแต่อยู่ในรูปแบบศูนย์ข้อมูลภายในสำนักงานครับและปัจจุบันเริ่มก่อสร้างเป็นอาคารเดี่ยวนะครับดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งผังเมืองกฎหมายควบคุมอาคารและข้อกำหนดด้านพลังงานครับ
1: ก่อนหน้านี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับจุดที่ตั้ง Data Center ย่านพระราม9ออกมาเปิดเผยว่าเขาได้กลิ่นอะไรบางอย่างเป็นกลิ่นต้องสงสัยที่คาดว่าอาจจะเป็นกลิ่นน้ำมันนะคะสิ่งนี้ก็ยิ่งตอกย้ำถึงข้อกังวลของชาวบ้านเป็นความกังวลของชุมชนที่อยู่ใกล้กับ Data Center มันยิ่งตอกย้ำถ้าหากว่า Data Centerลักลอบทำผิดกฎหมายอะไรบางอย่างหรือไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรในการควบคุมประเด็นเรื่องของกลิ่นที่ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นน้ำมันก็มีคำชี้แจงมาจากทางฝั่งผู้ประกอบการนะคะโดยแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าเกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลลงพื้นแล้วก็ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้คพ.ค่ะกรมควบคุมมลพิษไปตรวจสอบหาต้นตอหาสาเหตุและสั่งให้แก้ไขให้เสร็จภายใน7วันค่ะกรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณศูนย์ Data Center ย่านพระราม9ใกล้กับจุดที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าได้กลิ่นคล้ายกับน้ำมันนะคะเบื้องต้นพบว่าศูนย์แห่งนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบทำความเย็นส่วนท่อระบายน้ำจุดที่ปล่อยน้ำออกสู่ภายนอกพบน้ำที่มีลักษณะสีน้ำตาลขุ่นมีตะกอนคราบน้ำมันแล้วก็มีกลิ่นคล้ายน้ำมันค่ะจึงเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อนแล้วก็ใช้ประกอบการตรวจสอบแหล่งกำเนิดต่อไปนะคะและจากการสอบถามเบื้องต้นทางผู้ประกอบการแจ้งว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ว่าจ้างผู้รับเหมาไปทดสอบเครื่องสำรองไฟโดยนำถังน้ำมันมาวางเอาไว้บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งก่อนจะเกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลลงพื้นและไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะค่ะซึ่งกรมควบคุมมลพิษจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและความเชื่อมโยงของมลพิษส่วนท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าอาคารซึ่งเชื่อมต่อกับคลองสามเสนนอกนะคะพบลักษณะน้ำขุ่นมีตะกอนมีคราบมีกลิ่นคล้ายน้ำมันค่ะจึงเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมเอาไว้อีกหนึ่งจุดจุดนี้เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับผลวิเคราะห์นะคะก็คาดว่าน่าจะทราบผลภายใน7วันกรมควบคุมมลพิษยังได้ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดโดยใช้เครื่องมือค่ะก็คือเครื่องตรวจวัดก๊าซแบบพกพาและพบว่ามีสารอินทรีย์ระเหยง่ายในน้ำบริเวณท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกบริษัทและจำเป็นต้องติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเร่งดำเนินการแก้ไขกันต่อไปขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางค่ะมีคำสั่งให้ผู้ประกอบการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันนะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าได้มอบหมายให้ทางกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบที่มาและแหล่งกำเนิดของกลิ่นตามข้อร้องเรียนของประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะสำหรับอาคาร Data Center แห่งนี้ตั้งอยู่ยังอยู่ระหว่างการถูกกรมธุรกิจพลังงานแจ้งความดำเนินคดีฐานสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะซึ่งก็ยังมีคำถามที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยว่าอันนี้มีการขออนุญาตตามมาตรฐานการจัดทำสถานที่และถังสำรองน้ำมันอย่างถูกต้องด้วยหรือไม่เนื่องจากการสำรองน้ำมันในปริมาณมหาศาลแบบนี้ต้องผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
0: วันนี้การประชุมบอร์ด Data Center นะครับมีการวางกรอบในการทำงานหลายด้านด้วยกันนะครับแต่หนึ่งในนั้นที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือการกำหนดให้ต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำครับคำว่ามาตรฐานขั้นต่ำก็คือการกำหนดว่าอะไรที่ต้องมีเพื่อไม่สร้างผลกระทบให้กับผู้คนหรือสังคมโดยรวม ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการ Data Center นะครับมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเป็นประธานครับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสะสางข้อมูลของผู้ประกอบการ Data Center นะครับตอนนี้

0: ข้อมูลมันกระจัดกระจายหลายหน่วยงานครับและอาจจะมีการฉวยโอกาสใช้ระเบียบอื่นๆเช่นกรณีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจคลังสินค้าทั้งที่ให้บริการ Data Center นะครับพร้อมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำครับเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการ Data Center โดยมีคณะอนุกรรมการ4ชุดพิจารณามติความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการสาธารณูปโภคการกำหนดประเภทอาคารและผังเมืองครับรวมไปถึงการกำกับดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมภายใน1สัปดาห์นะครับแล้วก็กำหนดนิยามให้เป็นอุตสาหกรรมเฉพาะ Data Center เนื่องจากตอนนี้ครับไทยไม่มีการจัดหมวดกิจการประเภทนี้กระทบต่อเอกภาพการจัดระเบียบและการบริหารจัดการทรัพยากรครับนายเอกนิติเนี่ยย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้ปฏิเสธการลงทุน Data Center นะครับเพราะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งของเศรษฐกิจดิจิทัลแต่ต้องจัดระเบียบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศและผู้ประกอบการรวมถึงเศรษฐกิจไทยต้องได้รับประโยชน์จากการลงทุนนี้ครับขีดเส้นวางกรอบหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ Data Center ให้เสร็จใน1เดือนครับ
1: เนี่ยจะเอาข้อมูลมาเห็นว่าที่อนุมัติไปแล้วที่กำลังก่อสร้างที่อนุมัติใหม่วันนี้คณะกรรมการบอกว่าทุกอย่างเนี่ยนโยบายทั้งหมดเราต้องเสร็จภายใน1เดือนเพื่อจะได้ทุกคนจะได้ชัดเจนนะครับ
2: ท่านลองสรุปคุยกับชาวบ้านนิดนึงว่าตกลงธุรกิจเนี้ยน่ากลัวหรือเปล่า
1: ครับต้องบอกงี้นะครับสิ่งแรกเลยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมาตรฐานขั้นต่ำที่หน่วยงานต่างๆเราต้องการดูแลชาวบ้านอยู่แล้วอย่างใครที่ไปแอบทำถังน้ำมันไม่ขออนุญาตอันนี้เขาผิดกฎเกณฑ์ก็ไม่ต่างกับโรงงานอื่นที่ไปแอบทำก่อนที่จะไปสร้างได้รับอนุญาตอันนี้เราก็ต้องจัดการมาตรฐานวันนี้เราได้บอกว่ามาตรฐานที่ทางกระทรวงทรัพย์หรือที่กนอทรัพย์กนอใช้มาตรฐานในเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเสียงวันนี้ต้องได้ขั้นต่ำมาตรฐานนั้นเพราะฉะนั้นประชาชนไม่ต้องกังวล
3: นายดนุชาพิชชนนท์เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเลขานุการบอร์ด Data Center บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมทั้งปริมาณความต้องการใช้ไฟความเหมาะสมเรื่องปริมาณสำรองพลังงานรองรับการผลิตกระแสไฟฟ้าและปริมาณการใช้น้ำกำหนดเส้นแบ่งขนาดของ Data Center แต่ละประเภทมันต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลแต่ละขนาดนะคะซึ่งปัจจุบันกำหนดขนาดเอาไว้ที่2เมกะวัตต์ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในเวลานี้ค่ะมี Data Center ที่เปิดให้บริการไปแล้วทั่วประเทศเนี่ยนะคะ35โครงการด้วยกันในจำนวนนี้เป็นโครงการขอรับการส่งเสริมจาก BOI 11แห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง49แห่งและอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอีก117โครงการด้วยกันค่ะ
0: นายเอกนัทพร้อมพันธ์ครับรัฐมนตรีพลังงานนะครับบอกว่ากระทรวงพลังงานจะเร่งศึกษาความเหมาะสมครับในการกำหนดอัตราค่าไฟสำหรับกิจการประเภท Data Center นะครับให้อยู่ในหมวดธุรกิจเฉพาะเพื่อสะท้อนต้นทุนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติรวมไปถึงการกำหนดหลักเกณฑ์การมัดจำแล้วก็จองใช้ไฟครับหลังพบปัญหาการจองใช้ไฟเกินกว่าความเป็นจริงนะครับตลอดจนการจัดระเบียบการสำรองเชื้อเพลิงสำหรับกิจการทั้งแบตเตอรี่น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมครับ
4: นะครับซึ่งมาตรฐานการสำรองไฟเนี่ยจะเป็นการใช้แบตเตอรี่หรือว่าปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในสำหรับการสำรองไฟเนี่ยในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบนะครับต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับข้อที่4ก็คือเกณฑ์ในการความมั่นคงต่อระบบนะครับเนื่องจากว่า Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากนะครับต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อ เวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยนะครับหรือว่าเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในการในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟ
3: มีมุมมองจากอาจารย์สนธิคดชวัฒน์ค่ะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอาจารย์บอกว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งแรกที่ให้แต่ละหน่วยงานกลับไปรวบรวมข้อมูลมาภายใน1เดือนและยังไม่สามารถระบุตัวเลขจำนวนของ Data Center ในประเทศได้อย่างชัดเจนนี่กำลังสะท้อนว่าที่ผ่านมาธุรกิจนี้ในไทยดำเนินไปอย่างสเปะสปะค่ะสะท้อนตอกย้ำถึงความไม่พร้อมและขาดการเตรียมตัวของภาครัฐเพราะฉะนั้นต้องกลับไปจัดระเบียบกันใหม่ทั้งหมดการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำก็ต้องระบุเงื่อนไขเอาให้ชัดเช่นกำหนดที่ตั้งตามโซนสีผังเมืองกำหนดระยะห่างจากชุมชนมีแนวกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนหรือถ้ามีโครงการที่มีขนาดเกิน50เมกะวัตต์อันนี้ต้องจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่ะ
5: สุดท้ายเนี่ยมันก็เลยต้องกลับมาทบทวนใหม่จัดระเบียบกันใหม่นะว่า data center นิยามมันคืออะไรมันจะต้องมีมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมสุขภาพหรือป้องกันเรื่องไฟฟ้าและเรื่องความปลอดภัยต้องทำอะไรบ้างนะครับผมก็เลยมองว่ากลับมาทบทวนใหม่นะระยองควรจะมีกี่ที่จะแย่งไฟแย่งน้ำชาวบ้านไหมนะเราต้องกำหนดเลยนะชลบุรีมีเท่าไหร่กรุงเทพมีเท่าไหร่ห้ามเกินแค่นี้อยู่ตรงไหนจัดระเบียบให้ชัดนะครับแล้วให้มาขอตามกติกาที่เราบอก
0: นายสนธิเนี่ยเห็นด้วยนะครับถ้าจะมีการกำหนดให้ธุรกิจ Data Center ต้องจดทะเบียนธุรกิจในหมวดหมู่เฉพาะและต้องขอใบอนุญาตเฉพาะครับรวมถึงต้องมีการกำหนดระยะเวลาใบอนุญาตเช่นมีอายุใบอนุญาต10ปีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนนะครับส่วนโครงการที่เปิดดำเนินการไปแล้วนักวิชาการสิ่งแวดล้อมบอกว่าคงไม่สามารถสั่งย้ายได้ครับเนื่องจากอนุญาตไปแล้วนะครับแต่ต้องตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบระบบความปลอดภัยผลกระทบสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบเรื่องของมลพิษอย่างเข้มงวดครับที่สำคัญครับต้องบังคับให้เข้ามาใช้กติกาใหม่ทันทีครับ
3: เรื่องค่าไฟฟ้าค่ะแต่จะขอขยับเข้ามาเข้าใกล้ตัวคนมากขึ้นเรื่องปากท้องคนเนี่ยนะคะหลังจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าทางกกพ.มีมติในการปรับลดค่าไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่บินเดือนกันยายนแต่จริงๆมาตรการนี้มันจะเน้นไปที่กลุ่มบ้านพักอาศัยเป็นหลักค่ะทำให้มีเสียงสะท้อนตามมาจากภาคการเกษตรชาวนาชาวไร่เรียกร้องให้รัฐบาลหามาตรการช่วยลดค่าไฟด้วยอยากให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวบ้านค่ะเกษตรกรในอำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สำหรับใช้สูบน้ำเข้านาก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ชาวนาทำค่ะเพื่อหวังลดต้นทุนการผลิตให้กับตัวเองเกษตรกรบอกว่าที่ผ่านมาต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตหลายอย่างรอบด้านไปหมดทั้งค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าไหนจะค่าปุ๋ยมีสารเคมีอีกชาวนาก็ต้องปรับตัวกันอย่างต่อเนื่องแล้วมันสวนทางกับราคาผลผลิตที่ตกต่ำแล้วก็ตกต่ำลงเรื่อยนอกจากนี้เกษตรกรยังสะท้อนไปถึงภาครัฐอยากให้ภาครัฐเร่งหามาตรการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนโดยเฉพาะค่าไฟฟ้านะคะแม้ว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.จะมีมติลดค่าไฟแต่ก็ให้เฉพาะกลุ่มผู้ใช้ประเภทบ้านพักอาศัยเท่านั้นค่ะ
6: ค่าไฟมันก็แพงเห็นว่ามีส่วนลดก็ไม่เห็นลดลงเลยค่าไฟนะแต่อีกอย่างนึงมันก็ค่าน้ำมันขึ้นลงผันผวนอยู่นั่นเองเลยก็หันมาใช้โซลาร์เซลล์คิดว่ามันเป็นแนวทางที่ประหยัดกว่าต้นทุนมันจะไปแพงหน่อยเริ่มแรกแต่คืออนาคตมันได้นานคิดว่ามันประหยัดกว่า
7: ถ้าใช้ไฟฟ้าสูงไม่คุ้ม
6: ไฟฟ้ามันก็แพงนะมันไม่ถูกนะแพงมากด้วย
0: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลรูปผลผลิตบ้านแควตำบลท่ากว้างอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับที่ปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับวิสาหกิจแห่งนี้เนี่ยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศมาแปลรูปเช่นลำไยอบแห้งกล้วยอบมะขามแก้วสตรอเบอร์รี่อบแห้งมีมะม่วงอบแห้งครับซึ่งการแปลรูปต้องใช้เครื่องจักรเครื่องอบแห้งแล้วก็ห้องเย็นทำให้มีการใช้ไฟเฉลี่ยเดือนละเกือบ 20,000 บาทนะครับแล้วก็สูงกว่า 30,000 บาทในช่วงฤดูร้อนอยากจะให้ภาครัฐกำหนดแนวทางในการช่วยลดค่าไฟให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยครับ
8: ธุรกิจในเรื่องของนำพืชผลทางการเกษตรมาผลิตและแปรรูปซึ่งเป็นผลผลิตที่เราปลูกเองทำเองแล้วก็ทำตลาดเองแล้ว เราต้องมารับภาระในเรื่องของค่าไฟสูงอีกก็ฝากรัฐบาลช่วยเหลือดูในเรื่องของกิจการพิเศษธุรกิจชุมชนค่ะลดหย่อนไฟฟ้าค่าใช้จ่ายเรื่องของไฟฟ้าก็ยังดีเจ้า

0: มติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่ะจะได้รับสิทธิ์คิดค่าไฟ200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะคะหน่วยที่201ถึง400อัตราจะอยู่ที่4บาท15สตางค์ต่อหน่วยค่ะและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตราจะอยู่ที่4บาท35สตางค์ต่อหน่วยนะคะเพื่อให้การคิดค่าไฟนั้นสะท้อนกับระดับการใช้จริงช่วยให้ครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากแต่ใช้สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเท่านั้นยังไม่รวมกับกิจการประเภทอื่นค่ะ
1: เรื่องความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้นะครับภาพใหญ่เชิงนโยบายเนี่ยมีความเคลื่อนไหว2จุดด้วยกันครับเมื่อวานที่สภามีการพูดกันเยอะนะครับถึงปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเตรียมจะเชิญส.ส.ในจังหวัดชายแดนใต้เข้าพบนะครับเพื่อพูดคุยแล้วก็รับฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่อีกส่วนนึงครับอาจารย์วันนอครับวันนี้ให้ข้อมูลนะครับเรื่องของการพูดคุยสันติสุขบอกว่าการคุยกับ BRN 2ครั้งที่ผ่านมาไม่ได้คุยเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนครับแต่ยอมรับนะครับว่ามีการยื่น3เงื่อนไขซึ่ง1ในเงื่อนไขสำคัญที่ยื่นไปก็คือการนิรโทษผู้ต้องขังคดีการเมืองและความมั่นคงครับควันหลงการประชุมสภานะครับเพื่อพิจารณายติแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ครับมีการโต้เถียงกันของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนะครับนำไปสู่วาทกรรมทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของการทุ่มงบแก้ปัญหาไฟใต้กว่า600ล้านบาทในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีนะครับปฏิเสธคำกล่าวหาของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนที่อ้างว่าการใช้งบในการบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของรัฐบาลล้มเหลวแล้วนายกก็อธิบายว่าตามข้อเท็จจริงแล้วครับการใช้งบดับไฟใต้รัฐบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นไปอย่างคุ้มค่ากับ
2: เขาไม่รู้เรื่องนะครับรัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบอะไรแล้วก็ล้มเหลวรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศนะครับให้คุ้มค่าแล้วก็งบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลได้ใช้เนี่ยมันต้องคิดมาก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าวันนี้เหมือนมีเงินในกระเป๋าอยากจะไปใช้อะไรก็ใช้ไม่ใช่เขาไม่เข้าใจ
1: นายกครับชี้แจงประเด็นที่ฝ่ายค้านบอกว่าอยากเห็นความกล้าหาญของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้นะครับนายกก็บอกว่าหากรัฐบาลไม่มีความกล้าหาญแล้วจะเป็นรัฐบาลได้ยังไงแล้วก็หันไปบอกกับผู้สื่อข่าวครับบอกว่าสื่อเนี่ยชอบถามว่าคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีแล้วก็เอามาชนกันทั้งที่ระบบรัฐสภาสามารถเรียกรัฐมนตรีไปชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงได้ครับ
2: รัฐบาลไม่มีความกล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้ยังไงอย่าไปถามอะไรที่มันน้องชอบถามคนนี้พูดทีคนนี้พูดทีแล้วก็มาเอามาชนกันเดี๋ยวเราก็มีเวลาเขามีในระบบรัฐสภาระบบตรวจสอบเขาก็สามารถที่จะเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ยื่นยัตตินะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดมีความไม่มั่นใจก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่า151 152ได้หมดเพราะฉะนั้นก็ให้มีการชี้แจงโดยที่คนที่สงสัยกับคนที่ต้องชี้แจงเขาได้พูดคุยกันถ้าไปถามคนที่พูดทีมันก็จะกลายเป็นอะไรอ่ะเป็นพูดกันคนละทีแล้วก็เราก็ไม่ได้ยินว่าเขาพูดจริงหรือเปล่า
0: ประเด็นสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ค่ะการเปิดเผยของนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของกลุ่มเห็นต่างบนโต๊ะพูดคุยร่วมกับกลุ่ม BRNโดยอาจารย์วันนอยืนยันไม่มีประเด็นการแบ่งแยกดินแดนขึ้นมาพูดคุยค่ะและย้ำถึงการพูดคุยยึดกรอบภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายไทยประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำถึงผลการพูดคุย2ครั้งที่ผ่านมานะคะบอกว่าทางกลุ่ม BRN ได้ยื่นข้อเสนอหลัก3ข้อในการพูดคุย3ข้อหลักๆนะคะ1เรื่องการยอมรับและคุ้มครองอัตลักษณ์ภาษาและวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะโดยเฉพาะวัฒนธรรมมาลายู 2. การพิจารณานิรโทษกรรมผู้ต้องขังคดีการเมืองและความมั่นคงที่รับโทษมาเป็นเวลานานซึ่งเบื้องต้นมีอยู่ประมาณ20กรณีและ

0: 3ค่ะการสร้างหลักประกันความปลอดภัยสำหรับผู้หลบหนีคดีความมั่นคงที่ประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อใช้ชีวิตตามปกติอันนี้3ข้อหลักๆนะคะนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาระบุถึงแนวทางการพิจารณานิรโทษกรรมบอกว่าจะดำเนินการตามกรอบของพรบเสริมสร้างสันติสุขหรือพรบนิรโทษกรรมค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวิรกูลนั่งเป็นประธานคณะกรรมการและผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กั่นกรองโดยย้ำว่าคดีความมั่นคงทั่วไปจัดอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยื่นขอพิจารณาเป็นรายกรณีได้ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยบอกว่าภายในเดือนกันยายนนี้จะมีการประชุมชุดเล็กระหว่างผู้แทนคณะพูดคุยสันติสุขไทยกับตัวแทนของกลุ่ม BRN ค่ะและเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะมีการจัดการประชุมวงใหญ่นะคะวงใหญ่นี้คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นประมาณกลางเดือนตุลาคมค่ะ
1: อาจารย์วันนอครับบอกว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องรอความชัดเจนจากทางมาเลเซียนะครับในการแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่ด้วยก่อนจะเดินหน้าเปิดโต๊ะพูดคุยอย่างเป็นทางการครับและในสัปดาห์หน้านะครับในศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนมาเลเซียครับเพื่อเร่งรัดกระบวนการดังกล่าวให้เร็วที่สุดอาจารย์วันนอบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งกำชับให้คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเก็บรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะของส.ส.ที่มีการอภิปรายในสภาเมื่อวานนี้นะครับเอามาปรับปรุงแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้รวมไปถึงข้อเสนอแนะของตัวแทนประชาชนตัวแทนคนไทยพุทธตัวแทนคนไทยมุสลิมตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำศาสนาครับอาจารย์วันนอบอกว่านายกเตรียมเปิดทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อร่วมคุยรับฟังข้อเสนอแนะโดยตรงจากส.ส.ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ครับแต่เป็นส.ส.ในกลุ่มของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับจะเปิดทำเนียบในสัปดาห์หน้าเพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติการแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ทั้งนี้เชื่อว่าภายในปี2570ครับทิศทางการแก้ไขปัญหาจะดีขึ้นครับ
0: มีข้อเสนอสำคัญมาจากโฆษกของกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ามาราปาตานีนะคะเสนอให้เริ่มต้นการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้ใหม่ที่สำคัญก็คือต้องดึงเอาทุกกลุ่มและให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยระหว่างที่เราได้เห็นทั้งรัฐบาลทั้งกองทัพพยายามปรับยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้นะคะแต่ว่าเหตุรุนแรงรายวันยังเกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะจุดที่มันดูจะไปเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะล่าสุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดขึ้นอีกที่โครงการระบบสูบน้ำของอบต.ลิดลอยู่ในอำเภอเมืองยะลาทำให้แผงโซลาเซลล์เสียหายค่ะฝ่ายความมั่นคงเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดลอำเภอเมืองยะลาค่ะสำรวจพบว่าแผงโซลาเซลล์เสียหายไปประมาณ10แผงด้วยกันในที่เกิดเหตุพบเศษชิ้นส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบตเตอรี่และไปเจอสะเก็ดระเบิดนะคะที่มีลักษณะเป็นเหล็กเส้นตัดท่อนตกกระจายอยู่ทั่วบริเวณค่ะเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุนำระเบิดแสวงเครื่องเข้าไปซุกซ่อนเอาไว้ใต้แผงโซลาร์เซลล์ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจุดชนวนด้วยการตั้งเวลาด้วยหรือไม่ตอนนี้เบื้องต้นปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เดินหน้าสืบสวนสอบสวนติดตามผู้ก่อเหตุนะคะฝั่งของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ตั้งข้อสังเกตกรณีส.ส.พรรคภูมิใจไทยเสนอญัตติด่วนเพื่ออภิปรายเรื่องปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยอาจารย์มองว่านี่เป็นเทคนิคทางการเมืองเพราะว่าเกิดเหตุรุนแรงขึ้นต่อเนื่องแต่กลับไม่เคยมีการหยิบมาพูดแม้แต่การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ลงพื้นที่ค่ะ
2: เมืองมากกว่าโดยเฉพาะการที่ไม่ให้มีการอภิปรายเรื่องของประเด็นการใช้งบประมาณปี67ของกกต.นะครับซึ่งแน่นอนตรงกับการเลือกของสว.พอดีนะครับของวุฒิสมาชิกฉะนั้นเองสิ่งที่มันตั้งข้อสังเกตก็คือการเอาปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเข้าไปอยู่ในที่ทางที่จังหวะเวลาหรือเราอาจจะพูดว่าหลายฝ่ายการอาจบอกว่าจะเป็นข้ออ้างก็ได้นะครับแต่เราเห็นแล้วว่ามันไม่มีข้อสรุปใดๆเลย
1: นายอบูฮาฟิซอัลฮากิมโฆษกมาราปัตตานีครับเป็นแกนนำกลุ่ม BIPP นะครับหรือขบวนการแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามปัตตานี เขาเคยร่วมโต๊ะพูดคุยกับรัฐบาลไทยนะครับในช่วงปี2558ถึงปี2563ครับบอกว่ากลุ่มมาลาปัตตานีเนี่ยไม่ได้เป็นคู่เจรจามาตั้งแต่ปี63ครับเพราะรัฐบาลไทยเปลี่ยนคู่เจรจาเป็น BRN แต่6ปีที่ผ่านมาการคุยกับ BRN ฝ่ายเดียวและเจาะจงเรื่องเดียวก็คือการลดความรุนแรงขณะที่ปฏิบัติการยังมีอยู่ทำให้เวทีพูดคุยชะงักครับเขาเสนอนะครับให้เริ่มกระบวนการพูดคุยใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมครับโดยกลุ่มมาราปัตตานีพร้อมเป็นตัวกลางแล้วก็ควรจะมีองค์กรถาวรที่มีกฎหมายรองรับครับ
3: จะทำก็คือหนึ่งจะต้องยุติความรุนแรงแน่นอนแล้วเราไม่อาจที่จะควบคุมเขาได้แต่เราต่อสายได้วันนี้เราจะกำลังจะทำเซฟติซูลก็ให้นั้นด้วยก่อนเซฟติซูลกี่เดือนก็ว่าไปหลังจากนั้นเราก็จะมีการคุยกันเรื่อง public consultationก็เราจะถามประชาชนว่ามาราเห็นอย่างนี้ท่านเห็นอย่างไรท่านเห็นด้วยกับเราไหมมาราบอกว่าแล้วก็มีความต้องการที่ไม่แตกต่างกับ BRN ในมุมมองของเราอันนี้เราคิดอยู่คนเดียวเราก็ต้องถามประชาชนว่าประชาชนนี่คิดเหมือนกับเราไหมเราไม่เคยถามอันนั้นมาราจะเข้าไปถามไปคุยถ้าเขาเห็นด้วยกับเราก็ให้โอกาสให้เรามาช่วยถ้าไม่เห็นด้วยกับเราก็เราก็ไม่ต้องต่อสู้ต่อไปเพราะว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่เอาว่าอันนี้ผมจะเอาอันนี้มาให้คุณแล้วก็คุณใจแก้อะไรตรงไหนก็แก้อันนี้ที่ท่านบอกว่าเราจะไปทำงานร่วมกันแล้วก็จะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งเข้ามากำกับดูแลเฉพาะในเรื่องนี้ผมคิดว่าจุดตรงนี้ที่สำคัญที่สุดก็อยู่ที่รัฐสภารัฐสภาจะต้องออกกฎหมายคือเราคุยมาตั้ง10ปี13ปียังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการพูดคุยแล้วก็มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยมา2รอบแล้วก็ยังไม่มีแปลว่าฝ่ายรัฐนี่เดินหน้าเพื่อให้มีกฎหมายอะไรบางอย่างที่จะซัพพอร์ต peace process สมมติว่าเราตกลงอะไรบางอย่างแล้วจะไปวางที่ไหนไม่มีที่วางเพราะเราไม่มีกฎหมายรองรับอันนี้สำคัญเหมือนกัน
4: ค่ะแต่ว่าซึ่งไอ้ตรงนี้การที่จะทำให้ปัญหาชายแดนใต้เนี่ยหรือว่ากระบวนการสันติภาพชายแดนใต้มันเดินหน้าได้อย่างสำเร็จเดินหน้าได้อย่างมั่นคงมันก็ต้องให้มีแบบองค์กรที่จะเป็นการพูดคุยแบบถาวร
3: ผมไม่เน้นองค์กรแบบถาวรแล้วก็มีกฎหมายรองรับถ้าหากไม่มีกฎหมายรองรับเวลาคุยไปตกลงอะไรมันจะไปวางที่ไหนแล้วก็ใครจะไปเป็นผู้ดำเนินงานดำเนินการมันอยู่ตรงนี้
0: โฆษกมาราปาตานีเปิดเผยค่ะว่ากลุ่ม BRN มีศักยภาพคุมกำลังจริงแต่ว่า 4-5 ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นมาโดยตลอดนะคะจึงแสดงว่ากลุ่ม BRN ก็ไม่สามารถควบคุมได้แบบ 100% ส่วนบนโต๊ะพูดคุยสันติสุขก็มองว่าไม่สามารถจะนำเรื่องการแบ่งแยกดินแดนหรือเมอร์เดก้าไปพูดคุยได้ละค่ะขณะที่การพูดคุยเรื่องการปกครองตนเองโฆษกคณะพูดคุยของ BRN ต้องสื่อสารความต้องการให้ชัดเจนค่ะ
1: อย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับเมื่อวานนี้สภามีการคุยเรื่องของปัญหาไฟใต้ครับแต่ในมุมของฝ่ายค้านเขาอาจจะไม่ได้มองแบบนั้นคือเดิมเนี่ยมีวาระการพิจารณารายงานของกกต.ครับแต่มีญัตติด่วนเสนอด้วยวาจานะครับก็คือเรื่องความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเขาเสนอแทรกขึ้นมาฝ่ายค้านเขามองว่าแบบนี้มันก็สำคัญนะเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เสนอญัตติด่วนแทรกเข้ามาเนี่ยเพื่อไม่ให้ฝ่ายค้านเขาอภิปรายรายงานของกกต.หรือเปล่าหรือไม่อยากให้ฝ่ายค้านเขาคุยเรื่องหัวสว.หรือไม่ดังนั้นฝ่ายค้านเขาประกาศครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจัดเต็มเหตุการณ์สสพักฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลอภิปรายประท้วงตอบโต้ไปจนถึงการปะทะเสียดสีแล้วก็ใช้วาทกรรมระหว่างการพิจารณายัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้เมื่อวานนี้ครับโดยเฉพาะ วิวาทะระหว่างสสพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์กับซีกสสฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะสสพรรคภูมิใจไทยครับรวมถึงนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภานะครับที่ทำหน้าที่ประธานการประชุมเมื่อวานนี้ฝั่งของนายรังสิมันโรมและนายพันธินนุ่มเจิมครับบอกว่ารัฐบาลไม่ควรประวิงเวลาการพิจารณาและการลงมติในยติหรือใช้เป็นข้ออ้างเพื่อซื้อเวลาการพิจารณารับทราบรายงานของกกต.ที่อาจจะเป็นโอกาสของประชาชนนะครับที่จะได้รับรู้การทำงานในคดีหัวเลือกสว.แล้วก็บอกว่าสัปดาห์หน้าจัดเต็มแน่นอน
5: แต่เพราะท่านไม่ได้ต้องการไงครับท่าน

0: ดาห์ถัดไปทำแบบนี้เนี่ยนะครับจะบอกว่าไม่ให้อำมหิตเนี่ยมันก็ไม่แปลกส่วนที่เมื่อกี้ถามว่ามันก็เป็นการซื้อเวลาเพื่อในเรื่องของหัวสวไหมมันก็มองได้อย่างนั้นมันมองอย่างอื่นไม่ได
1: ้มันเป็นขบวนการครับคือเห็นเลยว่าเป็นเนื้อเดียวกันขนาดเรื่องรายงานที่ปกติมันไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรนะครับนี่ทำเสมือนว่าโอ้โหเราจะอภิปรายไม่ไว้วางใจกกต.นะครับรัฐบาลฝ่ายบริหารถึงขั้นจะต้องไปอุ้มองค์กรอิสระผมก็เลยว่าโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอครับก็เลยต้องมาแถลงข่าววันนี้และจริงๆมันก็มีอีกหลากหลายประเด็นนะครับที่เพื่อนสมาชิกเนี่ยอยากจะอภิปรายกันก็หวังนะครับว่าพฤหัสนี้นะครับจะไม่โดนบิดโดนเบี้ยวอีกโดยอ้างว่ามีการอภิปรายงบประมาณวาระ2ไปแล้ว3วันวันที่7 8 9แล้วก็10จะขอให้สมาชิกพักผ่อนกัน
2: นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กด้วยข้อความเชิงตั้งคำถามละค่ะบอกว่าตรวจสอบกกต.หรือกำลังกดดันกกต.เนื้อหาไส้ในของข้อความพูดถึงการทำหน้าที่ของส.ส.และสภาในการติดตามและตรวจสอบไม่ใช่การชี้นำกดดันองค์กรอิสระนะคะล่าสุดก็ยังโพสต์ด้วยข้อความสั้นๆตามหลังต่อมาอีกด้วยค่ะ
3: ขณะที่นายแสวงบุญมีครับเลขาธิการกกต.นะครับก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันต่างคนต่างโพสต์นะครับข้อความหลักเนี่ยบอกว่ามันผ่านไปบนเส้นทางสาระสำคัญนอกจากบอกว่ารอ10ชั่วโมงแต่ยังไม่ได้รายงานผลปฏิบัติงานของกกต.ต่อสภาครับแล้วก็สื่อสารให้ดูรูปตัวเองที่สะท้อนผ่านกระจกแล้วก็บอกว่ามี2ร่างคงจะดีเพราะทำงานร่างหนึ่งไปดูคอนเสิร์ตอีกร่างหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันคุณแสวงจะไปดูคอนเสิร์ตไหนนะครับน่าจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่แถวเมืองทองอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรครับอดีตกกต.โพสต์ Facebook นะครับเปิดข้อมูลของอนุกกต.ชุดที่36เปิดมาเรื่อยๆครับเปิดมาตอนที่4แล้วแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าวางกรอบค่าตัดตอนคดีหัวเลือกสว.ไม่ให้ถึงนักการเมืองอาจารย์บอกว่ากรอบการพิจารณาปมฝ่ายการเมืองช่วยเหลือผู้สมัครสว.นั้นเป็นกรอบแบบพิสดาร4ลักษณะตีความทางกฎหมายไม่ต่างกับเขาวงกตครับ
2: แล้ววันนี้มีเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นที่หน้าสน.ทองหล่อนะคะเดิมเนี่ยอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรจะไปแจ้งความนายณัฐวุฒิวงเนียมกรณีให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินบริจาคแต่ปรากฏว่านายณัฐวุฒิเนี่ยค่ะไปยืนรอแล้วพออาจารย์สมชัยขี่จักรยานมานายณัฐวุฒิก็ผลักอาจารย์สมชัยเนี่ยล้มลงตำรวจก็พยายามจะห้ามปรามแต่ว่านายณัฐวุฒิก็เข้าไปดึงหมวกจากศีรษะของอาจารย์สมชัยต่อด้วยนะคะล่าสุดอาจารย์สมชัยแจ้งความดำเนินคดี3ข้อหาด้วยกันกรณีทำร้ายร่างกายยืนยันบอกต้องให้ถึงศาลไม่มีการไกล่เกลี่ยค่ะ
4: ทำไรตั้งใจอะไรจัดการมาเลย
5: จัดการครับ
4: จับเลยครับจับดิทำไรตั้งใจครับไม่ใช่ผมไม่ได้ทำไรตั้งใจไม่ได้ทำไรผมไม่ได้ทำไรไม่ได้ทำไร
6: ทำไรร่างกาย
4: อะไรครับทำไรอะไร
6: ทำไรอะไรครับ
4: ทำไรอะไร
6: คือบันทึกไว้เลย
4: ทำไรอะไรทำไรอะไรทำไรอะไร
6: ตำรวจจัดการ
4: ทำไรพร้อมจะ
6: ตำรวจจัดการตำรวจจัดการ
4: จับด้วย
6: ตำรวจจัดการเลยครับตำรวจจัดการเดี๋ยวนะครับตำรวจจัดการตำรวจจัดการ
4: ขอโทษขอโทษ
6: ตำรวจจัดการครับ
4: เดี๋ยวถ้ามีเราให้ยิ่งจัดการได้เลยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยสื่อรู้เลยไม่ได้ทำอะไรเลย
6: ไม่ทำอะไรเลย
4: ไม่ทำอะไรเลย
6: ตำรวจจ
4: ั
6: ดการ
4: วันนี
6: ้ทำอะไรครับจับเลยครับ
4: วันนี้มาขอหมายจับมันมาขอหมายจับมันแจ้งเลย
6: ผมยังไม่ลุกผมยังเจ็บอยู่เป็นไม่เป็นไรผมอยู่ตรงนี้นะ
4: อยากเจ็บ
6: รักทรัพย์รักทรัพย์รักทรัพย์ให้รักทรัพย์เว้ยชกกินเราเว
2: ้ยให้ดูกันยาว
3: ๆครับ
2: ตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะที่สน.ทองหล่อเนี่ยนะคะเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นมีการผลักแล้วก็ล้มลงแบบนี้เดิมเนี่ยอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นัดหมายสื่อเอาไว้หน้าสน.ทองหล่อเวลาประมาณ

0: ายโมงบอกว่าจะมาแจ้งความนายณัฐวุฒิวงเนียมกรณีกล่าวหาทุจริตเงินบริจาคกองทุนช่วยเหลือคนถูกฟ้องปิดปากแต่ปรากฏว่าตัวนายณัฐวุฒิเองมายืนรออยู่ก่อนหน้านั้นแล้วค่ะแล้วก็เป็นไปอย่างภาพที่เราดูกันทันทีที่นายสมชัยปั่นจักรยานมาถึงนายณัฐวุฒิก็เข้าไปพูดคุยหลังจากนั้นจับแขนนายสมชัยแล้วก็ผลักลงกับพื้นต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วก็ตำรวจที่อยู่ตรงนั้นจากนั้นค่ะตำรวจสน.ทองหล่อพยายามจะเข้าไปห้ามปรามนะคะแต่ดูเหมือนว่าตัวนายณัฐวุฒิไม่ยอมแล้วก็เข้าไปกระชากหมวกของนายสมชัยจนตำรวจบอกว่าถ้าไม่ฟังเดี๋ยวจะใส่กุญแจมือทำให้นายณัฐวุฒิหยุดการกระทำแล้วก็เดินไปกับตำรวจค่ะ
1: เดิมครับนายสมชัยเนี่ยจะมาแจ้งความนายณัฐวุฒินะครับกรณีที่กล่าวหาว่านำเงินบริจาคไปใช้ไม่ถูกต้องจะฟ้องนายณัฐวุฒิฐานแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทพร้อมเปิดเผยเงินในกองทุนให้ตรวจสอบครับขณะที่นายนรเศรษฐ์นาหนองตูมทนายความนะครับที่มาด้วยวันนี้ยืนยันครับว่ากองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นอย่างเปิดเผยมีระบบการถอนเงินที่ใช้คนลงนามร่วมกันมากกว่า1คนครับซึ่งตั้งแต่ตั้งกองทุนมายังไม่เคยถอนเงินแม้แต่บาทเดียวส่วนกรณีทำร้ายร่างกายนะครับนายสมชัยแจ้งความนายณัฐวุฒิ3ข้อหาครับก็คือทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์และดูหมิ่นซึ่งหน้าที่สำคัญค้านการประกันตัวครับยืนยันนะครับคดีนี้ต้องถึงศาลและไม่มีการเจรจาไกล่เกลี่ยแน่นอนครับ
2: ผมเองก็บอกทางเจ้าหน้าที่บอกว่าอันนี้เป็นการทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จะต้องดูแลด้วยเพราะว่าสถานที่นี้เนี่ยเป็นสถานที่ราชการแล้วก็อยู่ต่อหน้าเจ้าพนักงานมีตำรวจอยู่ในเหตุการณ์นะอย่างที่ผมเห็นเนี่ยอย่างน้อย2คนนะครับในขณะที่มีการด่าทอมีการชี้นิ้วขณะที่ผมยังนั่งอยู่กับพื้นลุกขึ้นมาไม่ได้นะครับก็ตำรวจเองก็เหมือนกับอาจจะยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรมั้งนะครับจนกระทั่งพอเป็นเหตุการณ์ที่วุ่นวายมากขึ้นมีตำรวจเข้ามามากขึ้นเนี่ยก็เริ่มที่จะมีตำรวจที่เข้ามาจะเรียกว่าควบคุมตัวหรือเปล่า
0: ปมขัดแย้งระหว่างทั้งคู่นะคะนายสมชัยเนี่ยตรวจสอบประวัตินายณัฐวุฒิที่อ้างว่าลาออกจากราชการทั้งที่ถูกไล่ออกจากการเป็นอัยการค่ะต่อมาตรวจสอบกรณีสำนักงานกกต.ตั้งนายณัฐวุฒิเป็นอนุไต่สวนชุดที่12เมื่อปี2562ทั้งที่ขาดคุณสมบัติต่อมากกต.ชี้แจงบอกนายณัฐวุฒิเป็นได้แค่57วันและไม่เคยร่วมประชุมต่อมาไม่ได้ดำรงตำแหน่งเพราะว่าพ้นจากตำแหน่งอัยการนะคะตัวของนายณัฐวุฒิกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียหลังการให้สัมภาษณ์ช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเมื่ออยู่ๆนักข่าวก็พร้อมใจกันยกไมค์หนีเพื่อไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวคนอื่นอีกหนึ่งสถานะนายณัฐวุฒิเองก็เป็นนักกฎหมายเป็นทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มักจะมีประเด็นพาดพิงกับสส.ไอซ์รักชนกศรีนอกสส.พรรคประชาชนในคดีหมิ่นประมาทนายสุชาติซึ่งรักชนกก็เคยไล่นายณัฐวุฒิไม่ให้ร่วมเฟรมสัมภาษณ์มาแล้วครั้งหนึ่งเช่นกันค่ะสำหรับคดีที่เกิดขึ้นหน้าสน.ทองหล่อนะคะที่อาจารย์สมชัยไปแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดฐานทำร้ายร่างกายนะคะ มีรายงานล่าสุดว่าตำรวจให้ประกันตัวนายณัฐวุฒินะคะตีวงเงิน 45,000 บาทและพนักงานสอบสวนใช้ดุลพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ
1: การเมืองภาพใหญ่วันนี้ครับวงดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะเพราะนายกติดภารกิจสำคัญในต่างประเทศครับอาทิตย์นี้อดดูนายกแสดงฝีมือในการเล่นดนตรีเลย
0: ร้องเพลงอีกแล้วหรอ
1: เลื่อนไปก่อนอดใจเอาไว้ก่อนสำหรับสสพักร่วมครับเพราะนายกติดภารกิจนะครับขณะที่รองนายกทรงศักดิ์ทองศรียืนยันครับพักร่วมมีความเป็นเอกภาพอยู่แล้วไม่หวั่นไหวสำหรับการซักฟอกที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมยื่นยติแล้วครับการทำลายการเมืองครับคาดว่า2สัปดาห์ข้างหน้านะครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ครับยื่นกับประธานสภานะครับเบื้องต้นพรรคประชาชนล็อกเป้าเอาไว้2คน1นายอนุทินชาญวีรกูลครับ2นายชัยชนกชิดชอบเชื่อมโยงกับประเด็นหัวเลือดสวและโครงการ THAI Passport ครับ ขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกให้สัมภาษณ์นะครับถึงความพร้อมของรัฐบาลในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจย้ำบอกว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญครับและเมื่อมีสภาฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลส่วนฝั่งรัฐบาลก็มีความพร้อม

0: ในการตอบหรือชี้แจงตามที่ฝ่ายค้านสงสัยครับมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลและรัฐมนตรีทำมานั้นจะสามารถตอบคำถามได้ครับ
1: ต้องรอดูการยื่นเสียก่อนนะครับแต่ว่ารัฐมนตรีทุกคนก็เตรียมความพร้อมดูงานในที่ตัวเองที่อาจจะมีประเด็นข้อกังวลทั้งหลายในการที่อาจจะต้องถูกซักฟอกอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับ
2: จำเป็นที่เราจะต้องดึงเสียงจากพรรคฝ่ายค้านบางพรรคอย่างเช่นพรรคก้าวธรรมเข้ามา
1: เสียงรัฐบาลปัจจุบันนี้ที่มีอยู่นี่ผมก็เหนียวแน่นอยู
3: ่นายทรงศักดิ์กล่าวมั่นใจเสียงของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องความเหนียวแน่นของพรรคร่วมรัฐบาล16พรรค292เสียงค่ะพร้อมชี้ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจบางครั้งเมื่อพรรคฝ่ายค้านได้รับฟังคำตอบจากรัฐบาลแล้วหลายครั้งก็ให้เกียรติรัฐบาลโดยการโหวตสนับสนุนก็มีตรงนี้ก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่เห็นว่ามีประเด็นอะไรที่น่าเป็นห่วงค่ะ
0: ขณะที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกครับในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองพรรคภูมิใจไทยนะครับพูดถึงการเลื่อนดินเนอร์มื้อค่ำกับพรรคร่วมรัฐบาลครับบอกว่าสัปดาห์หน้านายกในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมีภารกิจสำคัญต้องไปต่างประเทศครับส่วนจะไปดินเนอร์กันวันไหนอุบเอาไว้ก่อนเดี๋ยวนายกจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับมีรายงานนะครับว่าเดิมเนี่ย6กันยายนนี้อาทิตย์นี้นายกเตรียมเปิดบ้านพักส่วนตัวที่ย่านบางพลีสมุทรปราการดินเนอร์มื้อค่ำกับพรรคร่วมรัฐบาลครับตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องของการประชุมออกไปก่อนเนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมของสมาชิกพรรครับมือกับการพิจารณาร่างงบปี70ครับที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาช่วงวันที่7ถึง9กันยายนนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องคุยกันในวาระที่2และวาระที่3ครับ
3: ใกล้จะถึงวันสั่งคดีหัวเลือกสว.นะคะปรากฏมันมีกระแสเรื่องการย้ายการเปลี่ยนตัวอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เป็นกระแสที่ถูกพูดถึงหนาหูมากขึ้นแล้วมาพร้อมๆกับวาระการจัดตำแหน่งในระดับรองอธิบดีที่กำลังว่างลงนะคะมันมีบางคนบางตำแหน่งที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษถูกเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองด้วยค่ะพันตำรวจตรียุทธนาแปรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษปรากฏตัวร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อครั้งคดีจับเครือข่ายหลอกลงทุน Forex ค่ะซึ่งถือว่าเป็นคดีใหญ่เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนนะคะแต่หลังจากนั้นมีคนตั้งข้อสังเกตดูท่านปรากฏตัวน้อยลงทีนี้คดีหัวเลือกสว.ก็เป็นหนึ่งในคดีพิเศษแล้วก็เกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกับการเมืองซึ่งในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเดี๋ยวจะมีความชัดเจนกันแล้วค่ะDSI ก็เป็นหน่วยงานสอบสวนและทำงานร่วมกับกกต.ในการตรวจสอบด้วยแต่ความไม่ชัดเจนในขณะนี้มันมีประเด็นนอกจากการถามหาตัวอธิบดีมันมีเรื่องของการพูดถึงการเปลี่ยนตัวหรือการสลับตัวออกมาด้วยนะคะมีคนตั้งข้อสังเกตถึงการปรากฏตัวจับมือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตอนที่เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ภาพนี้ภาพเดียวและด้วยการที่เคยเป็นอดีตรองอธิบดี DSI ก็เลยถูกจับตามองเป็นพิเศษว่านี่หรือเปล่าที่อาจจะกลายเป็นการสลับตัวกับพันตำรวจตรียุทธนาแปรดำใช่หรือไม่ร้อยตำรวจเอกปิยะก็ออกมาสยบข่าวแล้วบอกไม่น่าจะเป็นความจริงค่ะทีมข่าวไทย PBS ตรวจสอบกับทางผู้บริหารในกระทรวงยุติธรรมได้รับการยืนยันบอกช่วงนี้ไม่มีการโยกย้ายไม่มีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งอธิบดีแล้วค่ะเพราะว่าเป็นช่วงรอยต่อสำคัญหลายคดีแล้วก็มีความรับผิดชอบในงานส่วนต่างๆด้วยสำหรับ DSI ยืนยันทั้ง2คนที่มีชื่ออยู่ในกระแสข่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมยังไม่มีการนำเรื่องเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่จะไปยื่นผ่านครม.ให้พิจารณาอนุมัติค่ะ
0: รองศาสตราจารย์พันตำรวจโทกฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับให้ความเห็นนะครับบอกว่ากระแสข่าวการโยกย้ายผู้บริหาร DSI ในช่วงที่มีการพิจารณาคดีหัวเลือกสว.อาจกระทบความเชื่อมั่นและทำให้สังคมตั้งข้อสงสัยเรื่องความเป็นกลางครับเพราะคดีนี้มีความเชื่อมโยงทางการเมืองนะครับจึงเสนอให้รัฐบาลสร้างความโปร่งใสเปิดทางให้คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและผู้ปฏิบัติต้องยึดตามหลักกฎหมายครับไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดันทางการเมืองนะครับท่านผู้ชมครับนอกจากกระแสการเปลี่ยนตัวอธิบดีใน DSI ก็ยังมีกระแสข่าวการชิงเก้าอี้รองอธิบดี DSI ด้วยนะครับตอนนี้ว่างลง1ตำแหน่งหลังจากร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิรังสัยรองอธิบดี DSI ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ครับถึงแม้จะไม่มีการยืนยันถึงการคัดเลือกบุคคลเข้ามานั่งเก้าอี้ตัวนี้จากกระทรวงยุติธรรมก็ตามครับแต่ตอนนี้มันมีกระแสครับเพ่งเล็งไปที่ตำแหน่งผู้อำนวยการกองต่างๆใน DSI นะครับ4คนนี้ที่มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขครับร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศพันตำรวจตรีเกรียงไกรสืบสัมพันธ์ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอีกชื่อหนึ่งครับพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคครับ
3: เมื่อสักครู่นี้คุณเจษดาเล่าถึงรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทกฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยานะคะที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับกระแสโยกย้ายผู้บริหารใน DSI ที่กำลังถูกพูดถึงในเวลานี้นะคะลองฟังเสียงของอาจารย์กฤษณพงษ์ค่ะ
4: การแต่งตั้งโยกย้ายการเปลี่ยนอธิบดีเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องหรือมีจุดมุ่งหมายเป็นไปเพื่อประโยชน์ของราชการหรือเป็นไปเพื่อต้องการจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางการเมืองเช่นโดยกฎหมายเนี่ยหลักการดีแต่พอเวลามันประเด็นมันแตกเป็นเรื่องการเมืองมาผ่าพันเนี่ยท่านนายกเป็นประธานของคณะกรรมการพิเศษคดีพิเศษแล้วท่านก็ไปเป็นผู้นำรัฐบาลและเป็นหัวหน้าพรรคอีกนะครับที่ไปถูกกล่าวหาซึ่งกกต.ก็โดนผัวพันไปด้วยในคดีนี้นะครับก็เป็นธรรมดาครับอดตั้งคำถามไม่ได้สังคมตั้งคำถามว่าตกลงจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ราชการหรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของใครในการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารของดีไซ
3: น์เมื่อวานนี้ร้อยตำรวจเอกเขมชาติสงวนท่าทีในการตอบคำถามกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับกระแสที่เกิดขึ้นนะคะหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวในคดีละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับเรื่องนี้ตอบเพียงสั้นๆบอกก็ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาค่ะ
5: ท่านมีชื่อท่านจะได้ขึ้นเป็นรองอธิบดีดีไซน์ด้วยค่ะรู้สึกกระแสข่าวยังไงไหมคะหรือมันเป็นการจัดโผที่แปลกๆความคิดเห็นยังไงไหมคะท่าน
6: ท่านบอกว่าเข็มเป็นเรื่องของชา
3: สำหรับการพิจารณาในขั้นตอนนี้ก็จะอยู่ในอำนาจของปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะยังอยู่ระหว่างการรอกำหนดวาระเปิดสอบคัดเลือกอีกครั้งซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนประมาณเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
0: การปฏิรูปข้าราชการครับที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายมาตรการนะครับที่รัฐบาลเขาพยายามทำให้เฟิร์มครับทำให้ข้าราชการยุคใหม่มีความกระชับคล่องตัวนะครับสำคัญเลยก็คือการยุบ11ตำแหน่งที่ไม่จำเป็นครับแต่เรื่องนี้พอรัฐบาลทำไปแล้วในมุมของนักวิชาการที่ติดตามเรื่องนี้นะครับเขามองว่าลดตำแหน่งไปก็จริงครับแต่อาจจะไม่ลดรายจ่ายสิ่งที่ควรจะทำมันคือการไปกำกับควบคุมดูแลเรื่องของสวัสดิการมากกว่าครับการจ้างข้าราชการ1คนตลอดอายุงานนะครับต้องใช้งบประมาณเฉลี่ย40ล้านบาทครับนี่เป็นผลสำรวจที่อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยในเวทีเสวนาปฏิรูปข้าราชการ Firming Thailand ครับส่วนมาตรการยุบ11ตำแหน่งที่ไม่จำเป็นมองว่าเป็นตำแหน่งที่ปัจจุบันมีหน้าที่ในหน่วยงานน้อยมากครับหรือไม่ได้ทำงานตรงกับตำแหน่งและส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ถูกจ้างเป็นข้าราชการนะครับการปรับลดอัตรากำลังที่ไม่จำเป็นครับจึงสำคัญต่อการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลแต่ตำแหน่งที่จำเป็นและขาดแคลนเช่นเจ้าหน้าที่พม.และสาธารณสุขที่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่1คนต้องดูแลกลุ่มเปราะบางเฉลี่ย 300 ถึง 1,000 คนส่วนนี้รัฐบาลต้องหาเพิ่มครับพร้อมเสนอให้รัฐบาลวางโครงสร้างการปรับลดอัตรากำลังประสานการทำงานกับทุกฝ่ายนะครับและสื่อสารให้ชัดเจนครับ
7: จะต้องมีการสื่อสารอย่างแน่ชัดว่าตอนนี้มันถึงจุดที่ประเทศจะต้องทำเรื่องนี้แล้วอย่างจริงจังค่ะต้องอาศัยความกล้าหาญความจริงใจความมุ่งมั่นมากๆค่ะสื่อสารเรื่องนี้ออกมาเสร็จแล้วไม่พอค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การสื่อสารกับสาธารณะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากๆคือการสื่อสารแล้วก็การจัดการความสัมพันธ์ทางการเมืองอันนี้มันสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราจะทำเรื่องนี้มันก็ต้องไปกระทบเรื่องของโครงสร้าง
3: ประธานบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วยอึ้งภากรมองว่ามาตรการปรับลดกำลังคนของรัฐบาลอาจจะยังไม่ได้ช่วยลดรายจ่ายละค่ะถ้ายังมีการนำงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในส่วนอื่นยกตัวอย่างสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตร ปรับการจ้างข้าราชการเป็นพนักงาน

0: ราชการและเพิ่มกระทรวงซึ่งถ้าลดรายจ่ายจริงต้องทำมากกว่านี้ค่ะและควรจะวางแผนให้ชัดเจนก่อนออกประกาศเพื่อจะได้ไม่ทำลายกำลังใจของข้าราชการ
1: จะไม่สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายลงได้สักเท่าไหร่หรอกนะครับสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะเดียวกันสิ่งที่มันจะตามมาก็คือว่านะคือรัฐบาลเตรียมการไว้ว่าจะให้เอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนใช่ไหมครับแต่ว่าแล้วก็นอกจากใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนก็ใช้เอาซอร์สเข้ามาแทนทดแทนอัตรากำลังที่จะออกไปนะครับที่จะเข้าโครงการคำถามก็คือว่า 30,000 คนที่วางไว้กับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาซึ่งจะต้องวางระบบนะฮะแล้วก็ต้องมีแอดมินในคอยดูแลมันจะคุ้มค่ากันไหมนะครับสำหรับรายจ่ายที่จะเพิ่มเข้ามาใหม่
2: รองศาสตราจารย์ธีปกรณ์จิตติกุลชัยครับอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเสนอแนวทางในการปรับลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลอาจจะปรับรูปแบบสวัสดิการที่มีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับเช่นสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลครับส่วนรองศาสตราจารย์ธนาธรธนานทองอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเสนอให้รัฐบาลบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีกับคนให้ไปด้วยกันแล้วก็ต้องขับเคลื่อนพร้อมกันทุกหน่วยงานนะครับรวมถึงการวางมาตรฐานกลางและการวัดผลครับ
0: ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ยังไม่สรุปนะคะว่าเวลานี้ปลาหมอคังดำระบาดในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วหรือยังหลังจากเข้าไปเก็บกู้ตาข่ายและอุปกรณ์จับสัตว์น้ำที่วางเอาไว้บริเวณจุดที่ชาวประมงเขาไปเจอปลาต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นปลาหมอคังดำแต่เบื้องต้นไม่พบปลาหมอคังดำนะคะทีนี้ยังไม่วางใจยังเดินหน้าตรวจสอบต่อตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาวางตาข่ายตรวจสอบซ้ำอีกประมาณ2สัปดาห์ค่ะเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมประมงเก็บกู้ตาข่ายดักปลาที่วางเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้บริเวณรอบๆจุดที่ชาวประมงไปเจอปลาลักษณะต้องสงสัยคล้ายจะเป็นปลาหมอคางดำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวค่ะช่วงบ้านนาอวนตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีและยังตรวจสอบปลาที่ชาวประมงจับได้จากรอบเกือบ100หลังและเครื่องมือยกยอสะดุ้งก็พบว่าส่วนใหญ่เป็นปลานิลแล้วก็มีปลาพื้นถิ่นอื่นๆนะคะเช่นปลากุ่มปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวปลาตะเพียนขาวค่ะแต่ยังไม่เจอปลาหมอคางดำยังตรวจสอบซ้ำนะคะตอนนี้วางตาข่ายตรวจสอบซ้ำอีกประมาณ2สัปดาห์ค่ะ
3: น่าจะต้องติดตามอีกครับก็คืออย่างน้อยถัดจากนี้ไปอาจจะอีก2อาทิตย์หรือ1เดือนเนี่ยเราจะต้องมาติดตามต่ออีกครั้งนึงเพื่อยืนยันว่าแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือถ้าชาวบ้านหรือพี่น้องชาวประมงเจอเนี่ยให้รีบแจ้งทางสำนักงานประมงจังหวัดหรือประมงอำเภอในพื้นที่นะครับเพื่อจะเข้ามาดูแล้วก็จะได้รีบติดตามอย่างทันท่วงทีครับ
2: แม้วันนี้จะยังไม่เจอครับแต่ประมงจังหวัดเขาไม่ไว้วางใจนะครับตอนนี้เฝ้าระวังต่อเนื่องแล้วก็เร่งตรวจสอบครับที่มาของปลานะครับหลังจากที่มีชาวประมงเขาบอกเจอปลาหน้าตาคล้ายกับเจ้าคางดำเมื่อวันที่31สิงหาคมครับที่สำคัญตอนนี้ขอความร่วมมือเลยนะครับงดนำปลาหมอคางดำจากที่อื่นเข้ามาในพื้นที่โดยเฉพาะในเขื่อนลำปาวผิดกฎหมายมีโทษจำคุกและโทษปรับครับ
4: จากกฎหมายที่ออกมานะครับถือว่าโทษปรับแล้วก็โทษจำนี่ก็สูงมากนะครับเป็นล้านนะครับไม่ล้านหรือ2ล้านบาทนะครับถือว่าเป็นโทษที่สูงอัตราที่สูงแต่ก็ขอฝากผู้ที่จะนำเคลื่อนย้ายมานะครับก็ฝากด้วยเพราะว่าถ้าเราทางกรมประมงจับได้นะครับก็ท่านจะได้รับโทษที่ขั้นสูงนะครับแล้วเพราะว่าก็ฝากอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าท่านมีไว้ครอบครองณตอนนี้นะครับก็ขอให้นำส่งที่ประมงจังหวัด
0: ตัวแทนเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านเขื่อนลำปาวบอกว่าแม้การค้นหาครั้งนี้ยังไม่เจอปลาหมอคางดำแต่ชาวบ้านแล้วเครือข่ายชาวประมงยังไม่ไว้วางใจแล้วค่ะหลังจากนี้จะช่วยกันเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่องถ้าเจอปลาหมอคางดำหรือไปเจอปลาต้องสงสัยเดี๋ยวจะส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพราะกลัวว่าถ้าเจอหรือมีการแพร่ระบาดขึ้นมามันจะกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็พันธุ์ปลาพื้นถิ่นค่ะ
5: ก็ติดตามมาตลอดครับเพื่อมันเจอผมก็จะได้รายงานประมงเพิ่นออกมาตรวจสอบว่าเป็นปลาหมอคางดำ ที่แท้จริงบ่หรือว่ามันกลายพันธุ์มาแล้วหรือจังได๋ครับก็สิโทรแจ้งประมงเพิ่นครับ
6: ตอนนี้เรามีความตั้งใจยังไงบ้างเพื่อที่จะดูแลตัวเขื่อนลำปาวของเราให้ปลอดจากปลาหมอขังดำ
5: ถามว่าจะปลอดได้บ่หรือว่ามันมีบ่ก็ยังบ่แน่ใจครับต้องเจอตัวก่อน
6: ยังต้องติดตาม
5: ไปก่อนครับผม
0: เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่จะสรุปผลการตรวจสอบครั้งนี้และรายงานเข้าไปยังกรมประมงนะคะซึ่งแม้ว่าจะยังไม่เจอปลาหมอคางดำในพื้นที่แต่ยังเฝ้าติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและชาวประมงค่ะ
2: หลังเจอแพทย์ที่แสดงพฤติกรรมและใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมนะครับวันนี้สปสช.ครับไปตรวจสอบคลินิกย่านหทัยราชแล้วก็เตรียมระงับสัญญา3คลินิกในเครือนะครับหลังจากมีผู้ป่วยร้องเรียนบอกว่าไปเข้ารับบริการแล้วไปพบแพทย์คนหนึ่งใช้ถ้อยคำและแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับนายธนกฤตจิตอารีรัตน์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขนะครับพร้อมกับผู้เสียหายสปสช.และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครับวันนี้ไปตรวจคลินิกเวชกรรมย่านหทัยราชนะครับหลังมีข้อร้องเรียนว่าแพทย์แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมครับปฏิเสธการส่งต่อและส่งข้อความด้อยค่าคนไข้สิทธิ์บัตรทองโดยทางคลินิกเนี่ยยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับแต่ไม่อนุญาตให้สื่อบันทึกภาพขณะที่แพทย์คู่กรณีครับวันนี้ไม่ได้เข้าทำงานนายธนกฤตก็เลยโทรศัพท์สอบถามข้อเท็จจริงครับแพทย์คนนี้เนี่ยอ้างว่าวันเกิดเหตุคนไข้เป็นฝ่ายโวยวายใส่ก่อนและคลิปเสียงที่เผยแพร่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบหลังถูกกระตุ้นและมีความเครียดสะสมจากการตรวจคนไข้จำนวนมากครับส่วนข้อความที่ส่งต่อไปต่อว่าผู้เสียหายแพทย์เนี่ยอ้างว่าถูกรบกวนเวลาส่วนตัวพร้อมกับตัดพ้อนะครับอาจจะเลิกประกอบอาชีพแพทย
7: ์ทำไมคุณหมอเนี่ยถึงไปส่งข้อความด่าทอคนไข้เยอะแยะขนาดนั้นแกก็ไม่ค่อยอยากจะตอบแต่ก็จะตอบด้วยความที่ว่าคนไข้มีพฤติกรรมที่รุนแรงอารวาสโวยวายนะครับแต่ว่าผมก็แอบถามคนใกล้ๆตรงนี้แหละเจ้าหน้าที่ก็ของเราก็ไปถามเหมือนกันเขาก็บอกว่าคนไข้ไม่ได้มีพฤติกรรมตรงนั้นแต่ผมก็ถามไปว่าแล้วมีวงจรปิดให้พี่ดูไหมว่าคนไข้มีพฤติกรรมอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็ปรากฏว่าวงจรปิดมันหมดเวลาไปแล้วเพราะว่าเขาอยู่ได้แค่7วัน
0: ด้านผู้เสียหายยืนยันไม่ได้โวยวายหรือว่าแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวตามที่แพทย์กล่าวหาแล้วค่ะเตรียมยื่นเรื่องร้องต่อแพทยสภาให้ตรวจสอบด้านจริยธรรมวิชาชีพด้วยขณะที่นายแพทย์วีรพันธ์ลีธนกุลรองเลขาธิการสปสช.ชี้แจงบอกก่อนหน้านี้คลินิกแห่งนี้พบความผิดปกติในการเบิกจ่ายงบประมาณของคลินิกและเครือข่ายจึงระงับการจ่ายเงินเอาไว้ชั่วคราวเพื่อเดินหน้าตรวจสอบทำให้คลินิกขาดสภาพคล่องและจำกัดการจ่ายยาค่ะ
8: หนึ่งเรื่องปัญหาการเบิกจ่ายพอดีมันมีเรื่องของการส่งเสริมป้องกันโรคต่างๆหรือการเยี่ยมบ้านต่างๆซึ่งสปช.ก็อยากประชาชนกทม.ได้รับการดูแลในด้านการส่งเสริมสุขภาพซึ่งคลินิกก็มีการเบิกจ่ายในตอนนี้ไปซึ่งเราก็มีการตรวจสอบซึ่งบางอย่างอาจจะทำไม่ครบทำไม่ถูกต้องเราก็ต้องดำเนินการไปตามสัญญาถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องว่ากันไปนะครับ
2: รองเลขาธิการสปสช.ครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาระงับสัญญาบริการผู้ป่วยบัตรทองของคลินิกในเครือหทัยราช3แห่งนะครับได้แก่สหคลินิกหทัยราชคลองสามวาครับมีนบุรีพลัสคลินิกเวชกรรมและหทัยราชคลินิกเวชกรรมสาขาหนองจอก3แห่งนี้ครับจะมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 20,000 คนนะครับทางสปสช.ได้ประสานกทม.เพื่อเตรียมรองรับการให้บริการแล้วครับ
0: คุณผู้ชมที่เดินทางโดยรถเมย์คงจะคุ้นเคยกับรถเมย์ร้อนสีครีมแดงนะคะคุ้นเคยกันมาอย่างยาวนานแต่ว่าล่าสุดค่ะกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วขสมก.เขากำลังเดินหน้าเปลี่ยนรถเมล้อนสีครีมแดงเนี่ยค่ะให้กลายเป็นรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV ด้วยนะคะตั้งเป้าเปลี่ยนผ่านทั้งหมด 1,520 คันจะสามารถทดแทนรถเดิมที่ใช้กันมานานหวังจะเป็นการลดต้นทุนให้กับองค์กรแล้วก็ยกระดับการให้บริการนะคะก็จะเป็นรถไฟฟ้าแบบนี้ฟังดูแล้วก็ดูดีนะคะรถใหม่ มาพร้อมกับการให้บริการที่น่าจะปลอดภัยมากกว่าแล้วก็เปลี่ยนผ่านพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลแต่จริงๆประชาชนบางส่วนบอกว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้อาจจะหมายถึงต้นทุนการเดินทางที่แพงขึ้นเกือบเท่าตัวนะคะเดิมค่าโดยสารเนี่ยค่ะประมาณ

0: 8บาทอาจจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น15ถึง25บาทนะคะติดตามเสียงสะท้อนเหล่านี้จากคุณวิภูษาสุขมากค่ะ
1: ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยมีเหตุการณ์ครับ
2: แต่ว่ากังวลเรื่องของราคามากกว่า
1: ใช่ครับ
2: อยากให้อยู่สักเท่าไหร่ครับพี
1: ่น่าจะประมาณสัก12บาทนะครับผมไม่เกินนี้ครับผม
3: อันนี้นั่งขสมก
2: ค่ะ
3: คือซื้อตั๋วอาทิตย์255บาทเดือนนึงก็พันเท่าไหร่อ่ะ1,050แต่นั่งกี่เที่ยวก็ได้นั่งได้หลายสายถ้าขสมกอย่างเดียวนะ
2: ค่ะถ้าเกิดหลังจากนี้ขสมกเขาไม่มีรถร้อนนะคะ
3: ไม่มีรถร้อน
2: ใช่แล้วพี่เห็นยังไง
4: รถเมล์มาแล้วนะ
3: ไม่มีรถร้อนหรอ
2: ใช่เป็นรถแอร์อย่างเดียว
3: ถามพี่โอเคน
2: ะ
3: แต่ถ้ามองในแง่คนที่คนจนอะ
2: เรื่องราคาหรอ
3: เรื่องราคาแต่เรายังจ่ายได้
5: รถเมล์ร้อนสีครีมแดงขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.กำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่หลังรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV จำนวน 1,520 คันเตรียมเข้ามาวิ่งให้บริการทดแทนรถเดิมเพื่อตอบโจทย์นโยบายพลังงานสะอาดและยกระดับการเดินทางโครงการนี้เป็นสัญญาเช่ารถ7ปีมูลค่า 14,905 ล้านบาทโดยบริษัทนครไชยแอร์จำกัดเป็นคู่สัญญากับขสมก.และว่าจ้างบริษัทพลังงานบริสุทธิ์หรือ EA และบริษัท Nexpoint หรือ Nex ดำเนินการผลิตเรียกรถ2ยี่ห้อซึ่งเป็นแบรนด์จีน Photon และ CRRC ล่าสุด Photon ขอถอนตัวจึงเหลือแค่ CRRC เป็นแบรนด์ที่ต้องผลิตรถทั้ง 1,520 คันล่าสุดชิ้นส่วนโครงรถล็อตแรก40คันส่งถึงท่าเรือแหลมฉบังและขนย้ายไปยังโรงงานประกอบที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วเพื่อนำมาประกอบเป็นตัวรถในไทยขณะที่รถต้นแบบ2คันประกอบเสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างการทดสอบระบบความปลอดภัยรวมถึงการฝึกซ้อมการขับขี่ของพนักงานผู้อำนวยการขสมก.ระบุว่ารถล็อตแรก500คันต้องส่งมอบภายในเดือนมีนาคม2570และทยอยส่งมอบเป็นล็อตตั้งเป้ารับมอบรถครบภายในเดือนพฤษภาคม2571ขณะที่เฟส2เตรียมขอรับงบประมาณกว่า 8,000 ล้านบาทจัดหาเพิ่มอีก800คันคาดเริ่มรับรถได้ในปี2571แต่การส่งมอบรถไม่ได้หมายความว่าจะนำมาออกให้บริการได้ทันทีเพราะแต่ละล็อตยังต้องผ่านการทดสอบระบบและการขับขี่การฝึกพนักงานการซ้อมเส้นทางและการเตรียมรองรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินแต่สำหรับรถเมย์ EV รุ่นใหม่ออกแบบเป็นรถชานต่ำรองรับผู้พิการมีพื้นที่สำหรับรถเข็นผู้พิการ2คันและมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพิ่มเติมแต่ละคันใช้เวลาชาร์จประมาณ3ชั่วโมงวิ่งได้ราว200กิโลเมตรต่อการชาร์จตัวแบตเตอรี่ติดตั้งบนหลังคาขณะที่วัสดุพื้นและผนังรถกำหนดให้มีคุณสมบัติไม่ลามไฟและมีทางหนีไฟแต่ปัจจัยสำคัญคือความพร้อมของอู่และระบบชาร์จขสมก.เตรียมอู่รองรับรถ EV 12แห่งในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งบางส่วนยังต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการขสมก.เมื่อรถ EV ทยอยเข้ามาขสมก.จะนำรถใหม่เข้ามาแทนรถครีมแดงเดิมมีจำนวน 1,520 คันแต่ปัจจุบันมีรถที่วิ่งให้บริการอยู่ประมาณ 1,400 คันรถใหม่ที่จะนำไปให้บริการเบื้องต้นประมาณ50เส้นทางเพื่อทดแทนรถเดิมและยกระดับคุณภาพบริการในมุมของขสมก.การเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนทางการเงินเพราะจะช่วยลดต้นทุนองค์กรได้สูงถึง 4,100 ล้านบาทต่อปีทั้งจากค่าเหมาซ่อมแซมและค่าเชื้อเพลิงที่ลดลงจากปีละ 2,000 ล้านบาทเหลือเพียง800ล้านบาทแต่การยกเลิกรถเมล์ร้อนราคา8บาทตลอดสายแล้วทดแทนด้วยรถปรับอากาศ EV ทำให้ค่าโดยสารจะเริ่มต้นอยู่ที่15ถึง25บาทตามระยะทางทำให้ภาระผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวปัจจุบันมีผู้ใช้บริการขสมก.รวมวันละกว่า 650,000 คน
6: แน่นอนครับว่าครีมแดงทุกวันนี้มันเป็น8บาทตลอดสายประชาชนก็ถ้าเกิดเป็นรถแอร์ตามเงื่อนไขของขนส่งทางบกเนี่ยค่าโดยสารจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง25บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านสิริพงษ์แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้พยายามที่จะหาทางออกอยู่ว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยครับไม่เป็นภาระมากกว่าเดิมอาจจะเป็นในลักษณะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารร่วม

0: ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญแน่นอนครับดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงในประเด็นนี้ครับ
1: หากรถ EV ช่วยให้บริการมีความสะดวกปลอดภัยและตรงเวลามากขึ้นก็อาจเป็นอีกความหวังในการดึงประชาชนกลับมาใช้ขนส่งสาธารณะขณะเดียวกันค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นก็เป็นต้นทุนอีกด้านที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะไม่กลายเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของประชาชนวิภูสาสุขมากไทย PBS รายงาน
2: โครงการเจ้าพระยา2หรือบางบานบางไทรนะครับเป้าหมายของเขาก็คือจะลดผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับโครงการเนี่ยคืบหน้าไปมากกว่า 60% นะครับแต่ในมุมมองของชาวบ้านบางส่วนนะครับเขามองว่ามันแก้ไม่ได้ทั้งหมดหรอกอาจจะแก้ได้แค่เฉพาะส่วนเท่านั้นครับความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำหลากคลองบางบานบางไทรหรือเขื่อนเจ้าพระยา2ตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นหนึ่งในโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยาของกรมชลประทานครับระยะทาง 22.50 กิโลเมตรงบกว่า 20,000 ล้านบาทครับตอนนี้เสร็จไปแล้วนะครับประมาณ 60% ถ้าโครงการนี้เสร็จครับจะช่วยรองรับการระบายน้ำสูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับจะช่วยตัดยอดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมเข้าสู่พื้นที่เมืองก่อนจะระบายผ่านคลองสายใหม่นะครับแล้วก็ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณบางไทรครับแต่ในมุมมองของชาวบ้านที่อยู่ในตำบลบางชะนีอำเภอบางบานครับบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาน้ำท่วมภาพรวมแต่เป็นการป้องกันน้ำท่วมเฉพาะพื้นที่เขตเมืองแล้วก็เขตเศรษฐกิจเท่านั้นครับขณะที่ชาวบ้านพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนยังได้รับผลกระทบเหมือนเดิมครับ
3: คลองบางบานเนาะตอนนี้ก็สร้างเสร็จแล้วอะครับมันก็ไม่ได้เปิดใช้งานก็คือปิดประตูรอน้ำผ่านแค่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสายหลักอย่างเดียวอะครับถ้าตัวคลองบางผงเพงอะครับหรือคลองบางหลวงอะครับถ้าประตูสร้างเสร็จอะครับน้ำมันจะถูกมากองอยู่ตำบลบ้านกลุ่มกับตำบลบางชะนีเพื่อรอเข้าคลองระบายน้ำบางบานบางไทรครับทำให้พื้นที่ตรงนี้ได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
4: นายศาสินเฉลิมลาภนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมมองว่าการบริหารจัดการน้ำท่วมต้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาค่ะเพื่อให้เกิดความสมดุลและไม่ส่งผลกระทบเพียงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
5: เหนือประตูน้ำคลองบางบานบางไทรมันจะท่วมหนักซึ่งคือ4ตำบลนี้มันระบุได้เลยถ้าแก้น้ำท่วมตรงนี้ไม่ได้จะมีมาตรการช่วยเหลืออะไรก็ต้องไปทำแต่หัวใจสำคัญก็คือว่าการจัดการลุ่มน้ำเนี่ยไม่ใช่ให้คนอยุธยามารับสิงห์บุรีอ่างทองต้องกระจายน้ำไปและที่สำคัญก็คืออยุธยาด้านใต้ก็คือบางซ้ายลาดบัวหลวงต้องระบายส่งน้ำไปให้ปทุมธานีช่วยระบายต่อ
4: ขณะเดียวกันค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาปี2566ถึง2580นะคะมีตัวแทนจากภาคประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำจาก9ตำบลและนักวิชาการมาร่วมกันนำเสนอข้อมูลปัญหาของแต่ละพื้นที่และเสนอแนวทางที่จะเป็นทางเลือกสำหรับการบริหารจัดการน้ำค่ะให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงแผนแม่บทต่อไปค่ะ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพงษ์เทพประสิทธิ์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเห็นว่าแผนแม่บทเดิมไม่สอดคล้องกับโครงสร้างลุ่มน้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันนะครับที่มันเปลี่ยนไปเยอะทั้งเชิงเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์จากที่ดินครับดังนั้นต้องวางกรอบแนวทางในการรับมือแต่ละพื้นที่ล่วงหน้าครับ
6: เป็นเหตุผลที่เราจะต้องมาวางแผนกันทุกเรื่องเลยครับทั้งเรื่องน้ำกินน้ำใช้น้ำเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรมต่างๆ Data Center จะมาทิศทางการใช้น้ำในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับอุทกภัยที่ฝนมาแบบเป็นมาแบบในช่วงข้ามคืนน้ำหลากมาเงี้ยเราจะทำไงที่จะรับมือได
2: ้ปีนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับน้ำเหนือน้ำหลากเนี่ยมันมาช้ากว่าปีที่แล้วครับซึ่งคาดว่าจะไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะครับแต่ก็ต้องเฝ้าระวังครับไว้วางใจไม่ได้เดี๋ยวเกิดมีพายุเข้ามาใกล้ๆได้รับอิทธิพลจากพายุมีฝนตกหนักทางภาคเหนือก็อาจจะให้ปริมาณน้ำนั้นเปลี่ยนไปแล้วก็ส่งผลกระทบปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับ

น้ำเจ้าพระยาเมื่อสักครู่กำลังรับมือนะคะแต่ที่มีคำเตือนก็คือหลายจังหวัดฝากฝั่งของภาคอีสานตอนนี้สทนชประกาศแจ้งเตือนไปยัง6จังหวัดริมแม่น้ำโขงค่ะอยากให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นแบบฉับพลันไปจนถึงวันที่6กันยายนส่วนกรมอุตุก็ประกาศเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กันยายนนี่เป็นจังหวะเวลาเดียวกันกับที่อาสาสมัครในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำของภาคอีสานกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำเช่นกันนะคะติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: นอกจากการซักซ้อมแผนอพยพและติดตามข้อมูลน้ำฟ้าน้ำท่าก่อนภัยจะมาการเตรียมสิ่งของให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือเป็นเรื่องจำเป็นมากๆนะคะสำหรับชาวอุบลราชธานีที่เผชิญปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีหน้าฝนนี้คนอุบลตื่นตัวแล้วก็เตรียมพร้อมรับมืออีกครั้งนึงค่ะจุดนึงอยากพาไปดูภาพที่มูลนิธิกระจกเงาศูนย์อุบลราชธานีนะคะจุดนั้นเป็นหน่วยบริการรวบรวมสิ่งของแบ่งปันของบริจาคเพื่อเตรียมจัดส่งไปให้กับผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเราไปทำความรู้จักร้านค้าแบ่งปันที่นั่นกับคุณโต้งสถาพรศรีแย้มส่งคลิปนี้รายงานเข้ามาจากพื้นที่ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณฝักแว่นเดี๋ยวผมจะพาเบิ่งกระจกเงาอุบลตอนนี้เขาจะเริ่มอยู่ที่ร้านแบ่งปันร้านแบ่งปันนี่จะขายสินค้าระดมทุนเอารายรับจากร้านแบ่งปันเอามาซ่อมแซมอุปกรณ์ทั้งการแพทย์ให้ยืมฟรีเอารายรับจากร้านแบ่งปันมาขับเคลื่อนภารกิจกิจกรรมเพื่อสังคมและภายในองค์กรไพ่สงครามเนี่ยอันนี้นี่จะเป็นที่สุดนี่ส่วนผ่านนะไม่ครับแล้วก็นอกจากผ่านไว้จะเป็นเครื่องนอนเครื่องนอนอยู่ส่วนนี้ครับเครื่องนอนอยู่ส่วนนี้ครับแล้วก็ยังจะเป็นชุดสนในก็ยังจะตามมาคือเสื้อผ้ากระเป๋าเดินทางครับแล้วก็ยังจะเป็นของใส่แล้วก็ตามไปด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์นี่ก็จะไปตามจุดที่ดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุส่วนอันนี้จะเป็นกระเป๋าอันนี้เขาจะเอาให้นักบริบาลเอาไว้ใส่อุปกรณ์เอาไว้ไปลงเขตย่ำเขตครับเขาก็เริ่มทยอยเอาให้แต่ละตำบลแล้วครับอันนี้คือกระเป๋า
2: ตอนนี้คือถ้าการแบบเรื่องเตียงนะครับผู้ป่วยขอยืมเตียงนี่ตอนนี้เราประมาณ600กว่าเตียงทีนี้ตอนนี้600กว่าเตียงเรายังไม่พอแล้วก็พยายามซ่อมมาเพื่อว่าให้ผู้ป่วยยืมต่อได้เรื่อยๆแล้วก็มีทั้งเครื่องผลิตออกซิเจนถังออกซิเจนรถเข็นวีลแชร์เรามีครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็ซ่อมเรื่อยๆแล้วก็ส่งต่อเรื่อย
1: ๆที่สำคัญอีกอย่างนึงผู้บริจาคแจ้งนำว่าจะบริจาคอีหยังจำนวนเท่าใดครับเพราะบางเทื่อและบ่อยครั้งมูลนิธิกระจกเงาจะไปรับจากผู้บริจาคแล้วส่งตรงหาผู้ที่ต้องการหรือว่าจุดอพยพครับมันจะเร็วขึ้นครับแล้วก็มีบ่อยครั้งที่เฮาคัดของอยู่ในรถระหว่างเดินทางครับแยกเช่นถุงนี่มันมีหลายอย่างเฮาฮู้รายการหลายอย่างแล้วจำนวนเฮาก็เอาออกครับเอาลงตามจุดที่ต้องการ
0: วันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้มูลนิธิกระจกเงาศูนย์อุบลราชธานีเขาเปิดรับอาสาสมัคร50คนเลยนะคะไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโซนนิ่งสิ่งของที่ร้านแบ่งปันในร้านนี้ค่ะโดยเฉพาะโซนซ่อมบำรุงนะคะเพื่อให้บริเวณสำนักงานใหม่ซึ่งเพิ่งย้ายมาหลังจากอาคารหลังเก่าอาคารหลังเดิมถูกไฟไหม้ให้จุดนี้พร้อมที่สุดค่ะซึ่งการจัดแบ่งของเป็นโซนๆก็เพื่อเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินการจัดของแบ่งโซนอย่างดีจะช่วยให้สิ่งที่บริจาคไปสามารถถูกส่งต่อเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประสบภัยได้ตรงจุดรวดเร็วและการแบ่งปันสิ่งของก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะไทย PBS เรารวบรวมเช็คลิสต์สิ่งของบริจาคในสถานการณ์น้ำท่วมโดยอ้างอิงข้อมูลจากอเมริกันเรสคอร์ดค่ะแบ่งออกเป็น4หมวดหลักๆถ้าคุณผู้ชมอยากจะร่วมแบ่งปันหรือบริจาคสิ่งของนะคะลองพิจารณาจาก4หมวดนี้ค่ะอย่างแรกอาหารและน้ำดื่มอันนี้ต้องการและจำเป็นมากๆค่ะแต่มีข้อแนะนำว่าถ้าอยากจะบริจาคให้บริจาคขนาดน้ำดื่มนะคะขวดต้องอยู่ที่ประมาณ600ถึง 1,500 มิลลิลิตรค่ะและถ้าเป็นอาหารกระป๋องเนี่ยขอให้เป็นแบบที่เปิดฝาได้ง่ายไม่ต้องมีที่เปิดอะไรนะคะถ้าเป็นอาหารแห้งก็อยากจะให้มองหาอาหารแห้งที่พลังงานสูงส่วนยาและชุดปฐมพยาบาลก็จำเป็นนะคะทั้งยาสามัญประจำบ้านชุดทำแผลยาแก้น้ำกัดเท้ายากันยุงอันนี้เป็นของจำเป็นของใช้ส่วนตัวก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะคะที่ในช่วงน้ำท่วมหรือเกิดภัยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับผู้ประสบภัยค่ะทั้งผ้าอนามัยสำหรับสุภาพสตรีผ้าอ้อมสำเร็จรูปทั้งของเด็กของผู้ใหญ่ถุงดำเพื่อใช้ในการแยกขยะนะคะและส่วนสุดท้ายคืออุปกรณ์ฉุกเฉินค่ะได้แก่ไฟฉายพร้อมถ่านสำรองไฟแช็กเทียนไข power bank เสื้อชูชีพแล้วก็นกหวีดสำหรับส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือนะคะเพราะก่อนหน้านี้ปี2565อุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่คาดการณ์ว่าความเสียหายกว่า 5,000 ล้านบาทเลยค่ะ และปีที่ผ่านมา2568ก็เกิดเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาก็สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างดร.สุรสมกฤษณจูทะหนึ่งในทีมวิจัยแก้โจรและร่วมติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาจารย์ย้ำว่าการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเป็นเรื่องที่รอไม่ได้และเป็นเรื่องของทุกคนทั้งภาครัฐและภาคประชาชนค่ะ
3: เรื่องของทุกคนใช่ไหมครับพี่ทุกคนก็ต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ควรจะส่งต่อความรู้เนี่ยให้กับคนอื่นด้วยนะใช่ไหมครับเพราะทุกคนต้องตื่นรู้ทุกคนต้องเข้าใจใช่ไหมครับทุกคนต้องมองเห็นปัญหาทุกคนต้องพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาที่มันดีที่สุดสำหรับแต่ละพื้นที่ครับเพราะว่าน้ำท่วมที่อื่นๆที่เชียงใหม่เชียงรายหาดใหญ่น่านอุบลแม้แต่ศรีสะเกษเองขอนแก่นเองเนี่ยมันก็มีลักษณะน้ำท่วมที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่ครับก็ต้องเรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาภัยพิบัติเฉพาะพื้นที่นะครับทางออกของปัญหานั้นเนี่ยของพื้นที่ตัวเองเป็นอย่างไรใช่ไหมครับอันนี้เพราะเนี่ยหน่วยงานต่างๆถามว่ารับมือไหวไหมมันรับมือได้เฉพาะการแจ้งเตือนการบอกเหตุการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับเพราะว่าเหตุมาแล้วเนี่ยหน่วยงานก็รับผิดชอบไปตามหน้าที่แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าประชาชนที่รับผลกระทบรับมือด้วยตัวเองด้วยเนี่ยเพราะนี่คือประเด็นสำคัญคือเราไม่สามารถฝากความหวังไว้ที่หน่วยงานแต่เพียงอย่างเดียวคือทุกคนน่ะจะต้องมีควรจะมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้ถ้าเราไม่มีความพร้อมที่จะรับมือมันจะไม่สามารถเอาตัวรอดได้ความรู้เรื่องการเท่าทันภัยพิบัติเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีและควรจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กเพื่อที่เมื่อถึงเวลาเกิดเหตุจริงครับมันจะได้แก้ปัญหาได้
0: เพราะการรับมือภัยพิบัติเป็นเรื่องที่ต้องทำทันทีต้องเริ่มเตรียมความพร้อมก่อนภัยจะมานะคะทั้งสองท่านคะนี่ไม่ใช่เรื่องกระต่ายตื่นตูมนะคะแต่เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่ออยู่ร่วมกับสภาพอากาศสุดขั้วที่เรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเผชิญภัยพิบัติที่ถี่แล้วก็รุนแรงขึ้นค่ะ
4: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
5: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่ไทยเราเนี่ยมีปัญหาหลายมิตินะครับทั้งคนกับป่าและล่าสุดก็คือปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนที่อยู่ใกล้อุทยานใกล้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากับสัตว์ป่าที่ออกมาหากินครับอย่างชุมชนที่อยู่รอบๆเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับก่อนหน้านี้จะมีสัตว์ป่าออกมากินพืชผลทางการเกษตรครับตอนหลังมันหนักข้อเข้ามีสัตว์ที่ถูกล่ามาแล้วคู่ล่าอย่างเสือก็ออกมาด้วยทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขากังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับแต่ก็มีหลายชุมชนครับที่เขาผุดไอเดียไหนๆสัตว์ป่ามันออกมาแล้วทำเป็นซาฟารีไหมให้คนเข้าไปส่องสัตว์ซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมนะครับเขาก็เลยผุดไอเดียครับเป็นซาฟารีตำบลเพื่อที่จะแก้ปัญหาร่วมกันครับ
6: เราก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยหาปลาทำการประมงพื้นบ้านไปตามชายอย่างนี้อยู่แล้วครับสัตว์ป่าเขาเลยค่อนข้างจะคุ้นเคย
7: พฤติกรรมช้างป่ากำลังอาบน้ำใช้งวงพ่นฝุ่นโคลนพอกตัวกันแมลงก่อนออกหากินช่วงค่ำคืนนี่จะเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวทั่วไปหาชมได้ยากครับโดยที่พวกมันไม่รู้สึกถูกรบกวนจากสิ่งรอบข้างทำให้นักท่องเที่ยวมีเวลาบันทึกความประทับใจนี้ยาวนานกว่าครึ่งชั่วโมงนี่เป็นจุดขายที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเป็นที่รู้จักเรือหางยาวนำเที่ยวมากกว่า70ลำเติบโตขึ้นจากอาชีพประมงพื้นบ้านจากเดิมที่หาปลาอยู่ในอ่างเก็บน้ำทับเสลาตอนนี้พวกเขาคอยบอกเล่าพฤติกรรมสัตว์ป่าทุกอริยบทฝั่งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลาห้วยระบำ
8: ตรงนั้นสนุกมากเลยครับอยู่ตรงนั้นนานมากก็มาตั้ง5ตัวเนาะ5เชือกตัวนี้ก็โอเคครับรู้สึกมีความสุขกับตรงนั้นมากที่สุดเหมือนกัน

0: ก็เห็นเขาดูมีความสุขแล้วก็ดูเขาไม่ตื่นใช่แล้วก็ดูเป็นที่ที่ปลอดภัยของเขา
1: การจัดแนวเว้นระยะการชมสัตว์ป่านี่ทำให้พวกมันใช้ชีวิตตามปกติสุขลดความระแวดระวังภัย
2: ได้บันทึกอะไรบ้างเป็นความทรงจำในวันนี
0: ้วันนี้ก็สัตว์ป่าที่ออกมาแล้วก็บรรยากาศกับพี่ไก่น่ารักมากใช่ครับ
2: เขาพาดูสบายสนุก
0: ใช่ครับ
2: ให้ความรู้ดี
0: มากมากมากที่สุดแล้วก็แบบเป็นการเที่ยวแบบไม่รีบเร่งหมายถึงว่าไปตามธรรมชาติเลยแล้วก็
3: ยังไม่เห็นคร
1: ับ แสงกล้าก้อนสุวรรณเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่ทำไร่จับปลาในอ่างเก็บน้ำขายไปวันๆปัจจุบันเขามีรายได้การันตีวันละ400บาทจากการออกเรือนำเที่ยวต่อรอบหักลบจากค่าบริการ650บาทแต่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เขาสามารถทำเงินได้ถึง3เที่ยวก็คือประมาณ 1,200 บาท
4: เมื่อก่อนนี้มันเป็นเพียงป่าชุมชน
2: ครับ
4: ก่อนเขาจะทำเขาก็ขอคืนจากบ่าชุมชนอพยพชาวบ้านตัดเลี้ยงวัวควายข้ามไปแล้วก็ประกาศเป็นเขตห้ามล่าแล้วก็ทำโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวสัตว์ป่าเชิงอนุรักษ
2: ์ครับครับคือเมื่อก่อนเราจะเอาปศุสัตว์มาอยู่ฝั่งนี้
4: ใช่ครับชาวบ้าน
2: มันมีทุ่ง
4: ใช่ครับชาวบ้านเขามาเองทำไมเขาเห็นมีทุ่งหญ้าเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับชาวบ้านเขาก็เลยอพยพสัตว์เลี้ยงมาจับจองปลูกห้างเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: มี7หมู่บ้านที่เข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวรายได้จากกิจกรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะกลุ่มเรือท่องเที่ยวห้างชมสัตว์ป่าที่พักเส้นทางศึกษาธรรมชาติทำให้พวกเขาลดความอคติต่อสัตว์ป่าลงภาพบัวแดงลงหากินล้ำเข้าไปในพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้านจากห้างไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อเฝ้าพืชไร่แปลงเป็นห้างไว้ท่องเที่ยวตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2564สัตว์ป่าที่ออกมานอกพื้นที่อนุรักษ์สร้างประโยชน์ให้ชุมชนขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนรอบผืนป่าช่วยปกป้องดูแลกันเองภควัชชมศรีไทย PBS รายงาน
5: ใกล้จะเข้าสู่ช่วงปลายปีอีกแล้วนะคะพอหมดฝนก็เข้าสู่ฤดูฝุ่นอีกแล้วค่ะแต่คาดว่าอากาศสะอาดโดยเฉพาะกฎหมายอากาศสะอาดที่เป็นความหวังสูงสุดอาจจะไม่ทันใช้สำหรับปีนี้แล้วค่ะแม้ว่าจะเข้าใกล้เข้ามาทุกทีแต่ว่าตอนนี้ต้องจับตาไปที่การทำงานของกรรมาธิการร่วมนะคะหลังจากส.ส.บทความร่างที่สว.ส่งกลับมาและแก้ไขกันในหลายมาตราด้วยกันทีนี้ถ้าดูที่สัดส่วนของกรรมาธิการร่วมและดูบริบทการเมืองเวลานี้ค่ะก็น่าตั้งคำถามนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะส่งผลต่อเนื้อหาสาระของกฎหมายทั้งฉบับอย่างไรติดตามกับคุณอรวรรณสุโขค่ะสรุปแล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่านายกอบจ.ใครเหมาะสมกว่ากัน
6: นอกจากเอื้อกลุ่มทุนตัดสิทธิของประชาชนมาประเด็นที่3ครับขวางการกระจายอำนาจอีก
7: ถ้าดูจากเนื้อหาสาระสำคัญของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจากการอภิปรายเมื่อ2วันก่อนก็ต้องบอกว่าหลายพรรคสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ที่เห็นว่าร่างกฎหมายอากาศสะอาดฉบับที่สว.ตัดปรับแก้กระทบกับหลักการสาระสำคัญและนี่คือผลโหวตที่โหวตอย่างท่วมท้นและเห็นสอดคล้องกันถึง414เสียงค่ะหลักการที่กระทบสว.ตัดออกไปล้วนแล้วแต่มีการอภิปรายว่าไปลดทอนเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ที่ประชาชนควรรู้ซึ่งหลักการเหล่านี้เป็นสาระสำคัญค่ะเนื้อหาที่ถูกตัดออกไปนะคะอย่างเช่นการปรับแก้ไขโครงสร้างคณะกรรมการอากาศศาสตร์จังหวัดที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดให้นายกอบจแต่ละจังหวัดเป็นประธานกรรมการแต่ว่าวุฒิสภากำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานค่ะนอกจากนี้ยังมีการตัดสาระสำคัญของ PRTR สิทธิ์ในการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวการดำเนินคดีแบบกลุ่มความรับผิดชอบของสถาบันการเงินบทกำหนดโทษและกลไกการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ร่างกฎหมายมีความเหมาะสมครอบคลุมและสามารถคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอด1ปีที่มีการทำงานพิจารณาของสว.นั้นก็ต้องบอกว่ามีการอภิปรายถกเถียงกันอย่างเข้มข้นเหมือนกันค่ะเดี๋ยวดิฉันจะลองหยิบยกให้ดูนะคะว่าหลักการสำคัญที่ตัดออกไปนั้นในชั้นสว.ก็มีเหตุผลในการหยิบยกมาบอกว่านี่แหละจำเป็นที่จะต้องตัดนะคะอย่างเช่นมาตราแรกค่ะนิยามในที่มาตรา4เกี่ยวกับเรื่องของการทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษหลักการนี้ที่เรียกว่า PRTR ค่ะซึ่งในมุมของกรรมาธิการเสียงข้างมากนะคะเขาก็ให้เหตุผลค่ะว่าการที่ตัดนิยามคำว่าทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษออกไปนั่นก็เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วในกฎหมายฉบับนี้มีหลักการของเรื่องนี้แทรกอยู่ในหลายมาตราค่ะและที่สำคัญนะคะใช้คำที่ฟุ่มเฟือยเกินไปค่ะสุดท้ายก็เลยเห็นว่าควรจะตัดและที่สำคัญหลายมาตราที่ยังแทรกหลักการเหล่านี้เอาไว้จะทำให้หลักการทั้งหมดที่มีอยู่นั้นยังไม่กระทบกับหลักการของ PRTR ค่ะถัดมาคือมาตรา17นะคะคือเพิ่มสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมให้เป็นกรรมการโดยตำแหน่งค่ะโดยกรรมาธิการเสียงข้างมากมีการอภิปรายให้เหตุผลว่านี่เป็นการเพิ่มแล้วก็การให้มิติน้ำหนักของเศรษฐกิจเข้าไปนะคะเป็นการรักษาสมดุลโดยเฉพาะถ้ากฎหมายมีการบังคับใช้แล้วจะได้ลดข้อโต้แย้งค่ะถัดมาคือมาตรา40นะคะก็คือเปลี่ยนให้ผู้ว่าเป็นประธานกรรมการอากาศสะอาดเดิมทีในชั้นสส.เขาให้คนที่จะนั่งเป็นประธานคือนายกอบจค่ะหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแต่ในชั้นสว.มีการอภิปรายอย่างเข้มข้นและเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ว่ามีอำนาจมีการบังคับใช้กฎหมายได้หลายฉบับมากกว่าก็เลยเสนอว่าต้องเปลี่ยนค่ะเนื้อหาสาระสำคัญที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ล่ะค่ะที่สส.และสว.จะต้องมาร่วมพิจารณากันอีกครั้งนะคะว่าจะตัดจะปรับหรือว่าจะเพิ่มเข้าไปได้หรือไม่ดิฉันพูดคุยเพิ่มเติมนะคะกับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะถ้าให้มองฉากหน้ากับฉากหลังของการเมืองในยะนี้จะส่งผลอย่างไรต่อร่างสุดท้ายที่ได้และแนวโน้มมักจะออกมาในทิศทางไหนค่ะ
8: ก็ยังคิดว่าในชั้นกรรมาธิการร่วมที่ไปจากฝั่งของสสกับสวเนี่ยก็น่าจะมีความเห็นไปในทิศทางที่ต้องแก้ไขตามเสียงของฝั่งทางสสเนี่ยน่าที่จะมีน้ำหนักนะครับด้วยเหตุว่าฝั่งสสสามารถที่จะยืนยันร่างเดิมได้ในที่สุดนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คงต้องฝากไว้กับฝั่งของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคภูมิใจไทยซึ่งในเวลานี้ต้องยอมรับว่าโครงสร้างของรัฐสภาเนี่ยมันก็มีความไม่สมดุลอยู่เพราะว่าในรายละเอียดบางประเด็นถ้าเกิดพรรคภูมิใจไทยเห็นไม่ตรงกับพรรคการเมืองอื่นในสภาแต่เห็นตรงกับวุฒิสภาเนี่ยก็จะทำให้น้ำหนักของฝั่งวุฒิบวกกับภูมิใจไทยเนี่ยมากกว่าทันทีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าขึ้นกับรายละเอียดในเวลาหารือกันในที่ประชุมสภานะครับมันก็จะเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือดูว่าร่างของกรรมธิการร่วมเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรยินยอมหรือไม่ถ้าเกิดไม่ยินยอมก็ยังเหลือแนวทางสุดท้ายก็คือคว่ำร่างนั้นแล้วก็กลับไปสู่ร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็มีเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งครับคือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยต้องยอมรับเหมือนกันนะครับว่าหนึ่งนี่เป็นเรื่องใหม่แล้วสองนี่เป็นเรื่องที่ใช้คำว่า stakeholder เนี่ยค่อนข้างเยอะก็ต้องยอมรับครับว่าอาจจะมีการบอกเล่าเช็คว่าล็อบบี้แล้วกันผ่านทางนักการเมืองในซีกต่างๆนะครับก็มีความเป็นไปได้
7: ขณะที่กรรมาธิการสัดส่วนภาคประชาชนซึ่งมีส่วนร่วมอยู่ในขั้นตอนการพิจารณากฎหมายตั้งแต่ชั้นสส.สว.มีความหวังว่าทุกฝ่ายจะยึดประโยชน์แล้วก็นำหลักการสำคัญกลับมาไม่เช่นนั้นร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นเพียงฉบับเลี้ยงไข้แต่แก้ปัญหามลพิษไม่ได้จริง
9: ให้รู้ว่าเรารู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยคือการทำให้กฎหมายที่เป็นความหวังของทุกคนเนี่ยจากกฎหมายปกป้องสิทธิประชาชนกลายเป็นกฎหมายที่ผ่อนปลนให้ผู้ก่อมลพิษไปเยอะมากๆเลยคือไม่ว่ากฎหมายมันจะผ่านหรือไม่ผ่านด้วยซ้ําไปคือประชาชนเนี่ยเริ่มเข้าใจเริ่มตระหนักแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะปล่อยให้รัฐมาทำอะไรก็ได้ตามใจชอบหรือภาคทุนภาคธุรกิจจะมาทำอะไรก็ได้ตามใจชอบมันเป็นช่วงเวลาสำคัญเลยครับที่เราต้องส่งเสียงดังๆจากข้างนอกเข้าไป
7: ภาคประชาชนคาดหวังนะคะว่าทุกฝ่ายจะทำหน้าที่ในการพิจารณาอีกครั้งโดยยึดหลัก3เรื่องใหญ่ก็คือสิทธิประชาชนควรรู้สิทธิประชาชนจะได้รับการปกป้องแล้วก็การเพิ่มโทษเพิ่มภาระให้กับผู้ที่ก่อมลพิษและสุดท้ายก็คือไม่ดึงอำนาจนี้กลับไปที่ส่วนกลางค่ะแต่ควรจะกระจายไปสู่ท้องถิ่น

0: ในฐานะที่เขาอยู่กับปัญหานี้มาอย่างยาวนานค่ะ
1: ขอบคุณคุณอรวรรณค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับนับวันเนี่ยปัญหาฝุ่นข้ามแดนมันหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ได้เจอปัญหานี้เฉพาะที่ประเทศไทยครับเราเจอเรื่องของมลพิษข้ามแดนทั้งอาเซียนนะครับอย่างไฟป่าที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียส่งผลกระทบกับประเทศ

0: กฤตในหลายประเทศค่ะล่าสุดมาเลเซียเองประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในบางพื้นที่ของรัฐสลาวักบนเกาะบอร์เนียวแล้วค่ะกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมในมาเลเซียที่นำโดย Greenpeace ออกมารวมตัวกันบริเวณด้านนอกสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียในกรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะเรียกร้องให้รัฐบาลในกรุงจาการ์ตาเปิดเผยข้อมูลหลักฐานที่จะชี้ว่าบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับมาเลเซียบริษัทไหนค่ะที่มีส่วนทำให้เกิดไฟไหม้และหมอกควันในอินโดนีเซีย
1: Dato Sri Anwar Ibrahim, the Prime Minister, get in touch with Prabowo Subianto. Work with him and get the details, the data, the analysis, the name of the companies who are actively engaged and contributing to the open fire in Kalimantan, in Sumatra, and Indonesia in general. This company need to be called out and need to be penalized and prosecuted.
0: ข้อมูลที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการเปิดเผยเนี่ยมีทั้งแผนที่นะคะข้อมูลพื้นที่เกิดไฟป่าและผลการสอบสวนต่างๆไปจนถึงการเปิดรายชื่อบริษัทเพื่อให้มาเลเซียตามไปจัดการได้ถูกค่ะโดยอาจจะแชร์ข้อมูลผ่านอาเซียนหรือในช่องทางทวิภาคีก็ได้นะคะพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศร่วมมือกันสอบสวนปัญหานี้แต่ทำไมมาเลเซียถึงเดือดในเรื่องนี้ขนาดนี้อ่ะส่วนคุณผู้ชมดูแผนที่คุณภาพอากาศจากเว็บไซต์ IQ Air นะคะจะเห็นว่าสถานการณ์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอาเซียนเลวร้ายมากทีเดียวค่ะโดยเฉพาะบนเกาะสุมาตราแล้วก็กาลิมันตันนะคะหรือที่มาเลเซียเรียกว่าเกาะบอร์เนียวค่ะซึ่งกระแสลมเนี่ยได้มีการพัดพาเอาหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียนะคะให้ลอยไปปกคลุมเหนือท้องฟ้าของฟิลิปปินส์ครึ่งประเทศรวมถึงที่กรุงมะนิลาด้วยคุณผู้ชมวิกฤตรอบนี้เนี่ยรุนแรงถึงขั้นทำให้3เมืองในอาเซียน3ประเทศขึ้นแท่นเมืองที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่ที่สุดในโลกตอนช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานะคะโดยเมืองกูชิงในรัฐสลาวักเผชิญมลพิษทางอากาศเข้าขั้นอันตรายมีดัชนีคุณภาพอากาศสูงเนี่ยทะลุ330นะคะทิ้งห่างอันดับ2ของโลกอย่างกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียกว่า2เท่าและสิงคโปร์มาเป็นอันดับที่3ค่ะคุณภาพอากาศในมาเลเซียเลวร้ายติดอันดับโลกติดต่อกันมานานหลายวันแล้วนะคะจนเมื่อวานนี้เนี่ยทางการมาเลเซียงัดเอามาตรการทำฝนเทียมออกมาใช้ค่ะเพื่อลดวิกฤตหมอกควันที่กำลังเกิดขึ้นและหวังว่าฝนที่จะตกลงมาจะช่วยเติมน้ำเข้าไปในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับภัยแล้งที่อาจจะรุนแรงจากอิทธิพลของเอลนินโญคุณผู้ชมวิกฤตหมอกควันเป็นปัญหาที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะจัดการเพียงประเทศเดียวไม่ได้นะคะแต่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังของหลายประเทศซึ่งอาเซียนเองพยายามแก้ปัญหานี้มานานหลายปีแล้วหนึ่งในหัวใจสำคัญของความร่วมมือนี้ค่ะนั่นก็คือข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อปี2003นะคะหรือว่าเมื่อ23ปีที่แล้วค่ะอินโดนีเซียเป็นชาติสุดท้ายจาก10ชาติที่ให้สัตยาบันต่อข้อตกลงฉบับนี้หลังบังคับใช้ไปแล้วเกือบ12ปีขณะที่อาเซียนตั้งเป้าเป็นภูมิภาคปลอดหมอกควันข้ามแดนภายในปี2030ค่ะแต่เป้าหมายนี้ดูจะเป็นจริงได้ยากทีเดียวเมื่อดูจากสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะโดยนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งมองว่าอุปสรรคใหญ่ค่ะมาจากหลักการของอาเซียนเองที่จะทำอะไรแต่ละทีก็ต้องได้รับฉันทามติจากทุกประเทศสมาชิกซะก่อนการให้ความสำคัญกับอธิปไตยและการไม่แทรกแซงประเด็นเหล่านี้เองค่ะที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจดำเนินมาตรการต่างๆค่ะวิกฤตหมอกควันเป็นปัญหาที่ตามมาจากวิกฤตไฟป่านะคะโดยข้อมูลจากศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งอาเซียนชี้ว่าปีนี้ผ่านมาแค่8เดือนเศษๆเท่านั้นเองคุณผู้ชมแต่พื้นที่ทางตอนใต้ของอาเซียนกลับเผชิญกับไฟป่าตัวเลขเนี่ยมากกว่า 22,000 จุดด้วยกันถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2019ซึ่งเป็นปีที่เกิดปรากฏการณ์เอลนินโญด้วยเช่นเดียวกันนะคะขณะที่ถ้าเราไปดูข้อมูลรายเดือนนับกันแค่ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาจะพบว่าไฟป่าเกือบทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในกาลิมันตันและสุมาตรานะคะซึ่งสถานการณ์ในลักษณะนี้ถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแทบจะทุกครั้งเวลาอาเซียนเผชิญกับวิกฤตหมอกควันข้ามแดนค่ะดังนั้นอินโดนีเซียจึงจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทนำในการจัดการกับปัญหานี้ถ้าอาเซียนต้องการที่จะเห็นผลที่เป็นรูปธรรมจริงๆค่ะแต่หลายคนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าอินโดนีเซียไม่ได้จริงจังมากพอค่ะไม่ว่าจะด้วยปัญหาเรื่องขนาดพื้นที่ประเทศที่ใหญ่โตทำให้หลาย

0: ายจุดอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ดูแลได้ไม่ทั่วถึงปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อจำกัดอื่นๆขณะที่อาเซียนเองก็ไม่ได้มีอำนาจในการบังคับประเทศสมาชิกให้ทำตามแล้วก็ไม่ได้มีกลไกในการลงโทษด้วยค่ะดังนั้นแม้ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันเนี่ยจะอยากแก้ปัญหามากแค่ไหนสิ่งที่ทำได้ก็มีเพียงแค่การพูดคุยค่ะขอความร่วมมือเจรจาหาทางออกแล้วก็หวังให้ประเทศต้นทางของปัญหาเนี่ยยอมช่วยเหลืออย่างจริงจังและบังคับใช้มาตรการต่างๆอย่างเข้มงวดด้วยค่ะเมื่อปี2014ในสิงคโปร์เขาผ่านกฎหมายที่เปิดทางให้สามารถยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทในต่างประเทศที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศในสิงคโปร์ได้นะคะแต่ว่าการฟ้องร้องที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยกลับไม่คืบหน้าไปไหนสะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคใหญ่ค่ะในการบังคับใช้กฎหมายข้ามประเทศซึ่งเมื่อประเมินจากสถานการณ์ในตอนนี้อาจจะพูดได้ว่าปัญหาหมอกควันน่าจะยังคงอยู่คู่กับอาเซียนต่อไปอีกนานเลยทีเดียวค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
2: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะเดิมมีคำเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักกัน33จังหวัดล่าสุดอาจจะขยับเพิ่มขึ้นเป็น42จังหวัดนะคะตรวจสอบพิกัดเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ
3: สวัสดีค่ะประกาศแจ้งเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ค่ะโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะในส่วนของคืนนี้นะคะจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคอีสานนะคะสาเหตุหลักๆมาจากร่องมรสุมซึ่งเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนเข้าไปสู่กลุ่มฝนนะคะซึ่งปกคลุมอยู่ที่บริเวณอ่าวตังเกียค่ะประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยช่วงนี้มีกำลังที่ค่อนข้างแรงนะคะเตือนบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงค่ะอย่างเช่นตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางซึ่งมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นขึ้นได้ค่ะเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยสำหรับคืนนี้นะคะกรมอุตุได้ออกประกาศแจ้งเตือนไว้รวมทั้งสิ้น33จังหวัดนะคะแบ่งออกเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสีแดง9จังหวัดทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและที่อุบลราชธานีค่ะในส่วนของพื้นที่เสี่ยงน้อยสีเหลืองนะคะจะมีอยู่ทั้งสิ้น23จังหวัดภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษภาคกลางที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรีปิดท้ายภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดนะคะและในช่วงสุดสัปดาห์นี้หรือว่าในวันเสาร์ที่5กันยายนจะมีพื้นที่เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเป็น41จังหวัดแบ่งออกเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง9จังหวัดและพื้นที่เสี่ยงน้อยจะเพิ่มมากขึ้นเป็น32จังหวัดค่ะหลังจากนั้นในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนะคะพื้นที่เสี่ยงก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็น42จังหวัดโดยมีพื้นที่เสี่ยงสูงลดลงเหลือ2จังหวัดแต่ว่าพื้นที่เสี่ยงน้อยจะเพิ่มมากขึ้นเป็น40จังหวัดค่ะปิดท้ายในวันจันทร์ที่7กันยายนนะคะพื้นที่เสี่ยงจะลดลงไปมากโดยจะเหลือเพียงพื้นที่เสี่ยงน้อย15จังหวัดค่ะสำหรับชาวเรือนะคะในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนระยะในความสูงของคลื่นจะอยู่ที่ระดับประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะระยะนี้ขอให้ชาวเรือทั้งในบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับรายชื่อจังหวัดเสี่ยงภัยนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยานั้นก็อาจจะมีการปรับปรุงข้อมูลเล็กน้อยวันต่อวันนะคะเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นคุณผู้ชมสามารถอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมจากหน้าเว็บไซต์ของกรมอุตุหรือว่าโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์1182สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยมีชัยครับ

0: วัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูปีนัมเบอร์วันวาไรตี้ข้ามวานนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์เขตดินแดงทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกทั้งยังส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสิทธิ์ยุคลทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปี
1: เวลา 10:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสิทธิ์ยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนครบ115 ปีโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6 กันยายน 2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธิดาราชเจ้าเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาและอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษาราชการที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6มีนักเรียน 2,778 คนครูและบุคลากร200คนในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงรำบวงสรวงถวายรัชสดุดีพระบารมีมากล้นพ้นทวี115ปียืนยงสง่างามจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมชินวรประธานวิทยาศิษย์ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่เข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สุวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและมีจิตอาสารางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศและทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการเกียรติเลื่องลือคือผลงานการฝึกฝนจัดแสดงผลงานของนักเรียนอาทิวงเบญจมาแบนด์ของโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Marching Contest รุ่นแชมเปี้ยนชิพดิวิชั่นในการแข่งขันดนตรีระดับโลก World Music Contest 2026ครั้งที่20ณราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์กิจกรรมจันผ่านการนวัตกรรม3มิติเพื่อพัฒนาผลสำเร็จทางการเรียนประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ผ่านแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีด้วยการใช้ AI สร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริง
0: หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา 5:30 น.ถึง 7:00 น.มาจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม8 รูป พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ทำนองเลื่อนและพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์และบทพระธรรมใหม่ทำนองกะและทำนองเลื่อนผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันที่3เวลา 8:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำนวน 1,850 คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจำนวน 1,239 คนมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจำนวน761คนและมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจำนวน542คนสำหรับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ผ่านมาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม115แห่งเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีผลการดำเนินงานอาทิปี2568นักศึกษาพยาบาลศาสตร์สอบผ่านรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครั้งแรกได้ถึงร้อยละ 89.33 ถึง100ได้รับรางวัล Gold Medal จากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ Silicon Valley International Invention Festivalณสหรัฐอเมริกาและรางวัลเหรียญทองด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานเอทอาเซียนอาร์ตเฟสติวัล2025ณประเทศมาเลเซียและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมใฝ่ดีใฝ่รู้สู้งานเสริมสร้างทักษะซอฟต์สกิลผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักในถิ่นฐานของตนเองให้บริการวิชาการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่นด้วยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
1: เวลา 11:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพมาจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปที่สวดในรอบเวลา 7:00 นถึง 17:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 17:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมจากพระสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธาราม

0: รวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามใช้บทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามสวดในบทเดียวกันทั้งหมดในทำนองกะเวลา 19:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณนงคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุรัตรังสฤษฎิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยผู้มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำรินายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13จำนวน115คนณโรงแรม TK Palace and Convention กรุงเทพจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีพุทธศักราช2567ถึง2570เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนรับทราบผลสำเร็จของหลักสูตรผ่านการประเมินผลความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรรวมถึงเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสองหลักสูตรเป็นกิจกรรมสำคัญของโครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิและการเรียนรู้จากพื้นที่จริงเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมองปัญหาอย่างเป็นระบบและตระหนักว่าปัญหาของประชาชนและพื้นที่ในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไม่อาจแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหัวใจสำคัญจึงเป็นการบูรณาการและการทำงานร่วมกันโดยมีพื้นที่และประชาชนเป็นเป้าหมายร่วมนำแนวคิดกระบวนการวันแพลนมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงฉากตัวอย่างโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะมีการแสดงรอบจริงระหว่างวันที่5พฤศจิกายน2569ถึงวันที่10ธันวาคม2569
1: หนุมานพลาดท่าเสียทีเป็นตัวอย่างของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งยังมีฉากที่สำคัญอาทิพระลักษมีไปเกิดเป็นนางสีดาพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระรามกับนางสีดาสีดาลุยไฟการปล่อยม้าอุปการและสอดแทรกเนื้อหาตลกเพื่อความบันเทิงโดยทุกๆฉากล้วนอลังการมีเทคนิคใหม่ๆมาให้ชมโดยจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานทรงฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานศิลปะการแสดงโขนของชาติควบคู่กับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยอันประณีตจนก่อให้เกิดเวทีแห่งการเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องรวมถึงการจัดสร้างฉากอุปกรณ์

0: การแสดงเครื่องประกอบฉากหัวโขนเครื่องพลัดตาพรอันงดงามโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการแสดงโขนเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดายังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเลือกตอนนางสีดาเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีของนางสีดาและสนองพระราชปณิธานการแสดงโขนทรงส่งเสริมและเอาพระราชฤทัยใส่ในทุกมิติเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอีกนานเท่านานโดยมีกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายน2569ถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบัตรราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท800บาท600บาทจำหน่ายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาสำหรับรอบนักเรียนบัตรราคา200บาทไม่เปิดจำหน่ายออนไลน์และเพิ่มรอบการแสดงโขนวันที่11พฤศจิกายน2569เปิดจองบัตร5กันยายน2569เวลา10นาฬิกา
1: หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: เวลา10นาฬิกาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางและวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามและวัดกระทุ่มเสือป่ากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเคียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาโดยวันนี้มีพระราชสิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีจังหวัดลพบุรีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถาเวลา 14:30 นจังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์แทรม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลภูการามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์และวัดพลาหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงพยาบาลลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวันจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดเวลุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสนหาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูและวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 19:00 น.องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัททูเกเตอร์ไทยแลนด์จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากและส

0: สมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์จำนวน4รูปแล้ววันนี้มีคณะบุคคลประชาชนและนักเรียนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอาทิข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์คณะครูนักเรียนโรงเรียนพิไกรวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรดังพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าสะท้อนพระราชกรณียกิจที่ทรงเกื้อหนุนกันเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของประเทศและความอยู่ดีกินดีของราษฎร
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้มีคณะบุคคลผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนประชาชนตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิไกรวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับผมจิตนายมีชัยสวัสดีครับ
2: ขอบคุณคุณชินนายครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งทีมชายทีมหญิงนะครับกำลังจะไปแข่งในเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นครับอันนี้ต้องเชียร์กันเยอะๆนะครับติดตามกับคุณวิริยะครับ
3: สวัสดีครับอัลเฟรดนิพงศ์ศรีทองอินนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยหวังสร้างเซอร์ไพรส์คว้าเหรียญในเอเชียนเกมครับส่วนทีมฟุตบอลชายก็ขอตั้งเป้าเข้ารอบน็อกเอาต์เป็นอย่างน้อยครับ
4: ติดตามมากที่สุดในกีฬาหนึ่ง
3: สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Mid the Press Asian Game ครั้งสุดท้ายนะครับวันนี้เนี่ยมี6สมาคมกีฬามานำเสนอความพร้อมและความหวังเหรียญรางวัลในการแข่งขัน Asian Game ที่จะแข่งขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมไฮไลท์วันนี้ครับอยู่ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ส่งดร.ชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกและก็เนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงมาแถลงความพร้อมครับสำหรับทีมฟุตบอลหญิงเนติพงศ์ก็เผยว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการประกาศรายชื่อนักเตะอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าตอนนี้มีผู้เล่นในใจแล้วขณะที่ความพร้อมของทีมก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจแม้ว่าในรอบแรกจะอยู่ในกลุ่ม E เจอกับญี่ปุ่นไทเปแล้วก็เวียดนามและจะเป็นกีฬาชนิดแรกของไทยที่ลงแข่งขันในเอเชียนเกมนะครับนัดแรกสาวไทยเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนะครับแม้ว่าจะไม่ง่ายแต่ก็จะแสดงให้เห็นว่าทีมฟุตบอลหญิงของไทยก็มีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์คว้าเหรียญรางวัลได้เหมือนกันนะครับคราวนี้มาดูฟุตบอลชายคือประกาศรายชื่อไปแล้วนะครับแม้ไม่มีผู้เล่นที่ขาดแกนหลักถึง4คนแต่รายชื่อที่มีอยู่อย่างยศกรบุรพากองหน้าจากชลบุรีก็น่าจะช่วยกันทำผลงานได้ดีในรอบแรกทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับเจ้าภาพญี่ปุ่นฮ่องกงและคีร์กีสถานสำหรับฟุตบอลชายเป้าหมายแรกก็คือต้องผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ให้ได้ครับ
5: ก็น่าจะมีโอกาสสูงครับเพราะว่าเราอยู่กับญี่ปุ่นนะครับอยู่กับคีร์กีสถานนะครับแล้วก็ฮ่องกง นะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าก็คงไปชิงกันจังหวะสุดท้ายนะครับแต่ว่าแมตต์ต่อแมตต์เนี่ยระหว่างคีกิสถานซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าประมาทไม่ได้เลยนะครับแล้วก็2ก็คือฮ่องกงก็จริงๆก็ประมาทไม่ได้แต่สตาฟเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่าแมตต์ต่อแมตต์เนี่ยน่าจะผ่านได้แล้วก็ไปน็อกกันกับญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่ม
6: ก็ดูดีครับเพราะว่าเหมือนกับที่บอกเมื่อกี้นี้ว่ามาจากการที่ได้แชมป์2รายการติดก็ส่วนมาก80ถึง 90% ก็ผู้เล่นเดิมๆครับแมตช์แรกแข่งกับญี่ปุ่นนะถ้าถามว่าแมตช์แรกแข่งกับที่ญี่ปุ่นเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากกว่าครับก็มีโอกาสสูงเพราะว่าเหมือนกับที่บอกว่าไม่ได้ด้วยทีมที่อยู่ในกลุ่มนะครับแต่โดยการที่เขาเอาที่1ที่2แล้วก็ที่3ที่ดีที่สุดก็มันมีค่อนข้างที่จะมีออปชั่นที่เยอะกว่าทีมชายครับ
3: สำหรับทีมฟุตบอลชายจะลงสนามนัดแรกเจอคีร์กิสถานนะครับ16กันยายนเวลาบ่าย2โมงครับส่วนทีมหญิงจะแข่งขันวันที่14กันยายนเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับยังอยู่ที่เอเชียนเกมนะครับเราไปดูบทสรุปของงาน Meet the Place Asian Game นะครับที่เขามีการคาดการณ์ว่าทัพนักกีฬาไทยเนี่ยจะทำได้ทั้งหมด14เหรียญทองน้อยกว่าที่การกีฬาแห่งประเทศไทยประเมินเอาไว้1เหรียญทองครับมาดูภาพรวมทั้งหมดทั้ง6ครั้งนะครับของการจัดงาน Mid-Day Place Asian Game ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นที่เขามีสมาคมกีฬาต่างๆมาเสนอความพร้อมและก็ความหวังเหรียญทองปรากฏว่าตัวเลขที่ได้นะครับอยู่ที่14เหรียญทองโดยกีฬาที่เป็นความหวังหลักๆเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่ตะกร้อเทคบอลเทควันโดมวยสากลกอล์ฟยูจิสุกรีธาซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวถือว่าน้อยกว่าที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.ประเมินเอาไว้ตอนนั้นเนี่ยกกท.ประเมินเอาไว้อยู่ที่15เหรียญทองนะครับโดยทางหัวหน้าคณะนักกีฬาก็เชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาไทยจะทำได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้อย่างแน่นอนนะครับก็คือ14เหรียญแต่ว่าสิ่งที่มันน่ากังวลอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเรื่องที่พักของนักกีฬาที่ไม่มีหมู่บ้านนักกีฬาในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับเพราะหากมีปัญหาต่างๆก็ยากที่จะกำกับดูแลครับ
7: การจัดการแข่งขันครั้งนี้ที่พักนักกีฬาเนี่ยได้จัดให้แตกต่างไปจากครั้งที่แล้วเป็นอย่างมากนะครับโดยทางเจ้าภาพเนี่ยได้จัดให้พักในตู้คอนเทนเนอร์นะครับพักในเรือครูชิปนะครับแล้วก็พักในโรงแรมเป็นบางส่วนซึ่งทางทีมของคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยก็ต้องไล่ติดตามแล้วก็ตรวจสอบที่พักเพื่อให้แมทช์กับทีมที่เดินทางขณะนี้ยังไม่มีปัญหาครับยังดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อยครับเทียบถึงการแข่งขันในครั้งที่แล้วเนี่ยก็คิดว่านักกีฬาทีมชาติไทยเราคงจะรักษาศักยภาพในการแข่งขันได้ไม่แพ้ครั้งที่แล้วครับ
3: ซึ่งขณะนี้นะครับก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการฝึกซ้อมสำหรับทัพนักกีฬาไทยซึ่งจะเริ่มทยอยเดินทางไปญี่ปุ่นก็ในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งขณะนี้ก็คือทีมวอลเลย์บอลชายและหญิงกำลังแข่งขันและก็ฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับคือทีมหญิงเนี่ยตอนนี้ก็ฝึกซ้อมอยู่ที่ฟุกุโอกะส่วนทีมชายแข่งขันที่แคมป์เอเชียอยู่ที่ฟุกุโอกะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับไทย PBS เนี่ยจะเข้าสู่ฤดูกาลของการถ่ายทอดสดศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำแล้วนะครับและปีนี้ครับประเดิมสนามแรกก็คือที่จังหวัดบึงกาฬไทย PBS ของเราจะถ่ายทอดสดนะครับตั้งแต่ 15:05 นเป็นต้นไปครับคุณวิศาวเจษดาครับ
2: ขอบคุณคุณวิริยะครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้นะครับคุยกันถึงกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองที่ประกาศกำลังจะลงถนนเป็นของจริงหรือแค่ไฟไม่ฟังวิเคราะห์กับคุณอุตชัยสอนแก้วครับ
8: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
9: ผมไม่รู้ครับ
10: แต่พี่ไม่รู้เลยคือพี่รับเต็มเลยนะ
11: เปิดกล้องจรปิดจับความเคลื่อนไหวสู่คดีลอบขนอาวุธสงครามกลางทะเลตราดขยายผลเล็งรวบระดับสั่งการ
12: เจรจากันสำคัญถึงว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจา
13: การพูดคุยก็เป็นส่วนสำคัญแต่มันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาทั้งหมด
14: ถ้าไม่ร่วมทุกกลุ่มนะกลุ่มยังไม่เข้ามาเข้าต่อต้านแน่นอน
11: คุยสันติสุขรอบใหม่ใครคือคู่เจรจานักวิชาการแนะก้าวข้ามข้อกังขา เจตจำนงดับไฟใต้ต้องชัด
15: ความจริงใจนี่มันวัดได้ยากแต่ว่าความจริงจังเนี่ยมันก็แสดงออกได
11: ้ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี
16: ้ผมเตรียมเปิดแถลงข่าวกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดที่ว่าเอาประเทศไทยของเราคืนมา
17: ประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ต้องมีใครมาทวงคืนนะเป็นของคนไทยทุกคนอยู่แล้วนะครับมันเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับ

0: คดีการเมืองยังไม่ยุติแต่ว่าม็อบการเมืองก็จ่อจะมาอีกแล้วนะครับคุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำมวลชนที่ประกาศว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้จะแถลงข่าวรายละเอียดในการจัดการชุมนุมเพื่อทวงคืนประเทศนี่คือวาทกรรมที่เขาใช้กรณีของทุนเทาโนเมนีต่างๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นปัจจัยที่เพียงพอหรือเปล่าที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวภาคประชาชนหรือว่าการชุมนุมบนท้องถนนตามคำที่เราคุ้นเคยกันอีกครั้งจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องผูกโยงไปกับคดีทางการเมืองอื่นๆอีกวันนี้เราพูดคุยกับนักรัฐศาสตร์และนักกิจกรรมทางการเมืองนะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนและรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยครับจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สวัสด
3: ี
2: คร
3: ับ
0: คุณจตุพรในฐานะที่มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมการเมืองทำการเมืองบนท้องถนนมาเงื่อนไขปัจจัยณเวลานี้ครับมันพร้อมที่จะขับดันมวลชนลงมาบนท้องถนนหรือยัง
2: ผมว่าที่คุณสนธิได้จั่วหัวเอาไว้เนี่ยว
0: ่
2: าจะไม่ได้มาไล่รัฐบาลไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกแต่จะพูดเรื่องเอาประเทศไทยคืนมาแล้วก็เริ่มต้นจะแถลงข่าวในวันจันทร์นี
0: ้ครับ
2: แล้วก็จะไปที่สถานทูตอิสราเอลแล้วก็ต่อมาจะไปทำเนียบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูบรรยากาศคือสภาพการลงถนนในจังหวะแรกๆเนี่ยก็คล้ายๆกับเมืองไทยรายสัปดาห์เปิดเรื่องทำบุญประเทศที่วัดพระแก้วสมัยคุณทักษิณน่ะซึ่งขณะนั้นเนี่ยนะครับผมก็บอกภายในพรรคไทยรักไทยกับรัฐบาลว่าต้องชี้แจงนะแต่ว่าปรากฏว่าคนในรัฐบาลบอกว่าอย่าไปยกสถานะเพราะขณะนั้นยังเป็นสีดียังเป็นทีวีผ่านดาวเทียมยังไม่เป็นที่เผยแพร่ผมก็บอกว่าจะเป็นภัยภายหลังก็ไม่มีใครเชื่อกันท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับพอความเชื่อมันลุกลามพอมาอธิบายเคลียร์แต่เรื่องมันไปเรื่องอื่นแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองรอบนี้ไม่ได้คุยกับคุณสนธิโดยส่วนตัวดีกันนะ
0: ครับ
2: ต่างคนต่างก็รู้มือกันอยู่ว่าเนี่ยนะครับว่าเป็นเรื่องที่คุณสนธิจะต้องว่ากันไปเองผมเพราะว่าผมก็ยังมองว่าจุดเปลี่ยนหักเหทางการเมืองนั้นต้องดูวันที่14กันยานี้กรณีเรื่องหัวสวแล้วก็วันที่28ซึ่งจะเรื่องบัตรเลือกตั้งไอ้ระหว่างกลางจาก14ไป28ไอ้นี่เราก็จะเห็นบรรยากาศส่วนเรื่องที่มันเป็นปัญหานั้นก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของรัฐบาลวันนี้เนี่ยครับเรื่องปรากฏการณ์ไม่ว่าจะเป็นยิวเทาจีนเทารัสเซียเทาอินเดียเทาหรือแม้กระทั่งไทยเทาก็ตามถ้ารัฐบาลลงมือปราบอย่างจริงจังนั้นนะครับก็ทำให้เรื่องนี้มันจบโดยการกระทำ
0: ครับ
2: นะครับแต่ว่าในความเห็นผมนั้นมันเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นที่เรียกว่าลงถนนชนิดเป็นคนเป็นเรือนแสนนั้นยังไม่ใช
0: ่นึกถึงสมัยเมืองไทยรายสัปดาห์ซึ่งคุณจตุพรกล่าวเมื่อสักครู่แสดงว่ารอบนี้ความเคลื่อนไหววันจันทร์นี้อาจจะเป็นกองไฟกองแรกแล้ววันที่14กับวันที่28อาจจะลาม
2: คืออย่างนี้คุณสนธิเนี่ยเขาแค่แถลงข่าว
0: ครับ
2: ว่าเขาจะทำอะไรมีประเด็นอะไรนะครับที่ผมฟังเขาดูนะ
0: ครับ
2: แต่ว่าแน่คนในนะครับผ่านการเมืองก็พอจะรู้ว่าพอสตาร์ทแบบนี้จะไปปลายทางจุดไหนอย่างไรทีนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยดูปฏิทินทางการเมืองว่าหลากหลายเรื่องราวนั้นที่มันผุดคือเรื่องก่อนกันมาเยอะแยะมากมายมันผุดอย่างเหมือนดอกเห็ดภายใต้รัฐบาลชุดนี
0: ้
2: หลายเรื่องก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาเลยนะ
0: ครับ
2: แต่ว่ามันมางอกเอาในวันที่คุณอนุทินมาเป็นนายกทีนี้ผมก็มองว่านี่นะครับว่าถ้าวันที่14กกต.ซึ่งผมก็เชื่อว่า

0: ขาจะสั่งฟ้องเป็นร้อยนะจาก229คนแต่ว่าปัญหาว่าเมื่อเนี่ยนะครับเมื่อรายงานการสอบทั้งชุดที่26กับ36เนี่ยนะครับ26ไอติมไอรอ36อาจารย์สมชัยเนี่ยปัญหานี่เป็นความยากที่สุดว่ากกต.สั่งฟ้องใครไม่ฟ้องใคร
1: ครับ
0: แต่ว่าไอประเภทที่ไม่สั่งฟ้องใครเลยคงไม่เกิดนะครับยกหมดเลยเนี่ยนะครับคงไม่เกิดเพียงแต่ว่าไอความระบาดทางอารมณ์นั้นมันจะไปถึงจุดวันที่28ซึ่งผมก็ฟังดูก็เริ่มทะแม่งทะแม่งตามลำดับนะเผลอๆวันที่28เนี่ยนะครับที่ผมยังเชื่อว่า50 50อยู่นั้นโอกาสที่ทั้งเป็นความลับและไม่เป็นความลับเนี่ยสูงมากคือหมายความว่าถ้าไม่เป็นความลับการเลือกตั้งก็ถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นเป็นโมฆะทุกอย่างก็ถอยกลับเห็นไหมและกกต.ก็ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ปัญหาก็คือคนวิกฤตศรัทธากับกกต.ชุดนี
1: ้
0: ถ้ากกต.ชุดนี้อยู่มาจัดการเลือกตั้งก็ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่เห็นไหมมันจะนำพาเข้าไปสู่เดดล็อกเดดล็อกที่ว่าคือวิกฤตศรัทธาเนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับไอการเลือกตั้งใหม่หลังจากการเลือกตั้งโมฆะในประเทศไทยไม่เคยสำเร็จแม้แต่เพียงครั้งเดียวผมนี่เป็นผู้แทนโมฆะมาสองรอบปิดท้ายด้วยการรัฐประหารทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าจับตาที่ผมว่าระหว่าง14นะครับวันที่14และคาบเกี่ยว2สัปดาห์วันที่28แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะได้ประเมินสถานการณ์คือหมายความว่าถ้ารอดเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าเวลานี้นะครับมีการขยับยังมีนัยยะสำคัญนะครับกรณีของคุณสนธิก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มแบบสไตล์คุณสนธิแต่ว่านี่นะครับไม่ใช่ว่าปรับนะครับก็แค่จะปรากฏการเพราะหน้าสถานทูตอิสราเอลก็ไม่ต้องใช้คนมากไปยื่นหนังสือทำเนียบก็ไม่ต้องใช้คนมากแต่ว่าจุดใหญ่จริงก็ไม่ใช่เรวัตนี
1: ้
0: แต่ว่าเป็นเป้าที่เขาจะต้องวางเดินไปถึงจุดนั้น
1: ครับไทม์ไลน์เหล่านี้อาจารย์ยุทธพรมองสอดคล้องกันไหมครับว่ามันต้องรวมเอาคดีการเมืองเข้ามาด้วย
2: คือแน่นอนครับคดีการเมืองเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอยู่แล้วนะครับและโดยเฉพาะในเดือนกันยายนมีทั้งคดีที่เกี่ยวกับสวและมีทั้งคดีที่เกี่ยวกับสส
1: ครับ
2: นะก็คือคดีหัวสวกับอีกอันคือบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งสสเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าสองส่วนนี้ก็จะต้องถูกโยงเข้ามากับการชุมนุมทางการเมืองนะแม้ว่าจุดตั้งต้นเนี่ยอาจจะไปตั้งต้นที่เรื่องการใช้ชาตินิยมทวงคืนแผ่นดินทวงคืนชาติอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็จะตรงเนี้ยในการขับเคลื่อนแล้วก็ไปโยงนะกับผลของคดีเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ถามว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยจะเกิดการชุมนุมใหญ่ปักหลักพักค้างมวลชนลงถนนอะไรเหมือน20กว่าปีที่แล้วไหมผมคิดว่าไม่ง่ายนะครับณวันนี้เพราะว่าบริบททางการเมืองมันเปลี่ยนไปจากเดิมนะเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นว่าการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรก็ดีหรือแม้ทั้งมาสู่กปปส.ก็ดีเนี่ยสุดท้ายความสำเร็จเนี่ยไม่ได้จบลงด้วยมวลชนนะครับแต่ความสำเร็จในการขับไล่รัฐบาลจบลงด้วยการรัฐประหารปี49และปี57นะเพราะนั้นก็หมายว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันต้องอาศัยองคาพยพอื่นๆด้วยนอกจากการชุมนุมของมวลชนอย่างเดียวนะแต่วันนี้เงื่อนไขในองคาพยพอื่นๆที่จะมาร่วมกับการขับเคลื่อนเนี่ยยังไม่มีณตอนนี
1: ้
2: นะและในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นได้ว่าวันนี้การชุมนุมมันก็เปลี่ยนรูปโฉมไปนะครับย้อนไปปี 63-64 เนี่ยการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเปลี่ยนจากในอดีตเนี่ยเวลามีม็อบเนี่ยในทางวิชาการรัฐศาสตร์เราเรียกว่าการกระทำแบบรวมหมู่นะแต่วันนี้มันกลายเป็นการกระทำแบบเชื่อมโยงคือไม่ได้เป็นม็อบปักหลักพักค้างไม่ได้เป็นม็อบที่ลงถนนมาเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ชุมนุมกันบนโลกออนไลน์นะและเชื่อมต่อระหว่างออนไลน์กับโลกกายภาพจริงๆนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นบริบทของการชุมนุมที่มันเปลี่ยน
1: ครับ
2: เพราะนั้นเนี่ยบรรดาผู้คนที่เคยออกไปชุมนุมในอดีตนะก็เรียกว่าวันนี้ก็อ่อนแรงอะไรกันลงไปเยอะนะครับตามวัยตามอายุอะไรต่างๆอันนี้จะมาเชื่อมกับคนรุ่นใหม่เนี่ยยังเชื่อมกันไม่ติดนะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าคุณอชัยนะครับไปสังเกตดูการพูดถึงประเด็นต่างๆณวันนี้เช่นเรื่องหัวสวก็ดี THAI passport ก็ดีทุจริตสอบท้องถิ่นต่างๆก็ดีคนพุ่งเป้าไปนึกถึงบรรดาองค์กรภาคประชาสังคมเช่นไอลอไปนึกถึงการเคลื่อนไหวของนักการเมืองในพรรคประชาชนเช่นไอติมนะอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งไม่ได้มีใครที่มาเชื่อมโยงกับกลุ่มที่จะลงถนนมวลชนตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้ก็สะท้อนเห็นได้ว่าบริบทมันไม่เหมือนเดิมและยังรวมไปถึงกฎหมายด้วยนะครับในปี2548-49หรือ5657เนี่ยตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมนะครับวันนี้มีกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมนะมีขั้นตอนต้องขออนุญาตมีกระบวนการในการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่รัฐใช้อาวุธอะไรจากหนักไปหาเบาจากเบาไปหาหนักอะไรก็ว่าไปเนี่ย มันมีกระบวนการเหล่านี้ที่เป็นเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นทั้งบริบทการเมืองและกฎหมายเนี่ยมันยังไม่มีอะไรที่เอื้ออำนวยในการที่จะทำให้เกิดม็อบใหญ่ปักหลักพักค้าง
1: คือคุณอนุทินคงไม่ต้องกังวลว่าจะมีมวลชนจำนวนมากมาปักหลักขับไล่อะไร
2: มันคือจุดตั้งต้นเท่านั้นเหมือนอย่างที่พี่ตู่บอกนั่นแหละนะครับแต่หลังจากนี้มันจะขยายตัวไหมมันต้องไปดูตัวเร่งปฏิกิริยาตัวอื่นด้วยนะเช่นผลของ

0: คดีหัวสวผลของคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งเรื่องเศรษฐกิจอันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่สำคัญไม่แพ้การเมือง
1: อาจารย์งั้นขออนุญาตในเรื่องคดีหัวสวคดีบัตรเลือกตั้งเนี่ยในทางรัฐศาสตร์มันส่งผลรุนแรงกับสังคมการเมืองขนาด
0: มันเป็นเรื่องความชอบธรรมทางการเมืองไงนั่นคือณวันนี้ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยอันนี้ไม่น่าห่วงสำหรับรัฐบาลหรอกครับเพราะว่าเสียงเขามากนะเรียกว่า300อัพเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยแค่พรรคหลักก็คือภูมิใจไทยบวกกับพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคร่วมเนี่ยสองพรรคนี้เขาก็เกินครึ่งละแต่ยังไม่รวมบรรดาพรรคเล็กพรรคจิ๋วนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเขาสามารถที่จะผนึกกำลังได้ต่อเนี่ยการผนึกกำลังตรงนี้ก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ยากแม้ว่าฝ่ายค้านบอกจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151นะครับผมฟันธงให้ล่วงหน้าเลยผ่านได้แบบอัลต้าสมูท
1: คุณจตุพรกลับมาที่เรื่องหัวสวก่อนนะครับอีก2สัปดาห์เท่านั้นทำไมหัวสวแล้วต้องขยับไปอีกรอบหนึ่งเป็นบาร์โค้ดในเมื่อคดีหัวสวเนี่ยสังคมจับจ้องเยอะแล้วลำพังถ้าสั่งฟ้องแล้วอาจจะไม่ถูกใจสังคมบางกลุ่มบางฝ่ายนี่ก็แรงต้านมากพออยู่แล้วนะ
2: คือการเดินจังหวะเนี่ยนะครับที่พูดได้ง่ายว่าถึงคราววินาศปัญญามันก็วิปริตตั้งแต่ส่วนกกต.
1: ครับ
2: กกต.นั้นเนี่ยนะครับแทนที่ว่าเมื่อมีการตั้งต้นให้เฉพาะสายสีน้ำเงินความจริงควรจะสั่งให้ DSI ทำทุกสายก็คือไม่ว่าจะสายสีส้มสีแดงสีขาวอะไรเนี่ยแล้วเขาจะวินิจฉัยคราวเดียว
1: อันนี้หมายถึงตั้งแต่ชุดที่26
2: ถูกต้องถูกต้องแต่ว่าวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือตั้งชุด36
1: ครับ
2: ที่อาจารย์สมชัยบอกว่า4คนเขาไม่พูดแล้วเขามีหน้าที่เป่าไงเขาจะพูดทำไมพูดได้เป็นหลักฐานทำไ
1: ม
2: แต่ว่าถือว่าเมื่อการเดินเพราะเขาคิดว่าวันหนึ่งเอกสารมันจะไม่หลุดนะพอเอกสารหลุด26พอมันหลุด36นี่หนักเลยเห็นไหมแทนที่ว่าจะแก้ไขนะครับเอาครบหมดเพราะผมเชื่อเหมือนอาจารย์วัดติงสมิธเหมือนกันว่าไม่มีใครไม่หัวในการสมัครก็ได้มาซึ่งสว
1: ครับ
2: ไม่ว่าสว200คนหรือตัวสำรองจอเนี่ยนะครับเข้าขายหมดอ่ะถ้าดูคำวินิจฉัยของศาลฎีกาและดูกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อล็อกหัวล็อกท้ายเขาเรียกว่าเปิดหัวปิดท้ายเนี่ยเปิด14แล้วก็ปิดท้าย28นั้น
1: ครับ
2: ผมดูปรากฏการณ์ก็คือว่าวันที่มีการไต่สวนพยาน5ปากเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้ประธานกกต.มาร่วมรับฟังด้วยซึ่งเขาไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปนะและเดินประเชิญสืบครั้งแรกตั้งแต่ประเทศไทยมีศาลรัฐธรรมนูญมาซึ่งเนี่ยนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ทั้ง2ทางมากนะครับในเรื่องว่าถ้าไม่เป็นความลับเนี่ยคนที่รับผิดชอบคือกกต.นะที่จะต้องมีการชดใช้กับความเสียหายทางแพ่งนะผมบอกไงทีนี้พอโมฆะพวกนี่นะครับวิกฤตศรัทธาต่อเนื่องมาจากเรื่องหัวสวมาต่อเรื่องสสซะอีกสมมุติถ้าเดินแบบทิศทางนี้สมมุตินะแล้วเสร็จแล้วนี่นะครับลองไปศึกษาลองไปตามย้อนรอยดูเอกสารชุดที่26เนี่ยกับเอกสารชุดที่36ใครเป็นคนปล่อยมาก็คือคนในกกต.ที่ใครก็คาดไม่ถึง
1: ครับ
2: ว่าทำไมเขาหย่อนแล้วทำไมเขาปล่อยจนกระทั่งว่าให้เรื่องราวมันปล่อยแล้วก็มาแจ้งความหลังจากปล่อยเกือบหมดแล้วเห็นไหมทุกอย่างนั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องผิดปกติเรื่องบัตรเลือกตั้งเนี่ยหลังจากเลือกตั้งใหญ่นะครับใส่บาร์โค้ด QR โค้ดหลังจากนั้นเลือกตั้งสอบเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นกรุงเทพพัทยานะครับหรืออบจ.ไม่ใส่อีกเลย
1: ครับ
2: ในทางภาษาในการต่อสู้เขาเรียกว่าสารภาพนั่นเพราะว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมเป็นกต.ผมยืนกระต่ายขาเดียวรับเว้ย
1: ครับ
2: นี่ต้องขออนุญาตใช้คำหยาบรับยังไงก็รับเห็นไหมพอถอยกรูดมันมีอาการ
1: ครับ
2: นะครับมันมีอะไรที่มันซ้อนกันอยู่ทีนี้เนี่ยนะครับผมว่าสมมุติว่าวันที่28สมมุติว่าไม่เป็นความลับอ่ะ
1: ครับ
2: มันระบาดทางอารมณ์มาจากวันที่14ซึ่งก็สั่งฟ้องไม่ครบแต่ผมเชื่อว่าเกินร้อยนะ
1: ครับ
2: นะครับทีนี้ปัญหาว่าใครจะมาจัดการการเลือกตั้งก็ตอบว่ากกต.ชุดนี้ซึ่งคนไม่เชื่อไงเห็นไหมทีนี้อันนี้อารมณ์คนมันจะพุ่งพลาดอ้าวสมมุติเราไปดำเนินคดีขังไว้วันนึงแล้วก็พ้นจากตำแหน่งนะครับทีนี้แล้วกกต.ชุดใหม่จะมายังไงก็มาจากสว.ชุดนี้เห็นไหม
1: ซึ่งคนก็ไม่เชื่ออีก
2: ก็ไม่เชื่ออีกทีนี้ก็โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งแม
1: ่ครับอ๋อเมื่อจะวนกลับไปช่วงแรกที่คุณจตุพรได้วิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันจะถึงทางตันอาจารย์ยุทธพรมองว่ามีโอกาสไหมถึงทางต
0: ันผมคิดว่ายังไม่มากนัก
1: ครับ
0: นะชั่วโมงนี้นะครับเพราะว่าท้ายสุดผมเชื่อว่าคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งน่าจะผ่านได้นะเพราะว่าอย่าลืมว่าผู้ถูกร้องคือกต.เนี่ยก็พยายามที่จะยกประเด็นว่าถ้าองค์ประกอบ3ส่วนเนี่ยคือบัตรเลือกตั้งที่การแล้วต้นขั้วและบัญชีผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยยังไม่ถูกประกอบร่างเนี่ยความลับยังคงมีอยู่ นะและการที่ศาลลงไปเผชิญสืบนะที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับก็ทำให้เห็นได้ว่ากระบวนการตรงนี้นะครับมันยังมีจุดที่อาจจะยังไม่ได้ชี้ได้ชัดนักว่าบัตรเลือกตั้งแล้วก็ต้นขั้วแล้วก็บัญชีนั้นถูกประกอบร่างแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าท้ายสุดศาลอาจจะมีลักษณะของการเป็นคำสั่งนะหรือข้อแนะนำว่าไม่ให้ก.ต.ทำเครื่องหมายใดๆลงไปในบัตรเลือกตั้งอีกต่อไปในอนาคตนะซึ่งอันนี้อาจจะต่างกับกรณี2549ที่ตอนนั้นเนี่ยหันคูหาออกนอกหน่วยเลือกตั้งนะแล้วมันมีคนซูมภาพเข้าไปเนี่ยแล้วเห็นแล้วว่าผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยกาให้พรรคกไก่พรรคขอไข่อะไรต่างๆซึ่งอันนั้นความลับมันถูกเปิดนะเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เกิดการเซตซีโร่จากคดีบาร์โค้ดเนี่ยผมยังเชื่อว่าน้อยกว่า 50% นะครับแต่ว่าสำหรับคดีหัวสวเนี่ยมันออกมาได้3ทางทางที่1ก็คือส่งไปศาลฎีกาทั้งหมด229คนนะตามอนุชุด26 2ก็คือตามชุด36ก็คือยกคำร้องทั้งหมดนะและทางที่3ก็คือบางส่วนส่งบางส่วนยกคำร้องนะคราวนี้ถ้าบอกว่าส่งทั้งหมดตามชุด26เนี่ยโอกาสน้อยมากอยู่แล้วครับเพราะถ้าเป็นตามนั้นก็คงไม่มีการตั้งชุด36นะแต่ถ้าจะไม่ส่งเลยคือยกคำร้องหมดตามชุด36ก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องความชอบธรรมทางการเมืองที่เราคุยเนี่ยฮะว่าแม้เสียงในสภาเนี่ยจะมีมากมีความเข้มแข็งอะไรใดๆก็ตามเนี่ยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยความชอบธรรมทางการเมืองมันต้องเป็นเรื่องการได้รับการยอมรับจากประชาชนด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นไปตามชุด36ก็เป็นไปไม่ได้มากถึงขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยก็คงจะอยู่ตรงกลางก็คืออาจจะมีการส่งฟ้องบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็ยกคำร้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีหลักฐานชัดเช่นบรรดาเส้นเงินอะไรต่างๆเหล่านี้นะถามว่าถ้าออกมาลักษณะแบบนี้มันก็ไม่บวกและไม่ลบมากเกินไปเพราะการที่จะมีกระแสที่จะมาทำให้เกิดการจุดม็อบติดขยายเป็นม็อบกว้างใหญ่มากขึ้นเนี่ยคงไม่ถึงขนาดนั้น
1: แต่จริงๆส่งมากหรือน้อยอย่างคุณจตุพรวิเคราะห์ว่าอาจจะเกินร้อยเนี่ยนะครับส่งมากหรือน้อยคงไม่สำคัญว่าที่มากน้อยนั้นใครบ้างถ้าเกิดว่าคนที่เขาจับจ้องเรื่องนี้เขารู้สึกว่ามันไม่มีบิ๊กเนมเลยมันผิดปกติไปหน่อยหรือเปล่าเนี่ยมันก็ยังวกกลับไปสู่ปัญหาความเชื่อมั่นอยู่หรือเปล่าอาจารย
0: ์ก็แน่นอนก็เป็นปัญหาความเชื่อมั่นแต่ปัญหาทางกฎหมายจบเลยนะครับเพราะว่าถ้ากกต.ไม่ส่งฟ้องจบนะครับไม่มีใครไปร้องต่อศาลฎีกาได้เองนะนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นประเด็นทางกฎหมายส่วนประเด็นความเชื่อมั่นต่างๆก็ต้องว่ากันไปว่ามันจะกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองให้เกิดการออกมาขับไล่ชุมนุมอะไรต่างๆได้หรือไม
1: ่
0: นะซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายอย่างที่ผมได้บอกครับว่าวันนี้บริบทมันไม่เหมือนเดิมนะแล้วก็องคาพยพในสังคมต่างๆเนี่ยยังไม่ได้ถูกผนึกกำลังที่จะเข้ามาสนับสนุนการเกิดมวลชนที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนรัฐบาลได
1: ้
0: นะครับ
1: ต้นรายการอาจารย์ยุทธพรบอกว่าการเคลื่อนไหวภาคประชาชนที่ประสบความสำเร็จจบลงที่การรัฐประหารเมื่อสักครู่คุณจตุพรบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีไปทางไหนก็เจอทางตันคนไม่ยอมรับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งคุณจตุพรมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกเหรอในยุคสมัยนี
2: ้คือเนี่ยเมื่อปี2534เนี่ย
1: ครับ
2: นะครับต้นเดือนกุมภาเนี่ยอดีตผู้แทนชุมพรตอนนั้นก็เป็นผู้แทนคุณจตุรนต์โคตรศรีไปบ้านพิษณุโลกบอกว่าจะมีการยึดอำนาจทีมที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกนักเรียนนอกหนุ่มๆทั้งนั้นก็หัวเราะว่านี่มันพ.ศ.ไหนแล้ว
1: ปี2534นะฮะ
2: นั่นน่ะนั่นคำนี้นั่นเป็นพ.ศ.ไหนแล้ว
1: ครับ
2: ปี2549เนี่ยผมโทรบอกคุณภูมิธรรมให้ถามพลเอกธรรมรักษ์เลยเพราะผมเป็นทีมโฆษกอยู่ได้รับรายงานจากสมาชิกพรรคไทยรักไทยว่าพลเอกสะพรั่งนี่ขนกำลังกองทัพภาคที่3มาปรากฏว่าเช็คยังไงก็ไม่มีชาวบ้านโทรมาทั้งวันจนกระทั่งผมไอ้ถามแล้วถามอีกจนกระทั่งเขาก็เริ่มหงุดหงิดกับผมอ่ะปี57นะครับผมบอกมาก่อนหน้านี้ตั้งนานว่านะครับวันที่เขาปลดพลอากาศเอกสุคำพลเนี่ยแล้วคุณยิ่งลักษณ์ไปรักษาการเองนั้นผมบอกว่าแพ้แล้วแต่ไม่มีใครเชื่อผมนะครับก็ยังมาสวนผมว่าตู่จะไปรู้อะไรวันนี้เนี่ยนะครับโดยประสบการณ์ที่ผมมองก็คือว่ามันถูกขึงตอนปี49ตอนหันหลังออกแล้วกล้องซูมนั้นนะคือถ้าเนี่ยนะครับถ้าแม่โมฆะได้ไหมได้ไปดำเนินคดีกับคนซูมกล้องนะครับว่าถ้าไม่ซูมเนี่ยยังไงก็เป็นความลับ
1: ครับ
2: ในกรณีนี้เห็นไหมอาจารย์วิษณุเครืองามเนี่ยออกมาพูดเนี่ยนะครับว่ารับต้องรับตลอดไปเห็นไหมอาจารย์บวรศักดิ์ซึ่งไม่ใช่บวรศักดิ์วันนี้บวรศักดิ์เมื่อทักสี่ห้าเดือนที่แล้วเนี่ยก็บอกชัดบอกว่าเนี่ยนะครับว่าเป็นความลับถ้าไม่ไปรื้อค้นแบบที่ท่านอาจารย์ว่าทั้งสามส่วนประกอบกันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งจะเป็นคือมันประเทศไทยนั้นต้องเข้าใจว่าเขาเป็นศาลการเมืองนะ
1: ครับ
2: อารมณ์ต่อเนื่องจากวันที่14นั่นนะนะครับมันจะเป็นอารมณ์พันอย่างไหนนะครับก็จะมีผลในวันที่28 และผมดูเนี่ยนะครับว่าคนที่ไปเผชิญสืบนั่นเนี่ยซึ่งนะครับ

0: ป็นอดีตศาลฎีกาก่อน
1: ครับ
0: นะครับเขาเป็นมือฉมังเป็นสัญลักษณ์ในศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นคนที่มีความเที่ยงธรรมกันพอสมควรมันไปได้ทั้งสองทางเลยคือถ้าอธิบายรับก็ได้ไม่รับก็ได้นะครับปัญหาว่าจะเลือกเส้นทางไหนเส้นทางแบบอาจารย์บวรศักดิ์ก็แปลว่ารับพอสอนั้นเนี่ยนะครับหรือแบบอาจารย์

0: ไปวันที่14วันที่28เนี่ยมันพริบตาเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็พิสูจน์กันคือถ้าผ่าน28ไปได้ฝ่ายค้านก็ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่านี่นะครับถ้าขณะนี้ยังไม่ยื่นเนี่ยนะครับถ้าวันที่28มีอันเป็นไปฝ่ายค้านก็ไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจแต่อภิปรายไม่วางใจอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอะไร
1: ครับ
0: อย่างมากก็แค่แลกหมัดกันในที่ประชุมนะครับต่างคนก็ต่างสวนกันมาเนี่ยก็นักการเมืองก็มองเรื่องการอภิปรายไม่วางใจไม่มีอะไรอยู่แล้ว
1: ครับอาจารย์ยุทธพรครับสิ่งที่เกิดขึ้นนอกสภา
2: ค
1: ดีหัวคดีบาร์โค้ดรวมถึงเรื่องอื่นๆรัฐบาลคุณอนุทิน
2: ครับ
1: ทำอะไรได้บ้างไหมเพื่อที่จะลดทอนกระแสเหล่านี
2: ้คือณวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ยินการแถลงก็คือบอกว่าเป็นเรื่องของกกต.นะครับซึ่งโดยกฎหมายมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องกกต.ที่เป็นผู้ตัดสินนะแต่คราวนี้เผอิญว่ามันมีชื่อบุคคลนะที่อยู่ในรัฐบาลก็จำนวนไม่น้อยน
1: ะครับแม้ว่าเขาไม่เกี่ยว
2: แม้ว่าเขาจะบอกเขาไม่เกี่ยวและแม้ว่าเอกสารเหล่านั้นเนี่ยเป็นเอกสารที่ยังไม่ได้มีการรับรองนะเป็นเอกสารที่บอกว่าหลุดออกมาบ้างจากรายงานการประชุมบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้แต่เมื่อมีชื่อท่านต่างๆเหล่านี้สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดตอนนี้คือออกมาชี้แจงและเอาพยานหลักฐานต่างๆระดับหนึ่งนะครับมาหักล้างบรรดาข้อกล่าวหาทางสังคมเหล่านี้นะครับควบคู่กันไปด้วยนอกจากจะบอกว่านี่คือการตัดสินของกต.ซึ่งตามกฎหมายมันเป็นอย่างนั้นนะกต.ก็ต้องเป็นผู้ตัดสินในสุดท้ายว่าจะดำเนินการอย่างไรนะเพราะว่าเรื่องของการส่งคดีตรงนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวกับมาตรา226ในรัฐธรรมนูญนะแล้วก็มีกระบวนการในการแบ่งช่วงระยะเวลาครับถ้าก่อนที่กต.จะประกาศรับรองผลเนี่ยอันนี้เป็นอำนาจ 100% เลยของกต.นะที่จะดำเนินการนะครับให้มีการเลือกตั้งใหม่กรณีส.ส.หรือเลือกส.ว.ในกรณีของส.ว.นะครับแต่ว่าในส่วนของการประกาศรับรองผลถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกกต.จะทำหน้าที่ที่อยู่ตรงกลางคือเป็นบุรุษไปรษณีย์ก็ไม่ใช่
1: ครับ
2: จะเป็นคนตัดสินก็ไม่เชิงนะเพราะนั้นก็เลยต้องใช้คำว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าครับแต่ถ้าเป็นบุรุษไปรษณีย์มันจะเหมือนกรณีเวลาเขาไปร้องมาตรา82อ่ะคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามส.ส.ส.ว.ต่างๆเหล่านี้อันนั้นประธานรัฐสภาเป็นบุรุษไปรษณีย์เลยคือทำได้อย่างเดียวต้องส่งไปศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่ากรณีนี้ไม่ใช่
1: ครับ
2: นะพอไม่ใช่ก็หมายว่าจะส่งไปศาลฎีกาเลยก็ไม่ได้ก็ต้องพิจารณาพยานหลักฐานเบื้องต้นก่อนในขณะเดียวกันจะตัดสินก็ไม่มีอำนาจแล้วเพราะประกาศรับรองผลก็ต้องให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน
1: ครับ
2: เพราะนั้นตรงนี้กต.ก็ต้องพยายามที่จะชี้ให้สังคมเห็นว่าไอ้หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยนะครับมันมีความหมายอย่างไรมีคำอธิบายอย่างไรแล้วอะไรที่มีน้ำหนักให้ควรเชื่อได้ว่าและส่งหรืออีกกลุ่มหนึ่งไม่มีน้ำหนักและให้ควรเชื่อได้ว่าให้ยกคำร้อง
1: ทุกฝ่ายที่อาจารย์ได้ยกมาพูดน้อยไปหน่อยหรือเปล่า
2: ใช่อันนี้คือสิ่งที่สำคัญครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าวันนี้อย่าลืมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมีการเอาบรรดาข้อมูลต่างๆเนี่ยออกมานะครับจากทั้งฝ่ายค้านภาคประชาสังคมอะไรใดๆก็แล้วแต่ไลฟ์สดกันทุกค่ำคืนมีเรื่องนะฮะของการไปจัดเวทีสัมมนากันทุกสัปดาห
1: ์
2: นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลยังไม่มีกกต.ออกมาบอกว่านั่นคือเอกสารที่เป็นทางการเพราะนั้นก็หมายว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นได้หมดทั้งข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลไม่ถูกต้องเอกสารที่อาจจะเป็นเอกสารจริงแต่วันนี้เขายกเลิกไปมันเป็นไปได้หมดเพราะนั้นวันนี้อย่าให้กระแสเหล่านี้นะมันอยู่เหนือพยานหลักฐานนะครับการตัดสินทุกอย่างต้องอยู่กับเรื่องพยานหลักฐานไม่ใช่กระแสไม่ใช่เฉพาะคดีหัวสวแต่นี่คือการอำนวยความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายในสังคม
1: คุณจตุพรอยู่ในแวดวงการเมืองมานานตอนนี้คุณอนุทินกับรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยทำอะไรที่มันซ้ำรอยรัฐบาลในอดีตซึ่งเขาเคยล้มเหลวทางการเมืองมาก่อนหรือเปล่า
0: ผมเชื่อว่าคือทุกรัฐบาลนะครับอยากให้ประชาชนมีความสุขและก็รักใคร่ตัวเองรักใคร่รัฐบาลเพียงว่าแต่ละเรื่องมันเหนือการควบคุ
1: ม
0: เป็นเรื่องเก่าเก็บแล้วก็มาปรากฏเอาสมัยรัฐบาลชุดนี้เพราะฉะนั้นนะครับคือรัฐบาลมันก็ต้องมีกระบอกเสียงที่ต้องพูดยืนยันเช่นเรื่องหัวสวเนี่ยบอกว่าเป็นอำนาจของกกต.
1: ครับ
0: ที่จะพิจารณาว่าจะส่งศาลฎีกาหรือไม่แม้ว่าชี้มาทางรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่มีทางจะเป็นอื่นก็ต้องเดินเข้าสู่ศาลเช่นเดียวกันแต่ว่ารัฐบาลไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้นี่ต้องเข้าใจตรงกันแบบนี้ว่าไอ้กกต.ก็ตัดสินว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นมันต้องพูดเสียงดังหวังจัด
1: ไอ้นี่ถ้าคุณอนุทินก็เคยพูดอะไรประมาณนี้นะ
0: แต่ว่ามันก็ต้องสังคมไทยก็ต้องพูดย้ำนะว่าตั้งคำถามไปตั้งคำถามมาเนี่ยนะครับรวมกระทั่งว่าเหมือนกระทั่งเรื่องโกงข้อสอบในที่อยู่ในมือของรัฐบาลต้องจัดการให้เฮี้ยนนะครับและต้องขึงให้เห็นว่าในส่วนไหนเป็นอำนาจของปปช.ส่วนนี้ปปง.ส่วนนี้เนี่ยนะครับตำรวจมหาดไทยตรงนี้มหาดไทยทำตรงนี้ครบแล้วนะครับส่วนนี้ครบส่วนนี้ครบส่วนนี้ครบบัตรนี้ไปรวมที่ปปช. คือรัฐบาลมันต้องอธิบายแบบกระ

0: ทับให้คนเห็นมีความเข้าใจในแต่ละเรื่องราว
1: ครับ
0: คือผมก็มองว่านี่ครับเหมือนวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารหลุดเอกสารหลุดเนี่ยครับถ้าคุณต้องเลือกแนวทางการแจ้งความเนี่ยคุณต้องแจ้งตั้งแต่เอกสารใบแรกหลุดแล้วในจำนวน 90,000 หน้าคุณถือคุณรู้นี
1: ่
0: นะครับแต่ปรากฏว่าปล่อยให้เปิดมาเป็นแรมเดือนจนกระทั่งไม่จนกระทั่งคนดูจนละเอียดยิบแล้วก็นะครับพูดง่ายๆว่าถ้าระวังกระทรวงยุติธรรมโดยดีเอสไอกับกตก็ชะเง้อกันอยู่พอเนี่ยนะครับเปิดเกือบหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไปแจ้งความว่าเอาเอกสารของทางราชการโดยไม่รับอนุญาตมาเผยแพร่เนี่ยเท่ากับไปการันตีซิ
1: ว่านี่เป็นข้อมูลจาก
0: ก็นี่ไง
1: ครับ
0: ถ้าคุณเลือกแจ้งความคุณต้องแจ้งความตั้งแต่วันแรกและขอศาลคุ้มครองเห็นไหมทีนี้พอ DSI ไปแจ้งความแล้วเนี่ยไอ้กกต.ชุดนะครับรองเลขาธิการกกต.คันชิดที่ปฏิบัติหน้าที่แทนคุณแสวงเนี่ยก็ไปแจ้งความซ้ำอีกว่าเอาเอกสารนะครับของกกต.ไปเผยแพร่โดยไม่รับอนุญาต
1: ครับ
0: เห็นไหมก็ไปการันตีไปสแตมป์ทำไมอ่ะนะครับก็คือหมายความว่าถ้าคุณเลือกที่จะเฉยนะคุณต้องเฉยตลอดไปไอ้นี่เปิดมาเป็นเดือนนะครับตอนแรกรายสัปดาห์ตอนหลังสัปดาห์ละหลายวันเดี๋ยวไอติมเดี๋ยวไอรอไอติมไอรอพอไปแจ้งความเนี่ยครับว่าเอาเอกสารทางราชการมาเผยแพร่โดยไม่รับอนุญาตเท่ากับไปยอมรับว่าเป็นของจริง
1: ครับ
0: กกต.นี่ครับก็กลัวน้อยหน้าก็ไปแจ้งความซ้ำอีกว่าเนี่ยครับว่าเป็นของจริงแต่อย่างไรก็ตามนั้นผมเห็นด้วยกับอาจารย์ว่าหลักฐานทั้งหมดอยู่ในชั้นพนักงานถือว่าอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนทั้งสิ้นนะครับกกต.นะครับชุดใหญ่ความเป็นจริงถ้าเอกสารไม่หลุดเขาจะวินิจฉัยได้ง่าย
1: ครับ
0: แต่พอเอกสารหลุดนะมันไม่หลุด26มันหลุด36ด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเขาจะอธิบายแต่ละเรื่องอย่างไรในการจะส่งฟ้องไม่ส่งฟ้องผมยังเชื่อว่านะครับคณะรัฐมนตรีคงไปไม่ถึงส.ส.ที่เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคไม่น่าจะไปถึงนะครับแต่ว่าสว.บางส่วนและคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องบางส่วนจะไปถึง
1: ไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมทางสังคมการเมืองขนาดไหนนะครับโดยเฉพาะที่ว่าไปไม่ถึงบิ๊กเนมทางการเมืองแต่เราก็มีขยักต่อไปช่วงปลายเดือนให้ได้ตามต่อวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับก็นับถอยหลังนะครับวันที่14วันที่28แต่อย่าลืมว่าสัปดาห์หน้าก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่มีเรื่องร้อนแรงทางการเมืองด้วยเหมือนกันจันทร์อังคารพูดเรื่องงบประมาณครับวันพฤหัสรอลุ้นกันต่อว่าจะได้พูดคุยกับกกต.ในสภาด้วยหรือเปล่านี่คือหนึ่งเรื่องร้อนครับวันนี้ตอบโจทย์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

0: แล้วแหล่งข่าวคุณหมอเอาที่ไหนมาพูดล่ะครับคุณหมอไม่คิดว่าตัวเองถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจะปล่อยข่าวออกมาหลอกล่อเจ้าหน้าที่บ้างเหรอครับและสวมาจากใครก็รู้กันอยู่เขาจะยอมให้แก้ได้ยังไง
1: เดี๋ยวขออนุญาต
0: ให้คุณวิรัติอธิบายจบก่อนได้ไหมฮะ
2: อย่าเพิ่งดีครับ
0: ใช่ไหมครับให้คุณวิรัติอธิบายในมุมคุณวิรัติบ้างนะอันนี้จินตนาการการเมืองมากเกินไปไหมครับอาจารย์สมมติว่าคนกำลังจะตายเนี่ยคนที่เจอต่อหน้าต่อตานี่ต้องรับมือกับสถานการณ์จำนวนมวลชนมีผลทางการเมืองยังไงครับพรุ่งนี้เป็นไปได้ไหมจะหนีออกพรมแดนธรรมชาติไปยุโรปประเทศไหนก็ได้แต่ข้อมูลล่าสุดยังยืนยันว่าอยู่ในวัดอยู่พักเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะมีบทบาทไม่ค่อยมีราคาว่าอย่างนั้นเถอะของเก่าเนี่ยลบออกขอโทษแก้ไขได้ไหมครับจะได้จบ
3: ตอบโจทย์เริ่ม7 กันยายนนี้ทางไทย PBS

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกัน4กันยายน2569นะครับไทยเวททุกช่องทางกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับตอนนี้ปัญหาบ้านเมืองเนี่ยเยอะหนักแล้วก็มากันรอบทิศนะฮะแต่เห็นการแก้ปัญหาของคนการเมืองแบบการเมืองเพื่ออยู่รอดทางการเมืองมากกว่าแก้ปัญหาบ้านเมืองจริงหรือเปล่าไม่รู้ต้องถามนะฮะคนข่าวการเมืองคุณติ่งฮะวันนี้มาช่วยจัดรายการคุณติ่งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ยูสุดทำไมคุณต้องยกสูงสวัสดีครับทำไมคุณต้องยกสูงเนี่ย
0: รายการคุณติ่งครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหยกเ
2: องครับต้องสูงไว้ก่อน
1: นี่เป็นแบบคนบ้านนอกเขาเวลาเขาวันดีกันวันดี
2: แต่นี่เขายกสูงเป็นพิเศษนะแสดงว่า
1: อันนี้ขอหวยแล้วพี่ยูสุด
0: อาทิตย์ก่อนก็ก้มเป็นพิเศษรำการก้มกราบเป็นพิเศษนะ
2: ใช่คุณติ่งมาอาจารย์วีระหายไป2อาทิตย์ใช่ไหม
1: อาจารย์วีระไปเที่ยวอะไปเที่ยวไหนไม่รู้
0: จะบอกว่าอาจารย์วีระไปไหนนะไม่เคยบอกคุณจะแชร์กับผมนะ
1: อ๋อเหรอ
2: เราไปรู้ต่อเมื่อมันปรากฏใน Facebook เพราะว่าแกเนี่ยจะต้องเป็นความลับสุดยอดเพราะว่าแกกลัวว่าเรารู้แล้วจะแซวแกว่าคุณไปนี่ไปแอบเจอใครไหมมีดีลพิเศษยังไงไหมต่างๆนานาแต่ว่าคนเนี้ยคือคนข่าวตัวจริง
0: ของจริงของจริงแล้วตอนนี้เป็นคนขายอิสระแล
1: ้วตอนนี้ตกงานแล้วก็จะว่างพิเศษจริงๆอ่ะอยากหาโอกาสมาสมมุติว่ามารายการพี่แอะชวนคุณธนิชัยชวนเนี่ยอยากมาแต่ว่ามันติดงานจริงๆเพราะว่าเวลากลางวันที่อัดเทปเนี่ยก็เป็นเวลาผมอัดเทปรายการเหมือนกันบางทีก็สดทีนี้ก็หาโอกาสมา
2: แล้วก็นินทาไงว่าติ่งนี่เล่นตัว
0: ติ่งเล่นตัวมากกว่าย้อนตัว2ปี
1: คุณธนิชัยนี่คือเป็นผู้มีพระคุณนี่แจ้งเกิดที่เนชั่นทำงานด้วยกันที่เนชั่นเพราะฉะนั้นต้องมาเลยครับ
0: ไหนๆก็ปิดไม่อยู่นะอาทิตย์หน้ารายการสมมติว่าเราชวนคุณติ่งมาแล้วจะชวนเจ๊จอมขวัญมาด้วยนะ
1: เออได้ครับชวนจอมขวัญมาด้วย
0: คุณติ่งสูงกับ
2: คู่นี้มานี่บ่อนแตกไว
0: ้บ่อนแตกนะ
2: เดี๋ยวเอาไม่อยู่ไ
0: งกลัวมาแล้วเรา2คนจะตกงาน
2: ใช
0: ่ขอบคุณที่ให้โอกาสเราโฆษณารายการเราครับ
1: เวลาของพี่ไม่เกี่ยวกับผมวันนี้ผมเป็นแขกคร
0: ับติ่งมาต้องตามเรื่องการเมืองเมื่อคืนนี้
2: แสดงว่าดูเหมือนกับว่าสถานการณ์มันเตรียมให้ติ่งมาเลยนะเมื่อคืนที่สภาเนี่ยมันร้อนฉาขนาดไหนเนี่ย
1: โอ้โห
2: เมื่อคืนนี้ดูจนเข้าปิดสภาไหมปิดประชุมไหม
1: ดูจนเกือบถึงปิดนะฮะคือสาระมันอย่างนี้คุณชัยในวาระเนี่ยตามที่วิปฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลตกลงกันไว้เนี่ยมันต้องอภิปรายเรื่องกกต.ก็ประมาณกกต.
0: ถูกไหมฮะ
1: ทีนี้ก็ฝ่ายภูมิใจไทยเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเนี่ยพยายามภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าดึงเชงเพื่อเลื่อนยติอื่นมาแทนนะฮะก็พยายามจะดึงยติ3จังหวัดชายแดนใต้ลงมาแทนแต่ว่าม
2: ันเป็นยติที่คุณอภิสิทธิ์เป็นคน
1: ถูกฮะ
2: ยื่นใช่ไหม
1: ใช่
2: แล้วก็ขอให้นายกมาตอบเองใช่ไหม
1: ถูกฮะก็เขาฝ่ายรัฐบาลเนี่ยพยายามจะบอกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสำคัญสำคัญมากมันร้อนแรงมากแต่คุณอภิสิทธิ์ถามว่าถ้ามันสำคัญทำไมนายกไม่มาทำไมนายกไม่มาถ้าคิดว่าสำคัญหรือคุณไอซ์รัชนกถามว่าถ้ามันสำคัญเมื่ออาทิตย์วีคที่แล้วเนี่ยเป็นประชุมครม.ใต้เนี่ยทำไมไม่ไปอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าเพราะว่าโดยลำดับของยัตติเนี่ยมันต้องคุยเรื่องกกต.เรื่องงบประมาณกกต.โดยเฉพาะเขาจะสาวลงไปถึงปี67ไอ้ปีที่มีการโกงสว.หัวสว.
2: ปีนั้นพอดี
1: เขาก็เลยกลัวว่าอันนี้อาจจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นการโหมโรงก่อนกกต.จะมีมติวันที่14กันยายนใช่ไหมฮะเพราะว่ามันประชุมพาร์ทนี้เดี๋ยวต้องดูอีกว่าพาร์ทหน้าเนี่ยจะหลีกได้อีกไหม
2: ตกลงแปลว่าอะไรทั้งฝ่ายค้านเขาสงสัยว่าการสลับวาระให้เรื่องใต้ขึ้นมาเนี่ยเป็นการจะพยายามไม่คุยเรื่องกกต.เหรอ
1: พยายามที่จะเบรกข่าวกกต.นะเบรกข่าวเรื่องกกต.เพราะว่าถ้าเปิดเนี่ยมันเท่ากับเป็นการอภิปราย
0: ย่อยๆเลยนะ
1: กกต.
0: ซักซ้อม
1: ความสัมพันธ์ของกกต.ของสว.แล้วก็ของรัฐบาลที่เขาเรียกว่าระบอบสีน้ำเงิน
2: เข้าไปในโกงสว.
1: ใช่มันต้องไปได้ครับ
2: แต่รัฐบาลชุดนี้บอกไม่เกี่ยวอยู่แล้วนี่กลัวอะไรล่ะ
1: ก็เนี่ยก็ไม่รู้ว่ากลัวอะไรก็เลยรีบต้องเอาปัญหาชายแดนใต้มาก่อนนะฮะ
0: แล้วชายแดนใต้มานี่มันคลาสสิกนะคือใครก็ต่อต้านไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่
0: คือมันเรื่องใหญ่เรื่องชีวิตผู้คนความสงบสุขแล้วมาเนี่ยใครจะไปต้านไม่ได้
1: การประชุมสภา

0: อันนี้มันมีวาระของมันอยู่แล้วที่จะต้องพูดใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยที่คุณโลมเขาใช้คำว่าดึงดราม่าหรือว่าอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็คือการถ่วงเวลาการถ่วงเวลาให้มันเขาเรียกว่าให้เวลามันหมดไปโดยที่ไม่ได้พูดเรื่องสำคัญ
1: คุณว่าเป็นแผนไหมแผนที่จะไม่คุยเรื่องกกต.ไหม
2: โอ้ยผมว่าเป็นเกมที่วางไว้ล่วงหน้
0: า
2: คือเนี่ยดึงเชงนะเอาเรื่องภาคใต้ขึ้นมาซึ่งใครก็ยังไม่เสร็จได้แล้วก็ดูจากท่านประธานสภของผมอ่ะ
0: ครับ
2: แกทำหน้าที่คนเดียวเว้ยคือรองลา
0: ครับ
2: ลาพร้อมกันเรื่องสำคัญไม่เห็นใจคุณลุงผมเลยอ่ะ
1: ลาสองคนพร้อมกันได้ไง
2: ก็อนุวัตแล้วเขาเป็นเรื่องสำค
1: ั
2: ญ
1: คุณเป็นประธานสภาแล้วรองสองคนมาลาแล้วคุณรู้ว่าวาระมีสองเรื่องนี้ใหญ่แน
2: ่
1: คุณจะอนุญาตให้ทั้งสองคนลาพร้อมกันเหรอ
2: นั่นสิครับ
1: คุณไม่บอกเลยว่าตราทีละคนให้คุณจะไปกี่โมงคุณกลับมาสลับได้เดี๋ยวผมดึงไปคืนนี
2: ้ครับก็นี่แหละคือมันจัดการไม่ดีสำคัญคือเอาความน่าสงสารเน
0: ี่
2: ยเฮ้ยคุณจะถึงพืช
0: คนอาจจะคิดว่ามันเป็นสคริปต์ก็ได้มันเป็นสคริปต
2: ์เขียน
0: มันเป็นสคริปต์แล้วเป็นสคริปต์ก็ได้ว่า
1: สคริปต์ยังไง
0: ไอ้มึงลาไปนะเดี๋ยวกูจะบอกว่ากูแก่แล้วกูอยู่ไม่ไหว
2: กูไม่ไหว
0: อะไรอย่างนี้เป็นต้น
2: กูไม่สามารถอยู่ไปชั่วโมงได
0: ้ชาวบ้านสามารถคิดได้ว่าคือปกติแล้วเนี่ยมันต้องไม่ลากันขนาดนั้นถูกไหมมันต้องมีคนคอยช่วยคอยเติมกัน
1: ต้องถามว่าไอ้ภารกิจเนี่ยสำคัญแค่ไหนสองคนนี
2: ้สำคัญดิ
1: ทำไมอ่ะ
2: เรื่องประชุมสภาเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้
1: ไม่หมายความว่าภารกิจที่ประธานอนุญาตให้ไปเนี่ยถามแล้วบอกว่าเรื่องอะไรสำคัญขนาดไหน
2: ผมไม่รู้
1: เพราะว่าท่านรองประธานสภานะหน้าที่หลักสำคัญที่สุดคือทำหน้าที่ประธานท่าน
2: ใช
1: ่ประธานใช่ไหมมาสลับใช่ไหมแต่ผมเห็นใจนะ
0: ครับ
1: คุณโสพลสรัมตอนที่แกบอกว่าแกนั่ง7ชั่วโมง
2: อ
1: ่ะไม่ไหวนะแกเข้าห้องน้ำไม่ได้
2: แกจะฉี่ไม่ได้เลย
1: ผมเลยบอกว่าเนี่ยคุณดูจากคอมฟอร์ต500ไหม
2: คอมฟอร์ตนั่งติดทันไหม
1: คอมฟอร์ต100ติดทันไหมคอมฟอร์ต100นะซื้อให้แกหน่อยดิ
0: แล้วถ้ามันมีเสียงมีอะไรอ่ะคุณสุทธิชัย
1: เอ้ย
0: คอมฟอร์ตพวกเราไม่อยู่กันนะ
1: ผมไปเทรนให้ได้เงียบ
0: ๆเอาเงียบๆ
1: มาเดี๋ยวนี้คอมฟอร์ต100เนี่ยมีคนใช้กลางคืนนะคนแก
0: ่
1: เข้าห้องน้ำบ่อยที่เกียร์เข้าห้องน้ำเดี๋ยวโกล้มด้วยก็เลยมีคอมฟอร์ต100ติดอยู่ข้างๆพอเผลอจะปวดท้องฉี่ปั๊บคอมฟอร์ต100เลยฉะนั้นแนะนำท่านประธานหน่อย
0: จะเป็นประธานที่มีชื่อจารึกในประวัติศาสตร์นะว่ารอประธานลาพร้อมกันจนประธานต้องใส่คอมฟอร์ตแล้วก็นั่งประชุมด้วย
1: ถ้าไม่รู้จักผมถ้าไม่รู้จักผมส่งไปให้
2: นี่ผมไม่ได้โฆษณาให้นะตอนนี้ท่านประธานสมพลครับมันมีคอมฟอร์ตเป็นใหม่นะคือเป็นแบบแห้งอ่ะฉี่ไม่มีเสียงแล้วก็มันเปลี่ยนสภาพจากน้ำเป็น
1: ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่
0: คือนี่แหละฮะเดี๋ยวอย่างที่บอกว่ามันไม่มีทางที่รองประธานจะลาพร้อมกันเพราะว่าพูดกันตรงๆนะฮะคนจะขี้เยี่ยวเนี่ยประธานไม่ได้หรอกมันต้องมีคนคอยสแตน
2: บ
0: ายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คอมฟอร์ตเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงที
1: ่
0: คุณสุทธิชัยเสนอนะฮะท่านประธานสมพลสลัมนะคราวหน้าเนี่ยเอาปัญหาที่ท่านบอกว่าจำเป็นเร่งด่วนมากสายประชาภาคใต้เนี่ยแล้วประธานสมพลบอกมันจำเป็นจริงๆแม้แต่ผมอยู่คนเดียวผมยังใส่คอนฟอร์ตร้อยยันสว่างเลยอันนี้ประชาชนจะสรรเสริญว่าเอ้ยนี่สนใจเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้จริง
2: ๆ
0: ถึงขนาดประธานอยู่คนเดียวยันสว่างใช่ไหมฮะ
1: ตกลงเมื่อคืนได้คุยเรื่องกกต.ไหมสภาไม่มี
0: ไม่ได้คุย
2: ก
0: ็ปิดประชุมไป
1: ย
2: ัง
1: ก็เป็นไปตามแผนดิ
0: ก็จบแล้ว
2: ทำไมกลัวนักหนาแต่เรื่องแค่จริงๆมันคือวาระคือรายงานการทำงานของกกต.
0: ถูกฮะ
2: ทำไมกลัว
1: นะก็ธรรมดามาก
0: ใช่ก็ถ้าเกิดว่าบอกว่าไม่เกี่ยวกกต.ไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้นะก็ไม่เห็นจะต้องปิดเลยก็ไม่เห็นจะต้องดึงเชงหรือว่าดึงดราม่าเลื่อนเรื่องเลยถูกไหมฮะ
1: แต่มันมีมากกว่านั้นเมื่อคืนนี้นะนอกจากเรื่องว่าไฟใต้กับเรื่องกกต.ที่สำคัญกว่ามีเรื่องตัดญาติตัดขาดญาติพี่น้องมีเรื่องเรียกชื่อเล่นอะไรเนี่ยนะ
2: ลองเปิ้ลนะ
1: ต้องไปฟังนะ
2: ไปฟังก่อนผม
3: ถ้าท่านประธานพร้อมที่จะรับปากในที่ประชุมว่าพร้อมจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับให้เวลาทั้งสองเรื่องนะอย่างเต็มที่อย่างน้อยๆเนี่ยถึงประมาณ3ทุ่มเนี่ยนะผมก็พร้อมที่จะถอนยติครับขอบคุณครับ
4: เราเดินหน้าไปแล้วมีการเช็คองค์ประชุมกันแล้วถอนได้เหรอถอนไม่ได้นะเท้ง
3: ท่านประธานครับ
4: ขอโทษ
3: ท่านประธานครับผมขออนุญาตแบบนี้ได้ไหมครับ
4: ท่านณัฐพงษ
3: ์ผมไม่เคยเรียกท่านเปิ้ลในที่ประชุมสภานะครับ
4: ขออ
3: นุญาตท่านประธานครับเราทำงานกันด้วยความเคารพครับ ผมทำงานเราทำงานกันด้วยความเคารพจริงๆครับท่านประธาน

0: อันครับในห้องประชุมผมไม่เคยเรียกท่านเปิ้ลเลยนะครับ
1: ขอโทษพี่ขอโทษจริงๆอืมขอโทษค่ะท่านณัฐพงศ
0: ์ครับขอบคุณมากครับท่านประธานก
2: ็ตกลงนี่ในสภาเรียกเท่งได้เหร
3: อ
2: คือปีเปิ้ลได้เหรอ
3: แต่ที่ผมกลัวคือถ้าเกิดมันสนิทกันมากในสภานะมันดูเป็นการเมืองเป็นเรื่องของพี่น้องว่ะเฮ้ยแม่งขอกันได้นะเรื่องพี่น้องหยวนๆกันอะ
2: เฮ้ยแอร์อย่าพูดอย่างนี้แอร์อย่าพูดอย่างนี้นี่ชื่อเล่นชื่อแอร์ใช่ไหม
3: ใช
2: ่แอร์อย่าพูดอย่างนี
3: ้
2: แอร์พูดอย่างนี้ไม่รักกัน
4: ถ้าวันหลังที่ถ้าวันหลังคุณณัฐพงษ์เนี่ยเขาพี่ปลายนะเขาก็บอกว่าเอ้ยพี่หนูพี่หนูอย่าไปขวางเรื่องไอ้นี่ดิ
2: เรื่องการได้ไหม
4: วงสวเนี่ยพี่หนูอย่าขวางดิพูดอย่างนี้ได้ป่ะบุญธรรมาได้นะถ้ารองประธานสร้างมาตรฐานเรียกพี่เรียกน้องไว้เนี่ยวันหลังแล้วก็เรียกพี่หนูไว้นะ
2: พี่หนู
4: ว่าไงเนี่ยโกงว่าสอบท้องถิ่นเนี่ยไม่ต้องผิดใครได้เลยได้จะพูดไอ้ป่องไอ้เป๋อตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเราจับอธิบดีจับรัฐมนตรีให้ดูสักคนให้พี่หนู
2: พี่หนูว่าไง
4: ได้ป่าวได้ป่าว
2: ได้ไหมคุณว่าได้ไหม
4: ผมว่าจะว่าโดน
2: ผมว่าการเมืองไทย
3: มัน
2: จะ
3: ดู
2: การเมืองไทยจะซอฟต์ลงนะมันไม่ทะเลาะกันมากแล้วนะ
3: เรื่องหลักการเรื่องการเมืองมันยอมกันไม่ได้อะมันไม่เรื่องเลยสูงเอียกันในครอบครัวพี่เป็นน้อง
4: แต่นี่เป็นสไตล์ของนักการเมืองบ้านใหญ
3: ่
4: ว่าจะพูดอย่างนี้พี่น้องของกันได้เอ้ย
3: ขอน้อง
4: พี่น้องเฮ้ยถอยเอ้ยน้องเอาพอดีนะพอดีนะขอปากของพอนะเอออย่าเล่นเกินดิ
2: คือเรียกพี่เรียกน้อง
4: เรียกพี่เรียกน้องเนี่ย
2: มันจะยอมกันได้ใช่ไหม
4: มันเหมือนใช้สีพาสเทลอ่ะคุณสุริชัยมันทำให้ดูอ่อนลงได้และแกไม่ได้เรียกคุณเท้งคนเดียวนะมีอีกหลายตอนนะที่ลองเปิ้ลเนี่ยนะฮะได้ใช้ความคุ้นเคยความเป็นพี่เป็นน้องคุยกับลังสิมันโรมก็มี
2: ลองดู
4: ไปดูไปดูไปดูลังสิมันโรมนะฮะ
5: คือถ้าเราทำงานด้วยกันอันนี้พูดตรงๆนะว่าคืออย่าเล่นการเมืองเยอะวันนี้เอาตรงๆจะมียติด่วนไหมนะถ้าโรมเชิญ
6: เรียนท่านประธานผมลังสิมันโรมครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจริงๆที่ขึ้นมาเนี่ยท่านประธานเรียนตามตรงครับผมว่าท่านประธานอย่าดึงดราม่าเลยคือท่านประธานตอนนี้เนี่ยบรรยากาศ
5: อะไรนะเอาใหม่ดิ
6: ท่านประธานอย่าดึงดราม่าคือสิ่งที่ท่านณัฐพงษ์พูดเขาแสดงออกชัดเจนว่าเขามีเงื่อนไขท่านประธานเอาข้อความเท็จมาพูดในสภาเราย้ำเรื่องนี้กันหลายครั้งดังนั้นท่านประธานครับเดินหน้าเถอะฮะอย่าพยายามดึงเวลาไปกว่านี้เลยผมเนี่ยพยายามพวกเราพยายามอดทนแต่ท่านประธานพยายามดึงดราม่าเรื่อยๆๆๆผมว่าเลิกพฤติกรรมแบบนี้เถอะฮะขอบคุณครับ
5: คุณหมิ่นประมาทพี่นะ
7: ท่านประธานครับ
8: ท่านประธานครับ
5: ท่านประธานสิมานโลมพี่อ่ะไม่ได้ดึงแล้วด้วยความที่พี่อยากจะให้การประชุมเนี่ยดําเนินไปได้ด้วยดี
6: ขออนุญาตท่านประธาน
5: ไม่ได้ดึงเวลา
6: ท่านประธานมีสิทธิ์ฟ้องเลยฮะและอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติด้วย
5: ก็ได้
2: พฤติกรรมอย่างนี้
3: ผมไม่รับญาติ
2: โอ้โหนี่มันแรงขนาดนี้เลย
4: อุตส่าห์เป็นพี่เป็นน้องนะโอ้เนี่ยใจร้ายมากเลยใจร้ายกับพี่เปิ้ลมากเลยพฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับเป็นญาติด้วยก็คือ
2: นี่มันแปลว่าตัดญาติขาดมิตรกันกลางสภา
4: ผมคิดว่าเขาคงไม่ได้ตัดญาติขาดมิตรกันหรอกแต่ว่ามันเป็นการอย่างที่คุณรังสิมันโรมบอกว่ารองประธานเนี่ยพยายามจะยื้อเวลาเพื่อไม่ให้อภิปรายเรื่องกกต.แล้วเขาก็บอกว่าให้ประธานเนี่ยเขารู้แล้วว่าที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นดราม่าดราม่าคือจะเอายติจังหวัดชายแดนภาคใต้มาพูดแทนกกต.ให้ได้
3: ทันเวลาให้ได
4: ้รองประธานก็คงคิดว่าถ้าใช่คำว่าน้องมันเนี่ยมันคงจะไม่ตำหนิเราแรงมั้งปรากฏว่าโลมนี่ไปสุดซอยเลยฮะไม่นับญาติเลยไอ้นี่สุดซอยเลยฮะสุดซอยเลย
2: คิดว่าประธานมาริกานี่ช็อกไหม
4: โ
3: อ้วุ้งซาแกก็อึ้งพี่
2: น้องแล้วนะ
4: ช็อกนะ
2: ช็อกนะ
3: แต่ช่วงหลังแกก็บอกว่าไม่รับญาติก็ไม่รับญาติอย่างนี้ด้วยความยินดีนะ
4: ก็คนเขาบอกไม่รับญาติแล้วพี่แอ๊ดมันก็แหมนะเขาพูดถึงขนาดนี้มันเสียหน้านะแล้วตัวเองทำหน้าที่ประธานสภาอยู่เนี่ยโลมมันบอกไม่นับญาติเนี่ยมันจะพูดอะไรได้อะภาษานักเลงก็ต้องบอกว่าไม่นับก็ไม่นับสิก็อย่าง
2: น
4: ี้เลย
2: แล้วมีขอบคุณมากด้วย
3: ขอบคุณแต่ที่ผมคิดว่าเนี่ยท่านประธานมาริกาน
4: ะ
3: ผมเพิ่งรู้จักจริงๆจังๆนะคือก่อนหน้าไม่ค่อยจำชื่อท่านนะข่าวนี้สร้างปรากฏการณ์ใหม่นะ
4: โอ้เขาเป็นใครอ่ะบ้านใหญ่ลพบุรีนะเป็นลูกของคุณกมลจิรพันธ์วณิชสส8สมัยพรรคชาติไทยหลังจากนั้นมาคุณจิรพันธ์เนี่ยเป็นลูกสาวแต่ว่าทรงแกจะดูเป็นผู้ชายหน่อยนะแบบลูกถึงลูกถึงคน
7: อ
4: ่ะแกถึงลูกถึงคนถ้าคุณวิชัยดูสภาเนี่ยเวลาประชุมสภาเนี่ยเวลาคุณชัยชนกเขาเดินไปทักใครเขาสอเนี่ยคุณจิรพันธ์เนี่ยนะจะเดินตาม
7: ไป
4: คุณมาริกาทุกทีคุณมาริกาเนี่ยแกจะเดินตามไปติดเป็นเหมือนพี่เลี้ยงเป็นเหมือนพี่เลี้ยงคอยด
7: ูโค้ชส่วนตัว
4: เป็นโค้ชส่วนตัวแต่ว่าผมคิดว่าความสนิทสนมกับพรรคประชาชนเนี่ยมีเยอะนะเขาถึงเรียกเต้งเรียกพี่เรียกน้องแต่บังเอิญไอ้พวกพรรคประชาชนเนี่ยเวลามันเข้าสภาเนี่ยมันไม่เล่นด้วยไงคือถ้าจบประชุมสภาเนี่ยมันไปเล่นกันได้ไปนั่งกินกาแฟนั่งเล่นหมากรุกโขกหมากรุกกันได้
3: ได้เลย
4: แต่ว่าเวลาทำหน้าที่ในสภามันก็ต้องทำจริงจังเพราะว่าถ้ารองประธานมาริกาเนี่ยสร้างมาตรฐานเรียกพี่เรียกน้องเรียกเทงเนี่ยก็ผมบอกว่าคราวหน้าพรรคประชาชนเอาวันพระหัตถ์หน้าเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเรียกว่าอ่ะหนู
7: ยุ่งเลย
4: อย่าไปแทรกแซงกกต.นะพี่หนูพี่หนูอย่าไปแทรกแซงกกต.นะ
7: อาทิตย์หน้าจะร้อนกว่านี้เพราะว่ามันมีเรื่องงบประมาณ70เข้าน
4: ั่น
7: ถูกวาระ2วาระ3
4: ครับ
7: แล้วตามมาด้วยวันพฤหัสอังคารพูดก่อนใช่มั้ย
4: อังคารพูดก่อนนะ
7: แล้วก็วันพฤหัสเนี่ยกกต.กกต.มาซึ่งก่อนจะถึง14จะได้เห็นหลังจากนั้นช่วงอภิปรายวาระ 2-3 ก็จะร้อนแรงเหมือนกันเรื่องงบประมาณเพราะว่ายังมีหลายคือหลายเรื่องเลยนะที่ยังซุกซ่อนอยู่ใต้พรมเยอะแยะเลยเน
4: ี่
7: ย
4: ก็คือเสียงเนี่ยไม่ต้องไปนับกันอยู่แล้วแต่ว่าเราจะได้เห็นลีลาเราจะได้เห็นนะฮะการอภิปรายของพรรคประชาชนที่มีเด็กรุ่นใหม
3: ่
4: กับพรรคประชาธิปัตย์ที่มีคุณอภิสิทธิ์คัมแบ็กมาในภาคใหม่เนี่ย
3: โอ
4: ้โหร้อนแรงคุณกรณ์เนี่ยต้องการดีเป็นต้นนะบรรยากาศฝ่ายค้านเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ให้คุ้มราคา
7: แต่ก่อนนี้นะสภาผัวเมียเราก็ไม่เอานี่สภาพี่น้องก็ไม่อันไม่ได้แล้วใช่ไหม
4: ไม่ได้แล้ว
7: ไม่ได้หมดเลยนะ
4: พี่น้องก็ไม่เป็นกันแล้ว
7: ผัวเมียก็ไม่เอาพี่น้องก็ไม่เป็นเอาประเภทมืออาชีพว่ากันตามบทบาทต่างคนต่างทำหน้าที่ก็แล้วกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยตัวประธานมาริกาเองเนี่ยคิดว่าแกดึงเฉ่งไหมแกรู้ไว้ว่าเนี่ยเราจะต้องไม่เอาเรื่องกกต.วันนี้เราจะต้องเอาเรื่องภาคใต้วันนี้เพราะทะเลาะกันตั้ง 2-3 ชั่วโมงใช่ไหม
4: เหมือนรู้มาก่อนแล้วไม่งั้นเนี่ยคือเมื่อคืนเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยพยายามจะนับองค์ประชุมเพราะถ้าเกิดว่ามีการเตรียมมาเนี่ยนะมันก็ควรจะอยู่ตลอดถูกไหมฮะฝ่ายรัฐบาลต้องอยู่ตลอดนะฮะพยายามที่จะขอนับองค์ประชุมเห็นไหมฮะแล้วก็ประธานสมพลก็ตัดไปเนี่ยคือก่อนหน้าที่จะมีการอภิปรายเนี่ยมันก็มีแชทมีไลน์หลุดออกมาว่าให้ส.ส.เข้าประชุมกันให้พร้อมเพียงเพื่อที่จะ
3: เตรียมโหวต
4: เตรียมตัวโหวตเตรียมตัวอะไรต่อ
3: ไปเนี่ยไม่มีวาระของการ
4: ไม่มีวาระเลยแต่ว่าให้เตรียมมาทีนี้ฝ่ายค้านก็คงอยากจะรู้ว่าเวลามึงเตรียมมาเนี่ยกินกาแฟกันมันดีหรือเปล่ามีหลบไปบ้างหลบไปคาเฟ่บ้างหรือเปล่าอยู่บนคงไม้อะไรพวกนี้เขาก็เลยลองดีเขาเรียกกันลองดี
7: แล้วเมื่อคืนนี้มีช่วงนี้ใช่ไหม
4: ใช่ฮะ
3: มีประกอบ
7: เราไปดู
3: ให้ลองนับองค์ประชุม
7: เราไปดูซิว่าเขาซัดกันยังไง
8: ก็ต้องเรียนกับท่านประธานครับว่าในเงื่อนไขในการพูดคุยกันเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของการที่เราจะมาถกเถียงกันแล้วก็เสียเวลาในช่วงบ่ายกันมานะครับและเพื่อนสมาชิกที่ได้เตรียมกันไว้ที่จะอภิปรายไว้เนี่ยก็มีเป็นจำนวนมากพอท่านคนของท่านอภิปรายหมดและท่านก็มานับองค์ประชุมแบบนี้แหละครับไอในข้อที่ตกลงก็ไม่ได้ตกลงกันไว้แบบนี้นะครับเพื่อนสมาชิกของพวกผมเนี่ยรออภิปรายหลายท่าน
9: ท่านประธานบีครับ
10: ขอบคุณท่านประธานครับผมกรณ์วุฒิครับก็ที่ท่านประธานบีรัฐบาลพาดพิงมานะครับจะบอกว่าทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยยังไม่ได้อภิปรายสักคนเลยนะครับคนแรกกำลังจะลุกขึ้นอยู่เนี่ยครับยังไม่ได้อภิปรายเลยครับเพิ่งจะเสนอกันจบประเด็นครับ
8: ก็ถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกันกับพวกผมครับ
10: แล้วก็ไม่มีอะไรครับคือถ้าอยู่กันครบก็ไปต่อครับแค่นั้นเองครับ
8: ครับก็มันเสนอนับองค์ประชุมอะฮะ
10: เห็นว่าสำคัญนะครับ
8: เข้าใจว่าอะไร
10: ไปไหนกันนะครับ
8: ก็อยู่กันนี่ฮะท่านแพนกล้องสิครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครอยู่มากกว่ากัน
10: โอเคครับถ้างั้นก็นับองค์ประชุมเลยครับจะได้รู้ว่าอยู่กันครบไหมครับ
8: ท่านประธานครับ
7: แล้วตกลงก็แพนกล้องไหมเนี่ย
4: ไม่ได้แพน
7: อ
4: ะฮะ
7: ทำไมไม่แพนแล้วมันรู้ดำรู้แดงไปเลย
4: เข้าใจว่าเขาจะฟิกกล้องไว้นะฮะเพราะว่าคงไม่มีคนทำงานแล้วถ้าแพนไปนี่ทีวีรัฐสภาเนี่ยประธานสมพงษ์มีคนดูนะฮะ
3: ยุ่งเลยนะ
4: ถูกไหมฮะ
7: คุณเองคุณเอง
4: ไปแพนไม่ได
3: ้ก็ผมว่าอย่าไปติดเบรกเลยนะเรื่องนี้มันเอาไม่อยู่อ่ะ
4: เอาจริงๆหน้าที่ของสภามันก็ต้องพูดทุกเรื่องแหละพูดทุกเรื่องเรื่องที่ร้อนแรงแล้วพูดแล้วเนี่ยไม่ใช่พูดฝ่ายเดียวนี่คุณสุริชัยฝ่ายรัฐบาลก็พูดได้รัฐมนตรีก็มาชี้แจงได้ใช่ไหมกกต.ถ้าวาระกกต.กกต.เขาก็มาชี้แจงได้มันไม่ได้พูดเหมือนกับเราพูดเนี่ยเราพูด3คนเนี่ยเราพูดในฝั่งเดียวถูกไหมฮะแต่ในสภาเนี่ยทุกคนอยู่หมดทั้งโจทก์ทั้งจำเลยอะไรอยู่กันครบมันก็พูดกันมันก็สืบสวนสอบสวนกันไปในสภามันต้องทำหน้าที่อย่างนั้น
7: แล้วโหวตกี่ครั้งเสียงของรัฐบาลก็ชนะ
4: ชนะอยู่แล้ว
7: จะไปกลัวอะไร
4: แต่ถ้าเกิดว่าต้องมีวาระบอกก่อนล่วงหน้านะไม่งั้นเดี๋ยวมากันไม่ครบ
7: แล้วไปทำอะไรกันคุณเป็นสสคุณไม่รู้จักทำงานทำหน้าที่ของคุณเหรออ
4: ย่าว่าแต่สสเลยรองประธานยังลาไปสองคนเลยก็รอประธานยังไม่อยู่เลยคุณสุทธิชัยแล้วสสบอกกูจะอยู่ทำไม
3: เดี๋ยวฝากทวงเหตุผลหน้าใบลานะควรลาไป
7: ใช่ว่าไปทำอะไร
4: เขาไม่ได้บอกนะเขาไม่ได้บอก
3: แต่เราคงต้องรู้นะเพราะเราเป็น
4: จริงๆเนี่ยต้องบอก
7: เพราะว่ามันเท่ากับว่าละทิ้งหน้าที่นะผมถือว่าผมในฐานะประชาชนเนี่ยผมคาดว่าประธานรองประธานเลือกมาแบ่งหน้าที่กัน
4: ใช่ฮะ
7: แล้วถ้าตัวประธานนี่ไม่สามารถบริหารได้และตัวเองนั่งเกิน6ชั่วโมงไม่ได
4: ้ครับ
7: ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าว่าสภาพร่างกายมันเป็นยังไงให้หมอพยาบาลนั่งข้างๆไหม
3: เอารถพยาบาลมาเลย
7: รถพยาบาลไหม
4: หรือถ้าอยากจะได้คะแนนนะฮะถ้าเกิดจะต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องลากสายน้ำเกลือมานั่งมาด้วยไหมอย่างนั้นจะได้คะแนนด้วยนะ
7: ใช
4: ่แต่ประเด็นก็คือมันคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกผมก็คิดว่ามันเหมือนกับว่าจะต้องให้การประชุมเนี่ยมันจบลงก็มีวิธีเดียวก็คืองั้นมึงลากันซักนะแล้ว
7: แต่เหตุผลมันน่าเกลียดไปไหม
4: ใช่
7: มันชัดไปไหมมัน
4: ครับ
7: ก็ไม่เคยมีนะแท็กติกอย่างนี้เคยมีไหมในสภา
3: น่าจะเป็นครั้งแรกนะติ๊ก
4: อาจจะเป็นครั้งแรก
3: เป็นครั้งแรก
4: เป็นครั้งแรกนะคือปกติเนี่ยวิธีก็คือหยุดประชุมให้ได
3: ้
4: หยุดประชุมให้ได้ก็พยายามหาเหตุผลหรือว่าจริงประธานก็มีสิทธิ์ในการที่จะปิดประชุมอยู่แล้วถูกไหมฮะ
7: แต่ว่าเรื่องภาคใต้นี่มันก็สำคัญเพราะว่ามันก็นำไปสู่ว่าไอ้นโยบายจริงๆของรัฐบาลคืออะไรเพราะคุณอภิสิทธิ์ยืนยันว่านายกต้องมาตอบ
4: ถูกฮะ
7: ส่งรองนายกมาหรือส่งรัฐมนตรีมานั้นมันไม่ใช่ระดับนโยบายแล้วมันสำคัญเพราะว่าไอ้ช่วงเกิดเหตุใน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องใหญ่มากเราทำข่าวภาคใต้มา20กว่าปีเนี่ยเราจะเห็นไม่เคยมีครั้งไหนที่ฝ่ายก่อเหตุเนี่ยจะสามารถท้าทายอำนาจรัฐขนาดนี
4: ้คืนเดียวเป็นร้อยเหตุการณ
7: ์คืนเดียวร้อยเหตุการณ์และก็เป็นการที่3จังหวัดพร้อมกัน
4: ครับ
7: แล้วบอกว่าข่าวกรองรู้มาล่วงหน้า2เดือน
4: 2เดือนนะ
7: แต่
3: ไม่รู้ว่าจะเป็นประการเมื่อไหร่ที่ไหน
4: ไอ้รู้ล่วงหน้า
3: ไม่รู
4: ้ไอ้รู้ล่วงหน้า2เดือนเนี่ยนะฮะความหมายก็คือไม่รู้อะไรหรอกคือถ้ารู้2เดือนมันต้องหยุดอะไรได้บ้างสิใช่เหตุการณ์ร้อยเหตุการณ์นี่คุณสุชาติคิดว่าใช้คนเท่าไหร
7: ่
4: มันจะต้องใช้
7: แห่งละห้าก็500แล้ว
4: มันต้องใช้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่แล้วก็มันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเท่าไหร่มันต้องเดินทางผ่านกี่เส้นทางมันต้องใช้อะไรมากมายขนาดไหนทำไมเราที่ภาคใต้นี่เรามีสอบตมีสมชมีกรมนมีกรมนส่วนหน้ามีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9มาทับภาค4ทุกอย่างลงไปที่นั่นหมดเฮ้ยไอ้ร้อยกว่าเหตุการณ์คนกว่า500คนเนี่ยทำอะไรเนี่ยหน่วยข่าวกรองเรานะหน่วยงานความมั่นคงเราไม่รู้เลยหรอ
7: ความล้มเหลว
4: น่าตกใจมากนะ
7: ความล้มเหลวของข่าวกรองคือ human intelligence ข่าวกรองคนมนุษย
4: ์
7: ข่าวกรองที่ได้ผลที่สุดไม่ใช่ไปแอบฟังเขาไม่ใช่ไปอัดเทปหรือไม่ใช่ไปเอาดาวเทียมมาถ่ายไม่ใช
4: ่
7: ชาวบ้านเป็นคนกระซิบ
4: ครับ
7: แล้วข่าวกรองที่ล้มเหลวเป็นเพราะว่าชาวบ้านไม่ไว้วางใจ
4: ชาวบ้านไม่กระซิบ
7: ไม่กระซิบ
4: ทีนี้เนี่ยก็เลยเกิดเรื่องอ
7: ย่างนี้เนี่ยแสดงว่าอย่างที่ติ่งบอกคือว่ารู้ล่วงหน้า2เดือนแปลว่าไม่รู้อะไรเลย
4: ครับ
7: เพราะคุณเช็คไม่ได้คุณสกัดไม่ได้คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเกิดเหตุที่ไหนเกิดเหตุคืนนั้นเนี่ย2ชั่วโมงแรกนั้นสกัดอะไรไม่ได้สักอย่างนะ
4: ครับ
7: น่าตกใจมากนะ
3: แล้วสำคัญก็คือก่อเหตุช่วงที่มีการประชุมครม.สัญจรเนี่ยมันถือว่าหยามกันซึ่งหน้า
4: คือเอางี้ดีกว่า ภาคใต้เนี่ยผู้ก่อการร้ายก็ดีผู้ก่อเหตุร้ายก็ดีจะเรียกไงก็แล้วแต่ผมคิดว่ามันมาถึงจุดที่เขาบอกอยากทำอะไรก็ได้แล้ว
7: ใช่ไง
4: น่าตกใจนะเราใช้เงินเป็นแสนล้านในภาคใต้นะ
7: ฮะ500,000,000
4: ใช่
7: 20 กว่าปี500,000,000
4: แล้ว500,000,000
7: เ
4: นี่ยเราใช้กำลังพลมหาศาลนะไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารตะเวนชายแดนอะไรต่ออะไร

0: งเนี้ยปรากฏว่าไอ้ผู้ก่อเหตุเนี่ยสามารถเลือกวันเวลาตอนไหนก็ได
1: ้
0: ทำอะไรก็ได้
2: ถ้าเข้าเซเว่นได
0: ้
1: ใช่
2: ไปที่ปั๊มได
0: ้
2: แล้วก็สำนักอบต.
0: อบต.เทศบาลอะไรพวกเนี้ยเสาฟงเสาไฟเสาสื่อสารเนี่ยอยากเล่นตอนไหนก็ได้มันอย่างนี้ก็เรียกว่าหยามแล้วถ้าเกิดว่าปัญหานี้ผมก็ว่ามันเป็นปัญหาร้ายแรงแล้วก็คิดว่านายกควรจะพูดอะไรที่มันเป็นน้ำเป็นเนื้อในเรื่องภาคใต้นะฮะคือไม่ได้ปล่อยให้ทหารพูดอย่างเดียว
2: ก็ที่คุณอภิสิทธิ์ต้องการคือนายกมาตอบหน่อย
0: คือเรายังไม่ได้เห็นวิสัยทัศน์นายกว่าด้วยเรื่องชายแดนภาคใต้นะคุณสุ
2: จิตไม่มีคือถ้าเป็นเรื่องอื่นๆนายกไปเร็วเลยนะแต่ทำไมภาคใต้นายกไม่ลงไป
0: ใช่
2: มีคำอธิบายเมื่อคืนนี้ในสภาบอกมีสสรัฐมนตรี3คนของภูมิใจไทยลงไป
1: แอบไปตอนดึกลูกเทพฮะ3คน
2: มีใคร
1: มีคุณ
2: ชัยชนก
0: คุณเจเสดป่ะ
1: เจเสดอีกคนลอยคน
2: วรสิทธิ์
1: ไปกันไปกลับดึกนะฮะระหว่างปัตตานี
2: ไปถึงตี2ผมบอกอย่าไปเลยถ้าอย่างนั้น
1: ไปทำไมตอนนี้
2: เพราะว่าไปอย่างนั้นเนี่ยคุณไม่ได้ข้อมูลอะไรหรอก
0: คือไปแบบนั้นเขาเรียกว่าไปแบบกลัวๆหรือเปล่าถ้าเราจะไปเนี่ยนะช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองเนี่ยมันต้องป่าอากาศคือต้องไม่กลัวไม่กลัวผู้ก่อเหตุ
2: ใช่
0: ถูกไหมถ้ารัฐมนตรีกลัวเนี่ยใครจะอยู่
2: อ่
0: ะถ้ารัฐมนตรีกลัวเนี่ย
2: ต้องแอบไปนี่แสดงว่า
0: ไม่แอบไปคือกลัวเนี่ย
2: ไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตัวเอง
0: ใช่
2: เพื่อนผมที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีเขาบอกว่าคืนนั้นเนี่ยเขาดูข่าว
0: ครับ
2: ครม.สัญจรสงขลาที่อำเภอเมืองนั่นนะ
0: ครับ
2: ร้องเพลงกันใหญ
0: ่มีร้องเพลงเหรอ
2: มีร้องเพลง
0: อ๋อมีร้องเพลงร้อง
2: มีหอมแก้มกันด้วย
0: นายกนำอีกแล้วจริงๆนายกเนี่ยควรจะเป็นศิลปินแห่งชาตินะคุณสุชาติเป็นคนที่ร้องเล่นดีสีตีเป่า
1: ครับ
0: เก่งมากอันนี้ชื่นชมนะว่าแกร้องเพลงร้องได้หมดเพลงไทยเพลงฝรั่งนะเล่นดนตรี
2: แต่ว่า
0: ได้หมด
2: เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ความเป็นนักดนตรีของนายกแต่ว่าเพื่อนผมที่ปัตตานีเนี่ยบอกว่าเขาแปลกใจแล้วเขาคุยกันเขาคุยกันว่าทำไมนายกมาถึงแค่นี้เขาบอกว่าปัตตานีนะครับนั่งจากรถจากอำเภอเมืองสงขลาไปปัตตานีชั่วโมงนิด
0: ชั่วโมงหนึ่ง
2: หรือมีเฮลิคอปเตอร
0: ์
2: 20 นาทีแวะมาแสดงความกังวลแทนที่จะไปร้องเพลง อยู่ที่สงขลา
0: ครับ
2: ถึงแม้จะบอกจะมีโครงการนั้นโครงการนี้เนี่ยแล้วเขาถามผมว่าทำไมนายกเรื่องอื่นๆนี่ไปเร็วมากเลยไฟไหม้ตรงนี้ก็ไปใช่ไหม5 ทุ่ม2 ยามก็ไป
0: ครับ
2: ไฟไหม้บาร์หรือว่า
0: ผ่ายหมด
2: ไปทำไมเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งหนักมากที่สุดในหลายปีเนี่ยทำไมนายกไม่มานายกอธิบายว่าอย่างไรตอนนั้นบอกเดี๋ยวไปก็ยุ่ง
1: ไม่อยากเป็นภาระ
2: ต้อนรับเป็นภาระ
1: ลงในพื้นที่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วคุณมาต้อนรับคนใหญ่เป็นภาระเปล่า
0: อันนี้ถ้าจะใช้อย่างนี้ก็ต้องใช้กับทุกเหตุการณ์
2: ใช่ไหม
0: ไม่ใช่กับอย่างไรภาคใต้เดียวไม่ได
2: ้โดยเฉพาะเวลาไปดับไฟนี่ไปกวนเขานะเขากำลังดับเพลิงอยู่ไปเนี่ยก็ต้องมีคนมาต้อนรับนะ
0: ใช่มันต้องใช้ได้กับทุกเหตุการณ์เนี่ยฮะคือนายกระดับร้อยเหตุการณ์ในวันเดียวเนี่ยเช้ามาเนี่ยนายกต้องไปแล้วภาษาผมต้องเรียกว่าต้องเพ่นแล้วเพ่นโรบอตตี้แล้วแต่ไปเหมือนกันแต่ไปร้องเพลงเพราะว่าที่ร้องเพลงเนี่ยร้องกับเสนาธิการทหารบกแล้วก็ไปทำภาคสี่ด้วยมันก็เอ๊ะทำไมเขายังสนุกกันได้แล้วคนชายแดนใต้อาจจะมองนะเอ๊ะทำไมพวกนานาเขายังร้องเพลงกันได้
2: เขาคิดแน่นอนเขาบอกผมอย่างนี้เลยเขาบอกว่าเขาแปลกใจมากเลยว่าทำไมนายกแล้วก็ครม.สัญจรเนี่ยทำไมถึงเหมือนกับว่าอยู่กันคนละโลกกับเราห่างกันแค่นี
0: ้มันทำให้คนอดคิดไม่ได้ว่าเขามีความสุขบนความทุกข์ของเราหรือเปล่าน
2: ี่ไง
0: หรือว่าก็มีสิทธิ์ที่จะ
2: มองว่ามันคือคนละแพลตฟอร์มนี่คือประเทศไทยนี่คืออีกส่วนหนึ่งที่เป็น
0: คนละมัลติเวิร์สอาจจะเป็นคนอยู่กันคนละมัลติเวิร์สก็ได้
2: ใช่
1: หรือถ้าเกิด
0: หรือนายกอาจจะคิดอย่างนี้นะฮะคุณสุชัยพี่แอ๊ะเขาอาจจะคิดว่าการร้องเพลงนี่ก็เป็นการขับกล่อมเหมือนกันนะอาจจะเป็นการขับกล่อมความทุกข์ของชาวบ้านก็มอบสิ่งบันเทิงเหมือนสมัยก่อนๆตอนเราปราบคอมมิวนิสต์เนี่ยเราก็มีนะวงดนตรีของทหารเนี่ยออกไปบรรเลงตามชายแดนตะเข็บชายแดนพื้นที่สียุคภูมิอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: นี่คิดเข้าข้างนายกมากเลย
0: อันนี้เป็นใช้วัฒนธรรมนำการเมืองอะไรเงี้ยใช้วัฒนธรรมนำการลบถ้าอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะ
2: แต่ว่าไม่ใช่หลังจากคุณเผา3จังหวัดพร้อมกันแล้วคุณมาจัดมาแถวนี้แล้วทำไมไม่ไปสัญจรที่ปัตตานีเลยวะ
0: เออนี่ฮะ
2: นราธิวาสเลยวะ
0: ชั่วโมงเดียวนั่งจากหาดใหญ่ไปใช่ไหมคุณ
2: ใหญ่ใช่ชั่วโมงเด
0: ีย
2: ว
0: ชั่วโมงเดียวนั่งที่หาดใหญ่ไปประชุมที่สถานที่ประชุมเยอะแยะพอประชุมอบจโรงแรมเยอะแยะแต่อย่างที่บอกอะ ว่าอย่างที่

0: อกว่าถ้าไปแล้วเนี่ยนะมันจะได้กำลังใจ
1: ใช่
0: ใช่ไหมคนเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้นายกเอาจริงเอาจัง
2: สิ่งถ้าเกิดยกลงไปที่ปัตตานียาลาธิวาสแล้วคนถามว่าไอ้ที่ยิงสสนราธิวาสไปถึงไหนท่านนายกอ่ะ
1: นายกต้องตอบได้นะนายกตอบไม่ได้เหรอ
2: ผมก็ไม่ไปดิผมไปทำไม
1: ไม่นายกตอบได้ไม่ได้ตอบต้องตอบได้
2: ผมไปผมโดนถามผมไปทำไม
0: นายกตอบได้ทุกเรื่องนะ
1: ต้องตอบให้ได
2: ้ไม่ต้องคาดหวังสูงไว้ป่ะนายกตอบได้ทุกเรื่อง
0: ตอบก็ตอบได้ทุกเรื่
1: อง
0: ทุกเรื่องที่แกอยากตอบ
1: ที่แกอยากตอบใช่ไหมที่แกอยากตอบใช่ไหม
0: ใช่ทุกเรื่องที่แกอยากตอบ
2: จะตอบตรงถามหรือไม่ไม่สนใจ
0: ถ้าไม่ตอบแกก็ร้องผัวร้องเพลงแกเป็นมีนัยยะของแกไป
2: เอ
0: าความจริงเนี่ยนายกเนี่ยเป็นคนมีอารมณ์ขันนะถูกไหม
2: อารมณ์ขัน
0: แกสามารถเบี่ยงประเด็นได้ถามเรื่องนึงแกไปเรื่องนึงได้แต่ว่าพอเจอเรื่อง
1: อารมณ์ขันหรืออารมณ์เบี่ยง
0: อารมณ
1: ์อารมณ์เลี่ยงบาลี
0: เขาเรียกว่าอารมณ์ขำขำคืนได้ไหม
1: คืนคืนผมว่าคืนต้องบอกขำ
0: คืนคืน
1: ไม่
0: แต่มีแต่มันก็ยังขำอยู่อ่ะ
1: ขำแบบคือขมขมไหม
0: ขมขมนิดนิดฝาดหน่อยหน่อย
2: ช่วงหลังมี
0: เปรี้ยวติดไปปลาย
2: ช่วงหลังมีการแซะ
0: แซะ
2: แดกดันเนี่ยนะดีไซน์เนี่ย
1: มีคนบอกผมว่าปากไว
2: ปากไว
1: นายกปากไว
2: คือไฟก่อนสมองเหร
1: อแล้วบางที่พูดมาแล้วก็เอ้ยเอ้ยไม่เอาดีกว่าเว้ยเอาเช่นเรื่องอะไรอ่ะไอ้เหล็กไม่ละลายเหล็กไม่ละลายไอติมเท่านั้นที่ละลายเขียนภาษาอังกฤษด้วยนะพอมีคนโต้กลับมาแกหลบเลยแกไม่พูดเลยแกหัวเราะอย่างเดียว
0: พลาดไปแล้ว
1: แต่เรื่องดนตรีนี่น่าคิด
0: ค่
1: าความสามารถในการร้องเพลงแต่ว่าอย่ามาอ้างนะว่าวันที่ไปสงขลาร้องเพลงเพื่อจะกล่อมคนใต้นะยิ่งคุณยิ่งพูดคนใต้ยิ่งจะบอกเดี๋ยวพูดให้รู้เรื่องก่อนเพราะว่าถามว่าตกลงเรื่องข่าวกรองที่พลาดเนี่ยแก้ยังไงก็ยังไม่มีคำตอบ
0: ครับ
2: เขาไม่ได้บอกว่าพลาดนะผมฟังนะ
1: เขาบอกว่า
2: ฝ่ายความมั่นคงจะบอกว่า
1: ต้องขันน็อต
2: เราทำงานรัดกุมนะฮะแล้วก็ติดตามสถานการณ
0: ์ก
2: ็ยังไม่เห็นยอมรับว่าพลาดผมไม่ได้จริง
0: ๆแต่ว่าเรื่องนี้สำคัญมากคุณใหญ่ฮะเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยเสนาธิการทหารบกเนี่ยเคยพูดตอนที่ด่านถูกยิงจำได้ไหมที่ห้าศพนะบอกว่าจากนี้ไปเราจะเป็นผู้ล่าเราจะเป็นผู้ล่านะไม่ว่ามันเขาจะอยู่ที่ไหนจะกินข้าวอาบน้ำเดินจะต้องหวั่นไหวจะต้องหนีหัวซุกหัวซุนแม้แต่ประเทศที่ให้ความเขาเรียกอะไรให้ความคุ้มครองหรืออะไรเงี้ยเราก็จะล่าเราจะตามล่าอย่างสุดล่าฟ้าเขียว
1: โอ
0: ้โหนี่คำใหญ่มากนะจนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องออกมาเบรกว่าไม่ใช่ล่าไม่ใช่ล่า
2: ต้องเรื่องการพัฒนาเว้ย
0: ไม่ใช่ล่านี่คำถามคือล่าตอนไหนก่อนร้อยเหตุการณ์เนี่ยจับใครได้สักคน
1: ใช่แล้วถ้าคุณจะล่าคุณต้องรู้ว่าเขาไปไหนนะ
0: มันต้องรู้นะ
1: คุณต้องรู้เส้นทางกันนะข่าวกรองบอกคุณหรือเปล่าว่าเขาเข้าออกทางไหนอ
2: าจารย์วันนอมาทำเป็นที่ปรึกษาเรื่องนี้ไม่รู้หรอ
0: เป็นที่ปรึกษา
2: เรื่องนี้
0: ด้ว
2: ยนะ
0: แต่ดูเหมือนว่าบทบาทของการเมืองจะไม่ได้นำนะผมคิดว่านายกเนี่ยให้บทบาทของฝ่ายความมั่นคงนำนะครับว่าเรื่องภาคใต้เนี่ยผมไม่เห็นวิสัยทัศน์การเมืองเลยที่จะพูดว่าการแก้ปัญหาภาคใต้เช่นถ้ามีใครสักคนพูดแบบการเมืองนะ
1: อ
0: ันนี้คือการเมืองเลยนะเราอยากเห็นนายกเนี่ยเป็นผู้นำทางการเมืองจริงเช่นนำเสนอว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยให้เขาเลือกตั้งผู้ว่าเองเลยดีไหม
1: มีใครกล้าพูดไหม
0: กล้าพูดไหมกล้าพูดไหมคุยกับหน่วยงานความมั่นคงกล้าไห
2: ม
0: นี่คือการแก้ปัญหาที่เข้าไปที่รากเหง้ามันเลยนะเนี่ยผมอยากได้ยินนักการเมืองอ่
2: ะ
0: ไม่ใช่เรื่องทางว่าก็ได้ลองเสนอมาสิว่ามันจะแก้ทางการเมืองอย่างไรในเรื่องภาคใต้ไม่ใช่ว่าเทงบไป
1: ไม่มีสูตรนี
0: ้
1: ไม่มีสูตรว่าจะแก้ตอบโจทย์ของที่ประชาชนต้องการยังไงแค่ไอ้เรื่องนี้นะ
0: ครับ
1: เฮลิคอปเตอร์ว่ายิงไม่ยิงก็เรียกร้องว่าตั้งกรรมการสอบสิไม่รู้ใครพูดจริงไม่จริงเราไม่รู้แต่ตั้งกรรมการอิสระสอบนายกตอบว่าไงรู้ไหมว่าเรื่องนี้เป็นของแม่ทัพภาค4แล้วอยู่กับเดการศึกฉะนั้นไปสั่งเขาไม่ได
0: ้
1: หรืออะไรทำนองนั้นนะ
0: ครับ
1: หรือว่าเป็นอำนาจเขา
0: ครับ
1: เฮ้ยคุณเป็นนายกรัฐมนตรีนะ
0: ใช่
1: แล้วคุณไม่ต้องการรู้ความจริงเหรอ
0: ฮะ
1: ถ้าคุณเป็นนายกคุณต้องการรู้ความจริงว่าตกลงที่เขาอ้างว่ามีการยิงจากคอปเตอร์และทางทหารชกของนายที่บอกไม่มีการยิงแน่นอนเนี่ยคุณไม่รู้ว่าประชาชนจะต้องการความจริงเหรอ
0: เหมือนภาคใต้เนี่ยคือการเมืองเนี่ยปล่อยให้มันเบลอเบอร์แล้วก็ให้ปัญหามันอยู่ การแก้ปัญหาคือตั้งกรรมการสอบต
2: ั้
0: งกรรมการสอบสอบแล้วสอบอีก
1: แล้วกรรมการเป็นของฝ่ายความมั่นคง
0: ความมั่นคง
1: ทั้งเดียว
0: แล้วเราใช้กฎอัยการศึกมาไม่รู้กี่ปีแล้วที่ภาคใต้เนี่ยใช้มาไม่รู้กี่ปีแล้วเราใช้ทั้งกำปั้นเหล็กใช้งบประมาณใช้กำลังพลใช้อะไรมหาศาลแต่มันไม่ได้มันปัญหาไม่ได้ทุเลาลงเลย
2: มันความตั้งใจป่ะคือตั้งใจให้มันเบลอๆนี่แหละ
0: ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้คือมันมองได้หลายทฤษฎีแม้แต่ฝ่ายความมั่นคงเองก็ยังประเมินว่าคือตอนนี้เขาไปเพ่งเล็งว่าเป็นเรื่องการค้าของเถื่อนไปจับพวกยาเสพติดจับค้าของเถื่อนขัดขวางผลประโยชน์พวกนี้ก็เลย
1: ข้อนี้อ้างมานานแล้ว
0: อ้างมานาน
1: คนอยู่ใต้จะรู้ว่าข้อนี้พอมีเรื่องร้ายก็จะอ้างว่าเราจริงจังกับเขาฉะนั้นก็ต้องตอบโต้นี่ตั้งแต่20-30ปีแล้วนะ
0: ครับ
1: ค้าของเถื่อนเรื่องของยาเสพติดเนี่ยทุกครั้งที่อ้างก็เกี่ยวเรื่องน
2: ี
1: ้และถ้าคุณบอกว่าเขาทำเพราะว่าทางการเอาจริงเอาจังกับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายก็แปลว่าคุณไม่กล้าใช้กฎหมายสิบางคนไม่กล้าใช้บังคับกฎหมายถ้าใช้กฎหมายบ้
0: าง
1: มันสู้เหรอ
0: ครับ
1: ก็ยิ่งต้องใช้กฎหมายซึ่งตรงนี้แหละครับที่คนใต้เนี่ยคนนี้ก็อยู่กับปัญหายาวนานก็บอกว่าเขายังไม่ได้ยินชัดๆเลยรัฐบาลเอายังไงคุณเสียศักดิ์อาจจะมาใหม่ก็กล้าพูดนิดหนึ่ง
2: ครับ
1: ต้องขันน็อต
0: ต้องขันน็อต
1: เรื่องข่าวกรองต้องเข้ามวลชนสองอย่างจำได้ไหมคุณเสียจักยอมรับว่างานมวลชนอ
0: ่
1: อนไปข่าวกรองต้องขันน็อตสองเรื่องนี้มันชี้ตรงปัญหาเลยครับ
0: ครับ
1: ซึ่งทางการแม่ทัพภาค4กรมน.ส่วนหน้าภาค4และฝ่ายการเมืองเนี่ยยังไม่มีใครที่ออกมาพูดชัดๆเรื่องนี
0: ้
1: มันน่ากังวลน่าเป็นห่วงมาก
2: ครับก็เอาไว้อยากเห็นงั้นนะเพราะจริงๆผมคิดว่าประเด็นปัญหาชายแดนใต้เนี่ยยังไม่เคยได้ยินอะไรชัดๆได้ยินก็คือมอบหมายมอบหมายมอบหมายนะฮะ
1: เดี๋ยวถ้าพูดถึงเรื่องดนตรีเรื่องเพลงนี่ล่าสุดมาแล้วนายกสิงคโปร์มาก็นายกก็ร้องเพลงแล้วนะ Let It Be
0: Let It Be ก็เป็นเพลงคุณทักษิณ
1: อ
0: ะ
1: Blowing In The Wind
2: เรื่องนี้นะถนัดมากใช่ไหม
1: ลองย้อนกลับไปสิว่าเจอกับผู้นำประเทศไหนบ้างแล้วก็ร้องเพลงอะไรบ้างอ่านเดี๋ยวลองย้อนดูไหมอ่านเดี๋ยวไปดูจะ

0: นี่แสดงว่ามีความเป็นนักดนตรีอยู่ในหัวใจ
1: แกน่าจะตั้งค่ายเพลงนะ
0: ค่ายเพลงชื
1: ่อก็ไหน้ำเงินอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: น้ำแข็งไหทองคำ
1: ไหเงินอย่างเงี้ยนะไหน้ำเงินไหเงินนะเพราะว่าไปที่ไหนเนี่ยแกร้องเพลงนะอย่างคลิปแรกเนี่ยกับนายกเวียดนามเลมินฮึนแกเคาะเครื่องดนตรีเวียดนามเป็นเพลงสบายๆไ
3: หวมาก
1: อ๋อพิ้วเลยพิ้วนะมาตีเพลงสบายๆต่อมากับใครอ่ะนายกจีนไหมเขียนมี
3: ฮะเขียนมีครับ
0: อันวา
1: อันวา
3: อันวา
1: อันวาอันวานี่แกเป่าแซกนะแล้วอันวาก็ร้องไมเวนี่อันนี้ก็เพลงคุณทักษิณเหมือนกันนะแล้วไม่พ้นเพลงคุณทักษิณนะหรืออาจจะเป็นยุคนั้นเป็นคนยุคนั้น
0: ยุคเดียวกัน
1: นะแล้วก็มาร้องเถียนมี่มี
0: เถียนมี่มี
1: เถียนมี่มีนี่กับนายกจีนลีเฉียงนะ
0: คุณยาย
1: โชว์เพลงไต้หวันนะฮะนายกจีนเราตอนหลังเนี่ยแกคงอินมากนะแกก็บอกว่านายกก็บอกเองว่าแกสนับสนุนนโยบายจีนเดียว
0: ไอ้ไต้หวันเนี่ยนะ
1: ถือว่าไต้หวันเป็นจีนไงอันนี้ไต้หวันก็คงไม่ชอบอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คิดได้ทีหลัง
3: เป็นประเด็นเลย
1: เนี่ยที่บอกที่พูดเร็วไงคุณสุชัยแกพูดเร็วไปหน่อยเรื่องนี้เนี่ยคนที่จะพูดเป็นคนจะให้ควรจะปรึกษาท่านรองศรีศักดิ์ก่
0: อ
1: นถูกไหมฮะเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะแล้วก็มาปิดท้ายแบบลอเรนซ์หวง
0: ลอเรนซ์หวง
1: นายกสิงคโปร์นี่เล่นร้องเพลงเล่นอีบีที่บอก
0: เล่นอีบี
1: ถ้าเป็นคุณทักษิณก็จะบอกว่าคุณทักษิณ

0: ขามาแปลแล้วนะฮะเขาร้องเขาบอกว่าช่างแม่มัน
1: ใช่ช่างมารดาสิ
0: ช่างมารดา
1: เพราะว่าคุณอนุทินใช้คำว่าช่างมารดา
0: ช่างมารดาไม่ได้ฮะต้องจะไปซ้ำคุณทักษิณไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้ก็ผมบอกว่านายกอนุทินเนี่ยแกก็คงจะบริหารความเครียดที่แกเจอโดยเฉพาะช่วงนี้ใช่ไห
1: ม
0: ต้องเครียดนะฮะเพราะว่าคุณสนธิเนี่ยประกาศแล้วว่าจะลงถนนความเครียดเริ่มมาแล้วความเครียดเริ่มมาแล้วผมก็นั่งนึกว่าเดี๋ยววันที่7กันยายนเขาจะแถลงใหญ่
1: ลงถนนนี่ไม่ได้ขับไล่รัฐบาลนี่
0: โอ้โหขับไล่รัฐบาลเลยล่ะคุณสุริชัย
2: ไปวันนี้สารพัดเทา
0: ไปที่ไทยเนี่ย
1: ไปอิสราเอลสารพัดอิสราเอล
0: ไม่ใช่เทาย
2: ิวเทาอินโดเทาอิสราเอล
0: เทาเขมรเทาอะไรของแกเนี่ย
2: มีทั้งไทยเทาใช่ไหม
0: เออไทยเทาเนี่ย
2: ไทยเทาเนี่ย
0: ไอ้ไทยเทาเนี่ยสารตั้งต้นเลยไอ้ไทยเทาเนี่ยสารตั้งต้นเลย
1: รู้สึกว่าแกจะโต้สนธิแล้วนี่นายกอ่ะที่บอกว่าทวงคืนประเทศไทย
0: คุณสนธิเขาใช้แคมเปญว่าทวงคืนประเทศไทย
1: แล้วยังไง
0: นายกก็บอกว่าคนไทยเนี่ยไม่เคยเป็นหนี้นะแล้วก็ประเทศไทยไม่ได้เป็นหนี้ใครนะจะมาทวงทำไมก่อนอันนี้ก็เรียกว่าไม่กลัวไงไม่กลัวไงทางนั้นส่งสารท้าลบมาแล้วทางนี้ก็ประกาศว่าไม่กลัวแต่ทีนี้เนี่ยมรสุมเนี่ยมันจะมารุมกันถูกไหมฮะมันจะมารุมกันทั้งเรื่องจะต้องมีมติเรื่องหัวสวถูกไหมฮะ
1: แกเครียดจริงๆหรอแก
2: ไม่เกี่ยวนี
1: ่แกไม่เกี่ยวนี
2: ่แกไม่เกี่ยวนี
1: ่แกไม่เคยเก
0: ี่ยวแต่ว่าคณะอนุกรรมการชุดที่26บอกแกเกี่ยวเต็มๆแกกับรัฐมนตรีอีก8คนอ่ะ
2: โอ้โห
0: ถูกไหมฮะแต่ทีนี้ไอ้ชุด36ที่กตตั้งมาที่หลังเนี่ยบอกว่าไม่เกี่ยวแกก็เห็นกรรมการทั้ง2ชุดเนี่ยแกก็เลือกเชื่อชุดที่36แกก็บอกว่าพวกฝ่ายค้าไอ้พวกฝ่ายค้าเนี่ยไปเอาข้อมูลมาเนี่ยไปพูดชุด26ทำไมไม่พูดชุด36มั่งตอนนี้ก็เลยมีคนจัดให้เอาชุด36ออกมาลุ้น
2: ทยอย
1: อาจารย์สมชัยศรีสัญญากรบอกว่าไปดูบันทึกวาระเขาเรียกอะไรนะบันทึกการประชุม
0: วาระการประชุม
1: วาระการประชุมว่ารายละเอียดของการประชุมเนี่ยไม่คุยอะไรกันเท่าไหร่นี
0: ่ไม่ได้คุยเลยฮะแล้วก็มีมติกันเลยแล้วก็ประธานที่แจ้งก็กับประธานประชุมจริงก็ไม่ใช่คนเดียวกันด้วยแล้วก็ไม่ได้มีคำถามมีคำตอบอะไรเลยสุดท้ายก็มีมติกันว่าไม่ให้ฟ้อง
2: อันนี้คือชุดสารอนุกรรมการบางคนที่อยู่ในชุดทลาย36นี
0: ่ครับ
2: จะได้เป็นอธิบดีในดีเอสไอเหรอ
1: บังเอิญบังเอิญอย่าไปทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดมากเกินไปทุกอย่างประเทศนี้บังเอิญได้ทั้งนั้น
0: จะบังเอิญก็ได้นะ
2: มันช่างบังเอิญซะนี่ก็ไรนะ
1: ฉะนั้นถ้าเป็นคุณอนุทินคุณต้องเครียดเรื่องอะไรบ้างตอนนี้ต้องเครียดเรื่องมีคนลงถนนเครียดเรื่องสวหัวสวเครียดเรื่องสอบท้องถิ่นด้วยไหม
0: สอบท้องถิ่นด้วย
1: ต้องเครียดด้วยนะ
0: ใช่
1: ต้องเครียดด้วยเรื่องใต้คุณเครียดไหมนายกเครียดไหม
0: เรื่องใต้เนี่ยผมคิดว่านายกเนี่ยพยายามที่จะโยนไปให้ทหารโยนไปให้หน่วยงาน
1: ไม่พยายามอ่ะโยนไปแล้ว
0: โยนไปเลยโยนให้ความมั่นคงเพราะว่าแกไม่ได้พูดอะไรเลยที
1: ่แต่โยนนี่มันโยนขาดเหรอมันไม่เด้งกลับมาเหรอ
0: คือมันก็เด้งกลับมาแต่ว่าแกก็
2: โยนไปก่อน
0: คือเด้งมาแล้วแกไม่รับอ่ะเด้งมาแล้วแกหลบอ่ะเด้งมาแล้วหลบหรือว่าเด้งมาแล้วเป็นบูมแรงเด้งกลับไปอีก
2: แต่ผมคิดว่านายกเนี่ยจริงๆเครียดแค่เรื่องเดียวนะนายกนะเอาละเรื่องใต้เดี๋ยวไม่ทับรับไปเรื่องโกงเหร
0: อ
2: จบแล้วจบแล้วสูงสุดก็คืออธิบดีเฮ้ยไม่ถึงการเมืองนะฮะเอาเรื่องแรกหัวสว
0: หัวสว
2: อาจจะ
0: หัวสวนี่แหละจะเป็นเรื่องใหญ
2: ่
0: ทั้งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะมีมติอย่างไรแต่ว่ามันเป็นการท้าทายคนทั้งประเทศ
1: อย่างมาก
0: เพราะว่าคนทั้งประเทศเนี่ยได้เห็นข้อมูลได้เห็นเส้นทางการเงินได้เห็นคนที่ลงกลุ่มไม่ถูกไม่ถูกกลุ่มตัวเองลงผิดกลุ่มอย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะกระจายคนให้ครบมันทุกกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นได้เห็นการจ่ายเงินจ่ายทองได้เห็นว่าความสัมพันธ์ของไอ้เส้นเงินเนี่ยมันผูกพันกับรัฐมนตรีคนไหนอย่างไรอะไรพวกนี้นะได้เห็นกระทั่งการใช้โทรศัพท์ถึงแม้จะเป็นข้อมูลที่เอาออกมาจากสำนวนเนี่ยนะฮะแต่ว่าคนมันเห็นไปแล้ว
1: ใช
2: ่คนมันเห็นไปแล้วกันยากกต.จะมีมติ
0: ครับ
2: แล้วจะถึงไหมถึงนายกถึงคุณเนวินถึงผู้บริหารพรรคภูมิใจไทยที่มีรายชื่อเยอะแยะหรือรัฐมนตรีจะถึงไหม
0: ผมคิดว่าเขาคืออันนี้ต้องใช้คำว่าต้องหน้าท

0: ทนมากนะถ้าไปไม่ถึงเนี่ยเขาต้องน่าทนมากๆคือกกต.เนี่ย
1: ทนอยู่แล้ว
0: ต้องตบหน้าตัวเองซ้ายขวาแล้ว
2: ทนทาน
0: ได้ไดได้
1: ได้ได
0: ้ตบซ้ายตบขวาได้ได้ได
2: ้ทนทนทานก็เรียกว่าสีทนได
0: ้ไม่ฟ้อง
2: ไม่ฟ้อง
0: ไม่ฟ้องผมเชื่อว่าเขาไม่ฟ้องนะ
1: ไม่ฟ้องใคร
0: เออก
1: ็ไม่ฟ้องเลย
0: ไม่ส่งฟ้องศาลฎีกาไม่ส่ง
2: ไม่ส่ง
1: ไม่ส่งเลยเหรอ
0: ไม่สน
2: แต่เขาบอกว่ามีหลักยึดอย่างนี้ว่าส่งอะไรก็ตามแต่ผลสุดท้ายต้องยังมีเสียงข้างมากในสว120ใช่ไหมประมาณฉะนั้นไม่รู้ล่ะ
0: ต้องร้อยสามสิบแปด
2: ไม่เสียงที่จะมีกลุ่มก้อน
0: ถ้าเอาเกินใช่ไหมต้องมี
2: ประมาณ120
1: ใช่ประมาณเนี้ย
0: ประมาณ120 125
2: ถ้ามันมี200ต้องมีเกิน100นิดนึง
0: ใช่ๆ
2: ฉะนั้นคิดตามหลักนี้เนี่ยเขาก็จะส่งแค่10กว่าคน
1: เอา2คน
2: ไม่เกิน20คน
1: เดี๋ยวนะของตีนี่คือไม่ส่งเลยเหรอ
0: ผมคิดว่านะผมว่าไม่ส่งนะเพราะถ้าส่งไปละเคส2เคสเนี่ยมันสอบสวนไปถึงเส้นเงินยังไงก็ต้องโดนถ้าโดนรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งที่เป็นกรรมการบริหารพรรคก็จะยุบพรรคมีไปถึงโอกาสเสี่ยงยุบพรรค
1: แต่สอยรัฐมนตรีบางคนแต่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคได้มั้ยเออสังเวยสักคน2คนว่ะ
0: ก็ผมคิดว่าอย่างที่ผมบอกอะผมคิดว่าองค์กรอิสระบ้านเราในช่วงนี้ที่ต่อเนื่องมาจากรัฐประหารมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ด้วยอาการตบหน้าตัวเองอ่ะ
2: โอ้
0: เอ้ยได้เอ้ยได้ได้ได้ได
2: ้ตบแรงกว่านี้หน่อยสิตบเบาไปหน่อยมาอย่างนี้มันแค่แบบ
0: เฮ้ยยังได้อยู่นะเพราะจะเห็นเราจะเห็นว่ามันค้านมาหลายค้านสายตามาหลายเรื่องใช่ไหมนะไอ้เรื่องแหวนเรื่องคุณศักดิ์สยามเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยปปช.เนี่ยนะกกต.เนี่ยเรื่องบาร์โค้ด QR โค้ดอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะคือเวลาเขาตัดสินแล้วเนี่ยผมไม่บอกว่ากกต.เนี่ยอย่าไปคิดว่ารัฐบาลเนี่ยจะอยู่ยงคงกระพันเพราะว่าพอรัฐบาลไปเราก็จะเห็นว่าองค์กรอิสระหลายคนก็โดนพิพากษาให้ติดคุกนะ
1: กกต.ปปช.
0: ประธานปปช.อดีตประธานปปช.เน
1: ี่
0: ยติดคุกนะถูกไหมฮะหรือว่าชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเนี่ย
2: อันนั้นพิสูจน์มาแล้ว
0: โดนนะฮะก็ติดคุกนะครับกกต.สมัยอดีตก็เคยติดคุกอย่างที่ผมบอกอ่ะคือเขาไปคิดว่าตอนนี้เนี่ยอำนาจมันแน่นหนามั่นคงแล้วตัดสินค้านสายตาคนทั้งประเทศซึ่งคนทั้งประเทศเนี่ยเห็นข้อมูลเท่ากับกกต.เห็นไอเอกสาร90,000หน้าเนี่ยไอ90,000หน้าที่เอามาเปิดเผยเนี่ยคนรู้สาระของมันหมดแล้ว
2: แต่ว่าร
0: ู
2: ้แต่ว่ามีคนบอกผมว่าสมมติส่งไป10ชื่อ
0: ครับ
2: ศาลฎีกาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องดูแค่10ชื่อนี่นะถ้ามีหลักฐานอะไรที่มันโยงอ่ะศาลฎีกามีสิทธิ์ที่จะ
0: ก็ต้องเรียกมาหมดเลย
2: เรียกมาหมดนะฉะนั้นระวังนะอาจจะไม่ส่งเลยเพื่อ
0: จะไม่ส่ง
2: เรื่องถ้าส่งบางรายนี่นะพอหลักฐานส่งมามันจะโยงใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
2: มันโยงมากขึ้นเนี่ยศาลก็ตั้งต้นนับหนึ่งใหม่นะศาลไม่ใช่ว่าฉันทำเฉพาะที่เธอส่งมานะ
0: คือมีมติกกต.ที่ตัดสิทธิ์ผู้สมัคร 3,000 กว่ารายที่ออกมาคือจริงๆก็ตัดสินกันไป2เดือนแล้วแต่เพิ่งมาเปิดเผยเมื่อเร็วๆนี
2: ้
0: เรายังไม่รู้เลย 3,000 กว่าคนเนี่ยใคร เผลอๆจะไปในป่องอีเผลอระดับอำเภอเท่านั้นเองแต่ว่าเอาข่าวนี้มาเพื่อบอกว่าเอ๊ะกกต.เอานะเอาจริงนะแต่ความจริงเนี่ยวันที่14กันยายนเนี่ยจะเห็นความจริงว่ากกต.เนี่ยนะอย่างที่ผมบอกนะทนขนาดไหน
2: ฉะนั้นการที่นายกร้องเพลงบ่อยๆเพื่อที่จะผ่อนคลายคลายเครียดเนี่ยก็มีนักการทูตเนี่ยมาถามผมบอกว่าเออนายกนี่ของยูเก่งมากเลยนะร้องเพลงมากนี่แกเครียดเรื่องอะไรเหรอพอยูติดตามข่าวเมืองไทยบอกเออติดตามอยู่เขาก็พูดเรื่องเหล่านี้แหละว่านายกแกเก่งนะขนาดมีวิกฤตมากขนาดนี้แกยังร้องเพลงได้เลยนะ
0: ครับ
2: แต่มีคนเตือนผมนักการทูตบอกว่าดีมากเลยนะคุณอนุทินมีภาพลักษณ์ภาพจำของการเป็นคนที่เป็นกันเองเข้าถึงง่ายร้องเพลงได้
1: เข้าถึง
2: แต่ว่านักการทูตมีคนถามมาว่าภาพจำที่อยากเห็นอีกด้านหนึ่งของนายกไทยเนี่ยมันทำไมไม่ออกมาภาพจำอะไรภาพจำที่มีจุดยืนทางการเมืองระหว่างประเทศภาพจำที่มีแนวคิดวิสัยทัศน์ที่ประเทศไทยจะยืนอยู่ตรงไหนในโลกเนี่ยตอบคำถามที่ว่าจีนอเมริกาเข้าซัดกันเนี่ยไทยยืนอยู่ตรงไหนไทยเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนยังไงอยากเห็นนายกไปพิสัยทัศน์พูดที่นี่เลยดาวอสนะอีกหนึ่งฟอรัมเนี่ยไปขึ้นเวทีกับผู้นำของระดับสากลหน่อยผมบอกเอาอันนี้เหนื่อยหน่อยนะอันนี้ต้องเทรนหน่อย คุณว่ามีเทรนเนอร์ไหม
1: ผมว่านายกไม่ต้องการภาพนี้
2: ไม่ได้นะภาพจำเป็นแค่ เขาเรียก singing prime minister ไม่ได้นะมันต้องมีความเป็น

มินิสเตอร์ที่มีสาระที่คนทั้งโลกบอกว่าเฮ้ยนายกไทยเก่งว่ะสมองก็ดีบันเทิงก็เก่งแต่ไอ้บันเทิงเก่งอย่างเดียวเนี่ยภาพจำมันจะไปทางโน้นเลยนะมันจะไม่ใช่ภาพจำอันวาโรเบนส์วองพวกที่เขาขึ้นเวทีแล้วก็พูดประเด็นประเทศเขายืนอยู่ตรงไหนนะ

0: ยนะ
1: ครับ
0: ทุกอย่างโยนไปหมดเลยล่าสุดเมื่อเช้านี้ data center data center นี่เรื่องนี้มันชัดมากเลยว่าการบริหารนี่มันมั่ว
1: คือบอร์ดของ data center เนี่ยนายกเพิ่งตั้งเมื่อวันที่14สิงหาคมน
2: ี้ยังไม่ได้ประชุมเลย
1: คุณเอกนิติประชุมวันแรกก่อนวันศุกร์
2: เนี่ย
1: วันนี้
0: เช้านี
1: ้เนี่ยประชุมครั้งแรกหลังจากที
0: ่แล้วมันตลกกว่านั้นคือเกิดเรื่องปั๊บคนที่เรียกแถลงข่าวที่ชัดชาติสิทธิพันธ์ไม่ใช่เป็นเอกนิติไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีพลังงานซึ่งปลายเหตุแล้วนะไปเจออะไรที่กทมแต่นโยบายเชื่อไหมผมถามไปที่หน่วยราชการคำนิยามของคำว่า data center ทางการคืออะไรยังไม่มีเลย
1: แล้วก็
0: ยังไม่มีคำนิยามกลางเลยว่าอะไรคือ data center ฉะนั้นเวลาเข้าไปจดทะเบียนเขาบอกเป็นคลังสินค้า
1: คือเป็น
2: เรียกเลย
1: แต่เมื่อดูองค์ประกอบของมันเนี่ยมันน่าจะเป็นคล้ายๆโรงงานเหมือนคล้ายๆโรงงานแต่ว่าถูกจดทะเบียนประเภทคลังสินค้า
0: ซึ่งแปลว่าไม่ต้องทำตามกฎของพรบ.โรงงาน
1: ไม่ต้องทำ EIA ไม่ต้องทำผลสำรวจเรื่องสิ่งแวดล้อมจะตั้งใกล้โรงพยาบาลก็ได
2: ้
1: ตั้งใกล้ชุมชนก็ได
0: ้
1: ตั้งตรงไหนก็ได
2: ้ที่พระราม9ชัดเจนมาก
1: ใช่
2: ใกล้ชุมชนมาก
1: ทั้งรามคำแหง28ปรากฏว่าไม่ใช่มีแค่ data center มันต้องใช้พลังงานต้องมีน้ำมันด้วยเพราะนั้นก็มีน้ำมันอยู่ที่ละ 200,000 นะที่ละ 200,000 ลิตรนะครับเห็นไหมฮะมันต้องใช้พลังงานแล้วมันมีมลภาวะของมันก็เป็นเรื่องเสียงเรื่องความร้อนซึ่งเรายังไม่ความที่ไม่เคยสำรวจเรื่องผลกระทบอ่ะต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ย
2: มันมีความเสี่ยงต่อผู้คนในนั้นเนี่ยนะซึ่งไม่มีใครคิดถึงเลยอ
1: ันนี้พูดถึงเรื่องความเสี่ยงก่อนนะฮะซึ่งมันอาจจะใช้พลังงานน้ำมันไม่เยอะใช้น้ำไม่เยอะใช้ไฟไม่เยอะแต่ประเด็นก็คือว่ามันมีความร้อนแล้วมันมีการสะสมน้ำมันไว้เพราะนั้นน้ำมันเนี่ยเมื่อมันใช้แล้วมันต้องระบายออกต้องอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยอันนี้สำคัญมากมันไม่ได้ทำ EIA เลยไม่ได้ทำผลสำรวจเลย
0: ถ้าคุณติ่งเป็นนายกเนี่ยแล้วผมถามนายกว่านายกทราบไหมเรื่องเหล่านี้ก่อนหน้านี้นายกจะตอบว่าไง
1: ก็ไม่น่าจะรู้นะแกเป็นรัฐบาลนี่เข้ามา
2: จะผมมาทีหลัง
1: 6เดือนแล้วเพิ่งตั้ง
2: ผมมาทีหลัง
1: เพิ่งตั้งบอร์ด
0: แกอยู่ตั้งแต่รัฐบาลก่อนแล้ว
1: แต่จริงๆก็อยู่มาทุกรัฐบาลนะแกก็อยู่มาทุกรัฐบาล
0: ตอนที่คุณแพทองธารก็พูดถึงเรื่องดอสซาเซนเจอร
1: ์คุณเศรษฐา
2: คุณเศรษฐาเนี่ยดึง
0: พูดเยอะมาก
2: คุณเศรษฐานี่ดึงมาเลยดึงมาลงทุนเลย
0: แล้วรัฐบาลนี้ตอนที่ให้ BOI ให้สิ่งนี้เนี่ยสิทธิพิเศษภาษีเนี่ยไม่รู้เหรอ
1: โอ
0: ้แล้วมันน่าตกใจกว่านั้น
1: ครับ
0: คุณเอกนิติเป็นประธาน BOI นะ
1: ครับ
0: ซึ่งให้สิทธิพิเศษนะ
1: แล้วนายก
0: นายกก็โยนมาคุณเอกนิติมันนั่งอยู่ตรงประธานนี
2: ้คือเป็นผู้กำกับ
0: อีก
2: เป็นผู้ออกใบอนุญาต
0: ใช่แสดงว่าอะไรนู้นไหมภาษาฝรั่งก็บอกมือซ้ายไม่รู้มือขวาทำอะไรแล้วหน่วยราชการยิ่งไม่มีใครรู้เรื่องเลย
1: ครับ
0: คุณถามไปที่กระทรวงดีอีก็เกี่ยวกสทชก็เกี่ยวนี่นายกเมื่อเช้าไปเปิดงานการประชุมผมก็งงเอ๊ะก็เอกนิติเป็นประธานไม่ใช่เหร
1: อ
0: นายกเปิดปั๊บบอกว่าคุณเอกนิติขอให้ผมม
1: า
0: เปิดงานนี้หน่อย
2: เพื่อเอ
0: า
2: แล้ว
0: เอาแล้วแสดงว่าเอกนิติบอกว่าท่านไม่ไหวแล้วท่านช่วยมาเจิมหน่อยวะใช่ไหมเราไปฟังดูว่า
2: เหมือนที่คุณเอกนิติแถลงครับ
0: คุณเอกนิติแถลงเช้านี
3: ้พิจารณาอนุมัติในภาพใหญ่นะครับเรื่องที่หนึ่งเราจะทำในเรื่องข้อมูลให้มีความชัดเจนเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่อง data center มีหลายหน่วยงานไปขอตามหน่วยงานหลายๆที่ต่างคนต่างวิ่งไปตามหน่วยงานต่างๆวันนี้เราจะทำให้เปิดข้อมูลให้ชัดเจนจะมีการรวบรวมข้อมูลเทคสต็อกมาทั้งหมดให้เป็นภาพเดียวกันอันที่สองเราจะมีการจัดระเบียบในเรื่องของการกำหนดขั้นต่ำมินิมัมรีควายเมนต์ดูแลประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมดูเป็นรายพื้นที่นะครับเป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าใครที่มาเปิด data center จะต้องมีมาตรฐานอย่างไรอันที่3เป็นการยกระดับในเชิงยุทธศาสตร์จะดูว่ายุทธศาสตร์ของประเทศนะครับมีความเกี่ยวข้อง
0: เงื่อนไขใหม่เนี่ย minimum requirement เนี่ยแล้วที่ทำไปแล้วได้ทำยังไงแกก็บอกว่าที่ทำไปตั้งไปแล้วก็ต้องกลับมาใช้กติกานี
1: ้ก่อนหน้านี้เหมือนแกบอกว่าที่ทำไปแล้วก็ต้องปล่อยไปอะไรประมาณนี
0: ้ไม่ได้บอกว่าเนี่ย
2: ต้องย้อนกลับมาใช่ไหม
1: ต้องย้อนกลับมา
2: ก็ดีแล้ว
0: ใช่
1: โดยเพราะกรุงเทพนี่40กว่าแห่งอะเรายังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะเอาจริงนะ
0: แล้วถ้าคุณเป็นนักลงทุนต่างชาติตอนที่คุณเข้ามาไม่มีกฎพวกนี้
1: ใช่เพราะว่า BOI ส่งเสริมเนี่ยเขาบอกว่าให้สิทธิพิเศษด้านภาษี

0: ล้วเราเห่อเรายังไม่รู้เลยว่าไอ้ data center เนี่ยเอาเข้าจริงนะเราได้ประโยชน์อะไรมันก็เหมือนโรงไฟฟ้านะมันสูบไฟฟ้ามันสูบน้ำมันสูบทรัพยากรเข้าไปเพื่อเป็นคลังเป็นคลาวด์เป็นที่เก็บข้อมูลอะไรพวกนี้คำถามคือคนไทยได้ประโยชน์อะไรยังไม่มีเลยนี่ไม่มีนะไม่เคยว่า
1: ผมฟังนายกพูดตอนเปิดงานนายกก็คงไม่มีใครทำการบ้านให้เท่าไหร่ไงการก็พูดกว้างๆขอเราก็ขอให้เราทำให้ถูกต้องนะเราต้องดูแลผลประโยชน์ประชาชนแล้วก็ต้องไปตั้งกติกาต่างๆนานาแสดงว่าไม่มีใครเนี่ยรู้รายละเอียดทั้งหมดนี้จริงๆต
0: ั
1: วน
0: ี
1: ้น่ากังวลมาก BOI ก็ทำหน้าที่ BOI ก็ดึงจนมานี
0: ่ดึงมา
1: ท่านมอบหมายผมดึงการลงทุนของก็ดึงมานี
0: ่ดึงมา
1: การกำกับไม่มีกฎหมายก็ไม่มีมันเหมือนกับหลายอย่างที่รัฐบาลชุดนี้ทำแล้วต้องถอยทำแล้วต้องถอยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะ
0: ทำแล้วกลับมาแก
1: ้กลับมาแก้แล้วแก้เนี่ยมันจะยุ่งยากวุ่นวายมากเพราะว่ามันสายเกินไป
0: ไอ้ทำแล้วกลับมาแก้เนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่มีแผน
1: ไม่มี
0: คือทำไปเรื่อยแล้วแก้แต่ถ้าเรามีแผนเราจะรู้ว่าจาก1ไป2ไป3ยังไง
1: ก่อนไปมีละนายกตัดสินใจว่าต้องสื่อสารประชาชนแล้วนี่ดูนี่คุยกับครม.
0: ครับ
2: ดาวจริงเหรอ
0: คุยกับครม.อนุทินนะแล้วเขาเลือกใช้รัฐมนตรีที่ยังแหมแต่ละคนนะ3คนบนนั้นก็ดีทีมเศรษฐกิจของเขานะส่วน4คนล่างนี่นะฮะอาจารย์เชนยศนันใช่ไหม
1: ไม่คุณเข้าใจว่าออกมาพร้อมกันทั้งหมดหรือว่าออกมาทีละคน
2: ผมว่าทยอยมา
0: วันเสาร์ก็
2: วันเสาร์ฮะ
1: วันเสาร์ทุก
0: ทยอยมานะ
1: ทุกวันเสาร์
2: ทุกสื่อของรัฐ
1: 5นาทีออกทาง NBT M Cord แล้วก็ช่อง5อันนี้คือรวมการเฉพาะกิจเหรอ
0: ไม่รวมนะฮะเอกชนเขาไม่ได้ไปรวมด้วย
1: รวมกันเฉพาะกิจรัฐบาล
0: รวมกันเฉพาะรัฐ
2: เฉพาะรัฐ
1: และใครเป็นพิธีกรไม่รู
0: ้ผมในฐานะที่เราเป็นคนทำทีวีคุณสุริชัยฮะผมขอเสนอให้พี่หนูเหรอฮะเป็นพิธีกรเอง
1: พี่หนูเป็นพิธีกร
0: ขอให้คุณอนุทินเป็นพิธีกรเอง
2: คิดว่าคนพิธีกรอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราก็ได้นะ
1: จริงไหมไม่แต่ผมเห็นด้วยนะว่านายกเป็นพิธีกรเลย
0: นายกเป็นพิธีกรเองจะดีที่สุดผมว่านายกเนี่ยได้แสดงความสามารถเป็นที่ประจักษ์หลายเรื่องแล้ว
1: ไม่ท่านนายกเป็นพิธีกรเนี่ยนายกถามรัฐมนตรีอ่ะคุณทำนี่แรงทำนั่นแล้วอย่างเนี่ยแล้วรัฐมนตรีถามกับเราบอกว่าอ้าวก็ท่านสั่งว่าอย่าไปยุ่งจะทำไงวะ
0: จบเลยพิธีกรก็ต้องหาทางเปิดประเด็นให้พูดได้แย่ให้พูดได้
2: แต่เราไม่ตอบไม่ได้แล้วไปตอบไม่ได้ครับ
1: ไปตอบไม่ได้เดี๋ยวไปแล้ว
2: หมดครับ
1: ฉะนั้นติดตามวันเสาร์ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป9:05 น.
2: นี่เราโปรโมทให้แล้วนะเราโปรโมท
1: ช่วยโปรโมทให้ครับหวังว่าจะได้สื่อสารกันให้รู้เรื่องแล้วก็อย่าลืมว่าจะทำอะไรคิดให้ดีก่อนกฎหมายมีไหมมีคนทำหรือยังและอย่ามาย้อนตามแก้ตามเช็ดนี่มันยุ่งนะครับ
0: แผลจะมีไหมถ้าถามแบบไม่รู้แผลจะมีเปล่า
2: แผลมี
1: แผล
0: นี้ไม่ใช่แผล
1: แผลมีแผลไม่มี
2: สุขหน้ามาพบกันฮะมาดูว่ามีแผลมีแผลหรือไม่แล้วทิ้งท้ายนะฮะพรบอากาศสะอาดนะครับสวลำย้ำเสเลเลยเราจะตามต่อพบกับวิคิดสุขหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ

ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จับทับ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้

13 สิงหาคม 2026 ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิผู้นำญี่ปุ่นเปิดแถลงข่าวแสดงความไม่พอใจอย่างหนักไปถึงหนึ่งในผู้นำชาติมหาอำนาจทางการทหารนั่นก็คือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินเดินทางไปเกาะที่ชื่ออิตูรุกถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำรัสเซียเดินทางไปหนึ่งในเกาะที่เป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นและรัสเซียยังไม่สามารถลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อจบสงครามโลกครั้งที่สองอย่างสมบูรณ์ได้ไม่กี่วันหลังการออกมาประกาศจุดยืนของผู้นำญี่ปุ่นรัสเซียเปิดฉากซ้อมรบด้วยกระสุนจริงขีปนาวุธถูกยิงออกมาจากเรือดำน้ำไม่ไกลจากจุดพิพาท

0: มีความพยายามกว่า10ปีจากทั้งรัสเซียและญี่ปุ่นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้แต่ว่าไม่สามารถทำได้สำเร็จและวันนี้หมู่เกาะแห่งนี้กำลังจะกลายเป็นจุดร้อนใหม่ในเอเชียตะวันออกหรือไม่
1: 7กุมภาพันธ์ปี2013หรือเมื่อ13ปีที่แล้วชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในเวลานั้นปรากฏตัวบนเวทีงานใหญ่ที่มีชื่อว่างานชุมนุมเพื่อเรียกร้องดินแดนทางตอนเหนือคืนประกาศต่อหน้าผู้เข้าร่วมงานว่าได้พูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเพื่อพยายามหาข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติข้อขัดแย้งบริเวณดินแดนทางตอนเหนือ
2: 私は昨年12月プーチンロシア大統領と電話会談を行い、日露間に残された最大の懸案である北方領土問題の最終的な解決に向け、プーチン大統領とともに双方が受け入れ可能な解決策を見出すべく努力したいと伝えました。
1: ดินแดนทางตอนเหนือที่ผู้นำญี่ปุ่นระบุคือเกาะสี่เกาะที่อยู่ถัดจากเกาะฮอกไกโดนั่นก็คือเกาะอิโตรุปหรือเอโตรุฟุคุนาเชียหรือคุนาชิริชิโกตันและฮาโบไมทั้งสี่เกาะเคยอยู่ภายใต้การครอบครองของญี่ปุ่นก่อนที่จะถูกสหภาพโซเวียตเข้ายึดไว้หลังญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองทุกๆวันที่7กุมภาพันธ์ของทุกปีงานแบบนี้จึงถูกจัดขึ้นเพื่อแสดงจุดยืนว่าญี่ปุ่นไม่เคยยอมรับว่าได้เสียเกาะทั้ง4ไป
3: ญี่ปุ่นの北海道に住んでますので北方領土はその北海道に属している地域ですので今日この大会に来ました
1: และการเลือกเอาวันที่7กุมภาพันธ์เป็นวันจัดงานถือเป็นความพยายามของญี่ปุ่นในการอ้างอิงความชอบธรรมทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ปี1855หรือเมื่อกว่า150ปีที่แล้ว7กุมภาพันธ์ปี1855ญี่ปุ่นและจักรวรรดิรัสเซียร่วมลงนามในเอกสารที่เรียกว่าสนธิสัญญาชิโมดาสาระหลักของเอกสารนี้คือเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทบริเวณที่เรียกว่าหมู่เกาะคูรินแนวเกาะที่เรียงตัวยาวกว่า 1,200 กิโลเมตรในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือโดยมีด้านเหนือเชื่อมต่อกับคาบสมุทรคำชัดก้าของรัสเซียส่วนด้านใต้เชื่อมต่อกับเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่นช่วงกลางศตวรรษที่17ญี่ปุ่นเข้าตั้งสถานีการค้าและการประมงแห่งแรกขึ้นบนเกาะที่ชื่อคุนาเชียหรือคุนาชิริซึ่งอยู่ห่างจากฮอกไกโดประมาณ16กิโลเมตรด้วยทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ผู้ตั้งถิ่นฐานญี่ปุ่นเริ่มมากขึ้นก่อนกระจายไปอีกหลายเกาะต้นทศวรรษที่18จักรวรรดิรัสเซียเริ่มขยายอิทธิพลจากคาบสมุทรคำชัดก้ามาที่หมู่เกาะคูรินการมาของรัสเซียทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันแต่ทั้งสองชาติเลือกให้การทูตแก้ปัญหาเนื่องจากขณะนั้นญี่ปุ่นกำลังถูกบีบโดยชาติตะวันตกที่นำโดยสหรัฐเพื่อให้เปิดประเทศขณะที่จักรวรรดิรัสเซียเห็นโอกาสในการได้ญี่ปุ่นเป็นพวกเพื่อขยายพื้นที่ทางการค้าทั้งหมดนี้นำมาสู่การทำสนธิสัญญาชิโมดาเพื่อแบ่งพื้นที่กันภายใต้ข้อตกลงญี่ปุ่นได้ครอบครองสี่เกาะทางตอนใต้นั่นก็คืออิโตรุปหรือเอโตรุฟุคุนาเชียหรือคุนาชิริชิโกตันและฮาโบไมญี่ปุ่นเรียกสี่เกาะที่ได้มาว่าดินแดนทางตอนเหนือหรือ

Northern Territory ส่วนรัสเซียได้ครอบครองส่วนที่เหลือของหมู่เกาะคูรินปี1875หรืออีก20ปีถัดมารัสเซียยอมยกหมู่เกาะคูรินทั้งหมดให้กับญี่ปุ่นเพื่อแลกกับการให้รัสเซียครอบครองเกาะใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงที่มีชื่อว่าเกาะซาคารินหมู่เกาะคูรินตกเป็นของญี่ปุ่นนานกว่า70ปีก่อนถูกสหภาพโซเวียตยึดไปทั้งหมดหลังญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นถูกกองกำลังสัมพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐเข้าควบคุมยึดครองประเทศผ่านไป5ปีสหรัฐตัดสินใจคืนอธิปไตยให้ญี่ปุ่นเพื่อให้เป็นประการต่อต้านการขยายอิทธิพลของโลกคอมมิวนิสต์8กันยายนปี1951 49ประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพซานฟรานซิสโกประกาศยุติภาวะสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรกับญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการแต่มี3ประเทศที่ไม่ลงนามหนึ่งในนั้นคือสหภาพโซเวียตเนื่องจากไม่พอใจที่สนธิสัญญาไม่ระบุให้ชัดเจนว่า4เกาะทางตอนใต้ของหมู่เกาะคูรินนั่นก็คืออิตูรุกคูนาเชียชิโกตันและฮาโบไมเป็นของตนเอง

0: บ้านเรือนหลากสีตั้งเรียงรายลดหลั่นท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยไอหมอกด้านล่างคือผืนน้ำสีครามที่สอดรับกับเกลียวคลื่นของทะเลโอคอตอนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่2ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองดาว5แฉกสัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ปรากฏเด่นนี่คือเมืองคูรินบนเกาะอิตูรุแม้จะเคยมีชาวญี่ปุ่นมาตั้งถิ่นฐานแต่วันนี้ร่องรอยของผู้อยู่เดิมถูกลบเลือนหายไปชื่อเมืองภาษาญี่ปุ่นบ้านเรือนแบบญี่ปุ่นถูกรื้อถอนเปลี่ยนไปให้เป็นแบบโซเวียตจากสภาพที่เห็นอิตูรุคือเกาะที่มีความเป็นรัสเซียโดยสมบูรณ์ประชากรที่มีอยู่ประมาณ 20,000 คนส่วนใหญ่คือลูกหลานหรือคนที่อพยพเข้ามาหลังสหภาพโซเวียตยึดที่นี่ไว้ได้เมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงในปี1945หลายคนบอกว่าที่นี่กลายเป็นบ้านถาวรและอยากให้รัฐบาลกลางเข้ามาทำโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนเศรษฐกิจเพื่อให้เกาะมีการพัฒนาและดีขึ้นกว่านี้โดยไม่ต้องเกรงกลัวการต่อต้านจากญี่ปุ่น
1: สูจูนาออสตรีทรีทีกอดชิตายออสตรอฟบอกาตีพริโรดนิมิรีซอร์ซามิอิพอลิซนิมิสกาพายมิมิสุดาสตอยต์ฟคลาดาวาเดงกีรัสซีปนุชตาเอตีออสตรอฟอิสคอนนารุสกายซิมลาพรีเทนซีส์ซาสตราเนียญี่ปุ่นชิตายเนบัสโน
0: แต่สำหรับชาวญี่ปุ่นแม้อิตูรุและอีก3เกาะอย่างคุนาเชียชิโกตันและฮาโบไมจะไม่เหมือนเดิมแต่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่ได้ลบล้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ตนยึดถือนั่นก็คือทั้ง4เกาะยังคงเป็นของญี่ปุ่นตามสนธิสัญญาชิโมดาที่จักรวรรดิรัสเซียทำกับญี่ปุ่นไว้เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ปี1855และนี่เป็นที่มาที่ทำให้เกิดการรวมตัวเพื่อเรียกร้องให้รัสเซียคืนเกาะทั้ง4ให้โดยเกิดขึ้นในวันที่7กุมภาพันธ์ของทุกปีในการจัดงานเมื่อปี2013นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะซึ่งเพิ่งจะรับตำแหน่งไม่นานเดินทางมาร่วมงานก่อนประกาศบนเวทีว่าจะเร่งแก้ไขข้อพิพาทเหนือเกาะทั้ง4กับรัสเซียเพื่อที่จะได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพปิดฉากความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2
2: 国民全体の問題であり、ロシアとの交渉を進展させるためには、政府と国民が一丸となって取り組むことが重要であります。
0: การลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างญี่ปุ่นและรัสเซียเพื่อปิดฉากสงครามโลกครั้งที่สองในทางกฎหมายอย่างเป็นทางการมีความสำคัญต่อทั้งสองชาติในหลายมิติหนึ่งในนั้นคือเพื่อปลดล็อกความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนแถบตะวันออกไกลของรัสเซียรวมถึงบริเวณหมู่เกาะคูรินเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายมหาศาลห่างไกลจากศูนย์กลางการปกครองที่มอสโกกว้างใหญ่ไพศาลแทบจะไร้ขอบเขตฤดูหนาวที่แสนจะยาวนานและอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งทำให้ภูมิภาคนี้มีผู้อยู่อาศัยอย่างบางเบาการสร้างถนนสะพานทางรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานเป็นงานที่ยากและแพงความท้าทายด้านภูมิศาสตร์ทำให้ตะวันออกไกลยากจนและมีการพัฒนาช้าที่สุดเมื่อเทียบกับส่วนอื่นของรัสเซียค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตของภาคธุรกิจสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศส่งผลใ

เอกชนขาดแรงจูงใจในการเข้ามาลงทุนไม่ไกลจากกันคือญี่ปุ่นดินแดนที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบเมืองที่ทนทานต่อสภาพอากาศหนาวจัดเป็นเจ้าของเทคโนโลยีแปรรูปอาหารที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีขุดเจาะพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกและมีภาคเอกชนที่พร้อมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ตั้งแต่โรงกลั่นท่าเรือและทางรถไฟญี่ปุ่นจึงมีสิ่งที่ภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียต้องการในทางกลับกันภูมิภาคตะวันออกไกลก็มีสิ่งที่ญี่ปุ่นต้องการเช่นกันนั่นก็คือน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแหล่งพลังงานใกล้บ้านคือสิ่งที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นและนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ญี่ปุ่นและรัสเซียได้เคยใช้ความพยายามในการเจรจาเพื่อคลี่คลายข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะคูรินเพราะหากทำสำเร็จสิ่งนี้จะนำไปสู่การทำสนธิสัญญาสันติภาพและสันติภาพจะนำไปสู่การปลดล็อกให้รัสเซียและญี่ปุ่นมีความร่วมมือกันมากขึ้นในทุกมิติ To the professional ปี1956ในขณะที่การเผชิญหน้าทางอุดมการณ์ระหว่าง2มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตหรือที่เรียกว่าสงครามเย็นกำลังดำเนินไปภายใต้การนำของนิกิต้าครุชชอฟสหภาพโซเวียตตัดสินใจเปิดการเจรจาสันติภาพกับญี่ปุ่นหนึ่งในเหตุผลของการเปิดการเจรจาคือเพื่อดึงญี่ปุ่นออกจากสถานะการเป็นประการด่านหน้าของสหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวันออกหลังจาก4ปีก่อนหน้านั้นญี่ปุ่นได้เปิดทางให้สหรัฐคงฐานทัพในดินแดนตนต่อได้สหภาพโซเวียตหวังว่าการฟื้นฟูความสัมพันธ์จะช่วยลดอิทธิพลของสหรัฐในญี่ปุ่นได้การเจรจาในคราวนั้นนำไปสู่การลงนามในปฏิญาณร่วมโซเวียตญี่ปุ่นทั้งสองชาติยุติความเป็นปฏิปักษ์ที่มีต่อกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแต่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ก็ไปไม่สุดทางเมื่อญี่ปุ่นปฏิเสธที่จะลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพราะไม่พอใจข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับสี่เกาะที่ญี่ปุ่นเรียกว่าเป็นดินแดนทางตอนเหนือของตนโดยในขณะนั้นนิกิต้าครุชชอฟได้ประกาศยกเกาะชิโกตันและฮาโบไมซึ่งอยู่ใกล้ฮอกไกโดมากที่สุดคืนให้ญี่ปุ่นเพื่อแลกกับการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพแต่ญี่ปุ่นยืนกรานว่าต้องได้คืนครบทั้ง4เกาะรวมถึงอิตูรุและคุนาเชียซึ่งเป็น2เกาะใหญ่ที่สุดเอกสารสำคัญทางกฎหมายชิ้นสุดท้ายเพื่อจบสงครามโลกครั้งที่2 อย่างสมบูรณ์ระหว่างสหภาพโซเวียตกับญี่ปุ่นจึงไม่เคยถูกลงนามเข้าสู่ช่วงทศวรรษ1980ความสนใจต่อปัญหานี้ลดน้อยถอยลงเนื่องจากสหภาพโซเวียตวุ่นวายเรื่องภายในของตนเองเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991รัสเซียกับญี่ปุ่นกลับมาพยายามอีกครั้งเพื่อลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างกันโดยความพยายามที่เห็นชัดมากที่สุดเกิดขึ้นในยุคของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน

7 กุมภาพันธ์ปี 2013 นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะผู้ซึ่งขึ้นมาเป็นผู้นำในสมัยที่2ได้ไม่กี่เดือนประกาศต่อหน้าชาวญี่ปุ่นที่มาร่วมในงานชุมนุมเพื่อเรียกร้องดินแดนทางตอนเหนือคืนว่าได้เริ่มต้นพูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินเพื่อยุติข้อขัดแย้งบริเวณดินแดนทางตอนเหนือ3เดือนต่อมาชินโซอาเบะก็เยือนรัสเซียและถือเป็นผู้นำญี่ปุ่นคนแรกที่เยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการในรอบ1ทศวรรษหลังจากนั้นผู้นำทั้งสองเจอกันอีกหลายครั้งแต่คราวที่เป็นหมุดหมายสำคัญเกิดขึ้นในปี2016เดือนพฤษภาคม2016ชินโซอาเบะเดินทางไปเมืองโซชิของรัสเซียก่อนเสนอแผนพัฒนาและการลงทุนในตะวันออกไกลโดยเฉพาะในภาคพลังงานต่อประธานาธิบดีปูตินเพื่อให้รัสเซียยอมผ่อนปรนเรื่องดินแดนกลางเดือนธันวาคมปี2016ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเพื่อหารือต่อกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะมีความคืบหน้าสำคัญเกิดขึ้นเมื่อสองผู้นำเห็นชอบให้เริ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันบนเกาะพิพาทภายใต้กรอบกฎหมายพิเศษสำหรับรัสเซียก้าวย่างนี้สำคัญเนื่องจากขณะนั้นกำลังถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกหลังเข้ายึดแคว้นไครเมียของยูเครนความร่วมมือนี้กับญี่ปุ่นอาจเป็นการเปิดทางให้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในรัสเซียมากขึ้นเพื่ออุดช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการคว่ำบาตร

0: Абе приезжал в Россию уже 2 раза, и вот сейчас ответный визит, на который, по крайней мере, японская сторона возлагает довольно большие надежды, что это подвинет решение территориальной проблемы. Российская сторона возлагает некие надежды на японские инвестиции.
1: และสำหรับญี่ปุ่นความร่วมมือนี้สำคัญเช่นกันเพราะสิ่งนี้อาจดึงรัสเซียให้ถอยห่างจากจีนเป็นจีนที่กำลังแผ่อิทธิพลมากขึ้นภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงการประชุมที่เป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2018เมื่อประธานาธิบดีปูตินออกมาเปิดแถลงข่าวหลังจากหารือกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะระหว่างการประชุมนอกรอบอาเซียนซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ว่ารัสเซียยอมเอาข้อตกลงที่ทำกันไว้เมื่อกว่า60ปีที่แล้วมาเป็นจุดเริ่มต้นในการเจรจาคลี่คลายข้อพิพาทเพื่อที่2ชาติจะได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพข้อตกลงที่ประธานาธิบดีปูตินอ้างอิงถึงคือปฏิญญาร่วมโซเวียตญี่ปุ่นที่ลงนามกันไว้เมื่อปี1956หนึ่งในสาระสำคัญของปฏิญญานี้คือสหภาพโซเวียตให้สัญญาว่าจะคืนเกาะชิโกตันและฮาโบไมให้ญี่ปุ่นหากลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพ
2: Дело в том, что мы начали, вернее, возобновили диалог с нашими японскими партнёрами именно на основе декларации 56 года. Именно об этом нас наши японские партнёры просили, потому что тем не менее, как вы знаете, Япония ставит вопрос по-другому. Мы готовы с ними работать.
1: การพูดคุยที่เริ่มต้นด้วยความหวังก็เจอกับทางตันเมื่อการยก2เกาะให้มาพร้อมกับเงื่อนไขนั่นก็คือญี่ปุ่นต้องยอมรับอธิปไตยของรัสเซียเหนือเกาะที่เหลือของหมู่เกาะคูรินรวมถึงอิตูรุปและคุนาเชียซึ่งเป็น2เกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา4เกาะที่ญี่ปุ่นอ้างสิทธิ์ญี่ปุ่นปฏิเสธที่จะยอมรับเงื่อนไขนี้เนื่องจากส่งผลเสียต่อจุดยืนทางประวัติศาสตร์ที่ญี่ปุ่นมองว่ารัสเซียเข้าครอบครองหมู่เกาะคูรินอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่ช่วงท้ายสงครามโลกครั้งที่2นอกจากจุดยืนญี่ปุ่นอีกสิ่งที่เป็นปัญหาจนทำให้การเจรจาถึงทางตันเกิดขึ้นจากแรงต้านในรัสเซียเมื่อกลุ่มชาตินิยมเริ่มออกมาคัดค้านการมอบเกาะชิโกตันและฮาโบไมให้กับญี่ปุ่นชาวรัสเซียหลายร้อยคนมารวมตัวกันที่จัตุรัสซูโวรอฟสกายาป้ายที่เขียนว่าคูรินเป็นของรัสเซียอย่ายกให้ใครการยกหมู่เกาะคูรินให้คนอื่นถือเป็นความผิดฐานขายชาติถูกชูขึ้นในที่ชุมนุมผู้ประท้วงบางคนบอกว่าการยอมยกเกาะให้ญี่ปุ่นถือเป็นการแสดงความอ่อนแอและอาจทำให้ประเทศอื่นออกมาเรียกร้องดินแดนอื่นๆที่รัสเซียได้มาหลังสงครามโลกครั้งที่2
3: เพราะว่าถ้าเราให้ทีมคูริลและพิสูจน์ความอ่อนแอสักนิดก็ทุกประเทศอื่นๆต้องการการตรวจสอบการแข่งขันในมหาภาคตะวันออกด้วยก็สามารถส่งต่อให้เกาหลีและสามารถส่งต่อให้คาลินินกราด
1: การประท้วงครั้งนี้จัดขึ้นเพียง2วันก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นจะเดินทางมามอสโกเพื่อพบกับประธานาธิบดีปูตินหลังการหารือผู้นำทั้งสองเปิดแถลงข่าวประกาศว่าการเจรจามาถึงจุดหยุดชะงักเนื่องจากไม่สามารถหาข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ในเรื่องการอ้างสิทธิ์เหนือ4เกาะของหมู่เกาะคูรินในที่สุดเส้นทางไปสู่การลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างญี่ปุ่นและรัสเซียก็มาถึงทางตัน

ความล้มเหลวในการหาข้อตกลงต่อกรณีพิพาทเหนือหมู่เกาะคูรินเกิดจากหลายปัจจัยในส่วนของรัสเซียนอกเหนือจากจะเจอกับกระแสต่อต้านโดยผลการสำรวจของ Lambda Center ที่ทำขึ้นเมื่อปลายปี2018ชี้ว่าชาวรัสเซียสูงถึงร้อยละ74คัดค้านการส่งมอบเกาะให้ญี่ปุ่นการประท้วงที่เกิดขึ้นในหลายจุดหลายเมืองทำให้ประธานาธิบดีปูตินต้องปรับท่าทีเพื่อป้องกันแรงต้านภายในประเทศอีกเหตุผลของการเปลี่ยนท่าทีของผู้นำรัสเซียจากที่เคยพยายามเจรจาแสวงหาทางออกร่วมกันกับผู้นำญี่ปุ่นเป็นเหตุผลด้านความมั่นคงด้วยความยาวกว่า 1,200

0: กิโลเมตร56เกาะของหมู่เกาะคูรินตั้งเรียงรายเสมือนห่วงโซ่จากคาบสมุทรคัมชัตกาของรัสเซียจนถึง4เกาะที่อยู่ด้านเหนือฮอกไกโดของญี่ปุ่นไม่เพียงแต่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางทะเลแต่หมู่เกาะคูรินยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัสเซียโดยเฉพาะเกาะอิตูรุปและคุนาเชีย2เกาะใหญ่ที่ญี่ปุ่นอ้างสิทธิ์แต่เป็นจุดที่รัสเซียไม่มีวันปล่อยให้ไปในปฏิญญาร่วมโซเวียตญี่ปุ่นที่มีการลงนามกันไว้เมื่อปี1956สหภาพโซเวียตยอมคืนเพียง2เกาะให้ญี่ปุ่นเพื่อแลกกับการที่ญี่ปุ่นลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพแต่ข้อตกลงนี้ไม่แตะไปถึงเกาะอิตูรุปและคุนาเชียรัสเซียไม่ยอมปล่อยไปเนื่องจากความสำคัญของช่องแคบที่อยู่ระหว่าง2เกาะนี้ด้วยความกว้างประมาณ12ไมล์ทะเลหรือ22กิโลเมตรช่องแคบระหว่างเกาะอิตูรุปและคุนาเชียกว้างและลึกพอสำหรับให้เรือรบและเรือดำน้ำรัสเซียของกองเรือแปซิฟิกที่ประจำการอยู่ในเมืองวลาดีวอสต็อกใช้เป็นทางผ่านออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกได้และที่สำคัญคือช่องแคบนี้เป็นทะเลน้ำอุ่นที่สามารถเดินเรือได้เกือบตลอดทั้งปีการคืนหรือไม่คืนเกาะอิตูรุปและคุนาเชียให้ญี่ปุ่นจึงไม่ใช่แค่เรื่องดินแดนแต่เป็นเรื่องความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และเมื่อญี่ปุ่นยืนยันไม่ยอมรับว่ารัสเซียมีสิทธิ์เหนือเกาะทั้งสองนี้การเจรจาเพื่อคลี่คลายข้อพิพาทหมู่เกาะคูรินจึงมาถึงทางตันไม่นานนักหลังเจอกับประธานาธิบดีปูตินที่มอสโกเมื่อเดือนมกราคมปี2019นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะปรากฏตัวบนเวทีงานชุมนุมเพื่อเรียกร้องดินแดนทางตอนเหนือคืนก่อนประกาศต่อหน้าผู้เข้าร่วมงานว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายในการแก้ไขปัญหานี้และแม้จะผ่านไปกว่า70ปีแล้วแต่ญี่ปุ่นและรัสเซียยังไม่มีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมาก
1: 戦後73年が経過してもなお北方領土問題が解決されず日本とロシアの間に平和条約が締結されていないのは異常な状態と言わざるを得ません
0: หลังการเจรจาระหว่างรัสเซียและญี่ปุ่นมาถึงทางตันในปี2019ปี2020หรืออีก1ปีต่อมาความหวังในการแก้ข้อขัดแย้งยิ่งริบหรี่ลงไปอีกเมื่อสภาดูมาของรัสเซียแก้ไขรัฐธรรมนูญที่บัญญัติห้ามการยกหรือส่งมอบดินแดนของรัสเซียให้แก่ต่างชาติอย่างเด็ดขาดโอกาสในการแบ่งปันหรือคืนเกาะให้ญี่ปุ่นตามข้อตกลงที่ทำกันไว้เมื่อกว่า60ปีที่แล้วถูกปิดตายทางกฎหมายโดยสิ้นเชิงหลังจากนั้นมารัสเซียมีการติดตั้งระบบขีปนาวุธชายฝั่งและขีปนาวุธต่อต้านเรือติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศและกองพลทหารปืนใหญ่บนเกาะอิตูรุปและคุนาเชียเป็นการถาวรเข้าสู่เดือนกันยายนปี2020นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะก้าวลงจากตำแหน่งเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพปิดฉากความพยายามกว่า7ปีและการเจอกับประธานาธิบดีปูตินถึง27ครั้งโดยไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะคูรินได้สำเร็จไม่ต้องนับถึงการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพที่ขณะนี้อยู่ในจุดที่แสนจะห่างไกลและการปิดฉากสงครามโลกครั้งที่2อย่างสมบูรณ์ระหว่างรัสเซียและญี่ปุ่นยิ่งห่างไกลออกไปอีกเมื่อเกิดสงครามในยูเครน

24กุมภาพันธ์ปี2022ทหารรัสเซียกว่า 200,000 นายกรีธาทัพบุกยูเครนสหรัฐและพันธมิตรยุโรปประนามและคว่ำบาตรรัสเซียอย่างหนักในฐานะชาติสมาชิก G7 ญี่ปุ่นภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะประกาศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างเข้มข้นเช่นกันรัสเซียไม่พอใจอย่างหนักยกให้ญี่ปุ่นอยู่ในรายชื่อประเทศที่ไม่เป็นมิตรก่อนประกาศระงับการเจรจาข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะคูรินและการเจรจาสนธิสัญญาสันติภาพอย่างเป็นทางการการซ้อมรบใหญ่เกิดขึ้นทันทีบริเวณทะเลญี่ปุ่นเพื่อตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรเรือดำน้ำของกองทัพรัสเซียถูกนำมาโชว์แสดงศักยภาพด้วยการยิงขีปนาวุธนำวิถีจากใต้ผิวน้ำส่งสัญญาณเตือนไปยังรัฐบาลญี่ปุ่นที่สนับสนุนยูเครนอย่างเต็มตัว

หลังเกิดสงครามในยูเครนความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นย่ำแย่ตกต่ำความหวังที่จะเห็นสนธิสัญญาสันติภาพดูห่างไกลอย่างยิ่งเมื่อรัสเซียประกาศยกเลิกการเจรจา

0: และญี่ปุ่นกลับมาใช้คำว่าถูกยึดครองโดยผิดกฎหมายในเอกสารการทูตเพื่ออธิบายสถานะของหมู่เกาะคูริน13สิงหาคมปี2026ที่ผ่านมาความตึงเครียดถูกยกระดับเมื่อประธานาธิบดีปูตินเดินทางไปที่เกาะอิตุรุกถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำรัสเซียเหยียบย่างเข้าไปในจุดที่เป็นชนวนบาดหมางใหญ่กับญี่ปุ่นเช้าวันถัดมานายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิผู้นำญี่ปุ่นเปิดแถลงข่าวประณามที่ประธานาธิบดีปูตินเดินทางไปยังดินแดนทางตอนเหนือของตนว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงทั้งในแง่กฎหมายระหว่างประเทศและในทางประวัติศาสตร
1: ์ปูตินได้ตัวเดียวกับเอตอลฟโตว์โฮมอนสตาโคตุนิสุยกุโคกิโออิตาชิมัสเอ่อ北方領土は歴史的にも国際法上も我が国固有の領土であります
0: หลังการแถลงของผู้นำญี่ปุ่นไม่มีการตอบโต้ด้วยวาจาจากประธานาธิบดีปูตินมีเพียงการปล่อยภาพนี้ออกมาจากกระทรวงกลาโหมรัสเซีย21สิงหาคมปี2026หรือ9วันหลังการเปิดแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียจัดซ้อมรบด้วยกระสุนจริงขีปนาวุธพุ่งทะยานออกจากฐานยิงของเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์โอมส์ด้วยความเร็วสูงลำแสงส้มโรดและเกลียวควันขาวพุ่งเป็นเส้นสายบนท้องฟ้าขีปนาวุธอีกลูกถูกปล่อยจากเรือลาดตระเวนวาริแอคโดยทิศทางของขีปนาวุธมุ่งไปที่หมู่เกาะคูรินทางใต้ซึ่งไม่ไกลมากนักจากเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่น

จะผ่านมาแล้วกว่า70ปีแต่รัสเซียและญี่ปุ่นยังไม่เคยลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพฉบับสมบูรณ์เพื่อยุติสงครามโลกครั้งที่2 อย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาหมู่เกาะคูรินข้อพิพาทดินแดนที่ยาวนานนี้เป็นตัวอย่างของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากหลายมิติทั้งความมั่นคงผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติการตีความทางกฎหมายระหว่างประเทศที่ต่างกันที่สำคัญคือมิติศักดิ์ศรีแห่งชาติที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันและความขัดแย้งนี้ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นไปอีกในวันที่ภูมิรัฐศาสตร์และการเมืองโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้

0: ปี2328หลังจากตั้งกรุงเทพได้แค่3ปีน้ำท่วมสนามหลวงบันทึกกันไว้เลยว่าน้ำท่วมสนามหลวง8ศอก10นิ้วก็4เมตรกว่าในยุคที่มันส่งผลที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
1: ครับ
0: ก็คือปี2554ต้องใช้คำว่ามหันตภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่ได้เป็นธรรมชาติ 100% มันมาผนวกกับสิ่งที่มนุษย์ทำด้วยในเวลาเดียวกันกรุงเทพก็เปลี่ยนไปในปัจจุบันนี้อย่าลืมว่าระบบคลองที่มันอยู่ในอดีตนั้นมันถูกถมไปเยอะมากมันก็เลยไม่มีที่ให้น้ำมันหลากไปโดยธรรมชาติฝนตกยังไงยังไงมันก็ท่วมข้อสันนิษฐานนี้ผมว่าตัดทิ้งไปได้เลยคงไม่มีใครปล่อยให้กรุงเทพจมอยู่แล้วตราบใดกรุงเทพยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจมีผลประโยชน์มหาศาลมันก็ต้องมีมาตรการที่ไม่ต้องย้ายถ้าเป็นกรณีผลักภาระไปให้คนอื่นมันก็ต้องแสดงความรับผิดชอบ
1: ต้องเยียวยาคนอื่นหรือเปล่า
0: ใช่ทำอย่างไรก็ได้ให้มันเป็นภาระที่ไม่หนักและสั้นแต่คุ้มค่าที่เขาจะแบกภาระนั้นให้คุณ

0: าจารย์ทรงฤทธิ์ครับช่วงกลางๆปีแบบนี้ก็เรามักจะเจอมรสุมน้ำท่วมพายุกันโดยปกติประเทศไทยก็จะเจอน้ำท่วมโดยปกติตั้งแต่ภาคเหนือลงมาแล้วจนปลายปีภาคใต้ก็จะโดนใช่ไหมฮะถ้าประเทศไทยบ้านเราเนี่ยนะครับอาจารย์เราจะเรียนรู้กับการอาศัยอยู่กับน้ำมาโดยตลอดเคยมีเพลงด้วยน้ำคือชีวิตอะไรประมาณนี้นะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์เล่าหน่อยครับว่าไทยคนไทยกับสายน้ำเนี่ยมีความเป็นมาหรือว่าอยู่ร่วมกันมายังไงครับอาจารย
1: ์ก็น้ำเป็นน้ำคือชีวิตนะถูกต้อง
0: ครับ
1: ในยุคโบราณแต่ทุกวันนี้ก็เป็นแต่ว่ามันจะเปลี่ยนบริบทไปหลายอันมากขึ้นกว่าเดิม
0: ครับ
1: นะฮะในบริบทโบราณก็คือน้ำนอกจากการบริโภคสำหรับมนุษย์แล้วก็ยังเพื่อการเกษตรการเพาะปลูกเพราะว่าเราเป็นสังคมเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชที่ต้องใช้น้ำนะครับแล้วก็วิถีของเราก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่เราจะไปอยู่มักจะอยู่ริมน้ำเขาก็เลยเรียกว่าที่ลุ่มชุ่มน้ำอันนั้นแหละคือพื้นที่ทำเลที่ดีที่สุดนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือว่าน้ำเนี่ยมันก็คือการคมนาคม อย่าลืมว่าเราเพิ่งมีรถยนต์ใช้เมื่อประมาณยังไม่ถึง1ศตวรรษ
0: เราพายเรือมาก่อน
1: เราพายเรือมาก่อนนะครับก็นั่นแหละทำไมมีก๋วยเตี๋ยวเรือนะทำไมมีชาวเรือเพลงชาวเรือนะครับมันก็เลยเป็นวัฒนธรรมที่อยู่กับน้ำมาโดยตลอด
0: คร
1: ับ แล้วก็พอเราอยู่กับน้ำเนี่ยทำเลที่ตั้งอะไรต่างๆเห็นไหมครับสมัยก่อนเนี่ยบ้านคนหน้าบ้านอยู่ตรงไหนล่ะหันหน้าลงสู่แม่น้ำ
0: สู่แม่น้ำ
1: หันหน้าลงสู่ลำคลอง
0: ครับ
1: นะครับซึ่งพอสังคมมันขยายตัวมากขึ้นซึ่งก็คือสังคมเกษตรนี่แหละแล้วก็ทุกคนก็ต้องมีการผลิตมีอะไรพวกนี้นะครับพอมันขยายมากขึ้นเนี่ยเมืองมันก็จะกระจุกตัววิธีการแก้ไขในอดีตก็คือการขุดคลองขุดคลองเพื่อที่จะผันน้ำ
0: ครับ
1: กระจายให้คนออกไปขยายเหมือนท่านนึกไม่ออกถ้าเป็นยุคปัจจุบันก็คือการสร้างถนนแล้วขยายไปพุทธมณฑลวงแหวนรอบในรอบนอกนอกแล้วนอกอีกอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้ามันเป็นบริบทเดิมมันก็คือการขุดคลองรัตนโกสินทร์เนี่ยขุดคลองมากกว่า 1,000 ที่ยังเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็จะเป็นคลองององอางอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นสวยไหมล่ะคลององอางทุกวันนี้นะครับหรือที่ยาวไปมากก็คลองแสนแสบคลองดำเนินสะดวกอะไรพวกนี้นะครับ ล้วนแล้วแต่เป็นการขุดทั้งสิ้นเลยนะครับเมื่อโลกมันเปลี่ยนในที่นี้หมายความว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนทันทีนะฮะมันมีวิวัฒนาการของมันมีการค้ากับต่างประเทศมากขึ้นมีการมาตั้งสถานกงสุลมีการมาปักหลักอยู่ในกรุงเทพมันก็เลยมีการสร้างเมืองประกอบกับว่าเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนไปพอเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปมันเริ่มมีรถยนต์ก็ค่อยๆสะสมไปอย่างนั้นแล้วทีนี้ประเทศมาจากยุโรปมาจากญี่ปุ่นจีนนะครับมากอินเดียอะไรพวกนี้นะมาทำมาค้าขายมากขึ้นคนมันก็มาอยู่มากขึ้นพออยู่มากขึ้นนั่นแหละครับมันก็เลยต้องไอ้คลองที่มันมีมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องถมบ้างนะครับแล้วถมคลองเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นพันๆคลองในยุคอดีตเนี่ยมันไม่เอื้อกับรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วเรือมันก็ไม่ใช่ตอบโจทย์แล้วและอย่าลืมครับว่าวิธีการผลิตมันก็เปลี่ยนไปนะครับจากวิธีการเกษตรเดิมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มชุ่มน้ำมันกลายเป็นว่าคือเราไม่ได้ย้ายจากพื้นที่ลุ่มชุ่มน้ำแต่เราจะทำให้พื้นที่ลุ่มชุ่มน้ำเนี่ยเอื้อประโยชน์กับการพาณิชย์อย่างไรเห็นไหมครับที่ดินคนมาสร้างบ้านสร้างอันนี้ก็ต้องถมดินพอมีรถยนต์ก็ต้องถมคลองให้เป็นถนนอะไรพวกนี้นะครับกรุงเทพก็เปลี่ยนไปความจำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่ราบลุ่มชุ่มน้ำอันนี้เพื่อการเกษตรเนี่ยมันค่อยๆถูกลดทอนลงแต่มันก็จะถูกย้ายออกไปอยู่ในบริบทที่อยู่ไกลมากขึ้นเห็นไหมครับอย่างคลองรังสิต

0: คลองรังสิตเนี่ยเจตนาก็คือเพื่อการเกษตรโดยตรงรวมไปถึงการคมนาคมขนส่งเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ขยายพื้นที่ออกไปในเขตชานเมืองมากขึ้นเพราะถ้ามันไม่มีโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้เกษตรกรก็ไม่ไปสำคัญสุดก็คือว่าเมื่อพื้นที่กรุงเทพมันเปลี่ยนไปชั้นไหนก็ต้องทำให้พื้นที่บริบทที่อยู่ด้านนอกมาทำการเกษตรทดแทนเพราะเราก็ยังจำเป็นที่จะต้องอยู่ในวิถีการเกษตรเพียงแต่ว่าหน้าที่ของชั้นในที่เป็นมหานครเน
1: ี่
0: ยมันไม่ใช่สังคมการเกษตรอีกต่อไปแล้วพอน้ำท่วมมันก็ยังคงอยู่ในที่ราบรุ่มชุ่มน้ำใช่ไห
1: ม
0: มันก็เลยต้องมีวิธีการอื่นที่จะมาแก้ไขปัญหานะครับพอน้ำล้นคลองเราก็สูบลงทะเล
1: ถ้าจะให้ทุกคนที่ชมอยู่นึกภาพเหตุการณ์น้ำท่วมว่านอนนึกภาพย้อนไปที่ปี54ที่หนักมากอาจารย์ครับถ้าจะย้อนไปในประวัติศาสตร์มีครั้งไหนที่หนักประมาณนี้ไหมครับและครั้งนั้นเขาแก้ปัญหากันยังไงครับอาจารย
0: ์หลังจากที่ตั้งกรุงเทพมหานครนะฮะย้ายจากฝั่งธนมาฝั่งกรุงเทพก็คือถ้านึกไม่ออกก็คือพระบรมมหาราชวังตรงสนามหลวงนั่นแหละนะครับปี2328
1: ครับ
0: ก็คือหลังจากตั้งกรุงเทพได้แค่3ปีปีนั้นน่ะน้ำท่วมสนามหลวง
1: โอ้ท่วมเข้ามาในสนามหลวง
0: ท่วมเขาวัดกันเขาบันทึกกันไว้เลยนะ
1: ครับ
0: บันทึกกันไว้เลยว่าน้ำท่วมสนามหลวง8ศอก10นิ้ว
1: กี่เมตรครับอาจารย
0: ์ก็หลังมาตราส่วนละ4คืบ
1: 4คืบเป็น1ศอกประมาณ
0: ก็คือ2คืบเป็น1ศอก
1: ครับ
0: 4ศอกเป็น1วาหนึ่งวามันก็คือ2เมตรเพราะนั้น8ศอกมันก็คือ4เมตร
1: 4เมตรโอ้เกือบ
0: บวกกับอีก10นิ้ว
1: เกือบสะพานลอยเหมือนกันนะถ้าโอ้สูงมากเลย
0: 10นิ้วมันก็เกือบฟุตหนึ่งใช่ไหมล่ะเพราะว่าฟุตหนึ่งมันก็คือ12นิ้วก็4เมตรกว่า
1: ครับ
0: แล้วมนุษย์เราสูงมากที่สุดก็2เมตรมันก็ยังมิดตั้ง2เมตรกว่านั่นแหละเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ราบลุ่มชุ่มน้ำแต่ทีนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เราไม่รู้ว่าบันทึกตรงนั้นเนี่ยมันมีผลกับระดับน้ำทะเลด้วยหรือไม
1: ่
0: เพราะมันไม่มีบันทึกตรงนั้นแต่มันมีแค่บันทึกในจดหมายเหตุว่าน้ำท่วมทุ่งพระเมรุก็คือสนามหลวงนะครับ8ศอก10นิ้ว
1: 10นิ้ว
0: นั่นคือสมัยรัชกาลที่1
1: ครับ
0: ในยุคที่มันส่งผลที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
1: ครับ
0: ก็คือปี2554อันนี้รุนแรงที่สุดแล้วตีเป็นเงินมาลองนึกดูนะเกือบจะ 1.5 ล้านล้านบาท
1: โอ้ครับ
0: แล้วไม่ได้ท่วมเฉพาะกรุงเทพทั่วประเทศ
1: ใช่มาตั้งแต่เหนือมา
0: ใช่ทั่วประเทศนะครับมันตีแล้วก็ลองนึกดูว่าเกือบจะ 1.5 ล้านล้านบาทมันคือเงินมหาศาลมากก็ตีซะว่าประมาณนี้มันก็จะประมาณสัก 15% ของมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมดของบ้านเรานะครับเพราะมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยรุนแรงแต่ทีนี้มันไม่ได้เกิดแค่ระยะสั้นๆก็คือกรกฎาคม2554เริ่มมาเข้าที่เข้าทางก็เดือนกุมภาแหละนะฮะมันพอมันยาวตรงนี้แหละมันก็ยิ่งทำให้ผลกระทบอันนั้นเนี่ยมันขยายวงพอมันขยายวงไปทั้งประเทศเนี่ยคือบางคนก็อาจจะบันทึกว่ามัน67จังหวัดอะไรพวกนี
1: ้
0: แต่จริงๆมันทุกจังหวัด
1: ทุกจังหวัด
0: ก็คือ77จังหวัดเนี่ยก็คือโดนหมดนะฮะเพราะโดนหมดนั่นแหละอันนี้ก็ต้องถือว่ามันเป็นภัยพิบัติต้องใช้คำว่ามหันตภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่ได้เป็นธรรมชาติ 100% มันมาผนวกกับสิ่งที่มนุษย์ทำด้วยในเวลาเดียวกันเพราะอะไรเพราะอย่าลืมนะครับว่าภูมิประเทศมันก็เปลี่ยนไปหนึ่งแหละอันที่สองสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเรียกน้ำที่มันซัดลงมาจากพื้นที่สูงเนี่ยเราจะเรียกว่าน้ำป่านะฮะแต่ทุกวันนี้มันไม่สามารถที่จะเรียกน้ำป่าได้เพราะมันไม่มีป่า มันก็คือเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาหัวโล้นซึ่งทำไมมันหัวโล้นล่ะก็อันดับแรกก็คือตัดไม้ขายไม้แล้วก็พอตัดไม้เสร็จปุ๊บก็ทำไร เห็นไหมฮะมันก็เป็นไปตามวิธีการผลิตทำไร่ลุกพื้นที่เข้าไปแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยพอมันมีการลงทุนเข้าไปคุณจะแปรรูปไหมแปรก็ต้องมีโรงงานพอมีโรงงานเข้าไปก็ต้องมีแรงงานพอมีแรงงานมันก็ต้องมีที่อยู่อาศัยมากขึ้นมันก็เกิดเมืองใหม่เกิดขึ้นพอเมืองใหม่เกิดขึ้นอันนี้แหละพื้นที่บ้างเปล่าในอดีตหรือที่นาที่ไร่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเคยอยู่เพื่อการผลิตทางการเกษตรมันก็เป็นที่อยู่อาศัยซะเป็นแฟลตเป็นคอนโดเป็นที่โรงงานนะครับมันก็เปลี่ยนภูมิทัศน์ไปหมดเลยนะครับอันนั้นนั่นคือบริบทพวกนี้อ่ะแต่คนไปอยู่เยอะมันก็ต้องสร้างถนนมันก็ต้องมีอะไรอีกนะมีโครงสร้างพื้นฐานนะครับพอมันมีโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอย่างคุณต้องใช้ไฟฟ้าต้องทำยังไงเองล่ะที่ไหนมีแหล่งน้ำก็สร้างเขื่อน
1: ครับ
0: จริงไหมที่ไหนมีแหล่งน้ำก็สร้างเขื่อนแล้วสร้างเขื่อนเนี่ยมันก็ต้องเอาพื้นที่ที่มันมีแหล่งน้ำซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือพื้นที่ชุ่มน้ำอยู่แล้วนะเป็นป่าไม้ที่อุ้มน้ำอยู่แล้วแต่อยู่มาวันนึงมันถูกเปลี่ยนเป็นอ่างเก็บน้ำพอเป็นอ่างเก็บน้ำเสร็จปุ๊บมันก็คือตัดทำลายไม้ออกทั้งหมด
1: เพื่อทำอ่างเก็บน้ำ
0: เพื่อทำอ่างเก็บน้ำนะครับก็นั่นแหละครับพอมันเปลี่ยนภูมิทัศน์เปลี่ยนภูมิประเทศอะไรไปตามระบบพวกนี้มันก็เลยทำให้สิ่งที่เราเรียกว่าธรรมชาติเนี่ยมันแทบจะเหลือน้อยพอมันเหลือน้อยแล้วก็ในสังคมบริโภคพื้นที่พอมีเงินแล้วอยากไปเที่ยวไหม
1: ครับ
0: อยากไปเที่ยวหรือถ้าเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยธรรมชาติเหลือน้อยก็ไปลุกที่ธรรมชาติจองมาเป็นของตัวเองอีกสร้างรีสอร์ทสร้างอะไรส่วนตัวสารพัดแม้กระทั่งอยู่บนเขาก็มีบ้านพักตากอากาศส่วนตัวเห็นไหมนะครับเห็นไหมที่ฟ้องๆกันอยู่ทุกวันเนี่ยลุกที่อุทยานลุกอะไรสารพัดนะแล้วมันออกอย่างนี้มาได้ยังไงก็เพราะทุนนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งหนึ่งนะคะที่เราต้องใช้คำทุกวันนี้มันก็คือว่ามันเป็นภัยพิบัติธรรมชาติที่บวกด้วยภัยที่เป็นฝีมือมนุษย์แล้วฝีมือมนุษย์เนี่ยมันมีหลายอย่างมากนะครับถ้าเป็นเขื่อนเนี่ยก็คือแบบสัมเปิลนะแต่ถ้าในอุตสาหกรรมอย่างอื่นล่ะเช่นคุณต้องทำเหมืองแร่เหมืองแร่เนี่ยส่วนใหญ่ไอ้เหมืองเนี่ยมันไอ้แร่พวกนี้มันก็ชอบอยู่กับภูเขาเนาะอยู่กับแหล่งหินอยู่กับอะไรสารพัดมันก็ต้องเปลี่ยนโครงสร้างของชั้นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้นี้ถ้าเป็นเขื่อนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนมากมายมันแค่ตัดต้นไม้ออกนะครับแล้วก็เอาคันเขื่อนมากั้นเพื่อให้น้ำมันอยู่ในอ่างในพื้นที่จำกัดนะฮะส่วนถ้ามันเป็นเหมืองล่ะเป็นเหมืองถ้าเป็นเหมืองทองเหมืองเหล็กกล้าหรือเหมืองโพแทสโพแทสที่เอามาใช้ในอุตสาหกรรมปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือแม้กระทั่งแหล่งเกลือพวกนี้เนี่ยมันคือการเอาสินแร่ที่อยู่ใต้พิภพขึ้นมาใช้แล้วการที่จะได้มันขึ้นมาใช้เนี่ยมันก็คือการขุดลงไปขุดลงไปเนี่ยอย่างกรณีของโพแทสเนี่ยชัดเจนมากชัดเจนก็คือว่ามันข้างบนบกเรามองไม่เห็นหรอกบนผิวดินเราไม่เห็นเพราะว่าเหมืองแร่พวกนี้มันจะขุดลงไปใต้ดินเป็น100-200 เมตรพอ100-200 เมตรแล้วทีนี้อุโมงค์มันจะค่อยๆกว้างขึ้นนะฮะก็คือขุดแล้วก็ขนออกมาขุดแล้วก็ขนออกมาแล้วไม่ใช่กว้างขึ้นเฉยๆมันก็จะลึกไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นว่าถ้านึกไม่ออกมันก็จะเหมือนอุโมงค์ใต้ดินเหมือนเราสร้างรถเอ็มอาร์ทีนะอุโมงค์แบบนั้น
1: แหละเลยใช่ไหมครับ เป็นช่องๆทางๆไป
0: เรื่อยๆแต่อย่าลืมว่าพอมันเป็นอุโมงค์แบบนั้นถ้ามันเป็นเหมืองเปิดตาเนี่ยมันไม่ได้มีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ได้มีอะไรนะฮะถ้ามันขุดลงไป300 เมตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อุโมงค์ก็ไม่ใช่เล็กๆรถ10 ล้อวิ่งสวนกันได
1: ้หูใหญ่มากครับ
0: นั่นแหละฮะก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมในบางกรณีที่เวลามันเกิดแผ่นดินไหวดินมันถึงยุบลง
1: พอข้างล่างมันกลวง
0: ใช่นั่นคืออีกแบบหนึ่งมันเคยมีวิกฤตอันหนึ่งนะถึงขนาดอย่างนี้เลยอย่างเวียดนามเนี่ยมันจะมีพื้นที่ภาคใต้ที่เขาเรียกว่าแม่โขงเดลต้า
1: ครับ
0: อันนี้คืออู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญที่สุดของเวียดนามนะครับแล้วทีนี้เวียดนามก็ดำเนินนโยบายผิดอย่างหนึ่งเพราะว่าเมื่อฉันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแล้วฉันก็ต้องเร่งผลิต นะครับแล้วฉันผลิตข้าวได้2ฤดูกาลฉันไม่พ
1: อ
0: ฉันผลิตเป็น3ฤดูกาลดีกว่าใน1ปี
1: ครับ
0: นะครับใน1ปีปลูก3ครั้งมันก็คือต้องลดระยะของการเก็บเกี่ยวลงใช่ไหมครับจากเดิมมันอาจจะถ้ามันปลูกฤดูกาลหนึ่งสองฤดูกาลเนี่ยในปีหนึ่งเนี่ยอายุของการเก็บเกี่ยวมันก็คือประมาณ5เดือ นแต่ทุกวันนี้มันลดให้เหลือ3เดือนเพื่อที่จะปลูกได้3ครั้งเป็นอย่างน้อยใน1ปีแล้วคุณใช้เคมีพวกนี
1: ้ทุ
0: กวันนะครับแล้วอีกอันนึงนะครับก็คือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำในแม่น้ำ
1: ครับ
0: สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วทุกวันนี้คือแม่น้ำโขงลองนึกภาพอย่างนี้นะครับแม่น้ำโขงเนี่ยจริงๆก็คือหลักสากลเนี่ยมันคือแม่น้ำระหว่างประเทศซึ่งมันต้องมีความเคารพในกฎกติกาว่าไอ้คนที่อยู่ตอนบนการใช้ประโยชน์จากสายน้ำเนี่ยต้องคำนึงถึงผลกระทบจากคนที่อยู่ข้าง
1: ล่าง
0: แต่จริงๆมันไม่ได้คำนึงตัวอย่างชัดเจนมากก็คือจีนทุกวันนี้สร้างเขื่อนขวางแม่น้ำโขงแต่จีนเปลี่ยนชื่อแม่น้ำโขง
1: เปลี่ยนเองด้วย
0: เปลี่ยนเอง
1: ครับ
0: จีนเขาจะเรียกชื่อแม่น้ำโขงว่าแม่น้ำหลานฉางก็คือเรียกตามชื่ออาณาจักรเดิมของลาวนะครับ อยู่มาวันหนึ่งพอมันมีเทคโนโลยีที่จะใช้ประโยชน์จากน้ำโดยการสร้างเขื่อนจีนก็เลยไม่เรียกแม่น้ำหลานฉางอีกแล้วจีนเปลี่ยนชื่อเป็นแม่น้ำหลานซางเจียง
1: มีสำเนียงจีนเข้ามา
0: แปลว่าแม่น้ำที่เชี่ยวกราก
1: ครับ
0: ครับหลานซางเจียงไม่ใช่หลานช้างแล้วนะครับก็ลองคิดดูว่าเมื่อจีนมี14เขื่อนซึ่ง14เขื่อนนี้เนี่ยมันจะไม่ส่งผลต่อปริมาณน้ำในช่วงหน้าฝนแน่นอนนะครับเพราะทุกที่มันฝนตกทุกที่ไม่ขาดน้ำ
1: ครับ
0: แต่ฝนมันไม่ตก8เดือนนะพอฝนไม่ตก8เดือนเนี่ยเขื่อนมันก็ต้องมีน้ำสำรองไว
1: ้
0: ในอ่างเก็บแล้วก็วิธีของจีนก็คือว่าห้วงน้ำที่มันอยู่ในจีนไม่ได้กว้างจีนก็เลยใช้วิธียกสันเขื่อนให้สูงขึ้นเพื่อที่จะทดน้ำได้ปริมาณเยอะ
1: ครับ
0: นะครับมันยกสูงถึงขนาด300เมตรก็มีนะฮะอย่างเขื่อนนูจาตู้เนี่ยยก300เมตร300เมตรมันเท่ากับอาคารที่สูง100ชั้นนะ
1: สูงขึ้นสูงมาก
0: ก็ตึก100ชั้นนะครับเพื่อที่จะมีน้ำให้เพียงพอสำหรับการผลิต8เดือนที่มันไม่มีฝนแล้วลองนึกดูนะครับในอดีตเนี่ยเมื่อมันไม่มีเขื่อนนะครับปริมาณน้ำในน้ำโขงถ้ามันไหลโดยอิสระนะฮะมันก็จะไปแบบวิถีธรรมชาติของมันแล้วก็ยิ่งถ้าหน้าร้อนนะครับมันจะมีน้ำแหล่งเดียวที่มาหล่อเลี้ยงน้ำโขงเป็นส่วนใหญ่อันนั้นก็คือการละลายของหิมะในเขตทิเบต
1: ครับ
0: แต่พอเขื่อนมันมาขวางไว้แล้วมันก็ไม่ลงมา
1: ลงมาน
0: ะครับอันนี้แหละมันเคยเกิดวิกฤตครั้งใหญ่มากที่แม่โขงเดลต้า
1: ครับ
0: เมื่อปี2016ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากเขื่อนของจีนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นผลจากในเวียดนามเองที่ใช้น้ำดิบอย่างไม่บรรยะบรรยังแล้วก็ปลูกพืชโดยไม่มีการคำนวณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปลูกข้าวเนี่ยลองนึกดูนะฮะ40,000ตารางกิโลเมตรเนี่ยแล้วก็ปลูกข้าว
1: 3ครั้งในปี
0: ครั้งใน1ปีมันก็คือการไปเพิ่มภาวะเรือนกระจกทุกวันนะมันไม่ใช่คิดเป็นฤดูกาลนะฮะมันก็คือมันระเหยขึ้นไปเป็นความร้อนทุกวันพอมันเป็นอย่างนี้ทุกวันในขณะเดียวกันน้ำที่มันไหลลงไปแม่โขงเดลต้ามันก็น้อยลงเวียดนามก็เลยใช้น้ำบาดาลพอเวียดนามใช้น้ำบาดาลทุกวันเพื่อเอามาหล่อเลี้ยงที่นาดินมันก็ทรุดพอดินทรุดแต่ภาวะโลกร้อนอะไรล่ะน้ำทะเล
1: สูงขึ้น
0: มันสวนกันดินทรุดทะเลสูงมันก็คืออัตราเร่งใช่ไหมครับและอีกอันหนึ่งซึ่งประเทศหนึ่งซึ่งกำลังเจอวิกฤตในภัยพิบัติที่รุนแรงมากขึ้นและมีความถี่มากที่สุดในยุค ปัจจุบัน
1: ครับ
0: คือลาวเพราะอะไรลาวอยากเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนก็ต้องสร้างเขื่อนลาวเนี่ยเป็นประเทศที่มีน้ำดิบที่ลงมา

0: รัฐยังต้องอุดหนุนต้องอะไรสารพัดนะฮะนี่คือตัวอย่างบางตอนคือวันนี้เราเจอหมดเลยฮะทั้งดินถล่มแผ่นดินทรุดแลนด์สไลด์ลงมาจากภูเขาถมที่ชาวบ้านนะครับและสารเคมีจากเหมืองแร่แร่เอิร์ธลงแหล่งน้ำ
1: การสร้างเขื่อนการทำแร่เหมืองแร่นี่สร้างผลกระทบมหาศาลจนแบบว่าสุดท้ายแล้วก็ทำให้แผ่นดินทรุดลงน้ำทะเลสูงขึ้นมันมาสู่คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ที่เคยคุยกันไปว่ามีคนคาดการณ์ว่าเมืองไทยเนี่ยกรุงเทพเนี่ยจะจมน้ำจะจมทะเลไปจนนำไปสู่การย้ายเมืองเนี่ยทัศนะของอาจารย์มองยังไงครับอาจารย์ย้ายเมืองหลวงครับอาจารย์
0: ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ผมว่าไม่มีใครย้ายหรอก
1: เพราะกรุงเทพครบแล้ว ในปัจจุบันครบแล้ว
0: คือถ้าใครเป็นนายทุนใหญ่เป็นเจ้าของที่ดิน
1: เขาก็ขวางแหละใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ทุกวันนี้ถนนสายสำคัญเนี่ยเขาประเมินราคากันเขาตารางเมตรนะไม่ใช่ตารางวา
1: ครับ
0: ตารางเมตรละล้านสองล้านบาทเนี่ยแล้วมันจะมีใครยอมเสียตรงนี้ล่ะจริงไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันคือเงินก้อนใหญ่มากนะคะคงไม่มีใครปล่อยให้กรุงเทพจมอยู่แล้วมันก็ต้องมีมาตรการมีวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้จมสร้างกำแพงบ้างแหละนะฮะหรือผัก
1: ไปที่อื่น
0: แล้วทุกวันนี้มันก็มีนี่ใช่ไหมฮะบางระกำก็ยังระกำอยู่จนทุกวันนี
1: ้
0: นะครับมันก็คงจะต้องมีระกำสองสามสี่ห้ากรุงเทพตราบใดกรุงเทพยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจมีผลประโยชน์มหาศาลนะครับแล้วก็มันคงไม่มีใครอยากจะปล่อยให้คอนโดมิเนียมหรูของตัวเองล้างอยู่แล้วนะครับแล้วเรามีรถไฟฟ้าใต้มีรถไฟฟ้ากี่รางแล้วข้อสันนิษฐานนี้ผมว่าตัดทิ้งไปได้เลยมันก็ต้องมีมาตรการที่ไม่ต้องย้าย
1: ครับ
0: แล้วเมื่อไม่ต้องย้ายเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วถ้าเป็นกรณีผลักภาระไปให้คนอื่น มันก็ต้องแสดงความรับผิดชอบไหม
1: ต้องเยียวยาคนอื่นหรือเปล่า
0: ใช่ก็ต้องนึกถึงหลักของความยุติธรรมหลักของความเป็นมนุษย์เมื่อกรุงเทพมันเป็นที่ลุ่มชุ่มน้ำซึ่งไม่ได้เพื่อตอบสนองในการผลิตแล้วแต่มันเป็นการตอบสนองในผลประโยชน์มหาศาลในด้านการพาณิชย์นะครับมันก็ควรที่จะไปตอบสนองให้กับพื้นที่อื่นที่เขาดูแลผลผลิตอันนี้มาหล่อเลี้ยงคุณแล้วเมื่อผลักภาระไปเนี่ยก็ต้องเยียวยาเขาแล้วที่สำคัญก็คือว่าเมื่อภาระที่ผลักไปนั้นเนี่ยทำอย่างไรก็ได้ให้มันเป็นภาระที่ไม่หนัก
1: ครับ
0: และสั้นไม่หนักและสั้นแต่คุ้มค่าที่เขาจะแบกภาระนั้นให้คุณ
1: เยียวยาไม่พอต้องอาจจะต้องเยียวยาให้สมน้ำสมเนื้อด้วย
0: ใช่ใช่ก็นั่นแหละฮะแต่สำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราบริหารจัดการอย่างโดดเดี่ยวไม่ได
1: ้ครับ
0: นะครับประเทศไทยเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวอย่างตัวอย่างที่อธิบายเรื่องแม่น้ำโขงมันก็ไม่ได้โดดเดี่ยวการที่เราสร้างเขื่อนก็ไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะไฟฟ้าก็ส่งมาให้ไทยใช้นะครับเขาที่เขาสร้างเขื่อนก็เพราะเขาอยากเป็นแบตเตอรี่การเป็นแบตเตอรี่ไม่ใช่เขาเก็บไฟใช้คนเดียวเขาก็ส่งมาให้เราใช้เรากับไทยมีข้อตกลงซื้อไฟฟ้ากัน 1,500 เมกะวัตต์ทุกวันนี้เราส่งมาให้ไทยแล้วประมาณ 6,000 เมกะวัตต์มันก็ยังเหลืออีกประมาณ 4,500 ซึ่ง 4,500 เนี่ยมันก็คือเขื่อนนะ
1: ครับ
0: นะครับถ้าเรายังต้องซื้ออันนี้ต่อไปเนี่ยเราก็มีวิธีคิดไหมสมมติว่าถ้าเขายังไม่สร้างเขื่อนล่ะมันมีพลังงานทางเลือกอย่างอื่นที่เราพัฒนาได้ไห
1: ม
0: ซึ่งทุกวันนี้มันก็มีแล้วนะ
1: ครับ
0: มีโซลาร์เซลล์มีกังหันลมกังหันลมเนี่ยใหญ่มากที่อยู่ในอยู่ที่แขวงเซกองแล้วก็เป็นรอยต่อกับแขวงอัตปือทางภาคใต้อันนี้ใหญ่มากนะฮะก็คือ600เมกะวัตต์แต่ไม่ได้ส่งมาที่ไทยลงทุนโดยกลุ่มไทยแต่ส่งไปขายให้เวียดนาม เพราะอะไรเพราะเราก็ยังมีข้อตกลงขายไฟฟ้าให้เวียดนาม 7,000 เมกะวัตต
1: ์ครับ
0: หรือเขื่อนที่อยู่ทางใต้นะฮะอย่างเขื่อนดอนสะโฮงที่จะใช้คำว่ามันขวางแม่น้ำโขงก็ไม่ใช่เพราะว่าดอนสะโฮงมันเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า 4,000 ดอนขอนพระเพงซึ่งมันเป็นห้วงน้ำที่กว้างที่สุดของแม่น้ำโขงคือ15กิโลเมตรนะครับดอนนั้นมันก็คือเกาะเล็กๆแต่ข้างล่างเนี่ยมันมีอุโมงค์
1: ครับ
0: อุโมงค์ของน้ำเขาก็เลยใช้อุโมง

0: นั้นให้เป็นประโยชน์ก็คือให้น้ำมันลงไปกระแทกเทอร์ไบน์เพื่อที่จะผลิตไฟฟ้านะครับก็มันก็เลยไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายยกเว้นว่ามันก็ไปปิดอุโมงค์ที่ปลาเคยใช้แต่เอาไปให้เป็นไฟฟ้าแทนนะเพื่อให้คนใช้อันนี้ส่งให้เขมรเพราะกัมพูชากับลาวมีข้อตกลงซื้อไฟฟ้ากันอยู่ 5,000 เมกะวัตต์
1: แบตเตอรี่แห่งอาเซียนโดยแท้
0: นั่นแหละเห็นไหมครับก็นั่นแหละฮะก็คือแต่ทีนี้ถ้าเราจะไปขวางว่าคุณอย่าเป็นได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็ต้องถามนะว่าแต่อย่าลืมนะว่าอย่างนึงก็คือที่เขาอยากเป็นแบตเตอรี่เพราะเขาอยากแก้ปัญหาความยากจน
1: ครับ
0: อยากแก้ปัญหาความล้าหลังของประเทศเขาแต่เมื่อคุณจะไปห้ามไม่ให้เขาทำอ่ะก็ต้องตอบโจทย์เขาให้ได
1: ้
0: เอาอะไรไปทดแทนเขาได้ไหมก็เหมือนกรณีเดียวกันกับเมื่อคุณไม่ย้ายกรุงเทพ
1: ครับ
0: แต่คุณระบายไปทางอื่นเพื่อให้รับแทนคุณก็ต้องดูแลเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็นี่แหละฮะก็ไม่ว่าจะเป็นรูปน้ำโขงหรือแม้กระทั่งในอาเซียนด้วยกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีแผ่นดินติดกันอันนี้แหละมันส่งผลต่อกันแน่นอนเพราะสายน้ำโขงมันก็คืออันเดียวกัน
1: ครับ
0: เมื่อมันเป็นสายน้ำเดียวกันใครกั้นไว้มันก็ไม่ได้ไหลลงมาข้างล่างใช่ไหมครับแล้วเห็นไหมกรณีของเวียดนามวิกฤตแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆความมั่นคงด้านเสบียงอาหารมันก็คือความอยู่รอดปลอดภัยของมนุษย์ด้วยนะนั่นแหละประเด็นสำคัญ
1: ครับขอบคุณอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับ
0: ได้ความยินดีครับ

0: ในเรื่องของการพยายามไม่กลับมาเจอที่นี่ครับ
1: แล้วแหล่งข่าวคุณหมอเอาที่ไหนมาพูดล่ะครับคุณหมอไม่คิดว่าตัวเองถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจะปล่อยข่าวออกมาหลอกล่อเจ้าหน้าที่บ้างเหรอครับ
0: ครับ
1: แล้วสวมาจากใครก็รู้กันอยู่เขาจะยอมให้แก้ได้ยังไง
2: เดี๋ยวขออนุญาต
1: ให้คุณวิรัติอธิบายให้จบก่อนได้ไหมฮะ
3: อย่าเพิ่งดีครับ
1: ใช่ไหมครับให้คุณวิรัติอธิบายในมุมคุณวิรัติบ้างนะอันนี้จินตนาการการเมืองมากเกินไปไหมครับอาจารย์สมมติว่าคนกำลังจะตายเนี่ยคนที่เจอต่อหน้าต่อตานี่ต้องรับมือกับสถานการณ์จำนวนมวลชนมีผลทางการเมืองยังไงครับพรุ่งนี้เป็นไปได้ไหมจะหนีออกพรมแดนธรรมชาติไปยุโรปประเทศไหนก็ได้แต่ข้อมูลล่าสุดยังยืนยันว่าอยู่ในวัดอยู่พักเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะมีบทบาทไม่ค่อยมีราคาว่าอย่างนั้นเถอะของเก่าเนี่ยลบออกขอโทษแก้ไขได้ไหมครับจะได้จบ
4: ตอบโจทย์เริ่ม7 กันยายนนี้ทางไทย PBS

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอศินีอมรโมลีค่ะค่ำคืนวันศุกร์แล้วนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะเตรียมตัวเข้านอนแล้วค่ะแต่ว่าสำหรับชาวชุมชนย่านรามคำแหง39ไม่น่าจะพักผ่อนได้อย่างสบายใจเท่าไหร่นะคะเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องแถวในชุมชนมีบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง8หลังด้วยกันค่ะเบื้องต้นทางสำนักงานเขตวังทองหลางจัดพื้นที่วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยเพื่อรองรับผู้ที่รับผลกระทบให้เข้าพักอาศัยชั่วคราวย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ช่วงที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำเพื่อควบคุมไฟไหม้ซึ่งลุกไหม้แถวห้องแถวชุมชนซอยรามคำแหง39แยก15ถนนรามคำแหงแขวงพระพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพเป็นการฉีดน้ำไม่ให้ไฟปะทุซ้ำขึ้นมาอีกหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้เมื่อช่วงเกือบ1ทุ่มที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการฉีดน้ำสกัดไฟบริเวณดังกล่าวประมาณ1ชั่วโมงเพลิงจึงสงบเบื้องต้นพบบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง8หลังด้วยกันผู้ประสบอัคคีภัยเปิดเผยว่าบ้านของตัวเองปลูกติดอยู่กับบ้านต้นเพลิงขณะเกิดเหตุตัวเองกำลังอยู่ในบ้านได้ยินคนตะโกนว่าไฟไหม้จึงรีบออกมาดูและพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านข้างเคียงอีกทั้งยังมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะจึงรีบเข้าไปในบ้านเพื่อเก็บสิ่งของที่มีค่าออกมาหลังเกิดเหตุได้ไปลงทะเบียนไว้ที่จุดซึ่งสำนักงานเขตวังทองหลางเปิดรับคนที่ได้รับผลกระทบให้มาลงทะเบียนและหลังจากนี้ตัวเองพร้อมกับลูกสาวจะไปพักอาศัยอยู่กับญาติเป็นการชั่วคราวก่อน
1: ป้าเพิ่งจะกลับจากทำงานค่ะแล้วป้าก็เลยเข้าไปอาบน้ำเก็บเสื้อผ้าที่ซักเสร็จเข้าไปไว้แล้วทีนี้ป้าก็เลยอาบน้ำเสร็จแล้วเพื่อนมาจากที่ทำงานเพื่อนก็เลยบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้แล้วป้าก็วิ่งออกมาเลยป้าก็กระโจมอกวิ่งออกมาทีนี้ป้าก็เห็นไฟก็เรียกเพื่อนออกมาดูห้องติดกันน่ะแล้วทีนี้ป้าก็เลยวิ่งกลับเข้าไปใหม่ไปเอาตะกร้าที่เป็นเหมือนมีตังมีอะไรในนั้นน่ะแล้วป้าก็วิ่งออกมาเลยป้าไม่เอาอะไรเลยเพราะว่ามันไม่ทันแล้วค่ะมันระเบิดได้ยินเสียงมันระเบิดป้าไม่เอาอะไรเลยไม่ได้อะไรเลย
2: ไฟมาเร็วไหมจ๊ะแล้วมันมาจากทาง
1: ไหนไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประตูติดกันมันออกเนี่ยนี่ห้องป้าใช่ไหมคะนี่ห้องป้านี่ห้องเขามันออกตรงนี้เลย
2: เราอยู่ติดกับห้องคนที
1: ่ใช่ค่ะใช่ค่ะน่าจะไฟฟ้าลัดวงจรหรือเปล่าป้าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนั้นป้าก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วคว้าตะกร้าได้ป้าวิ่งเลยรองเท้าไม่ได้อะไรไม่ได
0: ้ด้านรองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากการสำรวจพื้นที่เกิดเหตุพบสภาพเป็นห้องแถวให้เช่าปลูกติดกัน26หลังค่ะในจำนวนนี้มีผู้พักอาศัยทั้งหมด24หลังส่วนอีก2หลังเป็นห้องเก็บของเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จัดพื้นที่วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยสำหรับให้ผู้ประสบภัยพักอาศัยเป็นการชั่วคราว
3: ครับตอนนี้สำนักงานเขตวังทองหลางนะครับโดยท่านผู้อำนวยการเขตนะครับท่านได้ประสานไปที่วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยนะครับซึ่งอยู่บริเวณซอย39แยก19นะครับให้ผู้ประสบภัยไปพักที่นั่นได้นะครับส่วนสำนักป้องกันนะครับตอนนี้ได้ทำการเคลื่อนนำเตียงนะครับนำมาให้กับเขตนะครับเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบนะครับใช้วิธีพักผ่อนครับผม
0: นายนุวัฒน์ยังระบุว่าขณะนี้ทางสำนักงานเขตวังทองหลางได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่อันตรายเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปล่าสุดมีผู้มาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้ว48คนค่ะส่วนสาเหตุและบ้านที่ได้รับผลกระทบจะมีการสำรวจเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีข้อร้องเรียนแพทย์คลินิกเวชกรรมย่านหทัยราแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีการด้อยค่าผู้ป่วยบัตรทองค่ะวันนี้ทั้งสปสช.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้เสียหายเข้าตรวจสอบคลินิกดังกล่าวนะคะและเตรียมที่จะระงับสัญญา3คลินิกในเครือด้วยหลังจากที่พบความผิดปกติในการเบิกจ่ายงบประมาณคลินิกเวชกรรมย่านหทัยราที่ถูกกล่าวถึงยังคงเปิดให้บริการตามปกติในวันนี้ค่ะแต่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพขณะที่แพทย์คู่กรณีไม่ได้เข้าปฏิบัติงานอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่พร้อมกับผู้เสียหายสปสช.และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีการโทรศัพท์สอบถามข้อเท็จจริงจากแพทย์คนดังกล่าวนะคะหลังจากที่ผู้ป่วยร้องเรียนว่าแพทย์แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมปฏิเสธการส่งต่อและส่งข้อความด้อยค่าคนไข้สิทธิ์บัตรทองแพทย์คู่กรณีอ้างว่าในวันเกิดเหตุคนไข้เป็นฝ่ายที่โวยวายใส่ก่อนและคลิปเสียงที่เผยแพร่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบและมีความเครียดสะสมส่วนข้อความที่ส่งไปต่อว่าผู้เสียหายอ้างว่าถูกรบกวนเวลาส่วนตัวพร้อมกับตัดพ้อว่าอาจจะเลิกประกอบอาชีพแพทย
4: ์ทำไมคุณหมอเนี่ยถึงไปส่งข้อความด่าท คนไข้เยอะแยะขนาดนั้นแกก็ไม่ค่อยอยากจะตอบแต่ก็จะตอบด้วยความที่ว่าคนไข้มีพฤติกรรมที่รุนแรงอารวาสโวยวายนะครับแต่ว่าผมก็แอบถามคนใกล้ๆตรงนี้แหละเจ้าที่ก็ของเราก็ไปถามเหมือนกันเขาก็บอกว่าคนไข้ไม่ได้มีพฤติกรรมตรงนั้นแต่ผมก็ถามไปว่าแล้วมีวงจรปิดให้พี่ดูไหมว่าคนไข้มีพฤติกรรมอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็ปรากฏว่าวงจรปิดมันหมดเวลาไปแล้วเพราะว่าเขาอยู่ได้แค่7วัน
0: มาฟังฝั่งของผู้เสียหายบ้างนะคะยืนยันค่ะว่าไม่ได้โวยวายหรือว่าแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวตามที่แพทย์กล่าวอ้างพร้อมกับเตรียมยื่นเรื่องต่อแพทยสภา

0: เพื่อตรวจสอบจริยธรรมวิชาชีพด้วยคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้คลินิกแห่งนี้ทางสปสช.พบความผิดปกติในการเบิกจ่ายงบประมาณของคลินิกและเครือข่ายจึงระงับการจ่ายเงินชั่วคราวเพื่อตรวจสอบทำให้คลินิกขาดสภาพคล่องและจำกัดการจ่ายยา
1: อีกเรื่องหนึ่งเรื่องปัญหาการเบิกจ่ายพอดีมันมีเรื่องของการส่งเสริมป้องกันโรคต่างๆหรือการเยี่ยมบ้านต่างๆซึ่งสปสช.ก็อยากให้ประชาชนกทม.ได้รับการดูแลในด้านการส่งเสริมสภาพซึ่งคลินิกก็มีการเบิกจ่ายในตอนนี้ไปซึ่งเราก็มีการตรวจสอบซึ่งบางอย่างอาจจะทำไม่ครบทำไม่ถูกต้องเราก็ต้องดำเนินการไปตามสัญญาถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องว่ากันไปอย่างนั้นนะครับ
0: ขณะนี้สปสช.อยู่ระหว่างพิจารณาระงับสัญญาบริการผู้ป่วยปัดทองของคลินิกในเครือหาไทยราช3แห่งค่ะคือสหคลินิกหาไทยราชคลอง3วามีนบุรีพลัสคลินิกเวชกรรมหาไทยราชคลินิกเวชกรรมสาขาหนองจอกรวมผู้ได้รับผลกระทบกว่า 20,000 คนโดยสปสช.ประสานกับกทม.เพื่อเตรียมรองรับการให้บริการแล้วมีครอบครัวหนึ่งค่ะกำลังเร่งตามหาหญิงอายุ33ปีที่หายออกจากบ้านไปหายออกจากบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีนานถึง7วันนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะพบว่าแฟนได้ขับรถกระบะมารับฝ่ายหญิงออกไปจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยล่าสุดมีข้อมูลนะคะว่าพบรถกระบะคันดังกล่าวในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แต่ยังไม่พบตัวทั้งคู่7วันในการตามหานางสาววิชุดาหรือว่าลูกปลาอายุ33ปีซึ่งหายออกจากบ้านในพื้นที่ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีโดยคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณบ้านของพี่สาวนางสาววิชุดาบันทึกภาพขณะที่นางสาววิชุดาขับรถกระบะมิซูบิชิ4ประตูสีขาวมาจอดที่บ้านของพี่สาวก่อนที่ต่อมานายนัทแฟนสาวของนางสาวแฟนหนุ่มของนางสาววิชุดาจะขับรถเข้ามารับนางสาววิชุดาออกไปช่วงประมาณ 22:30 นวันที่28สิงหาคมแต่มีจุดที่ผิดสังเกตค่ะคือเมื่อแม่และลูกชายอายุ13ปีของนางสาววิชุดาทักข้อความไปสอบถามกับนายนัทกลับปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่กับนางสาววิชุดาและทางครอบครัวก็ไม่สามารถติดต่อนางสาววิชุดาได้อีกเลยทำให้ทางครอบครัวและเพื่อนๆกังวลว่านางสาววิชุดาอาจจะตกอยู่ในอันตรายเนื่องจากที่ผ่านมานางสาววิชุดาไม่เคยทิ้งลูกหายไปไหนเป็นเวลานานๆแบบนี้มาก่อนผู้สื่อข่าวพูดคุยกับนายระพีชำนาญเรือซึ่งเป็นบุคคลที่เคยช่วยไขคดีฆาตกรรมด้วยสยานายซึ่งแม่ของนางสาววิชุดาได้ขอให้เข้ามาช่วยติดตามหาตัวลูกสาวและเปิดเผยว่าหลังจากประสานข้อมูลกับตำรวจในจังหวัดกาญจนบุรีและเชียงใหม่ครอบครัวมีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะแม่ของนางสาววิชุดาที่มีอาการอ่อนเพลียหลังจากที่เฝ้าติดตามหาและรอความคืบหน้ามากว่า7วันขณะที่ลูกชายวัย13ปีต้องหยุดเรียนเพื่อมาช่วยตามหาแม่ด้วยล่าสุดมีข้อมูลพบว่ารถกระบะคันดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสภ.นาหวายอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แต่ยังไม่พบตัวของนางสาววิชุดาและนายนัท
2: แล้วตอนนี้ทางผู้การพัศวีเรืองผู้การจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยได้ประชุมคณะทำงานเนี่ยแล้วก็ประสานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะผู้การจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็แนวชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยได้พบรถมิตซูมิชิอยู่ในพื้นที่สภ.นาหวายอำเภอเชียงดาวนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับเบื้องต้นเนี่ย เรารู้แล้วว่าน้องเนี่ยน่าจะอยู่ในโซนนั้น
0: ประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะขอให้ผู้ที่พบเห็นนางสาววิชุดาหรือว่านายนัทหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับรถกระบะคันดังกล่าวแจ้งเบาะแสกับตำรวจเพื่อช่วยติดตามตัวและคลี่คลายข้อสงสัยให้กับครอบครัวโดยเร็วผู้ปกครองนักเรียนชายอายุ14ปีในจังหวัดระยองแจ้งความดำเนินคดีกับเยาวชนชาย5คนค่ะที่ไปก่อเหตุรุมทำร้ายลูกชายขณะที่เดินทางกลับบ้านพักหลังจากเลิกเรียนนะคะนี่เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองบอกว่าพอเห็นคลิปแล้วรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากดูจากกล้องวงจรปิดค่ะจับภาพที่บริเวณลานจอดรถของสถานบันเทิงที่ปิดกิจการไปแล้วในพื้นที่ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองจากภาพจะเห็นนักเรียนชายอายุ14ปีกำลังเดินไปขึ้นรถเพื่อกลับบ้านหลังเลิกเรียนแต่จู่ๆมีเยาวชนชาย5คนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดใกล้ๆและได้รุมทำร้ายร่างกายนักเรียนชายคนดังกล่าวมีในคลิปมุมนึงนะคะจะเห็นช่วงที่เยาวชนที่ใส่เสื้อสีแดงใช้หมวกกันน็อกตีที่ศีรษะนักเรียนชายหลายครั้งและหลังก่อเหตุได้พากันขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปยังมีคลิปหลักฐานบางส่วนค่ะที่ชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุถ่ายเอาไว้ได้ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าเหตุการณ์นักเรียนชายอายุ14ปีถูกรุมทำร้ายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ทำให้ครอบครัวพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สภ.

0: ปลวกแดงพี่สาวของผู้เสียหายเล่าว่าวันเกิดเหตุน้องชายเดินออกมาจากโรงเรียนพอถึงจุดเกิดเหตุถูกเยาวชนชาย5คนเข้ามาทำร้ายร่างกายสำหรับสาเหตุที่น้องชายถูกทำร้ายเพราะว่าน้องชายอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มีปัญหากับกลุ่มผู้ก่อเหตุแต่ในช่วงนั้นไม่พบผู้กรณีก็เลยทำร้ายน้องชายแทนขณะที่พ่อของนักเรียนผู้เสียหายบอกว่าตำรวจทราบหมดแล้วว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีใครบ้างและเตรียมตัวมาสอบปากคำเข้าสู่ขั้นตอนของกฎหมายต่อไปผู้ปกครองบอกว่าตอนที่เห็นคลิปลูกถูกทำร้ายรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากค่ะไม่อยากให้ความรุนแรงเกิดขึ้นกับลูกหรือว่าใครอีกยืนยันด้วยว่าจะดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุจนถึงที่สุด
1: เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็ไม่อยากให้เกิดกับลูกเรานะครับก็มีการใช้ความรุนแรงเนี่ยก็ตอนเห็นคลิปก็สงสารลูกนะครับที่ต้องโดนอะไรแบบนั้นนะครับใช่ครับก็อยากฝากตำรวจว่าอยากให้ดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับให้ผมรับความเป็นธรรมหน่อย
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยปลวกแดงเปิดเผยว่าหลังจากลงพื้นที่ไปติดตามข้อมูลเรื่องนักเรียนถูกทำร้ายร่างกายค่ะพบข้อมูลสำคัญว่าบริเวณจุดที่เกิดเหตุมักจะมีเยาวชนมามั่วสุมมาเบิ้ลรถส่งเสียงดังแล้วก็ทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันอยู่เป็นประจำจึงฝากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและตรวจสอบบริเวณดังกล่าวเพื่อหาทางป้องกันเหตุรุนแรงของเยาวชนในอนาคตชาวบ้านในอำเภอบางคล้าจังหวัดชัยเชิงเทราเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งตรวจสอบการปรับปรุงที่ดินแปลงหนึ่งนะคะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ค่ะต้องสงสัยว่าถูกใช้เป็นสุสานหลังจากที่หลายปีก่อนชาวบ้านเคยมีการรวมตัวกันคัดค้านไม่ให้นำศพเข้ามาฝังในพื้นที่ภาพมุมสูงที่ทีมข่าวไปสำรวจค่ะพบว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินเปล่าเนื้อที่ประมาณ6ไร่อยู่ติดกับถนนประตูทางเข้าออกถูกปิดล็อกแน่นหนามีรั้วสูงปิดรอบมิดชิดทุกด้านภายในก็ยังมีเต็นท์และมีสิ่งก่อสร้างคล้ายๆกับหลุมฝังศพ1หลุมแต่ยังไม่มีคำยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนด้านหลังเป็นพื้นที่เกษตรของชาวบ้านชาวบ้านหมู่2และหมู่5ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเขาตั้งข้อสังเกตนะคะว่าบริเวณนี้เตรียมปรับปรุงเป็นสุสานหรือไม่เพราะถ้าหากเป็นจริงก็กังวลว่าจะกระทบกับทั้งชุมชนโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กและแหล่งน้ำสาธารณะด้วย
2: รู้สึกยังไงเหรอคะขอโทษแล้วถ้าพวกคุณเนี่ยคุณเป็นพวกคุณจะคิดว่าไงเพราะมันเดือดร้อนไหมเพราะน้ำเนี่ยมันจะต้องลงไปไหมถ้าฝนตกใหญ่ๆเนี่ยใช่ไหมเพราะทีแรกอะนะที่เขาโถมเนี่ยตอนนั้นยังไม่เป็นอะไรเลยนะเวลาโถมมันเนี่ยน้ำที่เรามันต่ำใช่ไหมคะน้ำก็ไหลลงไปมันก็ไหลลงมาเนี่ยแล้วมันก็มันจะลงไหม
3: ก็คือไม่กล้าใช้น้ำอยู่แล้ว
2: ใช่เพราะเลยใช้ประปาก
0: ำนันตำบลเสม็ดใต้ให้ข้อมูลว่าตั้งแต่ปี2565พบการสร้างกำแพงตอนนั้นชาวบ้านเขาเข้าใจนะคะว่าเป็นสถานที่ทำธุรกิจอบผลไม้แห้งต่อมาบริษัทเอกชนนำรถบรรทุกศพเข้ามาค่ะแต่ขับไปเข้าบ้านที่อยู่ติดกันก็คือเข้าผิดหลังนะคะเพื่อไปขอกุญแจเปิดประตูชาวบ้านเขาก็เลยรู้ค่ะแล้วก็สันนิษฐานว่าพื้นที่เนี่ยอาจจะถูกใช้เป็นสุสานชาวบ้านจึงรวมตัวกันคัดค้านแล้วก็ขอให้ย้ายศพออกไปกระทั่งปี2567บริษัทเอกชนยื่นขอต่อใบอนุญาตแต่คณะกรรมการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสุสานและฌาปนสถานมีมติไม่ต่อใบอนุญาตเพราะว่าที่ตั้งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์บริษัทเอกชนจึงยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่กระทรวงไม่รับเพราะว่าเกินระยะเวลากฎหมายกำหนดซึ่งปัจจุบันเรื่องอยู่ในศาลปกครองระยองนายกปต.เสม็ดใต้ยืนยันว่าใบอนุญาตเดิมหมดอายุที่ผ่านมาอบต.อนุญาตให้สร้างกำแพงซึ่งเป็นไปตามพรบ.ควบคุมอาคารแต่ไม่ได้อนุญาตให้สร้างเป็นสุสานและปัจจุบันก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีการฝังศพ
4: คือเขาขออนุญาตปลูกสร้างนะครับผมเองเนี่ยขอองค์ช่างเขาเอาแบบมาดูแล้วผมเองก็ดูด้วยตัวเองเลยนะครับดูกับทางผอ.ว่าเอ๊ะในแบบเนี่ยมันมีที่พักศพเราให้ฟังอย่างนี้นะเริ่มต้นที่พักศพที่ล้างชำระเราก็ไม่อนุญาต
0: ตามพรบ.สุสานและฌาปนกิจสถานพ.ศ. 2528กำหนดเอาไว้ว่าการก่อตั้งสุสานต้องอยู่ห่างจากถนนอย่างน้อย50เมตรห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะอย่างน้อย400เมตรและห้ามตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำสถานที่ท่องเที่ยวเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะแต่จากภาพที่ปรากฏพบว่าแนวรั้วของสถานที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากถนนเพียงแค่ 4-5 เมตรเท่านั้นส่วนด้านหลังก็พบแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อการเกษตรรวมทั้งระบายน้ำลงสู่คลองชลประทานเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วม ชาวบ้านจึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และตั้งคำถามต่อว่าจะตั้งสุสานต่อไปหรือไม่หลังจากเกิดข้อกังวลทั้งเรื่องผลกระทบกับชุมชนสิ่งแวดล้อมรวมถึงทรัพยากรนะคะวันนี้ค่ะในที่ประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกตั้ง4อนุกรรมการในการศึกษาใน4มิติหลักนะคะพร้อมกับขีดเส้นให้ออกเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนและพร้อมที่จะเอาผิดกับสถานประกอบการที่กระทำผิดหรือว่าสร้างผลกระทบกับชุมชนโดยนายกรัฐมนตรียืนยันค่ะวันนี้ไม่ได้เป็นการปิดทางการลงทุนในการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เปิดประชุมระบุว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลแต่ว่าการลงทุนต้องพิจารณาให้รอบด้านทั้งเรื่องของการใช้พลังงานจำนวนมากความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และผลกระทบต่อทรัพยากรประเทศภาครัฐต้องเร่งกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายรวมถึงมาตรฐานการดำเนินกิจการให้ชัดเจนและขณะนี้ผู้ยื่นขอใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับกิจการประเภทนี้รวมเกือบ 20,000 เมกะวัตต์ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศจึงต้องมีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดช่องโหว่ช่องว่างทางกฎหมายหรือว่าลักลอบดำเนินกิจการขณะที่ที่ประชุมซึ่งมีนายเอกนิตินิติธรรมประภาสเป็นประธานเปิดเผยว่าคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นผู้กำหนดกรอบระเบียบและจัดระเบียบเพื่อนำกิจการ Data Center มาขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจโดยมีคณะอนุกรรมการ4ชุดพิจารณาในมิติความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการสาธารณูปโภคการกำหนดประเภทอาคารและผังเมืองรวมทั้งการกำกับดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
3: สัปดาห์หน้าเนี่ยจะเอาข้อมูลมาให้เห็นว่าที่อนุมัติไปแล้วที่กำลังก่อสร้างที่อนุมัติใหม่วันนี้คณะกรรมการบอกว่าทุกอย่างเนี่ยนโยบายทั้งหมดเราต้องเสร็จภายใน1เดือนเพื่อจะได้ทุกคนจะได้ชัดเจนนะครับ
5: ท่านลองสรุปคุยกับชาวบ้านนิดนึงว่าตกลงธุรกิจเนี้ยน่ากลัวหรือเปล่า
3: ครับต้องบอกงี้นะครับสิ่งแรกเลยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมาตรฐานขั้นต่ำที่หน่วยงานต่างๆเราต้องการดูแลชาวบ้านอยู่แล้วอย่างใครที่ไปแอบทำถังน้ำมันไม่ขออนุญาตอันนี้เขาผิดกฎเกณฑ์ก็ไม่ต่างกับโรงงานอื่นที่ไปแอบทำก่อนที่จะไปสร้างได้รับอนุญาตอันนี้เราก็ต้องจัดการมาตรฐานวันนี้เราได้บอกว่ามาตรฐานที่ทางกระทรวงทรัพย์หรือที่กนอทรัพย์กนอใช้มาตรฐานในเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเสียงวันนี้ต้องได้ขั้นต่ำมาตรฐานนั้นเพราะฉะนั้นประชาชนไม่ต้องกังวล
0: นายเอกนิติบอกว่าประเทศไทยไม่ได้ปฏิเสธการลงทุน Data Center ค่ะเพราะว่าถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานนึงของเศรษฐกิจดิจิทัลแต่ต้องจัดระเบียบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศผู้ประกอบการและเศรษฐกิจไทยต้องได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนดังกล่าวด้วยขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่า Data Center มีมานานแล้วแต่อยู่ในรูปแบบศูนย์ข้อมูลภายในสำนักงานปัจจุบันเริ่มก่อสร้างเป็นอาคารเดี่ยวจึงจำเป็นต้องปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งในกรุงเทพมี Data Center ประมาณ6จุดและได้รับอนุญาตแล้ว3จุดด้วยกัน
6: คืออย่างที่บอกนะ data center ไม่เคยมีอยู่ในนิยามไงผมว่าจริงแล้วกฎหมายมันอาจจะไม่ทันแล้วที่ผ่านมา data center เนี่ยเวลาขออนุญาตเนี่ยมันก็จะฝังอยู่กับพวกออฟฟิศอะไรเงี้ยมันมีบางส่วนซึ่งเป็นอาคารสำนักงานแล้วก็ทำ EA ปกติแต่ช่วงหลังนี่พอมันเป็น stand alone ปุ๊บเนี่ยเขามาขอเป็นรูปแบบคลังสินค้าซึ่งเราถามไปแล้วมันไม่มีคำจำกัดความของ data center เพราะผมว่าก็เป็นเวลาที่ดีที่ต้องปรับเรื่องคำจำกัดความให้มันชัดเจนขึ้น
0: มีมุมมองจากนายสนธิโคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเปิดเผยกรณีที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ที่ให้แต่ละหน่วยงานกลับไปรวบรวมข้อมูลภายใน1เดือนและยังไม่สามารถระบุจำนวน Data Center ในประเทศไทยได้อย่างชัดเจนนะคะนี่เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าที่ผ่านมาธุรกิจนี้ในไทยดำเนินไปอย่างสเปะสปะแสดงถึงความไม่พร้อมและขาดการเตรียมตัวของภาครัฐจึงต้องกลับมาจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำต้องระบุเงื่อนไขให้ชัดเจนค่ะอย่างเช่นการกำหนดที่ตั้งตามโซนสีผังเมืองการกำหนดระยะห่างจากชุมชนมีแนวกันชนหรือว่าบัฟเฟอร์โซนหรือหากโครงการมีขนาดเกิน50เมกะวัตต์ก็ต้องจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยผลการพูดคุยกับกลุ่ม BRN 2ครั้งเพื่อแก้ปัญหาชายแดนใต้นะคะเรื่องนี้ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรียอมรับว่ามีการยื่น3เงื่อนไขด้วยกันค่ะหนึ่งในนั้นก็คือการพิจารณานิรโทษกรรมผู้ที่ต้องขังคดีทางการเมืองและความมั่นคง ขณะที่นายกรัฐมนตรีเตรียมจะเชิญส.ส.ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เข้ามาร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหานี้ท่ามกลางความไม่สงบในพื้นที่ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดนอำเภอเมืองยะลาเมื่อช่วงกลางดึกวันนี้จากการตรวจสอบพบว่าแผงโซลาร์เซลล์ได้รับความเสียหายจำนวน10แผงพบเศษชิ้นส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบตเตอรี่และสะเก็ดระเบิดกระจายอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุส่วนสาเหตุและผู้ที่อยู่เบื้องหลังเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อมูลจากพื้นที่โดยรอบเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการใช้งบประมาณกว่า600ล้านบาทเพื่อบริหารจัดการปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของรัฐบาลช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมานายณัฐพงษ์ระบุว่าล้มเหลวนายอนุทินชาญวีรกุลบอกว่ารัฐบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการใช้งบประมาณและเป็นไปอย่างคุ้มค่า
7: เรื่องนะครับรัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบอะไรแล้วก็ล้มเหลวรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศนะครับให้คุ้มค่าแล้วก็งบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลได้ใช้เนี่ยมันต้องคิดมาก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าวันนี้เหมือนมีเงินในกระเป๋าอยากจะไปใช้อะไรก็ใช้ไม่ใช่เขาไม่เข้าใจ
0: ด้านนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้เห็นต่างบนโต๊ะการพูดคุยร่วมกับกลุ่ม BRN โดยยืนยันว่าไม่มีประเด็นการแบ่งแยกดินแดนส่วนผลการพูดคุย2ครั้งที่ผ่านมากลุ่ม BRN ได้ยื่นเสนอ3ข้อหลักในการพูดคุยข้อแรกคือเรื่องของการยอมรับและการคุ้มครองอัตลักษณ์ภาษาและวัฒนธรรมมลายูในพื้นที่ชายแดนใต้ข้อ2ก็คือการพิจารณานิรโทษกรรมผู้ต้องขังคดีการเมืองและความมั่นคงที่ได้รับโทษมาเป็นเวลานานเบื้องต้นมีประมาณ20กรณีและข้อสุดท้ายคือการสร้างหลักประกันความปลอดภัยสำหรับผู้หลบหนีคดีความมั่นคงที่ประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อใช้ชีวิตตามปกติในวันมูฮัมหมัดนอยังกล่าวถึงแนวทางการพิจารณานิรโทษกรรมจะดำเนินการผ่านกรอบของพรบเสริมสร้างสันติสุขหรือพรบนิรโทษกรรมโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กันกรองโดยย้ำว่าคดีความมั่นคงทั่วไปจัดอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยื่นขอพิจารณาเป็นรายกรณีได้และภายในเดือนนี้จะมีการประชุมชุดเล็กระหว่างผู้แทนคณะพูดคุยสันติสุขไทยกับตัวแทนของกลุ่ม BRN และเมื่อข้อสรุปแล้วจะมีการจัดประชุมวงใหญ่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะขณะเดียวกันอาจจะต้องรอความชัดเจนจากทางการมาเลเซียในการแต่งตั้งผู้อำนวยการความสะดวกคนใหม่ก่อนที่จะพูดคุยกันอย่างเป็นทางการและสัปดาห์หน้านายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อเร่งรัดกระบวนการดังกล่าวด้วยในวันมูฮัมหมัดนอยังกล่าวอีกว่านายกรัฐมนตรีพร้อมเปิดทำเนียบรัฐบาลเพื่อร่วมพูดคุยรับฟังข้อเสนอแนะโดยตรงจากส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ในสัปดาห์หน้าก่อนจะนำมาสู่กำหนดเป็นแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาทั้งนี้เชื่อว่าภายในปี2570ทิศทางการแก้ไขปัญหาจะดีขึ้นว่าฟุตบอลทีมชาติไทยชุดหลักในเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะคะจะขาดนักเตะตัวหลักมากถึง4คนค่ะแต่ว่าทางสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ยังมั่นใจค่ะว่าทีมชุดนี้มีดีพอที่จะผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มไปได้ติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวัน
8: ดร.ชาญวิทย์พลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลรวมแถลงข่าวความพร้อมมิดเดิลเพลสเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นโดยในส่วนของทีมฟุตบอลชายดร.ชาญวิทย์ยอมรับว่าแม้ทีมชุดนี้จะขาดแกนหลัก4คนแต่แข้งที่เรียกมาทั้ง23คนล้วนมีคุณภาพที่ดีนำโดยยศกรบุรพากองหน้าจากชลบุรี FC ซึ่งเป้าหมายคือการผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มให้ได้และมองรอบน็อกเอาท์แบบนัดต่อนัดฟุตบอลชายอยู่ร่วมกลุ่มกับคีร์กีสถานฮ่องกงและเจ้าภาพญี่ปุ่นโดยไทยจะประเดิมลงสนามเกมแรกพบกับคีร์กีสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลาบ่าย2โมงตรงสำหรับเกมในรอบแรกจะเอาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ต่อไป สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแจ้งว่าฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาลนี้จะไม่มีการใช้เทคโนโลยี VR เข้ามามีส่วนช่วยใน

0: การตัดสินเนื่องจากสมาคมต้องการลดค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันจากภาระหนี้สินต่างๆแต่อย่างไรก็ตามในช่วง5นัดสุดท้ายของฤดูกาลต่อเนื่องจนถึงรอบเพลย์ออฟเพื่อหาทีมเลื่อนชั้นจะมีการกลับมาใช้ VAR อีกครั้งส่วนฟุตบอลไทยลีก1ยืนยันจะมี VAR ในทุกคู่เช่นเคยต่อที่การเตรียมจัดกิจกรรมวิ่งสำหรับบรรดาแฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลในรายการขอบลันแบงคอก2026ภายใต้คอนเซปต์วิ่งด้วยกันเชียร์ด้วยกันเก็บความทรงจำด้วยกันภายใต้ระยะทาง5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรซึ่งครั้งนี้รับจำนวนจำกัดแค่เพียง 10,000 คนเท่านั้นซึ่งงานจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ที่พาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยมหาวิทยาลัยรังสิตรวมเปิดการแข่งขัน TOA 3x3 บาสเกตบอลAll Thailand Domestic Power 2026รอบแกรนด์ไฟนอลโดยศึกยัดอ่วง3คนรายการใหญ่ที่สุดในประเทศครั้งนี้มีชิงชัย15สนาม420ทีมครอบคลุมตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน12ปีไปจนถึงรุ่นประชาชนโดยรอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะมีขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ปิดท้ายที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนายกสมาคมชาวปากใต้เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมชาวปากใต้ครบรอบ94ปีโดยเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลสมาคมชาวปากใต้ครับครั้งที่10โดยมี27ทีมเข้าร่วมแข่งขันแข่งขันแบบวันเดียวจบในวันที่26กันยายนนี้ที่สนามฟุตบอลเฟิร์สอเวนิว
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ที่ฉันอัญชลีอมรมณีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: กำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้
1: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
2: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
3: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
4: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
3: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
1: เรียนรู้ได้ทุกวัน
2: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

0: นจินจะมานะวิกาเวกนิวนี่โอ้ยรถถังมานอนอุตุอะไรอยู่เนี่ยฮะ
1: อะไรอะต้นกล้ากำลังนอนฝันดีตกใจหมดเลย
0: รีบหนีกันเร็วรถถังปะไปบอกหลวงอาให้รีบหนีด้วย
1: หนีหนีอะไรหรอ
0: ก็ข่าวว่ายายเมาเป็นปอบไง
1: รีบหนีดิ
2: เสียงดังเอะอะโวยวายหนีเหนออะไรกัน
0: โอ้หลวงอาโมเดสวดมนต์ไม่ตามข่าวอะไรเลยเหรอครับ
1: ยายเมาเป็นปอบ
2: มันจะเป็นไปได้ยังไงไปเอาข่าวมาจากไหนข่าวปลอมหรือเปล่าเนี่ย
0: โอ้ข่าวปลอมอะไรกันฮะหลวงอาในเฟซในติ๊กต็อกว่าเลยคนดูเป็นแสนแชร์เป็นหมื่น
1: เรื่องเป็นเรื่องตายแบบนี้ใครเขาจะทำเฟคนิวส์หลอกกันครับหลวงอา
2: แล้วรถถังรู้ได้ยังไงขนาดในสมัยพุทธกาลยังเคยมีเรื่องคล้ายๆแบบนี้เลยนะ
0: ฮะข่าวปลอมเนี่ยเหรอฮะ
2: ในพุทธประวัติประชาชนหันมาศรัทธาในพุทธศาสนามากกว่ากลุ่มเดรัจฉีที่เคยมีอำนาจมาก่อนนางจินจมานวิกาหญิงสาวสานุสิทธิ์ที่ศรัทธาในลัทธิจึงได้วางแผนสร้างเรื่องบิดเบือนให้ผู้คนเกลียดชังพระพุทธเจ้าและพุทธศาสนา
1: เรื่องการสร้างข่าวบิดเบือนเพื่อปกป้องอาจารย์และลัทธิของข้าจัดการได้ไม่ยากเจ้าข้าเอ๋ยเจ้าข้าเอ๋ยฟังทางนี้
3: เจ้ามาเอะอะอะไรแถวนี้เนี่ย
1: ข้ามาตามสามีข้ากลับบ้าน
0: สามีเจ้าหรือใครอ่ะใครเป็นสามีของเจ้าอ่ะ
1: นี่ไงเขาทำข้าท้องแล้วไม่ยอมรับข้าต้องการความเป็นธรรมท่านสามีว่าไงล่ะท่าน
3: จะเป็นไปได้ยังไง
1: ข้าท้องกับใครทำไมข้าจะไม่รู้ล่ะท้องกับโคดมพระองค์นี
4: ้ดูก่อนเรื่องที่เจ้าพูดมานั้นจะจริงหรือไม่จริงมีเพียงเราและเจ้าเท่านั้นที่รู้
3: หรือว่าจะเป็นจริงนักบวชหนุ่มกับสีขาวรูปงามขนาดเนี้ยจะเหลือไม่ล่ะ
0: ไม่มีทางเป็นไปได้ข้าไม่มีทางเชื่อเด็ดขาด
5: ดังคนบาปเห็นทีว่าเราจะต้องเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้ความจริงแล้วล่ะ
0: ฮะอย่าบอกนะว่านี่คือลูกในท้องของเจ้า
1: ตายแล้วทำไงดีความจริงถูกเปิดเผยหนีข้าต้องหนีก่อนดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้วไม่ก็อยู่ไม่ได้ข้าต้องหนีข้าต้องไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้ว
2: ด้วยบาปกรรมของนางจินจมานวิกาธรณีก็แยกออกแล้วสูบเอาร่างของนางการที่เราจะเชื่อสิ่งใดไม่ใช่แค่ได้ยินมาหรือแค่ได้เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่าเชื่อทุกอย่างในสื่ออย่าตกใจหรือทำตามทุกสิ่งที่โซเชียลบอกโดยไม่หาหลักฐานหาข้อมูลที่แท้จริงอาจทำให้เราพลาดได
6: ้ว้ายตายแล้วตายแล้วคนดูเกือบล้านเนี่ยดีแล้วที่เรียนสร้างภาพ AI มันเนียนแล้วก็ดีจริงๆสร้างรายได้งามคนสูงวัยอย่างเราน่ะอย่าหยุดเรียนรู้นะ
0: ไอ้ยะสรุปข่าวเฟคนิว
1: อ้าวช็อตฟิวเลยช่องใหญ่เมา
2: เชื่อถือได้ไหมล่ะ
1: หาล้าน

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับเสียงอังกะลุงแห่งชมรมผู้สูงอายุตำบลนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรใช้ดนตรีปลดปล่อยความเครียดคลายความเหงาสอนผู้สูงวัยฝึกหัดดนตรีไอเดียทำไอศกรีมรูปไข่ไก่เสมือนจริงหรือเอกป๊อปเจ้าเดียวในตรังทำยอดขายปังราคา

0: หลัก10แต่รายได้หลักแสนต่อเดือนสารสนีพลอยวิไลพาไปที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทชาวบ้านรวมกลุ่มนำปลาช่อนมาแปรรูปเป็นปลาช่อนย่างสินค้าตัวใหม่ขายดีกระแสของน้องเนเน่คนไทยที่ไปประกวดบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปแล้วด้วยน้องเนี่ยสวมใส่เสื้อผ้าของฝีมือคนไทยนะครับนั่นคือผ้าลายดุดดาวซึ่งตอนนี้ครับผู้ผลิตที่จังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยเขาหันมาต่อยอดให้เข้ากับยุคสมัยด้วยเอาอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาผสมผสานกับแฟชั่นสมัยใหม่ยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นชัดเจนเลยครับผ้าสีดำลายดุดดาวผืนนี้แหละครับคุณผู้ชมที่นำไปตัดเป็นเสื้อกั๊กที่น้องเนเน่หรือว่าแพรรัตติการอำลอยสาวน้อยจากจังหวัดภูเก็ตนะครับวัย16ปีเขาใส่ประกวดในรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ที่สหรัฐอเมริกาครับตัดเย็บโดยทีท่าสไตล์ผสมผสานกับผ้าไทยเข้ากับหนังแล้วก็ทอจากชุมชนภูริสาผ้าไทยบ้านดินทรายอ่อนที่ตำบลหัวนาอำเภอเมืองหนองบัวลำพูครับมีนางพัชรินชัยรัตเป็นประธานกลุ่มผ้าภูริสาผ้าไทยที่เขาผลิตผ้าแล้วก็ทำการค้าร่วมกับดีไซเนอร์มานาน
1: เราก็จะทอผ้าแล้วก็ส่งกับทางทีท่าเนี่ยประจำไม่ว่าจะเป็นลายราชวัตรลูกแก้วเกตเตาต่างๆเนี่ยแล้วก็รวมถึงตัวนี้ด้วยค่ะตัวดุดดาวเนี่ยก็ทอให้กันมาเป็นระยะเวลานานแล้วเพิ่นก็จะสั่งสีตามเทรนของแต่ละปีค่ะเพื่อนจะมีดีไซเนอร์ทีมดีไซเนอร์ก็จะคาดการว่าปีหน้าสีไหนจะมาเพื่อนก็จะออเดอร์เราก่อนเลยเพื่อที่จะทำการตลาดออนไลน์ก็ร่วมกันกับทีมดีไซเนอร์ของเพื่อนในการทอลายต่างๆกับสีค่ะ
2: แต่อันนี้เป็นสีที่เราเคยส่งเข้าไปแล้ว
1: เคยส่งไปใช่ค่ะเพื่อนก็เลยคือมันค่อนข้างด่วนกับงานเดเน่ค่ะพอดุดดาวอยู่ที่เพื่อนคือชื่อมันคือดุดดาวมันเปล่งแสงเหมือนดาวเพื่อนก็เลยเอาไปรวมกับผ้าลายประแจของทางภาคใต้เพราะน้องเนเน่เป็นคนภูเก็ตของเราอยู่ด้านนอกลายประแจเป็นอยู่ด้านในค่ะมันจริงๆแล้วเสื้อตัวนั้นน่ะจะมียันหลวงปู่คูณพูดแล้วขนลุกอยู่ในนั้นด้วยค่ะเพื่อนก็มูด้วยเหมือนกัน
3: นี่คือทางพุ่ง
0: ทุกเส้นได้ถูกถักทอด้วยมือแล้วก็ตั้งใจของช่างในชุมชนนะครับเขาใช้โทนสีธรรมชาติอย่างสีเทาเข้มสีเทากลางสีเทาอ่อนและปัจจุบันนี้ครับพัฒนาการย้อมสีมาจากต้นชนวนด้วยที่เป็นราชินีแห่งสีเทาเลยครับนี่เป็นพืชอัตลักษณ์ของหนองบัวลำพูตอนนี้หลายคนถามหาผ้าลายดุดดาวเข้ามานะครับสั่งเข้ามาเยอะมากบรรดาแม่ๆก็เตรียมเร่งผลิตเพิ่มขึ้นนะครับจำหน่ายเม็ดละ380บาทเท่าเดิมและไม่ปรับราคาเพิ่มด้วยครับ
1: ตอนนี้พวกฝ้ายเข็นมือก็จะมีราคาสูงกว่าฝ้ายจากเรามีทั้ง2อย่างทั้งฝ้ายเข็นมือแล้วก็ฝ้ายที่เป็นเส้นใยมาแล้วสำเร็จมาแล้วค่ะได้ค่ะหรือว่าท่านใดมีผ้านะคะก็ไม่มีช่างตัดก็สามารถนำเข้ามาได้เช่นกันยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ
0: ไปชมแหล่งปลูกฝ้ายเพื่อนำมาทอผ้ากันต่อครับชาวบ้านที่นี่ช่วยกันปลูกทำเส้นใยในชุมชนมีสมาชิกอยู่35คนนะครับรวมกลุ่มกันมาตั้งแต่ปี2559แล้วนะครับปลูกฝ้ายหลายพันเลยมีสายพันธุ์พื้นเมืองที่มีขนาดต้นใหญ่อายุหลายปีแล้วแล้วก็สายพันธุ์ที่พัฒนาให้ได้สีฝ้ายแตกต่างกัน
1: อันนี้ที่เราชมอยู่นี่ก็จะเป็นพันธุ์โบราณดั้งเดิมเนาะแล้วก็จะมีพันธุ์ที่ให้สีที่ปลูกในรอบปีนะคะก็จะมีอยู่4สีนะคะก็จะมีสีขาวโดยทั่วไปเนาะแล้วก็จะมีกระตุ่ยค่ะสีน้ำตาลอ่อนๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นตุ่นๆแล้วก็จะมาสีน้ำตาลเข้มเลยตัวนี้ก็เหมือนขนพุดเดิ้ลสีน้ำตาลเลยค่ะนะคะบางทีลูกค้ามาเห็นก็บอกว่าเออมันเน่าหรือเปล่าหรือว่าตัวพุดเดิ้ลนอนอยู่หรือเปล่าเพราะสีมันคล้ายคลึงกันมากโชคดีมากๆเลยนะคะแล้วก็พันธุ์ล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวตัวนี้ก็จะเป็นเขียวพาเทลเขียวอ่อนๆตัวนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมากแต่ว่าเขาจะค่อนข้างเป็นสายพันธุ์คุณหนูคือปลูกยากแมลงชอบมากค่ะต้นนี้ค่ะก็ไม่แปลกใจเลยที่เขาเกือบจะสูญพันธุ์ไปค่ะตัวนี้ค่ะก็มีที่เราที่ภูริสาผ้าไทย4สายพันธุ์นะคะเราปลูกครบทุกสายพันธุ์เลยถ้าใครๆอยากมาศึกษาอยากมาเรียนรู้ก็แวะมาได้ที่ศูนย์เรียนรู้ฝ้ายหนองบัวลำพูภูริสาผ้าไทย โอ

0: โอ้ฝ้ายนี่จริงๆแล้วคุณยายเนี่ยปลูกมาจําความได้ก็เห็นเพื่อนปลูกแต่จะไม่ได้ปลูกเชิงพาณิชย์จะปลูกทั่วไปคือฝ้ายผูกข้อมือเนาะอาจารย์อาจจะเป็นฝ้ายเวลามีพิธีมงคลต่างๆค่ะก็จะใช้ฝ้ายตัวนี้ในการผูกแขนของเวลาทําพิธีกรรมค่ะก็นําฝ้ายตัวนั้นก็ปลูกเรื่อยๆแต่ว่าที่ปลูกจริงๆจังๆก็เริ่มเมื่อปี5960เพราะว่าปีนั้นนี่ได้รับรางวัลเส้นใยธรรมชาติและสีธรรมชาติจากโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยของประชาก็เป็นแรงผลักดันค่ะให้เราทําเส้นใยตัวนี้เรื่อยๆต่อมา
1: ปุ่มยังได้แรงสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับรวมทั้งหน่วยงานต่างๆจัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้สําหรับผู้สนใจพัฒนาทักษะการเรียนรู้กันนะครับตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวการทําเส้นใยจากฝ้ายจนเป็นผืนผ้าเลยครับ
0: ใครอยากได้พันเมล็ดพันธุ์ต่างๆค่ะมาแวะได้มาสอบถามได้ติดต่อมาได้ค่ะเผื่อใครอยากปลูกตอนแรกไม่ต้องคิดว่าจะปลูกเยอะก็ได้ค่ะปลูกตามรั้วตามอะไรก็ได้ค่ะ
2: ติดต่อมาได้ที่ไหน
0: ติดต่อมาได้ที่ภูริสาผ้าไทยนะคะเบอร์โทร081ค่ะ592-6185จ้ะติดต่อมาได้เลยเน
2: า
0: ะ
2: แล้วเรียนรู้ก็มาได้
0: มาได้เลยค่ะมาลองปลูกฝ้ายเก็บฝ้ายถ้ามาช่วงก่อนนี้อ้อยก็จะให้ลงแปลงปลูกค่ะแล้วก็อีกมาช่วงต่อไปก็อาจจะได้เก็บฝ้ายด้วยกันค่ะก็จะมีลูกค้าบางท่านที่นัดไว้ว่าปลายปีจะมาเก็บฝ้ายถ้าช่วงเก็บแล้วก็จะเป็นการทําเส้นใยค่ะแล้วก็ทอผ้าย้อมผ้าค่ะกิจกรรมภูมิปัญญาของชาวหนองบัวลําพูค่ะ
1: ผ้าไทยหนองบัวลำพูกำลังก้าวเดินจากกี่ทอผ้าสู่โลกแฟชั่นนะครับด้วยพลังคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการท้องถิ่นทำให้ผ้าไทยได้ถูกสวมใส่ได้พูดถึงแล้วก็เดินต่อไปพร้อมกับคนรุ่นใหม่ด้วยครับแล้วก็ที่กลุ่มนี้ยังมีเครือข่ายอีก3อำเภอที่ช่วยกันผลิตผ้านะครับมีอำเภอเมืองหนองบัวลำพูอำเภอศรีบุญเรืองแล้วก็ที่อำเภอโนนสังด้วยครับผ้าลายอีกแบบหนึ่งที่ถูกพูดถึงเหมือนกันแล้วก็เอาไปทำเป็นชุดของน้องเน่เน่อีกเจ้าหนึ่งอยู่ที่กระบี่ครับที่ร้านดาลาบาติกเป็นผ้าลายประแจจีนแบบโบราณตามความเชื่อว่าเป็นลายมงคลสร้างความสำเร็จนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายน้องเน่เน่เช่นกันผ้าปาเต้ลายประแจจีนที่ช่างบรรจงพิมพ์อย่างละเอียดอ่อนแม่นยำบนผืนผ้าฝ้ายคุณภาพนะครับอยู่ที่ร้านดาลาบาติกในตัวเมืองกระบี่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเอาไปตัดเย็บเป็นชุดของน้องเนเน่หรือว่านางสาวรัตติการนำลอยครับนักร้องและมือกีตาร์วัย16ปีจากภูเก็ตที่ไปแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์จนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนางสาวระวิพรวงพระจันทร์นะครับเจ้าของร้านบอกว่าทีมงานออกแบบเครื่องแต่งกายเนเน่เนี่ยมาเลือกผ้าปาเต้ลายประแจจีนสีเทาดำนะครับซึ่งเป็นลายประแจจีนที่เป็นลายโบราณมีมากว่า 5,000 ปีแล้วที่สื่อถึงความสำเร็จด้วย
3: แล้วบังเอิญว่าทางดีไซเนอร์ของทีมเนเน่อยากได้ผ้าที่มีคอนเซปต์ที่แสดงถึงความเป็นพารานากันก็เลยนึกถึงเป็นผ้าบาติกแต่ผ้าบาติกที่อยากจะได้เนี่ยก็คือน้องเขาอยากได้เป็นโทนสีเทาดำซึ่งบาติกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโทนสีสดใสใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยดาราเนี่ยค่ะเรามีสีที่ทำในโทนแนวคลาสสิกอยู่แล้วก็คือเป็นโทนเทาดำทางทีมดีไซเนอร์ก็เลยเลือกลายประแจจีนซึ่งเป็นลายที่มีความหมายมงคลบวกกับความที่น้องเป็นคนภูเก็ตแล้วเราอยากจะโชว์ความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็เลยเลือกนำลายผ้าบาติกก็คือปะเต๊ะเนี่ยแหละค่ะไปแมทช์กับความเป็นเสื้อหนังของน้องนะคะโดยผ้าบาติกของเราจะอยู่เป็นจะอยู่ในส่วนด้านในอะค่ะของเสื้อของเสื้อหนังเมื่อน้องเน่เปิดซิปรูดซิปออกมาก็จะเจอกับลายผ้าที่เป็นลายผ้าประแจจีนซึ่งจะมีความหมายว่าเป็นการที่จะส่งมอบพลังใจให้น้องให้น้องประสบความสําเร็จโดยใช้ลวดลายผ้าเป็นแรงสนับสนุนให้น้องได้ไปเอาชัยชนะมาค่ะ
1: หลังจากที่เรื่องราวผ้าปาเต้ลายประแจจีนได้เผยแพร่ในสื่อต่างๆก็ทำให้ลูกค้าสนใจสั่งซื้อผ้าลายนี้จากร้านเพิ่มขึ้นด้วยครับแล้วก็ที่ร้านดาลาบาติกเนี่ยยังมีผ้าบาติกทำมืออีกเรียกว่านับพันลายรับพร้อมจะให้บริการลูกค้าหันมาอุดหนุนผ้าไทยกันครับ ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับกลุ่มผู้สูงอายุเขามีชมรมผู้สูงอายุตำบลนครชุมที่มหัดเรียนอังกะลุงกันนะครับแล้วก็รวมกลุ่มเล่นดนตรี

0: ช่วยปลดปล่อยความเครียดฝึกสมาธิห่างไกลจากอัลไซเมอร์ด้วยครับสูงอายุร่วมกันเขย่ากระบอกไม้ไผ่อังกะลุงนะครับดังกังวานไปทั่วศาลาวัดสว่างอารมณ์ตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับเป็นกิจกรรมที่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนครชุมสอนเล่นอังกะลุงให้กับผู้สูงอายุกันนะครับแต่ละคนก็จะเล่นโน้ตเสียงต่างกันไปครับต้องอาศัยสมาธิหูฟังจังหวะมือก็เขย่าตามทำนองอย่างแม่นยำนะครับหวังจะใช้เสียงดนตรีเนี่ยเติมพลังกายพลังใจให้ผู้สูงวัย
1: คืออย่างนี้นะครับคือเรามาได้เรียนแต่ภาควิชาการมันมีความรื่นเริงก็ได้ร้องเพลงก็เฉยๆก็ติดต่อกับอาจารย์ลังบอกว่าท่านสามารถที่จะสอนอังกะลุงได้ไหมอันนี้อังกะลุงตอนนั้นของเทศบาลนี่มีไม่ครบเราก็ปรึกษากันว่าจะเอาเงินตรงไหนซื้อก็พยายามที่เก็บหอมรอมริบจากที่กิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ได้เงินส่วนหนึ่งไปซื้ออังกะลุงได้ครึ่งนึงแล้วก็ให้กำลังมาสอนนะครับ
0: การเล่นอังกะลุงนะครับกระตุ้นความทรงจำพัฒนาสมองนะครับต้องจำทำนองจังหวะแล้วก็ได้ขยับข้อมือแขนนั่งทรงตัวนะครับคลายความเหงาป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงวัยด้วย
2: ไม่ยากค่ะลูกก็เรียนทุกครั้งที่เขาซ้อมให้อ่ะต้องมาทุกครั้งที่เขาซ้อม
3: เขาก็สอนเป็นตัวโน้ตอย่างเงี้ยนะฮะ
2: ค่ะเขาจะอยู่คนละตัวโน้ตยายอยู่ตัวไหนยายก็ต้องเล่นตัวนั้น
3: หลังจากมาเรียนสภาพจิตใจเป็นไงบ้างคร
2: ับ ดีอะยาย84แล้วยังสมองยังดีเปี้ยหนังสือนี่ยังอ่านได้หมด
3: แล้วเขาเขย่าอยู่ไหน
2: เขย่าก็
3: เขย่าตามจังหวะ
2: ค่ะแล้วแต่ตัวโน้ตของใครของมัน
4: ในแต่ละครั้งที่ร้องแต่ซ้อมแต่ละเพลงนะคือเราพยายามเลือกเพลงที่นักดนตรีของเราเคยได้ยินเพลงเคยร้องได้เคยเล่นได้แล้วนำมาประกอบกับตัวโน้ตแกะมาแล้วก็มาประกอบอันนี้จะง่ายขึ้นบางเพลงที่ไม่เคยได้ยินจะซ้อมยากมากเพราะว่าอังกะลุง1ตัวเท่ากับ1ตัวโน้ตแล้วนํา7ตัวโน้ตโดเรมีฟาซอลมารวมกันเป็นบทเพลงค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะซึ่งถ้าเป็นเด็กมัธยมหรือประถมเนี่ยเขาจะซึมซับได้ไวในการบังคับจังหวะแต่ของเราด้วยอายุเราค่อนข้างจะเยอะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ก็พอสมควรอยู่ครับเพลงนึง
0: พอจบการซ้อมอังกะลุงจังหวัดดนตรีก็ปรับเปลี่ยนกันต่อครับมาสู่ความสนุกสนานในสไตล์ไทยพื้นบ้านด้วยเสียงกลองยาวชิงฉาบมงนะครับจังหวะครื้นเครงสมาชิกคนอื่นๆก็มาร้องรำทำเพลงกันนะครับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะให้เห็นว่าความชราเนี่ยไม่เป็นข้อจำกัดของความสุขเลยครับแล้วก็วงบรรดาแม่พ่อพวกนี้ครับก็ยังรวมกลุ่มกันนะครับออกไปเล่นตามงานเทศกาลหรือว่างานต่างๆที่ทางอบต.หรือว่าหน่วยงานท้องถิ่นจัดขึ้นที่วงก็ได้ออกไปแสดงจริงด้วยครับไปดูไอเดียทำไอศกรีมเป็นรูปไข่ไก่แบบเหมือนจริงมากๆนะครับหรือเรียกกันว่าเอกป๊อปที่ถือว่าเป็นเจ้าแรกของจังหวัดตรังเลยครับราคาขายไม่แพงแต่เดือนนึงเขาขายได้รายได้ถึงหลักแสนบาทเลยครับใช้วัตถุดิบหลักคือนมสดวิปปิ้งครีมแล้วก็ไวช็อกโกแลตนะครับเอามาเคลือบแม่พิมพ์รูปไข่ไก่เหมือนไข่ไก่จริงๆเลยครับแต่ว่าด้านในเนี่ยเป็นเนื้อผลไม้รสส้มนะครับแล้วก็เวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยพอผ่าดูด้านในจะเห็นไอศกรีมรสส้มที่เป็นเหมือนไข่แดงและเหมือนไข่ต้มด้วยนี่เป็นความสร้างสรรค์ที่ร้านเค้กกนิษฐาตำบลละมออำเภอนายงจังหวัดตรังของนางณัฐศินาถชัยคดหรือว่าเจอินนะครับถือเป็นเจ้าแรกของจังหวัดตรังเลยครับมี2สีครับมีสีที่เหมือนไข่ไก่ของจริงทำจากไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็สีเหมือนไข่เยี่ยวมาด้วยด้านนอกเนี่ยเคลือบด้วยสีชมพูอมม่วงของสตรอเบอรี่ครับด้านในก็เป็นรสสตรอเบอรี่บรรจุแพ็คละ6ถึง8ลูกนะครับขายตั้งแต่99ถึง189บาท
5: ผลิตไม่ทันวันนึงตอนนี้ก็ตุนที่ประมาณ250ถ้วยนะ250ถ้วยแบบนี้ค่ะแล้วก็เรายังมีขายรสชาติประมาณ10กว่ารสชาติ15 16รสชาติค่ะคลากกันไปใน1กระปุกแบบนี้ถ้าเป็นไข่ก็99 189เป็นผลไม้ก็69 160
6: ผลตอบรับเป็นไงบ้างคะ
5: ดีมากค่ะกระแสตอบรับดีมากเพราะมันเป็นของกินเล่นของเด็กแล้วก็มีประโยชน์นะคะ
0: นอกจากนี้ครับมีไอศกรีมรูปผลไม้ที่คะรวมกันในถ้วยเดียวเลยครับซึ่งทำจากผลไม้แช่แข็งเกรดพรีเมียมนะครับเอามาปั่นให้เนื้อเป็นไอศกรีม

พิมพ์ใส่แม่พิมพ์รูปผลไม้ลงไปอย่างแม่พิมพ์รูปสตรอเบอรี่ข้างในก็เป็นรสสตรอเบอรี่นะครับมี15ถึง16รสชาติได้โดยเฉพาะไอศกรีมทุเรียนนะครับที่ออกตามฤดูกาลราคาตั้งแต่ถ้วยละ69จนถึง160บาทนะครับ

0: วันนี้น้องอ้อเลยขอเป็นแมว1วันค่ะอยากจะขโมยปลาย่างเขากลับไปกินเพราะว่าหอมมากๆนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าเขามีขั้นตอนการทำยังไงขายที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามค่ะงั้นไปกันเลยค่ะ
1: ไปกันเลยค่ะ
2: ปลาช่อนย่างของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนสำโรงจะใช้ปลาช่อนที่รับซื้อมาจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อช่วยชาวบ้านสร้างรายได้ค่ะโดยมีพี่ณภัสยาช่างประดับหรือพี่เพ็ญประธานกลุ่มเป็นผู้ริเริ่มแปรรูปปลาช่อนย่างมากว่า1ปีค่ะแต่ละเดือนจะรับซื้อปลาช่อนจากเกษตรกรประมาณ300ถึง500กิโลกรัมซึ่งปลาช่อนย่างก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของกลุ่มที่ขายดีมากค่ะตอนการแปรรูปเริ่มจากนำปลาช่อนมาล้างทำความสะอาดซึ่งทางกลุ่มจะให้ความสำคัญเรื่องของการทำซีโร่เวสค่ะใช้ประโยชน์จากตัวปลาทุกส่วนอย่างเกล็ดปลาก็จะนำไปทำน้ำหมักค่ะ
0: คุณผู้ชมนี่เป็นปลาช่อนที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งปลาช่อนที่เลือกนำมาแปรรูปเนี่ยเขาจะใช้ขนาด3ขีดขึ้นไปเพราะอะไรคะพี่เพ็ญ
3: 3ขีดขึ้นไปเพราะว่าถ้าเกิดเล็กกว่านั้นเนี่ยเวลาย่างพอย่างเสร็จแล้วมันจะหดแล้วเราต้องไปตากตู้พลังงานมันจะทำให้เหลือน้อยแต่ว่าก็จะมีลูกค้าหลายๆกลุ่มที่แบบอยากได้ตัวเล็กเพราะว่าเขากินคนเดียวแล้วอย่างไปทำต้มโค้งใส่อย่างเงี้ยจานนึงก็คือ100หม้อตัวนึงอ่ะ100นึงแต่ถ้าตัวใหญ่เนี่ยที่เป็นปลาย่างนอกจากทำต้มโค้งแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปทำเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนปลาใส่หน้ากระ
4: ทำปลา
3: หน้าปลาแห้ง
4: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง
3: ใช่อ
0: ุ้ยใหญ่ๆแบบนี้ก็มีอันนี้ขนาดเท่าไหร่คะ
3: อันนี้โลกว่า
0: ก็ใช้เหมือนกัน
3: ใช่พอเราทำแบบเบ็ดเสร็จแบบนี้ย่างเสร็จไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่อะไม่มีหัวแบบนี้โลละ500
0: อย่างปลาตรงนี้ก็คือเอามาจากไหนบ้างพี
3: ่1ในกลุ่มสมาชิก2ก็คือชาวบ้านในหมู่บ้านในชุมชนก็คือว่าเขาก็จะไปหาน่านแบบนี้ได้เป็นปลานาแท
0: ้
3: ๆค่ะ
0: ปลานาแท้ๆมีข้อดียังไงพี
3: ่ข้อดีก็คือเนื้อจะแน่น
2: ความสะอาดปลาเสร็จแล้วก็จะนำมาย่างบนเตาประมาณ30นาทีค่ะ
0: ต้องบอกว่าขั้นตอนการย่างถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆสำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะพี่เพ็ญ
3: ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างคะตรงนี
3: ้เห็นไหมเนี่ยมันจะขาวๆแบบนี้1ไฟ2เราต้องใช้นี่ด้วยนะ
0: สั่งข้าวโพด
3: สั่งข้าวโพดเพื่อจะทำให้ควันหอมเวลาทานแล้วมันจะได้กลิ่นถ้าไม่งั้นมันก็เหมือนกินปลาย่างตลาดอะไรเงี้ยแต่ที่นี่มีเทคนิคก็คือแล้วต้องปลอดสารพิษนะ
0: oh.
3: ได้จากเกษตรกรภายในกลุ่ม
0: สุดยอด
3: ถ่านก็สำคัญ
0: ค่ะ
3: ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างได้จากชุมชนเราหมดอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มมาก
0: เยี่ยมเลยแล้วก็เห็นบอกว่าการวางตัวปลาก็ต้องมีเทคนิคในการวางเรียงด้วย
3: ใช่ค่ะถ้าตัวไฟเนี่ยมันจะออกแรงตัวใหญ่เราต้องไว้บนเพราะว่าบางครั้งปลามันไม่เท่ากันแต่เราจะเลือกไซส์เล็กก็วางข้างล่างแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นแต่ตัวบนเราต้องเอาไว้ตัวใหญ่
0: ๆค่ะแล้วก็เตาย่างเรานี่ทำไมเป็นรูปแบบนี้คะพี
3: ่เขาออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งได้ผลมากนอกจากปลาแล้วเนี่ยย่างหมูย่างอะไรได้หมดเลยนะ
0: ค่ะ
3: อันนี้ต้องขอบคุณกรมประมงจังหวัดชัยนาท
2: เมื่อย่างปลาช่อนจนได้ที่มีสีเข้มแล้วก็จะนำไปเข้าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ต่อประมาณ3วันเพื่อแห้งสนิทค่ะสามารถเก็บได้นานนับปีค่ะปลาช่อนย่างจะจำหน่ายในพื้นที่ขายที่หน้าร้านจะส่งทั่วประเทศราคาอยู่ที่หลักร้อยซึ่งเขาจะทำขายกันตลอดทั้งปี
0: กลุ่มลูกค้านี่เป็นที่ไหนบ้างคะของเรา
3: ลูกค้าในจังหวัดแล้วก็ลูกค้าที่เดินทางสายเอเชียที่ร้านแปยิมก๋วยเตี๋ยวเรือคือชุมชนวิสาหกิจชุมชนเราหรือว่ากลุ่มแปรรูปเนี่ยอยู่ติดเราโชคดีตรงนี้ที่เรามีตลาดของเราแล้วก็พอแล้วก็บอกปากต่อปากแล้วก็บอกต่อแล้วก็ถ้าเราลงเฟซนี่แป๊บเดียวไม่ทันขาย
0: ก็คือตอนนี้คือไม่พอขายเลย
3: ไม่พอขายบอกได้เลย
0: เนี่ยก็จะมีราคายังไงบ้างคะพี่เพ็ญ
3: ถ้าอย่างถุงเนี้ย3ขีดก็ประมาณ150บาทค่ะสำหรับคนที่แบบงบน้อยๆแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อกันเป็นกิโล
0: กิโลละเท่าไหร่คะ
3: 5

0: 500บาทค่ะ
1: ถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากจะสั่งซื้อโทรมาจัดส่งไหมพี่
0: จัดส่งค่ะแต่เสียค่าขนส่งเองนะตอนนี้เพราะว่าต้นทุนมันสูง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ต้องมีเขาเรียกว่าต้องสั่งจองล่วงหน้า
0: ต้องสั่งจองล่วงหน้าค่ะเพราะว่ามาปุ๊บเพราะว่ามันออกไม่ทัน
1: มันตัวปลาช่อนย่างคุณผู้ชมเขาก็จะมีหลายแบบให้ลูกค้าเลือก
0: ใช่ค่ะ
1: แบบไหนบ้างคะพี่เพ็ญ
0: ถ้าเป็นแบบนี้ก็คืออย่างลูกค้าที่แบบพอย่างเสร็จจากที่ตู้มาปุ๊บอย่างเงี้ยเขาจะไปทานกับน้ำพริกก็คือสำหรับคนที่นิ่มๆแล้วหอมๆมันจะได้กินแบบควันไฟแบบหอมมากค่ะ
1: เอาเข้าตู้อบเป็นไง
0: เข้าตู้อบปุ๊บอย่างจะเป็นแข็งๆแบบนี้สามารถเก็บได้1ปีนะคะอย่างต่ํา1ปีแล้วก็เอาไปทําต้มโครงเอาไปทําแบบแกงเลียงเอาไปบางคนเค้าก็ไปทําหน้าปลาแห้งค่ะ
1: แล้วก็มีที่เด็ดๆเลยคุณผู้ชมก็ขายดีเหมือนกันคือหัวปลา
0: หัวปลาค่ะโลละ50บาทถ้าเราไม่เอาไปทําน้ําหมักนะเราก็มาทําแบบนี้แต่ลูกเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วทําน้ําหมักใช้แค่เกล็ด
1: เสร็จเอาไปทําคือเค้าก็เอาไปทําอะไรกิน
0: เค้าเอาไปต้มเค้าเอาไปต้มโครงเอาไปต้มปลาช่อนใส่ใบมะขามอ่อน
2: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนสำโรงยังได้รวมเป็นกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําบ้านดอนสำโรงค่ะได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณและองค์ความรู้จากสํานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
3: ค่ะสําหรับกลุ่มนี้นะคะสํานักงานประมงจังหวัดชัยนาทนะคะได้สนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาทค่ะเพื่อให้ทางกลุ่มมาจัดซื้ออุปกรณ์ตามแผนการใช้ตามแผนที่เขาเสนอโครงการกับเราอะค่ะซึ่งทางกลุ่มก็เอามายกตัวอย่างเช่นเตาที่ใช้ย่างปลานะคะโต๊ะสแตนเลสที่ใช้งานหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ทางกลุ่มเขาเขียนขอนะคะสำหรับเงิน 100,000 บาทซึ่งเป็นเงินที่เราเรียกว่างบอุดหนุนนะคะเป็นเงินที่ให้เปล่าโดยไม่ได้เรียกคืนเพียงแต่ว่าเป็นตัวชี้วัดก็คือกลุ่มจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นก่อนมากกว่าตอนที่ก่อนจะได้รับงบประมาณค่ะอย่างน้อย 5% ซึ่งทางกลุ่มทำได้ค่ะ
2: การรวมกลุ่มแปรรูปปลาช่อนย่างยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนและสมาชิกปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม15คนค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนสำโรงก็ยังได้รับรางวัลชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปี2569และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตประจำปี2569อีกด้วยค่ะ
4: เราก็มีสระอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์แล้วก็มีปลาก็เราก็มาขายในกลุ่มเราก็ไม่ต้องไปขายที่อื่นเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะเราตั้งกลุ่มมาแล้วเนาะก็ตอนนี้ก็เราไม่ต้องไปขายที่อื่นแล้วเรื่องราคาแล้วก็คุยกันได้เพราะในกลุ่มเพราะจะเงินหมุนเวียนก็อยู่ในกลุ่มอยู่เลยใช่ไหมล่ะเนาะ
5: ก็อันนี้จะมีรายได้เสริมตรงที่ว่าเราช่วยกันทำในกลุ่มแล้วเราจะได้เปอร์เซ็นต์ตรงที่ว่าเราเป็นการตลาดเอาไปขายในตลาดก็จะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กันออกมาก็จะเป็นคนไปขายอาจจะได้พิเศษนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าเดินทางบ้างอะไรบ้างก็เป็นปลาช่อนอย่างนี้เราทำอยู่ตัวแล้วคือทำเป็นอาชีพอยู่แล้วของกลุ่มแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็คือมีรายได้เสริมที่ดีมากกับกลุ่มเลยค่ะทุกคนมีรายได้คือเงินติดกระเป๋าไม่ขาดกระเป๋า
0: โอ้พี่นะเป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยที่พี่ทําให้เกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเลยก็คือปลาช่อนเนี่ยมันขายไม่ได้หรือว่าไม่จําเป็นเฉพาะปลาช่อนนะมันขายไม่ได้แต่พอพี่มารวมกลุ่มกันปุ๊บเนี่ยทําให้มันมีรายได้และชาวบ้านเขาก็แบบทําให้มีรายได้ทุกวันน่ะถ้าเราขยันไม่อดตายแล้วก็อย่างนึงก็คือเหมือนแบบมีช่องทางการจำหน่ายได้ด้วยเงี้ยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะโหประทับใจมากต้องขอบคุณสมาชิกกลุ่มคือถึงแม้เขาจะมีอายุเยอะแต่ว่าเขาไม่มีการหยุดนิ่งคือน้ำไม่เต็มแก้วเรียนรู้ตลอดเวลารู้จักใช้จีมินายรู้จักใช้คือสมัยใหม่อ่ะ AI เข้ามาเกี่ยวข้องจะมีคนประชาสัมพันธ์มีคนคือประชาสัมพันธ์ก็คือแบบโปรโมทกันอะแล้วก็บอกต่อแต่สำคัญที่สุดของเราต้องดีแล้วก็อร่อยต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้าแล้วก็จะเขาก็มีความเชื่อมั่นแล้วมีการจดบันทึกมีการทุกสิ่งทุกอย่างทำตามกฎระเบียบของการรวมกลุ่มกลุ่มถึงจะอยู่ได้สำคัญที่สุดต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็พากันไปให้ได้อย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังตรงนี้สำคัญที่สุด
2: เรียกว่าเป็นการทำปลาช่อนย่างที่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นปลาช่อนย่างที่เกิดจากความตั้งใจและความสามัคคีของคนในชุมชนที่ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งวันนี้พี่เพ็ญประธานกลุ่มก็ใจดีทำเมนูปลาช่อนย่างต้มโคลงให้ได้ชิมเรียกว่าเป็นเมนูพื้นถิ่นที่อร่อยมากๆเลยค่ะ
6: ตัวของพี่เพ็ญที่เป็นประธานกลุ่มเนี่ยมีฉายาว่าเป็นเจ้าแม่แปรรูปเพราะว่าสามารถสร้างสรรค์สินค้ามาแปรรูปสร้างรายได้เพิ่มเติมได้อีกหลายอย่างและยังไม่หยุดแค่นี้ด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยบรรดาสายมูแห่ไปปูเสือนอนรอกว่า500คนเลยครับไปต่อคิวเพื่ออาบน้ำมนต์เจิมหน้าเจิมมือกันเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อที่วัดดอนทองตำบลวัดโบสถ์ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดี

ไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: สวัสดีครับวันนี้ผมเชฟบุ๊กและน้องไข่ตุ๋นนะครับกับรายการฟู้ดเวิร์คครับเรามาเที่ยวกันที่บ้านคลองสีเสียดจังหวัดนครนายกนะครับผมที่นี่นะครับมีวัตถุดิบที่น่าสนใจนั่นก็คือผักกระฉูดครับแล้วก็จะไปปักเบ็ดธงจับปลากันด้วยครับไข่ตุ๋นทักทายผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนูกล้องอยู่นูกล้องอยู่นูค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเที่ยวเลยไหมไปกันเลยลูกไข่ตุ๋นมาพอมาถึงนะครับคุณแม่นกก็กำลังทำอาหารสูตรพิเศษให้ผมได้ลองชิมกันเลยครับจะพิเศษอย่างไรต้องไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: โอเคกำลังทำอะไรอยู่ครับคุณแม่อ๋ออ
3: ันนี้จะทำน้ำซอสปลาใส่ข้าวจี่นะคะ
1: ซอสปลาเอาไว้กินกับข้าวจี่เหรอครับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อแปลกดีคุณผู้ชมข้าวจี่เคยกินอยู่ที่เขาไปชุบไข่แล้วปิ้งแต่ที่นี่จะมีสูตรคือมีซอสด้วย
3: ค่ะ
1: แต่มะกรูดก่อนเลยแล้วก็จะมีน้ำปลาร้ามีน้ำมะขามโอเคครับอันดับแรกเริ่มคือเอา
3: น้ำปลา
1: เอาน้ำปลาเนาะใส่หม้อแล้วก็ปรุงรสเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามปกติข้าวจี่มันก็จะมีแต่ชุบไข่อย่างเดียวอันนี้เป็นสูตรที่เราคิดขึ้นมาใหม
3: ่ค่ะมีไส้ปลามีไส้พวกผลไม้ตามฤดูกาล
1: มีไส้ผลไม้ตามฤดูกาลด้วยครับก็เป็นของหวานอย่างนี้หรอ
3: ก็มีทั้งของหวานของคาวก็มีลาบด้วย
1: แปลกดีครับคุณผู้ชมมีลาบด้วยมีเปรี้ยวแล้วมีหวานน้ำตาลด้วยนิดหน่อยไม่หวานเยอะหวานนิดๆครับแล้วก็มี
3: เผ็ดนี่เราชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย
1: อันนี้แล้วแต่ชอบไม่เผ็ดก็ไม่ใส่ก็ได้พอเคี่ยวจนงวดแล้วใส่ใบมะกรูดให้มันหอมเน
3: า
1: ะเป็นใบมะกรูดซอยนะครับ
3: แป้งข้าวโพดนิดนึงค่ะ
1: แป้งข้าวโพดผสมน้ำทำให้เหนียวเหนียวเหมือนรัดหน้าเหมือนอะไรอย่างนี้เนาะ
3: เหมือนรัดหน้าเหมือนไส้ขนมทั่วไป
1: เหมือนไส้ขนมทั่วไปให้มีความเหนียวหน่อยให้หนืดมันจะได้ทาแล้วติดข้าวจี่ใช่ไหมถ้ามันไม่หนืดเดี๋ยวมันทาไม่ติด
3: มันทาไม่ติด
1: ก็จะมีซอสปลาร้าที่เราทำเมื่อกี้ก้อนนี้เป็นสับปะรดคุณผู้ชมมีลาบด้วยอ่ะและอันนี
3: ้กระท้อนกวน
1: กระท้อนกวนโอ้แปลกเหมือนกันกระท้อนกวนแถวนี้มีกระท้อนเยอะเหรอฮะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ข้าวเหนียวต้องร้อนๆใช่ไหมครับ
3: ร้อนๆเลยค่ะ
1: ถ้าไม่ร้อนมันปั้นไม่ได้ใช่ไหม
3: นวดแล้วไม่เข้ากัน
1: นวดแล้วไม่เข้ากันมันจะไม่เกาะเนาะอันนี้คือใส่กะทินี่เป็นสูตร

0: แล้วปกติข้าวจี่ทั่วไปผมไม่เห็นเขาใส่กะทินะ
1: ไม่ใส่ค่ะแต่นี่ใส่ที่นี่
0: เป็นเคล็ดลับของที่นี่โอเคเป็นหัวกะทิใช่ไหมครับ
1: เป็นหัวกะทิ
0: คล้ายๆเหมือนข้าวเหนียวมูลนิดๆแต่ไม่ได้ใส่น้ำตาลเนาะ
1: ค่ะ
0: เราใส่กะทิเพื่ออะไรครับ
1: ให้มันนุ่มแล้วก็เพิ่มความอร่อย
0: เพิ่มความอร่อยความมันใช่ไหมนวดข้าวเหนียวแล้วค่อยๆเติมกะทิไปเรื่อย
1: ๆ
0: ทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่าได้ที่แล้วครับดูจากอะไรฮะ
1: ดูจากมันจะเป็นก้อนติดกัน
0: ดูว่าเราปั้นได้ถ้าปั้นได้ว่าใช้ได้ทีนี้เมื่อกี้อันนี้เป็นพิมพ์ครับก็คือจะเป็นฝาของโหลอาหารหรืออะไรก็ได้
1: อะไรก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เห็นแม่บอกว่าถ้าเกิดเป็นไม้จะติด
1: จะติด
0: ต้องเป็นพวกพลาสติกแต่ว่าเป็นพลาสติกที่เป็นฟู้ดเกรดนะครับคุณผู้ชมจะได้ปลอดภัยแม่เขาเปลี่ยนถุงมือนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเป็นแบบเป็นถุงมือยางจะติดแต่ถ้าเป็นพลาสติกจะไม่ติดครับใส่แรกซอสปลาร้าก่อนเลยไหมครับที่แม่ทำมาแล้วยังไงแล้วก็ประกบไปทีนึงนะครับอ๋อมันก็จะเหมือนเป็นไส้อยู่ตรงกลาง
1: ไส้อยู่ตรงกลาง
0: ได้ไอเดียนี้มาจากไหนครับคุณแม
1: ่ก็ทดลองทำ
0: ทดลองก็ประยุกต์กันไปเร
1: ื่อยๆไปเรื่อย
0: ๆแล้วเคยไปทำขายหรือทำที่ไหนไหม
1: ก็มีจัดเบรกตามที่เขาสั่งมา
0: อ๋อแสดงว่าคนชอบใช่ไหม
1: ก็ค่ะ
0: แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ไม่เหมือนใคร
0: คุณผู้ชมไม่ต้องชุบไข่ก่อนหรอครับ
1: ไม่ค่ะ
0: ย่างไปแล้วทาไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มีข้อแม้ข้าวจี่จะให้อร่อยเนี่ยยังไงต้องเตาถ่านนะถ้าเป็นเตาแก๊สไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นไฟอ่อนแต่ถ้าเป็นไส้อื่นก็ทำเหมือนกัน
1: เลยทำเหมือนกันเลยค่ะ
0: ทำเหมือนกันเลยก็แล้วแต่ว่าจะใส่ลาบ
1: ใส่ลาบ
0: ใส่สับปะรด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใส่กระท้อนอย่างนี้ดีกว่าแม่ผมอยากผมมีไส้พิเศษของผมมาบ้างเดี๋ยวผมลองเป็นไส้ชีสไหมแบบสไตล์ฝรั่งหน่อย
1: ได้
0: ผมเตรียมมาเองเลยวันนี้เอาชีสมาหน่อยครับมาเคยทำยังครับแม่เคยลอง
1: ยังเลยค่ะ
0: เอาลองดูนะบางๆประมาณนี้แล้วก็ครึ่งหนึ่งแบบนี้ได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: เอาวางนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวให้แม่ช่วยประกบให้ไข่ตัวนี้สีแปลกๆมันเป็นไข่อะไรครับอันน
1: ี้เป็นไข่เป็ดค
0: ่
1: ะ
0: ไข่เป็ดกับไข่ไก่มันต่างกันยังไงครับเวลามาใช้ทำข้าวจี่
1: ไข่เป็ดนี่มันจะความเข้มข้นมันจะเยอะกว่า
0: อ๋อมันจะหนืดกว่าเวลาทานจะไม่ค่อยหยดมีเคล็ดลับอีกแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวอันนี้เนี่ยพอเริ่มเกรียมแล้วจะเห็นเลยว่ามันจะดูแบบเหมือนข้าวพองนิดๆเนา
1: ะ
0: อันนี้ก็จะทาไข่ได้แล้วเป็นถือว่าเป็นอาหารแบบอาหารโบราณสำหรับคนไทยจริงนะแล้วก็สมัยก่อนมันคืออาหารที่แบบว่าชาวบ้านเขาจะเหมือนกับทำแล้วเอาไปกินเวลาไปทำนา
1: ไปทำนาไปทำสวนไปทำไร
0: ่แต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีแค่ไส้ไข่แล้วก็เกลือใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือเพิ่มมาเราต้องทาเยอะแค่ไหนครับสองสามครั้งคือข้างนอกมันจะเกรียมแต่ยังไงข้างในก็นุ่มถูกไหมครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเดี๋ยวคุณว่าไส้ชีสผมจะเป็นยังไงผมอยากรู้ว่าชีสเป็นยังไง
2: ว้าวข้าวจี่ไส้ชีส
0: ทนไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมต้องขอชิมนิดนึงหอมมากโอ้มันมีกลิ่นกะทิมาเลยหอมเนาะ
1: ค่ะ
0: มันหอมกะทิคุณผู้ชม
2: อร่อย
0: กะทิคือหอมมากแล้วก็มันเค็มๆมันๆจากชีสข้าวจี่ไส้ชีสนี่คือเข้ามากเลยนะแม่สมัยก่อนข้าวจี่เราจะใส่เกลือใช่ไหม
1: ใส่เกลือกับข้าว
0: พอเราไม่มีเกลือเนี่ยชีสมันเค็มไงแม่ลองให้แม่ลองเข้าจริงๆแม่ลองดูเข้าจริงๆไม่ต้องใส่เกลือเลยเข้ามากเลยนะโอ้โหดูแม่ชีสโอ
1: ้
0: โหดูชีสแม่คุณผู้ชมเข้าไหม
1: เข้ากันดี
0: เข้ามากเลยคุณผู้ชมจุดเด่นเลยคือความหอมที่มันเกรียมด้วยเตาถ่านนะมันจะมีความหอมแล้วก็อย่างที่แม่บอกกะทิสำคัญจริงๆกะทิมันทำให้หอมเวลาย่างแล้วมันทำให้ข้างในนุ่มแล้วจริงๆอ่ะมันมีความมันเล็กๆเนาะมันเลยทำให้อร่อยมากขึ้นแล้วพอมาเจอกับไส้นะครับอย่างไส้ปลาร้าเนี่ยก็จะออกแบบออกไปทางแบบเค็มนำแบบนัวๆแบบปลาร้านะครับแล้วก็มีเปรี้ยวน้ำมะขามแล้วก็จะมีหวานไปปลายนิดๆแต่ว่าด้วยความที่เทคนิคของคุณแม่คือพอคุณแม่เขาทำเป็นซอสเนี่ยเวลาเรากัดลงไปอ่ะมันจะไม่เหมือนการเอาน้ำปลาร้ามาทาเฉยๆหรือเครื่องปรุงมาทาเฉยๆมันจะเป็นเหมือนเป็นครีมนิดๆอยู่ข้างในแปลกมากคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเป็นแบบพวกไส้ของหวานไม่ว่าจะเป็นไส้สับปะรดไส้กระท้อนวัยรุ่นจะชอบเลยเหมือนกินขนมเลยคุณผู้ชมก็ลองคิดว่าปกติเรากินขนมปังไส้สับปะรดอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นข้าวจี่หรือว่าข้าวเหนียวที่ย่างแล้วเป็นไส้สับปะรดอร่อยครับที่บ้านคลองสีเสียดนั้นนอกจากจะเป็นแหล่งแคมปิ้งที่ได้เยี่ยมชมธรรมชาติชั้นดีแล้วแถมยังมีกิจกรรมให้ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านที่น่าสนใจอีกด้วยนะครับจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ วันนี้ผมมาหาพี่โรจน์เพราะว่าเขาบอกว่าพี่โรจน์เป็นคนที่แบบชอบหาปลา
3: ใช่ครับผม
0: วิธีการจับปลาของพี่โรจน์คือวิธีการจับปลาด้วยอันนี้เขาเรียกว่า
3: เบ็ดธงครับผม
0: เบ็ดธงเบ็ดธงมันเป็นลักษณะของการเอาเบ็ดไป

0: ต้องมาปากตั้งแต่ตอนไหนครับ
1: ก็ช่วงเย็นๆครับผม
0: ช่วงเย็นแล้วตอนเช้ามากู
1: ้ครับผมเช้ามาแล้ว
0: อันนี้พี่ปากไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
1: ครับผม
0: โอเคแล้วเหยื่อเป็นอะไรครับ
1: เป็นเขียดนะครับผม
0: ปกติจะได้ปลาอะไรบ้างครับส่วนใหญ
1: ่มีปลาช่อนบ้างครับผมแล้วก็กบ
0: กบด้วยเหรอ
1: ครับผม
0: เขาได้กบด้วยคุณผู้ชมแปลกมากอันนี้คือพี่วิโรจน์ไปเก็บมาแล้วส่วนนึง
1: อ๋อส่วนนึงครับผม
0: อันนี้คืออะไรได้ปลาได้กบ
1: อันนี้กบกับปลาครับผมอันนี้ปลากด
0: ปลากดก็อ๋อปลากดก็มี
1: ครับผม
0: กบก็มีแล้วเราใช้อะไรเป็นเหยื่อครับ
1: ถ้าเป็นปลากดจะเป็นพวกไส้เดือนหรือพวกอะไรนี่ครับผม
0: ทำไมถึงไม่จุ่มไปในน้ำล่ะแล้วอย่างนี้ปลาไปกินยังไงอะ
1: ปลาช่อนเวลากินเบ็ดมันจะโดดทบมันไม่อยู่ในน้ำครับผม
0: อ๋อถ้าอยู่ในน้ำมันจะไม่กิน
1: ครับผมถ้าว่าถ้าเราจมลงไปนะปลาจะไม่เห็นเหยื่อดิ้นไงแต่ถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเหยื่อมันจะดิ้นได้เขียดลอยนิด
0: ๆปลาช่อนมันจะชอบกินแบบอะไรที่เคลื่อนไหวอยู่
1: เคลื่อนไหวอยู่ครับ
0: แสดงว่าปลาแต่ละชนิดนึงเหยื่อก็ต่างกันวิธีการปักก็ต่างกันเวลาต่างกันไหม
1: ส่วนมากปลาช่อนนี่ก็จะมี2เวลาบ้างช่วงหัวค่ำ
0: หัวค่ำ
1: ครับผมแล้วก็ดึก
0: ๆดึกๆ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นปลาทั่วไปอย่างปลากดนี้ได้ทั้งวัน
1: ได้ทั้งวันครับผม
0: ผู้ชมคือเบ็ดเนี่ยทำจากไม้ไผ่นะไม่ใช่ไม้อะไรก็ได้เพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่น
1: ใช่ครับผม
0: คือพอเวลาปลางับเนี่ยเบ็ดมันก็จะดีดปุ๊บแล้วตะขอเข้าปากเองมันไม่เหมือนกับการที่เราตกเราจะมีคนดึงใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: อันนี้มันจะใช้ไม้ไผ่เพื่อให้เบ็ดมันดีดของมันเอง
1: ครับ
0: ปุ๊บมันก็จะติดเองอ่ะโอเคโอ้นู่นบังเอิญเห็นพอดีเลยผู้ชมอันนู้นคือได
1: ้อ๋อได้ครับผม
0: พอได้แล้วมันจะลอยขึ้นมาแบบนี้เลยเหรออ๋อคือมันจะฮุบขึ้นมาแล้วติดอย่างนี้เลยอ๋อเป็นภูมิปัญญาเลยอ่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของผมเหมือนกันนะผมก็คิดว่ามันปักยังไงก็ได้โอ้คุณผู้ชมเพื่อนมาเยอะเพื่อนมาเยอะเพื่อนมาเยอะมองเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะโอเคครับคุณผู้ชมก็ได้ปลามาแล้วได้ปลาช่อนเคยได้แบบตัวใหญ่ๆสุดแบบสักกี่โล
1: ใหญ่ๆก็ประมาณสัก2โลกว่าโลครึ่ง
0: 2กว่าโลกว่านี่ธรรมชาติล้วน
1: ๆ
0: ปลาช่อนธรรมชาติเลย
1: ปลาช่อนครับ
0: เมื่อกี้เป็นแบบเขียดไปแล้วปลาช่อนไปแล้วคราวนี้พี่วิโรจน์บอกว่ามีตรงนี้แล้วเหมือนจะได้ปลาด้วยเพราะมันขยับอยู่ไม่รู้คุณผู้ชมจะเห็นไหมตรงนี
1: ้ขยับครับผม
0: ขยับอยู่อันนี้น่าจะมีปลาใช่ไหม
1: ครับผม
0: อันนี้เป็นเหยื่อไส้เดือน
1: ไส้เดือนครับผม
0: ไส้เดือนนี่จะลุ้นจะได้ปลาอะไรครับ
1: ก็จะเป็นปลากดปลาดุกครับผม
0: ปลากดปลาดุก
1: ครับผม
0: ปรากฏ
1: อ๋อปรากฏครับผม
0: โหดูนิ่งๆแล้วแสดงว่าติดนานแล้วเนี่ย
1: นานแล้วครับผม
0: ขนาดนี้ถือว่าใหญ่ไหม
1: ใหญ่ครับผม
0: ถือว่าใหญ่แล้ว
1: ใหญ่ครับผมปรากฏ
0: อันนี้ก็เอาไปแกงเอาไป
1: ครับผมปรากฏธรรมชาติ
0: อ๋อพวกนี้ก็คือที่เราได้เนี่ยก็จะเรียกว่าปลาช่อนนาปรากฏนา
1: ครับผม
0: อ๋อนี่คือของอร่อยคุณผู้ชมปกติพวกแบบเวลาแบบใช้วิธีจับปลาแบบเบ็ดทงเนี่ยมันจะต้องเป็นหน้าน้ำไหมหรือว่าได้ตลอด
1: อ๋อได้ตลอดครับผม
0: ได้ตลอดแต่ว่าปลามันจะเยอะช่วงหน้าน้ำ
1: ช่วงหน้าส่วนมากปลากินเบ็ดดีๆก็จะเป็นหน้าหนาวหนาวหน่อยครับ
0: หน้าหนาวจะดี
1: ครับผม
0: คุณผู้ชมบรรยากาศที่นี่สวยมากถ้าดูด้านหลังเราเนาะตรงนี้พี่วิโรจน์รู้ไหมเขาเรียกว่าเขาอะไรตรงนี
1: ้ตรงนี้เนี่ยเป็นเขาใหญ่ครับผม
0: เขาใหญ่เลยคุณผู้ชมเห็นหมอก
1: เป็นอุทยานครับผม
0: ผมว่ามันเป็นวิวอันซีนอ่ะคือทุกคนเนี่ยไปเขาใหญ่ถ่ายรูปกับหน้าเขาหมดแต่ถ้าคุณอยากถ่ายรูปกับหลังเขาคุณต้องมาที่นี่เท่านั้นสวยมากแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่ต้องบอกว่าเหมาะแก่การมาถ่ายรูปมากนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าคลองอะไรครับ
1: คลองทิเตียครับผม
0: ผมขอไปมุมสวยๆตรงนี้ก่อนได้ไหม
1: ได้ครับผม
0: มาถึงตรงนี้ทั้งทีไม่ได้ถ่ายรูปก็เหมือนมาไม่ถึงนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าปลาช่อนผมจองตัวนึงนะ
1: อ๋อได้ครับผม
0: ผมเอาตัวเมียนะเพื่อจะมีไข
1: ่ครับผม
0: ไปไปถ่ายรูปกันตุ๋นไป

0: การจับปลาด้วยเบ็ดธงนั้นนอกจากจะมีเทคนิคการตกที่ดีแล้วขั้นตอนการทำเบ็ดก็สำคัญไม่แพ้กันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าพี่วิโรจน์จะมีเทคนิคการทำเบ็ดอย่างไรให้ผมดูบ้างครับ
1: อันนี้ต้องเป็นไผ่อะไรครับ
2: ไผ่สีสุกครับผม
1: ไผ่อะไรนะ
2: ไผ่สีสุกมันจะมีไผ่สีสุกแล้วก็มาไผ่บ้าน
1: อ๋อไผ่สีสุกได้ยินว่าไผ่ชิสุกทำไมชื่อเหมือนหมาอ๋อไผ่สีสุกปู่ได้ยินไผ่ชิสุอะไรหน่อยเอ้ยทำไมชื่อเหมือนหมาจากโอเคอาบาตันเลย
2: ครับผม
1: ต้องบอกพี่วิโรจน์นี่เขาเป็นแบบเป็นช่างด้วยก็อย่างที่เรานั่งเนี่ยพวกแค่พวกอะไรเยอะแยะเนี่ยเขาก็เป็นคนทำอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็เวลาทำไปว่างๆก็ไปหาปลาหาผักไปด้วยเนาะ
2: อ๋อครับผม
1: ใช่แปลว่าแบบถ้าอยู่แถวนี้พี่วิโรจน์ไม่ต้องใช้ตังค์เนาะวันหนึ่งอ่ะ
2: อ๋อก็พอมีมั่งครับซื้อเชือกซื้อเบ็ด
1: ซื้ออุปกรณ
2: ์ซื้ออุปกรณ
1: ์ถ้าแบบของกินเนี่ยไม่มีนะ
2: อ๋อไม่มีครับผม
1: ปลาก็อยู่ในนู้น
2: ครับผม
1: ผักก็อยู่ตรงนี้

0: ำไมพี่เหลาบางจังเหรอมันจะไม่หักก่อนถ้ามันเจอปลา
1: ไม่หักครับผมเพราะว่าเป็นผิวครับผม
0: ถ้าปลาตัวใหญ่อ่ะ
1: อ๋อไม่หักครับผมถ้ายิ่งใหญ
0: ่เดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่โรจน์พูดเหมือนมันมีทิกอยู่นะคือมันต้องเหลือด้านผิวเอาไว
1: ้ด้านผิวครับผมเพราะด้านผิวมันจะแก่
0: อ๋อมันจะเหนียว
1: มันเหนียวกว่าครับผม
0: คือต้องเหลาเฉพาะด้านหลังด้านในนะ
1: ครับผม
0: ใครไปเหลาด้านผิวออกนี่หักเลยนะ
1: ครับผม
0: พี่รถอยู่ที่นี่โดยกำเนิดเลยป่ะครับหรือว่าไปทำงานที่อื่นมาบ้าง
1: ไปทำงานที่อื่นมาบ้างแต่บ้านเกิดจริงๆก็อยู่นั่นครับปาจีนครับผมอ๋อ
0: เป็นคนปาจีนก
1: ็
0: ติ ดกัน
1: แค่ติดกันครับผม
0: แล้วก็เลยมาหลักๆก็เลยมาทำที่นครนายก
1: ครับผม
0: อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วพี
1: ่ก็สิบกว่าปีนะครับ
0: สิบกว่าปีแล้วโอ้เนี่ยโอ้โหชมดูเนี่ยฝีมือด้วยพอปางงับปุ๊บดีปุ้งโอ้โหดูดิไม่หักดิไข่ตุ๋นนะไข่ตุ๋นนะไข่ตุ๋นนะถ้าดื้อนะพี่มันอ่อนเฮ้ยคุณผู้ชมดูดิคุณผู้ชมดูวิธีการเหลาเขาดีๆนะมันงอได้จริงนะแต่ว่าดูปลายนะครับปลายมันใหญ
1: ่
0: เอาไว้ให้ผูกเชือกแล้วเวลาดึงแล้วมันไม่หลุด
1: ครับ
0: ความยาวอะไรก็แล้วแต่ยังไงปลายต้องสะบัดคนไม่เป็นไรคนหนาได้ไม่เป็นไร
1: คนหนาได้ไม่เป็นไร
0: แต่ปลายต้องสะบัดได้และอันนี้เขาไม่ได้ใช้เอ็นนะครับเขาใช้เชือก
1: เหมือนไนลอนแล้วครับ
0: คุณผู้ชมไอผูกตรงนี้นะต้องผูกเป็นนะไม่ใช่แบบเพื่อนแบบขวาทับซ้ายท้ายเข้าขวาแล้วดึงนะครับไม่ได้นะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าคุณผูกไม่เป็นในเวลาปลาดึงมันจะไหลออกไปด้านหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาปลาดึงมันจะหลุดออกไปนั้นเนี่ยถ้าผูกเป็นไม่หลุดนะครับทีนี้พี่วิโรจน์เราได้วัตถุดิบอย่างปลามาแล้ววันนี้ก็มีทั้งปลากดปลาช่อน
1: คร
0: ับ เราได้เนื้อสัตว์แล้วทีนี้เขาที่ผมตั้งใจมาตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันมีผักที่ชื่อว่าผักกระชูดหน้าตามันเหมือนเขาบอกมันคล้ายกับผักกระเฉดแต่มันไม่ใช่ผักกระเฉดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: มีเยอะเลยเหรอที่นี
1: ่ก็เยอะนะครับผม
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันว่าผักกระชูดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไหนพี่ผักกระชูดเห็นแต่บอล
1: นี่ไงครับผมนี่ยอด
0: อ๋อนี่มันขึ้นเองเลยเหรอพี
1: ่อ๋อขึ้นเองธรรมชาติ
0: ดูผมยังดูไม่ออกนะคุณผู้ชมยังดูไม่ออกเลยต้องเข้าไปดูกระชูดนี่เขาบอกว่าคล้ายกับกระเฉด
1: อ่าครับผม
0: ก็คือเนี่ยที่อยู่ข้างนี้ไหมอันนี้ถูกไหม
1: อ่าใช่ครับผม
0: หน้าตาเหมือนมายาลาบนี่เลย
1: อ่าครับผม
0: แล้วทำไมเราไม่ค่อยเจอที่อื่นนะครับมันมีเฉพาะแถวนี้เหรอหรือว
1: ่าอ่าแถวนี้มันส่วนมากจะอยู่ตามชายคลองบ้างอะไรบ้างครับ
0: อยู่ตามชายคลองบ้างอ๋อมันเหมือนกระเฉดที่เราเอานวมออกแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: เหมือนเลยคุณผู้ชม
1: มันจะแตกต่างก็ไอ้ถ้าเป็นกระเฉดเรามันจะมีปอดขาว
0: เหมือนผมเรียกว่านมเนาะนมเรียกนมอ่ะอันนี้ไม่มีแล้วก็ตัดไปใช้ได้เลย
1: อ๋อตัดใช้ได้เลยครับผม
0: ปกติก็คือเอาไปทำอะไรกินได้บ้าง
1: มีแกงส้มได
0: ้ได
1: ้แล้วผัด
0: ผัดได้กินดิบได้ไหม
1: อ๋อได้ครับผม
0: ก็พูดง่ายๆคือผักกระเฉดทำอะไรได้กระชูดทำได้หมด
1: ได้หมดครับ
0: หมูกรอบไฟแดงอะไรได้หมดเลยแล้วทำไมไม่เอาไปปลูกกับพี่มันดูดีออกมันดูกินง่ายกว่าผักกระเฉดไม่ต้องมานั่งแกะนมมันนะ
1: อันนี้เราไม่ต้องไปปลูกเพราะว่ามันขึ้นธรรมชาติอยู่แล้วถ้ามันขึ้นง่าย
0: ขึ้นง่ายกว่ากระเฉดอีกเหรออ
1: ้าวขึ้นง่ายครับผมแล้วชายคลองเนี่ยถ้าเราไอ้ดึงก้านไปโยนปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเลื้อย
0: อ๋อเหรอเดี๋ยวเอาที่มีรากไปโยนนี่ก็ขึ้นแล้ว
1: ครับผม
0: โอ้แต่ว่ามันจะไม่เหมือนกระเฉดคือกระเฉดบางทีมันจะลอยน้ำเลย
1: ลอย
0: แต่อันนี้มันจะต้องมีดิน
1: มีครับผมมันจะอยู่ข้าง
0: มันจะต่างกันนะคุณผู้ชมนะปกติมีคนเขาเอาไปขายบ้างไหมพี่วิโร
1: จน์อ๋อมีครับผม
0: ครับเขาขายยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อกำละ5บาทครับผมกำใหญ่
0: เขาก็มาเก็บตามป่าเงี้ยแล้วก็ไปขายตามตลาดอ๋อก็ถือว่าเป็นรายได้ให้ชาวบ้านไปด้วยถ้ามีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยอย่างกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นแบบวางเบ็ดธงหรือว่ามาเก็บผักกระชูดอย่างเงี้ยก็คือได้หมด
1: อ๋อได้หมดครับผม
0: แล้วก็ที่นี่คนส่วนใหญ่จะชอบท่องเที่ยวแบบอารมณ์แบบแคมปิ้งนิดนึงก็อาจจะมีทำอาหาร
1: คร
0: ับ ก็คือเก็บผักเก็บปลาไปทำอาหารกินได้ด้วย
1: อ๋อได้ครับที่นี่ลงได้หมดครับ
0: ลงได้หมดเลย
1: ครับผม
0: คลองนี้เล่นน้ำได้ด้วยเหรออ
1: ๋อได้ครับผม
0: ลงเล่นได้ด้วยคุณผู้ชมโอ้ยเจ๋งอ่ะก็คือมาเที่ยวก็ครบเลยอ่ะเดี๋ยวเราเก็บผักกระชูดอีกสักนิดนึงเอาไปทำอาหารกันครับโอ้โหแม่นกเมื่อกี้ผมไปเก็บมาแล้วผักกระชูด
2: ค
0: ่ะเป็นญาติกับผักกระเฉดถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ปกติแม่นกชอบเอาผักกระชูดมาทำอะไรกินบ้าง
2: ก็มียำมีแกงส้ม
0: มียำมีแกงส้มกินสดได้จิ้มน้ำพริกได้ลวกจิ้มได
2: ้
0: งั้นเดี๋ยวให้แม่นกวันนี้จะทำยำให้ผมชิมใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: วันนี้เราอยู่กับแม่นกยาวๆเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นแม่ครัวมือหนึ่งเลยนะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองด้วยครับเอาลวกเลยครับแม่รอผมพูดอยู่ไฟแรงๆใช่ไหมครับเคล็ดลับน้ำต้องเดือดใช่ไหมฮะ
2: ไฟค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ครับอ่ะแม่อย่าไปปิดมันเลยครับแม่ติดแล้วนั่นแหละแรงสุดแล้วแม่ฮะแค่นี้เอง
2: แค่นี้ค่ะ
0: คือแบบลงแล้วขึ้นเลย
2: ค่ะ
0: แล้วก็มาจุ่มน้ำเย็น
2: น้ำเย็นน็อกน้ำเย็นนิดน
0: ึ
2: ง
0: น็อกน้ำเย็นให้มันเขียวใช่ไหม
2: ค่ะ
0: โอ้โหพอลวกเสร็จแล้วแล้วมาลงน้ำเย็นปุ๊บเขียวเลยน้ำปลาครับครับน้ำมะนาวก็ยำทั่วไปเลย
2: ยำเหมือนยำทั่วไปเลย
0: น้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลเคล็ดลับน่าจะอยู่ที่ตอนลวกเมื่อกี้เนา
2: ะ
3: สำคัญสุดแล้วใช่ไหมแม
2: ่
0: น้ำตาลคนน้ำยำให้เข้ากันก่อนพริกกับกระเทียมโขลกรวมกันใครกินเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยแต่เอาพริกสดเนาะเอาพริกสดไม่เอาพริกป่นเนา
2: ะ
0: ใส่กุ้งแห้งตามด้วยหอมแดงคลุกเคล้าให้เข้ากันนำผักกระฉูดมาจัดลงจานและนำน้ำยำมาราดหรือคลุกก็ได้ครับกระฉูดนะครับก็มีความคล้ายกระเฉดเลยนะครับที่รับประทานแล้วแต่ว่าตัวต้นเนี่ยจะเล็กกว่ากระเฉดนิดนึงแต่ว่าความกรอบความอร่อยใกล้เคียงกันแม้กระทั่งกลิ่นก็ถือว่าใกล้กันด้วยครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจานนี้อร่อยก็ต้องบอกว่าต้องยกให้แม่นกเลยเพราะเป็นที่เคล็ดลับการปรุงนะลวกแบบสะดุ้งจุ่มลงน้ำเย็นแล้วก็ปรุงรสให้จัดจ้านนะครับทีเด็ดคือหอมพริกหอมกระเทียมเป็นยำที่มีกลิ่นหอมนะครับเข้ากับกลิ่นของผักกระฉูดได้ดีมากๆเลยครับจานต่อไปคุณผู้ชมเราจะต้องเปลี่ยนมุมกันนิดนึงนั่งไม่ได้
2: ต้องยืน
0: ครับผมแม่จะทำผัดอะไรครับผม
2: ผักกระฉูดไฟแดง
0: ผักกระฉูดไฟเขียว
2: ค่ะไฟเขียวก็ได้ไฟแดงก็ได
0: ้ทีนี้เวลาเขาทำเขาจะปรุงไปเลยใช่ไหม
2: ปรุงไปเลยค
0: ่
2: ะ
0: ก็มีอันนี้เป็นพริกกระเทียม
2: กระเทียม
0: อันนี้บางคนไม่กินเผ็ดไม่ใส่ก็ได้นะเราทำเหมือนผักบุ้งไฟแดงถูกไหมคร
2: ับเหมือนกันเลยค่ะ
0: แล้วก็มีน้ำเปล่าเล็กน้อยแล้วก็ปรุงรสง่ายๆเลยน้ำมันหอยอย่างเดียวเลยเนาะแม่ครับเดี๋ยววันนี้ผมไปไหนใกล้ๆกันจะไปไหนอ่ะยังไม่จะผัดเลยหนีกันแล้วคุณผู้ชมดูสิเดี๋ยวผมผัดให้แหมเห็นปุ้งใหญ่เลยว่าจะผัดเดินหนีเลยผัดบะบุ้งไฟแดงเลยที่ไฟแดงอ่ะเอียงกระทะนิดนึงเพื่อให้เปลวไฟมันออกจากตัวเรานะครับถ้าเกิดกระทะตรงๆอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะท้อนกลับมาหาตัวเอียงออกไปครับถอยไปไหนครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ครับอันนี้ผมเป็นผู้ช่วยนะครับผมไม่ควรตัวจริงถอยหนีไปแล้วครับผมอ่ะโหแต่พอผัดเร็วๆแล้วเขียวมากเลยเนาะคือแค่นี้เลยใช่ไหมแม่แบบสั้นๆแบบนี้นะคือถ้านานมันจะแข็งใช่ไหมกระฉูดนะครับเป็นผักที่รสชาติคล้ายกับกระเฉดอยู่แล้วหลายๆคนก็น่าจะนึกออกนะว่าเวลาเอามาผัดไฟแดงเนี่ยมันจะกรอบอร่อยแค่ไหนแต่ว่าจริงแล้วเสน่ห์ของการผัดไฟแดงนะครับมันคือกลิ่นหอมจากกระทะกลิ่นหอมจากการเผาไหม้เพราะฉะนั้นกระฉูดจานนี้นะครับนอกจากจะกรอบหวานอร่อยแล้วจะมีกลิ่นหอมจากความไหม้จากกระทะนั่นคือเอกลักษณ์ของจานนี้เลยครับไปต้องถือว่าเป็นจานยอดฮิตสำหรับตระกูลแบบกระเฉดอะไรผักบุ้งอะไรพวกนี้นะนั่นคือแกงส้มใช่ไหมครับอันนี้ปลาช่อนผมไปจับกับพี่วิโรจน์มาเมื่อเช้าโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะลองกระเฉดที่เขาฮิตกันนะแกงส้มเราจะเปลี่ยนมาเป็นกระฉูดก็เด็ดแล้วคุณผู้ชมใส่พริกแกงลงไปแล้วก็รอพริกแกงสุกนิดนึงเนาะเดี๋ยวค่อยปรุงเพิ่มใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: แม่เป็นคนนครนายกโดยกำเนิดเลยไหมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ย้อนกลับไปสมัยก่อนน่ะแถวนี้ยังไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะ
2: ยังไม่เป็นค่ะมีทุ่งนาม
0: ีแต่ทุ่งนาเลยแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะแน่นตลอดนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่แน่นตลอด
2: จองล่วงหน้า
0: อย่างร้านคุณแม่เนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่มีโต๊ะนั่งนะเขามีแต่โต๊ะยืน โอเคอ่ะเดือดแล้วครับใส่เกลือเล็กน้อยแม่บอกว่าเกลือนี้เอาไว้ดับกลิ่นคาวปลาน้ำมะขามเปียกแล้วต่อมาน้ำตาลปี๊บเปรี้ยวหวานน้ำปลาเล็กน้อยเพราะมันมีเกลือไปแล้วต่อมาเดือดได้ที่แล้วโอ้โหเดือดพ่านเลยอ่ะปลาเลยไหมแม
2: ่ปลาเลยจ้ะ
0: เคล็ดลับนี่ก็คือเกลือจะแก้คาวปลาแล้วก็ต้องใส่ปลาตอนน้ำเดือดๆจะได้ไม่คาวน้ำเดือดได้ที่แล้วต่อไปก็จะใส่พระเอกของเราแล้วทีนี้มาใส่แล้วมันต้องรีบปิดเลยไหม
2: ปิดเลยค่ะ
0: คือมันก็จะต้องแบบสุกน้อยๆเหมือนกัน
2: น
0: ะผมปิดเลยนะแม่
2: ค่ะ
0: คือเหมือนจริงๆแล้วพูดตรงๆก็คือแบบใส่ชามแล้วตักราดก็ได้นะ
2: ได้
0: เหมือนกันเลยนะหลักสำคัญที่สุดของการทำกระฉูดเนี่ยคือต้องแป๊บเดียว
2: แป๊บเดียว
0: ห้ามนานถ้าจานไหนที่ทำนานๆนี้ไม่อร่อยเนาะผักกระฉูดนะครับผมใครๆนึกถึงรสชาติที่กินคู่กับแกงส้มก็น่าจะนึกรสชาติออกอยู่แล้วว่าจะอร่อยแค่ไหนวันนี้ได้มาเจอกับผักกระฉูดแล้วรู้สึกติดใจยังไงก็ไม่รู้ครับมันทำได้ง่ายมากเพราะมันไม่ต้องมาแกะนวมเหมือนกระเฉดแล้วรสชาติก็ไม่ได้ต่างกับกระเฉดนะครับแต่ว่าสำคัญที่สุดทุกครั้งที่ปรุงกระฉูดเนี่ยต้องไฟแรงๆแล้วก็อย่าปรุงนานถ้านานจะเหนียว
2: เหนียวค่ะ
0: แต่ถ้าไม่เหนียวเนี่ยอร่อยมากเลยแล้วก็สำหรับแกงส้มผักกระฉูดนะครับจุดเด่นคือน้ำแกงที่มีรสเปรี้ยวนะครับตัดด้วยหวานนิดๆนะครับผมรสเค็มเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกนะครับเข้ากับความเป็นผักกระฉูดที่มีความกรอบความมันได้ดีมากแต่ที่เด็ดจริงๆคือปลาช่อนนาสดๆครับบอกเลยว่ากินแล้วเนื้อมันเด้งแล้วก็ไม่คาวเลยคุณผู้ชมเนื้อหวานมากๆครับนี่แหละคือสุดยอดของวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติครับ เอาละครับวันนี้ได้มารู้จักวัตถุดิบที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือผักกระฉูดนะครับตอนนี้ผมเลือกเฉพาะยอดนะครับไม่ได้เอาใบมานะครับอยากได้ส่วนที่เรียกว่าส่วนที่อร่อยที่สุดของกระฉูดมาทำอาหารเลยวันนี้ไอเดียอาหารของผมนะครับมาจากอาหารของอำเภอเบตงนะครับจะมีอาหารจานนึงที่เขาเรียกว่าถั่วเจียนครับปกติจะใช้ถั่วฝักยาวนะครับมาผัดกับน้ำมันในแบบสไตล์อาหารจีนวันนี้ผมจะลองใช้เป็นผักกระฉูดแล้วก็ทำแบบถั่วเจียนดูวันนี้ผมจะทำเป็นกระฉูดเจียนปลาช่อนครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอันดับแรกนะครับเราจะต้องเอาตัวกระฉูดเนี่ยครับล้างทำความสะอาดแล้ววันนี้ผมเอามาเฉพาะก้านนะครับตัวใบเนี่ยจะเอาไปแกงหรือไปทำจานอื่นได้เลยนะครับอย่าไปทิ้งแล้วผมจะนำมาทอดในน้ำมันครับไฟปานกลางนะครับน้ำมันร้อนก่อนแล้วก็นำผักกระฉูดลงไปทอดนะครับแบบนี้การทอดแบบนี้นะครับก็คือไฟแรงๆแล้วทอดแป๊บเดียวนะครับมันจะทำให้ผักมีความกรอบแล้วก็ลดความขมความเหม็นเขียวได้นะครับทอดแค่นี้เลยครับแป๊บเดียวไม่ต้องนานการนำมาทอดผ่านน้ำมันเร็วๆแบบนี้นะครับมันจะมีความหอมจากการทอดด้วยนะครับบางทีคนจีนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการเอาน้ำมันมาราดเลยก็มีนะครับปลาช่อนนะครับผมเพิ่งได้มาสดๆเมื่อกี้เลยล้างทำความสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวนำมาคลุกแป้งสักนิดนึงใช้เป็นแป้งสาลีก็ได้หรือว่าแป้งชุบทอดทั่วไปก็ได้นะครับชุบไปสักนิดนึงนะครับเพื่อให้ผิวด้านนอกกรอบๆนะครับแต่เราไม่ต้องการชุบมากนะเราไม่ได้อยากกินปลาชุบแป้งทอดนะครับเวลาทอดออกมาผิวด้านนอกจะได้ดูสวยมากขึ้นนะครับแล้วก็จะช่วยลดเรื่องการติดกระทะด้วยเสร็จแล้วนำลงไปทอดในน้ำมันเดียวกันเลยครับผมจะตบแป้งออกหน่อยนะผมไม่อยากให้แป้งหนาเกินไปนะครับทอดปลาช่อนนะครับด้วยไฟปานกลางนะครับทอดให้กรอบนะครับวิธีสังเกตง่ายๆจะเห็นว่าฟองเหลือน้อยลงแปลว่าปลานั้นสุกได้ที่แล้วนะครับผมปกติเวลาทำถั่วเจียนในแบบเบตงนะครับวัตถุดิบหลักที่ขาดไม่ได้ก็คือกุ้งแห้งครับเดี๋ยวผมจะขอกุ้งแห้งมาสับสักนิดนึงนะครับบางที่ก็จะใช้ตำก็ได้เอาไปล้างน้ำมานิดนึงนะครับลดความเค็มต่อมาก็จะมีพริกด้วยครับผมครับแล้วก็กระเทียมนะครับกระเทียมไทยครับครับตอนนี้เราก็จะมีกุ้งแห้งมีพริกมีกระเทียมนะครับผมก็จะเริ่มผัดแล้วนะครับง่ายๆพริกกับกระเทียมเริ่มหอมนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยกุ้งแห้งที่เราสับเอาไว้ครับหลังจากนั้นก็ใส่ทั้งปลาช่อนแล้วก็กระฉูดที่เราเจียนน้ำมันนะครับลงไปได้เลยครับปรุงรสครับกับน้ำมันหอยครับผมซีอิ๊วขาวครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันครับเราจะไม่ใส่น้ำลงไปนะครับถ้าใครใส่น้ำลงไปมันจะทำให้ผักที่เราเจียนนั้นไม่กรอบไม่น่ารับประทานนะครับผมจุดเด่นของผักกระฉูดนะครับต้องบอกว่าคือความกรอบนะครับยิ่งนำมาเจียนกับน้ำมันนะครับผ่านน้ำมันแบบเร็วๆนะครับจะทำให้มีความหอมเข้ามาด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าการเจียนแบบนี้จะทำให้ลดกลิ่นเหม็นเขียวของผักไปได้เยอะมากนะครับทั้งความหนึบความกรอบเข้ากับการผัดแบบแห้งๆที่มีรสชาติจัดจ้านไม่ว่าจะเป็นความเค็มจากกุ้งแห้งนะครับความเผ็ดจากพริกนะครับความหอมจากกระเทียมนะครับเข้ากันได้ดีมากและต้องบอกเลยว่าปลาช่อนที่สดขนาดนี้แล้วเป็นปลาช่อนนาธรรมชาตินะครับจริงๆแค่เอามาทอดเฉยๆก็อร่อยอยู่แล้วแต่ยิ่งนำมาผัดคู่กับกระฉูดแล้วจานนี้ถือว่าเป็นจานเด็ดอีกจานหนึ่งที่น่าลองเลยครับในวันนี้นะครับมาบ้านคลองสีเสียดได้มาเจอกับแม่นกและพี่วิโรจน์ทั้ง2คนนั้นให้การต้อนรับและดูแลผมเป็นอย่างดีแถมยังแนะนำเคล็ดลับการทำอาหารและยังแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับผมในวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง2คนมากเลยนะครับซึ่งที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ผมมาแล้วรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับ
3: กำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: Home is just a concept where you are in a state of mind that you feel comfortable, you feel safe, you feel reliable, and you trust people around you. This is home for me.
1: ชีวิตของผมถ้าเปรียบเป็นหนังแนวไหนอ่ะส่วนผมนี่ผมว่าชีวิตผมมันในเชิงบู๊ดีกว่าเพราะว่าชีวิตผมต่อสู้มาตลอดผมชอบดูหนังแล้วผมตีความหมายไม่ถึงถ้าเป็นผมนี่หนังของผมนี่โอ้โหดราม่ามากเลย จริงจริงเลย
2: เราอยากทำอะไรบางสิ่งที่ว่าชาวบ้านเขาไม่ค่อยอยากทำกันแล้วก็อยากทำอะไรที่ใหม่ๆที่ในกอลันตาไม่มี
0: He's not happy with average. Average is not enough. He wants always to put the level up.
3: หนังกลางเพลงมันเริ่มหมดยุคหมดสมัยไปแล้วใช่ไหมก็ดีนะมันต้องมีของใหม่ๆมามั่งบอกกลับมาคนมันเริ่มเข้าไปดูที่เยอะไหมมีของแปลกๆใหม่ๆมามั่ง
2: ตอนนี้ทำเปิดลันตาซีนีมาอยู่ที่เกาะลันตาที่นี่เป็นโรงหนังกลางแจ้งจะมีเนื้อที่ประมาณ40เมตรคูณ40เมตรก็เท่ากับ1ไร่พอดีที่เราแบ่งโซนเป็นโซนเฉพาะเด็กแล้วก็โซนเฉพาะผู้ใหญ่ก็จะมีของเล่นเด็กในโซนของเด็กแล้วก็อาจจะมีคล้ายๆอัศจรรย์นะผมทำสเต็ปดินไว้3สเต็ปไว้เพื่ นั่งดูที่หน้าจอตอนที่เราฉายหนังกลางแจ้งกันโซนดูหนังนี่จะจุคนเยอะสุดก็ประมาณ200ถึง270แล้วก็ทางด้านข้างนี่ก็น่าจะจุอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าคนส่วนมากที่มาก็จะมีหลักๆเลยก็จะเป็นครอบครัวครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกส่วนมากจะมาเป็นครอบครัวเราคิดว่ามันเป็นไอเดียที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มันเป็นอะไรที่ในใจอยากจะทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยสร้างขึ้นมายังมีอาชีพอื่นที่ไปช่วยก็คือจะมีพวกร้านต้นไม้ของคุณพ่อแล้วก็ร้านอาหารแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่เราจะทำเพราะเราไม่สามารถจะปักหมุดที่เดียวได้แต่ตรงนี้คือในสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องทำแล้วก็เราอยากทำและซึ่งมันมีคนที่เปิดโอกาสให้เราทำด้วยอะไรเงี้ยซึ่งความตั้งใจที่ตรงกันผมกับฟิลก็คือเรามาทำตรงนี้เพื่อครอบครัวของคนไทยหรือฝรั่งที่เขาต้องการมาพักผ่อนแล้วก็ทุกคนสามารถรีแลกซ์ได้คุณพ่อคุณแม่อาจจะไปดูการ์ตูนแทนลูกลูกอาจจะมาเล่นที่สวนสนุกตรงนี้หรือว่าที่ของเล่นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าที่เกาะลันตาเนี่ยยังมีที่รีแลกซ์ที่ Outdoor Cinema ตรงเนี้ยมีให้คุณมาผ่อนคลายแล้วก็คลายเครียดสามารถทำทุกอย่างได้ที่นี่อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเราเป็นคนชอบหนังอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเราไม่ได้ทำตรงนี้เพื่อเราเก็บค่าตั๋วหรือว่าอะไรเงี้ยเข้ามาอะไรเงี้ยเราทำตรงนี้เพื่อหนึ่งสิ่งที่เราชอบแล้วก็เราอยากจะรู้ว่าทางลูกค้าหรือว่าทางคนที่จะเข้ามาดูอะไรเงี้ยเขาจะมีฟีลลิ่งเหมือนเราหรือเปล่าแล้วเขาจะต้องการอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราคิดไปให้เขาและตอบโจทย์เขาได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยทำไมถึงเป็น outdoor cinema แล้วกันตอนแรกก็ผมมองว่าเราคิดว่าถ้าวันหนึ่งวันใดที่เรามันไปไม่รอดเรื่องซีนีมาเราสามารถพลิกแพลงไปได้เรามีสถานที่ที่ให้เด็กแล้วก็ทางครอบครัวมีส่วนร่วมที่ตรงนี้ได้แล้วก็สามารถจัดปาร์ตี้หรือวันเกิดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถทำได้ในนี้เลยซึ่งผมมองว่าตรงนี้ที่ผมเปิดเป็น outdoor cinema เนี่ยเราสามารถทำได้หลายๆอย่าง
0: When you come from the streetsYou see, just see the wall, but you don't expect what is behind. And still now, when I come to the cinema and sometimes I look the customer entering, I like this because they are. When they come for the first time, they don't believe. And we had from the beginning we had very supportive people, local people say, "Wow, thank you. It's a great idea. Something missing to Lanta."
3: ก็ดีนะมันต้องมีของใหม่ๆมามั่งมันเพราะว่าหนังกลางเพลงมันเริ่มหมดยุคหมดสมัยไปแล้วใช่ไหมก็กลับมาพอกลับมาคนมันเริ่มกูเข้าไปดูที่เยอะไหมเนี่ยเรามามองก็ใช้ได้นะก็ดีมีของแปลกๆใหม่ๆมามั่ง เลือกที่ท่องเที่ยวมาทั้งเกาะเลยนะเกาะลันตาถ้าเที่ยวแบบวัยรุ่นไม่มีที่เที่ยวนะแต่ถ้าอยากมาพักผ่อนอยากมาพักแบบเงียบๆหน้ามาเกาะลันตาเกาะลันตาที่ว่าแบบที่เรามองนะน้ำมันสวยเลยหาดสวยไม่มีความวุ่นวายนึกออกไหมในเกาะลันตาก็ดีใหญ่ๆไม่มีนาไม่มีเกาะลันตาน่าเที่ยวกลางคืนเดินไปเลยคนเดียวเดินไปเลยไม่มีเนี่ยอย่างนั้นไม่มีมีน้อยมากคนในพื้นที่ทำสวนเป็นส่วนใหญ่นะมันมีสวนเยอะทำสวนแต่คนมาจากนอกเลยมาเรื่องค้าขายกัน
0: I traveled Thailand for many many many many years more than 30 years and I've been to north east south west I always think in my mind that one dayI will not leave Thailand. I will come and not leave again. And that happened 5 years ago. Why I choose Lanta? It reminds me an authentic Thailand. I really love this island because here is full of nature. People are really, really kind. I like the atmosphere of the island.
1: พี่ชายคนนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันมากและความคิดที่ไม่เหมือนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ย
0: You know someday in life you have connection between people when you meet someone you feel that his mind is the same or is connected to you and what happened with people
1: ซึ่งผมก็ชอบแล้วทำให้เนี่ยชีวิตก็เลยมาเปลี่ยนเป็นโรงหนังกลางแจ้งแล้วก็พาเรามาอยู่ตรงจุดนี้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วยเหลือเราในสิ่งที่เราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเรียกเขาว่าเป็นพี่ชายอะไรกันคุณฟิล
0: We have really connection. He knows a lot of things I don't know. I know quite something that he don't know also. So we put our ideas and we put our knowledge together. Is somebody really concerned about his people? He's concerned by his community. And when he said, "I love Lanta Island," you can believe him.Is really, really in love with Lanta, and he will do everything for Lanta. This I'm sure.
2: ก็แรกเริ่มผมก็เกิดอยู่ที่นครศรีธรรมราชคุณแม่เป็นคนนครศรีแล้วก็คุณพ่อเป็นคนสุราษฎร์ธานีแล้วก็ย้ายมาที่สุราษฎร์แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่นั้นอยู่จนจบป.6พอจบป.6ช่วงระยะที่เรียนอยู่นั้นคุณพ่อก็เสียพอคุณพ่อเสียไปก็หลวงลุงซึ่งแกบวชอยู่ที่กรุงเทพหลวงลุงก็พาไปที่กรุงเทพเพื่อให้ไปเรียนที่นู่นเรียนมาครึ่งเทอมก็เรารู้ว่าเราค่อนข้างที่จะเรียนอ่อนไปแข่งกับเด็กในเมืองนี่โหยากคิดว่าเราชอบทางด้านกีฬามากกว่ามีพ่อบุญธรรมคนนึงรักผมมากแล้วก็รับเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมแกบอกให้มาอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาแกจะเป็นฝ่ายจัดการดูแลเอนเตอร์เทนเรื่องคอนเสิร์ตจัดคอนเสิร์ตทุกจังหวัดอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปทำงานด้วยแล้วได้ไปดูอะไรหลายๆอย่างเปิดหูเปิดตาช่วงนั้นชอบผมคิดว่าเราจะอยู่นิ่งไม่ได้แล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างก็เลยไปภูเก็ตก็ไม่ผ่านไม่เวิร์กก็เลยมาที่ลันตา
1: ตั้งแต่แรกเริ่มที่เข้ามาเนี่ยกอลันตานี่เหมือนกับถนนเป็นถนนแดงอะไรเงี้ยประมาณ20ปีที่แล้วอะไรเงี้ย
2: มาเจอกับพี่ศักดิ์ซึ่งคนนี้มีบทบาทในชีวิตผม 90% แกเป็นเปิดบริษัทรับเหมาที่ใหญ่ที่สุดในกอลันตาสอนผมหลายๆอย่างให้โอกาสหลายๆอย่างเหมือนก็บอกโอ้ยอยากทำอะไรอยากทำงานไหมอยากครับผมอยากขับรถที่คันที่ใหญ่ที่สุดของพี่ที่พี่มีเอาเลยขับเลยเริ่มเรียนรู้แล้วก็เริ่มขับได้ในตอนนั้นดีใจมากเพราะเป็นอะไรที่รถคันใหญ่แล้วก็น้อยคนที่จะขับได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่รู้ว่าเขาอ่านแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยไปถามคนนั้นไปถามคนนี้ถามจนแบบเฮ้ยไม่ต้องถามแล้วเอาไปดู แล้วก็ไปเรียนรู้เอาตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มเข้าใจในโครงสร้างของแบบอะไรที่เราศึกษามาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็สามารถทำในตำแหน่งโฟร์แมนได้อาชีพที่เคยทำในอดีตที่ผ่านมามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยที่ภูมิใจก็คือขับรถเครนเพราะมันเป็นเครื่องจักรที่ใหญ่แล้วก็เราเด็กในเมืองแล้วก็มาเจอแบบนั้นก็มันประทับใจแล้วก็รับเหมาก่อสร้างคุมเครื่องจักรแบบดีไซน์บ้าน มันมีอยู่วันนึงที่ผมคิดว่าสักวันนึงเราต้องมีครอบครัวต้องสร้างอนาคตให้กับครอบครัวกลับไปทำงานที่บ้านพ่อดาแม่ยายพ่อแล้วก็ไปช่วยพ่อทำนู่นนี่นั่นไปอะไรเงี้ยเราเข้าไปศึกษาและเราไปได้อะไรเงี้ยก็ทำพอทำเสร็จปุ๊บวันนึงมีฟินเข้ามาที่ร้านต้นไม้
0: The first time we rent a house for a couple of months, I would need a nice garden. So I go to the flower shop, buy some trees and ask if somebody can help me to do a better garden. And the day after, it was the first day I met Pipuy.
2: ตอนนั้นภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งเท่าไหร่ก็เลยบอกโอเคนั้นฉันจะไปดูที่บ้านคุณผมก็เลยจัดต้นไม้ของเขาไปใส่ในบ้านของเขาเองปรับแปลงตัดแต่งให้มันแมทช์กับบ้านของเขาแล้วก็เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยเยอะขึ้น
0: And he came with many trees very nice and it took maybe 2-3 days 1 week and every day I speak with people and I discover that this guy was very very different very clever guy and then we became friends
2: ตั้งแต่นั้นมาเราก็เกิดการคุยกันคุยกันเห็นไปไหนก็ทักทายกันอะไรเงี้ยเขากับผมมีอะไรที่คล้ายๆกันมีอะไรที่คล้ายๆกันผมว่าเยอะมันเป็นไอเดียที่บอกใครไม่ได้อะมันอยู่ในนี้ บางทีแค่พูดภาษาอังกฤษคำสองคำเนี่ยคือรู้กันเลยซึ่งผมง่ายกับการตัดสินใจมากเลยว่าเออนั่นเรามาทำอะไรสักอย่างดีกว่าให้ความคิดเขาก่อนอยากจะรู้ว่าเขาคิดยังไงเขาบอกว่าฉันอยากทำร้านข้าวมันไก่ถึงผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะถ้าทำร้านข้าวมันไก่เนี่ยเดี๋ยวไปทำกับคนอื่นก่อนซึ่งผมก็บอกผมไม่ทำคุณคิดว่าจะทำอะไรผมบอกผมอยากต้องการที่จะทำอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาทำซึ่งผมบอกว่าชอบดูหนังพอก่อนนอนเนี่ยผมก็จะดูหนังก่อนนอนถ้าเราไม่ได้ดูสักวันหนึ่งแล้วก็มันจะขาดอะไรไปอะไรเงี้ยถึงทีนี้ก็เลยบอกเอ้าทำโรงหนังไหมเรามองว่าถ้าทำโรงหนังไปอะไรอย่างเงี้ยขอทำแบบที่สไตล์ผมทำแล้วกัน
0: So when we started to have this idea of the cinema the first thing was the location we have to find a good place but we need to have a place close to the main road but not too close because of the noise we need a place remote no neighbors because we don't want to fight with our neighbors it's not the ideaAnd one Sunday, I will always remember all my life. He called me and he said, "You should come to the land." Okay, I come to the land.
2: เขาก็มาดูแล้วก็มันจะมีฝั่งนู้นที่เขาเข้าใจว่าผมทำตรงนู้นไงทีนี้ผมก็เลยบอกไม่บอกดีกว่าว่าเราทำตรงไหนเราต้องการเออให้เซอร์ไพรส์คุณเห็นว่าเนี่ยในจินตนาการเรามีต้นไม้เรามีธรรมชาติพอทำเสร็จปุ๊บเห็นภาพอะไรเนี่ยเขาก็ผมตาคอให้ดีให้ชอบอะไรเงี้ยซึ่งเริ่มต้นมาในทางที่ดีด้วยกันควบคู่กันมาตลอด
0: Because the idea is to say Lanta is a natural island so let's make a natural cinema a nature cinema and I was wow this is very very very very good so it surprised me with this I must admit that Pipuy is very strong in construction is this is what I like with him is alwaysover-delivered. You think he's making a box, but he's making a big box and a beautiful one. And he chose also to make like an homage to Thailand by choosing the color of the red, of the Thailand flag for the cinema. So that's why we have the red, the white and the blue everywhere in the cinema. It's like reminding Thailand to people. And when we opened for the first time, the reaction of the

0: audience was really like this.
1: องค์ประกอบของโรงหนังมีอะไรบ้างแล้วก็มีโปรเทคเตอร์ตัวหนึ่งที่ว่าต้องฉายหนังแล้วก็จะมีจอรับขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยอยากจะดูแบบสะใจให้ดูที่นี่ที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเครื่องเสียงเพราะว่าการดูหนังสักเรื่องที่ให้มันสะใจจริงๆเนี่ยก็คืออันนี้ต้องเซอร์ราวหน่อยต้องแน่นหน่อยหนังก็คือเหมือนเข้าไปดูในโรงแต่ว่าแบ็คกราวด์อะไรก็คือมันคนละอย่างกันคนละฟีลลิ่งกันผมมองว่าแบบนั้นแล้วก็พื้นที่ที่จะให้ลูกค้านั่งดูหนังก็จะมีหลายๆจุดครับแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เด็กเล่นเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นหลักๆก็ที่มาหาผมว่าจะเป็นครอบครัวมากกว่าทุกคนแฮปปี้มีที่ให้เด็กเล่นพ่อแม่ก็นั่งคุยกันบูธอาหารนี่ก็ต้องมีคุณเดินเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือคุณจะได้กลิ่นของป๊อปคอร์นตั้งแต่ที่ทำมาเนี่ยผมเคยนั่งคิดว่าเราก็เก่งเหมือนกันเนี่ยเราสามารถเอาลูกค้าหลายๆคนทั้งฝรั่งทั้งคนไทยเนี่ยเข้ามารวมกันที่เดียวได้ขนาดนี้โดยที่เราไม่ต้องจัดปาร์ตี้เป็นโรงหนังกลางแจ้งอ่ะแต่คนเข้ามาเยอะมากในวันนั้นซึ่งผมภูมิใจกับตัวเองว่าเอ้ยนี่เราสามารถรวมคนมาอยู่ในจุดเดียวได้มันเป็นความภูมิใจที่อยากให้มาดูดีกว่าอยากให้มาดูดีกว่าครับประมาณนั้นลันตาซีนีม่าตั้งอยู่ในโซนคอกวางครับซึ่งเลยหาดคลองดาวมานิดเดียวตรงนี้ก็เป็นภาษาชาวบ้านเขาก็เรียกโต๊ะบาลาโต๊ะบาลาคือเป็นชื่อของหมู่บ้านเป็นเหมือนกับสุเหร่าอะไรเงี้ยครับผมซึ่งชาวมุสลิมค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยบนนี้ตำเนียที่ตั้งของกอลันตาตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามาจากบนฝั่งเนี่ยไม่ไกลซึ่งกอลันตาเนี่ยจะตั้งอยู่ในจุดตรงกลางหลายๆเกาะล้อมรอบอยู่อะไรเนี่ยครับเราสามารถเที่ยวและก็ใช้เวลาไม่มากแต่เราสามารถดูเกาะที่สวยๆได้หลายๆเกาะด้วยซ้ำจุดท่องเที่ยวบนกอลันตาจุดแรกเลยสะพานสิริลันตามันเป็นสะพานที่สูงและข้ามเกาะจากเกาะลันตาเล็กกับลันตาใหญ่ซึ่งมันเป็นสะพานที่เชื่อมเกาะลันตาแล้วก็มันจะเป็นวิวที่สวยสถานที่ต่อไปที่ฮิตเลยแล้วก็ไม่ไกลก็คือหาดคอกวางครับตรงนั้นหาดคอกวางนี่จะเป็นหาดกิ่วทะเลมีทั้งสองด้านเลยทะเลด้านหนึ่งมีคลื่นอีกทะเลด้านหนึ่งไม่มีคลื่นแต่มีปริมาณน้ำไล่เลี่ยกันแล้วจะเป็นถนนแคบมากที่สุดตรงนั้นอีกที่นึงทุกคนจะพูดประมาณว่าถ้ามาก่อนลันตาเนี่ยต้องไปอุทยาน

ว่าไฟก็น่าจะใช้ได้อยู่นะตรงประภาคารเนี่ยคือชาวเรือเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะดูมันก็ทำให้เห็นสัญญาณไฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะบอกทางเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมว่าตรงนี้เป็นจุดที่สวยแล้วครับเป็นหาดตรงนี้จะเป็นหาดหินที่เห็นที่หินกลมๆแบบนี้ก็คือคลื่นซัดพอช่วงหน้าโลเนี่ยคลื่นมันจะแรงมากแต่ว่าพอเรามองไปแบบนี้ครับมันก็จะเป็นหินไปหมดเลยแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นทรายเพราะว่าอุทยานตรงนั้นมันจะมีความสวยเฉพาะของอุทยานเลยเพราะว่าตรงนั้นจะมีปะปะคานเก่าแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างเก่าอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็จะเป็นวิวที่ขึ้นเดินขึ้นเนินไปแล้วก็สูงมากแล้วก็มันจะมองเห็นหมดเลยมองเห็นทั้งเกาะลอกเกาะพี่เกาะ5จริงๆแรกเริ่มมาจากแถวนั้นก่อนเพราะว่าโซนนั้นมันจะติดกับอำเภอเก่าซึ่งฝรั่งเขาเรียกว่าโอนชาวทีนี้พอโอนชาวตรงนั้นก็เป็นแหล่งชุมชนของคนจีนเก่าที่เขามาตั้งรกรากใช้ชีวิตกันตรงนั้นครับแล้วก็อำเภออะไรก็เกิดขึ้นจากตรงนั้นก่อนซึ่งมาด้านสารด่านนี้ก็จะเป็นทีหลังแล้วอะไรเนี้ยครับผม

รงนี้คือเกาะตาลาเบงครับเกาะที่ว่าทุกคนที่ถ้ามาลันตาเนี่ยเขาจะเช่าเรือกันมาที่นี่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาถ่ายรูปกับเรือหัวธงแบบนี้ครับแล้วก็ทางถ้าเรามองไปทางนู้นอ่ะตรงนี้จะเป็นเส้นทางเก่าตั้งแต่ก่อนเลยเพราะว่าเส้นทางนี้จะใกล้ที่สุดที่เราไปที่

0: ลันตา
1: เมื่อก่อนมันจะไม่มีเพคะนั่นยุ่นดีนะครับข้าวเส้นทางนี้เส้นทางเดียวเชื่อมก็ลันตากับเพ่นดินไงครับ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นพวกชาวเลที่เข้ามา

0: I think for me, home is the place where people I love stays. So I can have many home, in fact. It's just a question of surrounding. And here, in a way, I feel home. Because I have Pipui, Piho, I have friends on the island, and it's a small family, and it's I feel good.
1: ผมมีความรู้สึกว่ากอลันตานี่คือบ้านของผมเหมือนบางทีผมอยู่ที่บ้านเดิมๆก็อยู่ที่สุราษฎร์ธานีอย่างเงี้ยเราไปที่สุราษฎร์อ่ะคือพอเราไปอยู่ตรงนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นที่ของเราจริงอะแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์ทุกอย่างที่เราต้องการอะคือที่นี่ก็คือบ้านหลังที่สองของผมนะแต่ว่าผมคิดว่าตรงนี้เป็นบ้านที่ให้ทุกอย่างกับผมได้ให้งานให้เงินให้ความสุขแล้วก็เป็นบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดที่อยากจะกลับมาในความรู้สึกกอลันตาเหมือนบ้านทำให้ผมเปิดกว้างหลายๆอย่างสอนหลายๆอย่างให้ผมในการทำงานในเชิงธุรกิจส่วนตัวในทุกเรื่องที่เกาะลันตาเนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่สำหรับผมด้วยซ้ำแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อาจารย์เพราะว่าผมเรียนรู้บนเกาะลันตาเนี่ยหลายๆอย่างมากที่พิเศษก็คือพอเราเรียนรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรากลับมาทำที่นี่ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปทำที่อื่นละผมคิดว่าในวัยที่เราอายุเท่านี้ในวัยที่เราอยากทำงานในวัยที่เราอยากจะสร้างที่นี่มันเหมาะแต่ว่าถ้าพ้นจากนั้นไปผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็น 100% หรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมคิดว่าเราต้องมีความคิดอื่นที่จะเข้ามาอีกในบั้นปลายชีวิตของเราบางทีสำหรับผมในบั้นปลายชีวิตผมอยากจะมีบ้านที่เงียบสงบสักหลังนึงอาจจะอยู่ในพื้นที่ก่อนลันตาก็ได้อาจจะไปอยู่ที่สุราษฎร์ก็ได้หรือว่าอาจจะไปอยู่ที่อื่นก็ได้แต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมทำตรงนี้แล้วผมมีความสุขครับผม

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัส

0: รู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวและท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังพุทธัสสะภะคะวะโตภุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนมะคารังโรมะเส

0: คติธรรมนำชีวิต
1: อัตตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนวันนี้เรามาสร้างกำลังใจให้กับตนเองจึงขอมอบธรรมะนี้ด้วยใจอันบริสุทธิ์ให้กับทุกๆคนที่กำลังมุ่งมั่นในการประพฤติตนเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีด้วยกำลังใจของเราอย่างสง่างามด้วยองค์อาจเปิดเผยและมีความจริงใจกำลังใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเรามีกำลังใจทุกอย่างก็จะสำเร็จไปได้ด้วยดีแต่ถ้าวันใดเราขาดกำลังใจเราจงตั้งใจลุกขึ้นมาสู้มอบกำลังใจให้กับตัวเองแล้ววันนั้นวันแห่งความสำเร็จก็จะกลับมาสู่เรา
0: วันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน9ปีมะเมีย

0: นี้เราพาคุณผู้ชมมาที่วัดตะพังทองที่จังหวัดสุโขทัยนะครับเพื่อจะมาสนทนาธรรมกับพระครูสุเมธภูดลท่านก็เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยนั่นเองครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับ
1: เริ่มพร
0: คือพระอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษกับศาสนาพุทธผมว่าเหมือนกันเป๊ะ
2: ไม่แตกต่างกันเลย
0: ผมเองนะครับก็พยายามให้มันอะไรครับพระอาจารย์ครับให้มันก็คือจากยากให้มันกลายเป็นง่าย
2: ถูกต้องนะฮะจับต้องได้ง่ายขึ้น
0: แต่บางคนก็จะบอกว่าพอมันง่ายไปเนี่ยมันจะดูเหมือนกับมันไม่ขลังมันไม่ได้ดูแต่ทั้งที่มันเหมือนกับไอ้ง่ายนี่แหละบางทีฝรั่งก็จะบอกนะครับว่า less is more less is more แปลว่ามันมาด้วยความน้อยเนี่ยแต่มันมีอิทธิพลมากแต่บางครั้งเนี่ย more is less แปลว่าแต่ว่าพอมันมาเยอะเนี่ยมันจะมีอิทธิพลแค่น้อยนิดมากนะครับก็เลยเป็นไงฮะก็เลยทำให้จากโอเคจากที่มันยากให้มันกลายเป็นง่ายจากน่าเบื่อให้กลายเป็นสนุ
2: ก
0: ใช่ไหมฮะแล้วจากที่มันใช้ไม่ได้ในชีวิตประจำวันให้มันรู้สึกว่าเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็จะเกิดปัญหาคือครึ่งนึงก็จะเก็ตแล้วเขาก็จะเกิดการเปลี่ยนทัศนคติหรือที่เขาจะเรียกเปลี่ยน mindset ภาษาอังกฤษครับแต่ก็ยังจะมีคนที่ยังยึดติดกับความคิดเก่าๆแบบไม่ได้แต่ก็ยังแล้วก็เหมือนกันเป็นคนย้อนแย้งครับอาจารย์ครับไอ้อันง่ายก็ใช่แต่มันไม่ใช่อันที่เราเคยรับรู้มาฉันถูกปลูกและฝังอบและลมจนมันลึกอยู่ในทั้งใจแล้วก็ไปเจอคนอนุรักษ์นิยมเขา

0: จะบอกว่าไม่ใช่นะไอ้อย่างงี้มันไม่ได้มันก็เลยอาจจะทำให้พระเขาเรียกว่าพระสงฆ์บางรูปเนี่ยที่อยากจะออกไปเผยแผ่ศาสนาพุทธนะในแนวใหม่หรือให้มันสนุกสนานขึ้นหรือให้มันสร้างสรรค์ขึ้นให้มันจะได้เข้าถึงให้เด็กได้เข้าถึงเข้าใจมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหานี้เลยก็เลยไม่ได้ทำกันสักทีครับพระอาจารย์ครับเพราะว่าผมว่าน่าจะมีกันนานแล้วนะครับ
1: มีส่วนหนึ่งยอมรับว่ามีแน่นอน
0: ครับ
1: เพราะว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมบ้างบางทีเนี่ยบางทีเขาก็บางทีก็มีคนพูดนะ
0: ครับ
1: เนี่ยพระเนนสมัยใหม่อ่ะเอาธรรมะพระเจ้าไปล้อเล่นแต่ว่าไอ้คำว่าล้อเล่นเนี่ยถามต้องจำกัดความว่าไอ้คำว่าล้อเล่นล้อเล่นแบบไหนล่ะเราไม่ได้ล้อเล่นแต่เราจะเอาไปสื่อสารให้มันดีขึ้น
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่น
0: ให้เขาได้รับ
1: รู
0: ้ให้รับอย่างแท้จริง
1: ใช่
0: ไม่ใช่แค่ดูเหมือนเป็นแค่แบบดูเหมือนเครื่องบินผ่านไปแบบไม่รู้เรื่องอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นะอาตมาลูกศิษย์อาตมาวันหนึ่งอ่ะมันเล็กมัธยมเล็กม.6อ่ะนะ
0: ครับ
1: มันเข้าเรียนสายอาตมาก็ถามแบบไปไหนกันมาม ันก็บอกว่าไปตรงนั้นไปกราบพระก็ไปหาเทวรูปองค์นึงถ้ามาก็ถามว่าไปกราบพระก็ไปหานั่นน่ะทำไมไปบนจะได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได
0: ้
1: อาตมาก็ถามว่าแล้วหลวงพ่อที่เราไปกราบก็เทวรูปที่เราไปกราบท่านมาเข้าห้องเรียนตั้งเราไห
0: ม
1: เด็กก็ตอบว่าไม่ได้มาเอ้าก็ขนาดเราเรียนกันทุกวันเรายังไม่เข้าใจแล้วท่านหนังอยู่วัดอ่ะท่านจะรู้เรื่องไหมล่ะเด็กก็อึ้งไปบอกว่าอาตมาก็บอกว่าหนูไอ้ที่หนูไปถามกันอ่ะไม่ผิดนะ
0: ไม่ผิด
1: แต่ว่าเมื่อไปบนบานสารกล่าวอะไรให้เราเข้ามหาวิทยาลัยหรือมีที่เรียนดีๆได้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการบนบานหรอกเพราะการบนบานสารกล่าวเนี่ย มันได้แค
0: ่
1: กำลังใจเท่านั้นเองนั้นบนบานสารกล่าวก็ต้องทำให้ถูกต้องด้วยเช่นกัน
0: ครับตอนนี้ผมเป็นอาจารย์มหาลัยครับอาจารย์ครับผมก็เห็นแล้วครับคือก่อนสอบครับ โอ้เดินสายไหว้ขอเนี่ยนะครับผมก็มองนะฮะมันก็นะครับแล้วผมก็ต้องไปบอกกับทางต้นไม้กับทางพระเล่นๆว่าพระอาจารย์ครับหรือศาลครับผมสุดท้ายผมก็ยังจะให้เขาตกนะฮะเขามาขออะไรกับท่านเนี่ยก็คือผมคงให้ไม่ได้นะครับเพราะสุดท้ายมันก็คือมันก็เป็นแค่อะไรผิวๆครับดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าคนเข้าวัดหรือเข้ามาไหว้พระเนี่ยทุกวันนี้ก็สุดท้ายก็มาเพื่อประโยชน์ตัวเองแบบผิวๆแต่ว่าไม่ได้มาเพื่อประโยชน์ตัวเองแบบเชิงลึกที่จะเข้าใจว่าหลักธรรมนะฮะหรือว่าปรัชญาที่พระพุทธเจ้าเองก็ได้สอนไว้หรือว่าแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมในหลายๆชนิดอย่างเช่นการทำสมาธิเนี่ยมันมีประโยชน์นะฮะกับเราในเขาเรียกภาษาในลองเทอมในระยะยาวมากกว่าจะแค่แบบมาเฉพาะกิจเฉพาะหน้าเฉพาะทาง
1: ชั่วคราว
0: เฉพาะกิจใช่ไหมฮะ
1: เนี่ยตาบาเคยออกข้อสอบเป็นข้อสอบข้อเขียนนะ
0: ครับ
1: ลูกศิษย์ตาบาเขียนได้หรอกเมื่อเขียนบรรทัดท้ายเขียนข้อสอบไปบรรทัดสุดท้ายเขาเขียนว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนักเรียนเขียนได้นะ
0: ครับ
1: อาตมาเห็นข้อสอบอาตมาเขียนต่อเลยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคือพยายามที่จะให้เราเมตตาน่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาไม่เมตตาตัวเองไง
0: ครับ
1: เขาไม่ได้เมตตาตัวเองก็ถ้าคุณรักตัวเองจริงๆเนี่ยคุณต้องอ่านหนังสือ
0: ใช่ครับ
1: คุณต้องอ่านหนังสือสินี่คุณจะมาขอความเมตตาจากเราเมื่อเขียนมาเลยเมตตาธรรมคำจุนโลกถ้ามาก็เขียนต่อเลยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็ทรงข้อสอบกล่าวให้นักเรียน
0: ครับ
1: เป็นไปตามยถากรรมก็แล้วกันลูก
0: ครับ
1: เพราะอะไรเพราะว่าคือเขาไม่กตัญญูต่อตัวเอง
0: ครับ
1: คนสมัยนี้เนี่ยไม่กตัญญูต่อตัวเองไม่ดูแลตัวเองคุณคิดทุกวันนี้เนี่ยเรากินยาเป็นอาหารนะเราไม่ได้กินอาหารเป็นยา
0: ครับ
1: คนสมัยก่อนเนี่ยแม้แต่คนชนบทสุโขทัยปัจจุบันเนี่ยยังกินอาหารเป็นยาแต่ว่าทุกวันเนี้ยเรากินยาเป็นอาหารทุกคนเป็นโรคประจำตัวเกิดจากการทำมาหากิน
0: ครับ
1: แล้วแต่คนส่วนใหญ่ชอบโทษกรรมชอบโทษกรรม
0: อ
1: าตมาก็ถามแล้วกรรมคืออะไร
0: ครับ
1: กรรมคือการกระทำคือบอกว่าแล้วเหมือนคนมาที่วัดจะมาตัดพ่อต่อว่าชาติที่แล้วทำกรรมอะไรไว้ไม่รู้ ชัดนี่เกิดมาจน

0: ไม่รวยอาตมาก็ย้อนถามโยมเวลาโยมไปไหว้พระไปกราบพระเนี่ยเวลาคุณคิดกับกราบพระไหว้พระหลวงพ่อหลวงปู่ดังๆเนี่ยคิดอธิษฐานขออะไร
1: สำหรับผมฮะส่วนมากก็คือขอให้ชีวิตมีความสงบความสุขแค่นั้นเองฮะแต่ส่วนมากก็คือที่จริงบางครั้งไม่ได้ขออะไรด้วยซ้ำนะก็คือแค่มาไหว้แล้วก็คือมาเหมือนมาสงบจิตสงบใจ
0: แต่ถ้าเป็นชนบทชาวบ้านนั่นนะ
1: ใช่ครับ
0: เขาชอบขอให้รวยทำไงจะให้รวยได
1: ้
0: โตไปแก่ตัวไปให้นั่งกินนอนกินอาตมาบอกโยมถ้าโยมนั่งกินนอนกินนะโลกถามหาแน่นอน
1: ครับ
0: ฉะนั้นเวลาที่เราจะต้องสอนศาสนาเนี่ยต้องใช้วิธีการเชิงลุก
1: ครับ
0: เชิงลุก
1: ครับ
0: เหมือนที่คิดปรับภาษาอังกฤษ
1: ครับ
0: ให้เข้ากับปัจจุบัน
1: ครับ
0: พระสงฆ์เราก็ต้องปรับให้เข้าปัจจุบันเช่นกัน
1: ครับแต่พระอาจารย์ครับถ้างั้นถ้าเราอยากจะให้มันเชิงรุกและเป็นปัจจุบันมากขึ้นเนี่ยผมว่าโซเชียลมีเดียก็คงจะเป็นช่องทางที่เราจะเข้าถึง
0: ถูกต้อง
1: คนพวกนี้เยอะขึ้น
0: ถูกต้องแน่นอน
1: แล้วพระเองเนี่ยนะครับพระสงฆ์เองเนี่ยสามารถที่จะไปสอนหรือไปผลิตสื่อในโซเชียลแบบนี้ได้ไหมแล้วสองคือชายแดนระหว่างความเป็นหลักธรรมกับความบันเทิงเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะเราจะพูดเสมอว่ามันจะมี3บันนะพระอาจารย์ครับมีบันเทิงแล้วก็ต้องบรรเทาจิตใจแล้วก็บรรลุให้เราเกิดความรู้เนี่ย มันจะผสมผสานกันยังไงเพราะว่าในอดีตนะหรือว่าบางครั้งบางคนก็จะมองว่าเอ๊ะอาจจะมีพระสงฆ์บางรูปอาจจะดูเหมือนบันเทิงไปก็เลยไม่ค่อยได้หลักธรรมมาบรรเทาและบรรลุใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับทำได้ไหมแล้วควรจะทำผสมผสานให้มันลงตัวแค่ไหนครับพระอาจารย์
0: ถามว่าทำได้ไหมตอบว่าทำได้และควรทำด้วย
1: ครับ
0: ทำได้และควรทำและควรเร่งทำหมายความว่ายังไงหมายความว่าแต่สิ่งที่เราจะเอาไปออกโซเชียลมีเดียออกโลกโซเชียลเนี่ยสิ่งนั้นน่ะต้องไม่เกินเลยไม่ใช้ความคิดตัวเองไปอธิบายลักธรรมจนเกินไป
1: ครับ
0: โดยไม่ได้โดยยึดแก่นของรักของพระไตรปิฎกเนี่ยไวให้มาก
1: ครับ
0: กับใช้ภาษาปัจจุบันอธิบายภาษาบาลี
1: อ
0: ธิบายลักธรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นบวกภาษาอังกฤษของโยมคิดด้วยเพราะว่าต้องเข้าใจนะว่าตอนนี้เนี่ยศาสนาพุทธเผยแพร่ไปในต่างประเทศมาก
1: เยอะใช่โอ้ต้องต่างชาติสนใจเยอะขึ้นนะ
0: มาก
1: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะเรื่องสมาธิ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะการปฏิบัติสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดี
1: ครับ
0: ถ้าถามว่าสิ่งนี้ควรทำไหมควรทำแล้วควรเผยแผ่อาตมาหลวงพ่อช้า
1: ครับ
0: หลวงพ่อช้าไปบิณฑบาตที่ต่างประเทศเดือนหนึ่งไม่ได้ข้าวเลยลูกศิษย์พระฝรั่งก็ถามหลวงพ่อช้าบอกว่าก็ในเมื่อไม่ได้ข้าวบิณฑบาตทำไมท่านบอกว่าท่านไม่ได้บิณฑบาตเอาข้าวท่านบิณฑบาตเอาคนให้เขาทรงใส่ก่อนแล้วเขาก็จะตามมาดูแล้วพอช้าก็สอนให้ลูกศิษย์ภาษาอาสุลูกศิษย์พระฝรั่งเนี่ยสอนเช่นเดียวกันในความเป็นปัจจุบันเนี่ยทำไมเราไม่อาศัยโซเชียลมีเดียเผยแพร่ศาสนาในเชิงลุกล่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องอะไรต้องที่จะไม่เกินเลยและไม่อธิบายจนเกินว่าจนเกินความหมายของหลักธรรมที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ยกตัวอย่างในปัจจุบันที่เป็นกรณีศึกษาปัจจุบันใช้ภาษาที่เป็นปัจจุบันบวกภาษาสากลอื่นๆเช่นภาษาอังกฤษบ้างหรือภาษาจีนบ้างภาษาอื่นๆบ้
1: าง
0: ให้คนที่เพราะว่าพอออกไปโซเชียลมีเดียออกไปเน็ตอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยคนที่ดูนั้นไม่ใช่เฉพาะคนไทยเป็นคนชาติอื่นๆที่ก็เป็นความเป็นสากลก็ต้องมีภาษาที่เป็นสากลหรือมีแนวโน้มจะเป็นสากลเนี่ยใส่ไปด้วยเหมือนวัดบางวัดที่เขาทำอยู่ทุกวันเนี่ยทำมีไหมก็ตอบว่ามีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดูขอบเขตเหมาะควรไม่เกินเลยสมณะสารูป
1: ครับ

0: แล้วพระอาจารย์ครับได้ข่าวพระอาจารย์ก็เป็นผอ.โรงเรียนด้วยใช่ไหมครับผมเนี่ยนะฮะแล้วพระเองเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะให้ศาสนาและพุทธศาสนาเนี่ยกลับมามีบทบาทและมีเขาเรียกว่าขออนุญาตใช้อิทธิพลในเชิงบวกแล้วกันครับกับสังคมไทยมากขึ้นเพื่อให้สังคมไทยนั้นสงบสุขกันมากขึ้นแล้วก็มีสติแล้วก็มีเขาเรียกว่าศีลธรรมมากขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปทำยังไงในสังคมบ้างที่จะทำให้เกิดการเหมือนแบบการเปลี่ยนนะการ
1: เปลี่ยนแปลงสังคม
0: ใช่ครับเปลี่ยนแปลงสังคมยังไงได้ครับอาจารย์
1: คือจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยต้องเริ่มจากเด็กจากเด็กๆก่อน
0: ครับ
1: คือจากสังคมเล็ก
0: ๆครับ
1: จากโรงเรียน
0: ครับ
1: จากครอบครัวก่อน
0: ครับ
1: ที่โรงเรียนอาตมาเนี่ยมีนักเรียน444คน
0: ครับ
1: อาตมาบอกให้คุณครูที่โรงเรียนว่าคุณครูต้องช่วยกันสอนรักธรรมที่เป็นภาษาไทยอาตมาก็เลยใช้รักธรรมง่ายๆเช่นให้ครูสอนเรื่องปุญญกิริยาวัตถุ3ประการการทำบุญ3อย่างทานนามัยศีลนามัยภาวนาใหม
0: ่
1: ทานใหม่ก็คือการให้ทานการบริจา
0: ค
1: ศีลใหม่ก็คือบุญสำเร็จการรักษาศีลเมื่อกี้ที่เราบอกว่าต้องมายังพันเตมิล่ะภาวนาใหม่ก็คือบุญสำเร็จด้วยการภาวนาหรือการลงมือปฏิบัติแต่ถ้าไปบอกเด็กอนุบาลเพราะเด็กโรงเรียนอาตมาเนี่ยมีแค่2ขวบ3ขวบ4ขวบ5ขวบเด็กจะไม่เข้าใจอาตมาก็เลยบอกคุณครูต้องไปสอนนักเรียนใหม่นะว่า1วันนี้ลูกนักเรียนแบ่งปันขนมหรือสิ่งของเล่นให้เพื่อนบ้างหรือยังการให้ทาน
0: ครับ
1: เราไม่ต้องบอกว่าให้ทานถึงเด็กจะไม่รู้เรื่องเลยว
0: ัน
1: นี้แบ่งปันขนมแบ่งปันของเล่นให้เพื่อนหรือยังเป็นการแสดงสุขความเป็นผู้มีน้ำใจเป็นการแสดงออกซึ่งความเสียสละตนีในใจสอนปลูกฝังให้เด็กรู้จักเสียสละความมีน้ำใจ
0: ครับ
1: เพราะสังคมทุกวันเนี้ยน้ำใจเริ่มหาย
0: ถูกต้องครับ
1: น้ำใจเริ่มหาย
0: ครับคิดถึงตัวเองมากกว่าคนอื่น
1: ใช่ครับคือซองศีลละไมบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลเด็กอนุบาลรักษาศีลไม่ได้ไม่รู้หรอกปานาคืออะไรอธินาทานคืออะไรบอกนักเรียนคุณครูบอกนักเรียนนะว่าวันนี้อยู่ในระเบียบวินัยมากน้อยแค่ไหนมาเข้าแถวตรงเวลาไหมเข้าแถวเป็นระเบียบไห
0: ม
1: เข้าแถวรับอาหารจากคุณครูไห
0: ม
1: ประการที่สามภาวนาไหมบุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนาแต่อาตมาจะแปลว่าบุญด้วยการสำเร็จด้วยการลงมือปฏิบัติปฏิบัติยังไงที่โรงเรียนอาตมาเนี่ยตอน 5:30 ถึง 14:00 เนี่ยนักเรียนต้องนอนอาตมาก็บอกคุณครูก่อนจะนอนเนี่ยคุณครูให้เด็กกราบพระกราบพระก่อนและกราบพระเสร็จให้นักเรียนนั่งนิ่งๆสักแป๊บนึงไม่ต้องนานแป๊บเดียวแล้วก็ให้นักเรียนนอนให้เขาได้ลงมือปฏิบัติจริงๆให้เขาได้อยู่กับตัวเองบ้างจริงๆแล้วก็ฝากไปกับผู้ปกครองบอกว่าวันนี้คุณครูได้สอนเรื่องนี้เรื่องการเสียสละความมีน้ำใจเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยเรื่องความเป็นระเบียบวินัยอยู่ในกฎระเบียบเรื่องการทำสมาธิหรือการกราบพระนอนให้ผู้ปกครองช่วยดูว่าลูกหลานของเราที่มาเรียนที่นี่เนี่ยไปที่บ้านนักเรียนได้ทำ
0: ครับ
1: ต่อเนื่องไหมแต่ที่โรงเรียนให้ทำทุกวันจ
0: ัน
1: ทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ให้ทำทุกวัน5วัน
0: ครับผมว่าครับพระอาจารย์ครับถ้าขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนะครับในฐานะก็ผมเองก็เป็นอาจารย์พระอาจารย์ก็เป็นครูเหมือนกันนะฮะว่าผมว่าถ้าเราจะทำให้คนไทยหรือเด็กไทยเนี่ยหันมาเห็นความสำคัญแล้วก็น้อมนำนะเขาเรียกว่าคำสอนต่างๆนะครับมาปฏิบัติอย่าง จากแก่นจริงๆนะไม่ใช่แบบเป็นแค่แบบเพื่อประโยชน์ตัวเองแบบเรียกว่าชั่วคราวอะไรเงี้ยนะ
1: เฉพาะกิจ
0: เฉพาะกิจเฉพาะทางเฉพาะหน้าครับอาจารย์ใช่ไหมฮะผมว่า3อย่างคุณจะต้องถูกทำอย่าง

0: อย่างต่อเนื่องนะครับก็คือหนึ่งคือทำอะไรหรือมันคืออะไรใช่ไหมครับบางครั้งผมว่าเด็กไทยเองหรือว่าสังคมไทยเองก็ไม่รู้แล้วครับว่าหลายๆอย่างคืออะไรเช่นสวดมนต์คืออะไรสมาธิคืออะไรผมว่าโชคดีครับได้รับคำสอนพวกนี้ผมก็เลยก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงมาได้โอกาสมาทำรายการพุทธศาสนาด้วยนะครับก็คือผมเองก็ได้เข้าใจว่าอ๋อสมาธิคืออะไรแต่ตอนวัยรุ่นก็ไม่เข้าใจก็จะต่อต้านไว้ก่อนเขาก็จะบอกมันคืออะไรใช่ไหมครับสองก็คือต้องทำยังไงให้ถูกต้องใช่ไหมครับนะแต่ผมว่าอันที่สามสำคัญที่สุดคือแล้วทำไปทำไมใช่ไหมครับพอเราเข้าใจว่าอ๋อทำไปทำไมเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อสุดท้ายมนุษย์มันก็ขึ้นอยู่กับประโยชน์ตัวเองแหละใช่ว่าแล้วเราจะได้อะไรก็คือประโยชน์คืออะไร
1: ใช่ใช่
0: ไหมครับใช่ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแต่คนที่บอกคนที่สอนเนี่ยก็ต้องทำเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยนะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เพราะว่าบางทีผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยนะครับบางทีมีแต่พูดแต่ก็ไม่ทำให้เห็นเนี่ยไม่เป็นตัวอย่างที่ดีอ่ะใช่ไหมฮะ
1: พฤติกรรมก็คำสอนไม่ตรงกัน
0: ใช่ครับใช่ใช่ใช่ใช่ไหมฮะ
1: แต่มาไม่เคยแปลกใจนะ
0: ครับ
1: ว่าทำไมว่าทำไมพ่อแม่ที่บ้านสอนเราลุกไม่เชื่อ
0: ก็พ่อแม่เองไม่ได้ปฏิบัติ
1: ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำ
0: ใช่ครับ
1: กินเหล้าไม่ดีนะแต่ตอนเย็นมาพ่อก่อนกินเหล้า
0: ใช่
1: ให้ลูกเห็น
0: ใช
1: ่ลูกก็จะย้อนแย้งเนี่ยก็เหมือนยังเด็กอ่ะไม่ได้ทานเหล้าอ่ะนะว่าเด็กไปวัดก็ยายแต่ไม่ใช่แต่มาตอนเด็กนะ
0: ครับ
1: เด็กไปวัดก็ยายพอพระเทศน์อ่ะเด็กมันก็นอนรับ
0: ครับ
1: นอนรับตื่นเช้ามันก็นอนรับพระเทศน์เรื่องศีลห้านี่แหละตื่นขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาปุ๊บพระเด็กได้ยินพระท่านเทศบอกว่าการฆ่าสัตว์ก็ดีการลักทรัพย์ก็ดีการประพฤติประพฤติผิดพรหมจรรย์ศีลข้อ3ก็ดีการโกหกก็ดีดื่มสุราก็ดีเด็กมันตื่นมาได้ยินตรงนี้แหละแล้วมันก็นอนรับต่อเลยสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ควรทําแต่ประโยคเนี่ยเด็กไม่ได้ยินละเด็กได้ยินแค่รักอะไรดีก็ฆ่าสัตว์รักทรัพย
0: ์ก็ดี
1: ประพฤติผิด
0: ไม่ควรทำ
1: พูดเพ้อดื่มสุราก็ดีเด็กได้ยินศีลเนี่ยก็ดีหมดเลย
0: ครับ
1: แล้วก็เด็กก็ดอรับดิแต่คำว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ควรทำนะเด็กไม่ได้ยินละพอกลับไปบ้านเด็กมันก็ไปยิงนกตกปลาฆ่าสัตว์เด็กก็ไปโกหกพ่อแม่เด็กก็ไป
0: แอบสูบบุหรี่กินเหล้า
1: แอบสูบบุหรี่กินเหล้าแล้วแม่ยายแม่ก็ยายก็ถามอ่ะไอ้หนูทำไมทำอย่างนี้ล่ะเอ้าก็หนูไปวัดมาก็พระท่านคนพูดเองนะพระหลวงพ่อเทศเองเลยแม่หลวงพ่อเทศบอกว่าฆ่าสัตว์ดีรักทรัพย์ดีประพฤติผิดพรหมจรรย์ดีโกหกดีดื่มสุราดีหนูก็มาทำตามที่พระพูดฉะนั้นพฤติกรรมคำสอนประการหนึ่งการอธิบายความให้ชัดเจนประการหนึ่ง
0: ครับ
1: เป็นสิ่งที่พึงต้องให้ชัดเจน
0: ใช่ครับ
1: ชัดเจน
0: ถูกต้อง
1: ถ้าสิ่งที่สื่อสารออกไปเนี่ยพฤติกรรมคำสอนต้องชัดเจนยิ่งสมัยนี้เมื่อกี้โยมคิดบอกว่าโลกโซเชียลเนี่ยแล้วเด็กสมัยนี้เยาวชนสมัยนี้คนสมัยนี้เชื่อโซเชียลมากกว่า
0: ครับ
1: พ่อแม่มากกว่าคำสอนที่เราพูดคุยกัน
0: ใช่ครับ
1: เยอะเลยแหละเยอะด้วย
0: ใช่ครับจะทำยังไงให้โซเชียลอย่างที่ผมบอกครับว่าทุกวันนี้ครับอาจารย์ครับก็ในฐานะที่ผมก็เป็นครูด้วยแล้วก็นักสังคมด้วยนะฮะว่าโซเชียลมีเดียมันก็เหมือนอาหารนะครับ
1: ถูกต้อง
0: มันก็จะมีทั้งเขาเรียกแฮปปี้ฟู้ดกับเฮลตี้ฟู้ดนะครับ
1: อาหาร
0: อาหารเพื่อความสุขแต่เราไอแฮปปี้ฟู้ดส่วนมากไม่ค่อยเป็นอาหารสุขภาพดีนะกับเฮลตี้ฟู้ดไอเฮลตี้ฟู้ดสุขภาพดีแต่มันจะไม่ค่อยอร่อยใช่ไหมฮะบางครั้งเราจะทำไงให้มันผสมผสานกันแต่สุดท้ายเราก็บอกว่าไม่ใช่ว่าห้ามกินนะแฮปปี้ฟู้ดก็กินได้ใช่ไหมแต่ก็ต้องมีสมดุลของการกินอาหารดีเพื่อสุขภาพด้วยมันถึงจะเกิดความสมดุลที่ดีใช่ไหมแต่ว่าถ้านะครับว่าจะกินแต่แฮปปี้ฟู้ดเนี่ยรับรองครับก็คือตายแล้วอ่ะใช่ไหมครับนะฮะดังนั้นนะครับก็คือเรื่องของคำสอนอะไรต่างๆก็เหมือนกันแล้วโซเชียลมีเดียก็เหมือนกันมันก็จะมีทั้งแฮปปี้โฟนกับเฮลธี่โฟนครับโทรศัพท์ที่มีความสุขก็บันเทิงใช่ไหมฮะผมก็พูดเสมอเราเป็นบรรยายเด็กๆวัยรุ่นนะเนี่ยเราก็ดูแต่โทรศัพท์บันเทิงนะแต่เราก็ต้องหาอะไรมาบรรเทาจิตใจใช่ไหมซึ่งเรื่องของธรรมะก็คือแต่ว่า เด็กๆวัยรุ่นบอกว่าแต่ไม่ค่อยมีธรรมะไม่ค่อยมีพระอะไรดูที่แบบสนุกแล้วเข้าใจง่ายค่ะอาจารย์คริสครับผมก็เป็นสิ่งที่น่าใจหรือบางทีก็เคยดูแต่รู้สึกมันจะบันเทิงก็ไม่ค่อยได้แล้วก็สนุกเกินไปก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สังคมไทยก็เคยเห็นนะครับแต่ถ้าเราเจออะไรที่มันมีทั้งบรรเทาจิตใจและบรรลุอะไรบางอย่างมันถึงจะเกิดสมดุลครับอันนั้นผมว่าตอนนี้ครับทั้งสังคมเองนะครับก็คือก็เราจะต้องฝากเป็นเรื่องของทางวัดเองหรือว่าพระอาจารย์เองก็ดูแลเรื่องของการเรียกดูแลพุทธศาสนาในสุโขทัยอย่างเงี้ยครับผมว่าทั้งพ่อแม่เองทั้งนักการเมืองหรือคุณครูเองผมว่าทุกคนนะฮะควรจะต้องเหมือนกับผ่านมาให้ความสำคัญในการเผยแพร่หลักธรรมหรือว่าศีลธรรมต่างๆพวกนี้มากเพราะว่าผมว่าคุณธรรมศีลธรรมใช่ไหมฮะสิ่งพวกนี้มันก็แฝงอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาพุทธหรือเปล่าถูกต้องไหมพระอาจารย์ครับ
1: ถูกต้องอย่างนี้ทุกวันนี้เนี่ยเท่าที่สังเกตดูก็คือศาสนาพุทธเนี่ยผู้ที่บริหารศาสนาพุทธเนี่ยมี4ประเภท
0: ครับ
1: มีบุคคล4คน4กลุ่มภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่ทุกวันนี้พวกเรายกหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาให้เฉพาะพระสงฆ
0: ์
1: แต่ถามว่าโยมคริสเผยแผ่ศาสนาได้ไหมได้
0: ใช่ครับผมก็ทำอยู่ครับทุกวันนี้คนก็แซวแล้วครับอาจารย์ก็แค่ใส่จีวรก็เพราะเนื้อหัวได้แล้วเพราะผมชอบมากผมชอบสอนเรื่องพวกนี้เยอะมากครับ
1: ใช่นั่นคือทุกวันนี้เราทิ้งพระศาสนาให้พระดูแลทิ้งคำสอนของพระเจ้าเนี่ยให้พระเผยแผ่อย่างเดียวแต่บางธรรมะบางอย่างธรรมะบางหัวข้อเนี่ยคฤหัสถ์ญาติโยมสามารถที่จะเผยแผ่ได้ดีกว่าพระสงฆ์คำพูดบางคำพูดของพระถ้าพูดไปแล้วไม่เหมาะแก่สมณะสารูป
0: แต่คนทั่วไปอย่างเราเป็นเหมือนสะพานบุญไปอีกท่อนึงได
1: ้ใช่ถูกต้องอย่างที่ถูกต้องเลยฉะนั้นสมาชิกก็อยากจะฝากว่าเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยพึงรักษาพุทธศาสนาทั้งที่เป็นแก่นของพระศาสนาจริง
0: ๆครับ
1: ก็ต้องทำ
0: ครับ
1: ปรับประยุกต์ให้เข้ากับความเป็นปัจจุบันก็ต้องทำ
0: ครับใช่
1: ต้องทำ
0: ใช่
1: และอย่าทิ้งความอย่าทิ้งการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยไว้กับพระสงฆ์ให้ทุกคนพระภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยช่วยกันเผยแผ่ศาสนา
0: ครับ
1: และศาสนาแล้วก็จะได้อยู่คู่ประเทศไทย
0: ครับ
1: เหมือนที่กรุงสุโขทัยเนี่ยถูกศาสนาพุทธถูกเผยแผ่มาจากประเทศจากศรีลังกาเข้ามาทางตอนใต้แล้วก็มาประดิษฐานในสุโขทัยเป็นครั้งแรก
0: ครับ
1: แล้วก็เผยแผ่ศาสนาพุทธจนถึงปัจจุบัน
0: ใช่ครับ
1: ถึงปัจจุบัน
0: ครับ
1: และเราก็ไม่ต้องให้ศาสนาพุทธหรือสิ่งที่เรารันล่มสลายในสมัยเราเราก็ส่งต่อกันไป
0: ครับ
1: ให้รุ่นลูกรุ่นหลานเขาดูแลกันต่อไป
0: ครับ
1: อย่าให้จมลงที่เรา
0: ครับ

0: ทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
1: ้กินประจำครับเต้าเจี้ยวเป็นส่วนประกอบในหลากหลายเมนูอาหารไทยจีนเลยรู้แค่ว่ามันทำมาจากถั่วเหลืองแต่ก็ทำกันยังไงจากเม็ดถั่วแข็งๆเนี่ยมันมีรสชาติสุดแสนจะซับซ้อนจากการหมักดองขึ้นได้อย่างไรครับวันนี้แดนกินดองพากันไปที่เชียงใหม่ครับไปหาคำตอบในเรื่องนี้กันติดตามได้ครับในรายการแดนกินดองของเราครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
2: วิ่งเลย running day เสาร์นี้ชวนออกมาวิ่งสัมผัสบรรยากาศเมืองน่านจังหวัดที่มีดีมากกว่าความสงบแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวและวิถีชีวิตของชุมชน

0: ผัสอีกลูสวยๆของจังหวัดน่านพร้อมแวะชมความสวยงามของวัดคูมินโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะถูกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
1: ความชื้นสะสมรวมตัวกันและช่วยทำให้เกิดฝนเมื่อฝนตกสายน้ำก็ได้รับการเติมเต็มและทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์เป็นบ้านอันแสนสุขของนาคที่อาศัยในป่าสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS

0: สนะคะปีนี้ก็ได้รางวัลองค์กรสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี69นะคะก็มีความยินดีแทนองค์กรในภาพรวมทั้งหมดเพราะว่าเราก็มีความตั้งใจในการที่จะสื่อสารคอนเทนต์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือเรื่องราวที่มันเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่าเราเป็นสื่อสาธารณะเนี่ยการทำหน้าที่ให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์รู้จักคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคตเพราะว่าสังคมเราเนี่ยจะต้องเดินหน้าด้วยวิทยาศาสตร์นะคะมีหลากหลายรายการแล้วก็เราพร้อมที่จะสร้างสรรค์รายการใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในอนาคตที่เรื่องของอวกาศเป็นที่น่าสนใจเนี่ยก็เป็นเนื้อหาใหม่ๆที่เราจะแสวงหามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมในทุกช่องทางต่อไปค่ะ
1: พื้นที่ป่าอุทยาน 6,000 ไร่กำลังถูกแทนที่ด้วยอ่างเก็บน้ำที่รัฐบาลบอกว่าเพื่อเกษตรกร
2: ปีที่แล้วเนี่ยครับเนี่ยแล้งที่ผ่านมาเนี่ยครับชาวบ้านซื้อน้ำใช้กันเท่าไหร่ครับ64หมู่บ้านมีหมู่ไหนได้ใช้น้ำจากอ่างบ้าง
1: แล้วอ่างเก็บน้ำ3แห่งที่ผ่านมาในพื้นที่ชาวบ้านได้ใช้จริงหรือไม
3: ่แต่ทีนี้พออ่างสร้างเสร็จเนี่ยชาวบ้านไม่รู้เลยว่าท่อจะไปตรงไหน
1: สร้างอ่างวังตะโนดให้ใครใช้ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS วันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา 22:30 น.
4: 13 สิงหาคม 2026ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิผู้นำญี่ปุ่นเปิดแถลงข่าวแสดงความไม่พอใจอย่างหนักไปถึงหนึ่งในผู้นำชาติมหาอำนาจทางการทหารนั่นก็คือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินเดินทางไปเกาะที่ชื่ออิตูรุกถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำรัสเซียเดินทางไปหนึ่งในเกาะที่เป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นและรัสเซียยังไม่สามารถลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อจบสงครามโลกครั้งที่2 อย่างสมบูรณ์ได้ไม่กี่วันหลังการออกมาประกาศจุดยืนของผู้นำญี่ปุ่นรัสเซียเปิดฉากซ้อมรบด้วยกระสุนจริงขีปนาวุธถูกยิงออกมาจากเรือดำน้ำไม่ไกลจากจุดพิพาท

0: มีความพยายามกว่า10ปีจากทั้งรัสเซียและญี่ปุ่นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้แต่ว่าไม่สามารถทำได้สำเร็จและวันนี้หมู่เกาะแห่งนี้กำลังจะกลายเป็นจุดร้อนใหม่ในเอเชียตะวันออกหรือไม่
1: 7กุมภาพันธ์ปี2013หรือเมื่อ13ปีที่แล้วชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในเวลานั้นปรากฏตัวบนเวทีงานใหญ่ที่มีชื่อว่างานชุมนุมเพื่อเรียกร้องดินแดนทางตอนเหนือคืนประกาศต่อหน้าผู้เข้าร่วมงานว่าได้พูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเพื่อพยายามหาข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติข้อขัดแย้งบริเวณดินแดนทางตอนเหนือ
2: 私は昨年12月プーチンロシア大統領と電話会談を行い、日露間に残された最大の懸案である北方領土問題の最終的な解決に向け、プーチン大統領とともに双方が受け入れ可能な

0: 解決策を見出すべく努力したいと伝えました。
1: ดินแดนทางตอนเหนือที่ผู้นำญี่ปุ่นระบุคือเกาะสี่เกาะที่อยู่ถัดจากเกาะฮอกไกโดนั่นก็คือเกาะอิโตรุหรือเอโตรุฟุคุนาเชียหรือคุนาชิริชิโกตันและฮาโบไมทั้งสี่เกาะเคยอยู่ภายใต้การครอบครองของญี่ปุ่นก่อนที่จะถูกสหภาพโซเวียตเข้ายึดไว้หลังญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองทุกๆวันที่7กุมภาพันธ์ของทุกปีงานแบบนี้จึงถูกจัดขึ้นเพื่อแสดงจุดยืนว่าญี่ปุ่นไม่เคยยอมรับว่าได้เสียเกาะทั้ง4ไป
2: ญี่ปุ่นฮอกไกโดに住んでますので北方領土はその北海道に属している地域ですので今日この大会に来ました
1: และการเลือกเอาวันที่7กุมภาพันธ์เป็นวันจัดงานถือเป็นความพยายามของญี่ปุ่นในการอ้างอิงความชอบธรรมทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ปี1855หรือเมื่อกว่า150ปีที่แล้ว7กุมภาพันธ์ปี1855ญี่ปุ่นและจักรวรรดิรัสเซียร่วมลงนามในเอกสารที่เรียกว่าสนธิสัญญาชิโมดาสาระหลักของเอกสารนี้คือเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทบริเวณที่เรียกว่าหมู่เกาะคูรินแนวเกาะที่เรียงตัวยาวกว่า 1,200 กิโลเมตรในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือโดยมีด้านเหนือเชื่อมต่อกับคาบสมุทรคำชัดก้าของรัสเซียส่วนด้านใต้เชื่อมต่อกับเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่นช่วงกลางศตวรรษที่17ญี่ปุ่นเข้าตั้งสถานีการค้าและการประมงแห่งแรกขึ้นบนเกาะที่ชื่อคุนาเชียหรือคุนาชิริซึ่งอยู่ห่างจากฮอกไกโดประมาณ16กิโลเมตรด้วยทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ผู้ตั้งถิ่นฐานญี่ปุ่นเริ่มมากขึ้นก่อนกระจายไปอีกหลายเกาะต้นทศวรรษที่18จักรวรรดิรัสเซียเริ่มขยายอิทธิพลจากคาบสมุทรคำชัดก้ามาที่หมู่เกาะคูรินการมาของรัสเซียทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันแต่ทั้งสองชาติเลือกให้การทูตแก้ปัญหาเนื่องจากขณะนั้นญี่ปุ่นกำลังถูกบีบโดยชาติตะวันตกที่นำโดยสหรัฐเพื่อให้เปิดประเทศขณะที่จักรวรรดิรัสเซียเห็นโอกาสในการได้ญี่ปุ่นเป็นพวกเพื่อขยายพื้นที่ทางการค้าทั้งหมดนี้นำมาสู่การทำสนธิสัญญาชิโมดาเพื่อแบ่งพื้นที่กันภายใต้ข้อตกลงญี่ปุ่นได้ครอบครองสี่เกาะทางตอนใต้นั่นก็คืออิโตรุหรือเอโตรุฟุคุนาเชียหรือคุนาชิริชิโกตันและฮาโบไมญี่ปุ่นเรียกสี่เกาะที่ได้มาว่าดินแดนทางตอนเหนือหรือ Northern Territoryส่วนรัสเซียได้ครอบครองส่วนที่เหลือของหมู่เกาะคูรินปี1875หรืออีก20ปีถัดมารัสเซียยอมยกหมู่เกาะคูรินทั้งหมดให้กับญี่ปุ่นเพื่อแลกกับการให้รัสเซียครอบครองเกาะใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงที่มีชื่อว่าเกาะซาคารินหมู่เกาะคูรินตกเป็นของญี่ปุ่นนานกว่า70ปีก่อนถูกสหภาพโซเวียตยึดไปทั้งหมดหลังญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นถูกกองกำลังสัมพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐเข้าควบคุมยึดครองประเทศผ่านไป5ปีสหรัฐตัดสินใจคืนอธิปไตยให้ญี่ปุ่นเพื่อให้เป็นประการต่อต้านการขยายอิทธิพลของโลกคอมมิวนิสต์8กันยายนปี1951 49ประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพซานฟรานซิสโกประกาศยุติภาวะสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรกับญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการแต่มี3ประเทศที่ไม่ลงนามหนึ่งในนั้นคือสหภาพโซเวียตเนื่องจากไม่พอใจที่สนธิสัญญาไม่ระบุให้ชัดเจนว่าสี่เกาะทางตอนใต้ของหมู่เกาะคูรินนั่นก็คืออิตูรุคุนาเชียชิโกตันและฮาโบไมเป็นของตนเอง

บ้านเรือนหลากสีตั้งเรียงรายลดหลั่นท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยไอหมอกด้านล่างคือผืนน้ำสีครามที่สอดรับกับเกลียวคลื่นของทะเลโอคอตอนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่2ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองดาวห้าแฉกสัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ปรากฏเด่นนี่คือเมืองคูรินบนเกาะอิตูรุแม้จะเคยมีชาวญี่ปุ่นมาตั้งถิ่นฐานแต่วันนี้ร่องรอยของผู้อยู่เดิมถูกลบเลือนหายไปชื่อเมืองภาษาญี่ปุ่นบ้านเรือนแบบญี่ปุ่นถูกรื้อถอนเปลี่ยนไปให้เป็นแบบโซเวียตจากสภาพที่เห็นอิตูรุคือเกาะที่มีความเป็นรัสเซียโดยสมบูรณ์ประชากรที่มีอยู่ประมาณ 20,000 คนส่วนใหญ่คือลูกหลานหรือคนที่อพยพเข้ามาหลังสหภาพโซเวียตยึดที่นี่ไว้ได้เมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงในปี1945

0: หลายคนบอกว่าที่นี่กลายเป็นบ้านถาวรและอยากให้รัฐบาลกลางเข้ามาทำโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนเศรษฐกิจเพื่อให้เกาะมีการพัฒนาและดีขึ้นกว่านี้โดยไม่ต้องเกรงกลัวการต่อต้านจากญี่ปุ่น
1: สูจูนาออสตราเวทรีทีกอดคิดว่าออสตราบอกาต์ природными ресурсами и полезными ископаемыми сюда стоит вкладывать деньги России потому что это эти острова исконно русская земля претензии со стороны Японии считаю необоснованными
0: แต่สำหรับชาวญี่ปุ่นแม้อิตุรุและอีก3เกาะอย่างคุนาเชียชิโกตันและฮาโบไมจะไม่เหมือนเดิมแต่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่ได้ลบล้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ตนยึดถือนั่นก็คือทั้ง4เกาะยังคงเป็นของญี่ปุ่นตามสนธิสัญญาชิโมดาที่จักรวรรดิรัสเซียทำกับญี่ปุ่นไว้เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ปี1855และนี่เป็นที่มาที่ทำให้เกิดการรวมตัวเพื่อเรียกร้องให้รัสเซียคืนเกาะทั้ง4ให้โดยเกิดขึ้นในวันที่7กุมภาพันธ์ของทุกปีในการจัดงานเมื่อปี2013นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะซึ่งเพิ่งจะรับตำแหน่งไม่นานเดินทางมาร่วมงานก่อนประกาศบนเวทีว่าจะเร่งแก้ไขข้อพิพาทเหนือเกาะทั้ง4กับรัสเซียเพื่อที่จะได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพปิดฉากความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2
2: ประเด็นปัญหาว่า国民全体の問題でありロシアとの交渉を進展させるためには政府と国民が一丸となって取り組むことが重要であります。
0: การลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างญี่ปุ่นและรัสเซียเพื่อปิดฉากสงครามโลกครั้งที่2ในทางกฎหมายอย่างเป็นทางการมีความสำคัญต่อทั้ง2ชาติในหลายมิติหนึ่งในนั้นคือเพื่อปลดล็อกความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนแถบตะวันออกไกลของรัสเซียรวมถึงบริเวณหมู่เกาะคูรินเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายมหาศาลห่างไกลจากศูนย์กลางการปกครองที่มอสโกกว้างใหญ่ไพศาลแทบจะไร้ขอบเขตฤดูหนาวที่แสนจะยาวนานและอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งทำให้ภูมิภาคนี้มีผู้อยู่อาศัยอย่างบางเบาการสร้างถนนสะพานทางรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานเป็นงานที่ยากและแพงความท้าทายด้านภูมิศาสตร์ทำให้ตะวันออกไกลยากจนและมีการพัฒนาช้าที่สุดเมื่อเทียบกับส่วนอื่นของรัสเซียค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตของภาคธุรกิจสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศส่งผลให้เอกชนขาดแรงจูงใจในการเข้ามาลงทุนไม่ไกลจากกันคือญี่ปุ่นดินแดนที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบเมืองที่ทนทานต่อสภาพอากาศหนาวจัดเป็นเจ้าของเทคโนโลยีแปรรูปอาหารที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีขุดเจาะพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกและมีภาคเอกชนที่พร้อมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ตั้งแต่โรงกลั่นท่าเรือและทางรถไฟญี่ปุ่นจึงมีสิ่งที่ภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียต้องการในทางกลับกันภูมิภาคตะวันออกไกลก็มีสิ่งที่ญี่ปุ่นต้องการเช่นกันนั่นก็คือน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแหล่งพลังงานใกล้บ้านคือสิ่งที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นและนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ญี่ปุ่นและรัสเซียได้เคยใช้ความพยายามในการเจรจาเพื่อคลี่คลายข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะคูรินเพราะหากทำสำเร็จสิ่งนี้จะนำไปสู่การทำสนธิสัญญาสันติภาพและสันติภาพจะนำไปสู่การปลดล็อกให้รัสเซียและญี่ปุ่นมีความร่วมมือกันมากขึ้นในทุกมิติ
3: To the professional
0: ปี1956ในขณะที่การเผชิญหน้าทางอุดมการณ์ระหว่าง2มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตหรือที่เรียกว่าสงครามเย็นกำลังดำเนินไปภายใต้การนำของนิกิต้าครุชชอฟสหภาพโซเวียตตัดสินใจเปิดการเจรจาสันติภาพกับญี่ปุ่นหนึ่งในเหตุผลของการเปิดการเจรจาคือเพื่อดึงญี่ปุ่นออกจากสถานะการเป็นประการด่านหน้าของสหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวันออกหลังจาก4ปีก่อนหน้านั้นญี่ปุ่นได้เปิดทางให้สหรัฐคงฐานทัพในดินแดนตนต่อได้สหภาพโซเวียตหวังว่าการฟื้นฟูความสัมพันธ์จะช่วยลดอิทธิพลของสหรัฐในญี่ปุ่นได้การเจรจาในคราวนั้นนำไปสู่การลงนามในปฏิญาณร่วมโซเวียตญี่ปุ่นทั้งสองชาติยุติความเป็นปฏิปักษ์ที่มีต่อกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแต่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ก็ไปไม่สุดทางเมื่อญี่ปุ่นปฏิเสธที่จะลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพราะไม่พอใจข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับ4เกาะที่ญี่ปุ่นเรียกว่าเป็นดินแดนทางตอนเหนือของตน ยในขณะนั้นนิกิต้าครุชชอฟได้ประกาศยกเกาะชิโกตันและฮาโบไมซึ่งอยู่ใกล้ฮอกไกโดมากที่สุดคืนให้ญี่ปุ่นเพื่อแลกกับการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพแต่ญี่ปุ่นยืนกรานว่าต้องได้คืนครบทั้ง4เกาะรวมถึงอิตูรุและคุนาเชียซึ่งเป็น2เกาะใหญ่ที่สุดเอกสารสำคัญทางกฎหมายชิ้นสุดท้ายเพื่อจบสงครามโลกครั้งที่2 อย่างสมบูรณ์ระหว่างสหภาพโซเวียตกับญี่ปุ่นจึงไม่เคยถูกลงนามเข้าสู่ช่วงทศวรรษ1980ความสนใจต่อปัญหานี้ลดน้อยถอยลงเนื่องจากสหภาพโซเวียตวุ่นวายเรื่องภายในของตนเองเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991รัสเซียกับญี่ปุ่นกลับมาพยายามอีกครั้งเพื่อลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างกันโดยความพยายามที่เห็นชัดมากที่สุดเกิดขึ้นในยุคของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน

0: 27กุมภาพันธ์ปี2013นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะผู้ซึ่งขึ้นมาเป็นผู้นำในสมัยที่2ได้ไม่กี่เดือนประกาศต่อหน้าชาวญี่ปุ่นที่มาร่วมในงานชุมนุมเพื่อเรียกร้องดินแดนทางตอนเหนือคืนว่าได้เริ่มต้นพูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินเพื่อยุติข้อขัดแย้งบริเวณดินแดนทางตอนเหนือ3เดือนต่อมาชินโซอาเบะก็เยือนรัสเซียและถือเป็นผู้นำญี่ปุ่นคนแรกที่เยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการในรอบ1ทศวรรษหลังจากนั้นผู้นำทั้งสองเจอกันอีกหลายครั้งแต่คราวที่เป็นหมุดหมายสำคัญเกิดขึ้นในปี2016เดือนพฤษภาคม2016ชินโซอาเบะเดินทางไปเมืองโซชิของรัสเซียก่อนเสนอแผนพัฒนาและการลงทุนในตะวันออกไกลโดยเฉพาะในภาคพลังงานต่อประธานาธิบดีปูตินเพื่อให้รัสเซียยอมผ่อนปรนเรื่องดินแดนกลางเดือนธันวาคมปี2016ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเพื่อหารือต่อกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะมีความคืบหน้าสำคัญเกิดขึ้นเมื่อสองผู้นำเห็นชอบให้เริ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันบนเกาะพิพาทภายใต้กรอบกฎหมายพิเศษสำหรับรัสเซียก้าวย่างนี้สำคัญเนื่องจากขณะนั้นกำลังถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกหลังเข้ายึดแคว้นไครเมียของยูเครนความร่วมมือนี้กับญี่ปุ่นอาจเป็นการเปิดทางให้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในรัสเซียมากขึ้นเพื่ออุดช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการคว่ำบาต
1: ร
0: และสำหรับญี่ปุ่นความร่วมมือนี้สำคัญเช่นกันเพราะสิ่งนี้อาจดึงรัสเซียให้ถอยห่างจากจีนเป็นจีนที่กำลังแผ่อิทธิพลมากขึ้นภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงการประชุมที่เป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2018เมื่อประธานาธิบดีปูตินออกมาเปิดแถลงข่าวหลังจากหารือกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะระหว่างการประชุมนอกรอบอาเซียนซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ว่ารัสเซียยอมเอาข้อตกลงที่ทำกันไว้เมื่อกว่า60ปีที่แล้วมาเป็นจุดเริ่มต้นในการเจรจาคลี่คลายข้อพิพาทเพื่อที่สองชาติจะได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพข้อตกลงที่ประธานาธิบดีปูตินอ้างอิงถึงคือปฏิญญาร่วมโซเวียตญี่ปุ่นที่ลงนามกันไว้เมื่อปี1956หนึ่งในสาระสำคัญของปฏิญญานี้คือสหภาพโซเวียตให้สัญญาว่าจะคืนเกาะชิโกตันและฮาโบไมให้ญี่ปุ่นหากลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพ
2: Дело в том, что мы начали, вернее, возобновили диалог с нашими японскими партнёрами именно на основе декларации 56 года. Именно об этом нас наши японские партнёры просили, потому что тем не менее, как вы знаете, Япония ставит вопрос по-другому. Мы готовы с ними работать.
0: การพูดคุยที่เริ่มต้นด้วยความหวังก็เจอกับทางตันเมื่อการยกสองเกาะให้มาพร้อมกับเงื่อนไขนั่นก็คือญี่ปุ่นต้องยอมรับอธิปไตยของรัสเซียเหนือเกาะที่เหลือของหมู่เกาะคูรินรวมถึงอิตูรุปและคูนาเชียซึ่งเป็นสองเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา4เกาะที่ญี่ปุ่นอ้างสิทธิ์ญี่ปุ่นปฏิเสธที่จะยอมรับเงื่อนไขนี้เนื่องจากส่งผลเสียต่อจุดยืนทางประวัติศาสตร์ที่ญี่ปุ่นมองว่า

รัสเซียเข้าครอบครองหมู่เกาะคูรินอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่ช่วงท้ายสงครามโลกครั้งที่2นอกจากจุดยืนญี่ปุ่นอีกสิ่งที่เป็นปัญหาจนทำให้การเจรจาถึงทางตันเกิดขึ้นจากแรงต้านในรัสเซียเมื่อกลุ่มชาตินิยมเริ่มออกมาคัดค้านการมอบเกาะชิโกตันและฮาโบไมให้กับญี่ปุ่นชาวรัสเซียหลายร้อยคนมารวมตัวกันที่จัตุรัสซูวารอฟสกายาป้ายที่เขียนว่าคูรินเป็นของรัสเซียอย่ายกให้ใครการยกหมู่เกาะคูรินให้คนอื่นถือเป็นความผิดฐานขายชาติถูกชูขึ้นในที่ชุมนุมผู้ประท้วงบางคนบอกว่าการยอมยกเกาะให้ญี่ปุ่นถือเป็นการแสดงความอ่อนแอและอาจทำให้ประเทศอื่นออกมาเรียกร้องดินแดนอื่นๆที่รัสเซียได้มาหลังสงครามโลกครั้งที่2การประท้วงครั้งนี้จัดขึ้นเพียง2วันก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นจะเดินทางมามอสโกเพื่อพบกับประธานาธิบดีปูตินหลังการหารือผู้นำทั้งสองเปิดแถลงข่าวประกาศว่าการเจรจามาถึงจุดหยุดชะงักเนื่องจากไม่สามารถหาข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ในเรื่องการอ้างสิทธิ์เหนือสี่เกาะของหมู่เกาะคูรินในที่สุดเส้นทางไปสู่การลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างญี่ปุ่นและรัสเซียก็มาถึงทางตัน

0: ความล้มเหลวในการหาข้อตกลงต่อกรณีพิพาทเหนือหมู่เกาะคูรินเกิดจากหลายปัจจัยในส่วนของรัสเซียนอกเหนือจากจะเจอกับกระแสต่อต้านโดยผลการสำรวจของ Lavada Center ที่ทำขึ้นเมื่อปลายปี2018ชี้ว่าชาวรัสเซียสูงถึงร้อยละ74คัดค้านการส่งมอบเกาะให้ญี่ปุ่นการประท้วงที่เกิดขึ้นในหลายจุดหลายเมืองทำให้ประธานาธิบดีปูตินต้องปรับท่าทีเพื่อป้องกันแรงต้านภายในประเทศอีกเหตุผลของการเปลี่ยนท่าทีของผู้นำรัสเซียจากที่เคยพยายามเจรจาแสวงหาทางออกร่วมกันกับผู้นำญี่ปุ่นเป็นเหตุผลด้านความมั่นคงด้วยความยาวกว่า 1,200 กิโลเมตร56เกาะของหมู่เกาะคูรินตั้งเรียงรายเสมือนห่วงโซ่จากคาบสมุทรคำชัดก้าของรัสเซียจนถึง4เกาะที่อยู่ด้านเหนือฮอกไกโดของญี่ปุ่นไม่เพียงแต่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางทะเลแต่หมู่เกาะคูรินยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัสเซียโดยเฉพาะเกาะอิตูรุกและคุนาเชีย2เกาะใหญ่ที่ญี่ปุ่นอ้างสิทธิ์แต่เป็นจุดที่รัสเซียไม่มีวันปล่อยให้ไปในปฏิญญาร่วมโซเวียตญี่ปุ่นที่มีการลงนามกันไว้เมื่อปี1956สหภาพโซเวียตยอมคืนเพียง2เกาะให้ญี่ปุ่นเพื่อแลกกับการที่ญี่ปุ่นลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพแต่ข้อตกลงนี้ไม่แตะไปถึงเกาะอิตูรุกและคุนาเชียรัสเซียไม่ยอมปล่อยไปเนื่องจากความสำคัญของช่องแคบที่อยู่ระหว่าง2เกาะนี้ด้วยความกว้างประมาณ12ไมล์ทะเลหรือ22กิโลเมตรช่องแคบระหว่างเกาะอิตูรุกและคุนาเชียกว้างและลึกพอสำหรับให้เรือรบและเรือดำน้ำรัสเซียของกองเรือแปซิฟิกที่ประจำการอยู่ในเมืองวลาดิวสต็อกใช้เป็นทางผ่านออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกได้และที่สำคัญคือช่องแคบนี้เป็นทะเลน้ำอุ่นที่สามารถเดินเรือได้เกือบตลอดทั้งปีการคืนหรือไม่คืนเกาะอิตูรุกและคุนาเชียให้ญี่ปุ่นจึงไม่ใช่แค่เรื่องดินแดนแต่เป็นเรื่องความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และเมื่อญี่ปุ่นยืนยันไม่ยอมรับว่ารัสเซียมีสิทธิ์เหนือเกาะทั้งสองนี้การเจรจาเพื่อคลี่คลายข้อพิพาทหมู่เกาะคูรินจึงมาถึงทางตันไม่นานนักหลังเจอกับประธานาธิบดีปูตินที่มอสโกเมื่อเดือนมกราคมปี2019นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะปรากฏตัวบนเวทีงานชุมนุมเพื่อเรียกร้องดินแดนทางตอนเหนือคืนก่อนประกาศต่อหน้าผู้เข้าร่วมงานว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายในการแก้ไขปัญหานี้และแม้จะผ่านไปกว่า70ปีแล้วแต่ญี่ปุ่นและรัสเซียยังไม่มีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมาก
1: 1973年が経過してもなお北方領土問題が解決されず日本とロシアの間に平和条約が締結されていないのは異常な状態と言わざるを得ません

หลังการเจรจาระหว่างรัสเซียและญี่ปุ่นมาถึงทางตันในปี2019ปี2020หรืออีก1ปีต่อมาความหวังในการแก้ข้อขัดแย้งยิ่งริบหรี่ลงไปอีกเมื่อสภาดูมาของรัสเซียแก้ไขรัฐธรรมนูญที่บัญญัติห้ามการยกหรือส่งมอบดินแดนของรัสเซียให้แก่ต่างชาติอย่างเด็ดขาดโอกาสในการแบ่งปันหรือคืนเกาะให้ญี่ปุ่นตามข้อตกลงที่ทำกันไว้เมื่อกว่า60ปีที่แล้วถูกปิดตายทางกฎหมายโดยสิ้นเชิงหลังจากนั้นมารัสเซียมีการติดตั้งระบบขีปนาวุธชายฝั่งและขีปนาวุธต่อต้านเรือติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศและกองพลทหารปืนใหญ่บนเกาะอิตูรุปและคูนาเชียเป็นการถาวรเข้าสู่เดือนกันยายนปี2020นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะก้าวลงจากตำแหน่งเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพปิดฉากความพยายามกว่า7ปีและการเจอกับประธานาธิบดีปูตินถึง27ครั้งโดยไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะคูรินได้สำเร็จไม่ต้องนับถึงการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพที่ขณะนี้อยู่ในจุดที่แสนจะห่างไกลและการปิดฉากสงครามโลกครั้งที่2 อย่างสมบูรณ์ระหว่างรัสเซียและญี่ปุ่นยิ่งห่างไกลออกไปอีกเมื่อเกิดสงครามในยูเครน

24กุมภาพันธ์ปี2022ทหารรัสเซียกว่า 200,000 นายกรีธาทัพบุกยูเครนสหรัฐและพันธมิตรยุโรปประนามและคว่ำบาตรรัสเซียอย่างหนักในฐานะชาติสมาชิก G7 ญี่ปุ่นภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะประกาศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างเข้มข้นเช่นกันรัสเซียไม่พอใจอย่างหนักยกให้ญี่ปุ่นอยู่ในรายชื่อประเทศที่ไม่เป็นมิตรก่อนประกาศระงับการเจรจาข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะคูรินและการเจรจาสนธิสัญญาสันติภาพอย่างเป็นทางการการซ้อมรบใหญ่เกิดขึ้นทันทีบริเวณทะเลญี่ปุ่นเพื่อตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรเรือดำน้ำของกองทัพรัสเซียถูกนำมาโชว์แสดงศักยภาพด้วยการยิงขีปนาวุธนำวิถีจากใต้ผิวน้ำส่งสัญญาณเตือนไปยังรัฐบาลญี่ปุ่นที่สนับสนุนยูเครนอย่างเต็มตัว

0: หลังเกิดสงครามในยูเครนความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นย่ำแย่ตกต่ำความหวังที่จะเห็นสนธิสัญญาสันติภาพดูห่างไกลอย่างยิ่งเมื่อรัสเซียประกาศยกเลิกการเจรจาและญี่ปุ่นกลับมาใช้คำว่าถูกยึดครองโดยผิดกฎหมายในเอกสารการทูตเพื่ออธิบายสถานะของหมู่เกาะคูรินสิบสามสิงหาคมปี2026ที่ผ่านมาความตึงเครียดถูกยกระดับเมื่อประธานาธิบดีปูตินเดินทางไปที่เกาะอิตุรุกถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำรัสเซียเหยียบย่างเข้าไปในจุดที่เป็นชนวนบาดหมางใหญ่กับญี่ปุ่นเช้าวันถัดมานายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิผู้นำญี่ปุ่นเปิดแถลงข่าวประณามที่ประธานาธิบดีปูตินเดินทางไปยังดินแดนทางตอนเหนือของตนว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงทั้งในแง่กฎหมายระหว่างประเทศและในทางประวัติศาสตร
1: ์ปูตินได้ตัวเดียวกับเอตอลฟ์島を訪問したことに強く抗議をいたします北方領土は歴史的にも国際法上も我が国固有の領土であります
0: หลังการแถลงของผู้นำญี่ปุ่นไม่มีการตอบโต้ด้วยวาจาจากประธานาธิบดีปูตินมีเพียงการปล่อยภาพนี้ออกมาจากกระทรวงกลาโหมรัสเซีย21สิงหาคมปี2026หรือ9วันหลังการเปิดแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียจัดซ้อมรบด้วยกระสุนจริงขีปนาวุธพุ่งทะยานออกจากฐานยิงของเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์โอมส์ด้วยความเร็วสูงลำแสงส้มโรดและเกลียวควันขาวพุ่งเป็นเส้นสายบนท้องฟ้าขีปนาวุธอีกลูกถูกปล่อยจากเรือลาดตระเวนวาริแอคโดยทิศทางของขีปนาวุธมุ่งไปที่หมู่เกาะคูรินทางใต้ซึ่งไม่ไกลมากนักจากเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่น

ผ่านมาแล้วกว่า70ปีแต่รัสเซียและญี่ปุ่นยังไม่เคยลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพฉบับสมบูรณ์เพื่อยุติสงครามโลกครั้งที่2 อย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาหมู่เกาะคูรินข้อพิพาทดินแดนที่ยาวนานนี้เป็นตัวอย่างของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากหลายมิติทั้งความมั่นคงผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติการตีความทางกฎหมายระหว่างประเทศที่ต่างกันที่สำคัญคือมิติศักดิ์ศรีแห่งชาติที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันและความขัดแย้งนี้ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นไปอีกในวันที่ภูมิรัฐศาสตร์และการเมืองโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

0: จาะลึกประเด็นร้อน
1: ทันทุกกระแส
0: ถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมอง
1: เพื่อหาทางออก
0: ลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงศธรสุขพง
3: ษ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
2: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
3: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
2: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
3: เราก็ไม่หยุด
2: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 3:15
3: เริ่ม7กันยายนนี
4: ้สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะตำรวจสน.วังทองหลางเข้าตรวจสอบสถานบันเทิงย่านซอยมหาดไทยรัฐทาวน์อินทาวน์นะคะเพื่อเป็นการจัดระเบียบสังคมเบื้องต้นมีการสุ่มตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวไม่พบสารเสพติดในร่างกายค่ะตำรวจสายตรวจชุดสืบสวนและชุดเคลื่อนที่เร็วสน.วังทองหลางกว่า30นายลงพื้นที่ตรวจสถานบริการในซอยราชพร้าว122หรือซอยมหาดไทยโดยร้านลงเหล้ามหาดไทยเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายขณะเข้าตรวจค้นภายในร้านยังมีการแสดงดนตรีและลูกค้าเข้าใช้บริการตามปกติซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นคนไทยพันตำรวจเอกเจษดายางนอกผู้กำกับการสน.วังทองหลางเปิดเผยว่าได้มีการสุ่มตรวจปัสสาวะลูกค้าที่ใช้บริการ20คนไม่พบสารเสพติดในร่างกายและมีใบอนุญาตเปิดสถานประกอบการอย่างครบถ้วนรวมถึงตรวจสอบการชำระเงินและการเสียภาษีไม่พบการชำระเงินหรือโอนผ่านแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อไปยังต่างประเทศที่ต้องสงสัยว่าอาจเป็นนอมินีส่วนเส้นทางหนีไฟภายในร้านทั้ง4ช่องทางตรวจสอบสามารถใช้งานได้จริงประตูเปิดออกได้ไม่มีสิ่งกีดขวางมีป้ายบอกทางและเสียงสัญญาณเตือนอย่างชัดเจนสำหรับผลปฏิบัติการตรวจสอบสถานประกอบการเมื่อคืนที่ผ่านมาเข้าพื้นที่ตรวจค้นทั้งหมด12แห่งไม่พบการกระทำผิดกฎหมายซุ่มตรวจหาสารเสพติด76คนไม่พบสารเสพติดในร่างกายเช่นเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาสถานประกอบการและสถานบันเทิงในเมืองพัทยากลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะหลังจากที่กำลังพลสหรัฐขึ้นมาท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะนักท่องเที่ยวจำนวนมากทยอยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและใช้บริการสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่ถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้หมู่ที่10ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีทำให้บรรยากาศกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่กำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ทยอยขึ้นฝั่งมาพักผ่อนและท่องเที่ยวในเมืองพัทยาช่วงวันที่ 2-6 กันยายนโดยพบว่ากำลังพลสหรัฐกระจายตัวไปท่องเที่ยวรับประทานอาหารจับจ่ายซื้อสินค้ารวมถึงใช้บริการสถานประกอบการต่างๆทำให้บรรยากาศถนนคนเดิน Walking Street มีนักท่องเที่ยวหนาตามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการมีความหวังว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักมากอีกครั้งยืนยันความพร้อมในการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติขณะที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังดูแลความปลอดภัยตามจุดล่อแหลมและพื้นที่สำคัญป้องกันเหตุอาชญากรรมรวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวตลอดช่วงที่กำลังพลของสหรัฐเดินทางมาพักผ่อนในเมืองพัทยาฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทางตอนเหนือของโคลอมเบียส่งผลให้แม่น้ำล้นตลิ่งและพัดเอาขยะจำนวนมากไหลลงอ่าวในพื้นที่ท่ามกลางความกังวลถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมภาพจากมุมสูงเผยให้เห็นมวลน้ำจำนวนมากพัดเอาขยะและเศษซากต่างๆลอยไปตามเส้นทางกระแสน้ำก่อนที่จะไหลลงอ่าวซานตามาตาทางตอนเหนือของโคลอมเบียภาพนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้น

0: ที่ทำให้แม่น้ำมาซานาเลสเอ่อล้นก่อนที่จะพัดเศษขยะลอยไปตามกระแสน้ำเหตุการณ์นี้ยังจุดประเด็นความกังวลเกี่ยวกับมลพิษในเมืองท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งอีกครั้งซึ่งทางการและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพยายามมาหลายปีเพื่อควบคุมขยะไม่ให้ไหลลงสู่อ่าวและทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยทางทะเลศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายธนัทณประสมอายุ32ปีสูงประมาณ175เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นรองทรงมีรอยสักบริเวณแขนทั้งสองข้างบริเวณด้านลำตัวด้านหน้าและบริเวณแผ่นหลังมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่3ตำบลบ้านบากอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กันยายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรดอนตาลท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 นช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ
1: ผมไม่รู้ครับ
2: แต่พี่ไม่รู้เลยคือพี่รับจริงๆเลยนะ
3: เปิดกล้องวงจรปิดจับความเคลื่อนไหวสู่คดีลอบขนอาวุธสงครามกลางทะเลตราดขยายผลเล็งรวบระดับสั่งการ
4: เจรจากันสำคัญถึงว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจา
5: การพูดคุยก็เป็นส่วนสำคัญแต่มันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาทั้งหมด
6: ถ้าไม่ร่วมทุกกลุ่มนะกลุ่มยังไม่เข้ามาเข้าต่อต้านแน่นอน
3: คุยสันติสุขรอบใหม่ใครคือคู่เจรจานักวิชาการแนะก้าวข้ามข้อกังขาเจตจำนงดับไฟใต้ต้องชัด
7: ความจริงใจนี่มันวัดได้ยากแต่ว่าความจริงจังเนี่ยมันก็แสดงออกได้
8: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวข้ามเสาร์นี
9: ้พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
10: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
11: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
12: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
11: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
9: เรียนรู้ได้ทุกวัน
10: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

Almost done. And boom! Bravo! Thanks, Motor.

0: เกมแบบนี้แก้วระเบิดเป็นเหล็กเลย
1: มันทำมาจากพลาสติกหรือเปล่า
2: ไปเลยว้าว
3: นั่นไงมาละ
0: แต่มันออกมาเต้นๆนะ
2: เพราะว่ามันโดนความร้อนไง
0: เลนมันก็เหมือนอินเนอร์มันอยู่นะ
4: เรื่องสนุกสนุกแบบนี้มีอยู่ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกวันเสาร์6:50 นตื่นมาเจอ

วนการฟันน้ำนมขอเชิญเด็กๆพบกับกวนจอมตนแหลมคมว่องไวนุ่มนิ่มยินดีและเพื่อนๆที่น่ารักได้แล้วในบ้านจอมป่วนกวนจอมตนวันนี้เสนอตอนฮึบอีกนิดเดียว

0: วันนี้ที่นอนไม่เปียกดีจังต้องไปแปรงฟันต้องล้างหน้า
1: น้องยินดีเก่งจังเลยนะคะเด็กๆตื่นเองเข้าห้องน้ำเองเอแต่ทำไมน้องยินดีถึงพูดว่าวันนี้ที่นอนไม่เปียกล่ะใครเป็นอย่างน้องยินดีบ้างคะ
0: เอ๊ะทุกคนไปไหนกันหมดพี่แรมคงอยู่ไหนพี่ว่องไวอยู่ไหนพี่นุ่มนิ่มอยู่ไหนน้องยินดีอยู่ไหนอยู่นี่เสียงอะไรนะเสียงอะไรนะ
1: อ๋อพี่ว่องไวตื่นมาออกกำลังกายตื่นมาวิ่งแต่เช้าเลย
2: อรุณสวัสดิ์น้องยินดีเพิ่งตื่นหรอมาวิ่งกับพี่ว่องไวไหม
0: สวัสดีพี่ว่องไววิ่งทำไมอ่ะไม่เหนื่อยเหรออ
2: ้าวก็วิ่งออกกำลังจะได้แข็งแรงไงสนุกด้วยนะ
0: สนุกเหรอน้องยินดีขอลองวิ่งหน่อยนะ
2: ดีดีมาเลยขึ้นมายืนตรงนี้ค่อยๆขึ้นมานะน้องยินดีอึ๊บนั่นแหละเตรียมตัวนะพร้อมไหม
0: พร้อมแล้วพี่ว่องไว
2: เอาล่ะค่อยๆเดินช้าๆก่อนนะดีมากเป็นการวอร์มร่างกายก่อน
0: ไม่ยากเลยนะพี่ว่องไว
2: ใช่น้องยินดีเก่งจริง
0: ๆพี่ว่องไวน้องยินดีอยากวิ่งแล้วอ่ะ
2: ได้ได้เดี๋ยวพี่กดปุ่มวิ่งให้3นาทีนะ
0: น้องยินดีวิ่งเก่งนะต้อง5นาที
2: 5นาทีได้เลยไหวไหมน้องยินดีไหวไหมน้องยินดีสู้ๆน้องยินดีสู้ๆ
0: ฮึบวิ่งวิ่งไหวไหว5นาทีแล้วยังพี่ว่องไว
2: เพิ่ง2นาทีเองเห็นไหมพี่ว่องไวบอกแล้วเด็กเล็กต้อง
0: นี่ไม่ใช่เด็กเล็กนะฮึบฮึบ
1: ฮึบเด็กๆคิดว่าน้องยินดีจะอดทนวิ่งได้ถึง5นาทีไหมคะมาเอาใจช่วยน้องยินดีกันเถอะค่ะ
0: กี่นาทีแล้วพี่ว่องไว
2: 3นาทีกว่าแล้วน้องยินดีอดทนไว้ฮึบ
0: กี่นาทีแล้วพี่ว่องไว
2: 4นาทีกว่าแล้วอดทนไว้อีกนิดเดียว
1: เกือบจะครบ5นาทีแล้วค่ะเด็กๆน้องยินดีเก่งมาก
2: วิ่งไววิ่งไวสู้ๆครับน้องยินดีสู้ๆครับวิ่งอีกนิดนึงครับน้องยินดี
0: นิดเดียว
2: นับถอยหลังแล้วนะ9 8 7 6 5น้องยินดีวิ่งเก่งจริงๆอดทนมากๆด้วยเยี่ยมจริง
1: ๆน้องยินดีเก่งและอดทนจริงนะคะเด็กๆปรบมือให้น้องยินดีหน่อยค่ะ
0: พี่ว่องไว
2: ได้หรอน้องยินดีจะวิ่งต่ออีกใช่ไหม
0: หิวอ่ะน้องยินดีหิวมากมากเลย
2: จริงสิตื่นมาเรายังไม่ได้กินอะไรเลยปะเราไปดูซิว่าเราจะกินอะไรกันดีนะนุ่มนิ่มจะทำอะไรให้เรากิน
0: เย้ไปกินไปกินไปกินไปกินไปกิน
2: นุ่มนิ่มแหลมคมเช้านี้มีอะไรกินบ้างอะ
0: หิวแล้วหิวแล้วน้องยินดีหิวแล้ว
3: มีไข่ต้มกับซุปฟักทองแต่ว่า
4: แก๊สหมด
5: ฮะเศร้า
6: แก๊สหมด
7: แย่แล้ว
0: งั้นก็อดกินนะสิหิวหิวมากด้วย
2: ท้องก็ร้องด้วย
4: แต่ว่าแหลมคมโทรสั่งแก๊สให้มาส่งแล้วล่ะไม่นานหรอกทนหน่อยนะน้องยินดี
2: ได้กินแล้ว
4: แล้วเมื่อกี้นี้น้องยินดีไปเล่นอะไรมาหรอดูเหนื่อยเชียว
0: ยินดีไปวิ่งวิ่งกับพี่ว่องไว
4: โหไปวิ่งกับพี่ว่องไวด้วยแล้วใครชนะ
2: ไม่ได้วิ่งแข่งกันหรอกแหลมคมวิ่งบนเครื่องวิ่งน่ะ
4: อ๋อแล้วน้องยินดีวิ่งนานไหม
0: น้องยินดีวิ่ง5 นาทีนานมากมาก
2: ใช่น้องยินดีอดทนจริงๆเอ๊ะใครมาน่ะ
8: แก๊สมาส่งแล้วครับขอโทษที่ให้รอนะครับ
4: ขอบคุณมากครับคุณเลข8ต้องรบกวนแต่เช้าเลย
8: ไม่เป็นไรครับเลข8ยินดีบริการครับ
3: ซุปฟักทองต้องใช้ไฟอ่อนเพราะถ้าใช้ไฟแรงซุปจะไหม้ต้องค่อยๆคนไม่ให้ซุปติดก้นหม้อ
0: แล้วไข่ต้มล่ะสุกยัง

0: ไข่ต้มก็ต้องรอเหมือนกันถ้าอยากได้แบบยางมะตูมรอ5นาทีหรือแบบสุกทั้งใบก็10นาทีน้องยินดีอยากได้แบบไหนหรอ
1: น้องยินดีเอาไข่สุก
2: ๆว่องไวไม่หิวเท่าไหร่แต่ขอแบบยางมะตูม
3: แหลมคมขอยางมะตูมด้วย
0: ได้ตามสั่งทุกคนเลยน้องยินจัดให
4: ้เย้
1: ไข่ต้มของน้องยินดีย
0: ังจ้ะนี่เพิ่ง5นาทีไข่ยางมะตูมของพี่แหลมคมกับพี่ว่องไว
1: อ้าว
5: โธ่น่าสงสารน้องยินดีจังเลยนะเด็ก
3: ๆพี่แหลมคมกินก่อนนะน้องยินดี
2: พี่ว่องไวก็ขอกินก่อนนะน้องยินดีเปลี่ยนใจกินไข่ยางมะตูมไหม
1: ไม่น้องยินดีไม่ชอบไข่ยางมะตอย
5: น้องยินดีอดทนไว้อีกนิดเดียวเอง
0: ไข่สุกแล้วจ้าสุกฟักทองก็เสร็จแล้ว
1: ใช่โย
3: ดีใจด้วยน้องยินดีดีใจด้วย
1: ใช่โย
5: กินอะไรกินอะไร
2: อ้าวน้องยินดีจะไปไหนล่ะไม่กินไข่ต้มก่อนหรอ
3: มากินซุปฟักทองก่อนน้องยินดี
1: น้องยินดีฉันไม่ไหวแล้วปวดอึ
5: โอ้น้องยินดีอุตส่าห์อดทนได้ตั้งนานแต่ถ้าปวดอึก็อย่าทนนะเด็ก
6: ๆสวัสดีค่ะหนูชื่อเอลินค่ะ

โอ้

0: เรียนวิศวะอดทน
1: เทพแห่งความอดทนจะให้พร1ข้อและพรนี้จะให้แก่เด็กผู้ที่อดทนทำอะไรก็ได้ครบ24ชั่วโมงถ้าเป็นเด็กๆจะอดทนทำอะไรและพรที่จะขอคืออะไรนะ
2: หนูจะอดทนเลี้ยงแมวค่ะเก็บขี้อย่างแรกเก็บฉี่แล้วก็ให้อาหารมันต่อไปก็ซื้อของเล่นให้มันเล่นแต่ว่าแค่อย่าให้มันเล่นของที่ตกแตกได้อย่าให้มันขึ้นไปบนพระอย่าให้มันไปกินอาหารคนบนโต๊ะอย่าให้มันลับเล็บแล้วมันชอบทำเนี้ยเหมือนมันแบบมันจะลับเล็บอะมันเขี้ยว
1: ทาสแมวตัวจริงแล้วจะขอพรอะไรดี
2: ขอพรว่าอย่าให้แมวปีนเก้าอี้
1: ท่านเทพน่าจะเห็นใจ
0: จะอดทนวาดรูประบายสี24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: น่าสนุก
0: วาดวงกลมใหญ่ๆแล้วก็ระบายสีสายรุ้งน่าจะสวย
1: ว้าว
0: ขอให้เทพเจ้าสิงลูกข่ามาตอนนี้เลย
1: 3 2 1 go shoot
0: หนูจะอดทนหยุดกินขนมหยุดกินขนมไป24วันค่ะ
1: เทพขอแค่24ชั่วโมงนะหนู
0: แต่หนูไม่ชอบกินขนมเลยกลัวฟันผุ
1: ถึงจะอดทน24วันก็ขอพรได้แค่ข้อเดียวนะ
0: หนูขอให้หนูอยู่กับพ่อแม่อย่างมีความสุขค่ะ
1: และฟันก็จะสวยตลอดไป
0: หนูจะช่วยพ่อแม่ขายรับหน้า24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: จะเหนื่อยเกินไปไหมล่ะนั่น
0: ไม่ค่ะ
1: งั้นลองขอพรดูนะ
0: ก็ขอพรว่าทำงานได้เงินจริงไหม
1: เอ๊ะแสดงว่าที่ผ่านมานั้นไม่ได้หรอเดี๋ยวท่านเทพคงต้องปรึกษากับผู้ปกครองนะ
0: หนูจะอดทนช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านตากผ้าแล้วก็ถูบ้านแล้วก็ช่วยย่าซักผ้าแล้วเสร็จแล้ว

0: เยอะเช็ดรองเท้าครบ24ชั่วโมงเสร็จแล้วถ้ามัน2ทุ่มมาหนูก็จะบอกย่าให้นอนแล้วเสร็จแล้วหนูก็จะนอน
1: 24ชั่วโมงที่ต้องอดทนคือไม่หลับไม่นอนด้วยนะ
0: หนูก็ไม่นอนแล้วเสร็จแล้วหนูตื่นมา2ทุ่มแล้วเสร็จแล้วหนูก็ช่วยย่าเหมือนเดิมเพราะว่าย่าทำย่าตากผ้าตอนกลางคืนด้วย2ทุ่มหนูขอให้หนูว่ามีความสุขกับพ่อแม
1: ่ดีจังไม่ขอให้รวยซะหน่อยเหรอ
0: ไม่เพราะว่าบ้านหนูมีบ้านหนูมีกระปุกอยู่หนูก็เก็บตังค์ได
1: ้ดีดีน่ารักจริงๆ
2: ผมจะอดทนเรียนทั้ง24ชั่วโมงและพรที่ผมขอก็คือจะไม่ต้องเรียนตลอดไป
1: พรข้อนี้ท่านเทพก็คงต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่นะ
3: สวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและเสียงดนตรีมาสนุกด้วยกันค่ะ

ก็คือหลังคาอยู่บนบ้านของทุกคนเป็นแดดเป็นฝนกันลมให้คนอยู่สบาย

0: บดเพื่ออดทนเพื่อเครื่องพาเราอดทนเพื่อทุกคน
1: อดทนเก่งขนาดนี้ขอมอบรางวัลอดทนดีเด่นให้กับคุณหลังคาค่ะต่อจากนี้เด็กๆก็ลองไปดูหลังคาบ้านของตัวเองนะคะว่าเขาอดทนหรือเปล่าหลังคาบ้านของพี่เอ็มนะคะ20ปีอดทนแดดร้อนๆฝนตกแรงๆไม่เคยต้องซ่อมเลยค่ะอดทนจริงไหมล่ะเด็กๆก็อย่ายอมแพ้นะคะคุณหลังคาอดทนได้เด็กๆก็อดทนได้เล่าเรื่องราวอดทนของตัวเองแล้วส่งมาให้พี่เอ็มฟังจะเล่าหรือจะแรปมาก็ได้นะคะส่งมาที่ Facebook Page ขบวนการฟันน้ำนมค่ะใครอดทนดีเด่นรับไปเลยของที่ระลึกน่ารักน่ารักค่ะตอนนี้พี่เอม

0: คิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดรายการสเต็มศึกษาที่จะพาเด็กๆไปบุกตะลุยค้นและเรียนรู้เรื่องราวในโลกกว้างผนึกกำลังคิดสร้างสรรค์และลงมือทำร่วมกันแก้ปัญหากับประสบการณ์แสนสนุกที่ไม่มีวันลืมไปด้วยกันกับน้องเรนเจอร์สและเจ้าถิ่นทั่วไทยแบบแพ็คทีมร่วมลุ้นไปกับการผจญภัยของน้องๆได้แล้ววันนี้ในคิดเรนเจอร์สปฏิบัติการเด็กช่างคิด
1: ทุกวันเสาร์7:10 นทางช่องไทย PBS

0: หางต้นไม้สีสวยแบบนี้เพื่อนๆคิดว่ามันทำมาจากอะไร
1: เตียงขาวหรือเปล่า
2: แก้วหรือเปล่า
1: เตียงแบบนี้
2: แก้วหรือเปล่าม
1: ันเป็นเหล็กเลย
2: มันเป็นเหล็ก
0: มันเหมือนเหล็กอ่ะ
3: มันทำมาจากพลาสติกหรือเปล่า
2: พี่ฟัง
4: เอาใส่ชานดำๆนี่น้ำจะหมดแล้วเนี่ย
0: โอ้โหคิดเหมือนฝาป๋องลูกช้างซะด้วย
4: ปลาหมึกด้วย
0: ไม่ใช่แค่กระหังต้นไม้นะยังมีของพวกนี้ด้วยจะเป็นดินเหนียวกระดาษเหล็กขวดแก้วหรือพลาสติกใบให้มิดเป็นของที่พวกเราใช้แล้วชอบทิ้งบ่อยๆนี่เลยทำมาจากของพวกนี้แหละแต่ใช้เฉพาะส่วนที่เป็นสีๆเท่านั้นนะริมขวดเราไม่เอาเราเอาใส่ไว้ในตะกร้านะ okay. ส่วนฝาแยกสีด้วยนี่ฝาแบบนี้ใช้ไม่ได้นะมันมียางนิ่มๆอยู่เนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นสีขาวไม่ใช่สีขาวแยกสีอันนี้สีขาวนี้ออกใสๆแล้วสีเขียวสีเขียวอ่อน

0: เหมือนดินแม่บ้านอยู่นะ
1: ตัดตัดตัดตัด
0: เชียบ
1: เชียบ
0: ดูเหนียวมากเลย
1: เหนียวมาก
0: เกรดมันเริ่มจะแข็งตัวแล้วอ่ะ
2: ว้าว
0: ต่อไปก็แข็งตัวใส่นะใส่นะ
2: เฮ้ย
0: มันอุ่นอุ่นอ่ะ
1: มันอุ่นอ่ะ
0: แล้วมันจะแข็งตัวน้ำอัมรีไซเคิลเป็นของใช้ใหม่ได้แต่พลาสติกแบบอื่นๆดามรีไซเคิลได้เหมือนกันไหมนะ
3: สวัสดีเพื่อนๆพวกเราคือคุยไซเคิล
4: คุยยง
3: เบอร์หนึ่ง PET
5: เบอร์สอง HDPE
6: และเราเบอร์ห้าพีพีเข้าไมโครเวฟได้
7: พวกเราคือพลาสติกที่รีไซเคิลได้
3: จับตาดูให้ดีนะขวดพลาสติกใสเอาไปทำเป็นเสื้อกีฬาสุดเฟี้ยว
5: ขวดพลาสติกทึบๆก็ทำเป็นเก้าอี้ของเล่นฟุ้งฟิ้งได้
6: กระทะก็รีไซเคิลเป็นถุงขยะหรือไม่กวาดได
3: ้เพื่อนๆไม่ต้องมีพลังวิเศษก็รีไซเคิลพลาสติกได้นะที่นี่เลยโรงงานรีไซเคิลจ้า
5: โอ้โหกองขยะกลิ่นเหม็นเน่าโชยไปทั่วเมืองแล้ว

0: นั่นมันพี่น้องพลาสติกนี
1: ่เกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเธอถึงเป็นขยะถูกฝังทั้งที่ยังรีไซเคิลได้ล่ะ
2: พวกเราไม่ได้อยากเป็นขยะหรอกแต่พวกคนในเมืองนะสิใช้พลาสติกกันแล้วไม่ยอมแยกขยะทิ้งพวกเรารวมกับขยะเน่าเสียทำให้รีไซเคิลไม่ได
3: ้ปล่อยไว้ไม่ได้ละมาพวกเรามารวมพลังกันทิ้งน้ำหมดแยกขวดแยกฝา
4: ทิ้งน้ำล้างขวดก่อนทิ้ง
5: แยกเศษอาหารออกก่อนทิ้ง
4: ช่วยกันคนละไม้คนละมือ
5: แยกทิ้งขยะให้ถูกที่และถูกวิธี
4: พลาสติกก็กลับมามีชีวิตได
3: ้แล้วเพื่อนๆล่ะวันนี้แยกขยะกันแล้วหรือยัง
6: เนาะถ้าจะเอาลุงเปี้ยวลุงเปี้ยวไอ้เค้กๆๆไอ้เค้กๆๆ

0: แถวบ้านเพื่อน
1: มีกิจกรรมหรืออาชีพอะไรน่าสนใจที่นักวิทย์น้อยอย่างพวกเราได้ไปสนุกเล่นสนุกเรียนรู้บ้างส่งเรื่องมาเล่าให้ฟังหน่อยนะคราวหน้าบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอาจจะไปเล่นสนุกกับวิทยาศาสตร์ที่บ้านเพื่อนๆก็ได้ไว้เจอกันนะ

0: Secret Code รหัสลับนักคำนวณสัปดาห์นี้เหล่าอัลฟาต้องสยบศัตรูที่มองไม่เห็นและถอดรหัสให้แม่นยำมีเพียงสมการที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะหยุดหายนะครั้งนี้ได
1: ้เวลาถึงจุดหมายของวันใหม่
0: มาฝึกคิดอย่างมีเหตุผลและอัพสกิลคณิตศาสตร์ไปด้วยกันใน The